ที่จะมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ความรุนแรงของพายุไซโคลนอากิสเนี่ยก็ถาโถมเข้ามาทําให้ภาครัฐนั้นไม่สามารถที่จะป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้เนี่ยความร่วมมือกับต่างชาติก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเพราะว่าประเทศพม่าณขณะนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะปิดกั้นไม่อยากจะให้ต่างชาตินะครับเข้าไปสักเท่าไหร่นอกจากประเทศที่ตัวเองนั้นมีความใกล้ชิดนั่นเองนะครับซึ่งกลไกของอาเซียนก็มีการช่วยเหลือกันนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูด้านต่างๆนะครับซึ่งพายุไซโคลนอากิสเนี่ยก็เกิดขึ้นมาในปี2551นั่นเองนะครับต่อมาอีก3ปีนะครับก็เกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับที่บ้านเราจะเรียกว่าน้ำท่วมปี54นะครับน้ำท่วมปีนี้เนี่ยปี2554เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ยากลำบากของประเทศไทยเช่นกันนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมีการก่อตัวของพายุไซโคลนอยู่หลากหลายลูกนะครับแล้วก็ประเทศไทยดันอยู่ในบริเวณตรงศูนย์กลางนะครับของอนุทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพายุที่เข้ามาเนี่ยอาจจะผ่านประเทศอื่นๆเข้ามาแต่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เกิดการกักเก็บน้ำนะครับตามเขื่อนใหญ่ต่างๆจำนวนมากซึ่งน้ำท่วมครั้งนั้นเนี่ยเกิดมาจากการระบายน้ำไม่ทันและมีการบริหารจัดการที่ยังไม่ดีพอเท่าไหร่ในเรื่องเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลองนะครับแล้วก็การระบายน้ำนะครับจึงทำให้มีน้ำท่วมจำนวนมหาศาลเลยนะครับน้ำท่วมปีนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับ2554จนถึงเดือนธันวาคม2554นะครับกินเวลาประมาณครึ่งปีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนก็เข้าไปช่วยเหลือกันอย่างยิ่งยวดนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าบริเวณทางตอนกลางของประเทศเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนี้ก็ยังมีภาคส่วนที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับสภาวะการในเขตภาคสมุทรนะครับเราอาจจะรู้จักกันในฝากฝั่งมี2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ฝากฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเราจะพูดถึงฝากฝั่งของมหาสมุทรอินเดียก่อนนะครับก็เกิดขึ้นในปี2547นะครับซึ่งเกิดขึ้นในวัน Boxing Day นะครับ Boxing Day ก็คือวันเปิดของขวัญ นะครับของเทศกาลของชาวคริสต์นะครับว่าเป็นช่วงที่เปิดของขวัญวันคริสต์มาสนะครับแต่ว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณตอนนั้นเนี่ยนะครับหรืออาเซียนที่เราจะรู้จักกันเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เป็นวันมหาวิบัติก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเกิดคลื่นใหญ่สึนามินะครับคลื่นใหญ่สึนามิเนี่ยได้เกิดขึ้นมานะครับเป็นมีแผ่นดินไหวนะครับใต้เปลือกโลกบริเวณมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 9.0 ริกเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นการเป็นการแผ่นดินไหวที่รุนแรงนะครับทำให้เกิดคลื่นสึนามิขึ้นมานะครับก็มี4ประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือประเทศแรกก็คืออินโดนีเซียนะครับผู้สูญหายจำนวนนับไม่ถ้วนนะครับรองลงมาก็จะเป็นประเทศศรีลังกานะครับรองลงมาก็จะเป็นประเทศอินเดียแล้วก็อันดับ4ก็คือประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เราจะรู้จักกันก็มันก็จะมีคลื่นใหญ่ที่สึนามิก็จะส่งผลต่อจังหวัดท่องเที่ยวนะครับก็คือภูเก็ตกระบี่แล้วก็มีสตูลนะครับที่เป็นณตรงนั้นนะครับมีหาดป่าตองหาดต่างๆก็จะโดนนะครับคลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาทำให้นะครับทำให้เศรษฐกิจของไทยขนาดนั้นเนี่ยชะงักงันนะครับแล้วก็บริเวณประเทศที่อยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียต้องได้รับการรื้อฟื้นนะครับการบูรณะอย่างใหญ่หลวงนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าเกิดสึนามิขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็การเกิดสึนามิเนี่ยบริเวณตรงภาคพื้นอาเซียนหรือว่าภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับมันเป็นถือว่าเป็นครั้งแรก

เลยนะครับที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าสึนามิเนี่ยแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติจากประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยก็จะรู้ว่าเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นมีการแผ่นดินไหวบ่อยครั้งครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดสึนามิจะเป็นเรื่องปกติของเขานะครับแล้วก็การดูแลนะครับหรือการควบคุมก็จะเป็นไปอย่างได้มีประสิทธิภาพมากกว่าบริเวณอาเซียนของเรานะครับซึ่งอาเซียนของเราเนี่ยก็เป็นดินแดนที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับในเรื่องเกี่ยวกับสึนามิจึงทำให้ไม่ได้มีการปรับตัวและก็ไม่ได้มีการป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับจึงทำให้มีผลเสียอย่างมากมายนะครับเสียทั้งเศรษฐกิจเสียทั้งทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังต้องมีการฟื้นฟูบูรณะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ที่เกิดขึ้นมานั้นตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกไปเป็นเศรษฐกิจที่ดีนะครับเศรษฐกิจดีก็คือเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นในการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดสึนามิขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากนะครับทางด้านเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับสาธารณูปโภคต่างๆทางฝากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับจะพูดถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีพายุไต้ฝุ่นนะครับพัดผ่านเข้ามายังประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่อยู่หมู่เกาะแล้วก็อยู่ทางตะวันออกสุดนะครับของภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดถึงพายุนะครับไต้ฝุ่นเนี่ยก่อตัวมาจากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็จะต้องมากระทบกระทั่งกับประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะนะครับมีประมาณ 7,000 กว่าเกาะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาทางด้านเกี่ยวกับอุทกภัยเอ่ยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติเป็นเกาะใหญ่ก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงนะครับเกาะเล็กๆก็จะมีประสิทธิภาพในการดูแลเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลนะครับก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้มีแค่อุทกภัยที่เป็นเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นหรือไซโคลนต่างๆหรือพายุโซนร้อนต่างๆเข้ามาถาโถมนะครับก็ยังมีแผ่นดินไหวด้วยนะครับแผ่นดินไหวก็บ่อยแล้วก็ยังมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะครับบางทั้งภาคพื้นทวีปภาคพื้นสมุทรเนี่ยตั้งแต่ปี2551 54 56แล้วก็47เนี่ยเรียงมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอุทกภัยหรือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาในอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นพายุนากิสมหาอุทกภัยที่ประเทศไทยนะครับสึนามิฝั่งมหาสมุทรอินเดียแล้วก็พายุไต้ฝุ่นที่พัดผ่านโถมเข้ามาในฟิลิปปินส์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อาเซียนนั้นต้องพึงระวังในเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ

ตอนที่สองความต่างของชาติพันธุ์ศักยภาพแห่งความขัดแย้งและความร่วมมือในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนี้นะครับก็จะมีการแบ่งเป็นสองส่วนอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับซึ่งสภาวะการในเขตอาเซียนในภาคพื้นทวีปนะครับก็จะมีการขัดแย้งนะครับกันอย่างมากเลยในเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์นะครับในกรณีแรกเราจะพูดถึงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับซึ่งพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยจำนวนมากนะครับเนื่องจากในการได้รับเอกราชของชาวเมียนมาเนี่ยนะครับชนกลุ่มน้อยหลากหลายเผ่าพันธุ์เนี่ยได้มีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็ได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับหรือสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับเมื่อวันเวลาผันเปลี่ยนไปนะครับก็ประเทศพม่าหรือเมียนมาที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับก็ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองการปกครองไปนะครับแต่ก็มีอยู่ชาติพันธุ์หนึ่งที่ไม่ได้รับการเหลียวแลอย่างเท่าที่ควรก็คือชาวโรฮิงญานะครับหรือชาวโรฮิงจานั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลไร้รัฐนะครับจากประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับชาวโรฮิงญาหรือชาวโรฮิงจาเนี่ยครับเป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากอินเดียนะครับแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาช่วยราชการมาทำงานให้กับอังกฤษนั่นแหละนะครับในพม่านะครับซึ่งพม่าก็มองเห็นว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกับเขานะครับไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำนะครับเหมือนกับเป็นผู้ที่มากระทำด้วยสามารถพูดอย่างนั้นได้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้ชาวโรฮิงญาเนี่ยเมื่อเมียนมาเนี่ยหรือพม่าเนี่ยได้รับเอกราชเนี่ยนะครับก็จึงได้มีการจำกัดสิทธิ์นะครับจำกัดสิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องการให้เขาเนี่ยได้รับสัญชาติพม่านะครับเพราะว่าเขามองว่าเป็นคนนอกนอกอย่างนี้ยังนับถือศาสนาอิสลามด้วยนะครับซึ่งถามว่าการนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกนะครับซึ่งการนับถือศาสนาเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะเชื่อใครจะศรัทธาในศาสนาไหนความเชื่อไหนนั่นเองนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันผิดตรงที่ว่าทางด้านประวัติศาสตร์มันเป็นสร้างบาดแผลให้กับรัฐบาลทหารพม่านะครับหรือรัฐบาลพม่าเนี่ยให้เขาเนี่ยเหมือนกับเป็นคนนอกในสายตาพม่านะครับถึงแม้แต่แม้กระทั่งผู้นำของเมียนมาที่ผ่านการเลือกตั้งมาก็เมื่อพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตการณ์โรฮิงญาเนี่ยก็ยังไม่ออกความคิดเห็นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มก้อนที่ไม่ได้เป็นพม่าแท้เหมือนอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นผู้ปกครองในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับความขัดแย้งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีอยู่ที่ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชานะครับหรือบ้านเราอาจจะรู้จักในนามของเขมรนั่นเองนะครับก็เป็นดินแดนที่มีความขัดแย้งนะครับทางด้านชาติพันธุ์เช่นกันนะครับเนื่องจากในยุคอดีตเนี่ยครับในสมัยเป็นอาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศสนะครับก็มีการเดินทางเข้ามาปกครองนะครับของชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งชาวฝรั่งเศสก็ได้ให้มีชาติพันธุ์หนึ่งนะครับเข้ามาปกครองเขมรรอบหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนามนะครับเวียดนามเข้ามาปกครองกัมพูชานะครับหรือเขมรเนี่ยนะครับก็ใช้อำนาจนะครับในการปกครองพอสมควรนะครับซึ่งมองว่าตัวเองนั้นได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะปกครองคนกัมพูชานะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้คนกัมพูชาจึงไม่ค่อยพอใจในเรื่องเกี่ยวกับของเวียดนามนะครับของคนเวียดนามแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงในยุคที่ประเทศเขมรมีการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในมีปัญหาภายในก็มีชาวเวียดนามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับนอกจากนี้ในกัมพูชาไม่ได้มีข้อพิพาทกับชาติพันธุ์เวียดนามอย่างเดียวนะฮะก็ยังมีข้อพิพาทกับชาติพันธุ์อีกชาติพันธุ์นึงที่เราจะรู้จักกันพวกเขาเรียกว่าพวกจามนะครับหรือในอดีตเนี่ยก็จะมีอาณาจักรของตัวเองคืออาณาจักรจามปานะครับพวกนี้เขาเรียกว่าพวกแขกจามอย่างที่คนไทยจะรู้จักกันเนี่ยพวกแขกจามก็จะปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่เยอะนะครับในบริเวณทางตอนใต้ของเวียดนามนะครับแต่ว่าถามว่าที่กัมพูชามีไหมก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่า
เมื่อก่อนไม่มีการขีดเขตแดนนะครับไม่ยังไม่มีรัฐชาติขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเดินทางไปมาหาสู่มันก็ง่ายนะครับแต่ต่อมาเมื่อมีความเป็นรัฐชาติเนี่ยคนที่อยู่ในกัมพูชาก็อ้าวก็กลายเป็นคนกัมพูชานะครับคนที่อยู่ในเวียดนามก็กลายเป็นคนเวียดนามไปนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นพวกชาติพันธุ์จามก็คนกัมพูชาก็ไม่ได้มีความชื่นชอบพวกจามสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพวกที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดกับทางเวียดนามทางตอนใต้ซะด้วยนะครับก็เลยจึงทําให้เกิดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์เกิดขึ้นนะครับหากเราจะมองย้อนไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งภาคพื้นสมุทรนะครับเราก็จะเห็นว่ามีความขัดแย้งกันนะครับอยู่ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับประเทศแรกก็คืออินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็คือว่าเยอะมากนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับปัญหาของอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะนะครับและในอดีตเนี่ยก็เราจะรู้จักกันในหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับก็เป็นแหล่งผลประโยชน์นะครับของพ่อค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าชาวจีนพ่อค้าอาหรับพ่อค้าอินเดียพ่อค้าชาวตะวันตกนะครับที่เดินทางเข้ามาก็มักจะมาแสวงหาผลประโยชน์ที่อยู่ในดินแดนของหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับดังนั้นที่ใดมีตลาดที่นั่นมีคนจีนนะครับมักจะได้ยินเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อชาวจีนเดินทางเข้ามาอยู่ในอินโดนีเซียนะครับก็จะเกิดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์และคนจีนไปที่ไหนมีความขยันอดทนอดกลั้นมีความมัธยัสถ์มีความขยันหมั่นเพียรนะครับหนักเอาเบาสู้ก็สามารถที่จะถีบตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจากการที่เดินทางมาแบบเสื้อผืนหมอนใบนะคล้ายๆกับเดินทางเข้ามาในเมืองไทยเสื้อผืนหมอนใบแล้วก็มาเป็นผู้ที่อยู่ใน

แวดวงของธุรกิจชั้นนําของประเทศอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศสหรัฐอเมริกาที่จีนเองก็ตามหรือประเทศต่างๆถ้ามีคนจีนแล้วก็มีตลาดเนี่ยคนจีนก็จะเข้าไปทําการค้าแล้วก็ได้กำไรกำไรแล้วก็มีการสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเองจากคนที่เดินทางอพยพเข้ามาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆนะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีปัญหาก็คือประเทศมาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับชาวจีนคล้ายๆกับประเทศอินโดนีเซียที่กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับประเทศอินโดนีเซียแน่นอนเขาไม่ต้องการชาวจีนนะครับแต่ก็เขาก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากมายอย่างเช่นมาเลเซียซึ่งมาเลเซียในอดีตในช่วงที่เขาจะได้รับเอกราชจากอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการรวมนะครับกับสิงคโปร์นะครับอย่างที่เรารับรู้กันสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีชาวจีนเยอะแยะมากมายนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะครับแล้วก็อยู่ตรงบริเวณแหลมมาลายูนะครับก็เป็นประเทศที่เก็บค่าผ่านทางเป็นท่าเรือนะครับซึ่งเป็นการสร้างขึ้นมาจากอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งอังกฤษก็เข้ามาก็มีชาวจีนเข้ามาอยู่เยอะแยะนะครับมีชาวจีนมีคนมาเลย์นะครับมีคนอินเดียนะครับแล้วก็มีชาวตะวันตกเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์นะครับในช่วงนั้นนะครับเมื่อสิงคโปร์และมาเลเซียร่วมมือกันเนี่ยได้รับเอกราชจากอังกฤษเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้เป็นประเทศเดียวกันนะครับเมื่อเป็นประเทศเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าชาวพื้นเมืองนะครับหรือชาวที่เป็นมาเลย์แท้ๆเนี่ยนะครับหรือพวกที่เขาจะรู้จักกันในนามกลุ่มพรหมบุตรนะครับกลุ่มพรหมบุตรคือใครก็คือกลุ่มคนที่เป็นคนมาลายูหรือคนมาเลย์แท้เนี่ยนะครับที่จะได้รับสิทธิพิเศษในด้านต่างๆในการรับราชการในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการต่างๆของรัฐเนี่ยอยู่มากมายนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยพอใจในคนจีนนะครับเพราะว่าเขาถือว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่เข้ามากอบโกยผลประโยชน์ของเขานะครับแล้วก็ไม่ได้มีพื้นฐานในตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มองว่าในคนจีนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เอารัดเอาเปรียบพวกพรหมบุตรนะครับแล้วก็เพราะว่าเป็นพวกอะไรเป็นพวกเจ้าสัวเป็นพวกเจ้าของกิจการต่างๆนะครับทําให้คนที่เป็นมาเลย์แท้ไม่ค่อยชอบใจนะครับจึงทําให้สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียต้องแยกออกจากกันหลังจากที่เป็นเอกราชมาพร้อมกันหลังจากนั้นก็2ปีหลังจากได้รับเอกราชมาก็แยกกันเป็นมาเลเซียแล้วก็เป็นสิงคโปร์นะครับส่วนสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องแยกไปเพราะว่าเกิดการกีดกันคนจีนแล้วก็สิงคโปร์มีคนจีนอยู่จำนวนมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในมาเลเซียก็ยังมีการกีดกันกันอยู่นะครับเกี่ยวกับคนจีนนั่นเองนะครับเพราะว่าเกิดความไม่พอใจในเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์พวกนี้แหละนะครับก็มีความคิดว่าคนจีนเนี่ยเข้ามากอบโกยผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งนะครับความร่วมมือต่างๆเกี่ยวกับชาติพันธุ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเมียนมาเอ่ยนะครับในกัมพูชาเอ่ยนะครับอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเป็นผลพวงจากในยุคอดีตหรือยุคประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาอันใกล้นะครับซึ่งก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั่นเองนะครับ

ตอนที่3หลักความเชื่อสายสัมพันธ์ข้ามพรมแดนนะครับในอนุภูมิภาคเอเชียใต้หรือในอาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงความเชื่อศาสนานะครับในช่วงแรกก็คือสภาพการในภาคพื้นทวีปนั่นเองนะครับอันดับแรกเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่มีความรุนแรงด้านการเมืองจากความหลากหลายทางด้านศาสนาในเวียดนามใต้นะครับเวียดนามใต้เนี่ย เป็นดินแดนที่ในอดีตเนี่ยเวียดนามมีการแบ่งเป็นสองส่วนคือว่าเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้นะครับเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีอิสระในการนับถือศาสนาอย่างมากเพราะว่าฝรั่งเศสอยู่บริเวณตรงนั้นนะครับแล้วก็มีศูนย์บัญชาการอยู่บริเวณเวียดนามใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นนี่ก็จะมีความเชื่ออยู่หลากหลายนะครับส่วนทางตอนเหนือก็จะมีความใกล้ชิดกับจีนก็จะมีพุทธมหายานมีขงจื้อมีเต๋านะครับก็มีการนับถือศาสนาต่างๆที่มีความเชื่อที่มันไม่เหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยความหลากหลายทางด้านศาสนาความเชื่อในเวียดนามใต้เนี่ยมันส่งผลให้นะครับเมื่อได้รับเอกราชแล้วนะครับก็คือมีการปลดแอกนะครับจากฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาในช่วงที่มีสงครามเวียดนามแล้วก็กลายมาเป็นเวียดนามเดียวเนี่ยนะครับจึงทำให้การขัดแย้งกันเรื่องเกี่ยวกับศาสนามันปะทุขึ้นมาเพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับประเทศที่มีการปกครองแบบ

ประเทศหนึ่งที่อยู่ในภาคพื้นทวีปเนี่ยก็คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับเป็นประเทศที่รุนแรงมากในเรื่องเกี่ยวกับการนับถือศาสนานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเบื้องต้นแล้วในตอนที่สองนะครับที่พวกชาวโรฮิงญาเนี่ยนะครับไม่ได้รับความเป็นพลเมืองนะครับเพราะว่านับถือศาสนาอิสลามนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือในการเรียกร้องต่างๆเนี่ยนะครับของเมียนมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยหรืออะไรก็ตามแต่เราจะเห็นแกนนำมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นชายชุดผ้าเหลืองนะครับเขาก็จะเรียกว่าการเรียกร้องทางศาสนาโดยการพระนะครับหรือพระภิกษุสงฆ์นั่นแหละนะครับก็จะเป็นแกนนำด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นแกนนำแล้วก็มีลักษณะของความเป็นผู้ร่วมด้วยนะครับซึ่งในยุคที่ดังๆก็จะเป็นยุค888นะครับก็คือวันที่8สิงหา1988เนี่ยก็พระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทนะครับกับการที่เรียกร้องนะครับให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศนะครับซึ่งในการเรียกร้องในเมียนมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกร้องให้กับคนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ในประเทศเมียนมาถามว่านับถือศาสนาอื่นผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับแล้วก็เพราะว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้แต่การเมืองการปกครองบางครั้งก็จะเป็นประชาธิปไตยบ้างประชาธิปไตยครึ่งใบบ้างนะครับเป็นเผด็จการบ้างนะครับก็คล้ากันไปนะครับแต่ความเชื่อของทางด้านความเชื่อศาสนาเนี่ยก็ยังมีความแยกกันอยู่แต่ถามว่ามีการกระทบกระทั่งกันไหมก็ยังมีอยู่นะครับบางครั้งเราจะเห็นว่ามีผู้นำทางด้านศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ผู้นำศาสนาพุทธเนี่ยก็เข้ามาร่วมมือกันเรียกร้องเกี่ยวกับการเมืองก็มีนะครับต่อไปเรามาดูถึงสภาพการในเขตภาคพื้นสมุทรนะครับหรือประเทศหมู่เกาะทั้งหลายนะครับที่มีอยู่5ประเทศก็คือไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์โอเคแหละเขาไม่ค่อยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติพันธุ์หรือเรื่องเกี่ยวกับการนับถือศาสนาเพราะว่าเขาถือเป็นประเทศที่ในอาเซียนเป็นประเทศที่เจริญที่สุดนั่นเองนะครับประเทศแรกที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางด้านความเชื่อก็จะเป็นประเทศในกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับประเทศที่นับถือในกลุ่มศาสนาอิสลามก็จะมีประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนนะครับสามประเทศนี้ก็จะมีการนับถือศาสนาที่ค่อนข้างที่จะเคร่งนะครับแล้วก็มีการบางประเทศมีการใช้หลักปัญจศีลนะครับหรือแม้แต่ใช้หลักศาสนาอิสลามนะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับหรือแม้แต่แนวทางในการแนวทางอะไรในแนวทางในการปกครองนะครับเพราะว่าคนที่เป็นในการนับถือศาสนาเดียวกันเนี่ยมักจะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนอกจากนี้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบกฎบัญญัตินะครับที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเวลากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเน้นความมีความเชื่อทางด้านศาสนาเนี่ยมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองหรือแม้แต่การดำเนินวิถีชีวิตในแต่ละในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับในกรณีของประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ก็มีอยู่ประเทศเดียวก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะครับประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศอะไรนะครับก็คือเป็นประเทศที่ตั้งแต่สเปนเดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับก็บ้านเมืองของฟิลิปปินส์เนี่ยก็เริ่มมีการนับถือศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับเป็นอาณานิคมอยู่370ปีนะครับโดยประมาณนะครับต่อจากนั้นก็เป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาอีก90กว่าปีก็ประมาณ93 94ปีประมาณนั้นแล้วก็ได้รับเอกราชเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็มีการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับเป็นศาสนาประจำชาตินะครับแต่ถามว่าศาสนาอื่นมีไหมก็ยังมีอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธนะครับมีอยู่ประปรายนะครับศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ก็ยังมีอยู่เป็นประปรายนะครับแล้วก็ทางใต้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีการนับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับการเดินทางของศาสนาต่างๆเนี่ยก็จะมาในยุคตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์ในยุคอดีตนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพุทธมหายานในสมัยช่วงที่ศรีวิชัยมัชฌปาหิตนะครับมีเรืออำนาจนะครับต่อมาก็เป็นสเปนเข้ามาสหรัฐอเมริกาเข้ามาก็กลายเป็นคริสต์ศาสนานะครับแล้วก็ทางตอนใต้ก็จะมีศาสนาอิสลามนะครับอยู่ด้วยถามว่ามีความขัดแย้งกันไหมก็ยังก็มีความขัดแย้งกันเพราะว่าศาสนาอิสลามกับศาสนาคริสต์เนี่ยถ้าเกิดสมมุติจะพูดถึงว่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
หรือความ

คิดไหมก็จะไม่มีความเชื่อที่ต้องการประหัตประหารกันเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงแต่สิ่งที่มีความสําคัญก็คือการต้องการปกครองตนเองนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการนับถือศาสนาเพราะว่าการนับถือศาสนาที่มันมีความแตกต่างกันบางทีคนที่ไม่เข้าใจในหลักศาสนาก็บางครั้งก็อาจจะวางนโยบายที่ผิดนะครับหรือการพัฒนาหรือสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตดูว่าความเชื่อที่มีความหลากหลายในอาเซียนหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่หล่อหลอมให้อาเซียนนั้นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับถึงแม้แต่ความหลากหลายของอาเซียนนั้นมีความขัดแย้งมีนะครับแต่เราก็ยังเป็นอาเซียนอยู่เราอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ยังอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนอกจากนี้เนี่ยเมื่อใดที่เราขจัดความนะครับความบาดหมางต่างๆขึ้นมาได้เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นประชาคมอาเซียนที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพและความสวยงามในเรื่องเกี่ยวกับด้านต่างๆนะครับในอนุภูมิภาคนั่นเองนะครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: ครับสำหรับหน่วยที่15นะครับซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของเรานะครับแนวการพัฒนาบนวิถีไทยนะครับหน่วยนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแบบสรุปเนาะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้พัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างนะครับซึ่งอาจารย์สุภรัตน์เนี่ยท่านก็ได้สรุปให้ฟังแหละว่าโดยตัดตอนมาตั้งแต่สมัยที่เราเนี่ยรับอิทธิพลตะวันตกเข้ามาตั้งแต่สมัยที่5จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพัฒนาไปแบบไหนบ้างมีสอดคล้องกับวิถีไทยเราอยู่หรือเปล่าเอ่ยอะไรเงี้ยมาดูกันนะครับศัพท์เนื้อหาแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของนิยามศัพท์เรื่องของวิถีไทยวิถีชีวิตและการพัฒนานะครับคำว่าวิถีไทยก็ถ้าใช้ความรู้เรื่องภาษาก็เป็นคำผสมนะครับระหว่างคำว่าวิถีและคำว่าไทยนะครับวิถีคือทางครับนะไทยคือชื่อประเทศเราเนี่ยไทยแปลง่ายก็ทางของไทยนะแปลให้สวยงามก็คือแนวทางความเป็นไทยนะครับก็หมายถึงการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศนะครับบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยนั่นเองนะหนทางความเป็นไทยนะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพัฒนาที่คำหนึ่งความเป็นไทยบ้างไหมนะครับก็มาดูต่อไปนะครับอีกคำหนึ่งคำว่าวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตก็คือความเป็นอยู่นะครับในชีวิตประจำวันโดยอาจพิจารณาได้จากปัจจัย4การประกอบอาชีพการละเล่นภาษาและวรรณกรรมนะครับการจำแนกระหว่างวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมเนี่ยในเอกสารการสอนเนี่ยก็พูดไว้นะครับยกคำของสมเด็จพระเทพเนี่ยขึ้นมาว่าถ้าบอกวิถีชีวิตคืออะไรนะวิถีชีวิตก็คือปัจจัย4นั่นแหละเขาอยู่ยังไงกินยังไงนะครับอันนี้คือวิถีชีวิตนะครับแต่วัฒนธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้เขาต่างกันคนทุกคนย่อมกินเหมือนกันหมดใช่ไหมเราต้องหาอาหารมากินแต่คนภาคเหนือทานข้าวเหนียวว
1: ัฒนธรรมการกินต่างกัน
0: วัฒนธรรมการกินต่างกันคนอีสานจะกินอาหารเผ็ดคนเหนือกินอาหารจืดคนภาคกลางกินข้าวคนภาคใต้กินอาหารเผ็ดเนี่ยวัฒนธรรมต่างกันนะครับการแต่งกายนะอาจารย์เจษฎาก็ว่าไว้อาจารย์พุทธิก็ว่าไว้เมื่อสักครู่การแต่งกายก็มีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของแต่ละที่ใช่ไหมครับคนภาคที่ร้อนหน่อยอย่างภาคกลางเนี่ยบางทีอาจไม่ต้องใส่เสื้อหรือสามารถถอดเสื้อนะใช้ผ้าขาวม้าบางๆคลุมตัวอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่ภาคเหนืออาจจะต้องแต่งตัวนุ่มๆแบบมิดชิดเพราะว่าอากาศเย็นไม่เทียบกับภาคอื่นอะไรเงี้ยรวมถึงพวกการที่อาศัย บ้านเรือนต่างๆนะในหน่วย12เนี่ยคงบรรยายไปแล้วว่าบ้านภาคเหนือหน้าต่างน้อยเพราะมันหนาวภาคกลางหน้าต่างใหญ่เพราะมันร้อนอะไรเงี้ยภาคใต้ไม่ต้องทำสูงนักเพราะลมแรงอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพวัฒนธรรมในแต่ละที่นั่นเองนะครับต่อมาเรื่องของการพัฒนานะครับพัฒนา
1: ก็คือการ
0: ทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นนะครับก็คืออะไรที่มันพัฒนาย่อมต้องดีขึ้นเสมอนะพัฒนาประเทศก็คือการที่ทำให้ประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะการกระทำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าไปทางที่เจริญบ้านเมืองอยู่อย่างสงบเกิดความมั่นคงคนในเขตการปกครองนั้นมีความสุขในระเบียบสังคมที่ดีนะฮะ
1: ประเทศเรานี่พัฒนา
0: เนาะ
1: แล้วหรือเปล่า
0: พัฒนาหรือยังนะฮะคือการพัฒนาเนี่ยมันก็มาอย่างนึงก็คือเมื่อมีความเจริญแล้วเนี่ยมันมี2ด้านเสมอครับเมื่อสังคมพัฒนาไปแล้วมันก็มีส่วนที่ไม่พัฒนาเหมือนกัน
2: ครับ
0: ใช่ไหมในการที่พัฒนาสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องทำให้ละเลยบางสิ่งไปหรือทำลายบางสิ่งไปง่ายๆว่าการเราอยากได้ไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าทำมาจากอะไรไฟฟ้าก็ต้องมีเขื่อน
1: เขาตัดต้นไม้
0: เขื่อนทำอะไรต้นไม้หายบ้านคนที่เคยอยู่โดนไล่ที่อย่างเงี้ยเป็นต้นถามว่าความพัฒนามันแลกด้วยอะไรแลกด้วยการสูญเสียอะไรบางอย่างที่เกิดจากพัฒนาขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องวิถีวัฒนธรรมก็ได้พัฒนานะอาจารย์เจตเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยต้องใส่เชื้อใส่สูตรแล้วเมื่อสัตว์มาวันนี้ใส่ราชปัตตานมาใส่ไม่ต้องใส่เสื้อเลยใส่ผ้าขาวม้ามาคนก็มองไอ้บ้าปะเนี่ยอะไรยอมสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเราก็ต้องยอมแลกว่าโอเคการแต่งตัวแบบสมัยใหม่คือสิ่งพัฒนาแล้วสิ่งที่เป็นสมัยเก่าก็คือไม่พัฒนาไม่เจริญก็หายไปการเคี้ยวหมากไม่มีแล้วในปัจจุบันหาได้น้อยเพราะปัจจุบันมองว่าเคี้ยวหมากเป็นเรื่องไม่พัฒนาพัฒนาคือแปรงสีฟันยาสีฟันสิ่งพัฒนาเนี่ยแต่ถามว่ามันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนไหมอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่การนิยามแต่ละคนกันแล้วกันนะครับทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาครับอาจารย์สุภรัตน์ท่านยกไว้2คนคือไมเคิลพีโทดาโร่นะครับแล้วก็เดนิสโกเล่นะครับโทดาโร่เนี่ยบอกว่าการพัฒนาที่ดีการพัฒนาที่ดีเนี่ยจะต้องสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี่เน้นทางเศรษฐกิจเป็นหลักเลยนะเล่นเร่งรัดระดับความเหลื่อมล้ำและก็จัดความยากจน เหวัตถุดาโลดเนี่ยก็เน้นไปทางวัตถุไม่เน้นจิตใจเท่าไหร
2: ่
0: ใช่ไหมเน้นว่าโอเคเศรษฐกิจต้องดีความจนเนี่ยมันต้องไม่
2: ม
0: ี
2: น
1: ะ
0: ทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันหมด คือมองเรื่องเงินเป็นหลักนะว่าทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกัน
1: คุณภาพชีวิตที่ใกล้กัน
0: ใกล้เคียงกันนี่คือความเจริญเติบโตที่ไอ้นี่การพัฒนาที่ดีในลักษณะของเขานะครับในไหนกูเล่นะกูเล่นี่จะมองเรื่องแง่คนนิดนึงนะบอกว่าการพัฒนาที่ดีเนี่ยต้องทุกคนในสังคมเนี่ยจะต้องมีความจะเป็นพื้นฐานที่เพียงพอต
1: ้
0: องเข้าถึงสิทธิต่างๆใช่ไหมต้องถึงการพยาบาลการศึกษานะสาธารณสุขต่างๆการอะไรล่ะคมนาคมขนส่งไม่ใช่ว่ารถยนต์รถไฟด
1: ี
0: คนรวยเท่านั้นคนจนห้ามขึ้นไม่ได้ทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดโรงพยาบาลที่คนรวยเข้าได้คนจนเข้าไม่ได้ก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่การพัฒนานะครับเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมที่หลากหลายนะไม่ใช่ว่าคนเมืองเจริญกว่าคนชนบทคนชนบทไว้บ้านนอกไม่ได้ทุกคนคือคนเท่ากัน
2: ค
0: ุณต้องพัฒนาให้คนต่างจังหวัดเนี่ยมีสิทธิเท่าคนเมืองสิคุณถึงพัฒนาที่ดีใช่ไหมไม่ใช่คุณไปดูถูกว่าเขาเป็นต่างจังหวัดก็แต่ว่าคุณไม่พัฒนาต่างจังหวัดที่มันดีเท่ากรุงเทพสิอะไรประมาณนี้นี่ความเจริญต้องเท่ากันและคนในสังคมต้องมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียม
2: ครับ
0: นะยี่บอกคนที่ไหนก็ได้ในแผ่นดินก็ต้องมีโอกาสได้เรียน
1: ได้รักษาพยาบาล
0: มีอะไรการเข้าถึงสิทธิต่างๆ
1: การคมนาคมการอะไรต่างๆ
0: ประปาน้ำประปาไฟเฟยต้องเข้าได้หมดไม่ใช่ว่าอ๋อคนรวยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้ก็ไม่ใช
1: ่คนจนไม่ต้องใช้น้ำอย่าง
0: น
1: ี้หรอ
0: คนจนไปอาบน้ำคลองไปเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะการพัฒนาจะต้องทุกคนต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นคนด้วยไม่ใช่ว่าเขาต่างจากเราก็ไปมองเขาว่าด้อยกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้นี่ก็กูเล่ก็มีเรื่องของพวกความเป็นคนเยอะขึ้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของการแพร่นานในศตวรรษกว่าที่ผ่านมาคือช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยได้สมัยกันที่5เนี่ย2411เนี่ยจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยก็ร้อยกว่าปีเกือบ150ปีเนี่ยนะครับสังคมไทยก็ถือว่าพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดพอสมควรนะครับเมื่อเทียบดูแล้วเนี่ยว่าคนเมื่อสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยยังดูเป็นสังคมแบบโอ้โหโบราณอยู่เลยนะยังดูเก่าๆยังแบบรถยนต์ยังไม่มีเลยอ่ะ150ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีรถยนต์ยังไม่มีรถไฟไม่มีโทรศัพท์มีโทรเลขเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าอาจารย์สุรัตน์ท่านก็ตัดมาตั้งแต่ปีกันที่5เพราะว่าเป็นยุคที
1: ่
0: เริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเริ่มพัฒนาประเทศตามแนวทางแบบว่าที่ดีสมัยนั้นนะครับ
1: ทันสมัยแบบตะวันตก
2: ครับ
0: แต่ไม่รับทุกอย่างที่อาจารย์ว่ามาสักครู่ใช่ไหมในช่วงแต่รัชกาลที่5ถึง2475เนี่ยซึ่งเป็นช่วงสมัยที่เป็นสมัยการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีจุดเด่นในการปกครองประเทศเนี่ย3ประการในการพัฒนาประเทศ3ประการคือการเดินสายกลางนะครับการประสานวิธีการแบบตะวันตกให้เข้ากับพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและการเน้นสร้างความสงบและความมั่นคงภายในประเทศนะครับการเดินทางสายกลางก็คือการที่5เนี่ยท่านทั้งในการที่5 6 7นี่แหละครับท่านจะไม่
1: ไปทางไหน
0: ทำที่เป็นแบบตะวันตกไปเลยนะท่านจะพยายามแบบว่าอะไรดีก็รับในที่13อาจารย์พูดได้ดีว่าไว้เลยอะไรดีก็รับอะไรที่มันเข้ากับประเทศไทยก็รับอะไรที่ดูแล้วไม่ขัดต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่มากนักก็รับใช่ไหมเช่นโอเครัชกาลที่5ไม่ได้บอกว่าชาวบ้านทั้งหลายต้องเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นนะการรักษาแบบโบราณมันไม่มีจ่าสวนไพ่เผาทิ้งหมดไม่เลยท่านก
2: ็
0: รักษาแบบอย่างโบราณก็ทำไปแต่ถ้ามีอะไรก็มาเข้าโรงพยาบาลได้นะที่สาธารณโรงพยาบาลแล้วนะศรีราชแล้วเนี่ยก็มาเข้าได้นะอะไรเงี้ยอนามัยก็มีแล้วนะมาเข้าได้ท่านก็ไม่ได้ว่ามองว่าโอ้สิ่งแบบนั้นล้าหลังสิ่งนี้เจริญกว่าไม่ท่านก็ประสานไปเธอจะพอใจจะพายเรืออยู่ก็พายไปแต่สร้างรถไฟมานะ
1: มีถนน
0: นั่งก็นั่งนะอะไรเงี้ยนะก็คือไม่ได้บีบบังคับให้ประชาชนเนี่ยมาเชื่อพระองค์มากใช่ไหมก็แบบว่าตามใจนะก็ยังไงก็ได้ก็คือเดินสายกลางไม่ได้เน้นไปทางอนุรักษ์นิยมหัวชนฝาหรือไม่ใช่แบบสมัยใหม่จนเกินไปจนคนตามไม่ทันนะครับข้อ2คือประสานตะวันตกให้เข้าแบบพื้นฐานวัฒนธรรมไทยนะครับ
1: ใช่
0: ก็เราถึงบอกไม่ใช่ตะวันตกแท้เราไม่ต้องแบบอุ้ยใส่สูตรผูกไทยกันร้อนจะตายใช่ไหมเราก็มีการแต่งกายให้สุภาพขึ้นตามแบบสากลนิยมนะอาจจะแบบนุ่งกางเกงสวมกระโปรงอะไรกันแต่ว่าก็ไม่ได้แบบโหมิดชิดเลยแบบว่าขนาดแบบร้อนแบบอะไรเงี้ยว่าเราก็รับไม่ได้อย่างเงี้ยครับหรือว่ามีการวัดอย่างเงี้ยก็ปรับให้เป็นโรงเรียนซะใช่ไหมเราสร้างโรงเรียนเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะโรงเรียนเราคือทำไมนะจะไม่ต้องไปสร้างโรงเรียนแล้วมันแบบโอ้โหดูดีหรอกเราก็ใช้วัดนี่แหละเรามีพระอยู่แล้วนี่ใช่ไหมพระรู้หนังสือแล้วนี
2: ่
0: ให้พระนี่แหละสอนหนังสือไปอย่างเงี้ยนะครับก็ถามว่า มีวิธีการแบบการศึกษาแบบตะวันตกไหมก็
2: ม
0: ีเข้าโรงเรียนแล้วนี
1: ่
0: แต่เป็นวัดแรกๆอย่างเงี้ยก็เป็นการเข้ากับวัฒนธรรมไทยคือแทนที่จะให้ไปเรียนฝรั่งสมัยฝรั่งมาตั้งโรงเรียนเยอะแยะแต่ท่านอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวฝรั่งเดี๋ยวเด็กไทยจะกลายเป็นหัวฝรั่งมนต์แม้ท่านให้เรียนคนไทยไปก่อนนะแล้วถึงเวลาระดับอุดมศึกษาเงี้ยค่อยส่งไปเมืองนอกให้เขามีความรู้พื้นฐานที่เป็นไทยพอก่อนแล้วถึงจะไปสู่แบบเป็นหัวเมืองนอกก็ว่าไปนะครับเน้นสร้างความสงบมั่นคงในประเทศไม่ทำสงครามกับใครเลยนะเราเน้นความสงบประเทศแล้วเนี่ยได้พัฒนาไปเร็วขึ้นนะหลีกเลี่ยงการทำสงครามต่างๆนะครับพระนาจักรีมหาปราสาทก็เป็นตัวอย่างของการประสานวัฒนธรรมตะวันตกกับไทยนะครับจะเห็นว่าเป็นตึกเนาะอาคาร3ชั้นนะเป็นแบบตึกแบบตะวันตกเลยนะมีหน้าต่างแบบตะวันตกเลยแต่ยอดทรงปราสาทเป็นไทย
2: มีความเป็นไทยผสมผสานอยู
0: ่เป็นฝรั่งก็เรียกว่าเป็นฝรั่งใส่ชุดไทยอยู่เลยก็คือก็ถามว่าสวยนะ
1: สวย
0: ก็เป็นสวยอีกแบบนึงนะแทนที
1: ่
0: คือวังสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นทรงปราสาทเนี่ยส่วนมากใช้งานได้ชั้นเดียวใช่ไหมแล้วก็ไปเขายกเพดานสูงนี่ก็ใช้ได้สามชั้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้มากมายเป็นห้องเยอะๆอะไรเงี้ยตามแบบตะวันตกแต่ถามว่าเป็นไทยไหมก็ไทยคือท่านจะไม่สร้างแบบวังแบบตะวันตกไปเลยวังนี่แบบทึบๆแบบสร้างแบบปราสาทแบบยุโรปเงี้ยใช่ไหมเอาหินมาสร้างกันเลยก็ไม่สร้างขนาดนั้นมองว่าก็แต่เคยมีในสมัยต่อมาสมัยการที่6เนี้ยก็มีวังแบบตะวันตกบ้างแต่ว่าในการที่5เนี่ยก็จะสร้างวังแบบผสมประสานกันนะครับการพัฒนาประเทศในสมัยการที่5ถึงสมัยที่5เนี่ยก็มีหน่วยอื่นเนี่ยหน่วยต้นๆที่อาจารย์เข้ามาที่บรรยายเนี่ยก็จะบอกแหละว่าสมัยการที่5เนี่ยก็จะมีการปฏิรูปการปกครองแบบตะวันตกก็คือท่านก็มองว่าการปกครองแบบไทยเนี่ยอาจจะไม่ตอบสนองยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในหน่วย3เนี่ยนะก็ผมเคยพูดไปแล้วล่ะในตอนครั้งแรกเลยว่ากระทรวงทบวงกรมต่างหน่วยงานต่างๆในตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะก้าวก่ายงานกันงานบางงานอาจจะหน่วยบางกรมอาจจะงานน้อยกว่าบางกรมอะไรเงี้ยท่านก็เลยอ่ะปฏิรูปการปกครองใหม่ตะวันตกเลยเป็นกระทรวงทบวงกรมก็แบ่งหน่วยงานมานะทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นต่างๆให้ดูแล้วเนี่ยทันสมัยมากขึ้นนั่นเองก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสู่รัฐสยามได้เป็นครั้งแรกในยุคนั้นมีอาณาเขตแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับเศรษฐกิจก็เป็นแบบที่ในหน่วยที่4ก็จะว่าไว้แล้วว่าหลังจากสนธิเบลลิ่งมาเนี่ยเราเข้าสู่ทุนนิยมนะครับเราต้องการที่อะไรล่ะมีต้องการสินค้าไปค้าขายมากขึ้นสี่ของชาติในช่วงนั้นก็เจริญอย่างก้าวกระโดดมานะครับมีการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นประเทศไทยก็ทันสมัยมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับหลังจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองใน2475นะครับคณะราษฎรเนี่ยก็ได้ทำการปฏิวัติรัฐบาลที่เป็นบุรยาสิทธิราชนะครับสถาปนาระบบการปกครองแบบใหม่ขึ้นมาในช่วง25ปีแรกของการปกครองของคณะราษฎรเนี่ยนะครับก็มีวิธีการพัฒนาบ้านเมืองเป็นในแนวของคณะราษฎรอีกแบบนึงนะครับในยุคนั้นเป็นยุคที่ทหารเนี่ยคือคณะราษฎรเองเนี่ยได้ปกครองประเทศไปสักเกือบครึ่งนึงแล้วนะครับในช่วง25ปีเนี่ยคณะราษฎรปกครองไปเกือบ15ปีแล้วนะครับดังนั้นแนวทางการพัฒนาบ้านเมืองในสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการเป็นรัฐชาตินิยมนะครับการใช้ความการใช้รัฐชาตินิยมเนี่ยในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจกินของไทยสิประเทศไทยที่เจริญนะประเทศไทยจะได้เศรษฐกิจดีไปใช้ของนอกไม่ได้นะ
1: ไทยทำไทยใช้
2: จะเจริญ
0: นะสมัยโตพลปอท่านก็จะมีรัฐชาตินิยมเนี่ยเข้ามากำหนดนโยบายทางสิ่งการเมืองนะครับมีการซ้ำสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมโดยรัฐนะเอกชนธุรกิจเอกชนมาก็ไงอะไม่ดีนะเป็นของต่างชาติทุนออกยึดเป็นของประเทศไทยซะเลยอะไรเงี้ยก็มีนะครับในตอนนั้นก็ใช้อำนาจทหารนี่แหละในการบังคับต่างๆได้นะครับและเนื่องจากเป็นรัฐบาลทหารในยุคนั้นนะครับก็จะมีแนวทางที่2คือการใช้อำนาจบังคับค่อนข้างสูงออกเป็นกฎรัฐนิยมมานะครับในการกำหนดให้คนไทยประเทศไทยที่เจริญจะต้องสวมหมวกใส่รองเท้าสวมกระโปรง
1: มาลาน
0: ำไทยซะเลยคือทำให้เจริญจริงหรืออะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ประกาศเลิกสูบฟินเมื่อก่อนนี้คนไทยนี่ฝิ่นเปิ่นรู้เมา
0: เมากันตลอดเวลาใช่ไหมฮะก็ต้องมีการใช้อำนาจบังคับเพราะว่าก็ถามว่าเหมาะสมกับคนไทยยุคมันไหมก็อาจจะเหมาะสมก็ได้เพราะว่าคนในสมัยนั้นอาจจะต้องการที่คนมาสั่งเยอะๆนะก็เป็นกฎหมายซะเลยนะพวกคนไทยเนี่ยถ้าเกิดใจดีในยุคนั้นเนาะถ้าใจดีมากๆอาจจะแบบไม่ฟังไงเนาะก็ต้องแบบอะถ้าไม่เคี้ยวถ้าเคี้ยวมาอยู่จับติดคุกนะป้าก็เลิกเคี้ยวมากกันอะไรเงี้ยนะก็ได้หรืออะถ้าไม่ใส่รองเท้าเนี่ย จับติดคุกนะใส่รองเท้าเลยจ้า
1: บ่อนเบี้ยก็เยอะเนาะตั้งแต่สมัยร้องห้า
0: ปราบได้หมด
1: ก็ปราบอันธพาลอะไรต่าง
0: ๆนะจำได้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงทับชนเนี่ยก็มองว่าก็เป็นการพัฒนาในแบบที่คณะราษฎรมองว่าเนี่ยคือประเทศเจริญอ่ะ
1: เขาจะทำให้มันเป็นวิถีไทยนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นในแบบการบังคับใช้แล้วก็ประกาศไปเลยนะคะ
0: แล้วก็อิทธิพลตะวันตกเริ่มปรากฏตัวมากขึ้นอย่างที่บอกครับว่ารัฐนิยมบางฉบับก็ให้แต่งตัวแบบฝรั่งอ่ะคือแบบสวมกระโปรง
1: ใส่รองเท้า
0: ห้ามใส่ผ้าถุงนะห้ามใส่จงกระเบนนะถ้าใส่ก็ใส่เป็นผ้าถุงได้นุ่งซิ้นได้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดจะให้สวยงามจริงต้องสวมหมวกสวมรองใส่รองสวมรองเท้านะแล้วก็ดนตรีไทยห้ามฟังเลยแบบนั้นนะลิกงลิเกห้ามฟังห้ามดูไม่เจริญนะต
1: ้อง
0: ฟ
1: ัง นี่แบบ
0: ดนตรีฝรั่งสิจ๊ะ
1: ห้องเสื้อปรากฏเยอะขึ้นแล้วก็พวกร้านทำผมสอนทำผมสวยงาม
0: รูปแบบอะไรพวกต่างๆพวกอาหารการกินก็เป็นแบบตะวันตกมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับในการพัฒนาประเทศ60ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วง2500ถึง2560นะครับก็คือช่วงแต่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันนะครับในช่วงยุคต้นๆนะครับของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยปัจจัยที่ต้องพัฒนาประเทศเนี่ยก็เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายของประเทศไทยนะที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเริ่มแพร่กระจายเข้ามาในแถบประเทศของเรานะครับอเมริกาก็เลยต้องเข้ามาแทรกแซงนะโดยการองค์ทุนต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลไทยเพื่อให้เห็นว่าทุนนิยมมันดีกว่าคอมมิวนิสต์นะอย่าไปเลยคอมมิวนิสต์เนี่ยเอาเงินมานะครับมันก็เลยเป็นเรื่องของการขยายตัวของระบบทุนนิยมโลกเหมือนกันอเมริกาก็อาจในสมัยนั้นเนาะก็อาจจะหวังว่าเอาเงินมาลงกับประเทศไทยเนี่ยก็หวังว่าโอเคธุรกิจของเขาอาจจะเข้ามาขยายตัวได้มากขึ้นอะไรเงี้ยด้วยในส่วนหนึ่งนะแต่ด้วยส่วนรวมก็คือเนี่ยการต่อสู้กันระหว่าง2ลัทธิการเมืองคือสังคมนิยมกับเสรีนิยมเนี่ยทำให้ไทยในสมัยนั้นก็อาจจะมองว่าอเมริกาเข้ามาแทรกแซงเนาะทำให้ไทยเนี่ยก็มีเงินทุนจากอเมริกาไหลเข้ามาในประเทศไทยเยอะนะซึ่งก็เดี๋ยวตั้งคำถามต่อไปว่ามันจะเจริญจริงหรือเปล่าที่ว่านะครับทำให้อุดมการณ์การพัฒนาประเทศในสมัยตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมาเนี่ยจะเน้นเรื่องของการพัฒนานิยมบริโภคนิยมและมั่นคงนิยมก็คือเน้นในการพัฒนาเป็นหลักที่อย่างที่บอกคือพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงต้องมีถนนต้องมีไฟฟ้ามีประปาต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นต้องมีตึกเยอะๆต้องมีนู่น
1: หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็จะเน้น
0: อุตสาหกรรมต้องเจริญอะไร
1: ความเป็นอุตสาหกรรมความเป็นเมืองก็เกิดเยอะขึ้น
0: ทีนี้ก็เน้นการบริโภคนิยมครับเพราะว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันไปด้วยเงินใช่ไหมยิ่งมีการจัดจ่ายใช้สอยมากเศรษฐกิจยิ่งฟูมากในสมัยนั้น
1: ต้องซื้อต้องใช้
0: ก็เลยกระตุ้นให้คนใช้กันนะกระตุ้นให้มีการเปิดห้างกระตุ้นให้มีคนเนี่ยใช้เงินกันนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งจำไม่ได้ว่าอาจารย์ในสาขาเราเนี่ยแหละบอกว่าสมัยก่อนก็จะมีเนี่ยว่าพวกร้านขายของชำแปะตามต่างจังหวัดร้านกาแฟอย่างเงี้ยเอาทีวีไปตั้งมาที่อเมริกาเนี่ยเอาทีวีไปตั้งเองแหละเพื่ออะไรโฆษณาคนต่างจังหวัดเห็นว่าโอ้อยากกินน้ำอารมณ์ยี่ห้อนี้จังเลยซื้อแปะได้กินเศรษฐกิจก็ฟูอยากได้โอ้สมัยนั้นมีอะไรล่ะอะไรยาสระผมยี่ห้อนี้ดีใช้เลยจ้ะซื้อแปะนั่นแหละต่ออย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันก็ฟูกันไปอย่างเงี้ยทุกคนถ้าใช้เงินได้เศรษฐกิจมันก็จะไปอีกแบบนึงนะครับและในความมั่นคงคือไม่ชอบม็อบไม่ชอบอะไรวุ่นวายม็อบมาเศรษฐกิจลงเลยอะไรเงี้ยและสมัยนั้นอำนาจทหารเยอะด้วยก็ป้องกันพวกปราบปรามม็อบได้เงี้ยครับนะประมาณนี้อย่างที่บอกนะครับว่าประเทศไทยในตอนยุคนั้นน่ะจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับก็จะเน้นทุนทรัพย์สายการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจของชาติเป็นหลักนะผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจริงแผนแรกเนี่ยเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติด้วยซ้ําไม่มีสังคมเลยคือเน้นความฟูทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ไม่เน้นเรื่องคนเลยนะครับก็เน้นเรื่องการเน้นตัวเลขเป็นหลักอ่ะไม่ได้เน้นเรื่องอื่นๆนะครับทำให้เกิดวิกฤตการณ์ปี40
1: ต้มยำกุ้ง
0: บ้างเกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนขึ้นนะครับก็เลยมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยปรากฏมาตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาดูสิเราใช้แผนมาตั้งเกือบ40ปีมาคิดต้องพัฒนาคนน่ะในแผน8ปี40
1: มันเป็นเทร
0: นด์หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาหลังจากเกิดคือสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรอกครับแผน8เนี่ยมันเกิดตอนที่คอร์รัปชันกันเยอะๆนะสมัยช่วง2530กว่าๆก็เลยมองว่าคนต้องดีสิถึงจะ
1: ประเทศถึง
0: พัฒนาได้ก็เลยแล้วมาเน้นแผน8เนี่ยปี40ว่าต้องเน้นคนนะประกอบกับช่วงปี40เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจอีกก็เลยมาบัญญัติในแผน9เนี่ยว่าตอนนี้เศรษฐกิจพอเพียงนะเพิ่งมาคิดได้ดูสิแล้วจะพัฒนาเป็นเกือบ40ปีแล้วเพิ่งบอกว่
1: า
0: คนน่ะต้องมานะ
2: เปลี่ยนแปลง
0: ตามยุคเธออย่ามาฟุ่มเฟือยมากอย่างเนี้ยเศรษฐกิจแย่
2: ครับ
0: เศรษฐกิจพอเพียงก็เลยถูกพูดถึงในแผน9เป็นต้นมาเนี่ยว่าคนต้องอยู่อย่างพอประมาณมีเหตุผลใช้จ่ายระมัดระวังก็คือเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้สอนให้ไม่ใช้เงินนะสอนให้ใช้เงินอย่างมีสติเท่านั้นเอง
2: ครับ
0: นะมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากนะฮะมีให้มันเหลือเก็บก็พอนะการพัฒนายั่งยืนก็สนองจากแผน8เนี่ยคือเน้นที่ควรเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาให้สัดส่วนความเป็นมนุษย์เน้นความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับหลัก2เศรษฐกิจแบบหลักการพัฒนายั่งยืนก็มีอยู่5ประการนะครับผลิตภาพการผลิตจะต้องเพียงพอนะคือไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปก็คือพอดีๆนะมีความเสมอภาคทุกคนต้องเท่าเทียมกันที่บอกไม่ใช่ว่ามองว่าคนต่างจังหวัดด้อยกว่าคนในเมืองไม่ได้นะครับเน้นความยั่งยืนในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต
1: ั
0: วเองสิ่งแวดล้อมนะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: เศรษฐก
1: ิ
0: จต่างๆยั่งยืนยั่งยืนก็คือมันอยู่ได้อะนะฮะไม่ใช่ว่าเราต้องแข่งแย่งแข่งขันกันตลอดเวลาก็ไม่ใช่ก็เน้นความแบบมันอยู่ยงคงกระพันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ
1: บางคนก็บอกว่ายั่งยืนนี่ก็คือบรรพบุรุษให้เรามาเท่าไหร่เราก็
2: ใช้หมดเลย
1: ไม่ได้สิ
0: ยั่งยืนยั่งยืนเถอะยั่งยืน
1: เออไม่ได้เน
2: า
1: ะ
2: ต้องมีการ
1: เหลือให้คนรุ่นต่อไป
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: เป็นวรรคผิดใช่ไหม
1: เหมือนพ่อแม่ให้มรดกเรามา
2: ใช่
1: 30ล้าน
2: ต้องมีการ
1: เราก็ต้องให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไปได้30ล้าน
2: ใช่แล
0: ้วไม่มีทางเลยใช่มั้ยเราใช้หมดแต่รุ่นเราได้แหละนะครับให้อำนาจแก่ประชาชนครับเพราะว่าแต่ก่อนที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแบบว่าบนลงล่างเนา
1: ะ
0: สั่งชาวบ้านสั่งประชาชนไม่มีสิทธิ์เลยว่า
1: อยากได้อะไร
0: ประเดิมก็ต้องอยากได้เขื่อนแน่เลยมาสร้างเขื่อนแบบบ้านฉันไม่ต้องการเขื่อนก็ได้ต้องให้ประชาชนคิดว่าเอออยากได้อะไรล่ะนะหมู่บ้านนี้อะไรเด่นล่ะนะก็เริ่มให้อำนาจแก่ประชาชนนะไม่ใช่มาสั่งแบบหมู่บ้านนี้ไปทำอะไรดีไปทำเนี่ยงานช่างขายสิ
2: ไม่
0: ม
2: ี
0: มือสักคนเลยทำไงล่ะบ้านฉันจับปลาเก่งอ่ะคุณก็ไปจับปลาสิมาแปรรูปปลาแทนอะไรเงี้ยนะครับเน้นผู้มีอำนาจท้องถิ่นเนาะให้ความสนใจกับผู้มีอำนาจท้องถิ่นมากขึ้นคือผู้มีอำนาจท้องถิ่นเนี่ยขายได้ไง
2: ค
0: ือเริ่มแบบว่าโอเคคนเริ่มแบบว่า
1: หันกลับมาสู่ท้องถิ่นนิยมนะยุคหลัง
0: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ไหนก็ผลิตได้เมืองจีนก็ทำได้ใช่ไหมเป็นเพื่อนบ้านทำได้หมดแต่ก็เป็นสินค้าของไทยที่เป็นปัญญาไทยแท้ๆเนี่ยมีไทยเท่านั้นที่ผลิตได้นะ
2: มีเอกลักษณ์เฉพาะ
0: นั้นเนี่ยพวกนี้จะขายได้ในเวทีโลก
1: นี่เราเพิ่งคิดได้หลังจากที่เราพยายามจะเป็นนิก
0: เป็นนิก
1: ในปีสองพันสองสองห้าสามห้าเลย
0: จะเป็นนิก
1: เราพยายามจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะตอนหลังเราคิดได้แล้วว่าเออเราอยากเป็นเลย
0: เราอยู่ประเทศไทยดีแล้วนะฮะการพัฒนาแบบยั่งยืนหนึ่งเน้นการพึ่งพาตัวเองฮะก็อย่าที่ว่าอย่าไปพึ่งเศรษฐกิจโลกมากเพราะเศรษฐกิจโลกมันผันแปรดูสิอยู่จีนอเมริกา

0: ตีกัน
1: ดู
0: อะไรก็ไม่รู
1: ้หลายประเทศนะคืออังกงอังกฤษยุโรปที่จากเมื่อก่อนเป็น
0: ร่ำรวยมาก
1: ร่ำรวยอยู่ในค่าเงิน
0: ตกไปไหนไม่รู้
1: อะไรก็ไม่แน่นอน
0: คือเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับ
1: ใช่ไอ้พอเพียงที่อาจารย์บอกก็คือเอาว่าใครตายเราไม่ตายอ่ะมีกินก็โอเคละ
0: ใช่ไหมเพื่อบอกเลยนะ
1: แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่อยากจะพัฒนาให้รวยไหนก็ไปด้วยกันแต่ว่าพื้นฐาน
0: เราต้องพื้นฐานตัวเองให้แน่นก่อน
1: เกษตรเรามาเป็นทางไหนเราต้องแบบเน
0: า
1: ะ
0: อย่างเขาบอกเลยนะครับเงินทองเป็นมายาใช่ไหมก็กล้าเป็นของจริง
1: เข้าป่าจริงนะ
0: ก็คือถ้าเกิดเรามีเงินเยอะแยะมากมายมีข้าวกินแล้วก็ทำอะไรได้ล่ะถูกไหม
2: ครับ
0: จะแม่ต่อมานะครับแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนมีอะไรบ้างตามนี้แหละฮะให้ความสำคัญธรรมชาติพัฒนาภูมิปัญญาไทยไม่ได้ทิ้งภาคเกษตรนะให้ความการได้โอกาสจัดการอย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงกฎหมายทันยุคทันสมัยนะครับพัฒนาระบบโทรคมนาคมให้เจริญชนชั้นนำควรมีวิสัยทัศน์อันนี้ขีดเส้นใต้นะ
2: ครับ
0: ชนเอาคือวิสัยทัศน์นะ
2: กว้างไกล
0: อย่ามองเลยใกล้ๆเนาะนะฮะพัฒนาระบบการศึกษามีประสิทธิภาพนะแล้วก็พัฒนาเกิดระบบประชาธิปไตยแท้จริงไม่ได้ว่าใครเลยนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยแท้จริงก็ทำให้แบบว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยก็จะทำให้แบบพัฒนาจากล่างขึ้นบนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องทฤษฎีใหม่ครับอันนี้ก็จะใกล้จบแล้วเนาะทฤษฎีใหม่ก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับท่านก็คิดไว้นะทรงพระราชดำริเอาไว้ตั้งนานแล้วล่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเนาะการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับคือถ้าเราเนี่ยนะใช้ชีวิตแบบทฤษฎีใหม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่อดตายว่าง่ายเถอะใช่ไหมเลยแก่งพื้นที่30 30 30 10ใช่ไหมทำนา30ทำอะไรวะเลี้ยงปลา30
1: ค
0: ือไร่ทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าวอีก30อยู่เอง10ใช่ไหมถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยเรามีพื้นที่ที่จัดสรรนี้จริงเรามีข้าวกินตลอดปีเรามีปลากินตลอดปีเราก็ไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องใช้เงินสักบาทจะอยู่ได
2: ้
0: นะจะถามว่าเราจะอยู่กันได้จริงไหมเราก็ลำบากนิดนึงใช่ไหมคือถ้าอยู่ได้คือทฤษฎีก็คือเป็นทฤษฎีครับคือถ้าอยู่ได้ตามนี้จริงๆมันก็โอเคคือเราไม่ต้องพึ่งพาอะไรเลยเราพึ่งพาตัวเองเป็นหลักใช่ไหมเน้นการพึ่งพาตัวเองนะแต่ว่าก็อย่างว่าทุนนิยมมันก็เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเราค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะครับประยาสีพอเพียงก็มีประมาณนี้นะครับก็ย้ำอีกทีละกันว่าก็เป็นเรื่องทางสายกลางเนาะเน้นความพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับพอประมาณก็คือมี10ก็ใช้10เนาะมี10ก็ใช้สัก8ใช้สัก6ที่เหลือก็เก็บเอาไว้นะครับพอประมาณก็คืออย่างที่บอกครับว่าพอประมาณไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ใช้เงินเลยนะคือถ้าเราคิดว่าเรามีปัญญาซื้อเราก็ซื้อนะต้องไขตอนด้วยตัวเองอ่ะนะเราอย่าไปให้ผู้อื่นมาชี้แนะเราใช่ไหมเราก็คิดด้วยตัวเองก็ได้ว่าเออสมมติผมมีเงินเท่านี้ผมจะซื้อบ้านอ่ะไม่อยากอยู่บ้านพ่อแม่แล้วมีปัญญาผ่อนไหมล่ะถ้ามีปัญญาผ่อนก็ผ่อนได้สิไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ไม่ใช่ว่าอ๋อมันไม่พอหรอกแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเราต้องเรามีเงินเนี่ยเราแล้วเอาไงเราหางานทำเพิ่มเอาก็ได้ตกงานจ้าขึ้นมาอ้าวแล้วไงล่ะเงินผ่อนไม่มีไม่ได้คือทุกวันที่เรามีเนี่ยโอเคเราพอไหมถ้าจะหาเพิ่มก็หาเพิ่มมาแต่ว่าก็ให้พอประมาณอ่ะเอาละกันมีเหตุผลเนาะอย่าตามกระแสมากไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนมีต้องมีตามทำไมแฟนคนนั้นเขามีกระเป๋าเป็นราคาแพง
2: อยากมีด้วย
0: เราไม่ต้องมีก็ได้เนาะเรามีเงินเท่านี้นะเอาเงินไปกินดีกว่าอะไรเงี้ยนะมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคืออย่าวอกแวกอย่าไปหลงตามกระแสอะไรมาก
1: ภูมิคุ้มกันนี่ก็สำคัญนะ
0: นะครับนั้นก็เนี่ยก็คือหลักการพัฒนาประเทศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีแผนเลยล่ะแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับการพอเพียงบ้างการท่าไหนยั่งยืนบ้างพวกนี
2: ้
0: ก็ถามว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยที่ตั้งคำถามมาสักครู่เนี่ยว่าถามว่ามันดีขึ้นจริงไหมการพัฒนาประเทศเนี่ยในยุคที่ผ่านมาเนี่ยก็ถามว่ามันก็พัฒนาความเจริญก็เจริญจริงถูกไหมพ่อแม่ผมก็บอกโอ้ไม่คิดเลยว่ารถไฟฟ้าจะตัดผ่านหน้าบ้านได้อะไรเงี้ยสมัยก่อนมาซื้อบ้านนี่โอ้โหเป็นนอกมากแต่บ้านที่ผมอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ว่าทุกวันนี้โอ้มีถนนตัดมีรถไฟฟ้าผ่านจะถามว่ามันเจริญทางวัตถุจริงแหละแต่ใจคนล่ะมันจริงไหมหรือได้เฉลี่ยต่อหัวคนจนมันยังมีอยู่ในสังคมนี่นาแล้วก็ยังมีอยู่นี่นาใช่ไหมก็ถามว่าเจริญมันก็เจริญจริงนะเมื่อเทียบกับเมื่อ40หรือ60ปีแล้วสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยหรือปัจจุบันเนี่ยมันเจริญเยอะขึ้นมากก็จริงนะจะถามว่าเรื่องของคนเรื่องสังคมมันยังยืนจริงไหมอะไรเงี้ยสิ่งเราเห็นอยู่เนี่ย
1: มีคำกล่าวนะว่าประเทศไทยอ่ะ บอกว่าเราทันสมัยแต่ไม่พัฒนา
0: ว้าย
1: มีคนเขาว่า
0: พูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าทุกอย่างทันสมัยหมดเลยการแต่งตัวห้องน้ำห้องท่าทุกอย่างเราทันสมัยแต่เรายังไม่พัฒนา
0: ว้ายแรง
1: ไม่รู้
0: ตบหน้ากันสี่แยก
1: ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแผน8เนาะพัฒนาต้องคน
0: คนเป็นหลักนะคิดได้เนาะ
1: คิดได้
0: ครับเนื้อหาในหน่วย15ก็มีประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: right now because it's fun and the music is vibrant. More people are getting interested in Zumba dance classes as a way to get fit and lose weight. Zumba originated in Colombia. It is a form of exercise that combines many kinds of dance moves with fun music, so you can swing your hips, move every part of your body, and burn some fat while enjoying the Latin beat.
1: ต้องบอกก่อนว่าการเต้นซุมบ้าคือการออกกำลังกายแบบลาตินเอ็กซ์ไซส์ที่มีการออกกำลังกายแบบท่าเต้นลาตินผสมกับการเคลื่อนไหวแบบการออกกำลังกายเช่นท่าสควอทท่าเปิดแขนท่าปิดแขนยกแขนแต่ทุกท่าของซุมบ้าใน1ชั่วโมงจะต้องเป็นท่าง่ายที่ทุกคนสามารถตามได้ด้วยครับ
0: The strong point of Zumba is that it makes exercise fun with exciting Latin music. You can work out longer without getting bored and you can burn fat.
1: การเตรียมตัวของการเต้นซุมบ้านะครับจริงๆแล้วมีไม่ยากเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือก่อนที่เราจะมาออกกำลังกายแบบซุมบ้าเนี่ยควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับเพราะเนื่องจากในคลาสซุมบ้า1คลาสเนี่ยมันมีการเบิร์นไขมันเยอะมากแล้วก็ร่างกายเนี่ยจะร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็ออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องอันที่2นะครับเวลามาเต้นซุมบ้าให้ใส่เสื้อผ้าสบายๆนะครับหลวมๆหรือว่าบางคนอยากใส่ฟิตๆได้แต่น่าจะเป็นแขนกุดเพื่อว่ามีการระบายอากาศได้ดีนะครับเพราะตัวจะร้อนมากเหงื่อจะออกเยอะมากอันที่3ก็คือสิ่งสำคัญของการเต้นซุมบ้าก็คือเราควรจะทำในเท่าที่เราทำได้นะครับการเข้ามาในคลาสซุมบ้าแล้วทำเต็มที่แบบครูเนี่ยบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านร่างกายครับการเต้นซุมบ้าเนี่ยที่ดังทั่วโลกตั้งแต่ปี2001มาถึงปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากการเต้นซุมบ้าเน้นว่าจะต้องง่ายนะครับต้องเต้นได้อันที่2พอเต้นได้แล้วมันก็จะสนุกพอสนุกแล้วคนก็อยากทำต่อเนื่องมันก็จะเบิร์นแฟตมันก็จะเผาผลาญไขมันได้มากกว่าปกตินะครับเนื่องจากเราทำได้แล้วก็สนุกมันก็ทำให้3สิ่งนี้เป็นตัวดันให้ซุมบ้ามีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าการที่ซุมบ้ามันง่ายเพราะฉะนั้นใน1คลาสทุกคนสามารถเข้าร่วมกันเต้นในคลาสได้ไม่ว่าจะมีเบสิกการเต้นมาก่อนหรือไม่มีอายุมากอายุน้อยทำได้หมดในคลาสเดียวกันครับจริงๆหลายคนเคยถามว่าเอ๊ะเต้นซุมบ้าเขาเต้นยังไงนะฮะหนูขออธิบายนิดนึงนะครับการเต้นซุมบ้าใน1ชั่วโมงเป็นการเต้นแบบลาตินนะครับใช้เพลงลาตินไม่ว่าจะเป็นจังหวะเมเรงเก้จังหวะคุมเบียจังหวะซาลซ่าหรือชาชาชาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลาตินต้องมีลาตินอยู่ 70% นั่นหมายถึงว่าความเป็นซุมบ้าจะออกมาจากลาตินที่เหลืออีก 30% ก็จะเป็นท่าเต้นของเพลงป๊อปทั่วไปอย่างเช่นอาจจะใส่ฮิปฮอปเข้ามาหรืออาจจะใส่เพลงไทยที่เรากำลังนิยมหรือว่าอาจจะใส่เพลงสากลอื่นๆภาษาอื่นอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเต้นซุมบ้าเนี่ยจะไม่มีหลักตายตัวว่าจะต้องเป็นท่านี้ท่านั้นนะฮะแต่ก็จะมีท่าเบสิกพื้นฐานของการเต้นในแต่ละจังหวะซึ่งครูจะเป็นคนนำท่าง่ายๆที่เป็นท่าเบสิกในทุกๆเพลงครับ
0: Dancing Zumba continuously for 1 hour you can burn anything from 300 to 1000 kilocalories but it depends on the intensity of your movements how much you keep up the pace and your base metabolism It can help you lose excess fat and can firm up the muscles in your arms, hips and thighs, as well as building muscle in your abdomen and back.
1: ประโยชน์ของการเต้นซุมบ้านะครับอันที่หนึ่งเลยในหลังจากที่หนุ่มสอนมาหลายๆคลาสหลายๆที่เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเขาไม่ออกกำลังกายไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบไปยิมนะครับแต่ทำไมถึงมาซุมบ้าเนื่องจากมันมีความสนุกนะครับมันทำให้การออกกำลังกาย1ชั่วโมงมันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่บางทีมองเวลาอีกทีนึงอ้าวจะหมดคลาสแล้วยังสนุกอยู่เลยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของซุมบ้านะครับ

0: อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ซุมบ้าดังมา10กว่าปีแล้วนะครับตรงนี้เป็นของเป็นสิ่งที่คิดว่าในอนาคตอีกหลายๆปีซุมบ้าก็จะยังดังอยู่ครับอุปสรรคของการเต้นซุมบ้าจริงๆแล้วไม่มีอย่างที่หนุ่มเกริ่นไปตอนแรกว่าเราต้องรู้ตัวเองว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอุปสรรคจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่ถ้าเรากระโดดไม่ได้เรามีปัญหาเข่าเรามีปัญหากระดูกสันหลังต้นคอเราไม่กระโดดแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะซุมบ้าจะเน้นท่า ง่ายและทุกคนจะต้องเคลื่อนไหวไปด้วยกันได้พร้อมกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องอุปสรรคของการเต้นซุมบ้าแทบจะไม่มีครับ
1: Zumba isn't just a way to have fun. It's good for your cardiovascular health. It gets you to move every part of your body. You can forget about all your worries and your stress. You use your brain and improve your coordination, and you improve your flexibility. You use your muscles and pump up your metabolism. It's a very good alternative for people who don't like other kinds of traditional exercise.
2: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูการเต้นซุมบ้านะคะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Zumba Dance นะคะในปัจจุบันก็มีการเต้นซุมบ้ามาใช้เป็นลักษณะของการออกกำลังกายนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็น Latin Dance Exercise นะคะเป็นการเต้นออกกำลังกายสไตล์ละตินนั่นเองนะคะจะเห็นว่าซุมบ้าแดนซ์เนี่ยนะคะจะมีความสนุกนะคะแล้วก็มีเสียงเพลงที่เร้าใจนะคะถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็อาจจะพูดได้ว่า Zumba dance is fun and the music is vibrant นะคะคำว่า fun F-U-N fun จะหมายถึงสนุกสนานนะคะจะหมายถึงความสนุกนะคะอย่าไปสับสนกับคำว่า funny F-U-N-N-Y ซึ่งแปลว่าตลกนะคะจะใช้ความสนุกจะใช้คำว่า fun นะคะและเมื่อเราพูดถึงเสียงเพลงที่เร้าใจนะคะเราก็อาจจะบอกว่าเป็น the music is vibrant V I B R A N T vibrant นะคะนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นว่าการเต้นซุมบ้าเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเราอาจจะพูดได้ว่า Zumba is mostly all about easy moves everyone can move alongจะหมายถึงซุมบ้าจะเน้นท่าที่ง่ายๆนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวตัวตามไปได้กับเสียงเพลงนะคะการเต้นซุมบ้านี้ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบละตินนะคะ Zumba is Latin exercise นะคะซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างท่าเต้นแบบละตินกับการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบอื่นๆนะคะ It combines Latin dance moveWith other exercise moves, นะคะเห็นไหมคะจะเห็นว่าเป็น Latin moves, นะคะ Latin dance moves หรือว่าเป็น exercise moves, นะคะ exercise move ที่เขากล่าวถึงนะคะหรือนำมาใช้ในการเต้นซุมบ้านะคะก็อย่างเช่น squats, S Q U A T S, squats อันนี้จะหมายถึงการที่เราเกรงหน้าขาแล้วก็ย่อตัวลงในลักษณะท่านั่งยองๆนะคะอีกท่าหนึ่งนะคะก็คือที่เราเรียกว่าflies จะหมายถึงท่าบินนะคะนั่นคือท่าที่เราใช้เปิดแขนปิดแขนนั่นเองนะคะอีกท่าหนึ่งที่เขานิยมใช้นะคะก็คือ rows r o w s rows ก็หมายถึงท่าพายเรือนะคะหรือที่นิยมอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือ arm lifts นะคะหมายถึงท่ายกแขนนั่นเองนะคะนอกจากนี้เราจะได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการเต้นซุมบ้านะคะเช่นนะคะIt's a way to get fit and lose weight. It's a way to get fit and lose weight. นะคะจะหมายถึงว่าเป็นวิธีที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นวิธีการลดน้ำหนักด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเราอาจจะพูดได้ว่า You can work out longer without getting bored and you can burn fat. หมายถึงคุณสามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อแล้วก็ยังเป็นการช่วยเผาผลาญไขมันอีกด้วยนะคะค่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ลองไปเต้นซุมบ้ากันบ้างนะคะรวมถึงสามารถนำคำศัพท์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ไปใช้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: Well what do you think very fun and exciting right and it's a great way to exercise and the great thing about it is anyone can do it so next time you want to get fit and healthy think about Zumba up nextWe'll meet with a teacher who goes by the name of Crew Mary, and she may seem like an ordinary teacher, but there is something about Crew Mary that is very special. So let's go to Totnow and meet her in English Club.
4: Sawasdee krap. Hello everyone. Welcome to English Club. I'm Thosathan PM Somboon. Today we have a very special guest with us who's a teacher, and she's a teacher for the church. She teaches English to Thai kids and teach it through the Holy Bible. So today we'll get to know more about Christianity and why English is so important to not only Thai kids in Bangkok, but also for Thai kids all over Thailand. Please welcome today's special guest, Ajahn Mary. Sawasdee krap.
5: Sawasdee krap.
4: So before we talk about English and your duty in working for, could you please introduce yourself to our viewers?
5: Hello everyone. My name is Mary Phumiwatthana. I'm a teacher. I work in the church with my pastor, the Reverend Somvat Chandakua.
4: Right, so before we talk about Ajahn Somvat as your pastor and what she does in helping Thai people, how did you work for the church and what got you interested?
5: My pastor let me teach English with the Bible in the church for a long time. I appreciate her and work with her. I love her working. Even she is the handicapped, but she does everything as normal people.
4: And basically what she does is help other people, right?
5: Yes.
4: And that's the interesting thing, because there's many ways of helping people, but what is the inspiration that you got from her in teaching English and becoming Ajahn Mary that you are today?
5: My pastor told me about English. That is important to study now. Nowadays, Thai children cannot speak, cannot understand English. But she gave me the best idea. She tell me to tell the student about economic in Thailand. She say, if you don't study or if you pay attention English with the Bible, you can understand, you can speak, you can contact about foreigner. Because if the Thai children not pay attention to study English, in the future they will be to employee,
4: right?
5: But foreigner will be the boys,
4: right? Your technique of teaching is very interesting, because most teachers teach by using textbooks, but you teach by using the Holy Bible. Could you talk about that?
5: I love the Holy Bible because the Holy Bible is the truth. It helps my student to find themselves. And someday she has many, they have many problems come to study and cannot understand everything. I show them about the Holy Bible,
4: right,
5: or God's word,
4: yes,
5: and help them to pray to the Lord and do the true thing. And I think they should persist in the truth before study English.
4: Right. So the Holy Bible, it gives you meaning to life and teaching.
5: Yes.
4: But how can the Holy Bible also teach Thai kids English?
5: I teach about the thing that God created. And my pastor lead us to return back to nature that God created,
4: mm-hmm.
5: and teach many students
4: mm-hmm.
5: to do sufficient economy
4: mm-hmm.
5: From the King Ramanai Bhumibol Adulyadej. That is the best idea to solve the problem, social economy.
4: Right.
5: My pastor teach people
4: yes
5: on radio mm-hmm. program, and there are some people
4: mm-hmm.
5: come to the church
4: right
5: and stay with her
4: mm-hmm.
5: and live with sufficiency economy.
4: Could you elaborate or explain the meaning of what is sufficient economy?
5: Sufficient economy, the best way to do in nowadays,
4: mm-hmm.
5: because everybody can stay, can live, stay with the truth,
4: mm-hmm.
5: and we know that we cannot buy everything,
4: mm-hmm.
5: but mm-hmm. we can make it with own idea,
4: mm-hmm.
5: And we can follow the sufficiency economy from the King Ramanai.
4: Mm-hmm.
5: Everybody, all Thai people nowadays follow him.
4: Mm. So it's better to be rich in terms of thinking and knowledge rather than be rich in terms of amenities, money, and wealth.
5: Yeah.
4: And talking about your volunteer work, because it's very important, could you talk about how you got people to become volunteers and to teach kids, and most importantly, teach them English?
5: I found that my student,
4: mm-hmm.
5: after study the Bible,
4: mm-hmm.
5: they understand themselves, and when they can speak English,
4: mm-hmm.
5: well, I push them to be a volunteer.
4: Mm-hmm.
5: Even kindergarten,
4: yes,
5: or adult, or student.
4: They can all be volunteers and teach the younger kids, right?
5: Yes, that's right.
4: So why is English so important to Thai kids? I mean, you said that so that they can be their own boss, they can communicate. But why else do you think it's very important to learn English for everyone, not only kids, but maybe people who are older like me as well?
5: Okay. Many Thai people should get up and study English.
4: Mm-hmm.
5: Because if you don't understand English now, many people, foreigner,
4: yes,
5: come from abroad,
4: yes,
5: to be your boss,
4: mm-hmm.
5: you became
4: mm-hmm.
5: the employee. Yes.
4: So basically, important. It's very limited, right? If you don't
5: yes.
4: learn English, your goals and your way through life is very limited. But if you know English,
5: yes.
4: open more doors.
5: That's right.
4: And now, just before we go, because we're almost out of time, can you give the motivation to people watching this TV program that they can do whatever they want if they believe in themselves? Whether it's learning English, becoming their own boss, and also, you know, doing anything in life through the teachings of what you've learned. Please go ahead.
5: I believe in God. God help everything to be good, and I want you to believe even what who you are, no matter what who you are, where you from, what religion is, you can trust, you can pray to the Lord when the bad situation come to your life. You can pray and trust in the Lord. Thank you.
4: Thank you very much. So it's good to be physically healthy, mentally healthy, but most people forget that it's good to be spiritually healthy as well.
5: Yes.
4: And that's what we've learned from you today, Ajahn Marie. So thank you very much.
5: Thank you very much. God bless you.
4: Thank you. So there you go. Now you know why English is so important, not only in terms of education, but in terms of teaching spiritually as well. So make sure you go out there and learn English. And most importantly, be true to yourself and believe in yourself.

0: ช่วง English Corner ค่ะ
1: ค่ะมิสปุ๋ยสิตาค่ะ
0: กิฟต์จิตกับสุภางค่ะ
2: พี่ปุ๋ยคะ
3: คะ
2: มีคำถามมาอีกแล้วค่ะ
3: เจ้าหนูจำใหม่มากๆค่ะคุณผู้ชม
4: ค่ะว่าค่ะ
0: วันนี้ง่ายๆรับรองว่าไม่ยากค่ะ
3: ง่ายจริงๆนะ
0: ง่ายจริง
3: ๆโอเค go ahead มาเลย
0: กิฟต์สงสัยค่ะเวลาที่เราจะเรียกเพื่อนหรือพูดถึงเพื่อนเนี่ยคำว่า friendใช้อยู่คำเดียวมีคำอื่นไหมคะ
3: Hello friend อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่
3: จริงๆมีเยอะนะ
0: ค่ะ
3: เอาเป็นว่ามีคำว่า buddy guy dude pal and girl
0: อ๋อมี5คำแล้วนะคะ buddy guy dude pal and girl
3: ค่ะ
0: แล้วถ้าหากว่าเราพูดกับเพื่อนหลายคนพูดถึงเพื่อนหลายๆคนนะคะ
3: ถ้าพูดถึงเพื่อนหลายคนก็เติม s ค่ะเติม s ก็แต่ว่าถ้า buddy ก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะ buddies pals guys dudes and girls
0: อ๋อไม่ยากนะคะแค่เติม s เข้าไปเท่านั้นเอง
3: ค่ะ
2: มีอีก
3: จริงๆอ่ะกิ๊บ
0: เอ้าม
3: ีอีกนะ
0: ค่ะ
3: ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอายุมากกว่านะคะเขาก็จะใช้เป็นแบบผู้ชายเป็น bro ผู้หญิงก็จะเป็น sisนะคะ bro กับ sis อย่างแบบเวลากิ๊บเรียกพี่ปุ๋ยเนี่ย sis ดูน่ารักไหม
0: จริงๆแล้วมาจาก brother and sister ป่ะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: sis
3: อะไรจ๊ะ
0: มีอีกคำถามนึงค่ะ
3: คำถามนึง
0: ใช
3: ่ค่ะ
0: แล้วถ้าหากว่าเรียกแฟนล่ะคะ
3: นั่นไงนั่นไงจะต้องแบบคุณผู้ชมคะมีพิรุธค่ะ
0: ไม่ใช่คือกิ๊บเคยได้ยินเพื่อนเรียก
3: ค่ะ
0: babysweetheart อีกคำหนึ่งช่วงนี้ใช้กันเยอะ bae คืออะไรคะ
3: โหจริงๆเนี่ยคำถามดีนะฮิตมากเลยนะกิ๊บจำนี้ได้ไหมacronymที่พี่เคยบอกว่ามันเป็นคำย่อมาจากคำแต่ละคำอันนี้มาจาก before anyone else
0: โอ้ย
3: ก็คือก่อนคนอื่นก่อนใครทั้งหมด
0: สำคัญ
3: จริง
0: มีความสำคัญมาก
3: ใช่บางคนก็บอกว่าแบบมันย่อมาจาก bae กับ baby เนี่ย
0: อ๋อ
3: ค่ะ
0: อย่างนี้นี่เองใช้ไม่ผิดแล้วค่ะ
3: นั่นไงคิดผิดว่าต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะ
0: sis
3: คะ
0: time is up
3: โอ้ time is up คุณผู้ชมคะ time is up for English corner ค่ะกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: and that is all the time we have for today if you have any comments or suggestions you'd like to give us please send it to the address on the screen and also be sure to check out our show through any of these channels as well I'm your host Bukrit Trairat see you next time on Hello English สวัสดีครับ
6: ไปชมวิธีการทำขนมบุหลันดั้นเมฆขนมไทยโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และนับวันจะหาดูได้ยากจากนั้นไปรู้จักกับนักคัฟเวอร์เพลงมากความสามารถและเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศติดตามชมได้ในรายการ Hello English ในสัปดาห์หน้านะคะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบ

0: นี่สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ก
1: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
2: น้องก็พูดถูกครับ
3: ไม่โกงด้วยหรอ
4: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
6: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะอาจารย์พรมาภาอุดมวัฒวีนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทนะคะซึ่งกฎหมายการประนอมข้อพิพาทที่เราจะพูดถึงในบริบทของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะสังคมมนุษย์กับความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเกิดขึ้นได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกับคนในครอบครัวเช่นแม่กับลูกสามีกับภรรยาหรือแม้แต่ความขัดแย้งกับตนเองนะคะอย่างเช่นวันนี้จะใส่เสื้อผ้าสีอะไรจะใส่ชุดไหนจะทานอะไรจะทานร้านไหนดีล้วนแล้วแต่เป็นความขัดแย้งทั้งสิ้นแต่หากเป็นความขัดแย้งปกติตามธรรมดาก็จะไม่เกิดเป็นปัญหาขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิกับบุคคลอื่นบุคคลภายนอกอย่างเช่นการขับรถชนกันบนท้องถนนเช่นนี้ก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะขอให้ความหมายของความขัดแย้งไว้ว่าความไม่ลงรอยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการโต้แย้งสิทธิหรือไม่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งอาจแยกได้เป็น2ประการก็คือความขัดแย้งที่ไม่เป็นข้อพิพาทกับความขัดแย้งที่เป็นข้อพิพาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อพิพาทจึงหมายถึงความขัดแย้งที่เป็นการโต้แย้งสิทธิซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะมาตรา55เนี่ยได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าใครก็ตามที่ถูกโต้แย้งสิทธิก็สามารถนำข้อโต้แย้งนั้นขึ้นฟ้องร้องคดีในศาลได้นะคะเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นข้อพิพาทนะคะมนุษย์เราจึงหาวิธีต่างๆนานาเพื่อมาระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะคะการระงับข้อพิพาทนะคะก็จะมีวิธีการระงับข้อพิพาทซึ่งอาจารย์เนี่ยจะแบ่งไว้ให้2วิธีการด้วยกันคือวิธีการโดยใช้กฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้กฎหมายนะคะวิธีการระงับข้อพิพาทโดยใช้กฎหมายเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะคะคือการระงับข้อพิพาทโดยทางศาลและการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนะคะส่วนการระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้กฎหมายเนี่ยก็จะเป็นการเจรจาและการไกล่เกลี่ยนั่นเองนะคะซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงการระงับข้อพิพาทจึงมีการจัดตั้งศาลขึ้นเป็นองค์กรของรัฐมาเพื่อเป็นองค์กรในการระงับข้อพิพาทนะคะการระงับข้อพิพาทโดยศาลเนี่ยก็จะมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้นะคะศาลเนี่ยเป็นองค์กรของรัฐคู่พิพาทเนี่ยไม่สมัครใจในการนำข้อพิพาทเสนอต่อศาลเนื่องจากเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกโต้แย้งสิทธิก็สามารถนำคดีฟ้องร้องต่อศาลได้เลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55นะคะจะเห็นได้ว่าการขึ้นฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาททั้ง2ฝ่ายนะคะมีผู้พิพากษาทำหน้าที่ในการตัดสินข้อพิพาทนะคะต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4นะคะได้วางหลักการไว้ว่าผู้ใดจะฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้เนี่ยก็ต้องดูว่าภูมิลำเนาของจำเลยอยู่ที่เขตอำนาจของศาลใดนะคะหรือต่อมูลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะมีวิธีพิจารณาความแพ่งที่เป็นแบบแผนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็อย่างเช่นพิพากษาจะต้องนั่งบนบัลลังก์นะคะสวมชุดคุยส่วนทนายเนี่ยก็ต้องอยู่ในคอกทนายสวมชุดคุยนะคะพยานก็จะอยู่ในคอกพยานนะคะการใช้คำถามในศาลเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องมีการห้ามการต้องห้ามไว้บางกรณีอย่างเช่นการห้ามทนายใช้คำถามนำกับพยานฝ่ายตนเองนะคะแต่สามารถใช้คำถามนำกับพยานฝ่ายตรงข้ามได้เช่นนี้นะคะการระงับข้อพิพาทโดยศาลเนี่ยก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นปัญหาที่เราเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันเลยนะคะปัญหาคดีล้นศาลมีคดีค้างพิจารณาเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะผู้พิพากษาเนี่ยจะเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแต่อาจจะขาดทักษะหรือความรู้เฉพาะด้านในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นความรู้ทางการแพทย์ความรู้ทางเคมีความรู้ทาง
วิศวะหรือทางบัญชีก็ตามนะคะมีข้อจำกัดในการฟ้องร้องคดีระหว่างประเทศก็ข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายหรือการบังคับคดีตามคำพิพากษานะคะความยุติธรรมอาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้พิพาทอาจารย์ขอยกตัวอย่างนี้เลยค่ะคุณแม่มอบส้มหนึ่งผลให้กับลูกทั้งสองคนลูกสาวและลูกชายทำให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยเกิดการทะเลาะกันเพื่อแย่งผลส้มผลดังกล่าวถ้าตัดสินกันตามกฎหมายก็คงจะต้องแบ่งครึ่งผลให้กับลูกทั้งสองคนแบ่งส้มเป็นครึ่งคนละครึ่งให้กับลูกทั้งสองคนนะคะแต่ลูกทั้งสองคนก็ยังคงทะเลาะกันอยู่แม่จึงไปถามว่าทำไมลูกทั้งสองยังทะเลาะกันอยู่ในเมื่อได้ส้มไปคนละครึ่งผลแล้วลูกสาวบอกว่าต้องการเปลือกส้มเพื่อนำไปตากแดดทำกิจกรรมแต่ลูกชายเนี่ยอยากจะกินเนื้อส้มทั้งผลเห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการคุยมีการพูดจาทำความเข้าใจกับคู่พิพาทแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะตกลงกันและได้สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายพอใจนั่นเองนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทอาจเสียไปเนื่องจากคำถามในห้องพิจารณาเนี่ยอาจทำให้โกรธกันได้คำถามโดยทนายนั่นเองนะคะอย่างเช่นคุณเคยมีประวัติการให้การเท็จใช่หรือไม่นะคะเพื่อเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะการดำเนินการไม่เป็นความลับเนื่องจากการดำเนินการในศาลเนี่ยต้องกระทำโดยเปิดเผยนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะคะคนส่วนมากจึงหลีกเลี่ยงที่จะไปศาลนะคะจึงมีการพยายามหาวิธีการเพื่อระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่นๆนอกจากศาลนะคะคือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกหรือ Alternative Dispute Resolution หรือ ADR นะคะซึ่งอาจารย์จะขอเรียกต่อไปว่า ADR คือกระบวนการทำทางเลือกนะคะคือการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการใดๆที่ไม่ใช่ศาลนะคะซึ่งอาจจะมีวิธีการระงับข้อพิพาทมากมายเลยแต่มี3วิธีที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็ยอมรับกันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะก็คือการอนุญาโตตุลาการการเจรจาและการไกล่เกลี่ยนะคะสำคัญของ ADR เนี่ยก็ช่วยลดปริมาณจำนวนคดีในศาลนะคะทำให้คู่พิพาทรู้สึกว่าข้อพิพาทเนี่ยไม่จำเป็นต้องดำเนินการในศาลอีกต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของผู้พิพาทไม่เสียไปนะคะข้อพิพาทเป็นความลับนะคะ ADR ต้องเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทเท่านั้นนะคะกระบวนการในการระงับข้อพิพาทเนี่ยเป็นไปตามที่คู่พิพาทกำหนดคือลายคู่พิพาทเนี่ยสามารถตกลงกันว่าจะไประงับกันไประงับข้อพิพาทกันที่ใดสถานที่ใดจะนัดเจอกันที่วัดที่โรงเรียนที่ร้านอาหารก็ได้กำหนดเวลาได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยสะดวกเมื่อไหร่เวลาใดนะคะสามารถกำหนดตัวผู้ที่มาทำการระงับข้อพิพาทให้เราได้เช่นเลือกบุคคลที่จะมาทำการอนุญาโตให้เราเลือกบุคคลที่จะมาทำการไกล่เกลี่ยให้เราก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะผลของการไกล่เกลี่ยเนี่ยขึ้นอยู่กับคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเลยว่าตกลงกันได้มากน้อยเพียงใด

ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะคะคนส่วนมากจึงหลีกเลี่ยงที่จะไปศาลนะคะจึงมีการพยายามหาวิธีการเพื่อระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่นๆนอกจากศาลนะคะคือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกหรือ Alternative Dispute Resolution หรือ ADR นะคะซึ่งอาจารย์จะขอเรียกต่อไปว่า ADR คือกระบวนการทำทางเลือกนะคะคือการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการใดๆที่ไม่ใช่ศาลนะคะซึ่งอาจจะมีวิธีการระงับข้อพิพาทมากมายเลยแต่มี3วิธีที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็ยอมรับกันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะก็คือการอนุญาโตตุลาการการเจรจาและการไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งความสำคัญของ ADR เนี่ยก็ช่วยลดปริมาณจำนวนคดีในศาลนะคะทำให้คู่พิพาทรู้สึกว่าข้อพิพาทเนี่ยไม่จำเป็นต้องดำเนินการในศาลอีกต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของผู้พิพาทไม่เสียไปนะคะข้อพิพาทเป็นความลับนะคะ ADR ต้องเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทเท่านั้นนะคะกระบวนการในการระงับข้อพิพาทเนี่ยเป็นไปตามที่คู่พิพาทกำหนดคือรายคู่พิพาทเนี่ยสามารถตกลงกันว่าจะไประงับกันไประงับข้อพิพาทกันที่ใดสถานที่ใดจะนัดเจอกันที่วัดที่โรงเรียนที่ร้านอาหารก็ได้กำหนดเวลาได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยสะดวกเมื่อไหร่เวลาใดนะคะสามารถกำหนดตัวผู้ที่มาทำการระงับข้อพิพาทให้เราได้เช่นเลือกบุคคลที่จะมาทำการอนุญาโตให้เราเลือกบุคคลที่จะมาทำการไกล่เกลี่ยให้เราก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะผลของการไกล่เกลี่ยเนี่ยขึ้นอยู่กับคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเลยว่าตกลงกันได้มากน้อยเพียงใดอาจารย์จะขอมาพูดในเรื่องของการอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็น ADR วิธีการหนึ่งนะคะการอนุญาโตตุลาการเนี่ยหมายถึงการระงับข้อพิพาทโดยการที่คู่พิพาทมอบให้บุคคลที่3ทำหน้าที่ในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทของทั้งสองคนนะคะของทั้งสองฝ่ายนั่นเองซึ่งมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้นะคะลักษณะสำคัญของอนุญาโตตุลาการคือจะเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่ต้องใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ยุ่งยากเท่ากับการพิจารณาคดีในศาลจะมีความเป็นกันเองมีความยืดหยุ่นมากกว่าและเป็นความลับนะคะเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการกันเพื่อที่จะระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการนั่นเองนะคะมีการชี้ขาดข้อพิพาทแต่คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีผลผูกพันกับคู่พิพาททั้งสองนะคะคู่พิพาทจะนำข้อพิพาทไปฟ้องร้องต่อศาลอีกไม่ได้นะคะและศาลจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ได้เช่นกันนะคะผู้ทำหน้าที่ชี้ขาดต้องมีอิสระเป็นกลางไม่มีส่วนได้เสียกับคู่พิพาทและไม่มีอคติกับคู่พิพาทนั่นเองนะคะอีกหัวข้อหนึ่งของ ADR ก็คือการเจรจานะคะการเจรจาต่อรองในการระงับข้อพิพาทเนี่ยหมายถึงการพูดจาทำความเข้าใจเพื่อให้คู่เจรจาทั้งสองฝ่ายเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อระงับข้อพิพาทนะคะการระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาต่อรองกันนั้นถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของ ADR ก็ว่าได้เพราะการเจรจาเนี่ยคู่พิพาทเนี่ยสามารถเก็บเป็นความลับได้เพราะในบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากให้บุคคลภายนอกรู้ว่าเรากำลังทะเลาะกับใครเรื่องอะไรอาจจะเป็นความลับธุรกิจทางธุรกิจหรือข้อพิพาททางความสัมพันธ์อื่นๆก็เป็นไปได้นะคะคู่เจรจาเนี่ยอาจนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายได้โดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาร่วงรู้นะคะอย่างเช่นความลับด้านธุรกิจความลับทางธุรกิจการเสนอผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะลักษณะสำคัญของการเจรจาเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของ ADR ก็ว่าได้นะคะเป็นความสมัครใจของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายคู่พิพาทเนี่ยจะต้องตกลงใจเพื่อที่จะระงับข้อพิพาทด้วยการเจรจาด้วยกันนะคะคู่พิพาทเป็นผู้กำหนดแนวทางในการระงับข้อพิพาทนะคะเป็นการต่อรองผลประโยชน์ร่วมกันนะคะผลของการเจรจาเนี่ย
็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่พอใจกับการเจรจาแล้วก็สามารถยุติการเจรจาลงได้ทุกเมื่อและนำข้อพิพาทเนี่ยขึ้นฟ้องร้องต่อศาลหรือตามไปไกล่เกลี่ยต่อไปนะคะข้อดีของการเจรจาที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าการเจรจาเนี่ยเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่ดีที่สุดนะคะความสัมพันธ์ของคู่พิพาทเนี่ยไม่เสียไปเพราะต่างคนต่างลงตัวในผลประโยชน์นะคะความยุติธรรมเนี่ยอยู่ที่ความพอใจของคู่พิพาทเมื่อใดที่คู่พิพาทรู้สึกว่าไม่พอใจกับการเจรจาก็สามารถยุติการเจรจาลงได้ทุกเมื่อนั่นเองนะคะประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเป็นความลับระหว่างคู่พิพาทด้วยกันนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยก็คืออาจเกิดข้อพิพาทขึ้นมาใหม่เนื่องจากเมื่อการเจรจาสำเร็จแล้วเนี่ยคู่พิพาทจะต้องทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นซึ่งหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าวเนี่ยคู่พิพาทอีกฝ่ายสามารถนำสัญญาเนี้ยขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้นั่นเองนะคะค่ะจะเห็นได้ว่า ADR ทั้ง2วิธีที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่ทำทางเลือกที่คู่พิพาทต้องสมัครใจและสามารถเลือกวิธีการที่จะมาระงับข้อพิพาทได้ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาโตตุลาการหรือว่าจะไปการเจรจาก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะการอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะมีวิธีการที่ค่อนข้างจะคล้ายกับการระงับข้อพิพาทในทางศาลเลยนะคะเพียงแต่แตกต่างกันว่าที่ว่าคู่พิพาทสามารถเลือกตัวผู้ที่จะมาทำการอนุญาตตัดสินข้อพิพาทให้กับคู่พิพาทได้นั่นเองนะคะแต่การพิจารณาคดีในศาลเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะเลือกตัวผู้พิพากษาได้นะคะการที่เราจะเลือกตัวผู้ที่จะมาทำการอนุญาโตให้เราเนี่ยบุคคลผู้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะคะที่เกี่ยวกับข้อพิพาทก็ได้อาจจะเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถทางด้านการแพทย์ด้านการบัญชีนะคะและการอนุญาโตเนี่ยค่อนข้างจะมีบรรยากาศสบายๆนะคะไม่ตึงเครียดอย่างการพิจารณาคดีในศาลนะคะและจะต้องเกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันไว้ในสัญญาเลยก็ได้ก่อนที่จะเกิดข้อพิพาทขึ้นให้มีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการเช่นนี้นะคะส่วนการเจรจาเนี่ยก็จะเป็นการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดเลยค่ะ

การเจรจาของคู่พิพาทเนี่ยคะอาจจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากอารมณ์ของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะมีอารมณ์ขุ่นเคืองโกรธกันอยู่นะคะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันการสื่อสารที่มีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะจึงอาจแก้ไขด้วยการมีบุคคลที่3เข้ามาช่วยในการเจรจาซึ่งบุคคลที่3เนี่ยเราเรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอมนั่นเองนะคะก็จะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือการเจรจานั่นเองเราก็จะเรียกวิธีการนี้ว่าการไกล่เกลี่ยนะคะการไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมีบุคคลที่3ซึ่งเป็นอิสระเป็นกลางนะคะโดยบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่มีอำนาจในการชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทนะคะเพียงแต่ช่วยเหลือให้คู่พิพาทเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงและระงับข้อพิพาทได้นั่นเองจะเรียกได้ว่าเป็นกรรมการก็เรียกได้อะค่ะก็จะเรียกว่ากรรมการก็ได้ค่ะกรรมการในการระงับข้อพิพาทของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจึงหมายถึงบุคคลที่3ที่ทำหน้าที่ให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่พิพาทนะคะเพื่อช่วยคู่พิพาทเนี่ยตกลงกันได้ผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นบุคคลที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ความเคารพเชื่อถือจะเป็นพระจะเป็นครูก็ได้เช่นกันนะคะลักษณะสำคัญเนี่ยของการไกล่เกลี่ยเนี่ยคือคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องตกลงสมัครใจกันเพื่อที่จะระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยนะคะเป็นการเจรจาอย่างหนึ่งนะคะแต่มีบุคคลที่3เข้ามาช่วยเหลือในการเจรจาให้ความสะดวกช่วยทั้งสองฝ่ายเนี่ยอารมณ์เย็นนะคะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการชี้ขาดข้อพิพาทนะคะการดำเนินการเป็นความลับนะคะการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะมีข้อดีดังต่อไปนี้นะคะข้อดีของการไกล่เกลี่ยก็คือทำให้การเจรจาเนี่ยง่ายขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทไม่เสียไปนะคะรวดเร็วประหยัดและเป็นความลับนะคะส่วนข้อเสียของการไกล่เกลี่ยเนี่ยคือการเจรจาต่างๆจะมีบุคคลที่3คือผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเข้ามาดำเนินการอย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปก็คือในบางกรณีเนี่ยคู่พิพาทก็ไม่ได้อยากให้บุคคลอื่นเข้ามาล่วงรู้ว่าเราทะเลาะกับใครเรื่องอะไรหรือเราจะมีการตกลงในการระงับข้อพิพาทอย่างไรอาจจะเป็นความลับทางธุรกิจก็ได้นะคะอาจเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นมาใหม่เนื่องจากเมื่อมีการไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะต้องทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นซึ่งจะเหมือนกับการเจรจาเลยค่ะและเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมนี้อีกฝ่ายก็สามารถนำสัญญานี้ขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้นะคะหรือจะนำมาไกล่เกลี่ยหรือจะนำไปนุยาโตตุลาการก็ได้นะคะถ้าทั้งสองฝ่ายถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายสมัครใจนะคะซึ่งการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยนอกศาลและการไกล่เกลี่ยในศาลโอเคค่ะการไกล่เกลี่ยนอกศาลเนี่ยก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือแม้จะมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลไปแล้วคู่พิพาทก็สามารถตกลงกันและขอไปดำเนินการไกล่เกลี่ยกันเองโดยไม่ดำเนินการผ่านทางศาลก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะการไกล่เกลี่ยนอกศาลเนี่ยก็จะทำตามหลักกฎหมายทั่วไปนะคะก็คือคดีแพ่งถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยสมัครใจที่จะระงับข้อพิพาทก็สามารถตกลงใจกันได้เลยส่วนข้อพิพาทในทางคดีอาญาเนี่ยก็จะสามารถกระทำได้แต่ทำได้เฉพาะกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นกฎหมายความผิดอันยอมความได้เท่านั้นนะคะการไกล่เกลี่ยนอกศาลเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะคะคอยให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกซึ่งคู่พิพาทเนี่ยอาจจะตกลงกันให้มีการไกล่เกลี่ยผ่านทางหน่วยงานต่างๆก็สามารถจะตกลงกันได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นการไกล่เกลี่ยภายใต้กระทรวงยุติธรรม
นะคะก็จะเป็นการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยพ.ศ. 2562นะคะก็จะกำหนดให้มีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนซึ่งเกิดจากการรวมตัวของประชาชนนั่นเองนะคะ 2. เนี่ยการไกล่เกลี่ยภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งอย่างที่นักศึกษาทราบนะคะพนักงานอัยการเนี่ยที่เราเรียกกันว่าทนายแผ่นดินนะคะมีหน้าที่ฟ้องร้องผู้กระทําความผิดทางอาญาหรืออาจจะเป็นทนายแก้ต่างให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะคะแต่อีกภาระหน้าที่หนึ่งของพนักงานอัยการซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนนะคะโดยมีสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนนะคะช่วยเหลือให้คำปรึกษาจัดทํานิติกรรมสัญญาให้ความช่วยเหลือในการประนีประนอมข้อพิพาทนะคะซึ่งคู่กรณีเนี่ยอาจประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยภายใต้ความช่วยเหลือของอัยการก็สามารถกระทําได้การไกล่เกลี่ยต่อไปเนี่ยนะคะก็คือการไกล่เกลี่ยภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะคะพ.ศ. 2457นะคะข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะพ.ศ. 2530นะคะหรือระเบียบราชการแผ่นดินนะคะฉบับที่7พ.ศ. 2550นะคะซึ่งการไกล่เกลี่ยในศาลเนี่ยเมื่อการไกล่เกลี่ยนอกศาลเนี่ยที่อาจารย์บรรยายก็จบไปแล้วนะคะต่อมาจะเป็นการไกล่เกลี่ยในศาลนะคะคือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนั่นเองโดยศาลเนี่ยจะเป็นผู้ดําเนินการให้นะคะอาจจะมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจําศาลทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อการไกล่เกลี่ยในศาลสําเร็จแล้วเนี่ยผู้พิพาทจะตกลงถอนฟ้องนะคะหรือจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยก็จะพิพากษาตามยอมนั่นเองนะคะผลของการไกล่เกลี่ยนะคะถ้าหากเป็นกรณีการไกล่เกลี่ยนอกศาลสำเร็จนะคะก็จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้ข้อพิพาทเดิมเนี่ยระงับไปนะคะแต่ถ้าคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าวนะคะก็จะเกิดเป็นข้อพิพาทใหม่ขึ้นนั่นเองนะคะคู่พิพาทอีกฝ่ายก็สามารถดําสัญญาประนีประนอมยอมความเนี่ยไปฟ้องร้องคดีต่อศาลต่อไปได้นั่นเองนะคะการไกล่เกลี่ยในศาลนะคะซึ่งเมื่อมีการไกล่เกลี่ยในศาลสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นเช่นเดียวกับการไกล่เกลี่ยนอกศาลเลยนะคะข้อพิพาทเดิมเนี่ยก็จะระงับไปนะคะศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมนั้นนะคะแต่ถ้าผู้พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าวนะคะก็สามารถบังคับตามคำพิพากษาได้เลยไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องกันใหม่นั่นเองนะคะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทร3

0: 02-503-3612 อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาพบกับการบรรยายสรุปเรื่องการประยุกต์ใช้สถิติสำหรับสถิติจะมีประโยชน์ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์มีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ถึงความน่าจะเป็นซึ่งจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้งานและการตัดสินใจสำหรับการประยุกต์ใช้สถิตินะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นจะมีความเกี่ยวข้องกับสถิติที่อิงพารามิเตอร์หรือไม่อิงพารามิเตอร์จะมีความเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นนะครับซึ่งทั้งศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจตัวนี้ก็จะเป็นตัวพื้นฐานนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะครับจากตารางต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางสถิติก็จะมีโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการที่จะทำให้ผู้ใช้งานได้เกิดการตัดสินใจแต่การใช้งานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงพื้นฐานนะครับแล้วก็คอนเซปต์และเงื่อนไขของการใช้งานต่างๆลักษณะงานทางสถิตินะครับสำหรับการบรรยายสรุปในครั้งนี้ก็เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างในเซกเมนต์นะครับเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็มีความจำเป็นในส่วนใหญ่ของการใช้งานโดยเฉพาะนะครับในทางเซกเมนต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลเพราะว่าถ้าข้อมูลมีมากนะครับการที่เราจะไปใช้การตัดสินใจจากข้อมูลทั้งหมดก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นประโยชน์ของสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณก็จะมีความสำคัญในการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นงานสำรวจทั่วๆไปงานเพื่อการดำเนินการของรัฐบาลงานเพื่อทางอุตสาหกรรมและธุรกิจหรืองานวิจัยซึ่งโดยทั่วไปของงานสำรวจโดยทั่วๆไปก็จะทำให้เราได้รู้นะครับและไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นในโรงพยาบาลถ้าเราคาดการถึงจำนวนผู้สูงอายุที่จะมาใช้บริการในพื้นที่เราก็จะสามารถที่จะ1สามารถที่จะจัดลำดับคิวได้ทำให้เกิดเวลารอของผู้ที่จะมาใช้งานได้น้อยหรือการวิเคราะห์เพื่อทางด้านการตลาดเพื่อจะดูว่าความจงรักภักดีต่อแบรนด์เป็นยังไงของลูกค้าหรือโอกาสที่ลูกค้าปัจจุบันที่จะเปลี่ยนนะครับในความต้องการของการที่จะไปบริโภคสำหรับแบรนด์ใหม่ๆจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ทางการตลาดแน่นอนครับต้องมีการใช้อาศัยเทคนิคของสถิติโดยเฉพาะในเรื่องของความน่าจะเป็นการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องของการวิเคราะห์หรือความจำเป็นในการคาดการหรือการที่จะลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆล้วนจะต้องใช้ต้นทุนที่มากเพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องทราบดัชนีราคาผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจแนวโน้มของประชากรเราจะทราบได้อย่างไรว่าถ้าวันนึงเราจะใช้ประโยชน์ของสถิติไปดำเนินการในการลงทุนดัชนีราคาหุ้นของประเทศในภูมิภาคเอเชียกับดัชนีราคาหุ้นของประเทศในยุโรปใครถูกใครแพงกว่าใครเราก็จะเปรียบเทียบได้อย่างไรเพราะฉะนั้น

ำเป็นจะต้องอาศัยระดับในสำคัญของความแตกต่างเข้ามาในเรื่องของการวิเคราะห์เพื่อที่จะทำให้เราสามารถลงทุนแล้วก่อประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการงานวิจัยครับแน่นอนครับเมื่อมีการวิจัยนอกจากที่เราจะได้แนวโน้มนะครับได้ความคาดการณ์นะครับการสอดคล้องกับสมบัติทางกายภาพหรือไม่สอดคล้องหรือเทคนิคในเรื่องของการประมวลผลถ้าข้อมูลมีมากมายนะครับเราจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะทำให้เกิด deep learning ไปสู่ข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือเทคนิคของความน่าจะเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถิติก็จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการตัดสินใจธุรกิจและอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำการส่งมอบให้กับลูกค้าก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสุ่มจำนวนในการสุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเสร็จสิ้นปลายลายนะครับเราก็อาจจะต้องมีการสุ่มตามช่วงเวลามีการสุ่มตามสัดส่วนของปริมาณที่มีการผลิตหรือการพยากรณ์ความต้องการของสินค้าไม่ว่าจะเป็นให้สอดคล้องกับลูกค้าซึ่งเป็นแผนระยะยาวแผนระยะกลางซึ่งmanagement จะต้องทำการวางแผนแต่ละไตรมาสว่าควรจะผลิตที่เท่าไหร่หรือแผนระยะสั้นไดอารี่หรือรายสัปดาห์ที่หัวหน้าฝ่ายผลิตอาจจะจำเป็นจะต้องดูข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและตัดสินใจเพื่อที่จะทำให้เกิดการสั่งการการผลิตในแต่ละหน่วยการผลิตให้ตรงกับความต้องการด้วยปริมาณที่ไม่เกิด over processing หรือผลิตเกินความจำเป็นเกินไปตัวอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนำสถิติไปใช้ทางเรื่องด้านการแพทย์ซึ่งศัพท์ใหญ่ของเขาก็จะเรียกว่าชีวสถิติศาสตร์เพราะฉะนั้นนะครับในทางการแพทย์เนี่ยบางทีอัตราความสำเร็จในการรักษาก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการตัดสินใจที่จะทำให้แพทย์ได้ทำการบริบาลผู้ป่วยนะครับหรือการใช้หัตถการที่มีความถูกต้องกับโรคนั้นๆยกตัวอย่างเช่นโรคโลหิตจางเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการเชื่อมโยงกับเทคนิคทางการแพทย์และทำการวิเคราะห์ลักษณะกลมรีของเม็ดเลือดแดงหรือมาดูดัชนีของเม็ดเลือดที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ว่าไปดูความน่าจะเป็นของพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือของคนไข้ว่ามีการบริโภคผักใบเขียวมากน้อยเพียงไรบริโภคสัตว์เป็นอย่างไรและสามารถที่จะพิจิตรหรือพยากรณ์แนวโน้มของการเกิดโรคของคนไข้นั้นได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์หรือแม้แต่การดูว่าถ้าเราให้ยาปฏิชีวนะไปนะครับหลังเกิดการผ่าตัดเกิดขึ้นนะครับจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ก็จะเป็นสถิติของความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นอัตราการติดเชื้อหลังจากการทำหัตถการนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทางสถิติก็จำเป็นจะต้องใช้เพราะฉะนั้นในโลกของเราครับจำนวนคนไข้เนี่ยมีมากมหาศาลเพราะฉะนั้นนะครับทางสถิติก็จะต้องเชื่อมโยงกับเทคนิคของ Data Analysis ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่งปรสิตนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นอาศัยเทคนิคทางสถิติที่มีความเชื่อมโยงกับชีววิทยานะครับผมยกตัวอย่างว่าโปรโตซัวที่เกิดอยู่ในระบบนิเวศวิทยาหรือเกิดขึ้นในแหล่งน้ำต่างๆก็จะมีโปรโตซัวชนิดเซลล์เดียวนะครับโปรโตซัวที่ก่อให้เกิดเป็นโรคบิดนะครับโปรโตซัวที่จะก่อให้เกิดโรคมาลาเรียพวกนี้นะครับลักษณะของมันเป็นยังไงนะครับอัตราการชุกชุมของโปรโตซัวของแต่ละประเภทนะครับอยู่ในแหล่งน้ำอย่างไรสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรกายภาพเป็นอย่างไรหรือพื้นที่ที่เกิดเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็อาจจะไปสร้างตัวแบบหรือแบบจำลองที่เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของชนิดโปรโตซัวนะครับและถ้าเราไปดูนะครับพิกัดนะครับหรือตำแหน่งโลเคชันอาจจะมีการถ่วงน้ำหนักเกิดขึ้นเราก็จะสามารถพยากรณ์โปรโตซัวได้นะครับว่าจะไปเกิดอยู่ที่แหล่งน้ำประเภทไหนนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะบริหารจัดการน้ำนะครับของทางภาคเกษตรกรรมนะครับทำให้เกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเทคนิคทางด้านพันธุศาสตร์นะครับตัวนี้ก็จะเรียกว่า genetic distance นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาผมได้ยกตัวอย่างนะครับลักษณะของ species นะครับของมนุษย์นะครับของแต่ละภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นพวกโอเชียนนะครับแถวมหาสมุทรจะเห็นว่าถ้าลักษณะของ species นะครับที่มีความเป็นลักษณะของ genetic distance นะครับในตัว species เดียวกันเนี่ยนะครับค่า genetic distance เนี่ยมันก็จะเข้าใกล้ 100%นะครับมันก็อาจจะเข้าใกล้สีแดงๆเพราะฉะนั้นยิ่งค่าเข้าใกล้กันมากๆนะครับเราก็จะอาจจะอาศัยเทคนิคตัวนี้นะครับไปใช้ในการพัฒนานะครับพืชที่ทำให้เกิดการตัดแต่งพันธุกรรมเกิดขึ้นโดยดูความสอดคล้องถึงความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นพอพูดถึงความเป็นไปได้มันก็จะพูดถึงในเรื่องของความน่าจะเป็นที่จะทำให้เกิดการ

ฒนาต่อไปได้การทดลองเชิงคลินิกนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันทางด้านระบาดวิทยานะครับเพราะนั้นเราอาจจะไปสุ่มนะครับตามแหล่งน้ำอาจจะไปสุ่มอยู่ที่ปลานะครับหรือจะใช้เทคนิคทางการแพทย์นะครับไปทำการตรวจวิเคราะห์นะครับมูลนะครับของผู้บริโภคนะครับว่าพื้นที่ไหนนะครับมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนะครับพยาธิเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะไปสุ่มเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปสุ่มที่ผู้บริโภคหรือมนุษย์นะครับก็อาจจะไปสุ่มที่ปริมาณหอยนะครับหรืออาจจะไปสุ่มที่ปลาน้ำจืดนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดโรคนี้ได้คราวนี้นะครับตัวอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างทางด้านงานทางเคมีนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเป็นตัวอย่างทางเคมีก็ยังจะเป็นประโยชน์ทางด้านแอเรียอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรมนะครับหรือทางด้านฟิสิกส์นะครับตัวนี้ก็คงจะเป็นตัวอย่างและเราสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับกับลักษณะของการใช้การเก็บข้อมูลนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในงานเซกเมนต์อื่นๆคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะวิเคราะห์สถิติได้เนี่ยตัวนึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือนะครับหรือการที่จะแปรผลได้เนี่ยเราอาจจะต้องดูครับว่าแม้แต่เครื่องมือวัดที่เราไปเก็บข้อมูลเนี่ยคำว่าเลขในสำคัญเป็นอย่างไรยิ่งข้อมูลที่เราต้องการเลขในสำคัญที่เยอะนั่นหมายความว่ามันก็จะต้องไปเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ในการวัดที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปทำการประมาณก็จะต้องดูครับว่าสามารถยอมรับได้ไปตามเกณฑ์ช่วงแห่งความไว้ใจได้หรือไม่อันนี้ก็คือ1 นะครับการเริ่มการที่จะแปรผลทางสถิติได้ก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลนะครับเราอาจจะต้องไปดูเครื่องมือวัดไปดูระดับเลขในสำคัญไปดูความแม่นความเที่ยงตรงในการวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นความแม่นเนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการพยากรณ์ของเราการประมาณค่าเนี่ยก็จะต้องดูครับว่ามันมีความคลาดเคลื่อนนะครับจากข้อมูลกลางนะครับมากน้อยเพียงใดเพราะว่าเวลาการวัดเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์หรือทางวิศวกรรมการวัดบางทีเราอาจจะต้องวัดหลายซ้ำเพราะนั้นการวัดหลายซ้ำเราก็จะต้องเกิดข้อมูลทางสถิติพรรณนาไม่ว่าจะเป็นการกระจายนะครับจากศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางโดยส่วนใหญ่ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับค่ากลางของข้อมูลก็คือค่ามัธยฐานเพราะฉะนั้นความแม่นเราอาจจะดูว่าการประมาณการของเราเนี่ยคลาดเคลื่อนนะครับจากค่ากลางของข้อมูลไหมหรือความเที่ยงของเรานะครับเราอาจจะต้องไปดูครับว่าข้อมูลที่เราประมาณการเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนนะครับจากค่าเฉลี่ยไหมนะครับหรือความเที่ยงก็อาจจะแปรผลได้ว่าไอ้ค่ากลางของข้อมูลของเราเนี่ยมันมีความกระจายตัวหรือมีความแตกต่างนะครับจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใดเพราะนั้นตัวนี้มันก็จะสามารถบอกได้ถึงกระบวนการของเราในการเก็บข้อมูลนะครับว่ามีความถูกต้องนะครับแม่นยำนะครับมีวิธีการที่ยอมรับได้หรือไม่เพราะนั้นนะครับแน่นอนครับมันมีทั้งความแม่นความเที่ยงตรงมันก็จะต้องเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับของการเก็บข้อมูลนะครับถ้าพูดถึงในการวัดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนจากผู้วัดเองหรือเกิดจากความคลาดเคลื่อนนะครับของตัวอุปกรณ์แต่คราวนี้นะครับพอพูดถึงทางสถิติเนี่ยเราก็จะต้องตอบอะไรโดยการสื่อสารนะครับด้วยหลักการที่เป็นที่ยอมรับเพราะนั้นก็อาจจะต้องมีการแจกแจงนะครับความคลาดเคลื่อนเป็นแบบปกตินะครับก็ค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์นั่นก็คือจุดที่พีคที่สุดนะครับโดยแกนนอนก็อาจจะเป็นค่ามาตรฐานนะครับแกนตั้งก็คือค่าความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นคราวนี้นะครับถ้าเราไปดูในเรื่องของการวิเคราะห์ผลนะครับความเชื่อมั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าในตัวทฤษฎีเนี่ยเราจะต้องไปสร้างความเชื่อมั่นจากข้อมูลนะครับที่เรามีข้อมูลที่เรามีนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยของประชากรนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีค่าความเบี่ยงเบนนะครับของข้อมูลเพราะฉะนั้นการสร้างค่าหาช่วงเชื่อมั่นนะครับของข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในหลักของสถิตินะครับและเป็นประโยชน์ทางวิศวกรรมนะครับบางทีเนี่ยมันก็จะเกิดมาตรฐานเกิดขึ้นอย่างเช่นค่าความแข็งแรงนะครับพวกเราก็จะเห็นว่ามันจะมีค่าความแข็งแรงบวกลบนะครับบวกลบนะครับตามหน่วยของค่าความแข็งแรงซึ่งไอ้ค่าบวกลบเนี่ยมันก็เกิดจากกระบวนการของสถิติเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องไปดูครับว่าช่วงเชื่อมั่นนะครับของข้อมูลเนี่ยของงานแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมีช่วงลบที่เท่าไหร่บวกที่เท่าไหร่แต่สิ่งที่จะมาเชื่อมโยงตรงจุดนี้ได้นะครับนั่นก็คือระดับในสำคัญที่จะเป็นที่ยอมรับของข้อมูลนั้นพอเราได้ข้อมูลทั้งหมดได้ผลการทดสอบมาทั้งหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์นะครับในการทำนายผลนะครับก็คือค่าแนวโน้มแห่งความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่า correlation นะครับ
ถ้าเข้าใกล้บวกลบ1

เราก็จะเห็นว่าการกระจายตัวของข้อมูลเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นค่า correlation พวกนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับและสามารถที่จะเป็นประโยชน์ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้นะครับถ้า correlation เนี่ยมันเข้าใกล้บวกลบ1แต่เพราะถ้าเราเห็นว่าถ้าค่า correlation เนี่ยเริ่มห่างไกล1เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดการกระจายตัวของข้อมูลมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะเอาข้อมูลที่มีค่า correlation นะครับที่มีความห่างไกลจาก1เนี่ยไปทำนายผลเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือที่น้อยนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวโน้มพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งก็คือเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลนะครับที่มากกว่าเรนจ์ที่เรามีนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นลีเนียร์อย่างภาพรูปที่1ซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลของเราอยู่ที่น้อยที่สุดคือลบ2มากสุดอยู่ที่2เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำนายข้อมูลที่3 4 5ได้นะครับโดยที่จะไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องลงทุนนะครับในต้นทุนของงานวิจัยได้นะครับคราวนี้นะครับแน่นอนครับคอมพิวเตอร์ศาสตร์และสารสนเทศนะช่วงนี้จะเป็นที่เป็นที่ความต้องการที่ใช้นะครับอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศาสตร์แล้วก็สารสนเทศเนี่ยตอนนี้นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลมีความเกี่ยวข้องกับการสั่งการของข้อมูลนะครับคราวนี้นะครับจะเกิดการประมวลผลหรือสั่งการข้อมูลได้นะครับในอดีตเนี่ยการเพิ่มการอันที่1เลยคือการอินพุตข้อมูลเนี่ยในอดีตเนี่ยเราอาจจะพิมพ์นะครับการไทปิ้งนะครับจากคีย์บอร์ดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะของ human machine interface นะครับก็อาจจะสั่งการด้วยเสียงเพราะนั้นถ้าตัวแมชชีนจะเรียนรู้ได้เนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าคลื่นนะครับของเสียงเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีความถี่เท่าไหร่นะครับมี amplitude lambda ที่เท่าไหร่แล้วเกิดการ response หรือแม้แต่เทคโนโลยีนะครับ image processing นะครับที่จะทำให้ดูลักษณะหน้าตารูปร่างนะครับก็จะมีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของข้อมูลได้นะครับเว็บไซต์นะครับเราอาจจะประเมินนะครับความพึงพอใจของผู้ใช้งานนะครับบางทีเราก็อาจจะต้องใช้เทคนิคนะครับการจ้องเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า eye tracking เนี่ยนะครับไปดูว่าเอ๊ะนะครับคนที่ดูเนี่ยเขาหยุดนะครับเนี่ยนานมากน้อยเพียงใดเพราะนั้นก็อาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลพวกนี้และไปทำการพยากรณ์เกิดขึ้นคราวนี้นะครับพอมีการเก็บข้อมูลมี data เยอะแยะในปัจจุบันเนี่ยการผลิตทางอุตสาหกรรมเนี่ยต้องการที่จะไม่ให้เกิดปัญหาคุณภาพแต่การที่จะป้องกันของเขาเนี่ยคือเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบการผลิตอย่างเช่นผมยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์แชมพูอย่างเงี้ยนะครับถ้าปริมาณความชื้นเท่านี้สารประกอบนะครับสารเคมีมีสัดส่วนอุณหภูมิเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะครับผลิตภัณฑ์มันก็ต้องมีความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความแตกต่างของตัวพารามิเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปลายทางเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการนะครับเช่นอัตราการฉีดสารเคมีนะครับทำให้เกิดค่าความเข้มข้นนะครับของแชมพูก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นเทคโนโลยี Neural Network ก็จะเป็นจะต้องไป searching นะครับว่าเงื่อนไขที่1 2 3เป็นยังไงและจะทำให้เกิดการตอบสนองนะครับให้ถูกต้องตามที่เราต้องการวิศวกรรมแน่นอนครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างในเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทาง IoT นะครับหรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับที่จะไปทำเมนชั่นในใช้ทางอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับก็จะต้องมีการประมวลผลสั่งการวางแผนการผลิตนะครับการออกแบบการปรับเปลี่ยนของงานด้านวิศวกรรมโยธาทำไงที่เราจะได้เลือกวัสดุที่เหมาะสมนะครับถ้าไปออกแบบตึกยังไม่พอนะครับอยากจะลดนะครับความร้อนก็อาจจะติดฟ้าเขตคนจะมีรูปร่างยังไงความถี่เท่าไหร่เพราะนั้นใช้สถิตินะครับโดยการทำการประมวลผลจากข้อมูลที่เรามีนะครับโทรคมนาคมไฟเบอร์ออปติกความหนาแน่นของเส้นเป็นยังไงถ้ามีปริมาณการใช้งานนะครับด้วยความถี่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปเราจะต้องเอาความถี่ตัวนั้นไปออกแบบออกมาให้ได้พื้นที่เพื่อประยุกต์ใช้งานโดยทั่วๆไปนะครับถ้าเราต้องการวัดผลที่ดีมันก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบกระบวนการนะครับแบบแกร่งเชิงสถิตินั่นก็คือเราจะต้องใช้นะครับหาสภาวะการที่เหมาะสมที่สุดนอกจากว่าเราจะพอตความสัมพันธ์ออกมาเป็น2มิติหรือ3มิติดูที่จุดยอดนะครับมันก็อาจจะมีเงื่อนไขของการตัดสินใจนะครับแบบแผนผังต้นไม้นะครับไปดูค่าถ่วงน้ำหนักแล้วทำให้เกิดการตัดสินใจได้ถูกต้องการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติพอเราได้ช่วงแห่งความเชื่อมั่นนะครับเราก็อาจจะดูความสามารถของกระบวนการการผลิตนะครับว่าวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4เป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะได้พยากรณ์และปรับเปลี่ยนกระบวนการนะครับอย่างตรงนี้เราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่ามันมีจุดหนึ่ง

นะครับที่จะเริ่มทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเริ่มไม่ได้คุณภาพเริ่มที่จะเอานะครับ upper limit standard ของเราเพราะฉะนั้นกระบวนการนะครับถ้ามีการ teaching การสอนนะครับการเรียนรู้ของเครื่องจักรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเครื่องจักรมันก็จะเกิดการตอบสนองทั้งความเร็วนะครับปรับส่วนผสมนะครับปรับอุณหภูมิเพิ่มลดความชื้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะลดนะครับมันก็จะลดดีเฟกต์ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อควบคุมกระบวนการเชิงสถิตินะครับหรือแม้แต่ว่าบางทีช่วยในเรื่องของการอำนวยการตัดสินใจที่มีทางเลือกในการทดลองที่มากนะครับจะเห็นว่าถ้าเรามีสารเคมีที่มากแต่ให้ผลทางกายภาพหรือผลลัพธ์ทางเคมีที่ใกล้เคียงกันบางทีเราอาจจะต้องใช้ลักษณะของการตัดสินใจแบบต้นไม้นะครับหรือใช้เทคนิคของ Neural Network เข้ามาตัดสินใจเพื่อให้เกิดการกั่นกรองนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าการออกแบบนะครับเชิงการทดลองและลองไปพยากรณ์ดูผลสุดท้ายก็ไปทำการทดลองจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะลดต้นทุนทางงานวิจัยได้ดีมากอีกอันนึงนะครับเพื่อการประยุกต์ใช้นะครับมันก็จะมีงานนึงนะครับเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือนะครับเป้าหมายสูงสุดของเรานะครับก็เพื่อที่จะส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่านะครับให้กับลูกค้าหรือกระบวนการเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งเราต้องการได้แนวปฏิบัติที่ดีหรือการบำรุงรักษาแบบทวีผลเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีระดับความเชื่อมั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับมันก็จะต้องมี failure analysis ดูซิว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นในการที่จะเกิดความเสียหายเป็นอย่างไรนะครับระดับความรุนแรงพอที่จะพยากรณ์ได้ไหมเพราะฉะนั้นพอเราพยากรณ์ได้หมดเราอาจจะต้องทำการวางแผนนะครับมีการจัดรูปแบบการทำงานนะครับมีการวางตารางการทำงานมีการสร้างวิธีการที่เหมาะสมนะครับพวกนี้แหละครับก็จะทำให้เกิดระดับความน่าเชื่อถือสูงสุดหรือการบำรุงรักษาแบบทวีผลนะครับก็คือทุกคนมีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบการวิเคราะห์นะครับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทางสถิติเนี่ยก็จะเอาไปใช้ในการตัดสินใจนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นทำให้เราสามารถส่งสิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้านะครับหรือกระบวนการของเราเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดนะครับนี่ก็คือลักษณะงานทางสถิตินะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่านี่คือตัวอย่างคร่าวๆแต่ว่าในความเป็นจริงเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในเซกเมนต์อื่นๆได้เพราะนั้นพวกนี้นะครับมันคือหลักการนะครับที่เป็นคอมมอนกับทุกงานครับผมครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้สถิติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงงานวิจัยนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมีคุณภาพที่มากขึ้นคราวนี้ในกรณีศึกษานะครับก็จะทำการเปรียบเทียบสูตรการผสมสีสำหรับผลิตม่านปรับแสงอลูมิเนียมนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ามูรี่นะครับก็อาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เพราะนั้นในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่นอกจากต้องการความสวยงามแล้วนะครับฟังก์ชันการใช้งานหนึ่งเลยก็คือจะต้องกรองแสงลดความร้อนนะครับแต่สิ่งนึงเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยก็อาจจะต้องเน้นนะครับในเรื่องของความแข็งแรงนะครับคราวนี้ก็จะได้วางแผนเกิดกระบวนการเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมี define ขอบเขตของงานเพราะนั้นงานพอเรารู้อยู่แล้วว่างานตัวนี้เป็นการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับเพราะนั้นถ้าผลิตภัณฑ์นะครับมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปมีวัสดุที่เปลี่ยนไปหรือมีส่วนผสมที่เปลี่ยนไปมันก็จะเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตนะครับคราวนี้นะครับนักวิจัยเนี่ยก็ได้ define นะครับเนื่องจากว่ากระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมันเกิดจากการปรับเปลี่ยนส่วนผสมนะครับของกาวชนิดที่1ต่อกาวชนิดที่2เพราะนั้นพอมันเป็นสัดส่วนเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เลยไปใช้สถิตินะครับที่ควบคุมนะครับการวิเคราะห์เนี่ยที่เราเรียกว่าสถิติแบบ F เพื่อที่จะดูว่ามันมีในนะครับของความแตกต่างไหมมันดีขึ้นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการใช้สถิติ F เนี่ยก็จะต้องบอกได้ว่าสมมติฐานที่เกิดขึ้นก็คือประชากรนะครับหรือมาตรฐานของมูลี่โดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะต้องมีการแจกแจงแบบปกติคราวนี้นะครับปัญหาของเขาเนี่ยและความสำคัญเมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพนะครับมีการเปลี่ยนกระบวนการผลิตแน่นอนครับก็จะต้องเราก็จะต้องได้ต้นทุนนะครับที่ต่ำที่สุดอันนี้ก็คือจะเป็นออบเจกตีฟหลักของเรานะครับโดยการเงื่อนไขนะครับหรือสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยควบคุมของเราก็คือความแข็งของสี
ความทนทานแรงขีดข่วนและก็ความทนกดที่เราจะต้องทำการวัดคราวนี้นะครับสมมุติฐานงานวิจัยของเราเนี่ยที่จะดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะต้องเกิดจากสมมุติฐานว่างนะครับโดยสมมุติฐานว่างเนี่ยก็ถ้าเราดูนะครับว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องบอกเลยครับว่าตัวแปรสุ่มต่างๆเนี่ยจะต้องไม่มีความ

ความทนต่อแรงขีดข่วนต้องเท่ากันหมดก็จะเป็น H02 คราวนี้ H03 นะครับก็คือความทนกรดคราวนี้เราจะทดสอบอย่างไรนะครับค่าความแข็งของสีเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่ง่ายครับว่ามีพวก hardness measurement ในการวัดพวกนี้อันนี้จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแต่ค่าความทนต่อแรงขีดข่วนเราก็จะต้องออกแบบการทดลองนะครับอาจจะต้องใช้เหล็กกล้าทำการขีดเราจะดูว่ามันจะทนหรือไม่ทนเราก็อาจจะต้องไปดูที่รอยสแคทนะครับว่ามีความกว้างจนถึงที่จุดหนึ่งเราก็จะต้องทำการเค้าเพราะฉะนั้นการเค้าของเขาก็คือเค้าที่จำนวนครั้งที่เกิดขึ้นคราวนี้นะครับ H03 เนี่ยความทนกรดนะครับเพราะฉะนั้นกรดซัลฟูริกนะครับก็อาจจะเป็นกรดแก่ที่จะทำการทดลองได้ดีเพราะนั้นเขาก็เลยอาจจะต้องดูครับว่าหลังจากเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยจะเกิดรอยลอกรอยล่อนออกมาไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกนะครับว่าจะทนกรดหรือได้ดีหรือได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องไปเทสที่มูลี่ตัวจริงเราก็อาจจะต้องใช้สเปซิเมนนะครับหรือชิ้นงานตัวอย่างนะครับภายใต้วัสดุเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันสีเดียวกันแต่ปรับเปลี่ยนสูตรซึ่งสูตรทั้งหมดก็คือ12สูตรโดยแต่ละสูตรทำการทดลอง10ซ้ำนะครับแต่ละสูตรก็คือสัดส่วนของกาวชนิดที่1ต่อกาวชนิดที่2นะครับแล้วก็บวกกับแม่สีที่1หรือแม่สีที่2เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดสอบทั้งหมดนะครับ120สูตรนะครับ120ครั้งนะครับต่อแม่สี1เพราะฉะนั้นตัวนี้สิ่งที่เราจะวัดก็คือทางกายภาพที่ได้เรียนไปจากค่า H0 หรือสมบัติทางเคมีก็คือค่าความทนกรดทนด่างนะครับสถิติก็คือสถิติแบบ F เพราะฉะนั้นผลที่เราทำการวิเคราะห์ได้ถ้าไปดูค่าเฉลี่ยของความทนต่อแรงขีดข่วนก็วัดครั้งดูนะครับ 100% 60% 55% 53% อันนี้คือสัดส่วนของกาวชนิดที่1ต่อกาวชนิดที่2นะครับแล้วก็คอลัมน์ซ้ายเมทริกซ์ซ้ายก็คือแม่สีชนิดที่1และแม่สีชนิดที่2เพราะนั้นจำนวนครั้งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อแรงขีดข่วนก็โชว์ดังตารางเพราะฉะนั้นการแสดงผลนะครับหรือการสื่อสารก็อาจจะสื่อสารในรูปแบบตารางก็ได้หรือถ้าเราจะไปดูนะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างสัดส่วนของกาวชนิดที่1นะครับคือแกนนอนเนี่ยต่อความทนต่อความเป็นกรดนะครับเราก็จะวัดที่ชั่วโมงนะครับเวลาที่4นะครับลอกล่อนออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะแสดงออกมาเป็นสหสัมพันธ์นะครับสหสัมพันธ์เนี่ยก็คือสมการที่เกิดจากการทดลองนะครับแล้วดูความผันแปรของข้อมูลนะครับถ้า r กำลัง2เนี่ยเข้าใกล้100ก็คือข้อมูลค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสมการประมาณค่านะครับเพราะฉะนั้นการแสดงผลของทนต่อแรงขีดข่วนอันนี้หน่วยครั้งนะครับก็จะแสดงเป็นตารางการแสดงผลนะครับต่อความทนกรดก็จะแสดงออกมาเป็นตารางนะครับแต่หน่วยในตารางก็คือเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะครับหลักการของการทำการทดลองตัวนี้นะครับนอกจากที่จะใช้ในการแปลผลของสถิติทาง F นะครับการทำซ้ำนะครับเพื่อที่จะยืนยันผลการใช้สถิติพรรณนานะครับเพื่อที่จะแปลผลข้อมูลรวมถึงการพยากรณ์นะครับก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อที่จะดำเนินการพัฒนากระบวนการและในงานวิจัยครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่จะนำสถิตินะครับเพื่อที่จะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะขยายผลไปงานผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือกระบวนการอื่นๆได้ครับผมครับ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชา

0: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.sgou.ac.gh เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
1: ตัวใหญ
2: ่
3: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับเพื่อนๆ นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ครับวันนี้ก็ได้ดำเนินรายการนะครับสอนเสริมเข้มนะครับในชุดวิชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับรายการวันนี้จริงๆหน่วยที่15นะครับคือแนวโน้มการบริหารการปกครองท้องที่นะครับท่านอาจารย์ผู้เขียนคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์นะครับท่านอาจารย์ก็ไม่สะดวกนะครับกับผมก็เลยต้องมาทําหน้าที่ในการช่วยบรรยายสรุปสําหรับเพื่อนนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมนะครับหน่วยที่15นี้นะครับหลายท่านบอกว่าหน่วยสุดท้ายจะสําคัญหรือไม่สําคัญนะครับหน่วยที่15นี้กําลังพูดถึงเรื่องของแนวโน้มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการบริหารการปกครองท้องที่นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็กรุณาให้รายละเอียดในเอกสารการสอนไว้โดยแบ่งเป็น3ตอนสำคัญนะครับประเด็นแรกก็คือว่าแนวโน้มของสภาพแวดล้อมก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดกันว่าสภาพแวดล้อมนั้นสำคัญยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของแนวโน้มเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการปกครองท้องที่หรือสำหรับนักบริหารการปกครองท้องที่สุดท้ายก็คือพูดถึงทิศทางข้างหน้านะครับว่าทิศทางข้างหน้านั้นจะมีการพัฒนาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูที่สาระสำคัญก็คือเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับคำว่าสภาพแวดล้อมการบริหารการปกครองท้องที่นะครับจริงแล้ว เรื่องของสภาพแวดล้อมนั้นนะครับถ้าอธิบายง่ายๆนะครับตามภาพที่ปรากฏในหนังสือนั้นก็แปลว่าสภาพแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อหน่วยที่เราวิเคราะห์เช่นสภาพแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อหน่วยบริหารการปกครองท้องที่คือตำบลหมู่บ้านหรือพูดถึงว่าที่มีต่อคนครับสภาพแวดล้อมแน่นอนนะครับจะร้อนจะหนาวไงก็มีอิทธิพลต่อตัวคนแน่นอนนะครับแต่ขณะเดียวกันยังมีอีกภาพหนึ่งก็คือภาพที่บอกว่าจริงแล้วหน่วยวิเคราะห์หรือตัวหมู่บ้านตัวตำบลเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสภาพแวดล้อมนี้ขอให้เพื่อนนักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับว่านอกจากสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อหมู่บ้านตำบลแล้วจริงแล้วการทำหมู่บ้านตำบลทำงานอย่างไรนะครับปฏิบัติงานกันยังไงหรือมีการพัฒนามันก็มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่เราจะรู้สึกว่าเออหมู่บ้านตำบลนี่มันเล็กเนาะมันจะมีอิทธิพลอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของทางท่านนักวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราพบในเนื้อหาบอกว่าความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆนะครับในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับคำว่าด้านต่างๆนั้นนะครับท่านนักวิชาการก็คือริกซ์และแมคคินซี่ก็ได้เขียนไว้นะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์นะครับวันนี้เราเห็นชัดนะครับสภาพภูมิศาสตร์ไม่ว่าการเป็นเขาสูงไม่ว่าจะเป็นที่ราบลุ่มนะครับแล้วก็เจออิทธิพลของสภาพแวดล้อมหรือดินฟ้าอากาศเนี่ยแน่นอนแต่ว่าหลายๆเรื่องนั้นถ้าว่าเราพัฒนาเข้ามาที่ตัวหมู่บ้านตำบลมันก็จะมีผลต่ออิทธิพลด้านสภาพแวดล้อมด้วย

ช่นเดียวกันนะครับอันนี้เพื่อนนักศึกษาท่านต้องไปศึกษาจากในรายละเอียดนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็มีอิทธิพลอย่างไรก็ไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ที่แยกแล้วเห็นได้ชัดเจนมากนะครับคือการแบ่งคำว่าสภาพแวดล้อมนะครับเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในนะครับอย่างที่เราบอกว่าพูดถึงหมู่บ้านพูดถึงตำบลก็เป็นหน่วยที่ค่อนข้างเล็กนะครับนะครับเรามีอยู่ตั้ง 70,000 กว่าหมู่บ้านนะครับแค่เล็กๆเองนะครับแต่จริงแล้วสภาพแวดล้อมนะครับถ้ามองในแง่มุมกว้างก็คือในระดับชาติระดับประเทศอันนั้นก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือมองแค่เอามาแค่ภายในจังหวัดภายในอำเภอหรือแม้กระทั่งภายในตำบลภายในหมู่บ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนั้นนะครับมีอะไรบ้างครับที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการปกครองท้องที่นะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของคำว่าปัจจัยแวดล้อมทางด้านการเมืองนะครับคำว่าการเมืองนั้นนะครับไม่ต้องไปทำความเข้าใจอะไรไกลนะครับเอาที่ตัวของเราเองนะครับตัวเราเองนะครับมีนักปรัชญาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองทุกท่านนะครับลองดูตัวเองนะครับท่านก็มีการเมืองอยู่ในตัวนะครับการเมืองแปลว่าอะไรการเมืองคือแปลว่าความพยายามที่จะแข่งขันนะครับไม่มีใครแข่งกันแล้วแต่ตัวเราเองเราจะมีความรู้สึกอยู่ในใจเราต้องการที่จะนะครับอยู่เหนือคนอื่นนะครับมีอำนาจนะครับมีอิทธิพลถามว่ามีไปทำไมนะครับหลายตำราก็บอกว่าพยายามที่จะต่อสู้แข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจพอพูดเรื่องการเมืองก็มักจะพูดถึงเรื่องอำนาจบางตำราเขียนว่าพยายามที่จะให้ได้ผลประโยชน์นะครับแต่มีอยู่เล่มหนึ่งซึ่งตัวผมเองผมถูกใจครับเขาบอกว่าผู้คนนั้นพยายามที่จะต่อสู้แข่งขันเพื่อได้มาซึ่งนะครับอำนาจหรืออิทธิพลในการที่จะบอกว่าดีชั่วถูกผิดทำอย่างนี้ดีถ้าหากว่าผู้คนเชื่อผมก็แปลว่าผมได้อำนาจมาแล้วครับผมเป็นคนบอกเขาอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีชั่วทำอย่างนี้สิถูกทำแบบนั้นผิดนั้นผมมองว่าคำนี้ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจคือการต่อสู้แข่งขันเพื่อได้มาซึ่งอำนาจหรืออิทธิพลในการที่จะตัดสินหรือการเป็นผู้ตัดสินใจว่านี่คือดีนี่คือชั่วนั่นคือถูกนั่นคือผิดเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจในทางการเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยก็บอกว่าทำอย่างนี้สิดีก็จะมีคนเห็นต่างนะครับว่าไม่ดีหรอกนะครับควรเปิดประเทศไม่ควรเปิดประเทศนี่ครับคือการพูดถึงว่าควรหรือไม่ควรอันนี้คือคำว่าการเมืองนะครับเพื่อนครับเพราะฉะนั้นปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองนะครับท่านอาจารย์ท่านก็ได้กรุณาให้รายละเอียดนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างล่ะหรือมีสภาพเป็นยังไงบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับตรงนี้เราจะพบว่าเมื่อพูดถึงคำว่าการเมืองที่ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่นะครับมันก็จะมีหลายประเด็นเลยแล้วเราก็รู้จักกันดีนะครับก็คืออย่างเช่นประเด็นเรื่องของคำว่าเสถียรภาพเสถียรภาพนี่หมายถึงว่าความมั่นคงนะครับความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเสถียรภาพทางการเมืองคือเรามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับตามคันลองตามตัวบทกฎหมายตามปกติธรรมดาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของคำว่าเสถียรภาพทางการเมืองนี่คำหนึ่งครับอีกคำหนึ่งคือคำว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะฉะนั้นบางทีรัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพครับแต่การเมืองไม่มีเสถียรภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราติดตามข่าวสารของการเมืองนะครับในประเทศญี่ปุ่นมีบางช่วงนะครับรัฐบาลของญี่ปุ่นนะครับคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเขาเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐมนตรีต่างประเทศแต่เขามีเสถียรภาพทางการเมืองแปลว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงเขานั้นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างนี้ถือว่าเขามีเสถียรภาพทางการเมืองแต่เขาไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะฉะนั้นสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นบางรัฐบาลนั้นบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพแต่การเมืองไม่ค่อยมีเสถียรภาพเพราะจะมีคนพยายามจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งใช้ทหารหรือใช้วิธีการนะครับที่ไม่ชอบมาพากลไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะครับปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจอันนี้ถือว่าไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเพราะว่าไม่ได้

ป็นไปตามบทบัญญัติไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือคันลองที่ควรจะเป็นนะครับทั่วไปอันนี้เป็นประเด็นที่ผมจะขยายความคำว่าเสถียรภาพมี2คำนะครับคือเสถียรภาพของรัฐบาลกับเสถียรภาพทางการเมืองนะครับลักษณะอื่นๆที่ท่านอาจารย์ดร.จิรวัฒน์ท่านเขียนไว้ก็คือปัญหาเรื่องของคำว่าการทุจริตประพฤติมิชอบอันนี้เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองนะครับบ้านเมืองเราเจอกับปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับมานานมากนะครับท่านอาจารย์ดร.หม่อมคึกฤทธิ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านบอกครับว่าเมืองไทยเราเนี่ยถ้าหยุดคอร์รัปชันกัน1ปีเองนะครับผมนะครับท่านบอกว่าประเทศไทยน่าจะเป็นมหาอำนาจได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มาฝากไว้กับเพื่อนๆว่าต้องดูแลครับทำยังไงให้ประเทศไทยให้สังคมไทยเนี่ยปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านอาจารย์ดร.จิรวัฒน์ท่านเขียนไว้นะครับอีกเรื่องนึงคือคำว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมนะครับของการเมืองระดับท้องที่นะครับในระดับท้องที่นั้นเราจะพบว่าที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเลือกกำนันมีการเลือกผู้ใหญ่หรือท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันท่านก็ไปเลือกผู้ช่วยเลือกสารวัตรเลือกแพทย์นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายเท่าไหร่ยกเว้นเฉพาะบางท้องที่นั่นเองที่อาจจะมีปัญหาไม่ค่อยจะเป็นไปตามตัวบทกฎหมายอันนั้นก็เป็นต้องเรียกเป็นเศษเล็กน้อยท่านเองนะครับปัจจัยต่อมาคือปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจนี่เราก็จะทราบนะครับว่าปัญหาสำคัญบ้านเราเนี่ยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจคือเรื่องการกระจายรายได้นะครับก็มีข่าวนะครับมีข้อมูลมาบอกว่าคนที่รวยที่สุดนะครับโอ้ได้นะครับเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินสมบัตินะครับที่ดินนะครับมากกว่านะครับมากกว่าครึ่งนะครับของปัจจัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเงินที่ดินนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำหรือเรียกว่าช่องว่างทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นสภาพทางด้านเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ผมน่าจะไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าพวกเราก็มองเห็นกันอยู่นะครับอีกเรื่องนึงคือคำว่าการขยายตัวครับอันการขยายตัวเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะครับรัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยพยายามที่จะสร้างความสมดุลให้มีการขยายตัวไปกระจายไปอย่างค่อนข้างทั่วถึงแทนที่จะกระจุกอยู่แต่ในเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ก็มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมีการพัฒนามีบริษัทมีโรงงานมีธุรกิจอยู่ในทั่วทุกท้องที่ทั่วทุกตำบลแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคำว่านะครับเศรษฐกิจของประเทศนั้นตกต่ำนะครับยิ่งเราเจอกับสภาวะของโรคติดต่อนะครับเชื้อโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหามากแล้วก็หลายที่ก็ผจญอยู่นะครับในที่นี้ก็คงพูดแต่เพียงว่าก็ให้กำลังใจครับผมคิดว่าทุกคนก็ต้องเคยเจอครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ครับท่านนักปกครองท้องที่ครับครับปัจจัยต่อมาคือปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสังคมด้านสังคมที่จะแตกต่างกันไปนะครับในระหว่างภูมิภาคในระหว่างจังหวัดอำเภอและตำบล นะครับบางพื้นที่นั้นนะครับเป็นสังคมในชนบทหรือสังคมในท้องที่ที่ค่อนข้างเจริญนะครับก็จะมีศิลาอันพลาน้อยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเจริญนะฮะในขณะที่พื้นที่ในบางท้องที่นั้นอาจจะมีความเจริญที่ไม่ค่อยเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้หน้าที่ของพวกเราที่ทำไงที่เราจะต้องพัฒนาให้สังคมของเรานั้นมีความเจริญนะครับเทียบเทียมได้กันกับท้องที่ข้างเคียงเราหรืออย่างน้อยก็พยายามผลักดันให้บ้านเมืองของเรานั้นมีความเจริญในทางด้านสังคมนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับสภาพอีกข้อหนึ่งของทางด้านสังคมคือตรงนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกคือเป็นสังคมของผู้สูงอายุนะครับผมก็เป็นสังกัดนะครับสังคมของผู้สูงอายุเพราะวันนี้ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นท่านหลายๆเรื่องที่อยู่ในบทบาทภารกิจของท่านนักปกครองท้องที่ต้องคิดครับว่านอกจากเราจะทำเพื่อเด็กๆนอกจากเราจะทำเพื่อผู้ใหญ่ในวัยทำงานแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้สภาพแวดล้อมด้านสังคมก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเราจะทำอะไรรองรับไว้บ้างนะครับเรื่องของสถานพยาบาลซึ่งหลายพื้นที่ผมก็เห็นนะครับมีการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุมีการหากิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของลักษณะของ

ของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการปกครองท้องที่กับสุดท้ายคือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติบ้านเราเนี่ยครับต้องพูดว่าร่ำรวยนะครับในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อพูดถึงท้องที่เมื่อพูดถึงพื้นที่เรามีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเรามีภูเขาเรามีแม่น้ำเรามีทะเลหรือแม้แต่เรามีสภาพแวดล้อมทางด้านธรรมชาตินะครับซึ่งสวยงามดีงามแล้วก็หลายพื้นที่นั้นมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างรายได้ในทางเศรษฐกิจอีกตั้งเยอะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสภาพที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนักศึกษาต้องอ่านแล้วดูว่าแต่ละข้อแต่ละปัจจัยเนี่ยเขาหมายถึงอะไรแล้วก็คิดตามไปด้วยนะครับเราจะได้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าคำว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารการปกครองท้องที่ต้องคิดครับว่ามีอะไรบ้างที่เราจะทำต่อไปนะครับเพื่อพัฒนาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทำไงให้สภาพแวดล้อมนั้นดีขึ้นแล้วก็เอื้ออำนวยหรือส่งเสริมการบริหารการปกครองท้องที่ของเราได้ดีขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของคำว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในนะครับภายในที่นี้ก็แปลว่าภายในเรื่องของการบริหารการปกครองท้องที่ของเรานี่เองนะครับพวกเราทราบกันนะครับว่าจากจังหวัดเราก็มีระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับแบ่งมาเป็นจังหวัดแบ่งเป็นอำเภออำเภอแบ่งเป็นตำบลและตำบลแบ่งเป็นหมู่บ้านอันนี้คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างอีกข้อนึงนะครับนอกเหนือจากท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับหัวใจสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำในที่นี้อีกครั้งหนึ่งคือคำว่าคณะกรรมการหมู่บ้านครับทำไงที่จะทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านของเรานั้นเป็นคณะรัฐมนตรีในหมู่บ้านอย่างแท้จริงนะครับต้องเสริมสร้างให้โครงสร้างตรงนี้เป็นประโยชน์กับเรานะครับนี่คือในแง่ของโครงสร้างประเด็นที่สองคือเรื่องของระบบและวิธีการทำงานนะครับในแง่ของระบบและวิธีการทำงานนั้นเราก็จะพบว่าในเรื่องของการทำงานนั้นแน่นอนนะครับเราต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาลเราต้องทำงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายของกรมการปกครองหรือแม้กระทั่งลึกลงมาจนถึงเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอนะครับอันนี้เป็นเรื่องของระบบและวิธีการทำงานและวันนี้สิ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือเรื่องคำว่าการทำงานอย่างมีส่วนร่วมครับเราต้องขยายครับเราจะมาอยู่เฉพาะตำบลเฉพาะหมู่บ้านไม่ได้เพราะข้างบ้านเรานะครับไม่ต้องข้างบ้านเราครับทับซ้อนกันอยู่ก็คือเรื่องของท้องถิ่นนะครับแล้วเราก็ทำงานที่อยู่รถเดียวครับเรามีเกษตรเรามีสาธารณสุขเรามีศึกษาอีกตั้งหลายด้านทำไงครับที่จะเน้นในเรื่องการทำงานแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หรือในท้องที่อันนี้คือสภาพของระบบการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในการบริหารการปกครองท้องที่เรื่องที่3คือเรื่องของพฤติกรรมคือการทำตัวครับการปฏิบัติตนนะครับพฤติกรรมทักษะและค่านิยมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลกับการบริหารการปกครองท้องที่ทั้งสิ้นถ้าหากว่าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนักปกครองท้องที่นะครับท่านพัฒนาพฤติกรรมของตนเองนะครับเป็นแบบอย่างนะครับเราเป็นผู้นำราษฎรเรามีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีเราก็จะนำราษฎรได้ถ้าตัวเราเองเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับผิดศีลทุกข้อเลยนะครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเล่นการพนันโกหกหลอกลวงดื่มสุราเมาอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าจะเป็นตัวอย่างเขาได้นะครับแล้วก็เรื่องของคำว่าทักษะก็คือความรู้ความชำนาญนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็มาเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องใช้สิ่งที่เราต้องทำในการบริหารการปกครองท้องที่และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคำว่าค่านิยมค่านิยมของท่านนักปกครองท้องที่คือเราต้องคำนึงถึงคำว่าจิตอาสานะครับหลายท่านเนี่ยนะครับพอพูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเรื่องผมก็ถามว่าจริงแล้วท่านสนใจเลยครับเรื่องของค่าตอบแทนหลายคนบอกเปล่าครับที่เราเข้ามาทำด้วยจิตอาสาซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็ขอให้พวกเรายึดมั่นตรงนี้ครับว่าเราเข้ามาทำเพราะเรามีจิตอาสาเราต้องการจะพัฒนาตำบลเราต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านเราต้องการที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านของเราถ้าทุกท้องที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบล
ท่านผู้นำคิด

แบบนี้แล้วก็พยายามที่จะทำตัวแบบนี้ได้นะครับผมว่าวางใจได้เลยครับเรื่องของการบริหารการปกครองท้องที่สุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของเทคโนโลยีวันนี้เทคโนโลยีเจริญรวดเร็วก้าวหน้าไปไกลมากเลยนะครับเพราะนั้นเราเป็นนักบริหารการปกครองท้องที่เราตามไม่ทันไม่ได้ครับเราต้องตามให้ทันเทคโนโลยีนะครับวันนี้สุโขทัยธรรมาธิราชก็พยายามที่จะนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเรียนการสอนซึ่งเพื่อนๆเราได้พบมาแล้วนะครับไม่ว่าการที่เรามาชมคลิปตอนนี้ก็ผ่านเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าเราจะเรียนสอนเสริมนะครับจะเป็น Facebook Live ก็ตามจะเป็น Microsoft Teams ก็ตามนะครับเราก็ใช้ผ่านเทคโนโลยีเพราะนั้นเทคโนโลยีนั้นมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อการบริหารการปกครองท้องที่โดยยิ่งเพื่อนนักศึกษาบริหารการปกครองท้องที่ท่านได้เจอกับตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น อีกปัจจัยสำคัญหนึ่งนะครับในเรื่องของ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารการปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในนะครับทีนี้มาพูดถึงในประเด็นที่2คือแนวโน้มครับแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มในเรื่องของบทบาทการบริหารการปกครองท้องที่นะครับ เรื่องของบทบาทการบริหารการปกครองท้องที่นั้นนะครับแนวโน้มสำคัญก็คือวันนี้นะครับผมก็พยายามจะเน้นเสมอนะครับนอกเหนือจากคำว่านโยบายหลักแล้วนะครับวันนี้ต้องพูดถึงคำว่ายุทธศาสตร์ชาตินะครับเราต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติเราต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของนะครับกระทรวงมหาดไทยนโยบายของกรมการปกครองนะครับคำว่านโยบายคือกรอบทิศทางครับเราควรจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าหันไปทีหันไปทางขวาทีนะครับกำนันท่านนี้ท่านชอบแบบนี้ท่านอย่าไปทางนี้กำนันท่านนี้ท่านชอบอีกแบบนึงท่านจะหันไปทางขวาคนนั้นชอบศิลปะวัฒนธรรมคนนี้เน้นเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ครับคือจะแตกต่างกันอยู่ภายในแต่ว่ากรอบนั้นต้องอยู่ภายในกรอบเดียวกันคือกรอบของคำว่านโยบายคำว่านโยบายคือกรอบทิศทางนะครับในการบริหารงานในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เพื่อนนักศึกษาต้องอ่านและก็ทำความเข้าใจแนวโน้มที่2คือแนวโน้มในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของอำนาจหน้าที่นั้นนะครับเราก็จะพบว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเราก็แบ่งออกมาเป็นนะครับจังหวัดอำเภอตำบลแล้วก็หมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องของโครงสร้างนั้นนะครับเราก็ยังคงอยู่ภายใต้นะครับโครงสร้างแบบเดิมนะครับเพียงแต่ว่า เราต้องดูนะครับว่าโครงสร้างของเราเนี่ยครับมันเหมาะสมหรือไม่นะครับอำนาจหน้าที่ทั้งตัวของท่านนักปกครองท้องที่เองนะครับอำนาจหน้าที่แล้วก็บทบาทเราต้องทำอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับเราบอกว่าเราบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับวันนี้มีบทบาทใหม่ๆนะครับตามพัฒนาของรัฐประศาสนศาสตร์คือเขาบอกว่าเราจะเป็นผู้ถือหางเสือเราไม่ลงไปแจวเองเพราะหลายเรื่องท่านผู้นำนะครับต้องรู้จักปรับบทบาทนะครับอำนาจหน้าที่เหมือนเดิมแต่บทบาทอาจจะเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ลงไปทำเองแต่เราทำไงที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้คนเข้ามาช่วยกันให้เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ก้าวไปด้วยกันเพราะถ้าสั่งอย่างเดียวไม่ได้ครับนี่คือเรื่องของบทบาทเรื่องของอำนาจหน้าที่เราจะต้องปรับยังไงที่จะทำให้เรานะครับเป็นผู้ถือหางเสือครับกำกับให้เป็นไปในทิศทางนี้ไปในทิศทางนั้นแล้วก็พยายามที่จะไม่มีการทำผิดนะครับโดยยิ่งเรื่องการผิดบทบาทผิดอำนาจหน้าที่นี่ไม่ได้อันนี้นอกจากผิดกฎหมายแล้วมันจะทำให้เรื่องการบริหารการปกครองท้องที่นั้นผิดพลาดไปด้วยนะครับแนวโน้มของบทบาทนักปกครองท้องที่นั้นขณะนี้เน้นเรื่องของการเป็นผู้นำที่เป็นผู้มีสมรรถนะสูงนะครับคำว่าสมรรถนะนั้นนะครับอันนี้จะมีรายละเอียดอีกนิดนึงครับเพื่อนอาจจะต้องไปอ่านจากในหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องของคำว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับเอาเป็นว่าคำว่าสมรรถนะคือว่าถ้ามีสมรรถนะจะทำงานด้านนั้นได้ดีกว่าหรือเหนือกว่าคนที่ไม่มีสมรรถนะเพราะฉะนั้นคำว่ามีสมรรถนะสูงคือว่านอกจากมีแล้วต้องมีสูงด้วยครับนะครับสมรรถนะนั้นแบ่งเป็นอะไรบ้างครับแบ่งเป็นความรู้นะครับเราก็เลยนะฮะทางกระทรวงมหาดไทยก็เลยมีนะครับ
ความร่วมมือกับสุโขทัยธรรมาธิราชคือพัฒนาในแง่ของความรู้สมรรถนะที่2คือคำว่าทักษะนะครับทักษะนั้นอาจจะแปลไม่รู้เรื่องเราแปลทักษะว่าความเชี่ยวชาญความชำนาญนะหลายท่านนั้นเป็นผู้ที่มีทักษะสูงนะครับท่านทำงานตรงนี้มา10ปี20ปีแล้วเพราะนั้นก็ถือว่าท่านมีสมรรถนะนะครับสูงแล้วนะแต่ว่าต้องเป็นสมรรถนะที่ถูกต้องนะครับความรู้นะครับทักษะตัวที่3คือแนวคิดที่เกี่ยวกับตนเองครับบางคนมีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองว่าเอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกยากโอ้ฉันไม่มีปัญญาหรอกไม่จริงครับนะครับนี่คือแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวเองถ้าท่านคิดว่าถ้ามีแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำได้นะครับเรียนหนังสือเรียนได้โอ้แค่ทำตามนโยบายทำได้ศึกษาสักหน่อยเดียวทำความเข้าใจเพราะนี่คือคำว่าแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองหรือ self concept ตรงนี้ก็เป็นสมรรถนะตัวหนึ่งนะครับตัวที่4นะครับคือว่าจูงใจเพราะฉะนั้นผมก็ถามจากเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าแรงจูงใจที่ท่านเข้ามาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านคืออะไรหลายคนบอกว่าอ๋อเรามีจิตอาสาอันนี้ผมชื่นใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราไม่ได้เข้ามาเพราะเงินครับแต่ว่าเราทำมาเพราะเรามีใจรักเรามีจิตนะครับสาธารณะนะครับเรามีนะฮะจิตสำนึกที่ดีงามต่อเพื่อนพี่น้องนะครับประชาชนในหมู่บ้านในตำบลและประเด็นสุดท้ายก็คือต้องรู้จักประยุกต์นะครับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านมีหลักการทรงงานซึ่งเป็นแนวทางที่ดีงามมากตรงนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนต้องอ่านจากในตำราด้วยนะครับอันนี้คือแนวโน้มในเรื่องของบทบาทหน้าที่ต้องไปดูนะครับว่าเรามีไหมถ้าเราไม่มีต้องพัฒนาต้องเสริมสร้างขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับแนวโน้มของประเทศชาติของการบริหารการปกครองท้องที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็จะได้ไม่ตกรถไฟนะครับมาถึงเรื่องของประเด็นสุดท้ายครับคือเรื่องของทิศทางการบริหารการปกครองท้องที่ในอนาคตนะครับตรงนี้ก็น่าจะเขียนยากนิดนึงครับสำหรับทางท่านอาจารย์ผู้เขียนหรือผมเองผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างจะคาดการได้ยากนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทุกด้านเลยครับไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองไม่ว่าเทคโนโลยีนี่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับแม้กระทั่งการเมืองเองก็ยังเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของทิศทางในอนาคตที่อยากจะฝากให้เพื่อนนักศึกษานั้นคงต้องฝากท่านอ่านนะครับว่าท่านอาจารย์ท่านเขียนไว้ว่าไงนะครับแต่เรื่องของแนวโน้มสำคัญเลยคือวันนี้เราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะครับสิ่งที่เป็นแนวโน้มที่ต้องทำอย่างแน่นอนคือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่งนะครับประเทศชาติมั่งคงเศรษฐกิจมั่งคั่งและก็ยั่งยืนนะครับด้วยนะครับด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นนี่คือแนวโน้มและก็พัฒนาการที่เราต้องทำครับต้องทำไงให้อยู่ภายในกรอบของแนวโน้มนี้พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นความที่อยู่ในชุวิชาเรื่องสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่เรื่องของแนวโน้มเรื่องการพัฒนาครับมันจึงเป็นประเด็นที่เพื่อนนำไปใช้ในการฝึกนะครับว่าให้เราสัมมนาเป็นนะครับชุดวิชานี้คือทำไงให้ท่านเป็นผู้ที่รู้จักคำว่าสัมมนานะครับสามารถจัดการสัมมนาได้นะครับหรือไม่ได้เป็นผู้จัดเองแต่เข้าไปมีบทบาทมีส่วนช่วยในเรื่องการสัมมนาเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นที่ท่านเลือกไปใช้เป็นหัวข้อในการสัมมนาเนี่ยเยอะมากซึ่งท่านอาจารย์ดร.จีรวัฒน์ท่านก็เขียนไว้แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของคำว่าแนวโน้มนะครับของการบริหารการปกครองท้องที่ในระยะข้างหน้าซึ่งจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับทุกหน่วยนะครับของชุดวิชานี้ผมก็ฝากเพื่อนๆว่านอกจากอ่านหนังสือนอกจากทำความเข้าใจนะครับเราคิดตามครับหนังสือเขียนคำคำหนึ่งมันแปลว่าอะไรเราต้องนึกให้ได้คิดให้ได้ครับแล้วก็จะช่วยทำให้เราเกิดความเข้าใจที่ดีนะครับไม่ต้องจำเลยครับบางทีมันอยู่ในหัวเพราะเราเข้าใจซะแล้วนะครับนะเพราะนั้นนี่คือรายละเอียดที่ได้สรุปไว้นะครับในหน่วยที่15สำหรับการสอนเสริมเข้มในวันนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าต้องอ่านหนังสือทำความเข้าใจทำโน้ตย่อจึงจะสามารถ
ทำข้อสอบได้นะครับหรือสามารถตอบใครก็ตาม

ที่มาถามเราเราตอบได้ฉาดฉานเพราะเราตอบมาจากความรู้ความเข้าใจที่ภายในตัวเราไม่ได้มาจากการจดจำเลยนะครับก็ต้องขอยุตินะครับสำหรับการสอนเสริมเข้มหน่วยที่15แนวโน้มการบริหารการปกครองท้องที่นะครับของชุริชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ

สำหรับกระบวนการการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะหัวข้อนี้นะคะก็จะนำเสนอนะคะถึงเรื่องของแนวคิดนะคะแนวปฏิบัตินะคะในกระบวนการการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะการหาความจำเป็นการออกแบบนะคะการดำเนินการและการประเมินผลซึ่งจริงแล้วก็ขยายผลจากในส่วนที่เราได้พูดถึงแนวคิดพื้นฐานนะคะในเชิงของการพัฒนาทรัพยมนุษย์ไปนะคะอันนี้เป็นในเชิงของกระบวนการทำจริงละนะคะความหมายของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือการพัฒนาคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การนะคะก็คือการเสริมสร้างคุณภาพคนนั่นแหละนะง่ายๆนะคะโดยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมุ่งเน้นแค่ตัว KSA ก็คือเรื่องของความรู้ทักษะแล้วก็ทัศนคตินะคะระยะหลังตั้งแต่1973เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็จะมองถึงคุณลักษณะที่มันสามารถวัดได้นะคะมีการประเมินที่มันออกมาชัดเจนนะคะว่าคนมีความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะต่างๆเนี่ยที่ส่งผลต่อผลกำเนิดงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นกระแสหลักเลยแหละนะคะสําหรับองค์การในการพัฒนาทรัพยมนุษย์ในกระบวนการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะว่าจะพัฒนาเขาได้เนี่ยจะต้องอาจต้องมีการวัดในส่วนนี้ด้วยนะคะว่าพัฒนาไปจริงแล้วเนี่ยมันเกิดผลจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยได้สถานะที่ต้องการไหมนะคะอันนี้หลายองค์การอาจารย์เข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็มีการทําการวัดหาแก๊ปอนาลิซิสนะคะหรือว่าการวิเคราะห์ช่องว่างอ่ะในเชิงของสถานะจริงๆนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นระบบอ่ะมีระบบของการประเมินผลแล้วก็มีการวัดที่ชัดเจนนะคะก็นําไปสู่การที่เราสามารถจะกําหนดหลักสูตรแล้วก็เรื่องที่เราจะพัฒนาได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะเราก็จะไม่ได้มองแค่เป็นการพัฒนาระยะสั้นในการฝึกอบรมแค่วันสองวันแล้วก็มุ่งผลระยะยาวนะคะแต่เราหวังว่าเอ๊ะมันจะเกิดผลระยะยาวด้วยอะค่ะไม่ได้แค่ผลระยะสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเราก็ต้องมองนะว่าไอ้เรื่องที่เราพัฒนาไปเนี่ยมันส่งผลระยะยาวหรือผลในอนาคตยังไงบ้างอย่างเช่นเราต้องการให้เกิด talent people นะคะหรือว่าคนที่เป็นคนเก่งที่จะมีความก้าวหน้าขึ้นไปจนถึงเป็นผู้บริหารในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องจัดหลักสูตรให้เหมาะสมนะคะกับคำที่จะทำให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ด้วยนะคะรวมถึงการดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันนี้กระบวนการพัฒนาทรัพยมนุษย์นะคะในองค์การต่างๆเนี่ยก็อาจต้องมีการดูสภาพแวดล้อมเนี่ยบ่อยครั้งหน่อยนะคะก่อนที่เราจะมีการจัดการพัฒนาใดๆก็ตามนะคะเพื่อให้องค์การเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างมีผลประสิทธิภาพนะคะในส่วนของความสําคัญนะคะของกระบวนการนี้นะคะสําคัญทั้งต่อตัวผู้บริหารนะผู้เข้ารับการพัฒนาผู้ให้การพัฒนาองค์การแล้วก็หน่วยงานที่เขาจัดนะคะผู้บริหารนี่แน่นอนเลยถ้าเราได้พัฒนาคนได้อย่างมีคุณภาพนะคะทั้งเชิงความรู้ทักษะทัศนคติแล้วก็สมรรถนะเนี่ยผู้บริหารก็เบาใจแล้วเหมือนมีคนมาช่วยงานนะคะตัวผู้เข้ารับการพัฒนาเองก็แน่นอนก็จะมีผลงานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่อาจจะเคยเกิดขึ้นเช่นขวัญกำลังใจเรื่องของการขัดแย้งกันอะไรเงี้ยถ้าทําได้เกิดประสิทธิภาพนะคะในเชิงกระบวนการพัฒนาเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งเหล่านี้มันลดน้อยลงนะคะหรือว่าผู้ให้การพัฒนาอย่างวิทยากรเองก็คงคาดหวังแหละนะคะเมื่อเขามาพัฒนาให้ใครเนี่ยนะคะในรูปแบบต่างๆหรือแม้กระทั่ง

ครูอาจารย์นะคะซึ่งจริงๆก็อยู่ในกระบวนการพัฒนาโดยตลอดนะวิทยากรเนี่ยเขาก็หวังว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาพัฒนาไปเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์นะกับผู้ที่เข้าร่วมการพัฒนาด้วยนะคะหรือว่าคนจัดนะอย่างเช่นกองการเจ้าหน้าที่นะคะกองพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะศูนย์ e-learning หรือว่าหน่วยงานที่เขาทําหน้าที่เรื่องของการพัฒนาคนนะในรูปแบบต่างๆเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คาดหวังแหละนะคะว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยจะนําไปสู่ทำให้องค์กรเนี่ยประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นจะมีความสําคัญทั้งต่อทุกกลุ่มนะคะในองค์กรนะคะขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอย่างที่ได้ทราบในหน่วยที่หนึ่งไปแล้วนะคะหรือว่าในส่วนของการพูดถึงแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันต้องเริ่มจากการประเมินความต้องการก่อนจนถึงการออกแบบการดำเนินการแล้วก็การประเมินผลนะซึ่งความต้องการเนี่ยต้องมีการอัปเดตในการประเมินเสมอนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เคยเห็นในหน่วยงานต่างๆเนี่ยบางทีทําการประเมินความต้องการเนี่ยเป็นเทรนนิ่งลีดคือการดูการอบรมอะค่ะว่าต้องการอบรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขามักจะทําช่วงแบบปลายปีหรือว่าช่วงที่เขาต้องทําแผนเนี่ยพัฒนาในอนาคตนะคะจริงๆสามารถทําได้ตลอดนะในช่วงของการจัดหลักสูตรต่างๆค่ะสามารถถามได้เลยอะในตัวของแบบสอบถามหรือแบบสำรวจนะคะเมื่อมีการพัฒนาไปแล้วนะคะว่าเอ๊ะเขาอยากจะอบรมอะไรต่อหรือว่าอยากจะพัฒนาอะไรต่อนะคะซึ่งเขาอาจจะคิดออกเพราะว่าช่วงนั้นเขาเพิ่งได้รับการพัฒนาไปนะคะเขาจะเอ๊ะส่วนนี้ยังขาดไปหรือว่าหัวข้อที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงในแง่มุมนี้นะคะก็สามารถจะสำรวจความต้องการได้ตลอดนะไม่ต้องรอให้เป็นแบบปลายปีแล้วค่อยมาสำรวจบางทีเขาลืมไปแล้วค่ะแล้วเขาก็อาจจะจำไม่ได้ว่าเขาต้องการพัฒนาในส่วนไหนนะคะส่วนการออกแบบนะอันนี้ก็พยายามจัดให้มันมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาให้ได้มากที่สุดนะอย่ายึดติดแค่รูปแบบที่เราคุ้นชินกันเช่นการอบรมในห้องเรียนนะคะจริงๆก็มีหลายๆรูปแบบที่สามารถเอามาปรับใช้ได้ดูความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักนะแม้กระทั่งการเรียนรู้แบบ e-learning หรือว่าออนไลน์ e-training อะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้และให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเขาอาจจะมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้มากขึ้นนะคะไม่ได้แบบฟิกว่าต้องมาตามกําหนดการระยะสั้นที่เรากําหนดแค่3ชั่วโมงนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถมาเรียนรู้ของเขาในเวลาที่เขาสะดวกหรือว่าเวลาว่างได้หรือว่าการจัดการความรู้การสร้างเวทีแชร์ลิงแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยมันก็สามารถทําได้หลากหลายเลยปัจจุบันเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะนะคะในการจะเปิดเวทีอะนะเกิดฟอรั่มนะฟอรั่มดิสคัชชันอะไรเงี้ยค่ะให้คนสามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรต่างๆได้ง่ายเยอะกว่าเมื่อก่อนมากนะคะแล้วก็ดําเนินการพัฒนานะคะรวมถึงการประเมินผลด้วยส่วนแนวทางนะคะก็จะต้องมีการวางแผนดําเนินการแล้วก็ประเมินผลนะแนวปฏิบัติจริงนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการที่ต้องไปศึกษาจริงแหละนะคะในการวางแผนก็ต้องพอประเมินความต้องการแล้วเนี่ยจะออกแบบขึ้นมานะคะว่าจะพัฒนายังไงออกไปเป็นแผนการพัฒนาประจําปีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการค้นหาความต้องการนะคะแล้วก็วิเคราะห์องค์การให้เหมาะสมนะอย่างเช่นองค์การอาจจะมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะในภาครัฐมีปัญหาคอร์รัปชันบ่อยๆเนี่ยต้องมีการจัดหลักสูตรเรื่องของความซื่อตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาช่วยเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมหรือว่าความซื่อตรงอะค่ะที่ให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงเอ๊ะทำไงเขาไม่น่าเบื่อหรือว่าเหมือนกับมาฟังบรรยาย2-3 ชั่วโมงแล้วก็กลับไปก็เข้าสู่ลูปเดิมหรือว่าเกิดโยโย่เอฟเฟกต์นะคะพฤติกรรมก็ไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะเราทำไงเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะจริงต้องอิงกับเรื่องของการประเมินผลด้วยนะคะหลังการพัฒนาซึ่งไม่ใช่แค่การทดสอบความรู้อะว่ารู้เนื้อหาสาระแค่ไหนแต่ว่าต้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยเราอาจต้องมีการบอกออกแบบการพัฒนาที่มันเหมาะสมส่วนการดําเนินการนะคะก็อาจจะยึดโยงกับรูปแบบเดิมวิทยากรส่วนกลางในบางเรื่องนะแต่บางเรื่องก็อาจจะต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุนเข้ามาช่วยด้วยนะคะอาจจะมีสื่อต่างๆเข้ามาสนับสนุนทําให้การพัฒนาเนี่ยมันเกิดผลจริงๆนะคะการประเมินผลนะก็มีหลายแบบนะส่วนการประเมินผลเนี่ยสามารถเลือกเกณฑ์ได้หรือออกแบบเครื่องมือได้นะคะอาจจะเป็นแบบประเมินสมรรถนะนะคะหรือว่าเป็นแบบประเมินความรู้นะแบบเกมก็ได้นะคะที่ทำออกมาเป็นเกมก็ได้ในการประเมินแล้วก็ดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระยะยาวก็ได้เหมือนกันถ้าเราต้องการประเมินถึงพฤติกรรมนะคะเช่นอาจจะสอบถามกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บริหารหรือว่าทีมงานของเขาอะนะผู้ร่วมงานนะคะจะเป็นการประเมินแบบ360 องศานะคะประเมินผู้รับบริการด้วยนะคะ
ผู้ร่วมงานด้วย

นะทั้งภายในภายนอกหรือว่าผู้บริหารผู้บังคับบัญชาด้วยอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงตัวเขาเองก็สามารถประเมินตัวเองได้อะว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็แปลผลการประเมินเพื่อให้ได้ข้อสรุปอะว่าสิ่งที่เราพัฒนาไปจริงแล้วมันเกิดผลจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้มาดูในรายละเอียดนะคะอย่างเรื่องของการวิเคราะห์นะคะหาช่องว่างในเชิงของการพัฒนานะคะหรือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่จริงกับสิ่งที่เราคาดหวังนะคะในอนาคตสำหรับบุคลากรของเราเนี่ยเราก็อาจต้องมีการวิเคราะห์ Gap Analysis นะคะดูช่องว่างนั้นนะคะอาจจะมีการดูจาก Competency ที่กำหนดเช่นในหน่วยงานต่างๆในปัจจุบันเขาจะมีพวก Core Competency นะคะสมรรถนะหลักนะสมรรถนะตามสายงานนะ Functional Competency นะคะสมรรถนะสำหรับผู้บริหารนะคะสมรรถนะแบบmanagerial competency อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยแต่องค์การเขามักจะทำไว้แล้วนะคะโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยก็จะทำเอาไว้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องเอาไปสู่การใช้ประโยชน์ด้วยอ่ะเอามาใช้ในการประเมินก็ได้นะคะวัดว่าเอ๊ะมันตอนนี้สมรรถนะของคนองค์การเป็นยังไงนะคะแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาได้ด้วยนะเราจะรู้ว่ามันยังมีแก๊ปอยู่นะเขายังไม่ได้ตามเป้าที่เราคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละตำแหน่งแต่ละคนเนี่ยเราจะมีความคาดหวังแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยตำแหน่งระดับปฏิบัติงานเนี่ยเราอาจจะคาดหวังแบบหนึ่งตำแหน่งเชี่ยวชาญเราก็คาดหวังแบบหนึ่งนะคะดังนั้นสมรรถนะของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันอ่ะนะเราก็ต้องหาข้อมูลในส่วนเนี้ยเพื่อจัดหลักสูตรให้เหมาะเขาด้วยนะคะระดับปฏิบัติต้องให้ความรู้อะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะระดับที่เป็นเชี่ยวชาญต้องมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ดูจากสิ่งที่เราได้ประเมินมานะคะแล้วก็ความคาดหวังที่กำหนดเอาไว้ในเอกสารสมรรถนะของในแต่ละตำแหน่งงานนะคะในส่วนของการวิเคราะห์องค์การนะคะนี่ก็ในภาพรวมก็วิเคราะห์ได้นะในส่วนของสภาพแวดล้อมทั่วไปเฉพาะนะคะหรือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยองค์การเราคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนะคะต้องการสิ่งใหม่ๆเนี่ยเราอาจต้องผู้นําต้องการผู้นําการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแล้วองค์การเรายังไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจต้องมีการวิเคราะห์ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นี่แหละจะนําไปสู่หลักสูตรที่ต้องสร้างขึ้นเช่นหลักสูตรผู้นําในระดับต่างๆนะคะที่เน้นในเรื่องของการเป็น transform leadership มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือการวิเคราะห์ตัวคนนะวิเคราะห์ตัวงานนะคะว่าเขายังขาดในส่วนไหนนะคะในแต่ละบุคคลแล้วก็หน่วยงานเองต้องการอะไรมากบ้างนะคะสำหรับการพัฒนาในอนาคตให้เขาเติบโตยิ่งขึ้นนะคะในเชิงจริยธรรมนะคะในการที่เราจะไปหาความต้องการของเขาในการพัฒนาเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับการทําวิจัยเลยนะคะคือต้องมีจริยธรรมด้วยเช่นเดียวกันน่ะไปเอาข้อมูลเขามานะคะบางทีเราก็ต้องระมัดระวังเช่นบางทีเราให้เขาตอบแบบสํารวจนะคะความต้องการของเขาเนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องไปขอชื่อเขานะคะหรือว่าต้องไม่เกิดประโยชน์ในเชิงที่ต่อตัวเราอ่ะแต่ว่าเกิดผลเสียต่อเขานะคะเช่นเราอาจจะได้ประโยชน์จากข้อมูลของเขาแต่ว่าเขาตอบมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะทำให้ผู้บริหารเนี่ยไม่ค่อยพอใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการไม่ระบุชื่อนะคะการระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะรวมถึงเรื่องของหลักคุณธรรมด้วยอันนี้ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งที่ควรต้องมีเนี่ยสำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะคะให้โอกาสทุกคนได้ให้ข้อมูลเราแล้วก็รวมถึงการนำไปใช้เนี่ยต่างๆนะคะต้องนำไปสู่การพัฒนาคนที่แบบไม่ใช้ในเชิงของระบบอุปถัมภ์อย่างเดียวอะนะคะต้องดูด้วยว่ามันหรือให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนนะคะเราต้องดูความเท่าเทียมกันนะคะหรือว่าเออโอกาสของคนที่รับการพัฒนาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ดูความต้องการของเขาด้วยว่าเขามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่ควรพิจารณาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้รับโอกาสอย่างมากพอเนาะมันก็ทําให้เขาได้ขาดโอกาสในการพัฒนาในอนาคตนะคะตัวเขาเองเขาอาจจะไม่ค่อยมีทรัพยากรหรือมีเงินอยู่แล้วอาจจะไปหาหลักสูตรอบรมเองเป็นไปได้ยากนะคะก็ต้องอาศัยองค์การนี่แหละที่จะต้องสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยส่วนของการออกแบบนะคะก็นอกจากในเรื่องของเนื้อหาสาระแล้ววิทยากรก็สําคัญนะคะในส่วนของการเลือกวิทยากรที่จะมาให้ความรู้อ่ะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ตามหลัก Merit System เลยอะค่ะคือต้องมีความรู้ความสามารถนะตรงกับเนื้อเรื่องที่กำลังให้การพัฒนาอยู่นะคะรวมถึงเลือกใช้วิธีการแล้วก็เทคนิคที่เหมาะสม

นะคะแล้วก็กําหนดในส่วนกําหนดการการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีไทม์ไลน์นะคะที่กําหนดแล้วออกแบบไว้ให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของการดําเนินการจริงแล้วการประเมินผลนะการดำเนินการเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนก็คือจริงๆแล้วเป็นบทบาทของทางเจ้าที่นะคะนะเช่นเป็นการพัฒนาบุคลากรเนี่ยในองค์การส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะหรือฝ่ายพัฒนาบุคลากรนะหรือกองการเจ้าที่นะคะหรืออย่างถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเองเนี่ยสถาบันศึกษาเองเนี่ยจริงๆหลักสูตรต่างๆก็จะมีหน้าเจ้าที่สนับสนุนนะคะซึ่งเจ้าที่เหล่านี้เขาจะทําหน้าที่สนับสนุนการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชิญวิทยากรติดต่อวิทยากรนะคะการประสานงานนะคะการให้การต้อนรับนะกล่าวแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะหน่วยนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะด้านสถานที่นะคะนี่ก็จะเป็นพวกการถ้าเป็นต้องจัดแบบออนไซต์นะคะก็ต้องมีความพร้อมในเชิงของการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ใช่ไม้ไม่ดังนะคะหรือว่าอุณหภูมิห้องไม่เหมาะสมสถานที่ไม่เอื้ออํานวยนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่จัดเตรียมเรื่องของสถานที่ด้วยเรื่องของเอกสารนะคะข้อมูลต่างๆที่ต้องการให้กับผู้เข้าร่วมพัฒนาเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะคะเอกสารที่เราใช้ในการเวิร์กช็อปนะหรือว่าการลงทะเบียนนะหรือแบบประเมินใบประกาศอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนาจากในภาคส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนนะคะรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆเช่นอาจต้องมีการ observeการดําเนินการจริงอะค่ะว่าเอ๊ะสังเกตดูว่าคนสนใจฟังแค่ไหนนะคะมีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรที่ตรงประเด็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายสนับสนุนเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะคะหรือว่าเป็น MC นะอันนี้ก็หลายท่านก็ถ้าเป็นเจ้าที่ฝึกอบรมหรือเป็นเจ้าที่ทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็อาจต้องฝึกเรื่องของการเป็น MC หรือพิธีกรด้วยนะคะผู้ดําเนินรายการอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเข้ามามีบทบาทนะคะในวันที่มีการฝึกอบรมหรือว่าการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะส่วนของการประเมินผลนะคะการประเมินผลเนี่ยก็คือการวัดความสําเร็จนะคือการตัดสินน่ะนะคะว่าสําเร็จล้มเหลวยังไงเหมือนการสอบนะคะก็เราสอบในเรื่องของการศึกษาหลักการเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาภาคนะคะที่เราอาจจะคุ้นชินกันนะในระบบการศึกษานะคะการพัฒนาในองค์กรเองอ่ะเขาก็จะมักจะมีการประเมินผลนะคะเพื่อวัดความสําเร็จของเขาอ่ะว่าเขาได้จัดการพัฒนาไปเนี่ยมันทําให้เกิดความสําเร็จล้มเหลวยังไงบ้างนะคะซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินน่ะนะคะทั้งในเชิงตัวบุคคลด้วยว่าอาจนําไปสู่การประเมินหรืออะไรต่างๆนะคะในอนาคตของเขาด้วยนะคะหรือว่าในเชิงของตัวโครงการพัฒนาเองต้องมีการปรับปรุง PDCA เนาะต่อไปว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องแอคชั่นหรือปรับเปลี่ยนอะไรยังไงต่อไปนะคะโดยหลักการของการประเมินผลการพัฒนาแล้วนะคะมันจะมีโมเดลกลางๆอ่ะที่เขาไว้ใช้กันนะคะคือแบบจําลองการประเมินผลการพัฒนานั่นเองนะคะแบบจำลองนี้เนี่ยจะมีการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเข้าอบรมที่เป็นออนไซต์เนี่ยบางทีเขาอาจจะมีสถานที่ที่เขาเป็นห้องแล้วก็มีกล้องวิดีโอจับอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเห็นปฏิกิริยาของคนที่เรียนอยู่ในห้องหรือว่ามีเจ้าที่ฝ่ายฝึกอบรมคอยสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของคนที่เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมพัฒนาเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างวิทยากรเป็นยังไงบ้างการแต่งกายเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถประเมินในเชิงของปฏิกิริยาตอบสนองได้นะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะสถานที่จัดอบรมหรือว่าการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะมีการถามแล้วมีการโต้ตอบไหมอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถวัดได้เบื้องต้นด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเป็นในระบบออนไลน์เนี่ยอย่าง Microsoft Teams หรือโปรแกรมต่างๆนะคะที่เขาใช้กันในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็สามารถจะมีการอัดนะหรือเก็บข้อมูลปฏิกิริยาตอบสนองในห้องเรียนได้หรือว่าห้องอบรมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวประเมินได้อีกนะคะหรือว่าการประเมินการเรียนรู้อันนี้เราจะคุ้นชินกันในระบบการศึกษานะคะการทำ pre-test post-test หรือการทำแบบประเมินก่อนหลังอะค่ะอันนี้มสทก็จะทำบ่อยนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในรูปของกระดาษหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ถ้าในระบบ e-learning ก็มาจะใช้เป็นรูปแบบของออนไลน์ที่สามารถจะทําแบบสํารวจออนไลน์ได้มีแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถใช้ประเมินได้อย่างเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่า SDG เนี่ยทางสหประชาชาติเองเขาทําแพลตฟอร์มที่ใช้ประเมินการเรียนรู้นะคะเป็นออนไลน์ในมิติของความเป็นพลเมืองเนี่ย

0: นะคะเราควรต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะทั้งในระดับที่เป็นระดับบุคคลระดับองค์การระดับชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็องค์การต่างๆหรือว่าสถาบันศึกษาก็สามารถปรับใช้ออกแบบให้เหมาะสมกับองค์การตัวเองได้หรือสถาบันศึกษาตัวเองได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ที่น่าสนใจในปัจจุบันเหมือนกันนะประเมินการเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเขาก็ทําเป็นแบบออนไลน์หรือแพลตฟอร์มนะคะที่คนสามารถใช้ได้นะคะที่เปิดเลยนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูได้หรือการประเมินพฤติกรรมนะอันนี้ก็เป็นการประเมินหลังจากที่มีการอบรมหรือว่าการพัฒนาไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะไปสอบถามทางผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บริหารนะคะว่าพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมหรือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะหรือว่ายังโยโย่นะคะกลับไปเป็นแบบเดิมนะคะอันนี้ก็จะได้เห็นที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วที่เราจัดไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะคะเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพจริงไหมแล้วก็เชิงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์การนะแบบจําลองนี้ก็จะมองไปถึงผลลัพธ์ด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยองค์การเนี่ยได้ผลเนี่ยนะคะลัพธ์ที่ต้องการจริงหรือเปล่านะคะในเชิงของการบริการนะคุณภาพการบริการนะคะหรือการที่คนจะกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งนะอยากกลับมาไหมเนี่ยเรามีการบริการที่ดีไหมเราจัดฝึกอบรมในเรื่องของการให้บริการไปแล้วนะคะคนไม่เห็นอยากกลับมาใช้เลยอะนะคะหรือว่ามารับบริการของเราเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสะท้อนว่าเอ้ยเรายังจัดอบรมได้ไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรือจัดการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะผลลัพธ์มันควรจะเป็นในเชิงบวกนะคะหรือเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะจากการพัฒนาคนของเรานะคะนี่ก็แล้วแต่ว่าเราตั้งตัวชี้วัดนะตั้ง OKR อะไรต่างๆเอาไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้โดยกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยเขาก็ต้องมีการเลือกเกณฑ์นะคะว่าเราจะวัดหรือตัดสินด้วยเกณฑ์อะไรนะอย่างเหมือนการศึกษาของเราก็จะมี A B C D นะคะหรือว่ามสท.ก็จะมีซูซูกินะคะมีฮอนด้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลในเรื่องของการเรียนรู้ในเชิงของความรู้นะคะวัดความรู้เป็นหลักอาจจะมีวัดเรื่องความเข้าใจบ้างเรื่องการวิเคราะห์บ้างอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องมีเกณฑ์ในการที่ตัดสินเหมือนกันเวลาเราพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราในองค์การนะคะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้อาจจะเป็นแบบทดสอบนะคะเหมือนกับเราสอบในสถาบันการศึกษาหรือว่าอาจต้องมีการทำแบบอะไรสักอย่างอะนะในการประเมินอะที่ให้เห็นได้ว่ามันมีการพัฒนาแล้วดีขึ้นนะคะหรือมีเกมที่จะวัดก็ได้นะคะหรือว่ามีการทดลองปฏิบัติจริงนะคะเรามีการพัฒนาเขาโดยการจัดสาธิตให้แล้วเนี่ยพอเขาปฏิบัติจริงเนี่ยเขาทำได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประเมินในเชิงของผลที่เกิดขึ้นจริงนะคะรวมถึงการแปลผลอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในกระบวนการการประเมินผลแล้วก็มีการทํารายงานด้วยนะคะปกติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนหลายๆคนเคยเข้าอบรมหรือเข้ารับการพัฒนาตัวเองแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขามักจะมีการแจกแบบต่างๆให้เราแล้วก็สุดท้ายเขามีการรายงานผลด้วยนะคะว่าโดยภาพรวมเนี่ยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโดยมีพวกชื่อของโครงการอบรมนะคะวัตถุประสงค์นะคะซึ่งแน่นอนก็จะบ่งบอกแหละว่าจริงๆเราคาดหวังอะไรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการอบรมครั้งนี้นะคะวิธีการประเมินนะคะแล้วก็ผลการวิเคราะห์ซึ่งแน่นอนต้องสอดคล้องกับหัวข้อวัตถุประสงค์นะคะและนําไปสู่ข้อเสนอแนะนะรวมถึงข้อมูลต่างๆจะเป็นพวกภาคผนวกอะไรที่บ่งบอกถึงแบบต่างๆที่เอามาใช้ในการซัพพอร์ตหรือสนับสนุนน่ะว่าเป็นหลักฐานว่าเรามีการประเมินจริงนะนะคะเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการรายงานจริงเวลามีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรนะคะให้เหมาะสมนะหัวข้อนี้ก็เลยมุ่งเน้นว่าในเชิงของการปฏิบัติจริงนะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะทั้งในเชิงของแนวปฏิบัติแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการทําจริงนะคะในทางปฏิบัตินะคะสวัสดีค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทําให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ดีค่ะสำหรับการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอนะคะถึงเรื่องของแนวคิดหน้าที่แล้วก็ในการบริหารการดำเนินงานการพัฒนาจริงๆนะคะว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะในส่วนของการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะคะการพัฒนาทักษะนะคะที่จำเป็นรวมถึงการปรับทัศนคติแล้วก็การเสริมสร้างสมรรถนะด้วยนะคะก็ทำให้องค์การเนี่ยเกิดความสำเร็จนะคะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตตัวอย่างเช่นนะคะสมมติเราอยากต้องการพัฒนาผู้บริหารในอนาคตนะคะให้มีทักษะในการนำเสนอในการสื่อสารนะคะเราอาจต้องมีการวางแผนการฝึกอบรมนะคะจะต้องมีแผนปฏิบัติการนะคะเรื่องของการพูดในที่สาธารณะนะคะเพื่อเพิ่มพูนทักษะในเชิงของ soft skill นะคะให้กับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่เป็นผู้บริหารในอนาคตนะอาจจะเป็นกลุ่ม talent people อะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีหลายมิติด้วยกันนะคะแล้วก็มีขั้นตอนหลักๆนะคะประกอบด้วยขั้นตอนก่อนนะคะการพัฒนาระหว่างการดําเนินการพัฒนาหลังการดําเนินการนะคะในส่วนก่อนนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดทําแผนนะคะถ้าเรามีแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้วนะคะเราก็อาจต้องมีการพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะคะก่อนจะทําแผนปฏิบัติการนะคะที่เป็นแผนประจําปีนะคะแล้วก็มีการจัดทําเป็นโครงการในรายละเอียดการประชาสัมพันธ์แล้วก็การประสานงานนะคะขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของก่อนการพัฒนานะคะส่วนเรื่องของการดําเนินการในระหว่างการพัฒนาหรือระหว่างฝึกอบรมนะคะก็จะมีการให้บริการนะคะการประสานงานการแก้ไขปัญหานะคะอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดําเนินการจริงนะคะก็ต้องมีการแก้ไขไปนะคะเช่นเสียงไม่ดังบ้างนะคะหรือวิทยากรอาจจะติดปัญหาในการนําเสนอนะคะด้วยสื่อที่อาจจะมีขุกขักในระหว่างการดำเนินการอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถแก้ไขได้ในส่วนของการดําเนินการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะระหว่างดําเนินการนะคะการติดตามตรวจสอบนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระหว่างดําเนินการภายหลังการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนี่ก็จะเป็นการติดตามละนะคะหลังจากที่เรามีการพัฒนาไปแล้วนะคะเรามีการพัฒนาคนไปแล้วเนี่ยเกิดผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะตามวัตถุประสงค์ไหมแล้วก็อาจจะถึงผลที่มีต่อองค์การในภาพรวมในระยะยาวด้วยนะคะประสิทธิภาพนะคะในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีประสิทธิภาพทั้งในแง่มุมของค่าใช้จ่ายในแง่มุมของกระบวนการนะคะแล้วก็แง่มุมของผลลัพธ์นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะหรือว่ารวมถึง AI เนี่ยมาใช้เนี่ยก็อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในแง่มุมของค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงในเชิงกระบวนการที่มีขั้นตอนน้อยลงนะคะแล้วก็เกิดการนำไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งในภาพรวมให้กับองค์กรได้นะคะแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็อาจจะประเมินทั้งในแง่มุมที่มาจากมุมของผู้เข้ารับการพัฒนาแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดนะคะตัวอย่างเช่นอย่างมสทเองเนี่ยก็มีโครงการความร่วมมือหลายโครงการที่ทํากับหน่วยงานภายนอกนะคะกระทรวงทบวงกรมนะคะอันนี้เราก็สามารถจะไปพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะกับหน่วยงานต้นสังกัดที่เขาทํา MOU กับเรานะคะหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่จัดการพัฒนานะคะก็คือมสทเองนะคะแล้วก็เป้าหมายในการพัฒนาบุคคลกับผลที่เกิดขึ้นจริงนะคะว่ามีคนจบการศึกษาตาม MOU เนี่ยกี่คนนะคะตามเป้าหมายไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายคือความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะผู้ที่มาเข้ารับการพัฒนาทั้งในเชิงของการศึกษาการอบรมเนี่ยเขาพอใจแค่ไหนอย่างเช่นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมสทนะคะแล้วก็จะมีนักปกครองท้องที่เนี่ยมาเข้ารับการพัฒนานะคะหลักสูตร4ปีเราก็สามารถจะไปถามเขาอาจจะถามเป็นรายวิชาก็ได้นะคะหรือถามในแต่ละเทอมรวมถึงในช่วงของการที่เขาจบการศึกษาแล้วนะคะช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความพึงพอใจต่อการบริหารการพัฒนานะคะในส่วนของการจัดโครงการความร่วมมือตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็เป็นการวัดในเชิงประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาได้ด้วยนะคะในเชิงของรูปแบบนะคะที่เขาจะมีการบริหารการพัฒนากันนะคะก็จะมีทั้งลักษณะที่หน่วยงานดําเนินการจัดเองอันนี้ก็มักจะเป็นโครงการสวบรมนะคะที่ไม่ซับซ้อนนะคะแต่ถ้าเป็นแบบที่2ก็คือว่าให้หน่วยงานอื่นเนี่ยหรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดําเนินการนะคะอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยอาจจะมอบให้มสทนะคะเป็นคนจัดหลักสูตรการศึกษาสําหรับนักปกครองท้องที่นะคะหรือว่ามีการผสมผสานนะคะนี่ก็สามารถจะออกแบบรูปแบบให้เหมาะสมได้นะคะแล้วก็มีการดําเนินการกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประเมินความต้องการนะคะว่ามีนักปกครองท้องที่เนี่ยประสงค์มาเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะจนถึงการจัดทําเป็นแผนแล้วก็ดําเนินการประเมินผลนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมโดยรวมนะของการที่จะดําเนินการจริงนะคะ

0: ในกระบวนการการบริหารการพัฒนานะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับในส่วนนี้นะคะคือการวางแผนจัดองค์การนำแล้วก็ควบคุมนะคะก็จะขออนุญาตนำเสนอกระบวนการแรกนะคะก็คือในส่วนของการวางแผนนะคะการวางแผนนี่ก็จะเหมือนเป็นตัวเปิดเลยนะคะสำหรับทุกเรื่องนะคะซึ่งแน่นอนสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะสิ่งที่ควรทำสำหรับคนที่จะเป็นนักบริหารนะคะเป็นนักบริหารด้านการพัฒนาคนหรือเป็นผู้บริหารด้านการฝึกอบรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะโดยตำแหน่งแบบนี้เนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องทำก็คือต้องวางแผนนะคะซึ่งอาจจะต้องทำร่วมกับบุคลากรในองค์การนักฝึกอบรมหรือว่าวิทยากรด้วยนะคะในส่วนของการวางแผนก็ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะอย่างเช่นมีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นมีการเปิดประเทศนะคะรวมกลุ่มประเทศมากขึ้นต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษใช้ AI literacy อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลเข้ามาต่อการที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วต้องมีการศึกษาด้วยว่าความต้องการในการพัฒนาของคนในองค์การเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนเพราะอย่างเรื่องของ AI หรือเทคโนโลยีเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแล้วก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็หาข้อมูลไม่ยากนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถจะเรียนรู้จากสื่อต่างๆภายนอกองค์การได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการศึกษาความต้องการของเขาด้วยว่าเขาต้องการอบรมในหลักสูตรแบบไหนนะคะการประชาสัมพันธ์นะคะการจัดทําเป็นแผนแล้วก็จัดทําโครงการรวมถึงเรื่องของการขออนุมัติแล้วก็ดําเนินการประสานงานในเบื้องต้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดําเนินการนะคะเพื่อที่ทําให้เกิดการวางแผนนะคะที่มันครอบคลุมนะคะแล้วก็ทํางานก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะในรายละเอียดนะคะโครงการเขาจะมีหัวข้อในการจัดทําโครงการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อโครงการนะคะจนถึงเรื่องของผู้รับผิดชอบนะคะเรื่องของกิจกรรมงบประมาณทรัพยากรนะคะแล้วก็ผลที่ได้รับนะคะหรือผลตอบแทนซึ่งถ้ามีหลายโครงการด้วยกันนะคะแล้วเขาเป็นโครงการเพศที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันเนี่ยก็อาจจะทําชื่อแผนงานขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นชื่อแผนงานเนี่ยจะเป็นกลุ่มของโครงการนะคะที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์เดียวกันต่อมานะคะในเรื่องของการจัดองค์การนะคะการจัดองค์การเนี่ยก็จะมีการออกแบบนะคะคือเหมือนออกแบบงานแหละนะคะว่างานไหนที่มีความใกล้เคียงกันมีเนื้องานใกล้เคียงกันก็จะอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปโดยราบรื่นนะคะอย่างที่อาจารย์เห็นบ่อยๆตามหน่วยงานราชการหรือองค์การภาครัฐเนี่ยเวลาเขามีหน่วยทางด้านฝึกอบรมหน่วยทางด้านการพัฒนาคนเนี่ยเขามักจะมีฝ่ายหลักๆก็คือฝ่ายบริการวิชาการฝ่ายนี้ก็จะเป็นฝ่ายที่ดูแลทางด้านการวิเคราะห์หลักสูตรหรือว่าเนื้อหาสาระค่ะที่ควรจะต้องมีการจัดอบรมหรือจัดการพัฒนาให้เกิดขึ้นนะคะว่าตอนนี้อะไรที่เป็นเรื่องที่สําคัญเนี่ยภาษาอังกฤษอย่างเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่แน่นอนเป็นทักษะที่จําเป็นในยุคปัจจุบันนะคะรวมถึงการจัดทําสื่อนะคะอันนี้เขาก็จะช่วยทางวิทยากรด้วยจะต้องร่วมมือกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นสื่อที่เป็นกระดาษนะคะเพื่อใช้แจกในห้องอบรมนะคะปัจจุบันก็อาจจะมีสื่อหลายรูปแบบนะคะที่สามารถจะทำคำก่อนได้นะคะก่อนที่จะมีการฝึกอบรมจริงนะคะก็ทําร่วมกับวิทยากรนะคะหรือว่าอาจจะขอเนื้อหาสาระของวิทยากรมาแล้วก็มาทําสื่อนะคะภายหลังก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการประเมินผลนะคะว่าเอ๊ะเราจัดหลักสูตรต่างๆไปแล้วเนี่ยในภาพรวมมันบรรลุเป้าหมายแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายด้านการฝึกอบรมนะคะซึ่งฝ่ายนี้เขาจะมีการดําเนินการในส่วนของการทําจริงแหละเขาเจอวิทยากรประสานงานกับวิทยากรนะคะเขาก็จะเห็นปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรต่างๆที่ต้องร่วมมือกับฝ่ายบริการวิชาการพร้อมลงมือแอคชั่นนะคะในส่วนของอีกงานหนึ่งก็คืองานทางด้านหรือฝ่ายทางด้านงานธุรการนะคะหรืองานพวกสํานักงานต่างๆพวกนี้เขาจะดูแลเรื่องเอกสารธุรการการเงินการบัญชีแล้วก็พัสดุนะคะยิ่งทั้งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการอบรมแบบออนไซต์นะคะหรือว่ามีการจัดสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเรื่องของรายละเอียดนะคะในเรื่องของเอกสารนะคะที่ต้องให้งานธุรการเนี่ยเขาดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะเช่นหนังสือเชิญอะไรเงี้ยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะดูแลภาคส่วนในส่วนที่เป็นคนสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เลยก็คือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือคนที่อยู่ในเรื่องของการดูแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเราต้องจัดหาเขาให้ เหมาะสมด้วยรวมถึงพัฒนาเขาด้วยนะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์นะคะจากการที่เขาได้รับการฝึกอบรมมาเขาต้องได้รับการฝึกอบรมเช่นเดียวกันนะคะหรือการพัฒนาเช่นเดียวกันแล้วก็การทำนองรักษาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเป็นโครงการเทศโครงการความร่วมมือนะคะแล้วต้องมีการพัฒนาคนในส่วนนี้บางทีถ้าเป็นลักษณะของโครงการเนี่ยเขาอยู่แบบไม่ได้ถาวรนะคะไม่ได้เป็นงานประจําเนี่ยหลายครั้งเขาจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะซึ่งเขาอาจจะอยากได้ค่าตอบแทนที่มันเหมาะสมนะคะแล้วก็โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเขาก็มักจะหางานอื่นอะนะคะที่เป็นงานประจําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการพยายามทํารงรักษาคนที่มีคุณภาพเอาไว้กับโครงการพัฒนาต่างๆด้วยนะคะที่มีการจัดขึ้นมาในส่วนของตัวคนนะคะในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะจะมีคนหลักๆอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นผู้บริหารโครงการซึ่งบางครั้งเขาเป็นวิทยากรด้วยนะคะเพราะหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นวิทยากรมาก่อนนะคะจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมการบรรยายการพัฒนาในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ได้ช่วยงานทางด้านงานบริหารด้วยนะผู้บริหารโครงการเนี่ยนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าขอผอ.โครงการก็ได้นะคะก็ทําการวิเคราะห์ความต้องการดําเนินโครงการแล้วก็ติดตามประเมินผลด้วยนะคะส่วนเจ้าที่นะคะก็จะเป็นเจ้าที่ฝึกอบรมนะคะส่วนเราจะเรียกกันว่าเจ้าที่ฝึกอบรมนะคะหรือเจ้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้ก็จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานนะคะทั้งในเชิงวิชาการเช่นเรื่องของการจะจบมาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็จะมีหลายหลักสูตรนะคะในสถาบันการศึกษาของไทยนะคะที่มีการจัดหลักสูตรเหล่านี้อยู่นะคะก็ต้องมีความรู้ในเชิงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งเป็นในเชิงวิชาการนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ควรต้องเป็นคนที่สามารถประสานงานได้อย่างดีนะคะเพราะว่าต้องติดต่อวิทยากรนะคะต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะในระหว่างที่มีการจัดการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะในการพัฒนามีหลายรูปแบบไม่ใช่มีแค่การบรรยายนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะว่าเราก็จะมักจะเป็นคนที่ต้องมาก่อนวิทยากรนะคะอุทิศตนนะคะเพื่อส่วนรวมเพราะว่าเป็นงานในเชิงของการพัฒนาคนนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานนะคะหรือว่ามีความรู้ในเชิงของเทคนิคการพัฒนานะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคนิคหรือวิธีการในการพัฒนาในหลายรูปแบบด้วยกันนะคะมีทั้งการสาธิตการบรรยายนะคะการเอาติ้งหรือว่าการใช้บทบาทสมมุตินะคะactive learning อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเทคนิคที่ค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะเจ้าที่ฝึกอบรมก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานในเทคนิคเหล่านี้บ้างจะได้ออกแบบหลักสูตรเนี่ยได้เหมาะสมนะคะรวมถึงร่วมกับวิทยากรในการทำกิจกรรมด้วยมีมนุษยสัมพันธ์นะคะมีความสามารถในการรับฟังซักถามนะคะอันนี้ก็จำเป็นโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆนะคะมีผู้เข้ารับการอบรมหรือว่าเข้ารับการพัฒนาค่อนข้างเยอะนะคะมีจิตใจที่ใจกว้างยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นนะคะเพราะบางทีหลักสูตรที่เราจัดเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ฟังความเห็นหรือเทรนนิ่งนี้นะคะจากผู้เข้ารับการอบรมเลยบางทีก็จะเป็นโครงการซ้ำๆนะคะซึ่งอาจจะทําให้คนไม่ค่อยเข้าร่วมนะคะมีความสนใจในงานวิชาการและงานวิจัยเพราะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้นะคะในส่วนของกระบวนการในเชิงของการนํานะคะการนําก็จะเป็นบทบาทของผอ.โครงการหรือผู้บริหารโครงการนะคะแล้วแต่ละหน่วยงานจะเรียกนะคะแต่หน่วยงานก็จะมีคนที่จะเป็นนําแหละนะคะไม่ว่าจะเรียกโดยตําแหน่งใดก็ตามเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่ตัดสินใจนะคะเวลามีหลักสูตรอะไรต่างๆนะคะว่าจัดเวลาไหนอะไรยังไงนะคะการสื่อสารนะคะนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะสื่อสารทั้งระดับบนลงล่างนะคะหรือว่าระดับเดียวกันได้นะคะสามารถที่จะนําคนได้จูงใจคนเนี่ยให้ทํางานได้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงของการจูงใจด้วยตัวเงินอย่างค่าตอบแทนแล้วก็จูงใจโดยการอาจจะให้คํายกย่องชมเชยนะคะสนับสนุนทีมงานนะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างทีมงานให้เกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะในกระบวนการการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนอกจากการนําแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการควบคุมด้วยนะคะการควบคุมก็จะมีทั้งคุมในเชิงของปริมาณนะคะอย่างเช่นเราจัดการพัฒนาไปเนี่ยนะเรามุ่งเป้าหมายว่าควรต้องมีการผ่านการอบรมอย่างน้อย 80% นะคะของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูซิว่ามันเป็นไปตามที่เราได้วางเป้าไว้ไหมนะคะทั้งในเชิงเป้าแบบตัวชี้วัดหรือว่า OKR นะคะการควบคุมในเชิงเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมในแต่ละวันนะคะจริงๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นเจ้าที่ฝึกอบรมประจำโครงการเนี่ย ก็อาจต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็คอยดูควบคุมเวลาของวิทยากรด้วยนะคะบางทีวิทยากรก็บรรยายเพลินนะคะก็อาจต้องมีการควบคุมเวลาให้เหมาะสมแล้วก็ควบคุมในภาพรวมด้วยว่าเราจัดได้ตามเวลาที่เราวางแผนปฏิบัติการไว้ไหมนะคะหรือแอคชั่นแพลนนะคะว่าเราแอคชั่นตามนั้นไหมหรือว่าการควบคุมในเชิงของค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเราได้รับจัดสรรงบประมาณมาค่าใช้จ่ายที่เราได้รับเนี่ยเราใช้เกินไหมนะคะควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้กําหนดเอาไว้ได้รับจัดสรรนะคะการควบคุมในเชิงคุณภาพนะคะผู้เข้ารับอบรมเนี่ยเขามาอบรมแล้วเขาเข้าใจไหมอย่างเนื้อหาเรื่องปัญญาประดิษฐ์ก็อาจจะมีความซับซ้อนพอสมควรนะคะหรือว่าเรื่องใหม่ๆที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนารูปแบบใหม่ๆขององค์การสมัยใหม่เนี่ยนะคะบางทีผู้เข้ารับอบรมก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับศัพท์เทคนิคต่างๆเนี่ยค่ะผู้เข้ารับอบรมเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็พึงพอใจแค่ไหนนะคะต่อการจัดอบรมนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มันมีความซับซ้อนนะคะหัวข้อต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการบริหารการดําเนินการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในเชิงการบริหารการดําเนินการนะคะเราลงมือทําจริงเนี่ยในขั้นตอนของการเตรียมการเนี่ยเราก็มักจะมีการประชาสัมพันธ์ก่อนอย่างเช่นประชาสัมพันธ์ไปว่าเรามีหลักสูตรนี้นะมีโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในหลักสูตรการศึกษาในเชิงของนักปกครองท้องที่เนี่ยเราต้องประชาสัมพันธ์ให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เขาได้ทราบนะคะว่าเรามีโครงการนี้เขาจะได้มีการสำรวจความต้องการของคนที่ต้องการเข้ารับการพัฒนาในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการสำรวจสถานที่ด้วยนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยทางมสท.แล้วก็รวมถึงทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังไม่ได้มีสถานที่ในเชิงของศาลากลางหรือว่าสถานที่สำหรับการพัฒนาอย่างแน่ชัดนะคะแล้วก็ไปอาศัยการเช่าสถานที่จากโรงเรียนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานที่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าหลายๆโครงการก็ยังมีลักษณะออนไซต์อยู่นะคะหรือว่าอย่างบางงานนะคะที่เป็นงานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องใช้เรื่องของการสาธิตการฝึกปฏิบัติอันนี้ก็จำเป็นนะคะที่จะต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมด้วยหลักสูตรที่อาจารย์เคยเจอใหม่ๆบ่อยๆนะคะก็คือหลักสูตรเพื่อการช่วยชีวิตเบื้องต้นนะคะกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทํางานนะคะเช่นในสารประกอบการต่างๆหรือว่าในองค์การภาครัฐเองก็ตามเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเราจะช่วยเขายังไงในเบื้องต้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการจัดสถานที่ที่เหมาะสมต่อการสาธิตแล้วก็การฝึกปฏิบัติด้วยหรือว่าเรื่องของการประสานงานนะคะอันนี้ก็ประสานทั้งตัวผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการพัฒนาแล้วก็ประสานกับตัววิทยากรอย่างมสท.เองบางทีจัดหลักสูตรพวกที่เป็นการให้การศึกษานะคะเป็นลักษณะของการร่วมมือกันเนี่ยระหว่างหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการทําลายกลุ่มเนี่ยเพื่อการประสานงานนะคะได้ติดต่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือการจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะในบางโครงการบางหลักสูตรเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะอาจต้องมีการติดโดรนนะติดกล้องให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาได้ฝึกควบคุมการเขียนโปรแกรมในหลักสูตรคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการเตรียมตั้งแต่แรกนะคะสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะของการดําเนินการนี้บทบาทหลักจะไปที่เจ้าที่ฝึกอบรมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นคนสําคัญแหละในการจัดโครงการอบรมสักโครงการหนึ่งนะคะบทบาทในส่วนเจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องของการพัฒนาคนการเรียนรู้ต่างๆนะคะผู้บริหารโครงการฝึกอบรมที่ตัวเองได้รับการมอบหมายมาจากผู้บริหารอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นนักประสานงานอันนี้เน้นย้ํานะคะเป็นผู้อํานวยความสะดวกนะคะตอบข้อซักถามต่างๆแล้วก็สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็อาจจะเป็น MC หรือว่าเป็นพิธีกรด้วยในงานฝึกอบรมนะคะแล้วก็เป็นนักประเมินผลนะคะเพราะว่าต้องมีการสังเกตการวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมว่ามีการปฏิสัมพันธ์อะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นนักแก้ไขปัญหาอย่างเฉพาะหน้าเพราะว่าบางครั้งก็จะเกิดอะไรที่มันขรุขระนะคะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ได้วางแผนไว้นะคะแล้วก็ต้องมีพฤติกรรมนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเต็มใจช่วยเหลือไม่เบื่อคําถามนะแน่นอนจะต้องมีผู้เข้ารับการอบรมถามอะไรหลายๆอย่างนะคะอาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอะไรที่เป็นหลักสูตรใหม่ๆนะคะฟังความครบถ้วนนะรีบด่วนบริการนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ดีงามนะคะรวมถึงความอ่อนหวานน่ารักนะไม่สักแต่ทำนะคะน้ำคำไพเราะนะเหมาะกับสถานที่นะคะนี้ก็ เป็นลักษณะของพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนะคะที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็เจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยว่าในทางตรงข้ามเนี่ยตัวผู้เข้ารับการอบรมหรือเข้ารับการพัฒนาเนี่ยก็อาจจะมีหลายรูปแบบที่เราต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะเช่นพฤติกรรมในเชิงของเมาเมามีเมาด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเอาท์ติ้งนะคะหรือว่าไปสัมมนาที่เป็นต่างจังหวัดเมาแล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่ามาสายเป็นประจำนะหายตัวเราทำยังไงดีนะคะเราอาจต้องมีการให้การประชาสัมพันธ์หรือว่าพยายามให้เขาได้เข้าร่วมนะคะกิจกรรมโดยตลอดให้คุ้มค่ากับเรื่องของการจัดโครงการพัฒนาต่างๆหรือบางคนขี้อายแล้วกิจกรรมเขาต้องมีการนําเสนอบทบาทสมมุติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะทําไงให้เขาเนี่ยเข้าร่วมกับกิจกรรมได้นะคะระยะหลังนะคะการพัฒนาก็จะมีการประเมินผลนะการประเมินผลแน่นอนพอใช้คำนี้ก็คือการวัดผลนั่นเองนะคะวัดผลว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่เราวางไว้ไหมนะคะตามโกไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วผู้ที่เป็นผู้จัดการฝึกอบรมหรือจัดการพัฒนาเนี่ยก็ต้องดำเนินการเป็นรายงานด้วยซ้ำนะคะเพื่อแบบได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ไหมนะคะเช่นถ้าเรามีวัตถุประสงค์ต้องการพัฒนาผู้บริหารให้มีความคิดริเริ่มในเชิงนวัตกรรมใหม่ๆอะค่ะเราก็ต้องมีการวัดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผู้บริหารเนี่ยสามารถนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างการแข่งขันให้เกิดขึ้นกับองค์กรไหมนะคะหรือว่าการติดตามตอนระยะหนึ่งผ่านไประยะหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่มีการประเมินผลไปแล้วนะคะบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะคะพอเอาไปใช้จริงในการทํางานเนี่ยมันเกิดการนําไปใช้ในระยะยาวเป็นไงบ้างมันเกิดปัญหาในภายหลังหรือเปล่านะคะในการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะความรู้ทักษะต่างๆจริงแล้วก็มันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันหรืองานในปัจจุบันแล้วก็ได้นะคะก็อาจต้องมีการไปปรับหลักสูตรอะไรต่างๆให้เหมาะสมด้วยจากการที่เราติดตามการพัฒนาคนนะคะที่ได้มีการเข้ารับการพัฒนาไปนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของการประเมินผลนะคะในส่วนการประเมินผลเนี่ยก็อยากให้นึกภาพว่าเหมือนกับเวลาเราเล่นไลน์ก็ได้นะคือในไลน์เนี่ยมันก็จะมีรีแอคชั่นนะคะของการโต้ตอบในการประเมินผลการพัฒนาเนี่ยมันสามารถประเมินได้ทั้งในเชิงของรีแอคชั่นก็คือปฏิกิริยานะคะของคนนะคะว่าเขารับข่าวสารไปแล้วรับข้อมูลการพัฒนาไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะนะรีแอคชั่นในไลน์เลยนะคะแล้วก็ประเมินแบบในเชิงของการเรียนรู้ก็ได้หรือว่าเลิร์นนิ่งนะคะว่าเขามีความรู้ทักษะนะคะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็มักจะทำกันบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นในเชิงของหลักสูตรการศึกษานะคะหรือหลักสูตรที่อาจจะเป็นในเชิงวิชาการนิดนึงนะคะเขาก็จะมักจะมีการทดสอบในเชิงของข้อสอบนะคะในการวัดผลหรือโดยปกติเนี่ยเขาก็มักจะมีการประเมินก่อนหลังด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินการเรียนรู้นะคะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในหลักสูตรต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างนะคะก่อนเรียนเขาอาจจะไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะแล้วหลังเรียนเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ต่อให้ไม่ใช่โครงการที่เป็นในเชิงวิชาการนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าพยายามทําแบบทดสอบให้ไม่ซับซ้อนมากนักนะคะก็เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้เข้ารับการอบรมนั่นเองนะคะสำหรับการประเมินผลในเชิงพฤติกรรมนะคะหรือ behavior นะคะอันนี้อาจต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าพฤติกรรมในห้องเรียนมันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดแล้วก็อาจจะไม่ได้เอาไปใช้ในงานจริงนะคะเพราะนั้นเนี่ยหลายหลักสูตรเนี่ยพอเขาจัดขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจต้องไปดูพฤติกรรมหลังที่ได้เรียนจบไปแล้วนะคะหลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะไปดูพฤติกรรมการใช้งานจริงว่าได้เอาไปใช้จริงหรือเปล่าอย่างตอนนี้เขามีเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาวิจัยเนี่ยมากขึ้นนะคะคนที่ได้เข้าอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คุณครูเนี่ยได้เอาไปใช้ไหมในการทําวิจัยหรือว่าเอาไปใช้ในการเรียนการสอนการปรับในรูปแบบการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไปดูเรื่องของพฤติกรรมละนะว่าเอาไปใช้จริงหรือเปล่าหรือว่าจบหลักสูตรไปก็ไม่ได้เอาไปใช้ต่อนะคะหรือว่าในเชิงของพฤติกรรมนะคะในเชิงของการบริการนะคะเช่นจิตบริการในหลักสูตรในเรื่องของเชิงพัฒนาเรื่องการบริการสาธารณะใหม่ๆนะคะ ก็เขาพยายามพัฒนาเรื่องของตัว mindset ของผู้ให้บริการนะคะให้มีจิตบริการที่ดีนะคะแล้วก็ต้องการพัฒนางานบริการอย่างสม่ําเสมอเงี้ยพอไปดูพฤติกรรมจริงๆของการให้บริการของเขาณสถานที่ที่เขาให้บริการเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นไหมนะคะหลังที่เขาได้รับการพัฒนาแล้วนะคะหรือการประเมินในเชิงของผลที่เกิดขึ้นในเชิง result หรือภาพรวมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินการพัฒนานะคะในระดับที่มันอาจจะใหญ่ขึ้นนะดูผลที่เกิดขึ้นกับภาพรวมขององค์การนะคะว่าการบริการดีขนาดนี้แล้วเนี่ยผลตอบแทนขององค์การก็น่าจะมากขึ้นนะคะหรือว่าความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเนี่ยน่าจะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการประเมินการพัฒนานะคะยังสามารถมีรายละเอียดนะคะในการทําโดยดูที่ตัวชี้วัดหรือว่า OKR นะคะที่เราได้พัฒนาขึ้นนะคะออกแบบขึ้นแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอันนี้ก็สามารถดําเนินการทําได้ทุกโครงการที่เป็นโครงการพัฒนาเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้ระเบียบวิธีทางวิจัยเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในการที่จะออกแบบการประเมินในรูปแบบทดสอบนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความพึงพอใจก็สามารถออกแบบโดยใช้หลักการของวิจัยเนี่ยเข้ามาช่วยได้แล้วก็เก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้ก็มีการทําในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะมีโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยแปลผลแล้วก็สรุปผลเขียนรายงานนะคะจากที่เรามีการพัฒนาบุคคลต่างๆไปเนี่ยนะผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลความรู้นะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับผู้ที่สนใจศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่6นะคะวิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงในเชิงของกิจกรรมนะคะหรือกรรมวิธีนะคะในการพัฒนาคนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะก็หลายวิธีการนะคะที่จะพัฒนาให้เขาเนี่ยมีสมรรถนะมีความรู้มีทักษะนะคะมีทัศนคติที่ดีนะคะรวมถึงทำให้เกิดในเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นสมรรถนะเรื่องของเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็สามารถจะมีการใช้เทคนิควิธีการในการสร้างนะคะซึ่งจะไม่ยึดติดกับรูปแบบของการบรรยายเท่านั้นอาจจะมีการเวิร์กช็อปให้เขาได้คิดวิเคราะห์นะคะรวมถึงนำเสนออะไรที่มันสร้างสรรค์นะคะก็เป็นการพัฒนาสมรรถนะในเชิงวิทยาศาสตร์ได้นะคะต่อมานะคะในเชิงของความสำคัญนะคะของการใช้เทคนิคและวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญทั้งต่อองค์การนะคะอย่างเช่นเรื่องของสมรรถนะในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถทำให้องค์การเนี่ยมีทิศทางการพัฒนาที่ดีได้นะคะแล้วก็มีความสำคัญ

ทานต่อผู้บังคับบัญชานะคะต่อตัวผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะในส่วนของการจำแนกนะคะในส่วนของวิธีการเนี่ยสามารถจะใช้ได้หลายวิธีเลยนะคะอย่างเช่นในที่เขานิยมใช้บ่อยๆนะคะของแนวทางของสหรัฐอเมริกาหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีใช้วิธีหลักๆ3วิธีนะคะวิธีการบอกกล่าวอันนี้ก็จะคล้ายกับการบรรยายนะคะคือผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยก็จะเข้ารับการรับฟังข้อมูลนะคะข่าวสารจากวิทยากรนะคะที่จะบอกกล่าวหรือว่าเทลลิงนะคะส่วนวิธีการที่2ก็จะเป็นการกระทำนะคะอันนี้ก็มักจะเป็นการสาธิตนะคะลงมือปฏิบัตินะคะหรือวิธีการแสดงนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเคสเป็นกรณีศึกษานะคะเป็นละครก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งแนวทางที่เป็นบุคคลนะคะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะเช่นวิทยากรเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้นะคะก็ใช้มากในเชิงของการบรรยายนะคะส่วนการที่ผู้เข้ารับการอบรมนะคะร่วมแสดงความเห็นหรือว่าเป็นศูนย์กลางเนี่ยอันนี้ก็เน้นพวกกิจกรรมประเภทการประชุมนะคะการเวิร์กช็อปนะคะหรือว่าการฝึกปฏิบัติต่างๆนะคะส่วนแบบที่3ก็เป็นการใช้โสตทัศน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่อย่างที่ปัจจุบันนี้เรามีรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning นะคะบางทีเราก็มีคลิปเนาะให้นักศึกษาได้รับชมนะคะเช่นเราอยากจะสอนในเรื่องของการจัดองค์การสมัยใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้าน HR transformation นะคะขององค์การต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีคลิปให้ดูนะคะเป็นกรณีศึกษานะคะนอกจากนี้เราก็จะมีการจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมด้วยนะคะเช่นการฝึกอบรมหรือการพัฒนานั้นเนี่ยมุ่งเน้นอะไรนะคะเช่นมุ่งเน้นเรื่องของความรู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่พยายามพัฒนาที่จะเพิ่มพูนนะคะความรู้นะผ่านมีการวัดผลโดยการใช้แบบทดสอบนะคะเช่นเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการทดสอบนะคะว่าให้เขามีความรู้เรื่องของความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะก็ได้หรือว่ามุ่งเน้นในเชิงของทัศนคติได้นะคะเช่นการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตจำแนกตามผู้เข้ารับการอบรมอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะเช่นการเข้ารับอบรมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยเป็นรายบุคคลนะคะคนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนะคะแต่ก็มีเหมือนกันนะคะเช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษบางหลักสูตรเนี่ยเขาก็ให้มีการอบรมหรือมีการพัฒนาเป็นรายบุคคลนะคะจะได้มีการโต้ตอบกับวิทยากรเนี่ยใกล้ชิดนะคะมีการพูดคุยกันหรือค่ะแล้วก็พัฒนาทักษะเรื่องของการสื่อสารได้อย่างดีนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจําแนกตามปัญหาของการอบรมนะคะเช่นเห็นว่าเรื่องของการอบรมหรือการพัฒนาครั้งนี้เราเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็อาจจะทําการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อจะได้ระดมความเห็นกันนะคะหรือว่าเป็นในเชิงของการป้องกันปัญหาหรือเป็นในเชิงของการพัฒนาบุคลากรเช่นการสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการแบ่งนะคะวิธีการนะคะของการพัฒนาคนนะคะโดยการใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางหรือว่าใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะในส่วนของการใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางที่เรานิยมหรือว่าคุ้นเคยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายนะคะเช่นสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยอันนี้ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบต่างๆเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่าการเลคเชอร์ก็ยังมีอยู่นะคะซึ่งก็อาจจำเป็นสําหรับในเนื้อหาสาระที่มันด้วยความที่มันมีความยากหรือความซับซ้อนนะคะจําเป็นที่ต้องถ่ายทอดภายใต้เวลาที่กําหนดดังนั้นเนี่ยการใช้การบรรยายก็จําเป็นแล้วก็ต้องมีการจัดห้องเรียนที่เหมาะสมสามารถที่จะเห็นข้อมูลจากผู้บรรยายได้อย่างชัดเจนรวมถึงสื่อต่างๆแล้วก็สามารถนํามาใช้ในการดึงความสนใจนะคะก็เหมาะกับเรื่องที่มันอาจต้องมีความยากนิดนึงหรือว่ามีกฎระเบียบนะคะที่ต้องมีการพิจารณานะคะแล้วก็รายละเอียดนะต้องอาศัยผู้บรรยายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะวิทยากรเนี่ยก็ต้องมีความรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดได้นะคะซึ่งก็แน่นอนก็ต้องมีการคัดสรรมาเป็นอย่างดีรวมถึงการสื่อสารเนี่ยอาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างคือการสื่อสารก็เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะซึ่งอาจจะมีการโต้ตอบบ้างก็คือนี้ก็แล้วแต่ทางผู้บรรยายหรือวิทยากรว่าอาจจะมีโอกาสในการโต้ตอบมากน้อยแค่ไหนนี่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะคะแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยอาจจะมีการหลีกเลี่ยงการเข้าอบรมได้สําหรับการบรรยายนะคะการอภิปรายคณะอันนี้มักทําโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

นะคะก็เป็นข้อโดดเด่นในแง่ของการที่ได้รับฟังเสียงของผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็มันจะมีความน่าสนใจนะคนก็อยากเข้ามารับฟังนะคะใช้เวลาก็ไม่นานมากส่วนใหญ่ก็ไม่กี่ชั่วโมงนะคะข้อจำกัดก็อาจจะต้องเป็นคนที่มีคุณวุฒิทางด้านนั้นจริงๆนะคะเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันทําให้ยากการสรุปนะคะสาธิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะที่แสดงให้เห็นผู้แสดงให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยเขาเห็นเนี่ยการปฏิบัติจริงนะคะข้อโดดเด่นนะคะหรือข้อดีก็คือทําให้เกิดความเข้าใจได้รวดเร็วเพราะว่ามันเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ใช้ได้กับคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้พื้นฐานมากนักนะคะแต่ก็มีข้อจํากัดในเรื่องของคนเข้ารับอบรมจํานวนมากนะคะก็อาจจะมองไม่ชัดหรือว่าไม่เห็นการสาธิตด้านนั้นนะคะการโคชชิ่งหรือการสอนงานอันนี้ก็มักจะทําโดยการผู้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้นมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนกับคนที่อาจจะเป็นน้องใหม่หรือคนที่เพิ่งเข้ามาทํางานก็ได้นะคะเนื้อหาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะที่สําคัญคือวิทยากรต้องเป็นผู้ที่รู้จริงในเนื้องานนั้นนะคะแล้วก็ตั้งคําถามที่มันเหมาะสมนะคะเตรียมสถานที่อุปกรณ์อะไรก็ต้องให้พร้อมด้วยนะคะการประชุมเชิงวิชาการนะคะอันนี้ก็เน้นในเรื่องของวิทยากรมานําเสนอนะคะผลงานวิจัยของตัวเองนะคะหรือว่าทีมงานของตัวเองเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงของความคิดการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเสรีนะคะแต่เนื่องจากมีการอภิปรายที่เสรีนะอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันนะคะหรือหาข้อสรุปได้ยากก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดสำหรับในเชิงที่ผู้เรียนหรือว่าผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันก็มีแล้วแต่คำนะคะที่องค์การจะใช้นะคะก็มีทั้งการระดมสมองนะคะซึ่งระดมสมองโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่จัดการประชุมที่มันใหญ่มากนะคะก็จะไม่เกิน15คนแล้วก็มักจะเป็นการแบบใช้ในการ Active Solution Based Learning ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในองค์การนะคะก็ได้มีทุกคนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมนะคะอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆสักกลุ่มละ15คนอะไรเงี้ยค่ะช่วยการระดมความเห็นนะคะข้อจำกัดก็คืออาจจะเกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะหรือว่าไม่ตรงประเด็นก็ได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าคนหลากหลายก็มีมุมมองความคิดที่แตกต่างก็บางทีก็พูดไปนอกประเด็นเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมไม่แสดงความเห็นอันนี้ก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยอันนี้ก็จะน้อยลงมาหน่อยนะคะเมื่อกี้15นี่ก็จะ2-6คนแล้วก็สามารถจะเอามาร่วมกันนะคะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การของเราได้นะคะแล้วก็รวมถึงการได้แนวคิดที่มันกว้างขวางนะคะคนต่างรุ่นก็อาจจะมาแชร์กันนะคะในการประชุมกลุ่มย่อยข้อเสียคือเนื่องจากเป็นการประชุมกลุ่มย่อยหลายกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเสียงดังรบกวนนะคะหรือว่าการควบคุมเวลาที่ทําได้ยากนะคะเนื่องจากมีการที่ต้องแสดงความเห็นจากบุคลากรต่างๆนะคะที่เข้ารับการพัฒนาในส่วนนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาควรต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ได้รู้ในเรื่องที่กําลังมีการประชุมอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เขาไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นได้นะคะการศึกษากรณีศึกษานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดการพัฒนาโดยที่ผู้เรียนหรือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะเช่นมสทเนี่ยก็จะมีการอบรมประสบการณ์วิชาชีพนะคะทั้งระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษานะคะโดยการวิเคราะห์กรณีศึกษานะคะกรณีศึกษานี่ก็เป็นการที่ให้เคสหรืออาจจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะที่ให้เขาได้เรียนรู้อะนะคะผ่านกรณีศึกษาแล้วก็มีการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนความเห็นนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการฝึกให้นักศึกษาซึ่งใกล้จบการศึกษาเนี่ยอย่างประสบเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่ใกล้จบแล้วนะคะได้ลองฝึกแก้ไขปัญหาจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์การที่ท่านต้องไปทํางานต่อไปนะคะนะข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกรณีศึกษาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวกรณีศึกษาแล้วก็ต้องเป็นกรณีศึกษาที่มันเหมาะสมด้วยไม่เก่าจนเกินไปนะคะมันก็ต้องมีการปรับนะคะนั่นก็ใช้ค่าจ่ายใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการครอบงำความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเนื่องจากการศึกษากรณีศึกษาก็มักจะทําร่วมกันเป็นทีมนะคะ

สำหรับการแสดงบทบาทสมมุตินะอันนี้อบรมประสบการณ์วิชาชีพของมสทก็มักจะทําบ่อยนะคะเช่นอาจจะให้เราแสดงบทบาทเป็นนักปฏิบัตินักวางแผนนะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงแหละในคนที่เรียนบริหารภาครัฐในองค์การของภาครัฐนะคะไม่เราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็เป็นนักวางแผนนักบริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะให้เราแสดงบทบาทสมมุตินะโอกาสที่การเข้าร่วมเนี่ยก็จะทั่วถึงมากขึ้นนะคะมีการปฏิบัติจริงนะคะนี่เป็นจุดเด่นนะคะรวมถึงได้ฝึกในการแก้ไขปัญหานะจริงๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ผู้ที่เป็นวิทยากรก็สามารถสังเกตพฤติกรรมอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะรวมถึงในส่วนของข้อจำกัดนะคะก็อาจจะมีบ้างในแง่ของการที่เราเจอผู้เข้ารับการพัฒนาที่เขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะให้เขาไปเล่นบทบาท acting เนี่ยนะในบทบาทต่างๆเขาอาจจะไม่ค่อยเขินๆนะคะที่ต้องมีการแสดงออกนะคะต้องมีการจูงใจกันนะคะโดยวิทยากรนะคะส่วนการสัมมนานะคะการสัมมนาก็มักจะเป็นการจัดนะเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าในประเด็นที่มันเป็น hot issue อย่างเช่น gender equality นะคะความเท่าเทียมทางเพศอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับนานาชาตินะคะบางทีเขาอาจจะมีการจัดเป็นหัวข้อนะคะเพื่อให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันว่าในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในองค์กรของเราเนี่ยมีประเด็นเหล่านี้บ้างไหมนะคะเพื่อนําไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไปนะคะแต่ข้อเสียก็คือเหมือนกับการประชุมหลายๆอย่างอาจจะมีสมาชิกบางคนเนี่ยครอบงำความคิดเห็นของผู้อื่นก็ได้นะคะรวมถึงเวลาที่มันจํากัดบางทีมันก็อาจทําให้ได้ข้อสรุปที่ไม่ได้แบบเป็นที่น่าพอใจหรือว่าเป็นบทสรุปที่ทุกฝ่ายเนี่ยเกิดฉันทามติร่วมกันนะคะเทคนิคต่อมาคือการทัศนศึกษานะคะหรือไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆนะคะอย่างที่เราเข้าใจกันเนี่ยนอกสถานที่ที่ทํางานอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะจัดขึ้นมาได้มันก็มีข้อดีในเชิงของการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้นะคะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเวลานะคะซึ่งอาจจะมีมากซึ่งถ้าไปต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ต้องพยายามทําให้เกิดความคุ้มค่าหรือเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมักจะใช้กับในการที่เราต้องการที่จะให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้นะคะดังนั้นเนี่ยหัวข้ออย่างเช่นหัวข้อหมู่บ้านที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะให้นักปกครองท้องที่เนี่ยค่ะเข้าไปสำนักศึกษาในหมู่บ้านที่เขาได้รับการยอมรับหรือได้รางวัลทางด้านนี้มาเลยนะคะหรือพวกกรีนแคมปัสอะไรเงี้ยนะองค์กรไหนนะสถาบันศึกษาไหนเนี่ยมีการทำกรีนแคมปัสเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการได้รับการไปดูงานหรือสำนักศึกษาจากหน่วยงานอื่นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ทําให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเขารู้สึกมีประสบการณ์ที่ดีนะคะมีบรรยากาศในการที่เขาจะตัวเองได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเห็นของจริงส่วนการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะนี่ทําบ่อยพวกเรื่องเกี่ยวกับแผนนะคะเช่นการทําแผนด้วยศาสตร์แผนกลยุทธ์นะคะมันมีข้อดีในแง่ของการมีส่วนร่วมนะคะก็ไม่เบื่อหน่ายเพราะว่าไม่ใช่การบรรยายอย่างเดียวเช่นบรรยายเล็กน้อยนะช่วงแรกแล้วก็ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะในการลงมือเสนอวิสัยทัศน์ขององค์กรเรานะคะหรือว่ายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ SWOT นะคะหรือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภัยคุกคามร่วมกันมันก็เกิดข้อดีในของเรื่องของการมีส่วนร่วมแต่ข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันนะคะเช่นต้องใช้เวลามากนะบางทีต้องใช้สองสามวันน่ะทำแผนยุทธศาสตร์เนี่ยอย่างน้อยอย่างต่ําเลยนะคะองค์กรเล็กๆหรือว่าไอ้ที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากก็ต้องสองสามวันละนะคะก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องของเวลาเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะทั้งตัวเงินแล้วก็เรื่องของเวลาแล้วรวมถึงคนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็อาจต้องแบ่งมาช่วยเวิร์กช็อปนะคะในส่วนของที่เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะนะคะมาดูแลในห้องประชุมนะคะการฝึกการรับรู้อันนี้ก็มักจะทําในกรณีที่เป็นเรื่องของการพัฒนาในส่วนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะจากพฤติกรรมของคนเช่นเรื่องของการนําเสนองานในห้องเรียนนะคะเขาก็อาจจะเป็นตัวอย่างได้นะคะให้ผู้อื่นนะคะได้เห็นว่าเอ๊ะนี่ที่เพื่อนนําเสนอไปเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดที่เป็นข้อสังเกตที่พัฒนาได้อีกนะคะวิทยากรก็ให้ข้อสังเกตไปก็ทําให้เกิดการฝึกการรับรู้นะคะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงด้วยกันที่เกิดขึ้นจริงสดๆร้อนๆนะคะแต่ข้อเสียคือว่ามันก็ยากในการประเมินผลเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็มีการฝึกอบรมในงานนะคะเช่นการสังเกตการทํางานของบุคคลที่เขาแบบ

เป็นรุ่นพี่นะคะเป็นพี่เลี้ยงนะคะก็สามารถทําให้เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ต้องมีเอกสารอะไรกันมากมายนะคะก็ไปฝึกอบรมในงานเลยนะคะแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้สอนก็ต้องมีความเชี่ยวชาญจริงๆนะคะหรือว่าผู้สอนบางคนเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยถนัดเขาอาจจะเก่งจริงนะคะในเชิงของงานแต่ว่าไม่ถนัดในเรื่องของการสื่อสารหรือการถ่ายทอดอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดสำหรับ Active Learning นะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะในร่วมสมัยนะคะในเชิงของรูปแบบการเรียนรู้นะคะการพัฒนาคนที่ผู้เรียนเนี่ยหรือผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะโดยได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นการอธิบายในชั้นเรียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่าง e-learning ในระดับการศึกษาเนี่ยในชุดวิชาที่อาจารย์ทำเองก็มีการทำพวกแพลตฟอร์ม e-learning ที่เป็นฟอรั่ม discussion นะคะให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยเขาได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะจากประเด็นที่เขานําเสนอหรือว่าชงขึ้นมาเองเนาะแล้วก็สรุปความเห็นรูปเห็นความคิดเห็นรวบยอดร่วมกันนะคะมันก็ทําให้เกิดข้อดีในแง่ของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะคะรวมถึงได้ศึกษาแล้วก็พิจารณากันอย่างละเอียดนะคะเรียกคอก็ยังทําบทบาทอยู่นะคะแต่ว่าก็ให้ตัวผู้เรียนเขาเป็นศูนย์กลางนะคะข้อจำกัดก็คือตัวเรื่องของการเรียนรู้ก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ระดับนี้ได้เนี่ยนะคะที่มีเป็น active learning ได้นะคะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยนะคะสำหรับวิธีการอื่นนะคะก็จะเป็นพวกการศึกษานะคะอันนี้ก็มีทั้งในระบบนอกระบบนะคะตามอัธยาศัยนะปัจจุบันในการศึกษาของประเทศเราก็พยายามพัฒนาขึ้นนะคะมีการให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เรียนนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปมากขึ้นนะคะมีดีมานด์ไดฟ์มากขึ้นในการที่จะตอบโจทย์นะของผู้เรียนในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบนะคะนอกระบบหรือว่าตามอัธยาศัยก็ตามนะคะอย่างมสทอันนี้ก็ถือเป็นการศึกษาในระบบนะคะหลายท่านจะเข้าใจผิดว่าเป็นการศึกษานอกระบบหรือว่าตามอัธยาศัยหรือเปล่านะคะการพัฒนาอาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินตัวคนแต่ละคนก่อนนะคะเพื่อจะหาเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมให้เขาโดยการวางแผนการพัฒนานะคะให้เหมาะสมการให้อำนาจนะคะนี่ก็เป็นการมอบความรับผิดชอบนะคะให้เขามีอิสระในการตัดสินใจนะคะซึ่งการที่คนเรามีอิสระในการตัดสินใจเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยได้ใช้ดุลพินิจนะคะของตัวเองในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆนะคะมันก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีหัวหน้างานเนี่ยให้อํานาจเขาเนี่ยในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็ทำเป็นการสร้างคนเนาะให้เขาเติบโตขึ้นเป็นหัวหน้างานในอนาคตต่อไปได้นะคะสําหรับอีกแนวคิดหนึ่งก็เป็นพวกองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็จริงๆมีความเชื่อมโยงกับอีกแนวคิดก็คือการจัดการความรู้นะคะเพราะว่าถ้าองค์การไหนเนี่ยมีการจัดการข้อมูลความรู้นะคะให้มันค้นง่ายเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบรวมถึงมีการถ่ายทอดและสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็สามารถนําไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้นะคะโดยเฉพาะเนี่ยหลังโควิดเนี่ยจะเห็นได้หลายองค์การเนี่ยเจอวิกฤตเจอเคสต่างๆที่ต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะคะนี่จำเป็นที่ต้องมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอ่ะจากการที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันขึ้นมานะคะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะสำหรับการจัดการความรู้นะคะแน่นอนเนี่ยคนที่จะดําเนินการเนี่ยเขาเรียกว่าทีมจัดการความรู้ในหลายองค์การก็จะมีทีมมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็นสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้นะคะบางองค์การก็ทำเป็นพวก KM Day นะคะอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ใช้ผู้บริหารระดับกลางนี่แหละนะคะเป็นหรือ MD เนี่ยเป็นคนที่ขับเคลื่อนนะคะเช่นระดับที่เป็นผอ.สำนักผอ.กองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการสร้างเครือข่ายนะคะในการพัฒนากับโลกภายนอกด้วยหลายองค์การเนี่ยก็นอกจากพัฒนาองค์การตัวเองแล้วนะคะให้มีการจัดการความรู้มีกิจกรรมทางด้านนี้แล้วมีการสร้างองค์การการเรียนรู้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการแบบไปสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชนในพื้นที่ที่องค์การตั้งอยู่นะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะคะจริงๆในชุมชนเองเนี่ยเขาก็มีปราชญ์ชาวบ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้รู้นะคะแล้วก็มีความรู้มากมายที่เขาอยู่ในตัวเขาอะเพียงแต่ถ้าใครเข้าไปช่วยเขาหน่อยในการที่จะจัดเก็บ

0: แล้วก็มีเวทีในการแลกเปลี่ยนนะคะมันก็ทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะเทคนิคนะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะสำหรับหน่วยที่6ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์02503 36

ดีค่ะสำหรับหน่วยที่7นะคะระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอนะคะถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะการสร้างทีมงานนะคะการวางแผนและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะรวมถึงเรื่องของการคัดเลือกนะคะผู้ให้บริการนะคะการบำรุงรักษาและการนำระบบสารสนเทศไปใช้นะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนของระบบนะคะก็เนื่องจากเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ณปัจจุบันเนี่ยระบบสารสนเทศเนี่ยมีการเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมนะคะการศึกษาหรือว่าการพัฒนาในรูปแบบอื่นโดยมีการใช้คอมพิวเตอร์นะคะมาสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆนะคะรวมถึงปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนะคะก็ช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะในประโยชน์นะคะของการนำเอาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมาใช้นะคะมันก็ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะคะในการปฏิบัติงานรวมถึงความคล่องตัวนะคะงานที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานที่มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นรวมถึงถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าใช้ AI ใช้ระบบสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ช่วยเป็นการลดภาระงานของทางผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็มีความเชื่อถือได้นะคะลดในเรื่องของแรงงานนะคะค่าจ้างนะคะรวมถึงเวลาในการปฏิบัติงานด้วยนะคะเพราะบางอย่างก็อาจจะใช้ระบบสารสนเทศนี่แหละเข้ามาช่วยในการรันนะคะโดยที่ต้องอาศัยคนที่เป็นแมนนวลหรือกระดาษเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะงานก็จะมีประสิทธิภาพหรือว่าคุ้มค่ามากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงผู้บริหารเองก็จะมีข้อมูลสารสนเทศนะคะในการที่จะตัดสินใจใช้กำหนดยุทธศาสตร์กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในการวางแผนต่างๆนะคะรวมถึงการเลือกนะคะจะทำโครงการอะไรหลักสูตรอะไรดีนะคะมันก็จะมีข้อมูลเนี่ยเป็นฐานนะคะซึ่งก็มาจากการใช้ระบบสารสนเทศนั่นแหละนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการตัดสินใจที่มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นมีการวางแผนที่เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการควบคุมด้วยนะคะให้มันเป็นไปตามแผนนั้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศแล้วก็การใช้ข้อมูลต่างๆนะคะเกิดขึ้นจากการนำเอาระบบสารสนเทศเหล่านี้แหละมาใช้นะคะประเด็นในเรื่องของจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเวลาเราพูดถึงการใช้ระบบสารสนเทศหรือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆนะคะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของจริยธรรมด้วยเช่นเรื่องของข้อมูลนะคะความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเนี่ยข้อมูลของผู้ที่เข้ามาร่วมกันพัฒนากับเราเนี่ยบางทีเขามีข้อมูลที่เป็นส่วนตัวที่ให้กับเราอยู่นะคะเราต้องระมัดระวังนะคะการที่จะเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะเข้าถึงได้ทุกคนนะคะต้องเป็นผอ.โครงการเนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลได้มากหน่อยนะคะแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะเข้าถึงได้ในระดับต่างๆที่แตกต่างกันนะคะคนอื่นที่แบบไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยยิ่งไม่ควรต้องเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาโดยละเอียดนะคะอาจจะทราบแค่เพียงว่าเอ๊ะเรามีการจัดอบรมอะไรไปยังไงบ้างนะคะมีคนเข้าอบรมกี่คนแต่อาจจะไม่ต้องไปถึง

ละเอียดว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาคนเป็นยังไงเช่นผลของการประเมินความรู้ของเขาก่อนหลังเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะโชว์เพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เหมาะสมที่จะให้เข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปนะคะแล้วก็ความเป็นเจ้าของข้อมูลนะคะของคนรับการพัฒนาด้วยรวมถึงประเด็นในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำนะคะนั้นเราจะส่งข้อมูลต่อเช่นการได้รับการพัฒนาเนี่ยหลายครั้งมันนําไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยความถูกต้องแม่นยําก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะหลายคนมาศึกษาต่อที่มสทนะคะหรือมาเรียนในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยเพราะเขาก็หวังว่าจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้นข้อมูลของมสทเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคนในรูปแบบของการศึกษาต้องถูกต้องแม่นยําด้วยนะคะหรือว่าการฝึกอบรมต่างๆของเราก็จะมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเยอะนะคะที่คนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะข้อมูลของเราก็ต้องถูกต้องแม่นยำนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของการประเมินผลนะข้อมูลในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะการสร้างทีมงานนะคะในส่วนของการสร้างทีมงานโดยปกติแล้วทีมที่เขาจะมาดูแลในเรื่องของการทำระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนี่ก็หลักๆก็ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงแหละอาจจะไม่ใช่สูงสุดนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่รับมอบหมายมานะอาจจะเป็นรองอธิการบดีนะคะรองในระดับที่เป็นรองของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะนี่ก็รองปลัดกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการเป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับองค์กรนะคะในเชิงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็ต้องมีฝ่ายสําคัญก็แน่นอนเนื่องจากชื่อมันก็จะสื่ออยู่แล้วเนาะเป็นทีมในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นทีมก็จะมาจากฝ่ายด้านระบบสารสนเทศนะอาจจะเป็นแล้วแต่เขาตั้งชื่อนะคะในแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยก็จะตั้งชื่อหน่วยงานไม่เหมือนกันนะคะนะก็เป็นหน่วยงานทางด้านสารสนเทศด้านเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝ่ายด้านทรัพยากรมนุษย์นะด้านกรการเจ้าหน้าที่หรือว่าด้านฝึกอบรมอะไรเงี้ยนะคะด้านพัฒนาสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะต้องเป็นงานทางด้านนั้นนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทนะคะเพราะว่าระบบสนเทศนี่ก็ทําเพื่อตอบสนองผู้ใช้ก็คือฝ่ายทางด้านเนี้ยนะฝ่ายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจต้องเข้ามาด้วยก็คือเรื่องฝ่ายการเงินและบัญชีนะคะเพราะว่าในการทําระบบตรงนี้อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการจ้างเอาท์ซอร์สหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมนะคะแล้วก็ผู้สิ่งที่ผู้อยู่ในทีมจริงๆก็ควรจะมีทักษะด้านนี้ด้วยนะคะทักษะแรกก็คือทักษะด้าน hard skill นะคะคือมีความเข้าใจในเชิงงานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นระดับรองของผู้บริหารระดับสูงนะคะที่รับมอบหมายมาเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่โตในสายงานทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจจะเคยเป็นผอ.ทรัพยากรมนุษย์มาก่อนนะคะอาจจะเป็นผอ.กองการเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นในสายของสถาบันการศึกษาเนี่ยก็อาจจะเป็นอาจารย์ทางด้านสอนทางด้านHR หรือด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะคะหลายองค์กรเนี่ยเวลาเขาจัดคนก็มักจะจัดให้ได้ตามพูดถึงไลน์แมนออนเดอะไลน์จ็อบเนอะตามทักษะแล้วก็ความเชี่ยวชาญของเขาในเชิงฮาร์ดสกิลนะคะว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารแล้วก็การพัฒนาคนมากน้อยแค่ไหนนะคะก็มอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในส่วนของการพัฒนาในส่วนนี้นะคะเขาก็จะรู้ทั้งในงานของทรัพยากรมนุษย์แล้วก็รู้นโยบายด้วยเพราะว่าเป็นผู้ที่รับมอบหมายเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะรู้นโยบายขององค์การนะรู้ภารกิจหรือหน้าที่ขององค์การเนี่ยตามกฎหมายโดยเฉพาะภาครัฐก็จะเป็นไปตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบระบบเนี่ยมันก็จะสอดรับกับตัวนโยบายตัวภารกิจขององค์การตัวงานที่เป็นงานทางด้านบริหารแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะเขาก็เลยมักจะมอบงานในระดับที่เป็นผู้บริหารสูงที่มาทางด้านสายงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์ทักษะด้าน soft skill นะคะอันนี้จะเป็นทักษะในเชิงของการกำหนดเป้าหมายนะคะการสื่อสารนะคะหรือว่าการทำงานร่วมกับคนอื่นการประสานงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่ก็เป็นทักษะในเชิงของการทำงานร่วมกับคนอื่นในการควบคุมอารมณ์เพราะว่าต้องทำงานเป็นทีมนะคะก็จะมีความแตกต่างหลากหลายหน่อยจริงๆแล้ว mindset ของคนที่อยู่ในองค์ประกอบของทีมงานเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าด้วยพันธกิจ
ของหน่วยงานย่อยอย่างเช่นหน่วยงานด้านการเงินบัญชี

สื่อสารแบบมืออาชีพได้เป็นการควบคุมอารมณ์นะคะรวมถึงการทำงานให้มันเกิดการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เป็น soft skill นั่นเองไม่ได้มีแต่ hard skill นะคะในส่วนของทักษะด้านการวางแผนเนื่องแน่นอนนะคะอย่างที่เราได้ทราบกันว่าในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันต้องมีแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็จึงก็จะมีแผนย่อยๆเป็นแผนปฏิบัติการนะคะแล้วก็ในการจะเอามาใช้เองก็ต้องมีการทําแผนด้วยเหมือนกันเนาะที่จะเอาระบบสนเทศเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็ควรจะมีความรู้ด้านนี้บ้างนะคะแล้วก็มีทักษะเรื่องของการวางแผนนะมีการมีความสามารถในการที่จะคิดวิเคราะห์นะคะหรือสร้างสรรค์เริ่มสร้างสรรค์นะคะในเรื่องของการนำเอาระบบสนเทศเนี่ยมาใช้ในงานพัฒนาสำหรับมนุษย์ซึ่งจริงๆต้องใช้องค์ความรู้ที่มันหลากหลายเป็นสหวิทยาการนะคะรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะรู้ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดูในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็รู้ในเรื่องของการวางแผนด้วยนะคะก็เป็นทักษะที่ต้องบูรณาการร่วมกันในการที่จะวางแผนในด้านนี้ขึ้นมาได้นะคะหลายองค์การเนี่ยเขาจะไม่ได้มีแค่แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์องค์การนะคะบางทีเขาทําแผนแยกออกมาเป็นแผนด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือแผนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วก็มีแผนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะมารับผิดชอบในส่วนพวกนี้ต้องดูแผนพวกนี้ด้วยนะคะว่าแผนพวกนี้เราวางเอาไว้แบบไหนแล้วก็มันเชื่อมโยงกับการที่เอาระบบสารสนเทศมาใช้ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไรบ้างนะคะก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะอีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะด้านการจัดการนะคะเพราะว่าต้องมีการมอบหมายงานนะคะแล้วก็จัดการในส่วนของการทํางานจริงอ่ะในทีมเนี่ยอาจจะมีคนที่มากกว่านี้แหละมีเจ้าที่ระดับปฏิบัติงานจากทั้งฝ่ายทางด้านสารสนเทศนะคะฝ่ายทางด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็ฝ่ายทางด้านการเงินและบัญชีด้วยนะคะดังนั้นในทักษะเรานี้จะเห็นได้ว่าเราให้ความสําคัญกับตัวมนุษย์ด้วยนะแต่คนที่เราจะทํางานร่วมกันนะคะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์เท่านั้นนะหลายครั้งอยู่นี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะให้ความสําคัญกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะแล้วก็ระบบสนเทศหรือเทคโนโลยีต่างๆแต่ว่าเรื่องของคนก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญแล้วก็มีความเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันจึงทําให้ทํางานนี้มันราบรื่นนะคะในส่วนของการวางแผนระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นนะคะขั้นตอนแรกที่เราต้องทําก็คือการศึกษาความต้องการก่อนในการใช้ระบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีนโยบายหรือเอามาใช้แบบนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นความต้องการผู้บริหารเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในองค์กรเราต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยหรือว่าตัวเนี่ยเขาต้องการระบบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็ควรต้องมีการศึกษาความต้องการด้วยเพราะหลายครั้งผู้บริหารอาจจะไปเห็นจากหน่วยงานอื่นนะคะไปดูงานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าได้ไปศึกษามาจากที่อื่นนะเคสสตัดดี้จากที่อื่นมาเห็นเขาทําแล้วก็ทําบ้างอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการใช้ระบบนะของคนในองค์การเราก็ได้โดยเฉพาะคนที่เขาทํางานในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาต้องการที่จะได้ระบบแบบไหนนะคะนั้นต้องศึกษาความต้องการใช้ระบบก่อนนะคะในบริบทขององค์การเรานะคะไม่ใช่ไปเอาองค์การอื่นมาแล้วก็ copy and paste มานะคะนะมันก็จะไม่ได้เกิดการพัฒนาที่เกิดประโยชน์แท้จริงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะคะศึกษาความเป็นไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถจะ feasibility study นะคะได้ทั้งมิติทางด้านเทคนิคนะว่ามันเหมาะสมไหมบางทีเราเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากเนาะเราก็ต้องดูว่าไอ้มันที่เอามาใช้เนี่ยมันเหมาะสมไหมดูแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะคะการบำรุงรักษาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะนะเทคนิคมันเหมาะสมไหมในเชิงของการจัดการต่างๆนะคะการบริหารจัดการเรื่องของการลงทุนต้องใช้เงินลงทุนนะมากน้อยแค่ไหนนะคะแบบไหนคุ้มกว่าแบบไปจ้างเขามาทําคุ้มกว่าหรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะทําเองแล้วส่งคนไปศึกษาเรียนรู้ทางด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการศึกษาไปได้ในหลายมิตินะคะแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนการดำเนินงานนะคะให้เกิดขึ้นในการที่จะวางระบบสารสนเทศให้เกิดขึ้นได้นะคะจริงๆแล้วการสนับสนุนเนี่ยอาจจะมีทั้งในเชิงของการซื้อนะเลยหรือว่าการเช่าซื้อทําได้หมดเลยนะคะนี่ก็ดูความเหมาะสมแล้วก็ต้องมีการออกแบบนะคะระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะในแนวทางการออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพึงพิจารณาเรื่องอะไรบ้างนะคะ
เรื่องที่เขาจะให้ความสำคัญหรือว่าพิจารณาก็คือเรื่องความน่า

ชื่อถือนะดูว่าไอ้ระบบที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเราจะไปซื้อเขาเนี่ยหรือยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีความดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยนะคะว่ามีความถูกต้องไหมในเชิงของระบบเนี่ยนะคะช่วยทําให้เกิดความน่าเชื่อถือไม่มีความผิดพลาดนะคะต้องมีการพิจารณาเรื่องของผลกระทบด้วยนะคะว่าระบบเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ไหมพอเอามาใช้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรที่เป็นผลกระทบในเชิงลบหรือเปล่านะคะเราก็หวังจะให้เกิดแต่ผลกระทบในเชิงบวกนะแต่มันอาจจะเกิดผลกระทบในเชิงลบก็ได้นะคะแล้วเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ไหมเช่นผู้ใช้เขาต้องการมาเป็น Data Analytic ในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ได้อย่างที่ออกแบบแล้วมันได้อย่างที่ผู้ใช้เขาต้องการไหมและใช้ได้จริงไหมนะคะด้านการบำรุงรักษานะคะอันนี้ก็เป็นการคำนึงถึงเรื่องของการดูแลระบบนะว่ามันง่ายไหมอ่ะหรือว่ามันต้องแบบมีความยากลำบากในการที่จะดูแลนะคะต้องไปจ้างหรือให้ความให้ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องของการหลังที่เราติดตั้งระบบแล้วเนี่ยนะคะต้องดูแลให้ได้ง่ายนะคะก็มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้นะคะไม่ใช่จะแบบปรับอะไรนิดหน่อยก็ต้องไปรื้อทั้งระบบเลยนะคะนะมีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆซึ่งตอนนี้สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะคะค่อนข้างมากเลยแหละนะคะแต่อัปเกรดเวอร์ชันเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของหลังที่เรามีเวอร์ชันนี้แล้วเนี่ยเราจะอัพให้มันดีขึ้นเนี่ยมันทําได้ยากหรือเปล่านะคะคุณถ้าคุณสังเกตคุณใช้เทคโนโลยีจะเห็นได้ว่ามันมีการอัพหรือว่าเปลี่ยนแปลงเสมอเนาะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเราต้องมาดูด้วยว่าระบบเราสะลงทุนไปเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ง่ายหรือว่ายากแค่ไหนนะคะมีความยืดหยุ่นแค่ไหนข้อแนะนำออกแบบระบบนะคะก็จะมีทั้งด้านผู้ใช้ระบบนะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ใช้หรือยูเซอร์เนี่ยก็ควรจะได้รับเอกสารประกอบหรือว่าคู่มือการใช้งานนะคะเพราะจะได้นำเข้าข้อมูลได้ดีนะคะแล้วก็ถูกต้องอ่ะสะดวกรวดเร็วนะคะอย่างที่เราคาดหวังไว้ในเชิงประสิทธิภาพของระบบนะคะหรือว่าพวกแบบเล็กๆน้อยอ่ะที่เป็นข้อผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้เองนะคะถ้าเรามีคู่มือหรือเอกสารประกอบให้เขาสามารถพิจารณาได้นะคะเวลาเกิดข้อผิดพลาดนะคะรวมถึงการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้ด้วยส่วนใหญ่ถ้าเราไปเอาท์ซอร์สหน่วยงานอื่นมาช่วยทําเนี่ยเขาก็มักจะมีการฝึกอบรมให้เราแหละนะคะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยเขาเงื่อนไขสัญญาเขาเนี่ยอบรมอะไรมากน้อยแค่ไหนทั่วถึงแค่ไหนนะคะแล้วก็บ่อยครั้งแค่ไหนหรือว่าอบรมครั้งเดียวแล้วก็แบบกลุ่มเล็กๆนะบางทีมันไม่ทั่วถึงทั้งองค์การนะคะหรือว่าไม่ได้มีการถ่ายทอดสู่คนอื่นๆเนี่ยบางทีมันก็ทําให้ผู้ใช้งานระบบเนี่ยไม่ค่อยมีความเข้าใจมันก็อาจจะไปสู่ความผิดพลาดในการใช้งานจริงนะคะเกิดปัญหาตามมาเราใช้ไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่ได้ถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นน่ะไม่มีเอกสารประกอบให้อีกเนี้ยค่ะก็ทําให้ระบบพวกนี้มันไม่ถูกใช้งานอย่างเกิดประสิทธิภาพหรือว่าไปเกิดปัญหาภายหลังที่ต้องมาแก้ไขกันนะคะด้านข้อมูลนะคะผู้ใช้งานควรต้องสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลนะคะพยายามหลีกเลี่ยงข้อมูลที่มันซ้ำซ้อนในการจัดเก็บนะนี่ก็ต้องวางให้ดีนะออกแบบให้ดีนะคะแล้วก็ด้านการประมวลผลนะคะผลที่ได้ออกมามันควรจะต้องเชื่อถือได้อะนะมีความชัดเจนถูกต้องนะหลายครั้งมันกระทบต่อตัวแต่ละคนด้วยนะคะบุคคลแต่ละคนเขาเอาผลจากการที่เขาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขององค์การเนี่ยนะไปใช้ต่อยอดนะคะในการที่จะมีความก้าวหน้าในอาชีพของเขาต่อไปในส่วนของการคัดเลือกผู้ให้บริการนะคะการบำรุงรักษานะคะการนำเอาระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะในการคัดเลือกจริงนะคะเขาก็จะมีขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ให้บริการระบบสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการเลยแหละนะคะที่ต้องเป็นไปตามหลักการของแต่ละองค์การเขานะคะก็จะมีกฎระเบียบของเขาอยู่มีกระบวนการเลือกซอฟต์แวร์นะพิจารณาข้อดีข้อจํากัดจริงๆมันสามารถจะใช้ในประเทศต่างประเทศในประเทศก็อาจจะมีการพัฒนาเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่มีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆเนี่ยมากมายในประเทศไทยนะคะเราก็สามารถเลือกได้ทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็พิจารณาในส่วนของข้อจำกัดแล้วข้อดีอ่ะ

การเลือกใช้ในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็เลยต้องใช้ทีมอ่ะมาช่วยดูมีกรรมการมาช่วยกันพิจารณาเพราะว่าบางทีทางผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้นะคะในรายละเอียดของซอฟต์แวร์อะไรเขาไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องนี้ค่ะที่จะเอามาใช้กับองค์การได้ก็ต้องอาศัยทางระบบสารสนเทศฝ่ายทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วก็ฝ่ายการเงินบัญชีเนี่ยก็มาดูเรื่องของค่าใช้จ่ายว่าเอ๊ะมันมีข้อจํากัดว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งถ้าหลังจากที่เราเอามาใช้ในองค์กรแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยเงินในการดูแลหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็เลยต้องอาศัยทีมที่มาเป็นคณะกรรมการในจากหลายส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของผู้ให้บริการนะคะก็ต้องแสวงหาข้อมูลนะคะว่าในแวดวงพวกนี้ตัวฝ่ายสารสนเทศเขาจะช่วยได้เยอะเพราะว่าเขาจะอยู่ในแวดวงนะคะว่าใครที่จะเป็นบริษัทที่จะเข้ามาช่วยดูได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะมีเลือกหลายๆที่อะไรเงี้ยนะคะมาช่วยดูแล้วก็เชิญเข้ามานะคะผู้ให้บริการระบบเนี่ยมาสาธิตนะคะมานำเสนอระบบนะหรือมีคณะกรรมการเนี่ยเข้ามาพิจารณาสอบถามเขานะคะตั้งข้อสังเกตเขาให้เขามาสาธิตให้ดูนะคะก็จะช่วยทําให้เห็นภาพที่มันชัดเจนแล้วก็ลองใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการของคณะกรรมการเนี่ยก็คือต้องมีการประชุมกันนะคะเพื่อตัดสินใจด้วยนะคะว่าจะเลือกระบบไหนที่เหมาะสมกับองค์การเรามากที่สุดปกติในการเลือกเขามีตัวชี้วัดอยู่นะคะหรือว่ามีตัวที่จะเป็นเครื่องมืออ่ะในการที่จะตัดสินใจนะคะว่าเหมาะสมกับองค์การเราไหมนะคะเช่นความง่ายในการใช้งานนะคะก็ต้องเข้าใจว่าคนที่ใช้หรือยูเซอร์เนี่ยเขาไม่ใช่คนที่แบบเป็นด้านเทคโนโลยีบางคนเขาไม่ได้จบมาทางด้านนี้นะคะโดยส่วนใหญ่ไม่จบหรอกนะคะหรือว่าไม่ได้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแบบลึกซึ้งนะคะเขาก็เป็นยูเซอร์ผู้ใช้อ่ะนะคะพื้นฐานถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยมันหาความรู้ในเรื่องนี้ไม่ได้ยากนักนะคะแต่ว่าพยายามทําให้ง่ายสุดจะดีมากเพราะว่าเขาก็คงมีเรื่องอื่นน่ะในการที่ต้องทําด้วยเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้มาใส่ใจดูแลเรื่องของการใช้งานระบบมากนักนะคะเพราะนั้นพยายามทําให้ง่ายเข้าไว้ก่อนนะคะคนที่เขาใช้จริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่อบรมหรือวิทยากรเนี่ยหรือผู้เข้ารับกับลมอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะต้องป้อนข้อมูลอะไรเงี้ยเขาจะได้ใช้ได้อย่างง่ายดายนะคะความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนนะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามันก็เป็นหลักการที่ควรจะเป็นสําหรับระบบเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของบริการหลังการขายนะคะถ้าเราต้องคัดเลือกนะกรรมการคัดเลือกมาแล้วเป็นผู้ให้บริการระบบให้เราเนี่ยเขามีบริการหลังการขายที่ดีหรือเปล่านะคะมองก็มองระยะยาวที่เขามีประกันหรือว่ามีการมาอบรมหลังกัดหลังที่มีการวางระบบแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงเรื่องของการบำรุงรักษาปกติแล้วระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีรูปแบบการบำรุงรักษานะคะที่เป็นการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขนะอันนี้จะเป็นลักษณะของการซ่อมแซมนะคะแก้ไขปัญหาเกิดปัญหาเกิดขึ้นในระบบเนี่ยหลายครั้งเนี่ยยูเซอร์ก็ไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขด้วยตัวเองอ่ะจากคู่มือนะคะก็ต้องส่งไปให้ตัวบริษัทนะช่วยดูแลให้นะคะเป็นการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขนะคะลักษณะของการซ่อมแซมอันนี้ก็จะเจอบ่อยในทุกองค์การเวลาเขาใช้งานเทคโนโลยีคงไม่ได้แบบใช้ไปได้เป็นโห10 ปีโดยที่ไม่มีการแก้ไขบำรุงก็เป็นไปได้ยากนะคะนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขในลักษณะของการซ่อมแซมนะคะแบบที่สองคือการบำรุงรักษาเพื่อการปรับปรุงระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงให้ระบบเนี่ยมันสอดคล้องกับข้อกฎหมายนะคะบางทีมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันส่งผลต่อการแก้กฎหมายหลายกฎหมายนะคะให้มีความแบบเป็นปัจจุบันคือไม่ล้าสมัยอ่ะนะให้สอดรับกับเทคโนโลยีด้วยเพราะนั้นพอเขาปรับแล้วเนี่ยบางทีก็ส่งผลต่อระบบของเราที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะอย่างเรื่อง PDPA อย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลต่อเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของคนนะคะซึ่งบางทีเราไปเก็บในระบบสนเทศเนี่ยเราเก็บได้แค่ไหนแล้วใครเป็นคนที่เข้าถึงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราเกิดไปแล้วเนาะมันไม่ใช่ทุกคนก็สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้หมดเลยอ่ะเพราะว่ามีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมาย PDPA นะคะแล้วก็การปรับปรุงให้สอดรับกับหรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มันมีความก้าวหน้าขึ้นนะอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยนะจากภายนอกมันก็เกิดความก้าวหน้าเกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์มนะคะมันก็ส่งผลต่อ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาในองค์กรด้วยเนาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะส่งผลแน่นอนต่อระบบต่างๆที่เอาเข้ามาใช้นะคะดังนั้นต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบด้วยนอกจากนี้ก็จะมีการบำรุงรักษาแบบสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันนะอาจจะมีการหารือร่วมกันระหว่างผู้ใช้นะคะยูเซอร์กับตัวเจ้าที่ทางเทคนิคนะคะอย่างระบบเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะหรือการพัฒนาคนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะคะเจ้าที่เนี่ยก็จะมีเจ้าที่อย่างศูนย์ e-learning นะคะหรือเจ้าที่สำนักคอมพิวเตอร์นะที่เขาดูแลในเรื่องของตัวการที่ทำให้การเรียนออนไลน์เนี่ยมันสมบูรณ์ขณะเดียวกันก็มียูเซอร์ก็คืออาจารย์ผู้ใช้อ่ะนะคะวิทยากรที่มาสอนออนไลน์นะคะแล้วก็มีตัวนักศึกษานะคะหรือผู้เข้ารับการอบรมบางทีเรามีคอร์สอบรมที่เป็นออนไลน์ด้วยเนาะก็อาจต้องมีการคุยกันบ้างอะเนาะว่าเราจะพัฒนาระบบหรือว่าบำรุงรักษาระบบอะไรยังไงให้มันเป็นรูปแบบที่มันเหมาะสมนะคะต่อมาคือการบำรุงรักษาแบบป้องกันนะอันนี้ก็อยู่ในยุคที่เป็นยุคเรียกว่าเป็นยุคอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์เนาะดังนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องป้องกันก่อนว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะของข้อมูลอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องของมีการแฮกเกอร์มีการโจมตีมีไวรัสอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ด้วยความที่เทคโนโลยีมันก้าวไกลมันก็อาจจะมีรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นได้อีกนะคะอย่างที่เรารับทราบกันว่าเอ๊ะพอมันมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยด้วยนะคะตัวอย่างที่เป็นเคสก็อย่างเช่นการนำเอาระบบสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการอบรมเนี่ยจะใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะหรือใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยตั้งแต่ช่วงยุคที่เกิดวิกฤตโควิดนะคะหลังจากวิกฤตโควิดหรือ New Normal เนี่ยพฤติกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการทำงานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็การฝึกอบรมการพัฒนาคนเนี่ยก็ปรับไปด้วยนะคะให้งานด้านฝึกอบรมงานด้านการพัฒนาคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มักจะไม่ได้ออนไซต์อย่างเดียวละเดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบมีออนไลน์ด้วยเป็นไฮบริดนะคะแม้กระทั่งอย่างประชุมวิชาการที่เราเอ่ยถึงไปเรื่องของเทคนิคนะคะในการพัฒนาคนรูปแบบหนึ่งนะคะเขาก็ไม่ได้ทำคู่กันนะเป็นไฮบริดก็คือออนไลน์ด้วยออนไซต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมาปรับเอาพวกนี้มาใช้ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนะก็เป็นเหมือนบลูพริ้นท์ของคนในองค์การนะคะก็จะเป็นตัวอย่างในการมาใช้ได้นะคะซึ่งในการเอามาใช้จริงเนี่ยแน่นอนก็ต้องรู้เรื่องหลักการของการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพนะคะว่าต้องมีการประเมินก่อนนะคะแล้วก็มีการวางแผนการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละตำแหน่งนะคะการกำหนดคุณสมบัตินะคะเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงานเช่นต้องมีการศึกษาระดับไหนนะบางองค์การเนี่ยเขาต้องการให้ผู้บริหารเนี่ยเราต้องจบปริญญาโทนะคะอันนี้ก็มีส่งผลนะทำให้หลายคนก็มาพัฒนารูปแบบของการศึกษาต่ออะไรเงี้ยค่ะในองค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นเงื่อนไขของเขาในการที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการใช้ประสบการณ์ในการทำงานเช่นต้องกี่ปีถึงจะได้ตำแหน่งในระดับผู้บริหารหรือทักษะความรู้ความสามารถพวกนี้มันถูกจัดระบบเข้าไปในระบบสารสนเทศได้นะคะในการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนะคะแล้วก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลเสมอนะคะแล้วก็มีผลการประเมินการปฏิบัติงานปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะมีการประเมินประจำปีอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นรายแบบไตรมาสหรือว่าเป็น6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่องค์การนะคะก็บันทึกผลแล้วก็เก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยหรือว่าการเข้าถึงนะคะโดยกฎหมายที่เขามีผลอยู่ตอนนี้ก็คือ PDPA นะคะหรือว่าดูแลเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้วก็มีการจัดเก็บนะคะให้เป็นเส้นทางการเติบโตของแต่ละตำแหน่งนะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพได้ในขณะเดียวกันเนี่ยระบบสารสนเทศเนี่ยก็สามารถนำไปใช้เชิงของการฝึกอบรมได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมนะคะเป็นข้อมูลในการทำแผนฝึกอบรม training need นะคะหรือว่าข้อมูลในเรื่องของการที่เขาได้ให้ feedback มานะคะของผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ข้อเสนอในการที่จะทำหัวข้อหรือว่าหลักสูตรในการฝึกอบรมนะคะแล้วแต่ตำแหน่งเนี่ยในองค์กรของเราเนี่ยจริงมีคนบางทีถ้าองค์กรใหญ่ๆอย่างภาครัฐเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งหลากหลายนะคะแล้วก็
แต่ตำแหน่งก็อาจต้องมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมในสิ่งที่แตกต่างกันนะคะเราก็ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะแล้วก็ฝึกอบรมประจำปีมีฝึกอบรมอะไรบ้างนะคะหรือแม้ทั้งวิทยากรเนี้ยแล้วถ้าเรามีฐานข้อมูลที่ดีนะคะมีระบบที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เราคัดเลือกบุคลากรเนี่ยทั้งคนที่เป็นวิทยากรนะคะตัวคนที่เข้าฝึกอบรมเนี่ยได้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็จะทําตารางการฝึกอบรมทำสเกจโดต่างๆนะคะแล้วก็จัดเก็บประวัตินะคะการฝึกอบรมนะคะทั้งภายในภายนอกนะคะรวมถึงสถิติต่างๆในการจัดอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็สามารถเข้าไปอยู่ในระบบของการเอาไปใช้ในการฝึกอบรมได้นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเพื่อให้เห็นภาพเนาะของการที่เราจะพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับหน่วยนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคนี้นะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำลิดที่บัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสำลิดที่บัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดที่บัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำลิดที่บัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดที่บัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำลิดที่บัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสำลิดที่บัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำลิดที่บัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
4: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
11: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
3: แล้วเจอกันนะครับ
12: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเคยไหมครับว่าที่รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนวันนี้ช่วงอยู่ดีกินดีเรามีตัวอักษรที่จะมาเป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนั่นก็คือตัวอักษร F ครับเราจะมาเจาะลึกอาหารสำคัญที่เริ่มต้นด้วยตัว F ทั้งไฟเบอร์และ fermented food ที่จะช่วยปรับสมดุลลำไส้และสร้างความสุขให้กับชีวิตไปติดตามกับอาจารย์ X กันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงตัวอักษรที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของเรามากๆนะครับนั่นก็คือตัวอักษร F นั่นเองครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง F 2ตัวด้วยกันตัวแรกเลยก็คือไฟเบอร์หรือใยอาหารนะครับ F ตัวที่2ก็คือ fermented food หรืออาหารหมักดองนั่นเองซึ่งทั้ง2ตัวนี้มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายรวมไปถึงสุขภาพทางใจครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเจาะลึกกันในเรื่องของไฟเบอร์แล้วก็ในเรื่องของอาหารหมักดองนะครับผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมในสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับ F 2ตัวนี้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไมโครไบโอมในลำไส้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าในลำไส้ของเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบคทีเรียนะครับตัวราแล้วก็ตัวไวรัสนั่นเองนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนจะเรียกกลุ่มพวกจุลินทรีย์พวกนี้ว่าเป็นอวัยวะที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับที่เรียกแบบนี้เพราะว่ากลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดดีเหล่านี้นะครับมีส่วนช่วยที่จะดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราแล้วก็ทำให้เซลล์ลำไส้ในร่างกายของเราเองเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือลำไส้ของเราเนี่ยมันมีเส้นทางพิเศษนะครับที่เชื่อมต่อไปยังสมองของเราซึ่งเป็นที่มาของคำที่เรียกว่าเป็นแกนลำไส้สมองหรือกัด brain axis นั่นเองนะครับซึ่งมีงานวิจัยนะครับก็พบว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของไมโครไบโอมในลำไส้ก็ส่งผลเชื่อมโยงต่อสุขภาพจิตของเราด้วยถ้าสมมติว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามีแต่ตัวที่ไม่ดีเยอะๆนะครับก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตอย่างเช่นเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลไมโครไบโอมในลำไส้ของเราจึงมีความสำคัญมากๆนะครับและในเรื่องของการกินโดยเฉพาะการกินอาหารที่มีไฟเบอร์แล้วก็อาหารหมักดองเนี่ยถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพในประเด็นนี้นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเรามาเริ่มกันที่ไฟเบอร์หรือใยอาหารนั่นเองนะครับหน้าที่หลักของใยอาหารอย่างที่เรารู้กันก็คือช่วยในเรื่องของการทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เป็นไปตามปกตินะครับแต่จริงๆแล้วตัวใยอาหารเนี่ยมีประโยชน์มากกว่านั้นครับคุณผู้ชมก็คือช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็ช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดซึ่งถือได้ว่าเป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีเราต้องการให้ปริมาณ LDL นั้นน้อยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีงานวิจัยพบว่าในเรื่องของการกินไฟเบอร์หรือใยอาหารอย่างเพียงพอเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิดอย่างเช่นโรคเบาหวานประเภทที่2รวมไปถึงในเรื่องของโรคมะเร็งบางชนิดด้วยแล้วเราจะต้องกินใยอาหารหรือไฟเบอร์ปริมาณเท่าไหร่นะครับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเขาให้ตัวเลขมาว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการพลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี่เราต้องการใยอาหาร14กรัมดังนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการพลังงานอยู่ที่ 2,000 แคลอรี่ก็ต้องการใยอาหารอยู่ที่28กรัมนั่นเองแต่การคำนวณอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับทางที่ง่ายที่สุดก็คือเราควรที่จะเน้นการเพิ่มใยเข้าสู่อาหารที่เรารับประทานในทุกๆมื้อนั่นเองนะครับซึ่งอาหารที่มีอาหารสูงก็ไม่ยากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผักผลไม้นะครับธัญพืชไม่ขัดสีพืชตระกูลถั่วรวมไปถึงในเรื่องของเมล็ดพืชชนิดต่างๆก็มีใยอาหารในปริมาณที่เยอะเช่นเดียวกันนะครับ มาถึง F ตัวที่2ในวันนี้ก็คือ fermented food หรืออาหารหมักดองนะครับในอาหารหมักดองนั้นมีความพิเศษนะครับเพราะว่าเขามีสิ่ง2 สิ่งนะครับที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเราอันแรกเลยเราเรียกว่าเป็น prebiotic นะครับซึ่ง prebiotic ก็คืออาหารที่จะช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ตัวที่2ที่อยู่ในนั้นก็คือ probiotic นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการเติมแบคทีเรียชนิดดีๆจากอาหารเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะครับดังนั้นโปรไบโอติกในอาหารหมักดองเนี่ยจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับซึ่งอาหารหมักดองที่เราสามารถเลือกรับประทานได้นั้นก็มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโยเกิร์ตก็ดีซึ่งเราจะคุ้นชินในประเด็นนี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของอาหารชนิดอื่นๆอย่างเช่นตัวกิมจินะครับคอมบูชารวมไปถึงผักดองชนิดต่างๆก็มีสารที่ดีๆที่เราต้องการที่จะเติมเข้าสู่ร่างกายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารหมักดองก็คือเราต้องดูด้วยว่าอาหารหมักดองเนี่ยยังมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นโยเกิร์ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูฉลากได้เพราะว่าโยเกิร์ตบางชนิดเขาก็จะมีการการันตีว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตนั้นยังเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับดังนั้น F 2ตัวเนี่ยถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการช่วยดูแลสุขภาพของเราการเพิ่มใยอาหารรวมไปถึงการรับประทานอาหารหมักดองนะครับในแต่ละวันก็จะช่วยทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: การเพิ่มไฟเบอร์ในผักผลไม้และเติม fermented food อย่างโยเกิร์ตหรือกิมจิเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงทั้งสุขภาพกายและใจครับอย่าลืมนำหลักง่ายๆ2ข้อนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับมาต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้วันนี้ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้การมีรถยนต์สักคันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะหลายคนเลือกเช่าซื้อแทนการซื้อสดเพื่อให้ผ่อนได้อย่างสบายกระเป๋าแต่ทราบไหมครับว่าเบื้องหลังสัญญาเช่าซื้อมีรายละเอียดที่ควรรู้มากกว่าการจ่ายค่างวดให้ตรงเวลาทั้งเรื่องสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อการคำนวณดอกเบี้ยไปจนถึงสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ในระหว่างสัญญาเราจะพาท่านผู้ชมไปทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการเช่าซื้อรถยนต์ให้ชัดขึ้นเพื่อให้ท่านวางแผนได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยก่อนตัดสินใจครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับมาทำความรู้จักกับสัญญาเช่าซื้อนะครับซึ่งในเรื่องของสัญญาเช่าซื้อวันนี้จะเป็นกรณีของการเช่าซื้อรถยนต์นะครับการเช่าซื้อรถยนต์นะครับในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับมีนิติกรรมประเภทนี้นะครับทำกันออกมามากนะครับเนื่องจากว่านะครับมีนโยบายของรัฐนะฮะในการที่จะให้โอกาสการซื้อรถยนต์คันแรกนะครับนะทีนี้นะครับนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับถามว่ายังมีมากไหมก็ยังมีพอสมควรอยู่นะครับนะยังมีการซื้อขายนะครับนะหรือเรียกว่าเช่าซื้อนี่แหละนะครับเช่าซื้อนะครับรถยนต์เนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับนะฮะการมีรถยนต์เนี่ยสำคัญไหมบางทีก็อาจเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5นะครับนะฮะของใครหลายๆคนเพราะต้องอาศัยรถยนต์ในการไปทำงานไปทำหน้าที่นะครับต่างๆมากมายนะครับแต่ด้วยว่ารถยนต์เนี่ยหากเป็นมือหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนก็มีมูลค่ามากมายหลายแสนจนไปถึงหลักล้านแล้วก็หลายๆล้านนะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรที่จะรู้ว่าในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับนะเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์นั้นนะฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักหรือเขามีหลักว่าอย่างไรนะครับนะซึ่งนะฮะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเกี่ยวกับกฎหมายเช่าซื้อไว้ว่าการที่ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้เช่าซื้อใช้หรือครอบครองทรัพย์สินโดยผู้เช่าซื้อตกลงจะชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวดนะครับและเมื่อชำระครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจึงจะโอนมาเป็นของผู้เช่าซื้อนะครับเราก็จ่ายไปก่อนอย่างรถเนี่ยก็จ่ายบริษัทจ่ายไฟแนนซ์ไปก่อนนะฮะแต่รถลองมาใช้แล้วก็ผ่อนนะครับนะพอผ่อนเสร็จนะฮะเอาง่ายๆนะครับใช้คำที่เข้าใจง่ายเลยผ่อนเสร็จรถเป็นของเรากรรมสิทธิ์โอนมาเป็นของเราทันทีนะครับนะฮะแต่ก็ต้องมีการไปดำเนินการจดทะเบียนนะครับนะต่างๆตามมาอีกนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะ สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับผู้เช่าซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานะครับซึ่งเงื่อนไขในบางข้อเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขสำคัญเช่นนะฮะชำระค่างวดให้ตรงนะตรงเวลานะนะครับนะฮะถ้าไม่ชำระนะฮะเท่านั้นเท่านี้งวดเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ฝ่ายผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดสัญญาได้นะครับนะฮะแล้วก็ต้องดูแลทรัพย์สินนั่นก็คือรถยนต์ที่เราเช่าซื้อมาเนี่ยให้ดีนะนะครับดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ห้ามโอนสิทธิ์นะครับหรือให้ผู้อื่นเช่าต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะหากผิดสัญญาเช่นนะค้างงวด3เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับนะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้อย่างที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับบอกเลิกครับแล้วก็อะไรครับยึดรถคืนมานะครับนะยึดรถคืนมานะอันนี้เป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับต่อมาในกรณีสิทธิและหน้าที่ของนะฮะผู้ให้เช่าซื้อนะฮะหรือเรามักจะเรียกว่านะภาษาพูดกันเนี้ยนะครับชาวบ้านเขาจะเรียกไฟแนนซ์นะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับนะฮะก็จะเป็นบริษัทไฟแนนซ์นี่แหละนะฮะเป็นผู้ให้เช่าซื้อเอารถออกมาให้ประชาชนได้เช่าซื้อนะครับนะฮะสิทธิหน้าที่ของไฟแนนซ์เนี่ยก็คือ1ตรวจสอบประวัติครับประวัติการชำระเงินนะติดบูโรหรือเปล่านะมีประวัติในการติดบูโรมีประวัติไม่ดีในทางการเงินหรือไม่นะครับนะฮะ2ก็คือคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนะฮะ บริษัทไฟแนนซ์เนี่ยจะต้องคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดไม่เกินอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้กำหนดไว้นะครับนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยก็สามารถบอกเลิกสัญญาและยึดรถนะครับนะฮะแต่ก็อาจจะต้องคืนเงินส่วนที่ผู้เช่าซื้อได้ชำระเกินไว้หลังหักค่าเสียหายตามความเป็นจริงแล้วนะครับนะครับซึ่งนะครับในการทำสัญญานะครับการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็มีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะก็ได้แก่เรื่องแรกท่านต้องอะไรครับต้องตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนรวมทั้งหมดนะฮะเราอย่าเอาความอยากได้เป็นตัวชี้วัดนะฮะเพราะอยากได้แต่ไม่สามารถที่จะผ่อนได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาในภายหลังนะฮะปัญหาที่ว่าก็อย่างอาจจะถูกยึดรถในภายหลังได้นะครับนะฮะอ่านรายละเอียดเงื่อนไขในเรื่องค่าปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้ดีนะครับว่ามีค่าปรับอย่างไรไม่ใช่ไปโวยวายในภายหลังว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมไม่ทราบหนูไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะฟังไม่ขึ้นเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วสัญญาในทางเช่าซื้อเนี่ยจะเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อยู่แล้วนะฮะระวังค่าธรรมเนียมแฝงครับค่าธรรมเนียมแฝงคืออะไรนะครับค่าธรรมเนียมที่นะฮะไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมายนะครับนะแต่ถูกเรียกเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนะฮะหรือในกรณีการบังคับซื้อประกันภัยเพิ่มเติมอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเรานะครับนะฮะเก็บหลักฐานการชำระเงินและเอกสารสัญญาไว้เสมอนะครับเก็บไว้แต่ว่านะฮะหลายคนก็เก็บไว้ดีเกินจนลืมไปนะฮะว่าตัวเองเก็บไว้ที่ไหนอันนี้ก็ต้องเก็บไว้แล้วให้ตัวเองหาเจอด้วยนะครับเมื่อผ่อนครบนะฮะผ่อนซื้อรถครบแล้วนะครับกรรมสิทธิ์ก็จะโอนมานะครับนะฮะโอนมาแต่ผิดสัญญาผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถยึดรถคืนและบังคับคดีเพื่อเรียกส่วนที่ยังขาดอยู่ได้นะครับนะฮะโดยสรุปครับนะฮะการเช่าซื้อรถยนต์คือการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแต่ก็เต็มไปด้วยข้อผูกพันในทางกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับการเข้าใจสิทธิและหน้าที่และข้อควรระวังจะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ถูกต้องและไม่ตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบครับนี่คือเรื่องราวของการเช่าซื้อรถยนต์ครับนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้สิทธิ์ในการเช่าซื้อรถยนต์ของท่านอย่างรอบคอบและปลอดภัยครับ
0: ท่านผู้ชมครับจะเช่าซื้อรถสักคันไม่ใช่เรื่องของเงินผ่อนต่อเดือนแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจในสัญญาทั้งหมดครับเพราะสิทธิ์ของเรามีอยู่จริงเพียงแค่ต้องรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรท่านผู้ชมครับยุคนี้ AI ไม่ได้แค่คิดแทนเราได้เท่านั้นนะครับแต่ยังพูดคุยกับเราได้อย่างเป็นกันเองและหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ก็คือ Gemini Live ระบบใหม่จาก Google ที่ออกแบบมาให้ตอบโต้ได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติสุดๆเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าจะฉลาดและสื่อสารกับเราได้ใกล้เคียงมนุษย์ขนาดไหนไปติดตามกับอาจารย์พี่ฉ่างกันเลยครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผม สำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พิชังก็ยังอยู่ที่ Google Gemini นะครับต้องบอกเลยว่าความสามารถของเขาไม่ธรรมดาเลยนอกจากในคลิปก่อนๆของเราเนี่ยที่ได้เรียนรู้นะครับในส่วนของการตกแต่งภาพนะครับการทำสติกเกอร์นะครับหรือเรียนรู้ความสามารถในการแชทพูดคุยกับ AI ไปบ้างแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์พิชังก็จะมาแนะนำนะครับโหมด Gemini Live นะครับซึ่งความสามารถของ Gemini Live เนี่ยมีความสามารถที่น่าทึ่งนะครับเราสามารถเปิดนะครับคำสั่งนะครับ Gemini Live ขึ้นมาเพื่อให้ AI นะครับทำการสื่อสารกับเรานะครับด้วยการพูดแล้วก็เป็นการเปิดกล้องทำให้ AI เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นภาพต่างๆแล้วก็นำภาพเนี่ยมาประมวลผลให้กับเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอาจารย์พิชังมีตัวอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเริ่มต้นนะครับเราจะเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Gemini ของเรานี่นะครับที่ให้โหลดเอาไว้แล้วเราหาปุ่มหรือสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ข้างๆไมโครโฟนนะครับตรงนี้นะครับเรามีปุ่มนี้นะครับไลฟ์นะครับขวาล่างหน้าจอโปรแกรมก็จะทำการเปิดขึ้นมานะครับโอเคสวัสดี Gemini Live ได้ยินเสียงผมไหมครับ
4: ได้ยินเสียงคุณชัดเจนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้ดิฉันช่วยดูแลเป็นพิเศษไหมคะ
3: มีครับวันนี้ผมอยากจะทดสอบความสามารถของคุณหน่อย
4: ได้เลยค่ะคุณอยากจะเริ่มทดสอบความสามารถของดิฉันด้านไหนก่อนดีคะ
3: โอเคผมจะขออนุญาตเปิดกล้องนะครับปึ๊บเดี๋ยวก่อนครับเปิดกล้องก่อนปึ๊บตรงนี้นะครับมาแล้วคุณเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับ
4: ว้าวห้องสตูดิโอของคุณดูน่าสนใจมากเลยนะคะมีฉากหลังสีเขียวสดใสโต๊ะไม้ดีไซน์เก๋แล้วก็ยังมีภาพวาดสีสันสวยงามอีกด้วยค่ะไม่ทราบว่าคุณอยากให้ด้วยอะไรต่อดีคะ
3: ช่วยวิเคราะห์ผลงานภาพนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นอย่างไรเป็นลายเส้นแบบใดครับ
4: ภาพวาดนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพวาดสไตล์คิวบิสนะคะซึ่งเป็นสไตล์ที่ศิลปินจะมองวัตถุจากหลายๆมุมแล้วเอามาประกอบกันใหม่ให้ดูเหมือนเป็นรูปทรงเรขาคณิตค่ะคุณอยากรู้รายละเอียดส่วนไหนของภาพอีกไหมคะ
3: การใช้สีสันทำไมเขาถึงใช้สีสันแบบนี้ครับ
4: สีสันในภาพนี้ดูสดใสและมีชีวิตชีวามากเลยนะคะศิลปินอาจจะต้องการสื่อถึงอารมณ์สนุกสนานและความมีชีวิตชีวาของดนตรีแจ๊สก็เป็นได้ค่ะคุณชอบสีสันในภาพนี้ไหมคะ
3: ผมก็โอเคครับแต่ไม่ค่อยอินครับผม
4: เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนั้นสีที่ใช้ในภาพนี้อาจจะดูฉูดฉาดไปบ้างสำหรับบางคนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามันดึงดูดสายตาได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
3: โอเคครับงั้นเรามาดูดอกไม้กันได้ไหมครับดอกไม้ที่คุณเห็นนี้เป็นสีอะไรครับผม
4: ดอกไม้เหล่านั้นสีชมพูสวยหวานมากเลยค่ะคุณชอบดอกไม้สีชมพูไหมคะหรือว่าชอบสีอื่นมากกว่ากัน
3: ผมชอบสีที่ดูแล้วสดใสครับผมสีที่สดใสควรจะมีสีอะไรบ้างครับ
4: สีที่ดูแล้วสดใสก็มีหลายสีเลยค่ะเช่นสีเหลืองสีส้มหรือสีเขียวอ่อนสีพวกนี้จะให้ความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาและมองแล้วสบายตาค่ะ
3: โอเคครับคุณพอจะมองเห็นรูปปั้นที่อยู่บนด้านหน้าแจกันไหมครับว่าเป็นรูปอะไรครับผม
4: ใช่แล้วค่ะนั่นมันรูปปั้นปลา2ตัวบนโต๊ะนั่นเองค่ะคุณชอบปลาชนิดนี้ไหมคะหรือว่าชอบสัตว์ชนิดอื่นมากกว่ากัน
3: ผมก็ดูแล้วสวยงามดีครับมันน่าจะเป็นของตกแต่งบ้านได้ดีใช่ไหมฮะ
4: ใช่แล้วค่ะรูปปั้นปลาคู่นี้ดูสวยงามและมีเอกลักษณ์เหมาะกับการนำมาตกแต่งบ้านให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
3: โอเคครับอันนี้คือความสามารถที่ผมได้เห็นจากคุณเรียบร้อยแล้ว
4: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ดิฉันได้แสดงความสามารถของตัวเองในวันนี้หากคุณมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันยินดีเสมอค่ะ
3: ครับสมมุติว่าเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
4: แน่นอนค่ะเครื่องมือนี้มีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันเลยนะคะ เช่นถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพวาดก็แค่ส่องกล้องไปที่ภาพดิฉันก็จะบอกรายละเอียดให้คุณได้เลยค่ะหรือถ้าคุณอยากรู้ชื่อดอกไม้ในแจกันก็ทำได้เช่นกันค่ะคุณอยากลองใช้เครื่องมือนี้กับอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
5: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณมากครับ
4: ด้วยความยินดีค่ะหากมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันพร้อมเสมอค่ะ
3: ครับจากที่เห็นมาทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างการใช้ Gemini Live นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือให้ท่านเนี่ยครับสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อได้นะครับแล้วก็พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการต่อไปครับผมสวัสดีครับ
0: ไม่ว่าจะสั่งงานพูดคุยหรือว่าถามคำถามก็สามารถโต้ตอบได้อย่างราบรื่นเลยนะครับถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโลก IT ที่กำลังเปลี่ยนไปเลยครับมาต่อกันเลยนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขเราไปพบกับคุณวีรดาละลิตนันทวงศ์หรือว่าป้าเหมียวอดีตผู้จัดรายการแข่งแรลลี่รายใหญ่เป็นเจ้าของนิตยสารรถยนต์ที่ผ่านวิกฤตในชีวิตมากมายแต่ถึงอย่างนั้นนะครับปัจจุบันในวัยเกษียณท่านก็ยังคงปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 5G ปัจจุบันครับด้วยการทำนิตยสารออนไลน์และเป็นผู้จัดรายการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์อีกด้วยครับไปพบกับเรื่องราวที่ไม่หยุดนิ่งและเต็มไปด้วยพลังของป้าเหมียวกันเลยครับ
6: เป็นบรรณาธิการบริหารเมสเซนเจอร์ฝ่ายเก็บเงินเหมาหมดเลยค่ะทั้งออฟฟิศตั้งแต่มีโซเชียลมีอะไรต่างๆซึ่งเราสู้ไม่ได้ละเราหนีไปทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควรคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนอะไรมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นแล้วเราคิดว่าเราทำได้ทำแล้วมีความสุขสำคัญต้องมีความสุขด้วยนะคะชื่อวีรดานะคะลลิตนันทวงศ์หรือใครคนในวงการส่วนมากเขาจะรู้จักในนามของป้าเหมียวจบเศรษฐศาสตร์จุฬาจุดหักเหที่เรียนจบแล้วเนื่องจากว่าชอบเที่ยวชอบกิจกรรมพอจบแล้วเนี่ยได้แต่วิชาถ่ายรูปมาเพราะว่าสมัยนั้นจำได้ว่าเป็นประธานถ่ายภาพของคณะทีนี้ปรากฏว่าจบแล้วไม่รู้ไปไหนก็เลยเห็นหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยเป็นหนังสือพิมพ์รายวันสมัยนั้นประกาศรับช่างภาพก็เลยรีบไปสมัครช่างภาพเลยนะคะมาเป็นนักข่าวมาเป็นบรรณาธิการบริหารทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็มีความรู้สึกอยากโตก็ไปขอหัวทำเองเพราะว่าทุกขั้นตอนเรารู้ละการทำนิตยสารเนี่ยทำยังไงพอทำนิตยสารรถเองได้ก็เริ่มแข่งรถก็แข่งแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยจัดที่ไหนแข่งแรลลี่ที่ไหนก็ไปนะคะมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาเตือนบอกว่าพอได้แล้วจัดเองเถอะก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยจัดแรลลี่เองจนกระทั่งเราเป็นผู้จัดแรลลี่เจ้าใหญ่ที่สุดของวงการเมื่อสมัยนั้นหลังจากช่วงนั้นผ่านมาเราก็พยายามลุกขึ้นอะไรที่เราไม่ถนัดเราทิ้งหมดเลยก็ถนัดแต่เรื่องของนิตยสารรถเพราะว่าเราเติบโตมาจากตรงนี้นิตยสารรถมีอายุน่าจะ40กว่าปีอะค่ะที่ทำต่อเนื่องกันมานะคะคนสูงวัยนะคะเราต้องพยายามเรียนรู้กับพัฒนาการเทคนิคอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปเพื่อเราจะได้พูดรู้เรื่องกับโลกปัจจุบันกับคนสมัยใหม่เมื่อก่อนนี้ทำนิตยสารเล่มใหญ่ๆวางทั่วประเทศเราก็เปลี่ยนเป็นทำนิตยสารเล่มเล็กๆเล่มละ40หน้าข้างในทั้งหมดอีก36หน้าเนี่ยทุกเล่มเหมือนกันหมดในล็อตนั้นคนที่ซื้อปกเราก็จะให้ปกหน้าปกหลังทั้งหมด4แผ่นใช่ไหมคะเมื่อยุคก่อนนั้นเวลาขึ้นปกนึงแสนกว่าบาทคุณจะสั่งเล่มก็ได้2เล่มก็ได้50เล่มก็ได้อันนี้คือจุดเปลี่ยนของเราที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำหลังจากช่วงที่เป็นมีเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเข้ามาก็เลยหันไปทำเว็บไซต์ทำนิตยสารออนไลน์งานช่างภาพก็ไม่ทิ้งก็ทำมาเรื่อยเปลี่ยนจากรถยนต์มาเป็นวงการเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ยพอเราทำมากๆเข้าเราก็หันมาจัดแข่งเพราะว่า เราเป็นออร์แกไนซ์แรลลี่มาทั้งชีวิตทีนี้บลูทูธเนี่ยเราก็เรียนแบบมาจากเครื่องเสียงรถยนต์ก็คือบลูทูธก็มี SQL STL SPL ก็คือแข่งเสียงดังให้วัดดีบีว่าใครมีดีบีเท่าไหร่อ่านจากหน้าจอใครชนะก็ดูจากหน้าจอ SQL ก็จะเป็นการแข่งเสียงดังฟังเพราะแปลว่ารถคันนี้จอดไป5เมตร10เมตร15เมตรหรือ100เมตรก็ตามเนี่ยผู้ตัดสินเขาจะฟังว่าคุณจูนขึ้นมาเนี่ยเสียงดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าเวลาเราจัดเราจะไปด้วยกันทั้งเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งบลูทูธไปด้วยกันพวกเด็กๆที่บลูทูธขายเนี่ยเขาก็หันมาสนใจเพื่อที่จะมาแข่งและเราก็ไปจัดทั่วประเทศเลยแล้วก็มีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรต่างๆซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควรมันคือความสนุกความชอบความสุขแล้วคนอื่นมีความสุขกับเราด้วยอันนี้คือเป้าหมายหลักที่เราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวคือคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนอะไรมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสทำแล้วมีความสุขสำคัญต้องมีความสุขด้วยนะคะบางคนเนี่ยทำ

0: หมือนกับลูกหลานเราอย่างเงี้ยค่ะแมวที่เราได้มาก็คือแมวจรตัวแรกชื่อนานะแปลว่าเลข7ฮัจจิตัวที่2เป็นเลข8ตัวที่ได้มาสุดท้ายคือเด็กผู้หญิงฮานะฮานะแปลว่าดอกไม้เพราะลูกเขาชอบภาษาญี่ปุ่นในครอบครัวอยู่กับลูกชายเนี่ยเมื่อก่อนที่ไม่พูดไม่จาอะไรกันเลยจนเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มีความอบอุ่นคุยกันแต่เรื่องแมวเวลาแม่ทำอะไรเสียงดังเขาก็จะเอ็ดแม่เขานอนอยู่เขายังไม่ตื่นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องน่ารักในครอบครัวที่เรามีความสุขคนสูงวัยทั่วไปก็คงจะต้องเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินแล้วเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญที่สุดถ้าใครอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งในการออกกำลังกายแต่สำหรับเราเองแล้วเนี่ยการออกกำลังเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่กับที่เราก็จะเคลื่อนไหวจัดงานไปอะไรไปเรื่อยๆคือถ้าสมมติว่าเดือนไหนไม่ได้ออกไปจัดงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันหงุดหงิดจังเลยถึงแม้จะอยู่กับแมวก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ยังไงก็ตามการออกกำลังก็ยังสำคัญที่สุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะคะระยะเวลาหลายปีที่เราอยู่ในวงการเครื่องเสียงแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางของข่าวสารของทุกๆคนที่เขาจะจัดงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยกรณีที่คนในวงการใครประสบอุบัติเหตุใครเสียชีวิตหรือเจอปัญหาหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นศูนย์กลางในการประกาศขอความช่วยเหลือกับเพื่อนๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ทำเพื่อสังคมก็แปลกอย่างนึงว่าในทุกๆครั้งที่เราจวนตัวมากๆมีปัญหามากๆเนี่ยมักจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้และทำให้เรามีกำลังใจในการอยู่ต่อในสังคม
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากป้าเหมียวคุณวีรดาลลิตนันทวงศ์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่15นี้จะเป็นเรื่องจริยศาสตร์พลังความคิดและการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกนะคะซึ่งในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1คือจริยศาสตร์ในอารยธรรมโลกตอนที่2พลังความคิดในอารยธรรมโลกและก็ตอนที่3นะคะการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะดังนี้คืออยากจะให้นักศึกษานะคะข้อแรกเลยสามารถอธิบายจริยศาสตร์ในอารยธรรมโลกได้2นะคะให้นักศึกษาสามารถอธิบายพลังความคิดในอารยธรรมโลกได้แล้วก็3นะคะอธิบายการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของจริยศาสตร์ในอารยธรรมโลกจะแบ่งย่อยๆออกเป็น3

เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเลยก็คือความหมายและประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์นะคะเรื่องที่2วิวัฒนาการของการรับรู้ทางจริยธรรมแล้วก็เรื่องที่3นะคะวิวัฒนาการของปรัชญาศีลธรรมค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษานะคะข้อแรกเลยต้องอธิบายความหมายและประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์ได้2นะคะนักศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการการรับรู้ทางจริยธรรมได้3นักศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการของปรัชญาศีลธรรมได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตอนแรกเลยนะคะเรื่องแรกเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงความหมายและก็ประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์ค่ะความหมายของจริยศาสตร์คืออะไรนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพยายามแสวงหานะคะความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ว่าแบบไหนที่เรียกว่าชีวิตที่ดีนะคะอุดมคติของชีวิตเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงศึกษานะคะอธิบายเหตุผลถึงการกระทำของมนุษย์นะคะว่าการกระทำแบบไหนที่เรียกว่าดีแบบไหนที่เรียกว่าไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าปรัชญาศีลธรรมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะพยายามที่จะศึกษานะคะในแต่ละยุคแต่ละสมัยหรือในแต่ละสังคมนะคะความดีความไม่ดีของแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันนะคะประเด็นของการทำแท้งอย่างเงี้ยนะคะในอดีตอาจจะมองว่าไม่ดีทุกกรณีในปัจจุบันบางกรณีก็สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายอันนี้เป็นมุมมองของจริยศาสตร์ที่เราจะพยายามศึกษากันนะคะโดยปัญหาที่จริยศาสตร์พยายามหาคำตอบนะคะมีอยู่ด้วยกันหลักๆ4เรื่องเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องของการมีอยู่ของคุณค่านะคะคุณค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็น subjective หรือเป็น objective นะคะก็คือเช่นนะคะเราจะให้คุณค่าว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นเกณฑ์สากลที่เราควรจะพยายามแสวงหาคำตอบนะคะข้อที่2ค่ะพยายามจะหานะคะสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ว่ามนุษย์ควรจะใช้ชีวิตที่ดีอย่างไรนะคะพอเรารู้แล้วว่าอะไรดีไม่ดีเราก็จะได้เลือกใช้ชีวิตไปในทางที่ดีนะคะข้อที่3นะคะปัญหาข้อที่3คือเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินความดีความชั่วของมนุษย์นะคะในการกระทำของมนุษย์นะคะปัญหาเรื่องเกณฑ์เนี่ยก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกันนะคะขอยกตัวอย่างเช่นนะคะเพโตบอกว่าการกระทำที่ดีเนี่ยคือการกระทำที่ใช้เหตุผลเป็นตัวนำถ้าไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์นำเนี่ยไม่ดีนะคะส่วนอริสโตเติลบอกว่าการกระทำที่ดีคือการดำเนินการแบบสายกลางนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4เป็นปัญหาเรื่องอภิจริยศาสตร์นะคะก็คือช่วงหลังๆเนี้ยนะคะไม่ได้เน้นเกณฑ์การตัดสินความดีความชั่วแล้วเพราะว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันเริ่มเล็งเห็นแล้วนะคะว่าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยหรือในแต่ละสังคมเนี่ยความดีความชั่วเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นนามธรรมนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัยเราก็พยายามมามองหาสิ่งอื่นๆแทนนะคะไม่ได้เน้นหาคำตอบเรื่องเกณฑ์การตัดสินแล้วแต่มาดูเป็นกรณีกรณีไปนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของประโยชน์การศึกษาจริยศาสตร์นะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างข้อแรกเลยแน่นอนนะคะก็เพื่อดำรงชีวิตที่สมแก่การเป็นมนุษย์นะคะเราเป็นมนุษย์เราก็ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องมีการตัดสินความดีความชั่วมีเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ยกระดับเราส่วนหนึ่งนะคะข้อที่2พยายามหาหลักเกณฑ์หรือระเบียบนะคะที่จะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะ3เลยก็คือนะคะมีการประเมินวิเคราะห์พฤติกรรมทางศีลธรรมทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเรียนรู้จากในอดีตนะคะเพื่อพัฒนาศีลธรรมของชุมชนนะคะซึ่งจะเกิดผลดีในอนาคตและประโยชน์ข้อสุดท้ายนะคะเพื่อเปิดเผยคุณค่าของชีวิตให้เราได้ทราบกันนะคะแน่นอนเลยนะคะกระตุ้นให้มนุษย์ตั้งคำถามแล้วก็คิดว่าชีวิตที่ดีควรจะเป็นอย่างไรการดำเนินการความดีคืออะไรนะคะส่งผลให้เราเกิดความสำนึกนะคะกระตุ้นสำนึกทางศีลธรรมของเรานะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทั้ง4ข้อของการศึกษาเกี่ยวกับจริยศาสตร์ค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการการรับรู้ทางจริยธรรมนะคะซึ่งวิวัฒนาการเนี่ยนะคะในแง่ของประวัติศาสตร์เราสามารถแบ่งวิวัฒนาการออกเป็น6ยุคด้วยกันนะคะ1เลยนะคะยุคแรกคือยุคแห่งความมืดสลัวของมโนธรรมก่อนที่จะมีมนุษย์ขึ้นนะคะแน่นอนเลยเรื่องของการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับมนุษย์นะคะอย่างในอดีตที่อย่างที่เราทราบกันนะคะเมื่อก่อนที่จะมีมนุษย์อาจจะ

เป็นโลกของไดโนเสาร์หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เขาบอกว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าสัตว์ใช้การดําเนินชีวิตตามสัญชาตญาณนะคะจะไม่มีมโนธรรมหรือว่าตัดสินว่าสัตว์ตัวนี้เลวตัวนี้ไม่ดีตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นยุคก่อนที่จะเกิดมนุษย์ขึ้นนะคะสองคือยุคของการกระทําตามจารีตประเพณีเมื่อเริ่มมีมนุษย์นะคะอ่ะพอเริ่มมีมนุษย์เกิดขึ้นทางหลักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราวิวัฒนาการมาจากการเป็นลิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ในทางศาสนาอาจจะบอกว่าเป็นแล้วแต่ศาสนานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามพอเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นนะคะการอยู่ร่วมกันของคนเนี่ยนะคะย่อมต้องมีกฎกติกาอะไรบางอย่างตอนแรกยังไม่ถึงเกิดระบบแบบกฎหมายนะคะก็เกิดเป็นการทำตามจารีตประเพณีนะคะเช่นการไปขโมยของคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องถูกลงโทษตามจารีตอาจจะถูกขับไล่จากหมู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นยุคที่2นะคะยุคที่3นะคะเป็นยุคของการกระทําตามกฎหมายเมื่อมีระบบกษัตริย์เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจารีตนี่เอาไม่อยู่แล้วนะคะหลายคนบอกว่าอ้าวทําอย่างนี้ผิดผีแต่ยุคหลังๆพอมนุษย์อยู่ร่วมกันเยอะก็ไม่สนใจนะคะก็เลยต้องเริ่มมีกฎหมายที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่กฎหมายจะกำหนดบทลงโทษนะคะจะไม่ได้กำหนดการให้รางวัลนะคะอันนี้ก็ทำให้มนุษย์เกิดเกรงกลัวนะคะไม่กล้ากระทำความชั่วหรือทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่ามีกฎหมายรองรับอยู่ในยุคที่4นะคะเขาบอกว่าเป็นยุคการกระทำตามเจ้าลัทธิหรือว่าศาสดานะคะหลังๆเนี่ยเริ่มเกิดนะคะอาจจะเป็นเจ้าลัทธิอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเต๋าหงจื้อเป็นพราหมณ์ฮินดูเป็นพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเริ่มเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นหลายๆคนเริ่มหันไปพึ่งนะคะลัทธิต่างๆเหล่านี้ลัทธิเต๋าบอกว่าชีวิตที่ดีเนี่ยต้องใช้ไปแบบธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติมีหยินมีหยางอะไรก็แล้วแต่ในทางพราหมณ์ฮินดูนะคะก็อาจจะบอกว่าการนับถือพระเจ้าการสวดมนต์การอะไรเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วแต่เลยทีนี้คนก็จะเริ่มเลือกนะคะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะไปอยู่ในลัทธิไหนหรือศาสนาไหนนะคะยุคที่5นะคะเป็นยุคที่กระทำตามเหตุผลเมื่อมีระบบปรัชญาเกิดขึ้นนะคะก็เป็นยุคที่คนเริ่มมองว่าทำไมแต่ละศาสนาสอนไม่เหมือนกันเลยนะคะคล้ายๆกันว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่มันก็จะมีหลักอะไรบางอย่างที่ศาสนานี้ห้ามศาสนานี้ไม่ห้ามคนก็เริ่มคิดว่าแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะคะก็เลยเริ่มเกิดการใช้เหตุผลขึ้นในระบบปรัชญานะคะเป็นยุคที่5ส่วนในยุคสุดท้ายนะคะยุคที่6นะคะเป็นยุคการใช้วิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบันนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่เราเห็นถึงความหลากหลายของศาสนาของกฎหมายของจารีตประเพณีแล้วก็ระบบความคิดต่างๆนะคะทำให้มนุษย์เนี่ยเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการรับรู้ทางจริยธรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกตายตัวแต่ว่าเราก็จะวิพากษ์วิจารณ์เป็นกรณีไปนะคะอย่างเช่นเรื่องการทำแท้งอย่างเงี้ยกรณีนี้อาจจะทำได้กรณีนี้ไม่ได้นะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ถูกต้องอันนี้เป็นยุคในปัจจุบันนะคะที่เราจะเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเรื่องต่อไปนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของวิวัฒนาการของปรัชญาศิลธรรมค่ะซึ่งวิวัฒนาการนี้นะคะจริงๆแบ่งออกเป็นหลายยุคด้วยกันนะคะเพราะว่าเรามีวิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะหลักๆแล้วแบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกันนะคะยุคที่1คือยุคโบราณนะคะในยุคโบราณแน่นอนการที่เราจะยึดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีส่วนใหญ่นะคะเราก็จะทำตามนักคิดหรือว่าศาสดานะคะกลุ่มแรกเลยนะคะเป็นศาสนาในยุคโบราณค่ะที่เกิดขึ้นก็มีพราหมณ์ฮินดูยิวพุทธเต๋าหงจื้อพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มศาสนาในสังคมยุคโบราณนะคะต่อมานะคะเป็นกลุ่มของนักคิดที่เน้นการหาความสุขในโลกนี้นะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นในยุคโบราณเหมือนกันนะคะจริงๆมีหลายกลุ่มด้วยกันนะคะมี5กลุ่มนะคะ1พวกโซฟิสต์2พวกสโตอิก3พวกสุขนิยม4พวกเอพิคิวเรียนแล้วก็5พวกซีนิกพวกนี้ส่วนใหญ่เน้นการหาความสุขนะคะตัวอย่างเช่นนะคะพวกสุขนิยมก็จะมองว่าชีวิตที่ดีนะคะสิ่งที่เราควรทำก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขอันนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ดีที่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะต่อมานะคะอีกกลุ่มหนึ่งของยุคโบราณเป็นกลุ่มนักคิดที่ไม่ได้แสวงหาความสุขนะคะแต่แสวงหาความรู้นะคะส่วนใหญ่หลักๆแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อก็คือมีนักคิดนะคะนักปรัชญาที่ชื่อว่าโซเครติสเพโตแล้วก็อริสโตเติลนะคะพวกนี้จะเน้นที่จะหาความรู้

นะคะเพราะมองว่ายิ่งเรารู้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรู้ว่าชีวิตแบบไหนที่เราควรจะดำเนินที่ควรจะใช้นะคะอันนี้เป็นในยุคโบราณนะคะส่วนต่อมานะคะยุคที่2เป็นยุคกลางค่ะยุคกลางเนี่ยนะคะกำเนิดศาสนาใหม่ขึ้น2ศาสนาเพิ่มเติมจากในยุคโบราณนะคะก็คือศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามนะคะส่วนใหญ่แนวคิดนะคะทางจริยศาสตร์ของยุคกลางเนี่ยนะคะก็จะถูกคิดค้นนะคะด้วยกลุ่มที่เป็นนักบวชนะคะเช่นเซนต์ออกัสตินนะคะเซนต์ออกัสตินเนี่ยก็มองว่าคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์เนี่ยนะคะก็คือการที่จะรักพระเจ้านะคะถวายชีวิตให้กับพระเจ้าไปเลยนะคะหรือตัวอย่างเช่นเซนต์โทมัสอควายนัสนะคะอันนี้ก็มองว่าการกระทำดีเนี่ยก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าถึงพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นในยุคกลางนะคะค่ะยุคที่3นะคะเป็นยุคใหม่ค่ะในยุคนี้นะคะเกิดแนวคิดทางจริยธรรมใหม่ๆขึ้นมาหลายแนวหลายแนวคิดเลยนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของความสำนึกในหน้าที่นะคะแบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนถ้าทุกคนทำตามหน้าที่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรแล้วปฏิบัตินะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้สังคมสงบสุขนะคะสองเลยนะคะก็คือเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนนะคะหรือผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะเชื่อว่าจริงๆแล้วความจริงสูงสุดอะไรพวกนี้จริยธรรมพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นนามธรรมอาจจะเข้าถึงได้ยากหรือเข้าถึงไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราได้ประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะต่อมาพัฒนาขึ้นมาจากประโยชน์ส่วนตนนะคะเป็นหลักประโยชน์ส่วนรวมนะคะมองว่าสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่จะให้ประโยชน์กับคนในกลุ่มที่มากที่สุดนะคะอันเนี้ยเน้นประโยชน์ส่วนรวมนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางอย่างการกระทำเราเนี่ยอาจจะต้องยอมเสียสละยอมลำบากเพื่อให้คนอื่นส่วนใหญ่ได้ผลประโยชน์อันเนี้ยนะคะก็เป็นในหลักของประโยชน์ส่วนรวมหรือสุดท้ายนะคะเป็นในเรื่องของการใช้จารีตประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละสังคมเป็นหลักยึดนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันหลังๆเราจะเริ่มตระหนักในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะบางคนอาจจะทำแบบนี้ได้ในบางสังคมแต่ในสังคมเราทำไม่ได้อย่างเงี้ยหลังๆหลายคนเริ่มจะเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่ามันมีความหลากหลายจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบนะคะโดยที่ไม่ต้องไปยึดว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเป็นแบบแน่นอน 100% นะคะส่วนในยุคปัจจุบันนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นหลักจริยศาสตร์แบบสมัยใหม่นะคะซึ่งมีหลายแนวคิดที่เกิดขึ้นมานะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่ยึดติดนะคะว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะคะไม่มีการสรุปแบบปลายตัวนะคะซึ่งทำให้นะคะมีความยุ่งยากเหมือนกันนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาการตีความการถกเถียงทำให้ในปัจจุบันเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นยุคของการวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรที่มันถูกหรือมันผิดกันแน่แบบในยุคของศาสนาค่ะในตอนที่2นะคะเรื่องพลังความคิดในอารยธรรมนะคะจะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1นะคะความสามารถในการคิดของมนุษย์เรื่องที่2การใช้ภาษาเป็นสื่อในการแสดงออกทางความคิดนะคะแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องของฐานความคิดในโลกตะวันตกแล้วก็โลกตะวันออกนะคะที่แตกต่างกันนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะให้นักศึกษานะคะหลังจากศึกษาแล้วเนี่ยนะคะข้อแรกเลยคือสามารถอธิบายการทำงานของสมองกระบวนการคิดแล้วก็คุณค่าของการคิดได้นะคะข้อที่2คือสามารถระบุรูปแบบของภาษาที่ใช้สื่อความคิดได้ข้อที่3นะคะสามารถระบุรูปแบบของการแสดงถึงความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลได้นะคะแล้วก็ข้อที่4สามารถเปรียบเทียบฐานความคิดในโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกได้นะคะโดยเราจะมาดูกันเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของความสามารถในการคิดของมนุษย์ค่ะค่ะมนุษย์เราเนี่ยนะคะสามารถคิดได้คิดเป็นเนื่องจากเรามีระบบหรือสมรรถนะของสมองนะคะโครงสร้างของมนุษย์เนี่ยนะคะมีสมองมีการเชื่อมโยงระบบประสาททำให้เกิดกระบวนการคิดแล้วก็กระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายนะคะโดยจริงๆแล้วสมองเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะคะเช่นส่วนของแกนกลางหรือก้านสมองเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของการควบคุมการหายใจการไหลเวียนของโลหิตนะคะต่อมานะคะเป็นสมองในส่วนของควบคุมการคิด
นะคะอันนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ซีกที่หลายๆท่านอาจจะรู้กันนะคะก็คือแบ่งออกเป็นซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานะคะซึ่งทํางานไม่เหมือนกันนะคะในซีกขวาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของการรับรู้อารมณ์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการนะคะส่วนซีกซ้ายจะควบคุมในเรื่องของการรับรู้การใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การพูดการคำนวณหรือว่าการใช้ภาษานะคะซึ่งสมรรถนะของสมองทั้งสองซีกในแต่ละบุคคลอาจจะไม่เท่ากันหรือบางคนอาจจะเก่งสมองใช้สามารถฝึกได้ทั้งสองซีกเลยก็เป็นไปได้นะคะซึ่งคุณค่าของสิ่งที่เวลาเราคิดเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพลังของความคิดเกิดอะไรขึ้นความคิดกำหนดการแสดงออกของมนุษย์ค่ะเวลาเราคิดอะไรเราก็จะแสดงออกแบบนั้นใช่ไหมคะทำให้เรารู้จักจัดการนะคะช่วยทำทรัพยากรต่างๆจัดการทรัพยากรต่างๆให้เป็นระบบระเบียบอันนี้ก็เป็นคุณค่าของความคิดนะคะทำให้มนุษย์รู้จักประดิษฐ์สิ่งที่สวยงามหรือสิ่งที่ประณีตนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีงานศิลปะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงนะคะแน่นอนเลยการคิดของมนุษย์เนี่ยทำให้โลกนี้เปลี่ยนไปอย่างเยอะมากๆเลยนะคะบางประเด็นก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะแต่บางอย่างก็อาจจะเกิดผลเสียซึ่งมนุษย์ก็จะพยายามคิดค้นป้องกันหาทางแก้ไขยับยั้งปัญหาเหล่านั้นอยู่เสมอๆนะคะในทุกยุคนะคะโดยการคิดของมนุษย์นะคะผ่านมาแล้วเนี่ยแบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกันนะคะอาจจะบางคนเรียกว่าเป็นหลายคลื่นนะคะคลื่นลูกแรกของการคิดเนี่ยคือเรื่องของสังคมเกษตรนะคะเราก็คิดที่จะปลูกพืชปลูกผักนะคะตั้งถิ่นฐานยุคที่2นะคะคลื่นลูกที่2เนี่ยก็คือสังคมอุตสาหกรรมเริ่มคิดผลิตเครื่องจักรขึ้นนะคะไม่ต้องแฮนด์เมดอย่างเดียวนะคะในคลื่นลูกที่3นะคะก็คือสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเริ่มมีโทรคมนาคมหรือการสื่อสารอะไรต่างๆนะคะในยุคนี้เริ่มคิดค้นขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในคลื่นลูกที่4นะคะก็คือสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเช่นในปัจจุบันนี้เองนะคะค่ะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาเป็นสื่อในการแสดงออกทางความคิดนะคะแน่นอนเลยนะคะภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราไม่สามารถคิดได้โดยที่ไม่ใช้ภาษานะคะลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราจะคิดอะไรบางอย่างแต่เราจะไม่ใช้ภาษาไทยอังกฤษหรือภาษาใดๆเลยเราจะคิดได้หรือไม่นะคะแน่นอนเลยคิดไม่ได้นะคะเราต้องใช้ภาษานะคะพวกเราเนี่ยนะคะอาจจะใช้ภาษาไทยซึ่งก็หลักๆแล้วการใช้ภาษาจะแบ่งออกเป็น4แบบด้วยกันนะคะที่จะทำให้เราคิดนะคะแบบแรกเลยนะคะก็คือการพรรณนานะคะวัตถุประสงค์ของการพรรณนาเนี่ยนะคะก็เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความคล้อยตามนะคะแบบที่2นะคะก็คือการบรรยายการบรรยายเนี่ยเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดมโนภาพข้อเท็จจริงนะคะรับรู้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะคะนี่เป็นการบรรยายส่วนการอธิบายนะคะอันต่อมาก็คือเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรื่องที่เสนอว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะคะต่อมานะคะในแบบที่4คือชวนให้เชื่อแบบนี้นะคะก็คือพยายามที่จะพูดโน้มน้าวนะคะให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดการเชื่อถือตามในเรื่องที่เรานำเสนอนะคะเรื่องต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของฐานความคิดในโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกในโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกแน่นอนเลยเรามีระบบความคิดหรือว่ารากฐานทางความคิดที่แตกต่างกันส่งผลให้พวกเราที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนะคะของเราเนี่ยเป็นโลกตะวันออกนะคะก็จะมีลักษณะอีกแบบนึงที่ต่างจากพวกฝรั่งนะคะที่อยู่ในโลกของตะวันตกนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ารากฐานอะมันถูกพัฒนามาต่างกันนะคะเรามาดูกันอันแรกเลยนะคะในโลกของตะวันตกมีวิวัฒนาการหรือว่ามีรากฐานเป็นอย่างไรนะคะรากฐานของเขาเลยมาจากชาวกรีกนะคะที่เป็นกลุ่มแรกนะที่วางรากฐานระบบการใช้เหตุผลนะคะการใช้เหตุผลของชาวตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเวลาตัดสินอะไรบางอย่างเขาจะใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะส่งผลให้สังคมเขาเป็นแบบไหนนะคะเขาก็จะเน้นในเรื่องของการให้เสรีภาพในการใช้เหตุผลนะคะปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกภาพของความรู้เขาจะพยายามใช้เหตุผลในการอธิบายสิ่งต่างๆนะคะก่อให้เกิดเป็นรากฐานของแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะเช่นเวลาฟ้าร้องฝนตกนะคะในแถบบ้านเราอาจจะแบบ
พระเมฆขลาหรืออะไรสู้กันนะคะยักษ์เยอะแต่ของเขาอาจจะพยายามหาว่ามันคืออะไรทำไมฟ้าถึงต้องผ่าหรือฟ้าถึงต้องร้องนะคะต่อมานะคะเขามีการแสวงหาความรู้ที่เป็นแบบการคิดแบบเหตุผลแล้วก็มีระบบระเบียบนะคะแล้วก็ความรู้เพื่อความรู้เองนะคะไม่ได้หาความรู้เพื่อไปสนับสนุนความเชื่ออะไรต่างๆนะคะต่อมาในทางซีกโลกตะวันออกนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะอารยธรรมในโลกตะวันออกที่ดังๆเลยก็จะมีจีนกับอินเดียนะคะชาวอินเดียเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นนักคิดที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีการใช้เหตุผลแต่การใช้เหตุผลของซีกโลกทางตะวันออกอาจจะแตกต่างจากซีกโลกทางตะวันตกนะคะอย่างชาวอินเดียเองเนี่ยนะคะก็จะมีลัทธินะคะอย่างเช่นนยายะเนี่ยเขาบอกว่าความรู้ต้องได้มาจาก4วิธีคือ1ความรู้ประจักษ์2ความรู้เปรียบเทียบ3ความรู้จากการบอกเล่าของผู้อื่นหรือ4ความรู้จากการอนุมานอันเนี้ยจริงๆแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าคนตะวันออกหรือว่าพวกเราเองเนี่ยนะคะก็มีการใช้เหตุผลในแบบของพวกเราแต่พวกเรานะคะชาวตะวันออกเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะนะคะไม่ได้มีการใช้เหตุผลแล้วก็มีเสรีภาพในการใช้เหตุผลนะคะอย่างเป็นปัจเจกเท่าคนของตะวันตกนะคะทำให้รากฐานทางความคิดเนี่ยแตกต่างกันและแน่นอนทางตะวันออกส่วนใหญ่นะคะจะเน้นความศรัทธาความเชื่อในศาสนานะคะซึ่งบางทีจะไม่กล้าคิดนอกกรอบอะไรที่มันดูแบบคิดแล้วอาจจะไปขัดแย้งกับศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะพยายามไม่ไปแตะนะคะแต่ในทางตะวันตกเนี่ยเขาอาจจะใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะโดยบอกมาเลยนะคะออกมาเลยว่ามันไม่เป็นจริงไปตามอย่างที่ศาสนาบอกอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เขาก็เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก่อนเรานะคะค่ะต่อมานะคะเป็นตอนที่3เกี่ยวกับการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกนะคะจะประกอบไปด้วย4เรื่องด้วยกัน1ก็คือการใช้เหตุผลแบบนิรนัย2การใช้เหตุผลแบบอุปนัย3การใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็4ข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลนะคะซึ่งหลังจากศึกษาแล้วนะคะอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยนะคะข้อแรกเลยสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของการใช้เหตุผลแบบนิรนัยได้2ก็คืออธิบายลักษณะสำคัญของการใช้เหตุผลแบบอุปนัยได้3คือนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของการใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ได้และ4นะคะสามารถอธิบายเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักนะคะกับ4รูปแบบเนี่ยนะคะเราต้องมาดูก่อนว่ามีคำหลักๆใดที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับการใช้เหตุผลนะคะอันแรกเลยก็คือคำว่าตรรกศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็นผ่านออกมาทางภาษาเพื่อมุ่งพิสูจน์ความถูกผิดหรือกฎเกณฑ์การใช้เหตุผลนะคะ2เลยคำว่าเหตุผลคืออะไรก็คือความสามารถในการคิดของสมองมนุษย์นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆนะคะต่อมานะคะเรามาดูการใช้เหตุผลแบบนิรนัยกันนะคะว่าเป็นอย่างไรจริงๆแล้วการใช้เหตุผลแบบนิรนัยเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการอ้างเหตุผลนะคะที่เริ่มจากหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เป็นยอมรับที่ถูกยอมรับอย่างสากลนะคะส่วนใหญ่นะคะอาจจะเป็นความรู้แบบคณิตศาสตร์หรือความจริงเชิงนามธรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็นำความจริงเหล่านั้นมาสรุปนะคะเช่นนะคะความรู้แบบนิรนัยเนี่ยบอกว่าสามเหลี่ยมนะคะรวมกันแล้วเนี่ยต้องมีมุม180องศาอันนี้เป็นความรู้แบบนิรนัยก็คือสากลถูกยอมรับใช่ไหมคะเวลาเราวาดรูปสามเหลี่ยม1รูปเราก็สามารถนิรนัยได้ว่าสามเหลี่ยมของเราเนี่ยมันต้องมีมุมรวมกัน3มุมเท่ากับ180องศาเพราะว่ามันมีความจริงแบบสากลอยู่นะคะอันนี้เป็นแบบนิรนัยจำง่ายๆเลยนิรนัยเนี่ยนะคะก็คือเป็นการอ้างจากหลักการใหญ่ไปสู่สิ่งย่อยนะคะหลักการใหญ่ก็คือสามเหลี่ยมทั้งโลกเลยเนี่ยรวมกันมุมเนี่ย180องศาสามเหลี่ยมที่เราวาดเล็กๆเนี่ยนะคะเป็นสิ่งย่อยรวมกันก็ต้องได้180องศาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบนิรนัยหรือถ้าอ้างว่ามนุษย์ทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต้องตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าอันนี้เป็นแบบความจริงสากลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแดงก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นแดงสักวันหนึ่งก็ต้องตายต้องเสียชีวิตไม่สามารถอยู่ไปตลอดได้อันนี้เป็นการใช้เหตุผลแบบนิรนัยนะคะต่อมานะคะเรามาดูแบบอุปนัยนะคะแบบอุปนัยก็คือสลับกันนะคะแบบอุปนัยเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการอ้างเหตุผล
ที่อาศัยความเชื่อหรือประสบการณ์ของบุคคลเป็นตัวตั้งนะคะอุปนัยเนี่ยส่วนใหญ่จะสรุปเกินข้ออ้างนะคะก็อนุมานจากสิ่งย่อยๆหลายๆสิ่งรวมกันแล้วก็ไปสรุปเป็นไอเดียใหญ่ๆนะคะ

แบบที่3นะคะเป็นการใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์นะคะแบบวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่เป็นหลักนะคะที่ยึดกันอย่างเป็นสากลข้อแรกเลยนะคะในการที่จะคิดใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์เราต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาก่อนนะคะว่าปัญหาคืออะไร 2. สังเกตปรากฏการณ์นั้นนะคะเริ่มจากการสังเกตนะคะหลังจากเจอปัญหาเราก็สังเกต 3. ก็คือตั้งสมมติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นะคะ 4. ก็คือพยายามพยากรณ์ปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะ 5. ก็คือทดสอบหรือทดลองสมมติฐานนะคะต่อมา6ก็คือเป็นการสรุปความรู้ที่เราได้จากการทดสอบหรือทดลองออกมาเป็นทฤษฎีนะคะในเรื่องที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะการใช้เหตุผลเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเรามาดูกันว่าบกพร่องแบบไหนได้บ้างแบบแรกเลยนะคะคือการใช้ภาษาบกพร่องค่ะแน่นอนอย่างที่บอกไปนะคะเวลาเราจะคิดหรือเวลาเราจะให้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้ภาษาแต่ถ้าการใช้ภาษาของเราไม่ดีหรือบกพร่องมันจะส่งผลนะคะให้การใช้เหตุผลนั้นเนี่ยผิดพลาดได้สองคือคำกำกวมนะคะคำกำกวมนะคะคำว่าตาอย่างเงี้ยนะคะอาจจะหมายถึงลูกตาหรือหมายถึงตาที่เป็นคุณตาก็ได้นะคะต่อมานะคะสิ่งที่นำมาอ้างเนี่ยเนื้อหาบกพร่องนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้างสิ่งที่เกิดก่อนเป็นสาเหตุของสิ่งที่เกิดตามมาการด่วนสรุปนะคะการตั้งสมมติฐานที่สรุปไม่ได้หรือการเล่นง่ายอย่างผิดๆพวกนี้นะคะเป็นข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลทั้งสิ้นนะคะตัวอย่างเช่นข่าวนะคะช็อกกราดยิงร้านสปา3แห่งในแอตแลนตาผู้ตายเนี่ยมี8ชีวิตนะคะโดยเป็นเชื้อสายชาวเอเชียไป6ก็เลยสรุปนะคะว่าแสดงว่าการกราดยิงครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การทำร้ายคนเอเชียหรือว่ากระแสของการต่อต้านการเกลียดคนเอเชียในอเมริกาซึ่งจริงๆแล้วนะคะอาจจะเป็นการด่วนสรุปเพราะว่าผู้ตายอาจจะสติไม่ดีแล้วก็ฆ่าไปทั่วก็เป็นไปได้นะคะต้องสืบสวนให้แน่ชัดก่อนนะคะสุดท้ายนะคะบกพร่องโดยการทิ้งเหตุผลหรือใช้จิตวิทยานะคะไม่ว่าจะอ้างความไม่รู้อ้างคนส่วนมากอ้างการแย้งที่ตัวบุคคลอ้างว่าผู้อื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะหรือการขอความเห็นใจนะคะอ้างความไม่รู้เนี่ยเช่นปัจจุบันเนี่ยมันคลุมเครือนะคะในเรื่องของกระแสกัญชาว่าถูกกฎหมายหรือยังถูกแบบไหนไม่ถูกแบบไหนเราก็เลยครอบครองกัญชาแล้วก็เสพกัญชาพอตำรวจจับเราก็บอกอ้าวไม่รู้นึกว่าถูกกฎหมายแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้นะคะอ้างความไม่รู้อย่างเงี้ยเป็นต้น

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภาวะเผชิญทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนตอนที่1ความผันแปรของสภาพอากาศระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในอาเซียนมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนคือภาคพื้นทวีปและภูมิภาคภาคพื้นสมุทรวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพายุไซโคลนนากิสนะครับที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามหาอุทกภัยในประเทศไทยแล้วก็มีเหตุการณ์นะครับทางฝากฝั่งมหาสมุทรอินเดียแล้วก็เหตุการณ์ฝากฝั่ง

ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกพายุไซโคลนากิสนะครับเริ่มก่อตัวขึ้นมาที่บริเวณอ่าวเบงกอลนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียแล้วก็บริเวณใกล้กับประเทศบังคลาเทศแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามายังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพม่านั่นเองนะครับการก่อตัวขึ้นมาเป็นพายุไซโคลนากิสเนี่ยส่งผลกระทบนะครับต่อพม่าอย่างมากมายเพราะว่าพม่าเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมีการเพาะปลูกข้าวเป็นอันดับ1 2 3ของโลกสลับกันไปมานะครับที่จะมีการจัดอันดับกันไว้ประเทศพม่าหรือเมียนมาเนี่ยนะครับก็ต้องประสบปัญหากับอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากการเตรียมพร้อมที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สภาพภูมิอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ความรุนแรงของพายุไซโคลนอากิสเนี่ยก็ถาโถมเข้ามาทำให้ภาครัฐนั้นไม่สามารถที่จะป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้เนี่ยความร่วมมือกับต่างชาติก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเพราะว่าประเทศพม่าณขณะนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะปิดกั้นไม่อยากจะให้ต่างชาตินะครับเข้าไปสักเท่าไหร่นอกจากประเทศที่ตัวเองนั้นมีความใกล้ชิดนั่นเองนะครับซึ่งกลไกของอาเซียนก็มีการช่วยเหลือกันนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูด้านต่างๆนะครับซึ่งพายุไซโคลนากิสเนี่ยก็เกิดขึ้นมาในปี2551นั่นเองนะครับต่อมาอีก3ปีนะครับก็เกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับที่บ้านเราจะเรียกว่าน้ำท่วมปี54นะครับน้ำท่วมปีนี้เนี่ยปี2554เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ยากลำบากของประเทศไทยเช่นกันนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมีการก่อตัวของพายุไซโคลนอยู่หลากหลายลูกนะครับแล้วก็ประเทศไทยดันอยู่ในบริเวณตรงศูนย์กลางนะครับของอนุทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพายุที่เข้ามาเนี่ยอาจจะผ่านประเทศอื่นๆเข้ามาแต่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เกิดการกักเก็บน้ำนะครับตามเขื่อนใหญ่ต่างๆจำนวนมากซึ่งน้ำท่วมครั้งนั้นเนี่ยเกิดมาจากการระบายน้ำไม่ทันและมีการบริหารจัดการที่ยังไม่ดีพอเท่าไหร่ในเรื่องเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลองนะครับแล้วก็การระบายน้ำนะครับจึงทำให้มีน้ำท่วมจำนวนมหาศาลเลยนะครับน้ำท่วมปีนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับ2554จนถึงเดือนธันวาคม2554นะครับกินเวลาประมาณครึ่งปีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนก็เข้าไปช่วยเหลือกันอย่างยิ่งยวดนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าบริเวณทางตอนกลางของประเทศเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนี้ก็ยังมีภาคส่วนที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับสภาวะการในเขตภาคพื้นสมุทรนะครับเราอาจจะรู้จักกันในฝากฝั่งมี2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ฝากฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเราจะพูดถึงฝากฝั่งของมหาสมุทรอินเดียก่อนนะครับก็เกิดขึ้นในปี2547นะครับซึ่งเกิดขึ้นในวัน Boxing Day นะครับ Boxing Day ก็คือวันเปิดของขวัญ นะครับของเทศกาลของชาวคริสต์นะครับว่าเป็นช่วงที่เปิดของขวัญวันคริสต์มาสนะครับแต่ว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณตอนนั้นเนี่ยนะครับหรืออาเซียนที่เราจะรู้จักกันเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เป็นวันมหาวิบัติก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเกิดคลื่นใหญ่สึนามินะครับคลื่นจะสึนามิเนี่ยได้เกิดขึ้นมานะครับเป็นมีแผ่นดินไหวนะครับใต้เปลือกโลกบริเวณมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 9.0 ริกเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นการแผ่นดินไหวที่รุนแรงนะครับทำให้เกิดคลื่นสึนามิขึ้นมานะครับก็มี4ประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือประเทศแรกก็คืออินโดนีเซียนะครับผู้สูญหายจำนวนนับไม่ถ้วนนะครับรองลงมาก็จะเป็น

ประเทศศรีลังกานะครับรองลงมาก็จะเป็นประเทศอินเดียแล้วก็อันดับ4ก็คือประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เราจะรู้จักกันก็มันก็จะมีคลื่นใหญ่ที่สึนามิก็จะส่งผลต่อจังหวัดท่องเที่ยวนะครับก็คือภูเก็ตกระบี่แล้วก็มีสตูลนะครับที่เป็นณตรงนั้นนะครับมีหาดป่าตองหาดต่างๆก็จะโดนนะครับคลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาทําให้นะครับทำให้เศรษฐกิจของไทยขณะนั้นเนี่ยชะงักงันนะครับแล้วก็บริเวณประเทศที่อยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียต้องได้รับการรื้อฟื้นนะครับการบูรณะอย่างใหญ่หลวงนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าเกิดสึนามิขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็การเกิดสึนามิเนี่ยบริเวณตรงภาคพื้นอาเซียนหรือว่าภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับมันเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าสึนามิเนี่ยแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติจากประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยก็จะรู้ว่าเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นมีการแผ่นดินไหวบ่อยครั้งครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดสึนามิจะเป็นเรื่องปกติของเขานะครับแล้วก็การดูแลนะครับหรือการควบคุมก็จะเป็นไปอย่างได้มีประสิทธิภาพมากกว่าบริเวณอาเซียนของเรานะครับซึ่งอาเซียนของเราเนี่ยก็เป็นดินแดนที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับในเรื่องเกี่ยวกับสึนามิจึงทําให้ไม่ได้มีการปรับตัวและก็ไม่ได้มีการป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับจึงทําให้มีผลเสียอย่างมากมายนะครับเสียทั้งเศรษฐกิจเสียทั้งทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังต้องมีการฟื้นฟูบูรณะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ที่เกิดขึ้นมานั้นตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกไปเป็นเศรษฐกิจที่ดีนะครับเศรษฐกิจดีก็คือเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นในการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดมหาเกิดสึนามิขึ้นมาเนี่ยทำเกิดให้เกิดส่งทำส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากนะครับทางด้านเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับสาธารณูปโภคต่างๆทางฝากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับจะพูดถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีพายุไต้ฝุ่นนะครับพัดผ่านเข้ามาอย่างประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่อยู่หมู่เกาะแล้วก็อยู่ทางตะวันออกสุดนะครับของภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดสมมุติมีพายุนะครับไต้ฝุ่นเนี่ยก่อตัวมาจากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็จะต้องมากระทบกระทั่งกับประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะนะครับมีประมาณ7,000กว่าเกาะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาทางด้านเกี่ยวกับอุทกภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นเกาะใหญ่ก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงนะครับเกาะเล็กๆก็จะมีประสิทธิภาพในการดูแลเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของอาการดูแลนะครับก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้มีแค่อุทกภัยที่เป็นเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นหรือไซโคลนต่างๆหรือพายุโซนร้อนต่างๆเข้ามาถาโถมนะครับก็ยังมีแผ่นดินไหวด้วยนะครับแผ่นดินไหวก็บ่อยแล้วก็ยังมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับด้วยนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะครับบางทั้งภาคพื้นทวีปภาคพื้นสมุทรเนี่ยตั้งแต่ปี2551 54 56แล้วก็47เนี่ยเรียงมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอุทกภัยหรือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาในอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นพายุนากิสมหาอุทกภัยที่ประเทศไทยนะครับสึนามิฝั่งมหาสมุทรอินเดียแล้วก็พายุไต้ฝุ่นที่พัดผ่านโหมเข้ามาในฟิลิปปินส์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้อาเซียนนั้นต้องพึงระวังในเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ

ตอนที่สองความต่างของชาติพันธุ์ศักยภาพแห่งความขัดแย้งและความร่วมมือในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนี้นะครับก็จะมีการแบ่งเป็นสองส่วนอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับซึ่งสภาวะการในเขตอาเซียนในภาคพื้นทวีปนะครับก็จะมีการขัดแย้งนะครับกันอย่างมากเลยในเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์นะครับในกรณีแรกเราจะพูดถึงสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมานะครับซึ่งพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยจำนวนมากนะครับเนื่องจากในการได้รับเอกราชของชาวเมียนมาเนี่ยนะครับชนกลุ่มน้อยหลากหลายเผ่าพันธุ์เนี่ยได้มีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็ได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับหรือสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับเมื่อวันเวลาผันเปลี่ยนไปนะครับก็ประเทศพม่าหรือเมียนมาที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับก็ดําเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองการปกครองไปนะครับแต่ก็มีอยู่ชาติพันธุ์หนึ่งที่ไม่ได้รับการเหลียวแลอย่างเท่าที่ควรก็คือชาวโรฮิงญานะครับหรือชาวโรฮิงญานั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลไร้รัฐนะครับจากประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับชาวโรฮิงญาหรือชาวโรฮิงญาเนี่ยครับเป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากอินเดียนะครับแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาช่วยราชการมาทํางานให้กับอังกฤษนั่นแหละนะครับในพม่านะครับซึ่งพม่าก็มองเห็นว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกับเขานะครับไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทํานะครับเหมือนกับเป็นผู้ที่มากระทําด้วยสามารถพูดอย่างนั้นได้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้ชาวโรฮิงญาเนี่ยเมื่อเมียนมาเนี่ยหรือพม่าเนี่ยได้รับเอกราชเนี่ยนะครับก็จึงได้มีการจํากัดสิทธิ์นะครับจำกัดสิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องการให้เขาเนี่ยได้รับสัญชาติพม่านะครับเพราะว่าเขามองว่าเป็นคนนอกนอกอย่างนี้ยังนับถือศาสนาอิสลามด้วยนะครับซึ่งถามว่าการนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกนะครับซึ่งการนับถือศาสนาเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะเชื่อจะใครจะศรัทธาในศาสนาไหนความเชื่อไหนนั่นเองนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันผิดตรงที่ว่าทางด้านประวัติศาสตร์มันเป็นสร้างบาดแผลให้กับรัฐบาลทหารพม่านะครับหรือรัฐบาลพม่าเนี่ยให้เขาเนี่ยเหมือนกับเป็นคนนอกในสายตาพม่านะครับถึงแม้กระทั่งผู้นําของเมียนมาที่ผ่านการเลือกตั้งมาก็เมื่อพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตการณ์โรฮิงญาเนี่ยก็ยังไม่ออกความคิดเห็นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มก้อนที่ไม่ได้เป็นพม่าแท้เหมือนอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นผู้ปกครองในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับความขัดแย้งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีอยู่ที่ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชานะครับหรือบ้านเราอาจจะรู้จักในนามของเขมรนั่นเองนะครับก็เป็นดินแดนที่มีความขัดแย้งนะครับทางด้านชาติพันธุ์เช่นกันนะครับเนื่องจากในยุคอดีตเนี่ยครับในสมัยเป็นอาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศสก็มีการเดินทางเข้ามาปกครองนะครับของชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งชาวฝรั่งเศสก็ได้ให้มีชาติพันธุ์หนึ่งนะครับเข้ามาปกครองเขมรอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนามนะครับเวียดนามเข้ามาปกครองกัมพูชานะครับหรือเขมรเนี่ยนะครับก็ใช้อำนาจนะครับในการปกครองพอสมควรนะครับซึ่งมองว่าตัวเองนั้นได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะปกครองคนกัมพูชานะครับดังนั้นเนี่ยจึงทําให้คนกัมพูชาจึงไม่ค่อยพอใจในเรื่องเกี่ยวกับการของเวียดนามนะครับของคนเวียดนามแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงในยุคที่ประเทศเขมรมีการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในมีปัญหาภายในก็มีชาวเวียดนามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับนอกจากนี้ในกัมพูชาไม่ได้มีข้อพิพาทกับชาติพันธุ์เวียดนามอย่างเดียวนะฮะก็ยังมีข้อพิพาทกับชาติพันธุ์อีกชาติพันธุ์หนึ่งที่เราจะรู้จักกันพวกเขาเรียกว่าพวกจามนะครับหรือในอดีตเนี่ยก็จะมีอาณาจักรของตัวเองคืออาณาจักรจามปานะครับพวกนี้เขาเรียกว่าพวกแขกจามอย่างที่คนไทยจะรู้จักกันเนี่ยพวกแขกจามก็จะปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่เยอะนะครับในบริเวณทางตอนใต้ของเวียดนามนะครับแต่ว่าถามว่าที่กัมพูชามีไหมก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีการขีดเขตแดนนะครับยังไม่มีรัฐชาติขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเดินทางไปมาหาสู่มันก็ง่ายนะครับแต่ต่อมาเมื่อมีความเป็นรัฐชาติเนี่ยคนที่อยู่ในกัมพูชาก็อาจกลายเป็นคนกัมพูชานะครับคนที่อยู่ในเวียดนามก็กลายเป็นคนเวียดนามไปนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นพวกชาติพันธุ์จามก็คนกัมพูชาก็ไม่ได้มีความชื่นชอบพวกจามสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพวกที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดกับทางเวียดนามทางตอนใต้ซะด้วยนะครับก็เลยจึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์เกิดขึ้นนะครับหากเราจะมองย้อนไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งภาคพื้นสมุทรนะครับเราก็จะเห็นว่ามีความขัดแย้งกันนะครับอยู่ใน
ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับประเทศแรกก็คืออินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็คือว่าเยอะมากนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับปัญหาของอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะนะครับและในอดีตเนี่ยก็เราจะรู้จักกันในหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับก็เป็นแหล่งผลประโยชน์นะครับของพ่อค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าชาวจีนพ่อค้าอาหรับพ่อค้าอินเดียพ่อค้าชาวตะวันตกนะครับที่เดินทางเข้ามาก็มักจะมาแสวงหาผลประโยชน์ที่อยู่ในดินแดนของหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับดังนั้นที่ใดมีตลาดที่นั่นมีคนจีนนะครับมักจะได้ยินเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชาวจีนเดินทางเข้ามาอยู่ในอินโดนีเซียนะครับก็จะเกิดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์และคนจีนไปที่ไหนมีความขยันอดทนอดกลั้นมีความมัธยัสถ์มีความขยันหมั่นเพียรนะครับหนักเอาเบาสู้ก็สามารถที่จะถีบตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจากการที่เดินทางมาแบบเสือพื้นหมอนใบนะคล้ายๆกับเดินทางเข้ามาในเมืองไทยเสือพื้นหมอนใบแล้วก็มาเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจชั้นนำของประเทศอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศสหรัฐอเมริกาที่จีนเองก็ตามหรือประเทศต่างๆถ้ามีคนจีนแล้วก็มีตลาดเนี่ยคนจีนก็จะเข้าไปทำการค้าแล้วก็ได้กำไรแล้วก็มีการสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเองจากคนที่เดินทางอพยพเข้ามาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆนะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีปัญหาก็คือประเทศมาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับชาวจีนคล้ายๆกับประเทศอินโดนีเซียที่กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับประเทศอินโดนีเซียแน่นอนเขาไม่ต้องการชาวจีนนะครับแต่ก็เขาก็ยังมีปัญหาเกิดแต่ก็ไม่ได้มากมายอย่างเช่นมาเลเซียซึ่งมาเลเซียในอดีตในช่วงที่เขาจะได้รับเอกราชจากอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการรวมนะครับกับสิงคโปร์นะครับอย่างที่เรารับรู้กันสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีชาวจีนเยอะแยะมากมายนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะครับแล้วก็อยู่ตรงบริเวณแหลมมาลายูนะครับก็เป็นประเทศที่เก็บค่าผ่านทางเป็นท่าเรือนะครับซึ่งเป็นการสร้างขึ้นมาจากอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งอังกฤษก็เข้ามาก็มีชาวจีนเข้ามาอยู่เยอะแยะนะครับมีชาวจีนมีคนมาเลย์นะครับมีคนอินเดียนะครับแล้วก็มีชาวตะวันตกเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์นะครับในช่วงนั้นนะครับเมื่อสิงคโปร์และมาเลเซียร่วมมือกันเนี่ยได้รับเอกราชจากอังกฤษเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้เป็นประเทศเดียวกันนะครับเมื่อเป็นประเทศเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าชาวพื้นเมืองนะครับหรือชาวที่เป็นมาเลย์แท้ๆเนี่ยนะครับหรือพวกที่เขาจะรู้จักกันในนามกลุ่มพรหมบุตรนะครับกลุ่มพรหมบุตรคือใครก็คือกลุ่มคนที่เป็นคนมาลายูหรือคนมาเลย์แท้เนี่ยนะครับที่จะได้รับสิทธิพิเศษในด้านต่างๆในการรับราชการในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการต่างๆของรัฐเนี่ยอยู่มากมายนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยพอใจในคนจีนนะครับเพราะว่าเขาถือว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่เข้ามากอบโกยผลประโยชน์ของเขานะครับแล้วก็ไม่ได้มีพื้นฐานในตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มองว่าในคนจีนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เอารัดเอาเปรียบพวกพรหมบุตรนะครับแล้วก็เพราะว่าเป็นพวกอะไรเป็นพวกเจ้าสัวเป็นพวกเจ้าของกิจการต่างๆนะครับทำให้คนที่เป็นมาเลย์แท้ไม่ค่อยชอบใจนะครับจึงทำให้สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียต้องแยกออกจากกันหลังจากที่เป็นเอกราชมาพร้อมกันหลังจากนั้นก็2ปีหลังจากได้รับเอกราชมาก็แยกกันเป็นมาเลเซียแล้วก็เป็นสิงคโปร์นะครับส่วนสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องแยกไปเพราะว่าเกิดการกีดกันคนจีนแล้วก็สิงคโปร์มีคนจีนอยู่จำนวนมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในมาเลเซียก็ยังมีการกีดกันกันอยู่นะครับเกี่ยวกับคนจีนนั่นเองนะครับเพราะว่าเกิดความไม่พอใจในเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์พวกนี้แหละนะครับก็มีความคิดว่าคนจีนเนี่ยเข้ามากอบโกยผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งนะครับความร่วมมือต่างๆเกี่ยวกับชาติพันธุ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเมียนมาเอ่ยนะครับในกัมพูชาเอ่ยนะครับอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเป็นผลพวงจากในยุคอดีตหรือยุคประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาอันใกล้นะครับซึ่งก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั่นเองนะครับ

ตอนที่3หลักความเชื่อสายสัมพันธ์ข้ามพรมแดนนะครับในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในอาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงความเชื่อศาสนานะครับในช่วงแรกก็คือสภาพการในภาคพื้นทวีปนั่นเองนะครับอันดับแรกเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่มีความรุนแรงด้านการเมืองจากความหลากหลายทางด้านศาสนาในเวียดนามใต้นะครับเวียดนามใต้เนี่ยเป็นดินแดนที่ในอดีตเนี่ยเวียดนามมีการแบ่งเป็นสองส่วนคือว่าเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้นะครับเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีอิสระในการนับถือศาสนาอย่างมากเพราะว่าฝรั่งเศสอยู่บริเวณตรงนั้นนะครับแล้วก็มีศูนย์บัญชาการอยู่บริเวณเวียดนามใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นนี่ก็จะมีความเชื่ออยู่หลากหลายนะครับส่วนทางตอนเหนือก็จะมีความใกล้ชิดกับจีนก็จะมีพุทธมหายานมีขงจื้อมีเต๋านะครับก็มีการนับถือศาสนาต่างๆที่มีความเชื่อที่มันเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยความหลากหลายทางด้านศาสนาความเชื่อในเวียดนามใต้เนี่ยมันส่งผลให้นะครับเมื่อได้รับเอกราชแล้วนะครับก็คือมีการปลดแอกนะครับจากฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาในช่วงที่มีสงครามเวียดนามแล้วก็กลายมาเป็นเวียดนามเดียวเนี่ยนะครับจึงทําให้การขัดแย้งกันเรื่องเกี่ยวกับศาสนามันปะทุขึ้นมาเพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยก็ไม่ได้เน้นความเป็นการนับถือศาสนาสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะครับก็รัฐบาลก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักก็แค่ไปปราบจราจรบ้างบางครั้งถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยประเทศที่มีความรุนแรงทางด้านการเมืองการปกครองอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในภาคพื้นทวีปเนี่ยก็คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับเป็นประเทศที่รุนแรงมากในเรื่องเกี่ยวกับการนับถือศาสนานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเบื้องต้นแล้วในตอนที่2นะครับที่พวกชาวโรฮิงญาเนี่ยนะครับไม่ได้รับความเป็นพลเมืองนะครับเพราะว่านับถือศาสนาอิสลามนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือในการเรียกร้องต่างๆเนี่ยนะครับของเมียนมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยหรืออะไรก็ตามแต่เราจะเห็นแกนนํามีเป็นเขาเรียกว่าเป็นชายชุดผ้าเหลืองนะครับเขาก็จะเรียกว่าการเรียกร้องทางศาสนาโดยการพระนะครับหรือพระภิกษุสงฆ์นั่นแหละนะครับก็เป็นแกนนําด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นแกนนําแล้วก็มีลักษณะของความเป็นผู้ร่วมด้วยนะครับซึ่งในยุคที่ดังๆก็จะเป็นยุค888นะครับก็คือวันที่8สิงหา1988เนี่ยก็พระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทนะครับกับการที่เรียกร้องนะครับให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศนะครับซึ่งในการเรียกร้องในเมียนมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกร้องให้กับคนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ในประเทศเมียนมาถามว่านับถือศาสนาอื่นผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับแล้วก็เพราะว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้แต่การเมืองการปกครองบางครั้งก็จะเป็นประชาธิปไตยบ้างประชาธิปไตยครึ่งใบครึ่งใบบ้างนะครับเป็นเผด็จการบ้างนะครับก็คละเคล้ากันไปนะครับแต่ความเชื่อของทางด้านความเชื่อศาสนาเนี่ยก็ยังมีความแยกกันอยู่แต่ถามว่ามีการกระทบกระทั่งกันไหมก็ยังมีอยู่นะครับบางครั้งเราจะเห็นว่ามีผู้นําทางด้านศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ผู้นําศาสนาพุทธเนี่ยก็เข้ามาร่วมมือกันเรียกร้องเกี่ยวกับการเมืองก็มีนะครับต่อไปเรามาดูถึงสภาพการในเขตภาคพื้นสมุทรนะครับหรือประเทศหมู่เกาะทั้งหลายนะครับที่มีอยู่5ประเทศก็คือไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์โอเคแหละเขาไม่ค่อยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติพันธุ์หรือเรื่องเกี่ยวกับการนับถือศาสนาเพราะว่าเขาถือเป็นประเทศที่ในอาเซียนก็ถือเป็นประเทศที่เจริญที่สุดนั่นเองนะครับประเทศแรกที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางด้านความเชื่อก็จะเป็นประเทศในกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับประเทศที่นับถือในกลุ่มศาสนาอิสลามก็จะมีประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนนะครับสามประเทศนี้ก็จะมีการนับถือศาสนาที่ค่อนข้างที่จะเคร่งนะครับแล้วก็มีการบางประเทศมีการใช้หลักปัญจศีลนะครับหรือแม้แต่ใช้หลักศาสนาอิสลามนะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับหรือแม้แต่แนวทางในการแนวทางอะไรในแนวทางในการปกครองนะครับเพราะว่าคนที่เป็นในการนับถือศาสนาเดียวกันเนี่ยมักจะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนอกจากนี้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่
มีกฎระเบียบกฎบัญญัตินะครับที่มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเวลากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเน้นความมีความเชื่อทางด้านศาสนาเนี่ยมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองหรือแม้แต่การดําเนินวิถีชีวิตในแต่ละในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับในกรณีของประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ก็มีอยู่ประเทศเดียวก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะครับประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศอะไรนะครับก็คือเป็นประเทศ

อยู่370ปีนะครับโดยประมาณนะครับต่อจากนั้นก็เป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาอีก90กว่าปีก็ประมาณ93 94ปีประมาณนั้นแล้วก็ได้รับเอกราชเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็มีการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับเป็นศาสนาประจำชาตินะครับแต่ถามว่าศาสนาอื่นมีไหมก็ยังมีอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธนะครับมีอยู่ประปรายนะครับศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ก็ยังมีอยู่เป็นประปรายนะครับแล้วก็ทางใต้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีการนับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับการเดินทางของศาสนาต่างๆเนี่ยก็จะมาในยุคตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์ในยุคอดีตนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพุทธมหายานในสมัยช่วงที่ศรีวิชัยมัชฌิมาหิตนะครับมีเรืออำนาจนะครับต่อมาก็เป็นสเปนเข้ามาสหรัฐอเมริกาเข้ามาก็กลายเป็นคริสต์ศาสนานะครับแล้วก็ทางตอนใต้ก็จะมีศาสนาอิสลามนะครับอยู่ด้วยถามว่ามีความขัดแย้งกันไหมก็ยังก็มีความขัดแย้งกันเพราะว่าศาสนาอิสลามกับศาสนาคริสต์เนี่ยถ้าเกิดสมมุติจะพูดถึงว่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อหรือความคิดไหมก็จะไม่มีความเชื่อที่ต้องการประหัตประหารกันเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงแต่สิ่งที่มีความสำคัญก็คือการต้องการปกครองตนเองนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการนับถือศาสนาเพราะว่าการนับถือศาสนาที่มันมีความแตกต่างกันบางทีคนที่ไม่เข้าใจในหลักศาสนาก็บางครั้งก็อาจจะวางนโยบายที่ผิดนะครับหรือการพัฒนาหรือสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตดูว่าความเชื่อที่มีความหลากหลายในอาเซียนหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่หล่อหลอมให้อาเซียนนั้นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับถึงแม้แต่ความหลากหลายของอาเซียนนั้นมีความขัดแย้งมีนะครับแต่เราก็ยังเป็นอาเซียนอยู่เราอยู่ร่วมกันนะครับเราก็ยังอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนอกจากนี้เนี่ยเมื่อใดที่เราขจัดความนะครับความบาดหมางต่างๆขึ้นมาได้เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นประชาคมอาเซียนที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพและความสวยงามในเรื่องเกี่ยวกับด้านต่างๆนะครับในอนุภูมิภาคนั่นเองนะครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง

ครับสำหรับหน่วยที่15นะครับซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของเรานะครับแนวการพัฒนาบนวิถีไทยนะครับหน่วยนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแบบสรุปเนาะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้พัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างนะครับซึ่งอาจารย์สุภรัตน์เนี่ยท่านก็ได้สรุปให้ฟังแหละว่าโดยตัดตอนมาตั้งแต่สมัยที่เราเนี่ยรับอิทธิพลตะวันตกเข้ามาตั้งแต่สมัยครั้งที่5จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพัฒนาไปแบบไหนบ้างมีอย่างสอดคล้องกับวิถีไทยเราอยู่หรือเปล่าเอ่ยอะไรเงี้ยมาดูกันนะครับศัพท์เนื้อหาแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของนิยามศัพท์เรื่องของวิถีไทยวิถีชีวิตและการพัฒนานะครับคำว่าวิถีไทยก็ถ้าใช้ความรู้เรื่องภาษาก็เป็นคำผสมนะครับระหว่างคำว่าวิถีและคำว่าไทยนะครับวิถีคือทางครับนะไทยคือชื่อประเทศเราเนี่ยไทยแปลง่ายก็ทางของไทยแปลให้สวยงามก็คือแนวทางความเป็นไทยนะครับก็หมายถึงการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศนะครับบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยนั่นเองนะหนทางความเป็นไทยนะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพัฒนาที่คำหนึ่งถึงความเป็นไทยบ้างไหมนะครับก็มาดูต่อไปนะครับอีกคำหนึ่งคำว่าวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตก็คือความเป็น

0: นะครับในชีวิตประจำวันโดยอาจพิจารณาได้จากปัจจัย4การประกอบอาชีพการละเล่นภาษาและวรรณกรรมนะครับการจำแนกระหว่างวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมเนี่ยในเอกสารการสอนเนี่ยก็พูดไว้นะครับยกคำของสมเด็จพระเทพเนี่ยขึ้นมาว่าถ้าบอกวิถีชีวิตคืออะไรนะวิถีชีวิตก็คือปัจจัย4นั่นแหละเขาอยู่ยังไงกินยังไงนะครับอันนี้คือวิถีชีวิตนะครับแต่วัฒนธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้เขาต่างกันคนทุกคนย่อมกินเหมือนกันหมดใช่ไหมเราต้องหาอาหารมากินแต่คนภาคเหนือทานข้าวเหนียวว
1: ัฒนธรรมการกินต่างกัน
0: วัฒนธรรมการกินต่างกันคนอีสานได้กินอาหารเผ็ดคนเหนือกินอาหารจืดคนภาคกลางกินข้าวคนภาคใต้กินอาหารเผ็ดเนี่ยวัฒนธรรมต่างกันนะครับการแต่งกายนะอาจารย์เจษฎาก็ว่าไว้อาจารย์พุทธทีก็ว่าไว้เมื่อสักครู่การแต่งกายก็มีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของแต่ละที่ใช่ไหมครับคนภาคที่ร้อนหน่อยอย่างภาคกลางเนี่ยบางทีอาจไม่ต้องใส่เสื้อหรือสามารถถอดเสื้อนะใช้ผ้าขาวม้าบางๆคลุมตัวอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่ภาคเหนืออาจจะต้องแต่งตัวนุ่มๆแบบมิดชิดเพราะว่าอากาศเย็นเทียบกับภาคอื่นอะไรเงี้ยรวมถึงพวกการที่อาศัย บ้านเรือนต่างๆนะในหน่วย12เนี่ยคงบรรยายไปแล้วว่าบ้านภาคเหนือหน้าต่างน้อยเพราะมันหนาวภาคกลางหน้าต่างใหญ่เพราะมันร้อนอะไรเงี้ยภาคใต้ไม่ต้องทำสูงนักเพราะลมแรงอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพวัฒนธรรมในแต่ละที่นั่นเองนะครับต่อมาเรื่องของการพัฒนานะครับพัฒนา
1: ก็คือเป็นยังไง
0: ทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นนะครับก็คืออะไรที่มันพัฒนาย่อมต้องดีขึ้นเสมอนะพัฒนาประเทศก็คือการที่ทำให้ประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะการกระทำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าไปทางที่เจริญบ้านเมืองอยู่อย่างสงบเกิดความมั่นคงคนในเขตการปกครองนั้นมีความสุขในระเบียบสังคมที่ดีนะฮะ
1: ประเทศเรานี่พัฒนา
0: เนาะ
1: แล้วหรือเปล่า
0: พัฒนาหรือยังนะฮะคือการพัฒนาเนี่ยมันก็มาอย่างนึงก็คือเมื่อมีความเจริญแล้วเนี่ยมันมี2ด้านเสมอครับเมื่อสังคมพัฒนาไปแล้วมันก็มีส่วนที่ไม่พัฒนาเหมือนกัน
2: ครับ
0: ใช่ไหมในการที่พัฒนาสิ่งนึงเนี่ยอาจจะต้องทำให้ละเลยบางสิ่งไปหรือทำลายบางสิ่งไปง่ายๆว่าการเราอยากได้ไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าทำมาจากอะไรไฟฟ้าก็ต้องมีเขื่อน
1: เขาตัดต้นไม้
0: เขื่อนทำอะไรต้นไม้หายบ้านคนที่เคยอยู่โดนไล่ที่อย่างเงี้ยเป็นต้นถามว่าความพัฒนามันแลกด้วยอะไรแลกด้วยการสูญเสียอะไรบางอย่างที่เกิดจากพัฒนาขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องวิถีวัฒนธรรมก็ได้พัฒนานะอาจารย์เจตเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยต้องใส่เชื้อใส่สูตรแล้วเมื่อสัตว์มาวันนี้ใส่ราชปัตตันมาใส่ไม่ต้องใส่เสื้อเลยใส่ผ้าขาวม้ามาคนก็มองไอ้บ้าปะเนี่ยอะไรยอมสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเราก็ต้องยอมแลกว่าโอเคการแต่งตัวแบบสมัยใหม่คือสิ่งพัฒนาแล้วสิ่งที่เป็นสมัยเก่าก็คือไม่พัฒนาไม่เจริญก็หายไปการเคี้ยวหมากไม่มีแล้วในปัจจุบันหาได้น้อยเพราะปัจจุบันมองว่าเคี้ยวหมากเป็นเรื่องไม่พัฒนาพัฒนาคือแปรงสีฟันยาสีฟันสิ่งพัฒนาเนี้ยแต่ถามว่ามันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนไหมอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่การนิยามแต่ละคนกันแล้วกันนะครับทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาครับอาจารย์สุภัทท่านยกไว้2คนคือไมเคิลพีโทดาโร่นะครับแล้วก็เดนิสโกเล่นะครับโทดาโร่เนี่ยบอกว่าการพัฒนาที่ดีการพัฒนาที่ดีเนี่ยจะต้องสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี่เน้นทางเศรษฐกิจเป็นหลักเลยนะเร่งลดระดับความเหลื่อมล้ำและก็จัดความยากจนเห็นว่าโทดาโร่เนี่ยก็เน้นไปทางวัตถุไม่เน้นจิตใจเท่าไหร
2: ่
0: ใช่ไหมเน้นว่าโอเคเศรษฐกิจต้องดีความจนเนี่ยมันต้องไม่
2: ม
0: ี
1: นะ
0: ท
1: ุ
0: กคนจะต้องเท่าเทียมกันหมด
1: ค
0: ือมองเรื่องเงินเป็นหลักนะว่าทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกัน
1: คุณภาพชีวิตที่ใกล้กัน
0: ใกล้เคียงกันนี่คือความเจริญเติบโตที่เนื่องกับพัฒนาที่ดีในลักษณะของเขานะครับในขณะกูเล่นะกูเล่นี่จะมองเรื่องแง่คนนิดนึงนะบอกว่าการไม่ให้ดีเนี่ยต้องทุกคนในสังคมเนี่ยจะต้องมีความจำเป็นพื้นฐานที่เพียงพอต
1: ้
0: องเข้าถึงสิทธิต่างๆใช่ไหมต้องถึงการพยาบาลการศ
1: ึ
0: กษานะสาธารณสุขต่างๆการอะไรล่ะคมนาคมขนส่งไม่ใช่ว่ารถยนต์รถไฟ
1: นี้
0: สำหร
1: ับ
0: คนรวยเท่านั้นคนจนห้ามขึ้นไม่ได้ทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดโรงพยาบาลนี้คนรวยเข้าได้คนจนเข้าไม่ได้ก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่การพัฒนานะครับเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมที่หลากหลายนะไม่ใช่ว่าคนเมืองเจริญกว่าคนชนบทคนชนบทไว้บ้านนอกไม่ได้ทุกคนคือคนเท่ากัน
2: ค
0: ุณต้องพัฒนาให้คนต่างจังหวัดเนี่ยมีสิทธิเท่าคนเมืองสิคุณพัฒนาที่ดีใช่ไหมไม่ใช่คุณไปดูถูกว่าก็เป็นต่างจังหวัดก็แปลว่าคุณไม่พัฒนาต่างจังหวัดให้มันดีเท่ากรุงเทพสิอะไรประมาณนี้นี่คือความเจริญเท่ากันและคนในสังคมต้องมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมนะ ยีบอกคนที่ไหนก็ได้ในแผ่นดินก็ต้องมีโอกาสได้เรียน
1: ได้รักษาพยาบาล
0: มีอะไรการเข้าถึงสิทธิต่างๆ
1: การคมนาคมการอะไรต่างๆ
0: ประปาน้ำประปาไฟเฟยต้องเข้าได้หมดไม่ใช่ว่าอ๋อคนรวยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้ก็ไม่ใช
1: ่คนจนไม่ต้องใช้น้ำอย่างเงี้ยหรอ
0: คนจนไปอาบน้ำคลองไปเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นน
1: ะ
0: การพัฒนาจะต้องทุกคนต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นคนด้วยไม่ใช่ว่าเขาต่างจากเราก็ไปมองเขาว่าด้อยกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้นี่ก็กูเล่ก็มีเรื่องของพวกความเป็นคนเข้ามาเยอะขึ้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของการพัฒนาในศตวรรษกว่าที่ผ่านมาคือช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยได้สมัยกันที่5เนี่ย2411เนี่ยจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยก็ร้อยกว่าปีเกือบ150ปีเนี่ยนะครับสังคมไทยก็ถือว่าพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดพอสมควรนะครับเมื่อเทียบดูแล้วเนี่ยว่าคนเมื่อสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยยังดูเป็นสังคมแบบโอ้โหโบราณอยู่เลยนะยังดูเก่าๆยังแบบรถยนต์ยังไม่มีเลยอ่ะ150ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีรถยนต์ยังไม่มีรถไฟไม่มีโทรศัพท์มีโทรเลขเลยนะแต่ว่าที่บอกครับว่าอาจารย์สมรักท่านก็ตัดมาตั้งแต่ปีกันที่5เพราะว่าเป็นยุคที
1: ่
0: เริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเริ่มพัฒนาประเทศตามแนวทางแบบว่าที่ดีๆสมัยนั้นนะครับ
1: ทันสมัยแบบตะวันตก
2: ครับ
0: แต่ไม่ทับทุกอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมในช่วงแต่รัชกาลที่5ถึง2475เนี่ยซึ่งเป็นช่วงสมัยที่เป็นสมัยการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิริราชเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีจุดเด่นในการปกครองประเทศเนี่ย3ประการในการพัฒนาประเทศ3ประการคือการเดินสายกลางนะครับการประสานวิธีการแบบตะวันตกให้เข้ากับพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและการเน้นสร้างความสงบและความมั่นคงภายในประเทศนะครับการเดินทางสายกลางก็คือการที่5เนี่ยท่านทั้งในการที่5 6 7นี่แหละครับท่านจะไม่
1: ไปทางไหน
0: ทำที่เป็นแบบตะวันตกไปเลยนะท่านจะพยายามแบบว่าอะไรดีก็รับเรียน13อาจารย์พูดได้ดีว่าไว้เลยอะไรดีก็รับอะไรที่มันเข้ากับประเทศไทยก็รับอะไรที่ดูแล้วไม่ขัดต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่มากนักก็รับใช่ไหมเช่นโอเครัชกาลที่5ไม่ได้บอกว่าชาวบ้านทั้งหลายต้องเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นนะการรักษาแบบโบราณมันไม่มีชาสวนไผ่เผาทิ้งหมดไม่เลยท่านก็รักษาแบบอย่างโบราณก็ทำไปแต่ถ้ามีอะไรก็มาเข้าโรงพยาบาลได้นะที่สาธารณสุขโรงพยาบาลนะศรีราชแล้วเนี่ยก็มาเข้าได้นะอะไรเงี้ยอนามัยก็มีแล้วนะมาเข้าได้ท่านก็ไม่ได้ว่ามองว่าโอ้สิ่งแบบนั้นล้าหลังสิ่งนี้เจริญกว่าไม่ท่านก็ประสานไปเธอจะพอใจจะพายเรืออยู่ก็พายไปแต่สร้างรถไฟมานะ
1: มีถนน
0: อยากนั่งก็นั่งนะอะไรเงี้ยนะก็คือไม่ได้บีบบังคับให้ประชาชนเนี่ยมาเชื่อพระองค์มากใช่ไหมก็แบบว่าตามใจนะก็ยังไงก็ได้ก็คือเดินสายกลางไม่ได้เน้นไปทางอนุรักษ์นิยมหัวชนฝาหรือไม่ใช่แบบสมัยใหม่จนเกินไปจนคนตามไม่ทันนะครับข้อ2คือประสานตะวันตกให้เข้าแบบพื้นฐานวัฒนธรรมไทยนะครับ
1: ใช
0: ่ก็เราถึงบอกไม่ใช่ตะวันตกแท้เราไม่ต้องแบบอุ้ยใส่สูตรผูกไทยกันร้อนจะตายใช่ไหมเราก็มีการแต่งกายให้สุภาพขึ้นตามแบบสากลนิยมนะอาจจะแบบนุ่งกางเกงสวมกระโปรงอะไรกันแต่ว่าก็ไม่ได้แบบโหมิดชิดเลยแบบว่าขนาดแบบร้อนแบบอะไรเงี้ยว่าเราก็รับไม่ได้อย่างเงี้ยครับหรือว่ามีการวัดอย่างเงี้ยก็ปรับให้เป็นโรงเรียนซะใช่ไหมเราสร้างโรงเรียนเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะโรงเรียนเราคือทำไมนะจะไม่ต้องไปสร้างโรงเรียนแล้วมันแบบโอ้โหดูดีหรอกเราก็ใช้วัดนี่แหละเรามีพระอยู่แล้วนี่ใช่ไหมพระก็รู้หนังสือแล้วนี
2: ่
0: ให้พระนี่แหละสอนหนังสือไปอย่างเงี้ยนะครับก็ถามว่ามีวิธีการแบบการศึกษาตะวันตกไหมก็
2: ม
0: ีเข้าโรงเรียนแล้วนี
1: ่
0: แต่เป็นวัดแรกๆอย่างเงี้ยก็เป็นการเข้ากับวัฒนธรรมไทยคือแทนที่จะให้ไปเรียนฝรั่งสมัยฝรั่งมาตั้งโรงเรียนเยอะๆแต่ท่านอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวฝรั่งเดี๋ยวเด็กไทยจะกลายเป็นหัวฝรั่งหมดแม้ท่านให้เรียนคนไทยไปก่อนนะแล้วถึงเวลาระดับอุดมศึกษาเงี้ยค่อยส่งไปเมืองนอกให้เขามีความรู้พื้นฐานที่เป็นไทยพอก่อนแล้วถึงจะไปสู่แบบเป็นหัวเมืองนอกก็ว่าไปนะครับเน้นสร้างความสงบมั่นคงในประเทศไม่ทำสงครามกับใครเลยนะเราเน้นความสงบประเทศแล้วเนี่ยได้พัฒนาไปเร็วขึ้นนะหลีกเลี่ยงการทำสงครามต่างๆนะครับพระนาจากีมาประสาทก็เป็นตัวอย่างของการประสาทว่าทำตะวันตกกับไทยนะครับเห็นว่าเป็นตึกเนาะอาคาร3ชั้นนะเป็นแบบตึกแบบตะวันตกเลยนะมีหน้าต่างแบบตะวันตกเลยแต่ยอดทรงประสาทเป็นไทย
2: มีความเป็นไทยผสมประสานอยู
0: ่เป็นฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นฝรั่งใส่ชุดไทยเลยก็คือก็ถามว่าสวยไหมสวยนะก็เป็นสวยอีกแบบนึงนะแทนที
1: ่
0: คือวังสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นทรงประสาทเนี่ยส่วนมากใช้งานได้ชั้นเดียวใช่ไหมแล้วก็ไปเขายกเพดานสูงนี่ก็ใช้ได้ทั้งสามชั้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้มากมายเป็นห้องเยอะๆอะไรเงี้ย ตามแบบตะวันตกแต่ถามว่าเป็นไทยไหมก็ไทยคือท่านจะไม่สร้างแบบวังแบบตะวันตกตะวันตกไปเลยวังหรือแบบทึบๆแบบสร้างแบบปราสาทแบบยุโรปเงี้ยใช่ไหมเอาหินมาสร้างกันเลยเนี้ยก็ไม่สร้างขนาดนั้นมองว่าก็จะเคยมีในสมัยต่อมาสมัยกัลยาณ์ที่หกเนี้ยก็มีวังตะวันตกบ้างแต่ว่าในสมัยกัลยาณ์ที่ห้าเนี้ยก็จะสร้างวังแบบผสมประสานกันนะครับการพัฒนาประเทศในสมัยกัลยาณ์ที่ห้าถึงสมัยกัลยาณ์ที่ห้าเนี้ยก็ยีหน่วยอื่นเนี่ยหน่วยต้นๆที่อาจารย์เข้ามาที่บรรยายเนี่ยก็จะบอกแหละว่าสมัยกัลยาณ์ที่ห้าเนี่ยก็จะมีการปฏิรูปการปกครองแบบตะวันตกก็คือท่านก็มองว่าการปกครองแบบไทยเนี่ยอาจจะไม่ตอบสนองยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับยีหน่วยสามเนี่ยนะผมเคยพูดไปแล้วล่ะในตอนครั้งแรกเลยว่าวงกลมต่างหน่วยงานต่างๆในตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะก้าวก่ายงานกันงานบางงานอาจจะหน่วยบางกลมอาจจะงานน้อยบางกลมอะไรเงี้ยท่านก็เลยอ่ะปฏิรูปการปกครองใหม่ตะวันตกเลยเป็นกระทรวงทบวงกรมก็แบ่งหน่วยงานมานะทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นต่างๆให้ดูแล้วเนี่ยทันสมัยมากขึ้นนั่นเองก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสู่รัฐสยามได้เป็นครั้งแรกในยุคนั้นมีอาณาเขตแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับเศรษฐกิจก็เป็นแบบที่ในหน่วยที่4ก็จะว่าไว้แล้วว่าหลังจากสนธิเบลลิ่งมาเนี่ยเราเข้าสู่ทุนนิยมนะครับเราต้องการที่อะไรล่ะมีต้องการสินค้าไปค้าขายมากขึ้นสี่เกี่ยวกับชาติในช่วงนั้นก็เจริญอย่างก้าวกระโดดมานะครับมีการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นประเทศไทยก็ทันสมัยมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับหลังจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองใน2475นะครับคณะราษฎรเนี่ยก็ได้ทำการปฏิวัติรัฐบาลที่เป็นบุรยาสิทธิราชนะครับสถาปนาระบบการปกครองแบบใหม่ขึ้นมาในช่วง25ปีแรกของการปกครองของคณะราษฎรเนี่ยนะครับก็มีวิธีการพัฒนาบ้านเมืองเป็นในแนวของคณะราษฎรอีกแบบนึงนะครับในยุคนั้นเป็นยุคที่ทหารเนี่ยคือคณะราษฎรเองเนี่ยได้ปกครองประเทศไปสักเกือบครึ่งนึงแล้วนะครับในช่วง25ปีเนี่ยคณะราษฎรปกครองไปเกือบ15ปีแล้วนะครับดังนั้นแนวทางการพัฒนาบ้านเมืองในสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการเป็นรัฐชาตินิยมนะครับการใช้ความการใช้รัฐชาตินิยมเนี่ยในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจกินของไทยสิประเทศไทยที่เจริญนะประเทศไทยจะได้เศรษฐกิจดีไปใช้ของนอกไม่ได้นะ
1: ไทยทำไทยใช้
2: เจริญ
0: นะสมัยโตพลปอท่านก็จะมีลัทธิชาตินิยมเนี่ยเข้ามากำหนดนโยบายทางสิ่งการเมืองนะครับมีการซ้ำสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมโดยรัฐนะเอกชนธุรกิจเอกชนมาก็ไงอะไม่ดีนะเป็นของต่างชาติทุนออกยึดเป็นของประเทศไทยซะเลยอะไรเงี้ยก็มีนะครับในตอนนั้นก็ใช้อำนาจทหารนี่แหละในการบังคับต่างๆได้นะครับและเนื่องจากเป็นรัฐบาลทหารในยุคนั้นนะครับก็จะมีแนวทางที่2คือการใช้อำนาจบังคับค่อนข้างสูงออกเป็นกฎรัฐนิยมมานะครับในการกำหนดให้คนไทยประเทศไทยที่เจริญจะต้องสวมหมวกใส่รองเท้าสวมกระโปรง
1: มาล
0: านำไทยซะเลยคือทำให้เจริญจริงหรืออะไรเง
1: ี้ยประกาศเลิกสูบฟินเมื่อก่อนนี้คนไทยนี่ฝิ่นเปิ่นรู้เมา
0: เมากันตลอดเวลาใช่ไหมฮะก็ต้องมีการใช้อำนาจบังคับเพราะว่าก็ถามว่าเหมาะสมกับคนไทยยุคมันไหมก็อาจจะเหมาะสมก็ได้เพราะว่าคนในสมัยนั้นอาจจะต้องการที่คนมาสั่งเยอะๆนะก็เป็นกฎหมายซะเลยน
1: ะ
0: พวกคนไทยเนี่ยถ้าเกิดใจดีในยุคนั้นเนาะถ้าใจดีมากๆอาจจะแบบไม่ฟังไงเนาะก็ต้องแบบอะถ้าไม่เคี้ยวถ้าเคี้ยวมาอยู่จับติดคุกนะป้าก็เลิกเคี้ยวมากกันอะไรเงี้ยนะก็ได้หรืออะถ้าไม่ใส่รองเท้าเนี่ยจับดีคุกนะใส่รองเท้าเลยจ้า
1: บ่อนเบี้ยก็เยอะเนาะตั้งแต่สมัยร้องห้ามาก็ปราบ
0: ปราบ
1: อันธพาลอะไรต่าง
0: ๆนะใช้อำนาจบังคับใช้กฎหมายเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงทำให้ประชาชนเนี่ยก็มองว่าก็เป็นการพัฒนาในแบบที่คณะราษฎรมองว่าเนี่ยคือประเทศเจริญอ่ะ
1: เขาจะทำให้มันเป็นวิถีไทยนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นในแบบการบังคับใช้แล้วก็ประกาศไปเลยนะคะ
0: แล้วก็อิทธิพลตะวันตกเริ่มปรากฏตัวมากขึ้นอย่างที่บอกครับว่ารัฐนิยมบางฉบับก็ให้ต่างตัวแบบฝรั่งอ่ะคือแบบสวมกระโปรง
1: ใส่รองเท้า
0: ห้ามใส่ผ้าถุงนะห้ามใส่จงกระเบนนะถ้าใส่ก็ใส่เป็นผ้าถุงได้นุ่งซิ้นได้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดจะให้สวยงามจริงต้องสวมหมวกสวมรองเท้านะแล้วก็ดนตรีไทยห้ามฟังเลยสมัยนั้นนะลิกงลิเกห้ามฟังห้ามดูไม่เจริญนะต
1: ้อง
0: ฟ
1: ัง นี่แบบ
0: ดนตรีฝรั่งสิจ๊ะ
1: ห้องเสื้อปรากฏเยอะขึ้นแล้วก็พวกร้านทำผมสอนทำผมสวยงาม
0: รูปแบบอะไรพวกต่างๆพวกอาหารการกินก็เป็นแบบตะวันตกมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับในการพัฒนาประเทศ60ปีที่ผ่านมาตั้งแต่500ถึง260นะครับก็คือช่วงแต่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันนะครับในช่วงยุคต้นๆนะครับของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยปัจจัยที่ต้องพัฒนาประเทศเนี่ย ็เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายของประเทศไทยนะที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเริ่มแพร่กระจายเข้ามาในแถบประเทศของเรา

0: ะครับอเมริกาก็เลยต้องเข้ามาแทรกแซงนะโดยการเอาทุนต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลไทยเพื่อให้เห็นว่าทุนนิยมมันดีกว่าคอมมิวนิสต์นะอย่าไปเลยคอมมิวนิสต์เนี่ยเอาเงินมานะครับมันก็เลยเป็นเรื่องของการขยายตัวของระบบทุนนิยมโลกเหมือนกันอเมริกาก็อาจในสมัยนั้นเนาะก็อาจจะหวังว่าเอาเงินมาลงกับประเทศไทยเนี่ยก็หวังว่าโอเคธุรกิจของเขาอาจจะเข้ามาขยายตัวได้มากขึ้นอะไรเงี้ยด้วยในส่วนหนึ่งนะแต่ด้วยส่วนรวมก็คือเนี่ยการต่อสู้กันระหว่าง2ลัทธิการเมืองคือสังคมนิยมกับเสรีนิยมเนี่ยทำให้ไทยในสมัยนั้นก็อาจจะมองว่าอเมริกาเข้ามาแทรกแซงเนาะทำให้ไทยเนี่ยก็มีเงินทุนจากอเมริกาไหลเข้ามาในประเทศไทยเยอะนะซึ่งก็อย่าตั้งคำถามต่อไปว่ามันจะเริ่มจริงหรือเปล่าที่ว่านะครับทำให้อุดมการณ์การพัฒนาประเทศในสมัยตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมาเนี่ยจะเน้นเรื่องของการพัฒนานิยมบริโภคนิยมและมั่นคงนิยมก็คือเน้นในการพัฒนาเป็นหลักที่อย่างที่บอกคือพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงอ่ะต้องมีถนนต้องมีไฟฟ้ามีประปาต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นต้องมีตึกเยอะๆต้องมีนู่น
1: หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็จะเน้น
0: อุตสาหกรรมต้องเจริญอะไร
1: ความเป็นอุตสาหกรรมความเป็นเมืองเมืองก็เกิดเยอะขึ้นนะคะ
0: ทีนี้ก็เน้นการบริโภคนิยมครับเพราะว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันไปด้วยเงินใช่ไหมยิ่งมีการจับจ่ายใช้สอยมากเศรษฐกิจยิ่งฟูมากในสมัยนั้น
1: ต้องซื้อต้องใช้
0: ก็เลยกระตุ้นให้คนใช้กันนะกระตุ้นให้มีการเปิดห้างกระตุ้นให้มีคนเนี่ยใช้เงินกันนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งจำไม่ได้ว่าอาจารย์ในสาขาเราเนี่ยแหละบอกว่าสมัยก่อนก็จะมีเนี่ยว่าพวกร้านขายของชำแปะตามต่างจังหวัดร้านกาแฟอย่างเงี้ยเอาทีวีไปตั้งมาที่อเมริกาเนี่ยเอาทีวีไปตั้งเองแหละเพื่ออะไรโฆษณาคนต่างจังหวัดเห็นว่าโอ้อยากกินแบบอยากกินน้ำอารมณ์ยี่ห้อนี้จังเลยซื้ออะแปะได้กินเศรษฐกิจก็ฟูอยากได้โอ้สมัยนั้นมีอะไรล่ะอะไรยาสระผมยี่ห้อนี้ดีใช้เลยจ้ะซื้ออะแปะนั่นแหละต่ออย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันก็ฟูกันไปเงี้ยทุกคนถ้าใช้เงินได้เศรษฐกิจมันก็จะไปอีกแบบนึงนะครับและในความมั่นคงคือไม่ชอบม็อบไม่ชอบอะไรวุ่นวายม็อบมาเศรษฐกิจลงเลยอะไรเงี้ยและสมัยนั้นอำนาจทหารเยอะด้วยก็ป้องกันพวกปราบปรามม็อบได้เงี้ยนะประมาณนี้อย่างที่บอกนะครับว่าประเทศไทยในตอนยุคนั้นน่ะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็จะเน้นทุนทรัพย์การพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจของชาติเป็นหลักนะผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจริงแผนแรกเนี่ยแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติด้วยซ้ําไม่มีสังคมเลยคือเน้นความฟูทางเศรษฐกิจเดียวแต่ไม่เน้นเรื่องคนเลยนะครับก็เน้นเรื่องการเน้นตัวเลขเป็นหลักอ่ะไม่ได้เน้นเรื่องอื่นๆนะครับทำให้เกิดวิกฤตการณ์ปี40
1: ต้มยำกุ้ง
0: บ้างเกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนขึ้นนะครับก็เลยมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยปรากฏมาตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาดูสิเราใช้แผนมันตั้งเกือบ40ปีแล้วมาคิดว่าต้องพัฒนาคนน่ะในแผน8ปี40
1: มันเป็นเทรนด์
0: จากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาหลังจากเกิดคือสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรอกครับแผน8เนี่ยมันเกิดตอนที่คอร์รัปชันกันเยอะนะสมัยช่วง2530กว่าๆเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะคนต้องดีสิถึงจะ
1: ประเทศถึง
0: พัฒนาได้ก็เลยเริ่มมาเน้นแผน8เนี่ยปี40ว่าต้องเน้นคนนะประกอบกับช่วงปี40เกี่ยวกับเศรษฐกิจอีกก็เลยมาบัญญัติในแผน9เนี่ยว่าต้องเน้นเศรษฐกิจพอเพียงนะเพิ่งมาคิดได้ดูสิแล้วจะพัฒนาเป็นเกือบ40ปีแล้วเพิ่งมาบอกว่
1: า
0: คนต้องมานะ
2: เปลี่ยนแปลงตาม
0: พอเพียงเธออย่ามาฟุ่มเฟือยมากอย่างเนี่ยเศรษฐกิจแย่
2: ครับ
0: เศรษฐกิจพอเพียงก็เลยถูกพูดถึงในแผน9เป็นต้นมาเนี่ยว่าคนต้องอยู่อย่างพอประมาณมีเหตุผลใช้จ่ายระมัดระวังก็คือเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้สอนให้ไม่ใช้เงินนะสอนให้ใช้เงินอย่างมีสติเท่านั้นเองนะมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากนะฮะมีให้มันเหลือเก็บก็พอนะการพัฒนายั่งยืนก็สนองจากแผน8เนี่ยคือเน้นที่คนเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เน้นความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับหลัก2เศรษฐกิจแบบหลักการพัฒนายั่งยืนก็มีอยู่5ประการนะครับผลิตภาพการผลิตจะต้องเพียงพอนะคือไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปก็คือพอดีๆนะมีความเสมอภาคทุกคนต้องเท่าเทียมกันที่บอกไม่ใช่ว่ามองว่าคนต่างจังหวัดด้อยกว่าคนในเมืองไม่ได้นะครับเน้นความยั่งยืนในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต
1: ั
0: วเองสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็เศรษฐกิจต
1: ่
0: างๆยั่งยืนยั่งยืนก็คือมันอยู่ได้อะนะฮะไม่ใช่ว่าเราต้องแข่งแย่งแข่งขันกันตลอดเวลาก็ไม่ใช่ก็เน้นความแบบมันอยู่ยงคงกระพันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ
1: บางคนก็บอกว่ายั่งยืนนี่ก็คือบรรพบุรุษให้เรามาเท่าไหร่เราก็
2: ใช้หมดเลย
1: ไม่ได้สิ
0: ยังยืนยังยืนเถอะยังยืน
1: เออไม่ได้เน
2: า
1: ะ
2: ต้องมีการ
1: เหลือให้คนรุ่นต่อไป
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: เป็นวรรคผิดใช่ไหม
1: เหมือนพ่อแม่ให้มรดกเรามา
2: ใช่
1: 30ล้านเราก็ต้องให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไปได้30ล้าน
2: ใช่แล
0: ้วไม่มีทางเลยใช่มั้ยเราใช้หมดแต่รุ่นเราได้แหละนะครับให้อำนาจแก่ประชาชนครับเพราะว่าแต่ก่อนที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแบบว่าบนลงล่างเนาะส
1: ั่
0: งชาวบ้านสั่งประชาชนไม่มีสิทธิ์เลยว่า
1: อยากได้อะไร
0: ประเดิมก็ต้องอยากได้เขื่อนแน่เลยมาสร้างเขื่อนแบบ

0: บ้านฉันไม่ต้องการเขื่อนก็ได้ต้องให้ประชาชนคิดว่าเอออยากได้อะไรล่ะนะหมู่บ้านนี้อะไรเด่นล่ะนะก็เริ่มให้อำนาจกับประชาชนนะไม่ใช่มาสั่งแบบอ่ะหมู่บ้านนี้ไปทำอะไรดีไปทำเนี่ยงานช่างขายสิไม่มีมือสักคนเลยทำไงล่ะบ้านฉันจับปลาเก่งอ่ะคุณก็ไปจับปลาสิมาแปรรูปปลาแทนอะไรเงี้ยนะครับเน้นผู้ประหยัดท้องถิ่นเนาะให้ความสนใจกับภูมิยาท้องถิ่นมากขึ้นคือภูมิยาท้องถิ่นเนี่ยขายได้ไง
1: ค
0: ือเริ่มแบบว่าโอเคคนเริ่มแบบว่า
2: หันกลับมาสู่ท้องถิ่นนิยมนะยุคหลัง
0: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ไหนก็ผลิตได้เมืองจีนก็ทำได้ใช่ไหมเป็นเพื่อนบ้านทำได้หมดแต่ก็เป็นสินค้าของไทยที่เป็นปัญญาไทยแท้ๆเนี่ยมีไทยเท่านั้นที่ผลิตได้นะ
1: มีเอกลักษณ์เฉพาะ
0: นั้นเนี่ยพวกนี้จะขายได้ในเวทีโลก
2: นี่เราเพิ่งคิดได้หลังจากที่เราพยายามจะเป็นนิก
0: เป็นนิก
2: ในปีพักซ่า2535เลย
0: จะเป็นนิก
2: เราพยายามจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะตอนหลังเราคิดได้แล้วว่าเออเราอยากเป็นเลย
0: เราอยู่ประเทศไทยดีแล้วนะฮะการพัฒนาแบบยั่งยืนหนึ่งเน้นการพึ่งพาตัวเองฮะก็อย่าที่ว่าอย่าไปพึ่งเศรษฐกิจโลกมากเพราะสิ่งโลกมันผันแปรดูสิอยู่จีนอเมริกาก็ตีกันอะไรก็ไม่รู
2: ้หลายประเทศนะอังกฤษยุโรปที่จากเมื่อก่อนเป็น
0: ร่ำรวยมาก
2: ร่ำรวยอยู่ในค่าเงิน
0: ตกไปไหนไม่รู้
2: อะไรก็ไม่แน่นอน
0: คือเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได
2: ้ครับใช่เอ็ดไอพอเพียงที่อาจารย์บอกก็คือเอาว่าใครตายเราไม่ตายมีกินก็โอเคละ
0: ใช่ไหมที่เราบอกเลยนะ
2: แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่อยากจะพัฒนาให้รวยไหนก็ไปด้วยกันแต่ว่าพื้นฐาน
0: เราต้องพื้นฐานตัวเองให้แน่นก่อน
2: เกษตรเรามาเป็นทางไหนเราต้องแบบเน
0: า
2: ะ
0: อย่างเขาบอกเลยนะครับเงินทองเป็นมายาใช่ไหมข้าวปลาเป็นของจริง
2: นี่ว่าข้าวปลาจริงนะ
0: ก็คือถ้าเกิดเรารู้เรามีเงินเยอะแยะมากมายมีข้าวกินเราก็ทำอะไรได้ล่ะถูกไหม
1: ครับ
0: จะแม่นะครับต่อมานะครับแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนมีอะไรบ้างตามนี้แหละฮะให้ความสนใจธรรมชาติพัฒนาภูมิปัญญาไทยไม่ได้ทิ้งภาคเกษตรนะให้ความเงินได้โอกาสจัดการอย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงกฎหมายทันยุคทันสมัยนะครับพัฒนาระบบโทรคมนาคมให้เจริญชนชั้นนำควรมีวิสัยทัศน์อันนี้ขีดเส้นใต้นะชนนำควรมีวิสัยทัศน์นะ
1: กว้างไกล
0: อย่ามองอะไรใกล้ๆเนาะนะฮะพัฒนาระบบการศึกษามีประสิทธิภาพนะแล้วก็พัฒนาเกิดระบบประชาธิปไตยแท้จริงไม่ได้ว่าใครเลยนะครับแต่ว่าระบบประชาธิปไตยแท้จริงก็ทำให้แบบว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยก็จะทำให้แบบพัฒนาจากล่างขึ้นบนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องทฤษฎีใหม่ครับอันนี้ก็จะใกล้จบแล้วเนาะทฤษฎีใหม่ก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับท่านก็คิดไว้นะทรงพระราชดำริเอาไว้ตั้งนานแล้วล่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเนาะการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับคือถ้าเราเนี่ยนะใช้ชีวิตแบบทฤษฎีใหม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่อดตายว่าง่ายเถอะใช่ไหมเลยแก่งพื้นที่30 30 30 10ใช่ไหมทำนา30ทำอะไรวะเลี้ยงปลา30
2: ค
0: ือไร่ทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าวอีก30อยู่เอง10ใช่ไหมถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยเรามีพื้นที่ที่จัดสรรนี้จริงเรามีข้าวกินตลอดปีเรามีปลากินตลอดปีเราก็ไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องใช้เงินสักบาทก็อยู่ได
1: ้
0: นะจะถามว่าเราจะอยู่กันได้จริงไหมเราก็ลำบากนิดนึงใช่ไหมคือถ้าอยู่ได้คือทฤษฎีก็คือเป็นทฤษฎีครับคือถ้าอยู่ได้ตามนี้จริงมันก็โอเคคือเราไม่ต้องพึ่งพาอะไรเลยเราพึ่งพาตัวเองเป็นหลักใช่ไหมเน้นการพึ่งพาตัวเองนะแต่ว่าก็อย่างว่าทุนนิยมมันก็เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเราค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะครับปัญญาสี่พอเพียงก็มีประมาณนี้นะครับก็ย้ำอีกทีละกันว่าก็เป็นเรื่องทางสายกลางเนาะเน้นความพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับพอประมาณก็คือมี10ก็ใช้10เนาะมี10ก็ใช้สัก8ใช้สัก6ที่เหลือก็เก็บเอาไว้นะครับพอประมาณก็คืออย่างที่บอกครับว่าพอประมาณไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ใช้เงินเลยน
2: ะ
0: คือถ้าเราคิดว่าเรามีปัญญาซื้อเราก็ซื้อนะต้องไขตอนด้วยตัวเองอ่ะนะเราอย่าไปให้คนอื่นมาชี้แนะเราใช่ไหมเราก็คิดด้วยตัวเองก็ได้ว่าเออสมมติผมมีเงินเท่านี้ผมจะซื้อบ้าน
1: อ
0: ่ะไม่อยากอยู่บ้านพ่อแม่แล้วมีปัญญาผ่อนไหมล่ะถ้ามีปัญญาผ่อนก็ผ่อนได้สิไม่เป็นไรเลยแต่ไม่ใช่ว่าอ๋อมันไม่พอหรอกแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีเงินเนี่ยเราหางานทำเพิ่มเอาก็ได
1: ้ครับ
0: ตกงานจ้าขึ้นมาอ้าวแล้วไงล่ะเงินผ่อนไม่มีไม่ได้คือทุกวันที่เรามีเนี่ยโอเคเราพอไหมถ้าจะหาเพิ่มก็หาเพิ่มมาแต่ว่าก็ให้พอประมาณอ่ะเอาละกันมีเหตุผลเนาะอย่าตามกระแสมากไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนมีต้องมีตาม
2: ค่ะ
0: ทำไมแฟนคนนั้นเขามีกระเป๋าเป็นราคาแพง
1: อยากมีด้วย
0: เราไม่ต้องมีก็ได้เนาะเราก็มีเงินเท่านี้นะเอาเงินที่กินดีกว่าอะไรเงี้ยนะมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคืออย่าวอกแวกอย่าไปหลงตามกระแสอะไรมาก
2: ภูมิคุ้มกันนี่ก็สำคัญนะ
0: ครับนั้นก็เนี่ยก็คือหลักการพัฒนาประเทศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีแผนเลยล่ะ แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับการพอเพียงบ้างการท่าไหนยั่งยืนบ้างพวกนี
1: ้
0: ก็ถามว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยที่ตั้งคำถามมาสักครู่เนี่ยว่าถามว่ามันดีขึ้นจริงไหมการพัฒนาประเทศเนี่ยในยุคที่ผ่านมาเนี่ยก็ถามว่ามันก็พัฒนาความเจริญก็เจริญจริงถูกไหมพ่อแม่ผมก็บอกโอ้ไม่คิดเลยว่ารถไฟฟ้าจะตัดผ่านหน้าบ้านได้อะไรเงี้ยสมัยก่อนมาซื้อบ้านนี่โอ้โหเป็นนอกมากเลยบ้านที่ผมอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าทุกวันนี้โอ้มีถนนตัดมีรถไฟฟ้าผ่านจะถามว่ามันเจริญทางวัตถุจริงแหละแต่ใจคนล่ะมันจริงไหมหรือได้เฉลี่ยต่อหัวคนจนมันยังมีอยู่ในสังคมนี่นาหรือแล้วก็ยังมีอยู่นี่นาใช่ไหมก็ถามว่าเจริญมันก็เจริญจริงนะเมื่อเทียบกับเมื่อ40หรือ60ปีแล้วสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยหรือปัจจุบันเนี่ยมันเจริญเยอะขึ้นมากก็จริงนะจะถามว่าเรื่องของคนเรื่องสังมันยังยืนจริงไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ย
2: มีคำกล่าวนะว่าประเทศไทยอ่ะนะคะบอกว่าเราทันสมัยแต่ไม่พัฒนา
0: ว้าย
2: มีคนเขาว่า
0: พูดอย่างนั้นเลยเหรอ
2: เขาบอกว่าทุกอย่างทันสมัยหมดเลยการแต่งตัวห้องน้ำห้องท่าทุกอย่างเราทันสมัยแต่เรายังไม่พัฒนา
0: ว้ายแรง
2: ไม่รู้
0: ตบหน้ากันสีแยก
2: ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแผน8เนาะพัฒนาต้องคน
0: ต้องคนเป็นหลักนะคิดได้เนาะ
2: คิดได้
0: นะคะเนื้อหาในหน่วย15ก็มีประมาณนี้นะคะ
2: ค่ะ

0: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ครับและนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับครั้งที่5ที่เราจะพบเจอกันนะครับสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นหน่วยการศึกษาที่13 14และ15นะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็ได้วิทยากรผู้ทรงเกียรตินะครับ3ท่านมาร่วมบรรยายในวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนชพรกังสังครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์
0: สวัสดีครับท่านที่2นะครับท่านดร.ชูเกียรติมุทาการครับ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านสุดท้ายครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์คังกรครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับในหน่วยที่13นะครับขอเริ่มต้นเลยละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็เป็นหน่วยของการดำเนินคดีแพ่งนะครับสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าการดำเนินคดีแพ่งเนี่ยกระบวนการมันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะเพื่อให้ง่ายกับนักศึกษานะคะนักศึกษาลองดู

0: PowerPoint นะคะที่อาจารย์ท่านอาจารย์คะอันนี้คือเป็นภาพรวมของ PowerPoint นะคะในการดำเนินคดีแพ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากระบวนการที่อาจารย์เขียนมาในชาร์ตนะคะก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีสิทธินะคะเสนอคดีแพ่งนะคะ
1: ครับ
0: บุคคลที่มีสิทธิในการเสนอคดีแพ่งเนี่ยกฎหมายบอกว่าก็คือบุคคลที่มีข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลหรือบุคคลต้องการใช้สิทธิทางศาลนะคะถ้าเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งนะพอเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งแล้วเนี่ยก็คือจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะคะก็คือกระบวนการพิจารณาคดีนะก็จะมีการยื่นคำฟ้องคำร้องขอต่างๆนะคะพอมีการยื่นคำฟ้องคำร้องขอต่างๆแล้วจะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นนะคะตามชาร์ตที่นักศึกษาเห็นกระบวนการของศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะก็จะแยกออกเป็น2แบบก็คือ1นะคะวิธีพิจารณาสามัญก็คือเป็นวิธีพิจารณาคดีทั่วๆไปนั่นเองนะคะส่วนอีกประเภทนึงก็คือวิธีพิจารณาวิสามัญวิสามัญก็คือเป็นวิธีพิจารณาที่อาจจะมีความแตกต่างจากวิธีพิจารณาสามัญทั่วๆไปนั่นเองนะคะซึ่งเรามาดูในส่วนของภาพรวมของวิธีพิจารณาสามัญก่อนนะคะในส่วนของวิธีพิจารณาสามัญเนี่ยเมื่อผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งนะยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอแล้วนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการยื่นคำให้การนะคะมีการยื่นคำให้การมีการชี้สองสถานเข้าสู่กระบวนการสืบพยานการพิจารณาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของศาลที่ทำคำสั่งคำพิพากษา
1: ครับอาจารย์ครับตรงนี้ผมขอถามนิดนึงครับการเสนอคดีแพ่งที่ตาม PowerPoint ของอาจารย์นะครับส
0: ิ่
1: งที่เราเห็นเนี่ยก็คือหนึ่งละนักศึกษาต้องรู้ก็คืออันเนี้ยมันพูดถึงคดีแพ่งเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องไม่คิดถึงอาญาแล้ว
0: ใช่นะคะ
1: อันที่2เสนอคดีแพ่งอย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็คือใช้มาตรา55ว
0: ่
1: ามันจะต้องเป็นบุคคลถึงจะมีสิทธิ์เสนอได้
0: ใช่แล้ว
1: บ
0: ุ
1: คคลในที่นี้ก็อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได
0: ้
1: เป
0: ็
1: นน
0: ิ
1: ติบุคคลก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยื่นเสนอต่อศาล
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคครับผม
0: ก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าพอเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็อาจจะมีวิธีพิจารณา2แบบสามัญนะคะกับวิสามัญ
1: โอเคก็ต้องดูว่าคดีของเราเนี่ยจะเข้าเป็นแบบปกติเป็นแบบสามัญหร
0: ือ
1: ว่าจะเข้ารูปแบบพิเศษหน่อยเป
0: ็
1: นว
0: ิ
1: สามัญ
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พอยื่นคำฟ้องอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก
0: ็
1: จะมีการยื่นฟ้องยื่นคำให้การและศาลก็พิจารณา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นะคะพอพิจารณาแล้วก็คือจะเข้าสู่ก็คือมีการทำคำพิพากษานะคะนักศึกษาลองกลับไปดูชาร์ตเหมือนเดิมนะคะพอมีการทำคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะมีถ้ากรณีที่คู่ความนะคะไม่พอใจในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็คือสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นได้นะแต่ทางนี้ก็คือต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแหละนะคะรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันทีหลังนะคะเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคำพิพากษาแล้วก็เหมือนกันสามารถฎีกาได้คู่ความที่ไม่พอใจนะคะแต่การฎีกาเนี่ยอาจารย์ก็ต้องบอกว่าการฎีกาตอนนี้เนี่ยมันอาจจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะถ้าเป็นช่วงที่ยื่นฟ้องคดีนะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนพ.ศ.2558เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการฎีกาอีกแบบนึงนะคะกฎหมายมีการเปลี่ยนหลักแต่เดี๋ยวยังไงเราก็ลงในรายละเอียดอีกทีนึง
1: ครับผม
0: นะคะทีนี้ค่ะพอมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเป็นการรับรองสิทธิหรือคุ้มครองสิทธิของโจทก็โจทเนี่ยสามารถนำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไปดำเนินการตามสิทธิได้โดยไม่ต้องมีการบังคับคดี
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นการบังคับจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษานะคะกรณีนี้เนี่ยก็คือต้องมีการบังคับคดีเข้ามานั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นภาพรวมกว้างๆสำหรับวิธีพิจารณาสามัญ นะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งวิธีพิจารณาวิสามัญ นะคะก็จะมีคดีอยู่ประมาณ 4-5 แบบนะคะก
1: ็
0: คือคดีมโนสาเร่คดีไม่มีข้อยุ่งยากการพิจารณาคดีโดยขาดนัดการอนุญาโตตุลาการแล้วก็การดำเนินคดีแบบกลุ่ม
1: แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมใช่ไหมเพราะว่าผมมั่นใจว่าตอนนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยว่
0: า
1: คดีมโนสาเร่คืออะไรคดีไม่มีข้อยุ่งยากแบบไหนเรียกว่าไม่มีข้อยุ่งยาก
0: ค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เอ๊ะเราจะเข้าสู่กระบวนการคดีทั่วไปหรือว่าคดีมโนสาเร่นะคะเข้าใจว่าคำนี้คนไปอาจจะงงแหละ
2: ครับ
0: นะคะนะคะทีนี้นะคะนักศึกษาเรามาดูในส่วนของวิธีพิจารณาคดีทั่วๆไปก่อนนะคะนักศึกษาลองดู PowerPoint นะคะที่อาจารย์นะคะอันนี้เป็นทั่วไปนะอาจารย์ก็จะแบ่งขั้นตอนนะคะประมาณ5ขั้นนะคะการเสนอคดีต่อศาลเป็นยังไงนะคะเมื่อเสนอคดีต่อศาลแล้วสู่ศาลชั้นต้นมีวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นอย่างไรนะคะถ้าคู่ความไม่พอใจเข้าสู่การอุทธรณ์อย่างไรคู่ความไม่พอใจอีกไปฎีกาอย่างไรนะคะจนถึงการบังคับคดีเลยนี่คือเป็นบุลเลต ที่นักศึกษาควรจะทราบในแต่ละเรื่องนะคะเรามาเข้าสู่อันแรกค่ะการเสนอคดีต่อศาลอย่างที่ท่านอาจารย์พงศิษฐ์บอกนะคะหลักเกณฑ์การเสนอคดีต่อศาลอยู่ในมาตรา55
2: ครับ
0: นะคะในมาตรา55บอกว่าเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลพอมีคำว่าหรือนั่นแปลว่าการที่จะเสนอคดีเนี่ยนะมี2แบบแล้วอาจารย์นะคะก็คือกรณีที่เป็นข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคดีมีข้อพิพาทนะคะเพราะเป็นคดีมีข้อพิพาทเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยเวลาเสนอคดีจะต้องทำเป็นคำฟ้อง
2: ครับผม
0: นะคะแต่ถ้า
1: ขยายความนิดนึงถ้าเป็นคำฟ้องมีข้อพิพาทก็เช่นผมกู้ยืมเงินอาจารย
0: ์
1: แล้วผมไม่คืนอาจารย์ก็เลยเอาสัญญากู้มาฟ้องอันนี้มีข้อพิพาทกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมครับก็เวลาเสนอคดีต่อศาลอาจารย์ต้องฟ้องผมเนอะเพราะผมไม่คืน
0: ใช่
1: ถ้าอาจารย์จะเสนอคดีต่อศาลก็ต้องทำเป็น
0: คำฟ้องนะคะ
1: โอเคครับ
0: นะคะถัดมานะคะลองดู PowerPoint ต่อเลยนะคะหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลนะคะบุคคลใดเนี่ยจะต้องใช้สิทธิทางศาลก็คือกรณีนี้นะคะถือว่าเป็นคดีที่ไม่มีข้อพิพาทก็คือไม่ได้มีการโต้แย้งสิทธิแหละอย่างที่ท่านอาจารย์บอกถ้าเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะ เป็นคนให้กู้มีสิทธิที่จะทวงเงินคืนแต่อาจารย์ไม่คืนก็ถูกโต้แย้งสิทธิอันนี้เป็นคดีมีข้อพิพาทนะคะแต่ถ้าเอาใหม่ อาจารย์พงศิษฐ์จะยกมรดกให้อาจารย์สายแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ
1: ขอตั้ง
0: อาจารย์สายเป็นผู้รับมรดก
1: ผู้รับมรดกขอตั้งผู้อนุบาลอย่างนี้เนี่ยเป็นใช้สิทธิ์แบบคดีไม่มีข้อพิพาท
0: ใช่
1: คือไม่ได้พิพาทกับใครแหละแต่ขอใช้สิทธิ์ทางศาลอยู่ดีเราไม่มีสิทธิ์จะเป็นคนอนุบาลหรือเป็นผู้พิทักษ
0: ์นั่นแหละค่ะ
1: คนเสมือนไร้ความสามารถแบบนี้ไม่ได้ลองขอต่อศาลโอเค
0: นะคะ
1: ครับ
0: นักศึกษาดู PowerPoint แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะคะในคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยเวลาเราจะยื่นต่อศาลเขาจะทำเป็นคำร้องขอนะคะคำร้องขอเนี่ยผู้ที่ยื่นเขาเรียกว่าผู้ร้องนะคะแต่ถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทมันไม่ใช่ผู้ร้องและจะเป็นโจทก์กับจำเลยแทน
1: นะคะ
0: ทีนี้มาดูว่าคู่ความนะคะคู่ความในคดีคือบุคคลที่ยื่นในกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าในคดีเนี่ยใครบ้างที่ถือว่าเป็นคู่ความ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมมั่นใจว่าคนทั่วไปต้องคิดว่าคู่ความในคดีก็คือโจทก์จำเลย
0: เท่านั้น
1: คนฟ้องคนถูกฟ้องเท่านั้นคือคู่ความในคดีถูกต้องไหมครับแนวความคิดนี
0: ้ค่ะไม่ถูกต้องค่ะอาจารย์นะคะคู่ความนะตามกฎหมายเนี่ยคู่ความเนี่ยอาจเป็นได้กรณีดังต่อไปนี้บุคคลผู้ยื่นคำฟ้องโจทก์อย่างเงี้ยนะคะ
1: บ
0: ุคคลผู้ถูกฟ้อง
1: จำเลย
0: นะคะหรือบางกรณีบุคคลผู้มีสิทธิกระทําการแทนโจทก์และจำเลยแบบนี้ก็คือถือว่าเป็นคู่ความอย่างเช่นผู้เยาว์อย่างเงี้ยนะคะก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมก็คือพ่อแม่อาจจะถือว่าเป็นบุคคลผู้มีสิทธิกระทําการแทนผู้เยาว์ก็ได้ก็ถือว่าเป็นคู่ความตามกฎหมาย
1: ครับผม
0: 4ทนายนะคะ
1: ทนายความก็ถือว่าเป็นคู่ความ
0: นะคะปกติเวลาเราฟ้องคดีสมัยนี้บางทีเราไม่ได้ทำเองเนาะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการจ้างทนายนะคะนักศึกษาดูถัดไปเลยค่ะตะกี้เนี่ยเป็นการเสนอคดีต่อศาลนะคะใครที่มีสิทธิเสนอคดีต่อศาลก็คือถูกโต้แย้งสิทธิหรือว่าต้องการใช้สิทธิทางศาลทีนี้มาดูว่าอ้าวพอเกิดอาจารย์พงศิษฐ์ยืมเงินอาจารย์ไปแล้วไม่คืนนะคะทีนี้จะฟ้องคดีอ่ะฟ้องที่ไหนอ่ะสมมติเราอยู่จังหวัดท่านอาจารย์มีกิ๊กจังหวัดไหนคะ
1: อันนี้ถามอาจารย์เอกพงศ์ดีกว่าครับน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่า
0: ค่ะตัวอย่างยกตัวอย่างก็ได้ค่ะท่านอาจารย์
1: อยู่อุทัยแล้วกันอุทัยธานี
0: อาจารย์เอาเรื่องจริงมาพูดทำไมอะ
2: อ
0: ะ
1: อาจารย์ครับ
0: ค่ะนะคะ
1: สมมติว่าอุทัย
0: สมมติว่าอุทัยอะไรอย่างเงี้ยทำไงอ่ะนะคะเขายืมเงินที่อุทัยฟ้องที่ไหนดีอ่ะฟ้องที่อุทัยได้ไหมหรือว่าเอากลับมากรุงเทพฟ้องที่ศาลแพ่งได้ไหมนะคะอันนี้คือเขตศาลที่จะรับฟ้องคดีนะคะนักศึกษาลองดูเขตศาลนะคะตาม PowerPoint เขตศาลเนี่ยที่จะรับฟ้องคดีนะอาจารย์ก็จะแบ่งเป็นบอกแล้วว่ามีคดี2แบบคดีมีข้อพิพาทก็คือเป็นคำฟ้องนะคะคดีไม่มีข้อพิพาทก็จะเป็นคำร้องขอในส่วนของคดีมีข้อพิพาทจะมีสำคัญละกันนะคะคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลกับคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เป็นคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาทนะคะก็จะมี2แบบก็คือคำร้องขอคดีไม่มีข้อพิพาททั่วไปกับคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกนะคะจริงๆมันอาจจะมีการเสนอคำฟ้องมากกว่านี้นะแต่ว่าอาจารย์ก็ยกเฉพาะสำคัญหรือว่าเป็นกรณีที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะมาดูกรณีแรกค่ะคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลนะคะเข้าใจว่านักศึกษาคงจะได้ฟังการบรรยายไปแล้วบ้างบางส่วนนะคะคำฟ้องในหนี้เหนือบุคคลนะคะก็คือฟ้องที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่มูลคดีเกิดฟ้องได้ศาลใดศาลหนึ่งนะคะคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์นะเขาก็บอกว่าเสนอได้2ศาลศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะคะ
1: ต้องเลือกเอาศาลใดศาลหนึ่งนะ
0: ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไปฟ้องทั้ง2ศาลก็ไม่ได้เนาะอาจจะเป็นฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดเพราะนักศึกษาน่าจะศึกษามาแล้วนะคะทีนี้มาดูยื่นคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทเอาทั่วไปก่อนเขาบอกว่าให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะคะก็คือยื่นได้2ศาลศาลใดศาลหนึ่งนั่นเองนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกอันนี้แบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกถ้าเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรนะเขาบอกว่าคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเสนอที่ศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะคะถ้าเป็นกรณีที่2เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรก็คือเสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลอันนี้อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้1อันละกันนะคะสมมุติว่าในจันทร์นะมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดระนอง
1: ครับ
0: ไม่ใช่อุทัยนะคะนะคะในจันทร์มีมรดกที่อยู่ในจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดชลบุรีนะคะต่อมาในจันทร์ไปเที่ยวแล้วกันที่ภูเก็ตประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ภูเก็ตนะกรณีที่อาจารย์ยกเนี่ยถามว่าถ้าภรรยาของในจันทร์ต้องการจะยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกยื่นได้ที่ศาลใดนะคะคำตอบก็คือต้องยื่นที่ในศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายเพราะกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรนะคะก็คือสามารถยื่นได้ที่ศาลจังหวัดระนองนั่นเอง
1: ครับ
0: นะคะอันนี้เป็นศาลที่จะยื่นเพื่อเสนอคดีนะคะทีนี้นักศึกษากลับมาดูชาร์ตกันต่อนะคะสิทธิเสนอคดีแพ่งมาตรา55ไปแล้วนะคะยื่นคำฟ้องคำร้องขอยื่นต่อศาลไหนได้บ้างนะคะเขตอำนาจศาลไปแล้วนะทีนี้พอยื่นเสร็จเข้าสู่ศาลชั้นต้นเราก็จะมาดูกันว่าในศาลชั้นต้นเนี่ยวิธีพิจารณาสามัญนะคะเรามาดูในส่วนของวิธีพิจารณาทั่วไปก่อนว่าเป็นอย่างไรในส่วนของวิธีพิจารณาสามัญเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาต้องทราบก็คือจะมีการยื่นคำฟ้องนะคะยื่นคำฟ้องเสร็จก็จะมีการตรวจยื่นคำฟ้องคำร้องขอก็ตามจะมีการตรวจคำฟ้องคำร้องขอเสร็จก็ส่งสำเนาคำฟ้องส่งไปให้จำเลยนะคะจำเลยก็จะมีการยื่นคำให้การก็จะมีการชี้2สถานมีการชี้2สถานเสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีก็จะมีการสืบพยานแล้วก็ทำคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะทีนี้มาดูอันแรกนะคะการยื่นคำฟ้องนะการยื่นคำฟ้องนะคะก็จะต้องมีรายการในคำฟ้องเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดนะคะอันนี้อาจารย์ คำฟ้องเนี่ยสามารถแก้ไขคำฟ้องได
1: ้
0: นะคะไม่ใช่ยื่นไปแล้วแก้ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องแก้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะพอยื่นคำฟ้องไปเสร็จคำฟ้องหรือคำร้องขอก็ตามนะคะศาลจะมีการตรวจคำฟ้องหรือคำร้องขอนั้นๆแล้วก็อาจจะมีคำสั่งถ้าไม่ดีก็คืนนะคะคืนไปให้แก้หรือว่าอาจจะไม่รับคำฟ้องหรือรับคำฟ้องนะคะถ้ารับคำฟ้องก็จะเข้าสู่กระบวนการถัดไปก็คือศาลจะมีการออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องต่างๆให้แก่จำเลยนะคะ เพื่อแก้คดีโจทก็ต้องร้องขอพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายนั้นภายใน7วันนะคะพอส่งสำเนาคำฟ้องไปให้จำเลยเสร็จจำเลยก็จะมีการยื่นคำให้การกลับมานะคะศาลก็จะมีการชี้2สถานนะคะชี้2สถานคืออะไรศาลก็จะคำฟ้องกับคำให้การมาเทียบกันนั่นเองนะคะอันไหนที่โจทจำเลยรับกันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะถ้าอันไหนโจทกับจำเลยไม่รับไม่ยอมรับกันก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทเช่นอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าอาจารย์ยืมเงินไปนะคะแล้วก็ไม่คืนก็เลยยื่นคำฟ้องอาจารย์ว่าอาจารย์ยืมเงินไปนะแล้วอาจารย์ไม่คืนอาจารย์ให้การมาว่ายืมจริงอย่างเงี้ยบอกว่าอาจารย์ยืมนะอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่ายืมจริงก็ตรงกันนะคะก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะประเด็นว่ามีการยืมเงินกันจริงหรือเปล่าก็ไม่เกิดนะคะแต่ถ้าเอาใหม่บอกว่าฟ้องอาจารย์พงศิษฐ์ไปบอกว่าอาจารย์พงศิษฐ์ยืมเงินอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าไม่ได้ยืมนะคะแบบนี้เนี่ยคำฟ้องกับคำให้การในประเด็นว่ามีการยืมเงินกันหรือเปล่าไม่ตรงกันก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทว่ามีการทำสัญญายืมเงินกันจริงหรือเปล่านะคะในประเด็นนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลก็คือการพิจารณาสืบพยานหลักฐานนะคะอาจารย์พงศิษฐ์ก็ต้องเอาคนที่อยู่ที่อุทัยมาเป็นพยานนะคะว่าได้ยืมเงินจริงหรือเปล่า
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะนะคะนักศึกษาคะลองดู powerpoint นะคะต่อไปนะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะการชี้สองสถานนะประเด็นข้อพิพาทอะไรที่คู่ความรับกันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทอะไรที่คู่ความโจทกับจำเลยไม่รับกันก็เกิดเป็นอะไรที่รับกันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะอะไรที่ไม่รับกันไม่ยอมรับยังมีโต้เถียงกันอยู่ก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะคะเมื่อเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทก็เข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วก็สืบพยานหลักฐานนะคะในการพิจารณาคดีสืบพยานหลักฐานพยานหลักฐานแต่ละประเภทพยานวัตถุพยานเอกสารพยานบุคคลก็จะมีขั้นตอนของการสืบแตกต่างกันขั้นตอนในการรับฟังชั่งน้ำหนักนะคะแตกต่างกันอันนี้นักศึกษาไปดูในรายละเอียดเองนะคะเมื่อศาลรับฟังพยานหลักฐานต่างๆนำสืบเรียบร้อยและชั่งน้ำหนักแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะถ้าเป็นกรณีคดีที่มีข้อพิพาทศาลจะทำเป็นคำพิพากษาถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะศาลจะทำเป็นคำสั่งออกมานะคะโดยทั่วไปเวลาศาลทำคำสั่งนะคะคำสั่งของศาลก็จะต้องอยู่ภายในคำฟ้องนะคะหรือว่าไม่เกินไปจากที่ปรากฏในคำฟ้องนั่นเองนะคะ
1: พิพากษาเกินกว่าที่ขอไม่ได้ขอ1,000ให้3ล้านแบบนี้ไม่ได
0: ้ขอไปหาคนที่อุทัย4วันจะให้5วันไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะถัดไปนะคะนักศึกษาลองดูคดีนะคะอย่างที่อาจารย์บอกคดีมี2แบบนะคะคดีสามัญนะคะกับวิสามัญทีนี้วิสามัญนะคะวิสามัญก็จะมีกระบวนการที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะคดีวิสามัญอาจารย์ไปเร็วๆเนาะอันดับแรกนะคะการพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยากคดีประเภทนี้นะคะถ้าเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยก็คือศาลจะมีวิธีพิจารณาที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ซับซ้อน
1: ไม่กินเวลานานถ้าพูดง่ายๆไม่กินเวลา3ปี5ปีแต่คดีมโนสาเร่คืออะไรครับ
0: ค่ะคดีมโนสาเร่นะคะคือคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ก็คือทุนทรัพย์นั่นเองต้องไม่เกิน 300,000 บาทก็คือเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์น้อยๆนะคะหรือคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทก็น้อยๆอีกเหมือนกันนะคะคดีแบบนี้ก็กระบวนการพิจารณาหรือว่าขั้นตอนก็จะสะดวกนะคะ
1: ครับผม
0: หรือว่าถ้าเป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะ คืออะไรก็คือคดีที่โจทฟ้องขอให้ชำระเงินจำนวนแน่นอนตามตั๋วเงินนะคะซึ่งการรับรองหรือการชำระตามตั๋วเงินนั้นได้ถูกปฏิเสธเหล่านี้เป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยากถ้าศาลเห็นแบบนี้ศาลก็จะมีคำสั่งให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคดีมโนสาเล่มาบังคับใช้กระบวนการก็จะเร็วมากขึ้นนะคะการพิจารณาคดีโดยขาดนัดอาจารย์สรุปง่ายๆแล้วกันก็คือตัวเนี้ยก็คือเหมือนศาลนัดแล้วอ่ะเราไม่มานะคะไม่ว่าจะเป็นนัดยื่นคำให้การหรือนัดพิจารณาก็ตามผลส่วนใหญ่อาจจะเป็นจำหน่ายคดีจากระบบก็จะเร็วขึ้นเหมือนกันนะคะการอนุญาโตตุลาการสรุปสั้นๆนะคะในบางกรณีเนี่ยกระบวนการดำเนินของศาลอาจจะมีคดีเยอะเราช้านะคะคู่ความอาจจะไปใช้การอนุญาโตตุลาการคือมีการตั้งผู้ชี้ขาดนะคะคล้ายๆกับศาลเนี่ยแหละแต่เขาจะเรียกว่าอนุญาโตตุลาการขึ้นมานะคะก็จะมีกระบวนการและขั้นตอนที่พิเศษออกไปอีกนะคะอีกอันนึงการดำเนินคดีแบบกลุ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยอันนี้นักศึกษาอาจจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของนักปกครองท้องที่ก็ได้อาจจะมีคดีนะคะเช่นอย่างที่เราเคยได้ยินซื้อมานะคะแล้วรถมีปัญหาแต่รถที่เป็นสเปคแบบเนี้ยรุ่นเนี้ยมีปัญหาเกือบทุกรุ่นนะคะถ้าเราเป็นผู้เสียหายแล้วเราไปฟ้องคดีเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่คุ้มหรืออาจจะเสียเวลาหรือถ้าเป็นบางเรื่องที่ทุนทรัพย์มันน้อยๆที่ไม่ใช่รถเนี่ยอย่างแค่ซื้อซีดีมาแผ่นนึงแล้วมีปัญหาจะไปฟ้องไหมคำตอบก็คือเราซื้อมาแผ่นละประมาณ100เราอาจจะไม่ฟ้องนะคะแบบนี้กฎหมายก็เลยบอกว่าไอ้คดีบางแบบนี้สามารถให้ผู้เสียหายเนี่ยรวมตัวกันนะคะแล้วก็มาฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มได้ก็จะช่วยลดระยะเวลาลดขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยกฎหมายบอกว่าเฉพาะคดีประมาณ 1-2-3 อันนี้แหละที่สามารถดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะก็จะมีคดีละเมิดคดีผิดสัญญาคดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่างๆเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองผู้บริโภคตะกี้ที่บอกท่านอาจารย์น่ะซื้อซีดีมาผู้ซื้อเป็นผู้บริโภคผู้ขายเป็นผู้ประกอบการก็เข้าเงื่อนไขนี้ก็สามารถดำเนินคดีแบบกลุ่มได
1: ้ครับผม
0: นะคะทีนี้นะคะอย่างที่บอกมีวิธีพิจารณาคดีทั่วไปวิธีพิจารณาสามัญนะคะเมื่อขั้นตอนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วนะคะเข้าสู่กระบวนการถัดไปก็คือถ้าคู่ความไม่พอใจนะคะคู่ความก็สามารถอุทธรณ์ได้นะคะแต่ก็มีว่าการอุทธรณ์เนี่ยไม่สามารถทำได้ทุกกรณีนะคะมีกรณีไหนบ้างที่ไม่ให้อุทธรณ์นะคะหลักๆก็จะมี4กรณีห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อเท็จจริงคือปัญหาที่เถียงว่ามันมีการเกิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเช่นมีการยืมเงินกันหรือเปล่าแบบนี้นะคะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะห้ามอุทธรณ์ในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆคืออะไรประเด็นอะไรที่ไม่เคยพูดกันมาในศาลชั้นต้นนะคะก็คือยกมาใหม่ในศาลอุทธรณ์ไม่ได้นั่นเองนะคะห้ามอุทธรณ์ในข้อที่ไม่เป็นสาระแก่คดีแปลว่าอะไรก็ตามที่มันอุทธรณ์แล้วมันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคำสั่งคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเหล่านั้นถือว่าไม่เป็นสาระแก่คดีก็ไม่ให้อุทธรณ
1: ์
0: นะคะข้อห้ามสุดท้ายก็คือห้ามอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาก็คือบางครั้งเนี่ยในกระบวนการพิจารณาเนี่ยอาจจะมีคำสั่ง ออกมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยบอกว่าคำสั่งอันนั้นๆเนี่ยห้ามอุทธรณ
1: ์ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้ทุกคดี
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่เราไม่พอใจผลตัดสินแล้วเราจะอุทธรณ์
0: ไม่ได้
1: นะคะมันก็จะมีข้อห้ามของกฎหมายอยู
0: ่ใช่แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะทีนี้นะคะการยื่นอุทธรณ์นะจะต้องทำเป็นหนังสือโดยต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นนะคะที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะคะทีนี้ฎีกาถ้าคู่ความไม่พอใจ
1: นะคะศาลอุทธรณ์อีกอยากจะฎีกา
0: ดีกาได้อีกนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกการดีกานักศึกษาต้องระวังนะแบ่งเป็น2ช่วงถ้าเป็นการดีกาก่อนวันที่8พฤศจิกายน2558นะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิของคู่ความยื่นดีกาได้ถ้าไม่ขัดกับสิ่งที่กฎหมายบัญญัตินะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ยื่นหลังตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558อันนี้ต้องไปขออนุญาตจากศาลฎีกาก่อนนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์แหละที่ เวลาศาลฎีกาพิจารณาว่าถ้าเป็นปัญหาสำคัญนะคะเช่นปัญหาที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยอะไรแบบนี้ศาลก็พิจารณาให้ฎีกาได้นะคะก็จะมีรายละเอียดนักศึกษาไปดูในเอกสารเองเนาะนะคะทีนี้อีกนิดนึงนะคะนักศึกษาลองดู PowerPoint นะคะระหว่างนะคะที่มีการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีกรณีที่โจทก์หรือจำเลยนะคะ

0: ทีนี้นะคะเรามาดูถ้าสมมุติว่าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีศาลนะคะที่มีอำนาจในการบังคับคดีก็คือต้องเป็นศาลชั้นต้นนะคะที่พิจารณาคดีและชี้ขาดคดีนั้นนะคะบุคคลที่มีสิทธิขอคะที่ไม่อยู่ในข่ายการบังคับคดีอาจารย์ยกตัวอย่างให้เช่นเครื่องนุ่งห่มหลับนอนแบบนี้นะคะของส่วนตัวสัตว์สิ่งของที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพแบบนี้ไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมตั้งแต่การยื่นคำฟ้องนะคะเข้าสู่ของศาลชั้นต้นการอุทธรณ์ฎีกาจนกระทั่งการบังคับคดี
1: ครับโอเคครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเราอัดแน่นเลยในช่วงนี้นะครับตั้งแต่การเสนอคดีจนถึงการบังคับคดีเลยนะครับในหน่วย13นะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยลองอ่านทบทวนอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจหรือว่ารับชมย้อนหลังอีกรอบนึงก็ได้นะครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอเบรกไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ
2: เรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่14นะครับการดำเนินคดีอาญาหลังจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยเราเรียนรู้ถึงวิธีการเสนอคดีการฟ้องคดีแพ่งจนถึงคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยในส่วนของการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะมีรูปแบบหรือวิธีการที่เหมือนกับคดีแพ่งหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์เอกพงศ์ครับ
4: ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็ท่านก็นักศึกษานะครับได้รับฟังในเรื่องของการคุยกันเรื่องของคดีแพ่งนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะคดีแพ่งเนี่ยนะไปจีบสาวแล้วสาวไม่รับรักเนี่ยไปฟ้องบังคับได้ไหมใช่ไหมบอกคุณต้องมาแต่งงานกับผมต้องอะไรได้ไหมคดีแพ่ง
0: อาจารย์อย่างเงี้ยขาดนัดไปเถอะ
4: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวส่วนของผมก็หน่วยที่14นะครับคดีอาญานะครับคดีอาญาคืออะไรนะครับคดีอาญาก็คือคดีที่มีโทษทางอาญานั่นเองนะฮะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมีประหารชีวิต
1: ประหาร
4: นะประหารชีวิตจำคุกกักขังนะครับลิบทรัพย์สินปรับเคี่ยนมีไหมมีเคี่ยนไหม
0: อาจารย์เอาเรื่องที่บ้านมา
4: ไม่มีนะครับแต่โทษทางอาญามีอยู่5อย่างนะครับนะ
1: ในปัจจุบันนี
4: ้นะฮะไม่มีเคี่ยนนะไม่มีเคี่ยนนะครับพูดเล่นนะฮะอ่ะงั้นถ้ากฎหมายใดเนี่ยที่มันมีโทษทางอาญาเหล่านี้นะฮะนี่ก็มีโทษประหารชีวิตนะจำคุกกักขังลิบทรัพย์สินแล้วก็โทษปรับเนี่ยเหล่านี้อันนี้เป็นคดีอาญาต้องฟ้องศาลอาญานะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ฟ้องศาลจังหวัดนะหรือศาลแขวงก็แล้วแต่นะครับนะเรามาดู PowerPoint กันนะครับสำหรับหน่วยที่14นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่าการจับการค้นนะครับแต่ว่าพอดีเนี่ยผมจะมาคุยหลักๆเนี่ยนะฮะมาคุยหลักๆเรื่องเกี่ยวกับการจับการค้นเพราะเห็นว่าเป็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านนะครับแต่ผมจะเกริ่นก่อนนะครับนะอารัมภบทก่อนว่าในคดีอาญากระบวนการของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะเริ่มต้นก่อนนะมันต้องมีผู้กระทำความผิดก่อนนะผู้กระทำความผิดเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้นะฮะผู้กระทำความผิดคือบุคคลนะครับจะเป็นบุคคลเนี่ยนะครับเช่นหมาแมวเนี่ยไม่เกี่ยวนะผู้กระทำความผิดต้องเป็นคนนะว่าก็คือเป็นบุคคลจะเป็นบุคคลธรรมดานะหรือนิติบุคคลก็ได้ใช่ไหมครับถ้านิติบุคคลอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยช่อโกงเข้าเนี่ยบริษัทต่างๆไปช่อโกงเขาก็ได้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็เช่นไปลักทรัพย์นะครับนะไปอะไรอะไปชิงทรัพย์ไปทำร้ายร่างกายเนี่ยนะเริ่มจากผู้มีการกระทำความผิดก่อน
1: กระทำผิดอาญาไม่จำเป็นที่จะต้องเจตนาเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยความประมาทก็ได้เช่นเมาสุราขับรถชนผู้อื่นแบบนี้ก็เป็นความผิดอาญาได
4: ้
1: นะครับ
4: ถูกต้อง
1: มีผู้เสียหาย
4: ผู้เสียหาย
1: มีผู้

0: เสียหายแล
1: ้
0: ว
1: แน่นอน
0: และผู้เสียหายก็จะฟ้องร้องคดี
1: อันนี้ในส่วนนี้นะครับกฎหมายไทยเนี่ยเราให้อำนาจนะผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องได
2: ้นะ
1: ในบางประเทศเนี่ยนะครับในบางประเทศเนี่ยในคดีอาญาเนี่ยนะครับประชาชนว่ายง่ายนะครับไม่สามารถที่ไปฟ้องคดีได้ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้นแต่ของเรานี้เปิดโอกาสให้นะครับรัฐก็สามารถที่จะไปฟ้องได้นะครับเพราะว่าถ้ารัฐไม่ฟ้องแล้วเนี่ยนะครับประชาชนถูกกระทําในทางอาญาเดือดร้อนแล้วต้องมาฟ้องคดีอีกก็จะเป็นการเค้าเรียกว่าลำบากแก่ประชาชนเกินไปฉะนั้นรัฐเนี่ยต้องเข้ามาจัดการฟ้องร้องให้แต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์ประชาชนนะหรือผู้เสียหายเนี่ยนะครับในการดำเนินคดีเองได
2: ้
1: นะสำหรับการดำเนินคดีของประชาชนเนี่ยนะผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้ใน PowerPoint ก็มีฟ้องนะฟ้องเองก็ได้นะพนักงานอัยการท่านสั่งไม่ฟ้องนะฮะสั่งไม่ฟ้องนะครับนะประชาชนเนี่ยนะฮะหรือผู้เสียหายเนี่ยดำเนินการฟ้องคดีเองได้หรือจะเข้าร่วมเป็นโจทก็คือเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการอัยการท่านฟ้องไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ขอเข้าร่วมเป็นโจทย
2: ์
1: นะฮะหรือนะทำการร้องทุกข์นะผู้เสียหายไปทำการร้องทุกข์ร้องทุกข์คือตัวผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือต่อรัฐเนี่ยนะครับเพื่อให้รัฐดำเนินคดีนะครับรัฐก็จะมีการทำการสืบสวนสอบสวนนะดำเนินการจับกุมนะดำเนินการค้นนะเพื่อหาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะกระบวนการก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าเราไปร้องทุกข์แล้วนะครับแต่บางคดีไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์นะถ้าเป็นความผิดต่อแผ่นดินเช่นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเนี่ยนะครับความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดต่อแผ่นดินอย่างนี้ไม่ต้องร้องทุกข์นะก็สามารถที่จะดำเนินคดีเองได้หรือกรณีที่ไม่มีผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็นะอาจจะมีใครก็ได้ที่พบเห็นเนี่ยนะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรผมก็มาแจ้งความเนี่ยภาษาชาวบ้านเรียกแจ้งความใช่ไหมนะครับนะชาวบ้านมาแจ้งความเนี่ยนี้เราเรียกว่าการกล่าวโทษก็คือไม่ใช่ตัวผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยนะเราเรียกว่าการกล่าวโทษนี่คือความแตกต่างระหว่างการร้องทุกข์นะกับการกล่าวโทษนั่นเองนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะพนักงานเนี่ยดำเนินกระบวนการทำงานต่อไปนะฮะถ้าทำการสืบสวนสอบสวนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะพนักงานสอบสวนก็ทำการสั่งคดีมีความเห็นสั่งฟ้องก็ส่งต่อพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องอะไรก็แล้วแต่พนักงานอัยการท่านก็นะฮะเรียนจบกฎหมายนะฮะท่านก็ตรวจดูนะฮะมันข้อกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับมีพยานหลักฐานเพียงพอไหมที่จะฟ้องคดีไหมไม่จะฟ้องไปหน้าแหกหน้าแตกนะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าท่านเห็นสมควรว่าควรกระบวนความแล้วก็สั่งฟ้องนะถ้าท่านบอกว่าเอ้ยพยานหลักฐานนี่มันยังอ่อนไปนะก็ท่านก็สามารถสั่งนะสอบสวนเพิ่มเติมได้นี่กระบวนการก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับนะนี่คือขั้นตอนก่อนที่จะมีการฟ้องคดีนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็เป็นขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาในชั้นศาลนะครับเราเห็นว่ามีผู้เสียหายฟ้องก็ได้พนักงานอัยการฟ้องก็ได้นะฟ้องแล้วก็จะมีการตรวจฟ้องนะมีการตรวจฟ้องก่อนนะฟ้องถูกต้องหรือเปล่าครบถ้วนไหมนะครับนะเสร็จแล้วก็นะมีการไต่สวนมูลฟ้องการไต่สวนมูลฟ้องคืออะไรการไต่สวนมูลฟ้องก็คือเป็นการกรองนะกรองนะในเบื้องต้นก่อนว่ามีมูลคดีมันมีมูลหรือเปล่ามีการกันแกล้งกันจริงหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: เพราะโดยหลักเนี่ยนะฮะถ้าศาลประทับฟ้องป้องเลยผลก็คือแล้วนะฮะมีหมายจับหรือหมายเรียกจำเลยหรือถ้าจำเลยอยู่ในศาลเนี่ยก็สามารถที่จะขังระหว่างพิจารณาคดีได้เลยดังนั้นกรณีนี้ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องมีการเช็คดูก่อนว่ามีการกันแกล้งหรือเปล่ามีพยานหลักฐานตามสมควรหรือเปล่าถ้ามีพยานหลักฐานตามสมควรก็ค่อยสั่งประทับฟ้องกระบวนการเป็นอย่างนี้เพื่อป้องกันการกันแกล้งกันนั่นเองนะฉะนั้นต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนแต่โดยปกติถ้าพนักงานอัยการท่านฟ้องมาเนี่ยนะครับศาลก็จะไม่สั่งไต่สวนมูลฟ้องท่านก็จะประทับฟ้องเลยเพราะท่านก็เห็นว่ามีกระบวนการตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนมาแล้วพนักงานสอบสวนคือตำรวจเนี่ยนะครับมีการตรวจสอบมาขั้นตอนหนึ่งก่อนแล้วนะรวบรวมหลักฐานมาขั้นตอนหนึ่งแล้วนะพนักงานอัยการท่านแน่นอนท่านจบกฎหมายเนี่ยนะครับท่านตรวจสอบข้อกฎหมายตรวจสอบพยานหลักฐานเรียบร้อยก่อนมาถึงชั้นศาลได้เนี่ยมีการตรวจสอบสองขั้นตอนแล้วตัวหลักศาลก็จะไม่ทำการไต่สวนมูลฟ้องท่านก็จะประทับฟ้องเลยเมื่อประทับฟ้องเลยก็นะครับก็อาจจะมีการนัดนะฮะให้มาตรวจพยานหลักฐานต่างๆนะครับนัดพิจารณาต่างๆนะก็มีการสืบพยานกันไปถ้าเป็นคดีอาญาก็จะสืบพยานฝั่งโจทก่อนสืบเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาสืบพยานฝั่งจำเลยทีนึงเพื่อให้โอกาสจำเลยได้ต่อสู้ได้เต็มที
0: ่
1: ครับนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาคือในคดีอาญาเนี่ยศาลจะพิพากษาลงโทษตัวจำเลยได้เนี่ยแต่โดยหลักก็คือแล้วต้องฟัง พยานโจทจน

0: สิ้นสงสัย
1: ค
0: ่ะนะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าแน่ๆแล้วนะทั้งพยานประจักษ์พยานแวดล้อมประจักษ์พยานพยานวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่ามันมีความสอดคล้องนะต้องกันเนี่ยนะกรณีนี้ศาลก็โอเคจำเลยทำผิดแน่ๆก็ถึงจะสั่งจำคุกถ้าศาลยังสงสัยอยู่อาจจะไม่จำเลยก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได
2: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ถ้ายังสงสัยอยู่หรือไอ้กรณีนี้หลักฐานยังไม่เพียงพอนะฮะหรือว่าไอ้กรณีนี้ไม่ผิดเลยศาลก็ยกฟ้องไป
1: เพราะว่ามันมีโทษต่อเนื้อตัวร่างกายเนาะประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับ
0: อย่างที่บอกว่าเพราะคดีอาญาลงโทษกับเนื้อตัวร่างกายใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งมันว่ากันเรื่องเงินหลักๆใช่ไหมกู้ยืมเงินเขาต้องการอะไรคนโจทก์ต้องการเงินคืนถูกไหม
1: บังคับขับไล่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ขับไล่ต้องการอะไรครับ
1: ออกไป
0: ต้องการที่ดินนั้นนั้นคดีในคดีแพ่งเนี่ยนะฟ้องกันเสร็จจับโจทก์จำเลยกลับบ้าน
1: ใช
0: ่แต่ถ้าคดีอาญาเนี่ยฟ้องเนี่ยนะครับโจทก์กลับบ้านแต่จำเลยถูกขังระหว่างพิจารณาคดีนั้นเพื่อเป็นการเนี่ยนะครับนะป้องกันเนี่ยนะก็ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะหรือถ้าเกิดการพิพากษาคดีเนี่ยเรียกว่าศาลต้องฟังโดยสิ้นสงสัยนะหรือเราเรียกหลักการนี้ว่าอะไรครับกระบวนการนี้ก็คือยอมปล่อยคนชั่ว
1: ค่ะ
0: 10คน
2: ดีกว่า
1: เอา
0: ด
1: ี
0: กว
1: ่
0: าคนฮะ
1: ดีกว่าเอาคนบริสุทธิ์เข้า
0: ดีกว่า
1: ฮะ
0: อะไรนะผมก็ลืมแล้ว ดีกว่าเอาตัวผู้บริสุทธิ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: มาลงโทษ
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ
2: คือ
0: ผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่คนบริสุทธิ
1: ์
0: คนละคนละอย่างกัน
2: จริงๆโทษทางอาญาก็ถูกเอามาใช้เพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้องกันการกระทำผิดในทางแพ่งก็มีนะครับตัวอย่างเช่นการเซ็นเช็คจริงๆเช็คเนี่ยถ้าพูดมันคือเรื่องทางแพ่งล้วนๆเลยถูกไหมครับเพียงแต่ว่ากฎหมายของเราเนี่ยกำหนดให้ว่าถ้าเช็คเด้งพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันเช็คเด้งเนี่ยก็มีโทษทางอาญาด้วยเหตุผลที่ทำไมเช็คเด้งแล้วต้องมีโทษทางอาญาก็เพื่อให้เช็คเนี่ยสามารถใช้บังคับได้จริงในทางปฏิบัติไม่งั้นปล่อยให้เช็คเด้งกันวุ่นวายเลยบังคับกันไม่ได้ขอโทษทางแพ่งคนส่วนใหญ่ไม่เกรงกลัว
1: นะครับ
3: อย่างกรณีข้อมูลใหม่เช่นขับรถชนตำรวจความเร็วที่พิจารณาครั้งแรก170กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มีคนมาให้ข้อมูลใหม่ว่าความเร็วนั้น70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอัยการเนี่ยเชื่อใครคือพนักงานสอบสวนดันไปเชื่อคนหลังข้อมูลของคนหลังเนี่ยและอัยการก็เชื่อข้อมูลนั้นนะอย่างเงี้ยเวลาตัดสินจริงๆอ่ะในการสั่งฟ้องมันควรจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนไหมว่ามันควรจะใช้ข้อมูลตัวไหนแน่นะเพราะว่ามันมีผลอย่างยิ่งเลยครับ
2: ใช่คุณครับ
0: ครับผมครับนะต่อมาก็นะต่อเนื่องเมื่อกี้นะ
2: เราถึงไหนแล้วเราถึง
0: มีคำพิพากษา
2: ประทับฟ้องพิพากษาแล้ว
0: พิพากษาแล้ว
2: โอเคพิพากษาแล้ว
0: ก็นะครับถ้าไม่พอใจคำพิพากษาศาลก็สามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้
2: อ
0: ัน
2: นี้เหมือนคดีแพ่ง
0: กระบวนการก็มี3ชั้นหลักๆก็มี3ชั้นแต่ถ้าคดีมันขี้หมูขี้หมาเนี่ยโดยหลักก็ต้องห้ามไม่อุทธรณ์ไม่ให้ฎีกาเช่นปรับ 1,000 บาทเนี่ยเล่นไพ่ปรับ 1,000 บาทใช่มั้ยนะวิ่งหนีกันแทบตายนะฮะนะคุณยายวิ่งหนีตำรวจก็วิ่งไล่จับนะสุดท้ายเนี่ยพอขึ้นศาลสั่งปรับ 1,000 บาทยายบอกลูกยายไม่หนีดีกว่า
2: ต้องถามท่านอาจารย์ชูเกียรติครับท่านคุกคีกับในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติมั้ยครับ
3: ชาวบ้านก็อย่างนี้แหละครับว่างๆมีก็มีวิธีเล่นการพนันหลายแบบนะฮะแล้วแต่บางครั้งก็ใช้แค่เล่นการพนันตีไก
1: ่
3: การพนันชนวัวอะไรพวกนี้นะกับการพนันที่มาเล่นเป็นไพ่ป๊อกไพ่อะไรพวกนี้ครับ
2: ซึ่งจริงๆโทษพนันมันมีแบบจำคุกด้วยเนาะ เพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆถ้าแบบเล็กๆน้อยๆไม่ใช่แบบอุ้ยเปิดบ่อนขนาดใหญ่ไม่ใช่นะ
0: ถ้าเป็นขาเนี่ยนะถ้าเป็นขาเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่ศาลสั่งปรับแต่ถ้าเป็นเจ้ามือบ่อนเนี่ยนะมีศาลสั่งจำคุกเดือนนึงประมาณเนี้ยนะครับสั่งจำคุกแต่ว่าโดยหลักก็แป๊บเดียวอะนะคุ้มพวกนี้ก็คิดว่าคุ้มเพราะว่าติดคุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมาแจกไพ่ใหม่นะครับ
3: คดีใหญ่อย่างเช่นที่ชลบุรีแล้วก็เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเนื่องจาก
2: ใช่อันนี้ก็เป็นข่าวที่แบบสังคมให้ความสนใจ
1: ค
2: ่ะแล้วก็เราก็มารอดูแล้วกันว่าบทสรุปของคดีบ่อนตรงนี้เนี่ยสรุปแล้วจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
2: นะครับโอเค
0: นะครับอ่ะผมขอ

0: นะฮะเข้ามาในส่วนของหมายสักนิดนึงก่อนนะครับคือหมายเนี่ยนะครับจะมีอยู่2อย่างนะครับหมายเรียกกับหมายอาญานะครับหมายเรียกเนี่ยหมายเรียกก็คือนะฮะพนักงานสอบสวนน
1: ะ
0: พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ศาลเนี่ยนะตามปวิอาญาสามารถที่ออกหมายเรียกได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยนอกจากบุคคลเหล่านี้นะยังมีบุคคลอื่นอีกที่สามารถออกหมายเรียกได้เช่นพนักงานอัยการก็ออกได้แล้วปปช.ก็ออกได้อันนี้คือตามกฎหมายฉบับอื่นแต่ถ้าตามปวิอาญาเนี่ยมี3คนนะก็คือพนักงานสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจชั้นผู้ใหญ่อันนี้คือคนเดียวนะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: นะครับนะอันนี้ก็คือระดับตั้งแต่ปลัดนะปลัดอำเภอเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับนะคือปกครองชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ศาล
2: เคยเห็นในละครเยอะแยะเลยมีหมายเรียกมาที่บ้านคำถามคือถ้าเรียกเราไม่ไปได้ไหม
0: ไม่ไปก็ได้
2: ไหมผิดไหม
0: ไม่ไปก็ได้แต่เป็นความผิด
3: เป็นหมายจับ
0: ครับก็เป็นความผิดนั่นเองนะครับไม่คุณได้ไปก็ได้
1: เป็นหมายจับออกมา
0: ต่อมาอันที่สองคือหมายอาญา
1: คร
2: ับ
0: หมายอาญาก็คือหมายจับนะหมายขังนะจำคุกนะหมายปล่อยนะครับแล้วก็หมายค้นเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันหมายอาญามีห้าอย่างไอ้ตรงเนี้ยนะครับหมายอาญาเนี่ยคนที่ออกได้มีคนเดียวก็คือใครครับดาวอาจารย์ศาลเท่านั้นนะคนที่ออกหมายจับได้ก็คือศาลเท่านั้นหมายค้นได้ศาลเท่านั้นแต่ถ้าหมายเรียกเนี่ยคนออกได้เยอะแยะหมดเลยแต่เป็นหมายอาญาเนี่ยนะมีอยู่5อย่างเนี่ยหมายจับหมายขังจำคุกหมายปล่อยหมายค้นเนี่ยกรณีออกได้เฉพาะศาลเท่านั้นนะครับ
1: มันมีผลเยอะนั่นเองก็คือต้องให้ศาลเป็นผู้พิจ
0: าร
1: ณา
0: เรียกว่าเอามาจากรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยนะครับนะการจะจับจะค้นได้ต้องมีหมายออกโดยศาลเท่านั้นนะครับจะไปสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีนะสมัยโบราณเนี่ยนะครับตำรวจชั้นผู้ใหญ่อาจจะออกหมายจับอะไรได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับต้องเป็นศาลเท่านั้นนะครับนี่เราก็เอามาจากอเมริกานั่นเอง
2: ครับผม
0: โอเคผมบอกข้ามเหตุในการออกหมายจับนะฮะอยู่ๆเนี่ยจะออกหมายจับเนี่ยโดยที่ไม่มีเหตุไม่ได้ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะตามกฎหมายก็มาตรา66ก็บอกว่ามีหลักฐานตามสมควรนะว่ามีบุคคลใดได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเห็นไหมแต่ว่าโทษอย่างสูงต้องเกิน3ปีนะงั้นคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคดีเล่นไพ่กันจำคุก1เดือนอย่างเงี้ยคุณไปออกหมายจับไม่ได้คดีลักทรัพย์เนี่ยนะฮะจำคุกไม่เกิน2ปีอย่างงี้นะฮะออกหมายจับไม่ได
2: ้
0: นะครับนะแต่ถ้าเข้ากรณีที่2ก็คือมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและเชื่อว่าจะหลบหนีจะหลบหนีเนี่ยนะครับนะจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจะไปข่มขู่พยานเนี่ยใช่ไห
2: ม
0: หรือจะไปก่อเหตุร้ายประการอื่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะไปเผาบ้านหลังอื่นอีกเนี่ยไอ้กรณีเช่นนี้แม้นะครับนะความผิดโทษไม่สูงแต่ถ้ามีพฤติการเหล่านี้มีพฤติการที่หลบหนีพฤติการที่จะไปข่มขู่พยานพฤติการที่จะไปก่อเหตุร้ายประการอื่นอย่างนี้ก็ขอออกหมายจับได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นั้นมี2กรณีในการออกหมายจับนะฮะจะเห็นได้ว่ามีหลักฐานตามสมควรเมื่อกี้ผมพูดไปตอนต้นบอกว่าคดีเนี่ยศาลจะลงโทษได้เนี่ยนะแล้วว่าศาลต้องฟังรับฟังพยานโดยเฉพาะฝั่งโจทก์เนี่ยนะจนสิ้นสงสัยคือจำเลยคุณจะไม่ให้การอะไรเลยก็ได้คุณจะนั่งเป็นใบอย่างเดียวก็ได้เป็นสิทธิ์ของจำเลยนะหน้าที่คือฝั่งพนักงานอัยการหรือฝั่งโจทก์เนี่ยนะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดเรียกว่าฟังจนสิ้นสงสัยแต่ในชั้นการออกหมายในการออกหมายจับเนี่ยตัวอย่างออกหมายจับเนี่ยนะไม่ต้องเอาพยานสิ้นสงสัยแค่พยานหลักฐานพอสมควรมีกล้องวงจรปิดนะที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเห็นเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยจูงมือไปกับผู้ชายคนนี้แล้วเด็กก็หายตัวไปก็เป็นไปได้ว่าผู้ชายคนนี้นะอาจจะพาเด็กไปนะล่อลวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะออกหมายจับผู้ชายคนนี้ได้นะไม่จำเป็นต้องรอพิสูจน์ได้ว่าต้องเป็นคนนี้แน่นอนเอาเรียกว่าเอาพอสมควรในชั้นในชั้นการออกหมายจับเนี่ยนะมันจึงออกค่อนข้างง่ายกว่าการลงโทษนะครับต่อมากระบวนการการจับนะอันนี้ตรงนี้สำคัญกับสำหรับพวกท่านนะครับสำหรับนักปกครองทั้งหลายเนี่ยนะในการดำเนินการจับเนี่ยนะคร
2: ับ
0: การจับมาตรา78ท่านบอกว่าอะไรว่าพนักงานฝ่ายปกครองนะพนักงานฝ่ายปกครองนี่ก็ตั้งแต่นะท่านเลยเนี่ยนะตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านนะกำนันเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับนะพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับอันนี้ก็กฎหมายให้อำนาจไว้อยู่แล้วนะหรือตำรวจนะจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งศาลเนี่ยไม่ได
1: ้
0: งั้นหลักการคือคุณจะจับได้ต้องมีหมายจับนี่คือกระบวนการของเขาแต่มันก็มีข้อยกเว้นไงใช่ไหมฮะมันก็มีข้อยกเว้นมีอะไรบ้างหนึ่งเมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า

0: ความผิดซึ่งหน้านะครับ2เดี๋ยวเรามาดูกัน2ซึ่งหน้าคืออะไร2นะพบบุคคลซึ่งมีพฤติการอันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายน่าจะแสดงว่ายังไม่ได้ไปก่อ
1: ค่ะ
0: แต่ใช่แล้วถือปืนถือไม้ถือมีดกันมาเป็นฝูงเป็นกลุ่มเลยโอ้พฤติการอย่างนี้มันผิดปกติใช่ไหมฮะอย่างนี้สามารถที่จะดำเนินการจับโดยไม่มีหมายจับได้นะกรณีที่3ก็คือเมื่อมีเหตุออกหมายจับบุคคลตามมาตรา66อนุ2ก็คือเหตุในการออกหมายจับตาม66อนุ2ก็คืออะไรครับมีพฤติการที่จะหลบหนีนะมีพฤติการที่จะข่มขู่พยานนะครับหรือมีพฤติการที่จะไปก่อเหตุร้ายอย่างอื่นเนี่ยโดยหลักคุณต้องไปขอหมายจับซะก่อนเช่นสืบทราบมาว่าคนนี้เนี่ยจะหนีไปต่างประเทศซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเดือนหน้าจะบิน
2: ถ้ารอให้ออกหมายไม่ทันแน่นอน
0: ถ้าเดือนหน้าบินเนี่ยอันนี้ยังมีเวลาอยู่คุณต้องไปขอหมายจับ
1: ไม่จำเป็นไม่เร่งด่วน
0: แต่ถ้าดูอยู่ตรงแถว
2: บ่ายสามเนี่ยขึ้นเครื่องแล้ว
0: ไม่ใช่คุณอยู่แถวอะไรนะแถวๆเขาเรียกอะไรนะ
1: ส่วน
0: ฝั่งสระแก้วเนี่ยที่มันติดกับประเทศเพื่อนบ้านอ่ะ
1: อยู่ตรงพรมแดนแล้วอีกนิดน
0: ึงกำลังจะข้ามไปแล้วเนี่ยกำลังจะนั่งเรือสปีดโบ๊ทไปแล้วเนี่ย
1: เท้า19แล้ว
0: ไปขอหมายศาลจาก
2: ไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันแล้วอย่างนี้ก็สามารถใช้กรณีก็คือจับโดยไม่ต้องมีหมายศาลได้
1: ค่ะเร่งด่วน
0: เร่งด่วนถูกต้องนะหรือ4เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราว
2: นะครับก็จับได้เลยโดยไม่ต้องขอหมายจับแล้ว
0: ก็คือว่าเขาปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีก็ได้นะครับนะคุณก็หลบหนีในพฤติการมีการหลบหนีไปเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการจับได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูข้อที่1ใหม่นะครับข้อ1เมื่อกี้บอกความผิดซึ่งหน้าซึ่งหน้าคืออะไรนะครับอธิบายไว้ในมาตรา80ก็บอกว่าที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้นได้แก่ความผิดที่เห็นกำลังกระทำเลยเห็นจะเลยต่อหน้าต่อตาเลย
1: ค่ะ
0: นะตัวอย่างเนี่ยเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนอยู่เนี่ยตำรวจเนี่ยนะครับนะชกต่อยกัน
1: ค่ะ
0: ชักปืนขึ้นมายิงกันหรือลักทรัพย์ต่อหน้าต่อตาเจ้าพนักงานเลย
2: ความผิดซึ่งหน้าชัดเจน
0: อย่างนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าเลยก็คือเห็นกำลังกระทำเลยเห็นจะเลย
1: อย่างนี้เอื้อมมือไปหยิบมือถือท่านอาจารย์ปุ๊บอย่างนี้ซึ่งหน้า
2: ซึ่งหน้าเลย
0: ใช่ซึ่งหน้านะครับนะหรือนะพบเหตุการณ์ใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดสดกฎหมายเขียนว่าสดสดเลยนะ
1: เห็นภาพเลย
0: นะเฟรดเฟรดเลยนะสดสดคืออะไรครับมีพฤติการเรียกว่านะแทบมีความสงสัยเลยทำมาแน่แน่มือถือมีดอยู่ข้างล่างเป็นศพอาจจะไม่เห็นตอนแทงแต่พฤติการเนี่ยนะคุณถือมีดอยู่แล้วข้างล่างเป็นศพเนี่ย
1: เลือดกำลังหยดเลย
0: คุณแทงหรือเปล่าคุณแทงหรือเปล่ารู้ไหมเราก็ไม่รู้แต่พฤติการอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไปเป็นไงครับหนีแน่ๆ
1: ค่ะ
0: หรือบางทีนะเราถือมีดเสร็จว่าตำรวจมาบอกว่าหนูเนี่ยจะโดนข่มขืนหนูเลยต้องป้องกันตัวแทงเข้าไปทีเดียวผู้ชายตายเลย
1: ค่ะ
0: ป้องกันตัวผิดไหมกฎหมายบอกการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นความผิดเจ้าหน้างานมีสิทธิ์จับไหมโอ้เชื่อผมเชื่อคุณผมไม่จับไปแล้วก็ได้มันใช่ไหม
1: สวยหน่อย
0: มันไม่ใช่ไงฉะนั้นบางทีมันไม่แน่
1: ค่ะ
0: นี่เรื่องจริงเลยปรากฏว่าอะไรพอนำตัวไปสอบสวนปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องข่มขืนผู้ชายเป็นลูกหนี้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ไปทวงหนี้กันสุดท้ายมีปัญหาทะเลาะกันแทงพอตำรวจมาจับอ้างว่าจะถูกข่มขืน
1: ค่ะ
2: จับก่อนได้แล้วเขาค่อยไป
1: พิจารณาคดี
2: เขาค่อยไปอ้างว่าเขาเนี่ยกระทำด้วยป้องกันโดยหมายถ้าอย่างนั้นได้
0: จับแล้วค่อยไปสวน
1: ค่ะ
0: นะครับฉะนั้นกรณีความผิดซึ่งหน้าเนี่ยก็จะเห็นทั้งเห็นทั้งมีพฤติการแทบไม่มีความสงสัยเลย
1: คุ
0: ณทำแน่ๆแต่แม้จะไม่เห็นตอนแทงแต่คุณทั้งถือมีดตัวเปื้อนเลือดอะไรเงี้ยแล้วมีศพอยู่เนี่ยจับไปก่อนไปว่ากันนำไปสอบสวนก่อนได้
2: ไม่แต่ถ้า คนป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจริงๆนะจับไปก่อนคุณก็ไม่ต้องกลัวถ้าเกิดมีคนมาข่มขืนจริงๆเนี่ยต่อสู้ได้นะ
1: จ
2: ากดีกาเคยมี
0: โดนจับใครก็กลัวนะครับ
2: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจริงๆมันคือกฎหมายเนี่ยเป็นเหตุยกเว้นความผิดเลยเป็นเหตุยกเว้นความผิดเลยคือไม่ผิดเลยถ้าป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
0: หรืออย่างไรก็ตามความผิดอาญาดังระบุนะในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิอาญาเนี่ยพิจารณาความอาญาเนี่ยนะก็ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้านะมีอะไรบ้างก็มีบุคคลหนึ่งถูกไล่จับนะดังผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะน
1: ะ
0: คือตำรวจก็อาจจะยืนอยู่มีผู้ชายนะวิ่งถือสร้อยไปผู้หญิงวิ่งไล่ตามช่วยด้วยช่วยด้วย คืออย่างเงี้ยตำรวจไม่ได้เห็นนะมีการลักทรัพย์แล้วแต่พฤติการเนี่ยมีคนวิ่งไล่จับจะนิ่งดูดายอยู่เฉยก็คงไม่ได้ก็ต้องไปดำเนินการจับกลุ่มเป็นต้นนะครับนะหรือว่าข้อ2คือเมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากมีการกระทำความผิดในถิ่นแถนใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิดมีเครื่องมือมีอาวุธต่างๆเนี่ยนะเช่นตำรวจเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดตึ้มขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับขี่รถเครื่องเนี่ยไปดูนะครับก็มีคนออกมาจากตรงจุดนั้นมีเสื้อเปื้อนเลือดมีอาวุธถืออาวุธปืนในพฤติการเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้อง
2: ครับ
0: ก็สามารถดำเนินการจับได้นะครับอันนี้คือกรณีนะเรื่องความผิดซึ่งหน้านั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: ต่อมานะครับอันนี้เมื่อกี้จับโดยอะไรครับจับโดยเจ้าพนักงานไปแล้วต่อมาจับโดยกิ๊ก
2: จับโดยราษฎร
0: พูดเล่นนะพูดเล่นจับโดยราษฎรนะฮะนะฮะจับโดยราษฎรนะก็คือประชาชนนั่นแหละนะมีอำนาจจับได้
1: ค่ะ
0: นะฮะบางกรณีเนี่ยนะครับถ้าไปรอตำรวจจับหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านไปจับเนี่ยบางทีไม่ทันการ
2: ครับ
0: ตัวราษฎรเนี่ยหรือว่าไงตัวผู้เสียหายเนี่ยก็ดำเนินการจับเองได้กฎหมายก็ว่าราษฎรเนี่ยจะจับผู้อื่นโดยหลักจับไม่ได้นะเว้นแต่จะเข้าเกณฑ์แห่งมาตรา82ก็คือการช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ตำรวจมีหมายจับก็บอกให้ไปช่วยล้อมจับผู้ร้ายคนนี้หน่อยก็อาจจะไปช่วยล้อมจับได้แล้วราษฎรก็อาจไปช่วยล้อมจับกันได้หรือกรณีเป็นความผิดซึ่งหน้าและความผิดก็ระบุไว้ในท้ายบัญชีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่น
2: ครับ
0: เห็นผู้หญิงกำลังถูกข่มขืนอย่างเงี้ยนะประชาชนพลเมืองดีก็สามารถที่จะไปทำไมครับ
2: เข้าไปช่วยได
0: ้ไปช่วยจับจับผู้ร้ายนะไม่ใช่จับแขนผู้เสียหายนะ
1: ค่ะ
0: ต้องไปสามารถจับผู้ร้ายได้ถูกไหมครับหรือเห็นผู้หญิงเนี่ยถูกผู้ชายต่อยหน้าอย่างเงี้ยใช่ไหมราษฎรพลเมืองดีก็สามารถที่จะจับกุมตัวได้แต่จับเฉยๆอย่าไปทำร้ายเขานะ
1: ค่ะ
0: จับแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนส่งตำรวจเอาไว้ง่าย
1: อาจารย์ถ้าจับแล้วเขาต่อสู้อย่างนี้เราสามารถสักปั้งได้ไหมคะ
0: โดยหลักวิธีการจับเนี่ยนะวิธีการจับคือแม้กฎหมายใช้คำว่าจับจริงแต่เราไม่ใช้คำว่าจับเราต้องใช้คำว่าสั่งให้ไปที่ทำการพนักงานสอบสวนเดี๋ยวขอเชิญคุณไปที่ทำการพนักงานสอบสวนนะโดยหลักกระบวนการเป็นอย่างนี้แต่ถ้าข้อขัดขืนก็ใช้วิธีการเท่าที่จำเป็นเช่นจับตัวล็อกตัวอะไรก็ได้หรือจำเป็นต้องใส่กุญแจอะไรก็ว่าไปนั้นคำว่าจับเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าท่านในฐานะนักปกครองเนี่ยท้องที่เนี่ยนะจับเนี่ยไม่ใช่ไปล็อกตัวเขานะบางทีบางคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยคดีเล่นไพ่เนี่ยโอ้ไม่ต้องไปล็อกคอล็อกอะไรเขาแล้วน
1: ะ
0: ไม่ใช่คดีอาชญากรรมร้ายแรงแล้วก็เชิญขึ้นโรงพักเชิญขึ้นนะไปบนรถก็ได้ข้างบนรถมียาดมอะไรคุณยายไปดมในรถก่อนก็ได้อะไรก็ว่าไปถ้าเขาขัดขืนเนี่ยค่อยจับตัวเขาเอาว่าไปอีกทีนึงนี่กระบวนการจับนะสำหรับหมายค้นนะเช่นเดียวกันค้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีหมายเช่นเดียวกันนะเหตุการค้นก็มีเหมือนกันนะครับนะเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานในการสอบสวนในการไต่สวนมูลฟ้องในการพิจารณาคดีนะครับเพื่อพบและยึดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดเช่นอะไรบ้างยาเสพติดใช่ไหมอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยมีไว้เป็นความผิดนะฮะได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นไปลักขโมยเข้ามานะครับได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดเอาปืนไปยิงเขาเอามีดไปแทงเขาเนี่ยนะครับหรือ3เพื่อพบหรือช่วยบุคคลซึ่งถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังนะครับ4เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายจับดังนั้นการจะจับบุคคลในที่ละโหฐานเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็ต้องมีหมายจับด้วยแล้วก็5ก็คือเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาของศาลนั้นกรณีการออกหมายค้นเนี่ยนะครับใช้เฉพาะการค้นในที่ละโหฐานเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นการค้นนะครับที่สาธารณสถานนะครับกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นเช่นเจ้าพนักงานท่านตั้งด่านอยู่บนถนนสาธารณะเนี่ยนะครับมีคนขี่รถจักรยานยนต์มามีคนขี่รถมาในพฤติการมีนะน่าสงสัยนะว่าจะมีของผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าเนี่ยกรณีก็สามารถที่จะขอทำการค้นเพื่อหายาเสพติดนะเพื่อหาอาวุธปืนเถื่อนอะไรก็ได้หรือมีสายแจ้งมาว่าในรถคันนี้นะครับบรรทุกยาเสพติดมาก็สามารถดำเนินการค้นได้ฉะนั้นถ้าเป็นกรณีสาธารณสถานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนะไม่ต้องมีหมายค้นสามารถดำเนินการค้นได้เลยถ้ามีหลักฐานนะหรือมีเหตุสงสัยอันเพียงพอนะครับ
2: ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระสำคัญเพียงบางส่วนนะครับในหน่วยที่14การดำเนินคดีอาญานะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยลองกลับไปทบทวนเนื้อหาซึ่งจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับท่านอาจารย์เขาตัดมาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตพักเพียงเท่านี้ครับ
3: ที่เรื่อง ือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ย

0: กับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ก็ต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่15นะครับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับนักปกครองท้องที่ครับเราเนี่ยเรียนมา14หน่วยแล้วเรารู้วิธีการสัมมนาเรารู้หลักกฎหมายต่างๆนานาครับแต่อย่างไรก็ดีหน่วยนี้เป็นหน่วยที่มีความสำคัญมากเพราะว่านักปกครองท้องที่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลนะครับความสำคัญในหลักคุณธรรมจริยธรรมหรือว่ากฎหมายอะไรมีความสำคัญมากกว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาคำตอบได้ครับขอเชิญท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติครับ
3: สวัสดีครับนักศึกษาที่เคารพทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับความหมายของในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและก็ธรรมาภิบาลนะครับก็เนื้อหาไม่มากนะครับก็จะพูดโดยสรุปเพื่อนักศึกษาก็จะได้ใช้เวลาไม่มากนักในการพูดในบทนี้นะครับเบื้องต้นขอให้นักศึกษาได้ดูที่ PowerPoint นะครับนะที่ขึ้นอยู่นะครับความหมายของคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลความหมายของคุณธรรมเนี่ยแน่นอนคงไม่ใช่หมายความว่าคุณธรรมคนเดียวคนอื่นไม่ได้ทำแต่ความหมายที่ว่าคุณธรรมนั้นหมายถึงการปฏิบัติตามศีลธรรมนะครับอันดีแล้วก็ยึดหลักจริยธรรมและความถูกต้องส่วนคำว่าจริยธรรมก็หมายถึงธรรมอันพึงประพฤติปฏิบัตินะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์คำว่าจริยะนั้นมาจากรากศัพท์คือคำว่าจรแปลว่าเที่ยวไปดำเนินไปประพฤติดำเนินชีวิตครองชีวิตหรือความเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมแล้วก็กลายเป็นว่าธรรมอันพึงประพฤติปฏิบัติเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะครับจริยธรรมส่วนธรรมาภิบาลเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า good governance เป็นวิธีการใช้อำนาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรนะครับหรือบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งสมัยแรกๆก็จะใช้คำศัพท์คำนี้ที่แตกต่างกันนะครับสำหรับสภาพัฒน์ก็สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ใช้คำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนะครับแต่สำนักงานกพร.หรือพัฒนาข้าราชการพลเรือนใช้คำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับก็มีความแตกต่างสำหรับคำที่มานะที่มาของหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลนะคำสามคำนี้จะเป็นคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับคือมีที่มาที่เดียวกันนะส่วนใหญ่ก็มาจากหลักศาสนาที่มาหลักของคุณธรรมจริยธรรมนะครับมาจากนักปรัชญาและหลักทางศาสนาทางศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามขงจื้อเต๋าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดานะครับบรรพบุรุษต่างๆเหล่านี้ครับถ้าจะพูดแยกกันอย่างเช่นศาสนาพุทธเราเนี่ยหลักของศาสนาพุทธเราส่วนใหญ่เราจะบอกว่าทำดีละชั่วทำจิตใจให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์ซึ่งท่านคงจะเคยได้ยินมาแล้วเพราะว่าในประเทศไทยนี่ประมาณ 80% ก็เป็นนับถือศาสนาพุทธนะครับส่วนถ้าเป็นศาสนาคริสต์นั้นก็จะไปยึดถือในเรื่องของบัญญัติ10ประการนะครับในย้อนหลังไปทางประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์นะครับซึ่งก็ ในหลักศาสนาของศาสนาคริสต์ก็คือ single god คือมีพระเจ้าองค์เดียวพระเยซูนะครับแล้วก็มี เกี่ยวกับเรื่องการนับถือบิดามารดา อย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักทรัพย์คล้ายๆกับของศาสนาพุทธเราเหมือนกันนะครับส่วนศาสนาอิสลามก็เป็นลักษณะเดียวกันคือซิงเกิลก็อดคือต้องมีอัลเลาะห์องค์เดียวต้องไปมักกะหรือเมกกะนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3หลักศาสนาด้วยกันก็คือหลักศรัทธาหลักปฏิบัติแล้วก็หลักจริยธรรมถ้าเป็นหลักของศรัทธาแล้วก็จะต้องศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นนะฮะจะไปนับถืออย่างอื่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นหลักศรัทธาแล้วก็ต้องมีการไปทำละหมาดแล้วก็ไปที่เมกกะนะฮะหรือมักกะนะฮะทีนี้หลักปฏิบัติจริงๆจะต้องมีหลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่นับถือหรือสำหรับมุสลิมนะครับคืออยู่ด้วยความเป็นมิตรละเว้นการฆ่าฟันการทะเลาะเบาะแว้งการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ลักขโมยนะครับช่อฉนหลอกลวงไม่ผิดประเวณีหรือทำอนาจารนะไม่ดื่มของมึนเมาไม่บ่อนทำลายสังคมก็เป็นหลักปฏิบัติซึ่งค่อนข้างละเอียดนะครับในหลักของศาสนาอิสลามอีกอันนึงคือหลักจริยธรรมหลักจริยธรรมเนี่ยจะมีเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณาความกตัญญูกตเวทีความชำระล้างละให้มีความสะอาดทั้งจิตใจและกายนะครับ มีการละความตนีทีเหนียวจะเห็นว่ามีการบริจาคเงินจะมีการไม่คิดดอกเบี้ยอะไรต่างๆมันเป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งก็มีความแตกต่างออกจากศาสนาอื่นแต่โดยรวมทั้ง3ศาสนาที่พูดแล้วก็คือให้ทำความดีไม่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้อื่น กับผู้อื่นๆนะครับนะก็ในหลักเนี้ยก็เป็นหลักของคุณธรรมจริยธรรม
2: ซึ่งทางนักปกครองท้องที่เนี่ยถ้าเราดูเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าหลักธรรมาภิบาลก็ตามนะครับก็คือเราเอาหลักในทางศาสนาเนี่ยเข้ามาใช้สำหรับนักปกครองท้องที
3: ่
2: เพื่อให้นักปกครองท้องที่เนี่ยคือนักปกครองที่ต้องบอกว่าท่านเป็นผู้นำของชุมชนฉะนั้นเนี่ยท่านควรจะเป็นแบบอย่างแต่ท่านก็ควรจะมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งถ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมต้องถามอาจารย์ถ้าเกิดผมเป็นนักปกครองท้องที่ในต่างประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ท่านก็สามารถเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาคริสต์เนี่ยมาใช้กับตัวท่านได้ในประเทศไทยเราส่วนใหญ่ 80% 90% ก็ศาสนาพุทธแต่ว่าถ้าบางท่านอยู่ภาคใต้สมมตินับถือศาสนาอิสลามก็เอาหลักคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาเนี่ยมาใช้กับการบริหารงานในฐานะนักปกครองท้องที
3: ่ครับถูกต้องครับอาจารย์พงศิษฐ์ครับคำถามว่าทำไมต้องมีศาสนาด้วยนะอาจารย์คิดว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยทรัพยากรในโลกเนี่ยมันมีจำกัดแต่มนุษย์เนี่ยเกิดเพิ่มมากขึ้นความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัดมีแล้วจะมีอีกรวยแล้วก็อยากจะรวยอีก มันก็เกิดปัญหาครับ เป็นตัวที่จะฉุดให้คนเกิดความเห็นแก่ตัวความอยากมีอยากได้ดังนั้นเนี่ยมันเกิดการเอาเปรียบกันนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีน้อยมันก็เกิดเอาเปรียบมากยกตัวอย่างเช่นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเปิดสอบครู300ตำแหน่งมาคนมาสมัคร 80,000 คนเพราะฉะนั้นเมื่อตำแหน่งมีน้อยเขาก็ต้องวิ่งหาจุดที่สามารถจะบันดาลให้เขาสอบได้นะครับนั้นก็วิ่งหานักการเมืองวิ่งหา
2: เส้นหาสายหาช่องทางเพื่อจะได้มาซึ่งตำแหน่งที่ว่างตรงนั้นแหละ
3: ครับบางคนจ่ายตังค์บางคนเนี่ยคือมาทางสายปกติไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยที่จะช่วยเขาได้ไปไหว้ศาลครับนะจะบนหัวหมูว่าถ้าสอบได้จะมารำแก้ผ้ารำแก้บนอะไรต่างๆก็มีฮะทำกันไปแต่ว่านี่มันเป็นที่พึ่งแต่ว่ามองเห็นว่าทุกคนจะมุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อตัวเองที่เห็นชัดนะครับเพราะนั่นตำแหน่งมันมีน้อยทุกคนก็จะพยายามที่จะแสวงหาแต่บางคนนั้นใช้พลังพิเศษอำนาจเงินและอำนาจมืดทุกประการที่จะมีนะครับในการที่จะก้าวเข้าไปสู่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ในสังคมที่มันมีคนที่มันมีไม่เท่ากันแต่ต้องมาแข่งขันกันเนี่ยมันก็เลยเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นสอบทีไรก็สอบไม่ได้ในประเทศอเมริกา ถึงขั้นต้องบุกยิงประธานาธิบดีในท้ายที่สุดแล้วจึงต้องตั้งหน่วยงานบริหารงานบุคคลขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งจะต้องมีระบบคุณธรรมเข้าไปใช้นะครับอันนั้นก็มีในอดีตผ่านมาแล้วนะครับศาสนานั้นเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้คนมีความเมตตากรุณามีความกรุณาของมนุษย์ต่อชีวิตบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นะครับ เป็นที่มาของคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองนะครับ
4: ครับ
3: ถามว่าสำคัญไหมสำหรับคุณธรรมจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลเพื่อให้ประเทศชาตินี้เกิดความสงบสุขนะถ้าไม่มีความเป็นธรรมความสงบไม่เกิดนะสังคมไหนที่ไม่มีความเป็นธรรมนั้นความสงบจะไม่เกิดเหมือนที่เราได้พบเห็นในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเพื่อให้สามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าต่อไปเนี่ยนะความเป็นพลเมืองที่ดีประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามคำสั่งสอนทางศาสนานั้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะพูดแล้วคนมีจริยธรรมแค่ไหนเราไล่ตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปตั้งแต่ระดับแม่ค้าเวลาคุณไปซื้อเงาะเขาจะเรียงเงาะด้านหน้าเอาไว้อย่างสวยงามว่าเป็นเงาะที่เวลาซื้อเขาหยิบข้างหลังซึ่งเป็นเงาะเน่าใส่ถุงพอถึงกลับไปถึงบ้านหยิบออกมากลายเป็นเงาะเน่าสักครึ่งถุงอย่างนี้ถามว่ามีจริยธรรมหรือไม่ในการค้าขายอันที่สองเช่นคุณปลูกผักแล้วคุณก็ใช้สารเคมีแต่สำหรับคุณกินเองคุณใช้ปลูกอยู่ในแปลงที่ไม่ใช้สารเคมีคุณรับผิดชอบต่อสังคมแค่ไหนเพราะนั้นทุกคนคิดถึงแต่ตัวเองนะครับเอาให้ตัวเองนั้นสามารถจะกอบโกยได้ไม่คิดถึงสังคมตาช่างที่คุณใช้ช่างทุเรียนกิโลละ200บาทคุณโกงตาช่างครั้งหนึ่งเนี่ย1ขีดก็ไป20บาทถ้าคุณโกง2ขีดคุณก็40บาทแล้ววันหนึ่งขาย10กิโลคุณได้ไป400โดยที่ไม่ได้เอากำไรเลยโกงตาช่างอย่างเดียวตาช่างมีอยู่2ด้านด้านที่ผู้ซื้อเห็นกับผู้ขายคนละด้านพอด้านผู้ขายไม่ตรงก็หักเข็มของตาช่างทิ้งเพื่อให้เหลือทางด้านของผู้ขายแต่เพียงอย่างเดียวกลโกงทั้งหลายที่มีอยู่ในสังคมเนี่ยสะท้อนสภาพสังคมของเราอย่างไรตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนทุกคนเอาเปรียบเพื่อตัวเองทั้งสิ้นนะครับแล้วสังคมมันจะไปยังไงต่อไปนะครับผู้ที่ถูกเอาเปรียบมันมากมายมหาศาลโลกให้ความสนใจในสมัยใหม่นั้นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพราะเนื่องจากในโลกสมัยใหม่นั้นเริ่มเมื่อประเทศเกิดวิกฤตขึ้นในโลกนะครับ
4: ครับ
3: ต้องมีการฟื้นฟูและมีการกู้เงินซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศเช่น IMF ก็ตามนะครับธนาคารโลกก็ตามเมื่อเอามาเขาก็ต้องมีหลักประกันว่าคุณเอาเงินไปเนี่ยคุณเอาไปใช้อย่างโปร่งใสหรือไม่ดังนั้นเขาก็ต้องบังคับว่าโอเคคุณประเทศของคุณต้องควรจะต้องมีนะโดยนักวิชาการทั้งหลายก็ไปสรุปรวบรวมกับองค์การระหว่างประเทศว่าประเทศที่ปกครองที่เป็น good governance เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะมันต้องทำอะไรบ้าง
4: หลักการบริหารจัดการที่ดี
3: ใช่ครับใช่
4: หลักธรรมาภิบาลซึ่งจริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับไอ้คำว่าหลักธรรมาภิบาลจริงๆเนี่ยเราคุ้นเคยได้ยินกันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าแต่ละหน่วยงานเองก็ให้นิยามความหมายที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันในเนื้อในของหลักธรรมาภิบาลบางที่แบ่งเป็น6ข้อบางที่แบ่งเป็น4ข้อก็ไม่ตรงกันอีกนะครับ
3: ส่วนใหญ่ก็ไปในแนวทางเดียวก
4: ัน ใช่คือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
3: ครับ
4: ครับผม
3: ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเขาวัดจากความโปร่งใสนะครับในต่างประเทศเนี่ยวัดจากความโปร่งใสแล้วประเทศไทยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่อยู่ลำดับที่ร้อยกว่าครับจากประเทศ180ประเทศเราถูกจัดอันดับโดยองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยอยู่ลำดับที่100 101 102พวกเนี้ยนะครับซึ่งถือว่ายังล้าหลังมากแต่อยากจะทำให้มันโปร่งใสเราก็คงจะต้องพัฒนาอีกหลายเรื่องนะครับถามว่าความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยสำคัญไหมครับสำคัญครับเพราะว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐลดความรุนแรงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีประชาชนมามีส่วนร่วมในการที่จะติดตามผลมันก็เลยลดความขัดแย้งที่จะต้องเผชิญหน้ากันระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยนะครับหรือหลายฝ่ายความซื่อสัตย์สุจริตนั้นก่อให้เกิดความไว้วางใจพอเกิดความไว้วางใจก็เกิดความเชื่อมั่นนะครับคือใช้คำว่า trust หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า trust ภาษาไทยก็ไว้วางใจความไว้วางใจในภาคเอกชนที่หน่วยงานทำวิจัยไว้แล้วปรากฏว่ามีอยู่แค่ 48% ดังนั้นคนที่เป็นข้าราชการจะไว้ใจภาครัฐกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบขนาดภาคเอกชนยังไว้ใจไม่ถึงครึ่งพนักงานราชการพนักงานที่อยู่ในส่วนของเอกชนเนี่ยนะครับเขาไปทำวิจัยแล้วเพราะนั้นถ้าเราเพิ่ม trust ในระบบราชการได้ก็หมายความว่ามันจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใช้หลักนิติธรรมนะมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าตรงนี้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลนะครับทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที
4: ่ครับ
3: เกี่ยวข้องในเรื่องของเราต้องพูดสักนิดหนึ่งว่าบทบาทอำนาจหน้าที่ของนักปกครองท้องที่ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนั้นน่ะหรือธรรมาภิบาลนั้นมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ในกฎหมายที่ให้อำนาจกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457แก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับที่12เนี่ยในพ.ศ. 2552เนี่ยนะฮะได้พูดถึงเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของนักปกครองท้องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเอาไว้นะเพราะหน้าที่เป็นเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านนะครับการประสานงานกับส่วนราชการการผลักดันงานตามนโยบายของรัฐบาลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตรงนี้เป็นหน้าที่หลักๆนะครับส่วนหน้าที่ในการจับกุมหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาแม้ว่าจะมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในฐานะของพนักงานฝ่ายปกครองนั้นนะสมัยก่อนนายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการสอบสวนแต่ว่า2495การยึดอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้คุณเผ่าศรียานนท์นะครับซึ่งเป็นเลขาคณะปฏิวัติในขณะนั้นเนี่ยก็ดึงอำนาจจากฝ่ายปกครองไปให้ตำรวจดำเนินการฝ่ายเดียวดังนั้นบทบาทที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเคยสนับสนุนนายอำเภอนั้นในฐานะที่จับกุมและส่งคณะกรรมการอำเภอเนี่ยได้ยุติไปเยอะแล้วขณะนี้แม้ว่าจะมีเขียนอยู่ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติมานานแล้วยังมีอยู่บางด้านเท่านั้นเองตามหมายสารตามที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อตะกี้นี้ถ้ามีหมายสารมามีหมายจับมาก็ดำเนินการนะครับหรือกรณีความผิดซึ่งได้ดำเนินการตามที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับในส่วนที่สองเนี่ยเป็นเรื่องบทบาทในการอำนวยความเป็นธรรมมีศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านมีการสั่งเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญแล้วเพราะว่ามีคนร้องเรียนมาเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะของผู้ที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยจะทำอย่างไรหรือจะไกล่เกลี่ยอย่างไรนะฮะการจับกุมตามหมายจับเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าการช่วยเหลือในอำเภอในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าท่านไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยท่านไปดำเนินการไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาก็ไม่ฟังท่านแล้วนะครับมันต้องใช้หลักของคุณธรรมเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติเท่าที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะร้องเรียนว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยน้ำท่วมทำไมไม่แจกถุงยังชีพทั่วทุกคนสมมติว่าท่วมน้ำท่วม400หลังคาเรือนเนี่ยทำไมแจกแค่300หลังคาเรือนอีก100หลังคาเรือนไม่แจกก็เขาก็บอกว่ามันไม่ได้ท่วมบ้านก็แจกไม่ครบแต่เขาบอกว่าท่วมไร่นาของเขาเขาได้รับผลกระทบต่างๆเหล่านี้ดังนั้นมันต้องมีความยุติธรรมปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่บ้านมักจะไม่เก็บของที่จะเอามาช่วยเหลือในยามภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมเนี่ยเอาไปไว้ที่วัดเพราะเกรงว่าจะถูกคำถามว่าทำไมแจกไม่หมดนะครับทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของ การปฏิบัติหน้าที่ทีนี้การตัวอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองท้องที่นะครับอันนี้ก็เช่นการไปเล่นไฮโลในงานศพนะครับแล้วก็มีคนถ่ายภาพเอาไว้น่าจะเป็นคู่ต่อสู้หรือไม่ทราบจับผิดนะครับถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะห้ามปรามการเล่นแล้วก็ไม่รายงานไม่แจ้งเหตุให้กำนันทราบหรือไม่แจ้งตำรวจว่ามีการเล่นการพนันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความผิดในฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับหรือระเบียบของทางราชการมติครม.หรือนโยบายของรัฐก็เป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงตามมาตรา85วรรค2นะครับและฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนเองและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา98วรรค2ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนถามว่าทำไมไปใช้ข้าราชการพลเรือนในเมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรนะมาจากการเลือกของประชาชนนะประชาชนเลือกตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรับเงินค่าตอบแทนแล้วก็ในระเบียบของกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเขาในเรื่องของวินัยกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นให้ใช้ระเบียบของสำนักงานกพ.โดยอนุโลมดังนั้นก็เลยต้องเอาระเบียบกพ.มาอ้างนะครับในการที่จะลงโทษเรื่องที่สองเรื่องการขายที่ดินสาธารณประโยชน์ให้เอกชนขุดลอกที่สาธารณประโยชน์ที่เป็นห้วยหนองคลองบึงนะครับแล้วเอาดินไปขายนะครับอันนี้ผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขุดลอกที่สาธารณประโยชน์หรือลำคลองสาธารณะเนี่ยนะมาตราพ.ศ.2547นะนี่เป็นกระทรวงมหาดไทยนะอันนี้ก็มีความผิด
4: ครับ
3: แล้วก็กรณีโครงการประชารัฐจ่ายมา 250,000 ให้ไปดำเนินการตามโครงการตามระเบียบนะมีการจ้างคนมาปฏิบัติงานปรากฏว่าใส่ชื่อลูกของตัวเองทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกตัวเองนั้นนะมาปฏิบัติงานไม่ได้แต่เมื่อเรื่องงานเสร็จเรียบร้อยจะขอเบิกเซ็นงานเซ็นชื่อแทนลูกแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยทำงานแทนลูกแล้วอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็ผิดนะเพราะตัวเองไม่ได้แจ้งชื่อเอาไว้ในการปฏิบัติและเอาชื่อลูกมานะครับอันนี้ให
4: ้จริงๆเนี่ยพออาจารย์อธิบายเสร็จผมก็คิดเนาะว่าในฐานะเอายกตัวนี้กรณีแรกที่อาจารย์ยกมาคือการเล่นไฮโลเล่นไพ่อะไรในงานศพเนาะถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยคุณก็มีความผิดแหละ อาจจะผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือพ.ร.บ.การพนันแต่พอเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมันจะมีกฎหมายเฉพาะที่อาจจะทำให้คุณต้องรับผิดในกฎหมายหลายฉบับเพิกเฉยก็ผิดแล้ว
5: ใช่ตรงนี้เล่นเองดีกว่า
4: ไม่ประเด็นก็คือว่าพอคุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมันจะต้องยิ่งระวังตัวเข้าไปมากขึ้นคุณจะใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านทั่วไปไม่ได้คุณเป็นผู้นำของท้องที่ตรงนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเอาคุณธรรมจริยธรรมหลักความคิดทางศาสนาเนี่ยเอามาใส่ตัวไว้เยอะๆนะครับ
3: อีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีการเรียกรับเงินจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถ้าจะต่ออายุพอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้นขอเรียกเงิน 100,000 บาทนะแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่ตกลงแล้วก็อัดเทปเอาไว้นะที่สุดก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับทั้งหลายแหล่นี้นะครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผิดในมาตราที่ผมได้กล่าวอ้างไปแล้วนะครับคือมาตรา85วรรค2ซึ่งอันนี้เป็นการที่จะมีข้อมูลถูกปลดออกโดยวิธีด้วยข้อนี้มากที่สุดนะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความจริงธรรม PowerPoint ไปหลายชิ้นนะผมลืมกดขอประทานโทษนะฮะแต่ที่พูดมาทั้งหมดนั้นถึงสุดท้ายแล้วครับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองท้องที่นะครับระดับบุคคลกับระดับองค์กรนะครับคือมีนักปรัชญาคนหนึ่งที่ผมสนใจมากและผมชอบมากคือคริสอากิลิสนะครับอากิลิสเนี่ยคราวนี้เป็นนักวิชาการที่ศึกษาทฤษฎีก็เรียกว่า personality แล้วก็ organize and organization นะฮะเขาศึกษาคนเหมือนกับมนุษย์เนี่ยเป็นเด็กนะฮะพัฒนาขึ้นมาก็มีเขาเรียกว่า mature นะคือพัฒนาการของคนเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมพอเป็นเด็กๆมันก็จะมีเหมือนเด็กทำอะไรไม่ค่อย ระมัดระวังไม่มีอะไรแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะในภาษาไทยเราใช้คำว่าวุฒิภาวะ

0: วะนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเทียบกับสังคมก็เหมือนกันนะครับถ้ามีประชาชนที่จำนวนมากลักษณะเฉื่อยชาต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลาทำอะไรจับจดสนใจชั่วครั้งชั่วคราวพฤติกรรมแบบเดิมๆไม่มีวิสัยทัศน์มองอะไรแบบสั้นๆแก้ปัญหาให้พ้นๆไปชอบที่จะเป็นลูกน้องมากกว่าเป็นลูกพี่นะชอบตามมากกว่านำแล้วก็ไม่รู้จักตนเองไม่รู้ว่าชีวิตดำเนินการอย่างไรต่อไปเนี่ยถ้าเรามีคนอย่างนี้มากๆสังคมเราพัฒนาต่อไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสังคมที่อายุเยอะแต่ว่ายังเป็นเด็กยังเป็นเด็กอยู
1: ่
0: อันนี้บ้านเมืองก็ไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเราต้องพัฒนาอย่างไรให้ไปอย่างนั้นนะอย่างบางสังคมนี่เขาเคร่งครัดมากอย่างเช่นขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขาจะเดินข้ามถนนถ้าไฟแดงของผู้เดินข้ามถนนเนี่ยถ้าแดงอยู่นะคือไม่มีรถวิ่งผ่านเขาก็ไม่ข้ามนะแต่ถ้าคนไทยไปบอกไอ้พวกนี้โง่เพราะว่าถึงเวลาที่ไม่มีรถเราก็ต้องข้ามไปได้ยืดหยุ่นทำไมไม่ยืดหยุ่นเขาก็มองเราว่าพวกบาร์บาเรียนนะครับแปลว่าป่าเถื่อนไม่มีวัฒนธรรม
1: เราร้อนครับอาจารย์ช่วงนี้ร้อนมากยืนไม่ไหวญี่ปุ่นเขาอาจจะหนาว
0: ก็เป็นเหตุผลที่ดีครับ
1: ก็คือการพัฒนาในระดับบุคคล
0: ครับ
1: นะครับแล้วถ้าเป็นในระดับองค์กรล่ะครับอาจารย
0: ์องค์กรนี่มันอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเราเป็นองค์กรที่มันมีลักษณะแบบเป็นแท่งสูงเนี่ยระบบการบังคับบัญชามันสูงเนี่ยแล้วมันก็ล่าช้าพอมันล่าช้ามันอาจจะเกิดการทุจริตได้การเรียกร้องว่าทำยังไงให้เร็วลัดขั้นตอนปั๊บถ้าหยอดน้ำมันมาแล้วมันเร็วมันก็เกิดการทำผิดไร้คุณธรรมแต่ถ้าเราทำให้มันเป็นแฟลตคือให้มันมีลักษณะแนวราบมากขึ้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่าการตัดสินการทำอะไรมันเร็วขึ้นและมีการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้การทุจริตมันลดลงส่วนหนึ่งขององค์กรที่เป็นองค์กรระดับที่มาเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับเช่นปปช.หรือองค์กรอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะตรวจสอบพวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนะครับส่วนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้รัฐธรรมนูญปี60นะครับมาตรา76ก็พูดถึงแล้วว่ารัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารและการแผ่นดินส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่นนะครับให้เป็นการบริหารจิตการบ้านเมืองที่ดีตัวนี้กำหนดในรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นก็กำหนดเลยว่าคุณจะต้องมีอะไรบ้างที่เป็นหลักการที่จะให้ เป็นลักษณะเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม อันนี้เขาเขียนไว้หลายอันเลยนะครับขออนุญาตอ่านนะครับซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อหน้าที่กล้าตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและชอบทำคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมุ่งผลสำเร็จของงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการอันนี้นะครับอันนี้เป็นอันที่ทุกหน่วยจะต้องยึดถือปฏิบัติตรงนี้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการโดยทั่วไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ขออนุญาตสรุปจบแต่เพียงเท่านี้แหละครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: และนี่ก็คือสาระสำคัญนะครับของหน่วยที่15นะครับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงขอเวลาเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าครับ
2: จะเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็จะเป็นช่วงถามตอบเราก็จะมีคำถามที่อาจจะเป็นคำถามในปัจจุบันคำถามที่น่าชวนคิดเอามาถามวิทยากรแต่ละท่านนะครับไหนๆเมื่อสักครู่เราพูดถึงหน่วยที่15เกี่ยวคุณธรรมจริยธรรมแล้วขออนุญาตถามก่อนเลยละกันเราเนี่ยเรียนชุดนี้มาเรารู้ว่ากฎหมายว่าไว้ยังไงบ้างเรารู้ว่าคุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายของนักปกครองท้องที่เป็นยังไงบ้างคำถามง่ายๆเลยครับอาจารย์คื

เราเนี่ยเวลาคิดสำหรับนักปกครองท้องที่นะเรามีกฎหมายว่าแบบนี้ผิดแบบนี้ไม่ผิดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องดูคุณธรรมจริยธรรมเลยได้ไหมเพราะกฎหมายเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดไว้แล้วว่าอ้าวนายกไก่ทำแบบนี้ถูกนายขอไข่ทำแบบนี้ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปกครองท้องที่ไม่ควรที่จะต้องคิดถึงคุณธรรมจริยธรรม

0: ถามว่าหลักศาสนาเนี่ยมันจะมีการลงโทษอย่างไรนะฮะบางทีอย่างศาสนาพุทธบอกว่าเนี่ยแกทำอะไรไว้นะกรรมเดี๋ยวแกจะต้องไปใช้ชดใช้กรรมคือสิ่งที่กระทำจะได้รับผลแต่ว่ามันไม่รู้เมื่อไหร่ชาวพุทธก็จะรอผลว่าทำไมคนเลวเนี่ยก็บอกยิ่งทำดีอะไรนะทำชั่วก็ยังอยู่ได้นะคนทำชั่วเยอะๆแต่ทำไมอยู่ได้ทำไมคนทำดีทำไมไม่เห็นได้ดีอะไรทำนองนี้นะแต่ถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยกฎหมายบังคับว่าต้องติดคุกต้องถูกจับต้องลงโทษหรือว่าต้องชดใช้ต้องสินไหมต่างๆ
1: มีผลทันทีในชาตินี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าทางศาสนาคืออาจจะชาติหน้
0: า
1: หรือเปล่าไม่รู้ถ้ามีจริงนะ
0: ครับ
1: เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าความเชื่อของคน
0: แต่ผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าศาสนาเนี่ยสำคัญมากถ้าคนมีความเชื่อทางศาสนานะครับท่านคงจะเคยเห็นตลกที่เล่นไหมครับวิ่งรถฝ่าไฟแดงเขาบอกว่าอ้าวแล้วไม่รู้หรือว่าไฟแดงรู้นะเห็นไฟแดงไม่เห็นแล้วบอกเห็นแต่ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ไม่มีตำรวจอยู่ก็เลยวิ่งฝ่าไฟแดงเขาเห็นว่าถ้าไม่มีผู้รักษากฎหมายเขาจะฝ่าฝืนการทำกฎหมายเนี่ยเขาผิดกฎหมายไม่มีผู้รักษากฎหมายเนี่ยเขาทำนะแต่ถ้าเป็นศาสนาเนี่ยคนจะทำความชั่วเนี่ยนะศาสนาพุทธบอกอุ๊ยตายละถ้าทำตรงนี้นะเราจะมีกรรมและจะต้องชดใช้กรรมพอคิดเรื่องกรรมเสร็จมันจะช่วยทำให้เขาหยุดกระทำแม้ว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเขาก็ไม่ทำผิดขณะนั้นการศาสนาอิสลามอัลเลาะห์กำลังเฝ้าดูอยู่เขากลัวอัลเลาะห์ยิ่งกว่ากลัวกฎหมายทั่วไปเพราะว่าอัลเลาะห์เฝ้าดูอยู่เนี่ยเขาจะต้องได้รับผลจากการกระทำความผิดนั้นพระเยซูกำลังเฝ้าดูอยู่อันตรงนี้ยิ่งกว่าอะไรเลยไม่ต้องมีผู้รักษากฎหมายถ้าหากว่าทุกคนเชื่อมั่นในหลักศาสนานะครับสังคมมันจะสงบสุขโดยกฎหมายจะมีความสำคัญลดน้อยลงนะครับตรงนี้แหละครับ
1: ก็จริงๆตอบง่ายๆนะว่าถ้าคนเราเกรงกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกฎหมายจริงๆไม่จำเป็นหรอก
0: ครับ
1: ถ้าคุณธรรมจริยธรรมฝังอยู่ในใจเราเนาะนะครับก็เป็นหลักการบริหารที่ดีสำหรับนักปกครองท้องที่ให้ใส่ใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หลักธรรมาภิบาลด้วย
2: ค่ะ
1: นะครับโอเคอ่ะคำถามครับ
2: ทีนี้พอยงต่อเนื่องแล้วกันนะคะพอพูดถึงจริยธรรมคุณธรรมนะคะก็จริงๆในฐานะของผู้หญิงเนี่ยเคยได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะเข้าไปตามปั๊มอาจารย์เวลาผู้หญิงเข้าห้องน้ำตามปั๊ม
1: อาจารย์ยกตัวอย่างจังหวัดอื่นนะที่ไม่ใช่อุทัย
2: อุทัย
1: อาจารย์เอกพงศ์ครับถนัดจังหวัดไหนครับ
3: อาจารย์พงศ์ศิริชอบปั๊ม
2: ค่ะ
3: พี่อุทัยหรือเปล่า
2: อาจารย์จบท้ายด้วยอุทัยเถอะนะคะ
1: อาจารย์ถามคำถามเลยครับ
2: ค่ะสมมตินะคะอันนี้เป็นกรณีที่เกิดบ่อยแหละจริงๆนะคะก็คือบางทีผู้หญิงเข้าไปตามปั๊มแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเนาะก็จะมีพวกถ้ำมองนะคะจริงๆอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายเข้าอาจจะมีผู้ชายด้วยกัน
1: ผู้ชายถ้ามองหรือผู้หญิงถ้ามอง
2: ก็ได้นะคะทีนี้อาจจะสมมติเป็นกรณีที่เราเข้าห้องน้ำตามปั๊มมีคนมีถ้ามองเสร็จนะคะเราก็ร้องเรียกคนอื่นให้ช่วยนะทีนี้เกิดสามีเราได้ยินเสียงนะคะเข้ามาช่วยปุ๊บเสร็จพอเข้ามาเสร็จ
1: เป็นสามีเราเลยใช่ไหมครับคืออาจารย์จะบอกว่ายกตัวอย่างว่าอาจารย์เข้าห้องน้ำจากนั้นเนี่ยมีคนถ้ามองนายกอไก
3: ่ยื่นทิชชู่มาให้
2: สามีของคนชื่อเรา
1: อาจารย์เดี๋ยวนักศึกษางง
2: ค่ะ
1: เอาใหม
3: ่เรียกให้คนช่วย
1: เรียกให้คนช่วยอ่ะ
3: นะ
1: เรียกให้3
3: แล้วมีคนมาช่วย
1: เรียกให้สามีช่วยก่อน
2: โอเคค่ะ
1: คนร้ายวิ่งหนี
2: พอสามีเข้ามาเสร็จปุ๊บคนร้ายตกใจวิ่งหนีนะคะสามีของผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งตามวิ่งตามระหว่างวิ่งตามถนนเนี่ยก็เห็นเจ้าพนักงานอาจจะเป็นตำรวจก็ได้นะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เรียกให้ช่วยจับแบบนี้เจ้าพนักงานช่วยได้ไหม
1: เจ้าพนักงานไม่ช่วยล่ะเช่นบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ผมอย่างเงี้ยได้ไหม
3: หมดเวลาเข้าเวรแล้ว
1: นอกหมดเวรใช่
3: ไม่ได้ใส่เครื่องแบบ
1: เป็นเพื่อนบ้านเลยรู้จักกันแต่ว่าตอนนั้นเขาเวลาพักผ่อนเขาวันหยุดวันลาพักผ่อนประจำปีแบบเนี้ยพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจอะพูดง่าย
2: ๆ
1: มีหน้าที่ต้องจับคนร้ายไหมครับ
3: นะครับก็ในเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ก็คงเอาข่าวมา
2: ค่ะ
3: นะครับเอาข่าวมาคุยกันนะครับก็คือ ปรากฏว่า

0: ทางตัวพลเมืองดีใช้คำว่าพลเมืองดีกันนะครับวิ่งไล่ตามผู้ร้ายนะครับที่ถ้ำมองนะเราก็อยากรู้อันดับหนึ่งก่อนว่าไอ้ถ้ำมองเนี่ยผิดไหมเออผิดไหมไปแอบดูเขาผมก็ไม่เข้าใจนะคนเข้าห้องน้ำเนี่ยนะเข้าส้วมเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ไม่น่าดูมันจะต้องไปดูตอนจู่ในส้วมก็ไม่เข้าใจกันคนพวกนี้นะครับตอนดีๆไม่ดูไปดูตอนสภาพนี้นะครับถามว่าผิดไหมอันนี้ก่อนอันนี้ก็คงผิดนะคงผิดแต่ว่าเป็นความผิดลหุโทษนะฮะความผิดลงโทษก็ปรับ 5,000 บาทหรืออาจจะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทอะไรเงี้ยนะครับข้อหาอะไรนะประมวลกฎหมายอาญาน่าจะมาตรา397ประมาณเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: ก็คือคดีเล็กๆน้อยๆนะครับนะเป็นการรบกวนอื่นเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาเกิดความอับอายอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะคดีนี้คดีแล้วหูโทษถามว่าผิดไหมผิดตามกระบวนการต้องทำตามกระบวนการกฎหมายอย่างที่เราคุยกันตอนต้นก็คือว่าถ้าผิดเนี่ยนะครับก็ต้องออกหมายจับก่อนกระบวนการต้องออกหมายจับก่อนนะครับแต่ถ้ากรณีเช่นเนี้ยนะก็เห็นอยู่เลยทำผิดซึ่งหน้าม
2: ันวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปขอศาลออกหมายจับก็ไม่ทันแล้ว
0: ตำรวจบอกเดี๋ยวรอก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปขอหมายจับชั่วโมงนึงเดี๋ยวขี่รถกลับมา
2: ข้ามจังหวัดไปเรียบร้อยแล
0: ้
2: ว
0: มันก็หนีไปก่อนถูกไหมครับ
2: ถูก
0: ไอ้พฤติการอย่างเงี้ยฉุกเฉินเร่งด่วนอย่างเงี้ยหนึ่งเจ้าพนักงานไปจับได้ไห
1: ม
0: ก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อตอนต้นก็คือโดยหลักเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับได้ต้องมีหมายจับยกเว้นแต่เข้ากรณีตามมาตรา78บัญญัติเอาไว้ก็มีอะไรบ้างหนึ่งอาจเป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งหน้าคืออะไรซึ่งหน้าก็คือเห็นกำลังกระทำคำถามคือตำรวจเห็นไหมเห็นกระทำความผิดหรือเห็นผู้หญิง
1: ตำรวจไม่ได้มองด้วย
0: คือตำรวจไม่ได้อยู่ในเหตุการณ
1: ์
0: แค่ขี่รถผ่านมาตอนที่เขามีการวิ่งจับกัน
1: ใช
0: ่นั้นกรณีเช่นนี้ก็คือไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าดังนั้นความผิดซึ่งหน้าคือคุณต้องเห็นดังนั้นมีคนมาเล่าฟังผู้ใหญ่ครับเนี่ยมีคนมาลักหมูลักควายอยู่หลังหมู่บ้านเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้ผู้ใหญ่จะไปจับเลยนะก็คงไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ไม่ได้เห็นดังนั้นไอ้ความผิดซึ่งหน้าคือตัวเจ้าพนักงานเป็นคนเห็นไม่ใช่คนอื่นเห็นแล้วมาเล่าให้ฟังดังนั้นความผิดซึ่งหน้าคือเจ้าพนักงานเป็นคนเห็นเองดังนั้นกรณีนี้ก็ไม่ใช่เห็นเองเห็นกำลังกระทำความผิด
1: ครับ
0: นะครับนั้นไหนๆก็ไหนๆฮะเล่าต่ออีกทีนึงมันมีอยู่คดีนึงเนี่ยนะมีรปภ.คอนโดเนี่ยนะฮะเข้าไปทำมิดีมิร้ายผู้พักอาศัยอยู่ในห้องพักกล้องวงจรปิดนี่ก็ถ่ายเห็นหมดเลยนะเดินมาในซอยนะฮะเสร็จแล้วก็เข้าเปิดประตูผักไปในห้องผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับผู้หญิงถูกทำมิดีมิร้าย
2: ครับ
0: อันนี้เขาก็นะมีการร้องให้ช่วยก็มีคนมานะฮะจับตัวรปภ.ไว้ก็นำไปคุมตัวอยู่ที่นิติบุคคลด้านล่างคอนโดคำถามคือแล้วกรณีนี้ตำรวจจะจับเลยได้ไห
1: ม
0: โดยไม่ต้องมีหมายจับ
2: เพราะตำรวจก็ไม่ได้เห็นเขาทำผิด
0: หนึ่งซึ่งหน้าไหมก็ไม่ได้ซึ่งหน้าสองมีพฤติการที่หลบหนีไหมก็ไม่มีเพราะมัน
2: ถูกจับแล้ว
0: รออยู่ในนิติบุคคลงั้นกรณีนี้มันไม่มีพฤติการที่จะเข้าไปจับโดยที่ไม่มีหมายจับเลยนี่กระบวนการเนี่ยก็ต้องไปขอหมายจับก่อนบางทีประชาชนไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจไม่ทำงานคือต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะทำได้ต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะไม่เหมือนกับประชาชนที่เราอยากทำอะไรได้ตามใจชอบตราบใดที่ไม่ผิดกฎหมาย
2: ครับ
0: คุณจะซื้อหมูซื้อหมาซื้อรถกระบะซื้อรถเก๋งได้หมดมีคุณมีเสรีภาพประชาชนแต่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคุณจะทำได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจเอาไว
2: ้
0: นั่นกรณีที่กฎหมายไม่ได้ทำหน้าจับได้ทันทีเลยเพราะ1ไม่ใช่ซึ่งหน้า2ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีไม่ได้มีการพฤติการข่มขู่พยานหลักฐานต่างๆกรณีเช่นนี้จึงเข้าไปจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได
1: ้
0: งั้นประชาชนก็ต้องเข้าใจบทบาทของเจ้าพนักงานหน่อยนะก็อาจจะต้องรอหน่อยนะครับให้เขาไปดำเนินการขอหมายจับอะไรมากระบวนการก็ว่าไปนะกลับมาตัวอย่างเมื่อกี้ที่แอบถ้ำมองเนี่ยนะครับนะผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงตัวคนร้ายเนี่ยก็วิ่งหนีไปแล้ว
2: ครับ
0: พลเมืองดีก็วิ่งตาม
1: ค่ะ
0: ไปเจอตำรวจพอดีตำรวจบอกนะบอกไม่จับถามว่าได้ไหมไม่รู้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าท่านอ้างคออ้างไม่ทราบกันแต่กรณีนี้คือตำรวจไม่ได้จับถามว่าตำรวจจับได้ไห
1: ม
0: ก็ต้องก่อนหนึ่งความผิดซึ่งหน้าไหมก็คงไม่ซึ่งหน้าเพราะว่าตำรวจไม่ได้เห็นขณะเขาปีนไปดู
1: ถ้ามองค่ะ
0: ถูกไหมฮะพฤติการอย่างนี้แล้วก็พฤติการ

0: การเนี่ยนะครับนะไอ้พฤติการที่มีการหลบหนีอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นพฤติการที่เป็นความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงที่พฤติการบอกว่าถ้ามีเสียงร้องเอะอะอะไรสามารถจับได้แต่ต้องเป็นความผิดค่อนข้างร้ายแรงเช่นความผิดฐานข่มขืนความผิดฐานฆ่าผู้อื่นความผิดทำร้ายร่างกายความผิดนะลักวิ่งชิงปล้นนะลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคไอ้เหล่านี้สามารถดำเนินการจับได
1: ้
0: ถ้ามีพฤติการมีการวิ่งหนีอะไรก็ตามแต่ไอ้กรณีเป็นความผิดแล้วหูโทษเนี่ยนะเข้าไปจับเลยไม่ได้นะคำถามต่อมาแล้วตัวราษฎรน่ะตัวพลเมืองดีจับได้มั้ยพลเมืองดีก็ต้องไปดูก่อนตามมาตราเท่าไหร่มาตรา81ไอ้มาตรา79มาตรา79บอกว่าราษฎรเนี่ยจับได้ต่อเมื่อมี2กรณีก็คือ1ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั้นคราวนี้ก็ตัดแล้วไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือเจ้าพนักงานข้อ2คือเป็นความผิดซึ่งหน้าก็ทีนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าคนที่ไปจับเนี่ยเห็นความผิดซึ่งหน้าหรือถ้าตีความว่าเห็นแล้วกันแต่ความผิดซึ่งหน้านั้นก็ต้องเป็นความผิดร้ายแรงอีกก็คือกล่าวคือที่เมื่อกี้บอกข่มขืน
2: ลักวิ่งชิงปล้น
0: ลักวิ่งชิงปล้น
2: ฆ่าคนตาย
0: ฆ่าคนตายทำร้ายร่างกายอย่างนี้เป็นความผิดร้ายแรงอย่างนี้ราษฎรเนี่ยสามารถจับกุมได
2: ้ครับ
0: ดังนั้นถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเช่นความผิดตามพรบแล้วก็แต่เช่นพรบการพนันราษฎรเห็นมีคนเล่นไพ่เล่นพนันฟุตบอลกันอยู่อย่างเงี้ยราษฎรพลเมืองดีไปจับก็คงไม่ได
1: ้
0: เพราะไม่ใช่เป็นความผิดร้ายแรงดังนั้นความผิดมียาเสพติดอย่างเงี้ยนะอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยราษฎรมีหน้าที่แค่ไปแจ้งความหรือไปกล่าวโทษกับเจ้าพนักงานไม่มีสิทธิ์ไปจับกุมเขาเลยดังนั้นกรณีนี้ก็ไม่มีอำนาจจับอีกเช่นเดียวกันนี่คือมันก็อาจจะเป็นข้อเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายกรณีนี้นะที่ไม่สามารถดำเนินการจับกุมได
1: ้
0: ต้องทำตามกระบวนการคือไม่ได้หมายความว่าจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้ต้องจับตามกระบวนการ
2: ซึ่งอันนี้ก็คือเนื้อหาในเชิงกฎหมายเนาะในทางเป็นจริงผมว่าตัวสามีก็วิ่งสุดเท้าอะครับจับให้ได้ละตัวพลเมืองดีก็วิ่งสุดเท้าแหละแล้วก็จับมาตำรวจก็คงไม่เอาผิดเนาะในทางปฏิบัตินะผมพูดในทางปฏิบัตินะ
0: จับมาก็ต
3: ้
0: องส่งพาไปโรงพัก
2: อะไ
0: รสพสนต่างๆ
2: แต่ถ้าในมุมมองของกฎหมายที่อาจารย์อธิบายเนี่ยคือเขาไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบ
0: ไม่มี
2: ที่จะไปจับ
0: ปัญหาเกิดขึ้นถ้าไปจับเขาถ้าเกิด
2: เขาฟ้องกลับละ
0: ฟ้องกลับมาโอ้โหเรียบร้อยเลย
1: แบบหน้าที่โดยไม่ชอบอีก
0: อาจจะโดนข้อหา
2: ห
0: น่วงเหนียวกักขัง
2: ใ
0: ช่ไหมฮะโดนหน่วงเหนียวกักขังอีกโดนข้อหากลับไปอีกใช่ไหมแต่กรณีถ้ามันจำเป็นจริงๆนะผมว่าอาวุธปัจจุบันทุกคนมีอาวุธพกติดตัวอยู่แล้วนี่นะฮะเห็นไหมโทรศัพท์มือถือ
2: ถ่ายเป็นหลักฐานไว้
0: คุณถ่ายหลักฐานหรือคุณเป็นเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่อาวุธสำคัญของคุณคือมือถือ โทรศัพท์มือถือคุณถ่ายคลิปไปเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าคุณไม่ถ่ายคลิปเดี๋ยวเวลาคุณมาขอตรวจค้นแต่เอ้ยกำนันทำไมยัดยาผมเอ้ยกำนันชกท้องทำร้ายร่างกายผมนั่นกรณีในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านเนี่ยท่านต้องถ่ายคลิปไว้เลย มีคนหนึ่งถ่ายคลิปไว้อีกคนหนึ่งก็ขออนุญาตนะทำการค้นตัวถ้าจะค้นผู้หญิงก็ต้องให้
2: ผู้หญิง
0: ค้น
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าเป็นผู้ชายใครค้นก็ได
1: ้
0: นะครับแต่นี่คือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าพูดในฐานะเป็นราษฎรด้วยกันบางทีคนมาค้นเนี่ยบางทีอันตรายนะมาหลายคนนี่ผมก็เตือนประชาชนแล้วกันว่าถ้ากรณีเจ้าหน้าที่เข้ามาค้นเนี่ยถามว่าค้นได้ไห
1: ม
0: ถ้าเป็นถนนสาธารณะเนี่ยค้นได้ไม่ต้องมีหมายค้นเขาสงสัยว่าเอ๊ะคุณเนี่ยมียาเสพติดและปังพฤติการต่างๆเนี่ยมีสายแจ้งมาเขาสามารถทำการค้นได้แต่ราษฎรเนี่ยวิธีการป้องกันคือถ้าเขามาลุมเนี่ยบางทีเขามายัดยาหรือเปล่าเราไม่ทราบต้องให้เขาค้นทีละคนบอกเดี๋ยวผมเปิดประตูให้เราก็ในราษฎรเราก็ขอถ่ายคลิปเหมือนกันนะคนทีละคนเขาก็เปิดเราก็เปิดประตูให้เขาแล้วเขาก็ดูแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนนะฮะนะแบมือก่อนไม่ใช่บางคนที่จะคนที่กำมือมาเลยถูกไหมฮะกำมือมาทั้งแน่นแล้วมาเจอเลยมันมีคลิปอันนึงอ่ะ
2: กรณีเนี้ยสิบล้อเนี่ยที่เป็นข่าวยัดยาจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ก็ดูข่าว
0: คนแรกค้นไม่เจอไง
4: เป็นตำรวจชุมชนโดนไล่ออกแล้ว
2: ตัดสินแล้วใช่ไหมครับ
0: นี่คือในฐานะราษฎรนี่ก็ต้องระวังนะถ้าคนถ่ายคลิปมันนี่ก็เป็นหลักฐานชั้นดีปัจจุบันเนี่ยในการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะฮะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าเชื่อถือกว่าพยานบุคคลไอ้พยานบุคคลมันแต่งเรื่องไงก็ได้หรือบางทีคดีมันปีเป็นชาติบางทีก็ลืมไปแล้ว
1: ใช่
2: ใช่
1: ค่ะ
0: อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้รถชนกันเนี่ยนะครับนะชนตำรวจตายเนี่ยโอ้โหคดีเป็นปีเป็นชาติแล้วนะยังจำได้อีกอ่ะ มันจะจำได้ยังไงมันจำไม่ได้เลยนะคดีเป็น10ปีแล้วพยานบอกจำได้แม่นวันนั้นแซงกันอย่างนี้ขับความเร็วอย่างนู้นไม่จำได้ยังไงอ่ะใช่ไหม
2: ผ่านไปอาทิตย์เดียวบางคนก็ลืมแล้วครับแต
1: ่
2: ถ้ามีเป็นคลิปมันก็
0: เมื่อวานนี้กินข้าวอะไรผมยังจำไม่ได้เลย แต่จำได้อย่างเดียวนะว่าเมียชื่ออะไรนะ จำชื่อเมียไม่ได้เดือดร้อนกว่า
2: นี่ถ้าให้อาจารย์ตอบผิดนี่ยุ่งเลยนะ
0: อันนี้ก็พูดเมื่อกี้มีอะไรจะถามอีกหน่อยไหมหมดแล้วนะจะไม่ต้องอธิบายต่อนะฮะถามว่าเจ้าพนักงานเนี่ยนะฮะไม่แต่งชุดตำรวจเอาว่าไงจับได้ไหมจับได้นะตำรวจก็เป็นตำรวจอยู่วันยังค่ำกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องแต่งชุดตามระเบียบนะถึงจะจับได้ฉะนั้นบางทีเป็นเขาเรียกสายสืบนะฮะใส่เสื้อผ้ากางเกงยีนแต่นี้เนี่ยสายสืบเนี่ยทำงานยากโจรเห็นเลยเนี่ยหัวเกียนมารู้เลยเนี่ยนะเป็นตำรวจแน่ๆนะครับฉะนั้นถ้าคุณแต่งชุดไปเวทอะไรก็ตามเนี่ยจับได้หรือนอกเวลาราชการแล้วเช่นสาวเทศเนี่ยคุณพักเนี่ยคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะเห็นมีการกระทำผิดถามว่าจับได้ไหมจับได้ตำรวจได้จับได้ทั่วราชอาณาจักรแต่ถ้าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้เป็นข้อจำกัดของเขานะก็คือจะจับได้เนี่ยเฉพาะในเขตพื้นที่เขาเท่านั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
0: ผู้ใหญ่บ้านจะไปจับข้ามเขตพื้นที่ไม่ได้นะแต่ว่าในกฎหมายเขาเขียนว่าให้ไปช่วยไปช่วยพื้นที่อื่นได้แต่คุณจะไปจับข้ามเขตไม่ได้แต่กรณีนี้คุณเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จริงคุณเป็นกำนันก็จริงแต่อีกฐานะหนึ่งคุณก็เป็นประชาชนเป็นราษฎรเหมือนกันนั้นจะพบกรณีแม้จะเป็นเขตพื้นที่อื่นแต่เป็นความผิดซึ่งหน้าในความผิดที่ราษฎรจับได้เช่นตัวอย่างความผิดฐานฆ่าผู้อื่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายข่มขืนลักวิ่งชิงปล้นอย่างนี้เนี่ยในฐานะเขาเป็นราษฎรเขาดำเนินการจับกลุ่มได้เหมือนกันโดยไม่ต้องมีหมายจับนั่นเองนะ
2: โอเคครับก็ถือว่าเป็นการตอบคำถามที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ
0: ครับ
2: คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับอันนี้ขอขึ้นเป็น powerpoint เลยเพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเตรียมคำถามมาเรียบร้อยแล้วคำถามนะครับคือในศักดิ์เนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่999หมู่ที่9นะครับจังหวัดนครนายกต่อมาเนี่ยในศักดิ์ได้จดทะเบียนสมรสกับนางยิ้มที่จังหวัดสงขลาและนางยิ้มกับในศักดิ์ได้อยู่กินร่วมกันที่บ้าน555หมู่5จังหวัดสงขลามานาน20ปีเลยนะครับจนมีบุตรด้วยกัน2คนคือนายปี๊ดและนายเป็ดหลังจากสมรสได้21ปีเนี่ยนายศักดิ์ได้ซื้อที่ดินมีโฉนดเลขที่11ที่จังหวัดสงขลานะครับต่อมานายศักดิ์เนี่ยถึงแก่ความตายที่จังหวัดนครนายกคือกลับมาตายที่นครนายก
1: โด
2: ยที
1: ่
2: ตายหลังโดยที่ในศักดิ์เนี่ยยังไม่ได้ทำพินัยกรรมเลยแล้วก็ไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกไว้ด้วยคำถามแน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับมรดกแน่นอนเลยกรณีปัญหาดังกล่าวเนี่ยถ้าท่านในฐานะที่เป็นนักปกครองท้องที่นะและนางยิ้มภรรยาของในศักดิ์เนี่ยได้มาปรึกษาท่านด้วยว่านางยิ้มเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสนอคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกในศักดิ์ผู้ตายเนี่ยต่อศาลได้ที่ศาลใดบ้างท่านจะให้คำปรึกษานางยิ้มอย่างไรผมเชื่อว่านักศึกษาดูโจทย์คำถามแล้วก็น่าจะต้องพลิกประมวลดูแหละว่าเอ๊ะคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆคดีมรดกเป็นคดีที่ยอดฮิตเลยนะเพราะว่าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ส่วนใหญ่คนไทยเราไม่ค่อยทำพินัยกรรมเท่าไหร
1: ่ส่วนใหญ่ที่ยอดฮิตเนี่ยเพราะว่าจริงๆภรรยาอาจไม่ได้มีนางยิ้มคนเดียว
2: อาจารย์ก็ยังอยู่ที่ภรรยาที่มีหลายคนนะ
1: อาจารย์มันเป็น
0: ถามเลยเนี่ยนะ
1: จริงๆนะที่เกิด
0: เราทำพินัยกรรมยกมรดกให้กิ๊กได้ไหม
1: ได้อาจารย์
2: ได้ไม่
0: ได้แหละได้เลือด
1: กิ๊กก็ได้มรดกแต่อาจารย์อ่ะได้
0: เลือด
2: อาจารย์ก็อย่าบอกสิครับ
0: เออ
1: นะเพราะปกติอย่างมรดกเนี่ยถ้าสามีเสียชีวิตนะคะก็คือมรดกก็ตกภรรยาบุตร
0: ญ
1: า
0: ติ
1: พี่
2: โดยหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งเนอะถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว
1: ้
2: ก็เป็นลำดับทายาท
1: นะคะแต่ว่าเกิดสมมติท่านอาจารย์อยากยกให้คนที่อุทัยอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำเป็นพินัยกรรม
0: นี่เรื่องจริงสรุปแล้ว
2: ผมเริ่มกังวลใจแล
0: ้
2: วต่อครับอาจารย์ต่อ
1: ค่ะนะคะจะเอาง่ายๆถ้าเอาภาษาแบบปกติก็คือสามีนะคะเสียชีวิตไปนั่นเองนะทีนี้เนี่ยภรรยานะคะก็ต้องการที่จะเป็นผู้ร้องขอให้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกกรณีนี้เนี่ยเพราะว่ามีทั้งภรรยาและมีบุตรอีก2คนนะคะการจะจัดการทรัพย์มรดกเนี่ยก็คือจะต้องอาจจะต้องร้องขอให้มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดก อันดับแรกเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นกำนันนะคะแล้วถามกำนันก็ต้องดูแล้วว่ากรณีเนี้ยนะคะเถียงที่อาจารย์สอนนะเป็นคดีแบบไหน
2: คดีมีข้อพิพาทหรือเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท
1: นะคะ
0: คือโดยหลักเนี่ยผู้ตายเนี่ยมีที่ดินมีรถยนต
1: ์
0: มีเงินฝากเนี่ย
1: ใช่
0: ตายปั๊บเนี่ยทายาทไปเบิกเงินไปโอนรถ
1: ไม่ได
0: ้โอนที่ดินเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะ
2: เอาที่ดินก่อนเอาชัดๆเลยที่ดินเนี่ยชื่อมันก็อยู่หลังโฉนดเนาะนายกอไก
1: ่
2: ถ้านายกอไก่ตายชื่อก็ยังเป็นนายกอไก่อยู่หลังโฉนด
0: ผมมีลูกคนเดียวพ่อตายเนี่ยไม่มีญาติคนอื่นแล้ว
1: ก็ไม่ได้อยู่ดี
0: อ้าวไม่ได้
2: เจ้าหน้าที่ที่ดินก็ไม่ยอมแน่นอน
1: ใช่นะคะ
2: ก็ต้องมีคำสั่งศาลก่อน
1: แต่ในบางครั้งเนี่ยก็จะมีกระบวนการของเจ้าหน้าที่ที่ดินมีการเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยสืบสวนสอบสวนก็ได
2: ้
1: นะคะแต่แล้วแต่ว่าเราจะไปเข้ากระบวนการไหนนะ
2: ครับ
1: ทีนี้อย่างกรณีนี้เนี่ยก็บอกเลยว่า เป็นคดีที่ไม่ได้มีการใครโต้แย้งสิทธิใครเลยนะคะแค่เป็นการที่ขอใช้สิทธิในทางศาลเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถือว่าเป็นคดีที่ไม่มีข้อพิพาทนะคะพอเราเป็นกำนันเราก็รู้แล้วเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทก็มาดูต่อว่าคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยมันมี
2: เวลาจะเสนอคดี
1: มันมีหลายประเภทนะ
2: คดีต่อไหนแบบไหนต้องไปดูคดีประเภทคดีก่อน
1: ใช่ค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ร้องขอให้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะคะก็คืออยู่มาตรา4จัตวานะเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้คดีที่เกี่ยวกับร้องขอให้เสนอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยจะเสนอได้2ศาลนะนะคะศาลแรกศาลที่เจ้ามรดกนะคะมีอันดับแรกเลยให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายเพราะกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่อยู่ในราชอาณาจักรนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าเอ้ยไอ้ศาลเจ้ามรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาตอนตายเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะคะ
0: ภูมิลำเนากันเลยจ้ะ
1: นะคะบ้านอาจารย์ถามดีมาก
0: บ้านอยู่กรุงเทพไปเที่ยวภูเก็ต
2: ภูมิลำเนาอยู่ไหน
0: ดูโชว์แล้วช็อกตาย
1: อาจารย์เอาอุทัย
0: อุทัย
1: อะไปภูเก็ต
0: ไปดูโชว์ที่อุทัยช็อกตายไอ้อย่างเงี้ยภูมิลำเนาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือว่าอุทัย
1: นะคะก็ต้องบอกว่าไอ้คำว่าภูมิลำเนาของบุคคลเนี่ยคือถิ่นที่บุคคลมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ย
4: มีชื่อในทะเบียน
1: ในทะเบียนบ้านเนี่ยมีแน่ๆนะคะแล้วถ้าเป็นกรณีอาจารย์พงศิษฐ์มีชื่ออยู่ที่นนทบุรีนะคะแต่ว่าไปทำงานที่อุทัยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย
2: ์
1: อาทิตย์หนึ่งมี7วันไปอุทัยซะ
0: สงสัยจริง
2: ๆ
1: อย่างเงี้ยนะคะที่อุทัยก็ถือว่าเป็นสถานที่อันเป็นแหล่งที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญของท่านอาจารย์พงศิษฐ์เหมือนกัน
2: ก็เป็นอีกภูมิลำเนาหนึ่ง
0: คือบางทีข้าราชการใช่ไหมย้ายไปลงดำรงตำแหน่งต่างจังหวัดบ้างใช่ไหมนี่ก็มีกรณี
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: อย่างกรณีช่วยแล้วนะ
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้นะคะก็เลยถือว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือมีที่อยู่นะภูมิลำเนาที่บ้านเลขที่999แน่ๆนะคะก็คือเป็นที่ที่อยู่ในทะเบียนบ้านนั่นเองเป็น1นะ1ที่นะคะกับอีกที่นึงนะคะก็คือมีบ้านที่จังหวัดนครนายกนะแล้วก็บ้านที่จังหวัดสงขลานะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยในศักนะคะถือว่าภูมิลำเนาของศักมี2ที่ก็คือที่นครนายก1ที่กับที่สงขลา1ที
2: ่ครับ
1: นางยิ้มก็คือสามารถศาลใดศาลหนึ่งนะคะ
2: เลือกได
1: ้
2: สะดวกที่ไหนไปที่นั่น
1: ใช่แล้วค่ะนะคะซึ่งจริงๆเข้าใจว่าอย่างปกติถ้าชาวบ้านปกติไม่ต้องสำทีเราเนี่ยเนาะมีปัญหาเรายังคิดเลยว่าเอ๊ะเราจะต้องไปฟ้องที่ไหนล่ะนะคะไปยื่นคำร้องที่ไหนนะคะเพราะนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะสำหรับนักปกครองท้องที่นะคะ
2: ครับจริงๆนะปกครองท้องที่เนี่ยโดยหลักก็เป็นนอกจากเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองแล้วเนี่ยคุณยังต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับคนในชุมชนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักกฎหมายพื้นฐานเนี่ยเช่นมีคดีเกิดขึ้นคดีนี้ต้องแจ้งความไหมหรือว่าไม่ต้องแจ้งความตำรวจจะเข้ามายอมความได้ไหมยอมความไม่ได้หรือว่ามีคดีนี้จะไปฟ้องที่ศาลไหนจะไปยื่นคำร้องที่ศาลไหนอันนี้เป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นที่จริงๆเนี่ยท่านในฐานะนักปกครองเนี่ยก็ควรจะตอบลูกบ้านได
1: ้
2: นะครับแล้วก็ผมว่าหลักกฎหมายไม่น่ายาก แล้วก็นำสิ่งที่ท่านอาจารย์ชูเกียรติเน้นย้ำนะครับว่าคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลเนี่ยเอามาเผยแพร่ให้คนในชุมชนโดยที่ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างนะครับ
4: ผมมีตบท้ายสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
2: ครับผม
4: อันนี้เป็นพระบรมราชูวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับท่านบอกว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่น่าตกใจก็คือทุกวันนี้ความคิดอ่านและความประพฤติหลายๆอย่างซึ่งแต่ก่อนถือเป็นความชั่วความผิดได้กลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับและพากันปฏิบัติโดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนจนทำให้เกิดปัญหาและทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมีแต่มืดมนลงไปข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่ละท่านแต่ละฝ่ายต้องยึดหลักให้มั่นคงที่จะไม่กระทำสิ่งใดๆที่ชั่วที่เสื่อมต้องกล้าและบากบั่นที่จะทำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นความประพฤติดีประพฤติชอบบังเกิดเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับครับเป็นของพระราชทานเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2532กับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยครับ
2: ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยนำความรู้ที่ได้รับจากชุดวิชานี้ไปใช้งานในทางปฏิบัติจริงแล้วก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยประสบความสำเร็จในการสอบทุกๆวิชาเลยนะครับวันนี้เราทั้งหมดก็ขออนุญาตลานักศึกษาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาคปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

จากนิราศปากลัดที่กล่าวว่ามาถึงครองตลาดตามราดเรียกกลิ่นปลาเปียกฉุนล้นทนไม่ไหวถ้อยคำที่บันทึกภาพของปากครองตลาดในวันที่ยังอบอวลด้วยกลิ่นปลาและเมื่อการเวลาผ่านไปพื้นที่แห่งนี้ได้ผลิบานสู่ศูนย์กลางการค้าดอกไม้ที่หล่อเลี้ยงผู้คนและนี่คือปากครองตลาดลมหายใจจากกลิ่นเกสร

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเช่นเคยครับเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยกลับไปจุดเริ่มต้นของตลาดการค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งรวมดอกไม้นานาพันธุ์และยิ่งไปกว่านั้นเป็นแหล่งทำมาหากินของผู้คนหลากหลายช่วงอายุคนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปากคลองตลาดครับกว่าจะมาเป็นปากคลองตลาดที่เราเห็นในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเราไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

0: ตลาดปากคลองตลาดนะคะก็มีที่มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเลยค่ะก่อนที่จะเป็นตลาดดอกไม้ที่มีชื่อเสียงอยู่ทุกวันนี้นะคะแต่เริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเป็นตลาดปลามาก่อนนะคะซึ่งหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่าอุ๊ยมันเป็นตลาดปลาไปได้ยังไงนะคะคือมาทางน้ำใช่ไหมคะทางนี้เขาก็จะมีแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะแล้วก็มีคลองคูเมืองเดิมนะคะซึ่งตลาดปลาเนี่ยก็เชื่อกันว่ามีมาจนถึงประมาณรัชกาลที่5ได้นะคะที่พอปลามาอยู่ในเขตที่อยู่ค่อนข้างใกล้พระราชฐานมากๆเนาะอยู่แล้วมันอาจจะมีทั้งกลิ่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการย้ายตัวตลาดปลาเนี่ยไปอยู่แถวๆหัวลำโพงนะคะหลังจากที่เป็นตลาดปลาเนี่ยก็ขยับมายังไม่เป็นดอกไม้นะคะขยับมาเป็นพื้นที่สำหรับพวกสินค้าการเกษตรต่างๆผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดมากๆอันนึงเลยนะคะของไทยเป็นอยู่ได้สักพักหนึ่งค่ะพอเมืองเริ่มโตขึ้นนะคะตลาดที่มันมาอยู่กลางเมืองแล้วเป็นเมืองเก่ามากๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความไม่สะดวกมากนักเพราะว่าโอ้รถขนาดใหญ่ต้องเข้าต้องออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเริ่มเห็นยุคนึงที่จะเริ่มมีตลาดอยู่ชานเมืองขนาดใหญ่ตลาดค้าส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็ผู้ค้าผักผลไม้หลายๆส่วนเนี่ยก็ไปขยับออกจากปากคลองตลาดไปอยู่ตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าดอกไม้เนี่ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะหาวันหรือปีพ.ศ.แท้ๆเลยอาจจะไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาก็ว่ากันว่ามันก็อาจจะมีมาสักประมาณ 50-60 ปีที่แล้วที่เริ่มนะคะแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยอย่างที่บอกก่อนว่าดอกไม้ไม่ใช่ตัวเด่นนะมันเด่นที่ผักผลไม้ซึ่งจริงๆทุกวันนี้ปากคลองตลาดก็ยังมีผักผลไม้จำนวนมากที่ราคาถูกแล้วก็มาซื้อได้นะคะก็ยังเยอะอยู่นะคะเพียงแต่ดอกไม้เนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มความใช้คำว่าอะไรดีดอกไม้ค่อยๆเพิ่มความนิยมแล้วกันนะคะมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มเป็นภาพจำของย่านเนี่ยน่าจะประมาณ50ปี50-60ปีไม่เกินเนี้ยค่ะโอ้เวลาของคนปักคลองตลาดนี่จะเรียกว่า24ชั่วโมงเลยนะคะก็คือไม่มีวันหยุดไม่มีวันหลับไหลนะคะแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะมีกะของช่วงเวลาการทำงานที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะมันอยู่ที่ว่าดอกไม้เนี่ยจะมาถึงประมาณกี่โมงเนาะซึ่งแต่ละจากแต่ละแหล่งจากแต่ละประเทศจากแต่ละประจังหวัดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคือมันมีตั้งแต่เช้าตู่จนค่ำสุดเพราะฉะนั้นปากคลองตลาดเนี่ยชีวิตเขาจะมี24ชั่วโมงเลยอะค่ะมันไม่มีปิดเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือหนูจะมาปากคลองตอนตีสี่ก็ได้ก็ยังมีคนเอาของมาลงอะเพราะว่าของจากไร่นี้มันอาจจะมาถึงตอนนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าถามว่าเวลาไหนก็จะเป็นเวลาที่แดดไม่ร้อนมากอันนี้คือแบบ common sense มากๆว่าพอถ้าดอกไม้มาลงตอนมันร้อนๆมันก็จะแบบเฉาเร็วอะไรเงี้ยนะคะแต่มันไม่ได้ถึงขั้นกับมีเวลาอะไรแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ถ้าในโซนปากคลองเนี่ยเขาก็จะมีโซนที่แพ็คของเพื่อไปแบบแต่ละภูมิภาคเช่นภูมิภาคภาคใต้อาจจะอยู่โซนนี้แพ็คของหลังจากที่ได้มาจากแต่ละสวนก็มาแพ็คใหม่แล้วก็ไปส่งไปแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยก็จะเป็นโซนนี้โซนนั้นเป็นภาคใต้ภาคเหนืออะไรภาคอีสานอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตารางทำงานของคนปากคลองเนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่ในหมวดของการแพ็คของอันแพ็คของส่งของเนี่ยอันนี้ก็แต่เช้าตู่ได้เลยนะคะคืออย่างที่บอกว่าเวลามันไม่สม่ำเสมอเนาะแต่ว่าสมมุติแต่เช้าเลยสมมุติถ้าดอกไม้มาลงปุ๊บก็ต้องมีการอันแพ็คออกจากกล่องที่มากับรถใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็อันแพ็คเสร็จก็จัดใส่ร้านต่างๆอะไรเงี้ยนะคะหรือค้าส่งอีกแบบนึงก็คือว่าพอได้สมมุติดอกไม้มาจากจีนหรือมาจากภาคเหนือของประเทศไทยก็อันแพ็คเสร็จก็แพ็คใส่กล่องอีกกล่องนึงเพื่อส่งไปกระจายตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนปากคลองเนี่ยเขาจะเป็นตัวกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็กระจายไปทั่วเอเชียด้วยซ้ำไปเนาะเซาท์อีสต์เอเชียละกันเนาะอาจจะไม่ได้เคมใหญ่ขนาดนั้นที่มันน่าสนใจก็คือว่าต่อให้ดอกไม้มาจากภาคเหนือเนาะหลายครั้งมันต้องมาที่ปากคลองก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปภาคเหนืออีกทีก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าปากคลองตลาดเนี่ยเขายังมีความน่าเชื่อถือของความว่าเขามันยังต้องมาผ่านให้คนปากคลองได้คัดได้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นร้านปลีกย่อยเนี่ยสมมุติเรามีร้านดอกไม้อยู่ภาคเหนือปลูกภาคเหนือก็ตามเนี่ยถ้าเราสั่งจากชาวไร่โดยตรงจากภาคเหนือเนี่ยแหละเราอาจจะงงเราจะไม่มั่นใจในคุณภาพอาจจะไม่รู้ว่ามีดอกอะไรบ้างแต่ถ้าเรามาสั่งจากปากคลองเนี่ยมันสามารถได้ทุกอย่างเรียกว่ามันมีช้อยส์แบบทั่วโลกก็ได้เพราะว่าดอกไม้มีตั้งแต่ โอเคภาคเหนือประเทศไทยภาคกลางประเทศไทยประเทศจีนก็ค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงจากคือดอกไม้มาที่เนี้ยมีครบทั่วโลกเลือกได้เนี่ยค่ะ
1: ปากคลองตลาดไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางการค้าดอกไม้ครับแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและยังมีเรื่องราวของผู้คนที่เลือกที่จะสร้างอาชีพเกี่ยวกับดอกไม้ในที่แห่งนี้อีกด้วยอะไรคือเสน่ห์ของผู้คนที่เลือกที่จะทำธุรกิจในที่แห่งนี้และกระแสช่อดอกบัวได้รับความนิยมได้อย่างไรในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

0: ธุรกิจแรกเนี่ยเป็นธุรกิจค้าส่งผักสดที่ปากคลองตลาดค่ะซึ่งคุณพ่อเนี่ยทำมาตั้งแต่รุ่น40แล้วนะคะก็วันที่เราต้องมาบริหารธุรกิจต่อเนี่ยก็นอกจากธุรกิจเดิมที่ต้องบริหารแล้วเนี่ยเราก็หาโอกาสใหม่ๆที่มันสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมไปด้วยเรามาทำเป็นร้านตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจนี้ค่ะเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่เป็นของครอบครัวค่ะธุรกิจของอันนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนว่าธุรกิจปกติแล้วเนี่ยตอนที่มาทำรับช่วงกิจการจากครอบครัวเนี่ยเราเป็นเจเนอเรชันที่2ใช่ไหมคะซึ่งเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการทำสินค้าเกษตรให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นค่ะจากสินค้าเกษตรที่มันปลอดภัยแล้วเป็นเมนสตรีมอยู่แล้วเนี่ยเราก็พัฒนาการผลิตมาเป็นรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ซึ่งต้องเล่าก่อนว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันยังเป็นเรื่องใหม่มากๆค่ะตลาดมันยังเล็กอยู่มากอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยเมื่อเราทำสินค้าเกษตรที่เป็นอินทรีย์ที่ผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัญหาที่เจอคือเราไม่รู้ว่าเราจะเอาไปขายที่ไหนต่อดีซึ่งตลาดมันจำกัดมากมันทำให้เราต้องรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาช่องทางการขายขึ้นมาเองค่ะตอนนั้นก็เลยเป็นทำมาเป็นคอนเซ็ปต์ของไอศกรีมผักแล้วก็ผักสดออร์แกนิกนะคะก็เป็นที่มาของการกำเนิดร้านฟาร์มทูเทเบิลเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ย เมื่อเราพัฒนาฟาร์มทูเทเบิลไประยะหนึ่งเนี่ยก็พบว่ามันก็ถูกทางแหละนะคะจริงๆถ้าจะให้เล่าเรื่องสถานที่มันก็มีอีกมุมนึงเนาะจริงๆมันมีเรื่องราวหลังจากนั้นนะคะว่าเมื่อก่อนเราก็ไปอยู่ห้างก่อนแล้วรู้สึกไม่เป็นตัวเองแล้วก็ย้ายกลับมาที่พื้นฐานของเราก็คือที่ปากคลองตลาดที่เป็นแหล่งกำเนิดแรกของธุรกิจเราเนี่ยค่ะ เมื่อตอนที่เราย้ายกลับมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ได้พัฒนาตึกโบราณนะคะเป็นจุดแรกแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ต้องเติบโตขึ้นเนี่ยค่ะพอดีเนี่ยเราจังหวะเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่ใกล้กับออฟฟิศหลักของเรานะคะแล้วเป็นบ้านร้างที่ปิดมาแล้วเกือบ30ปีอะไรเงี้ยค่ะจังหวะที่เราได้พื้นที่ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยรู้เลยว่าอยากทำแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะขายใครนะเพราะว่าตึกมันสวยมากจนอยากจะรักษาก็เลยเป็นที่มาของการเลือกมาพัฒนาจุดนี้เป็นเอาท์เลทที่2ค่ะโดยคอนเซ็ปต์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเล่าเรื่องเมืองมากขึ้นเล่าเรื่องพื้นที่มากขึ้นค่ะก็เลยเป็นที่มาของร้านจริงๆคำว่าดอกบัวเนี่ยมันคือไอติมดอกบัวเนี่ยมันเป็นพูดจริงๆมันก็เป็นกระแสในระยะสั้นๆนะคะ เราเห็นว่ามันตอบโจทย์กับคนที่มาใหม่ในพื้นที่แล้วอยากได้ experience ที่มันมากกว่าการซื้อดอกไม้อย่างเดียวค่ะก็คิดว่ามันสามารถทำได้ด้วยบริบทของธุรกิจเราที่เป็นคนโลคอลอยู่แล้วนะคะก็คิดว่ามันไม่ได้ยากมากอะไรแล้วก็คิดว่าได้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาในพื้นที่ค่ะ
1: ธุรกิจดอกไม้ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังโชคดีว่าประเทศเราเป็นประเทศที่เราใช้ดอกไม้กันค่อนข้างเยอะซึ่งก็ยังอยากส่งเสริมให้ใช้กันต่อไปชาวไร่แม่ค้าจะได้ยังมีงานทำกันต่อไปนะคะดอกไม้นี่ยังเป็นสิ่งที่ขายได้ดีนะคะอาจจะด้วยว่าประเทศเราจะเป็นประเทศที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งและเข้มข้นนะคะดอกไม้ความเชื่อเนี่ยขายได้เยอะกว่าที่เราคิดมากเลยบางทีเราเห็นเขาขายพวงมาลัย5บาท10บาท20บาทอะไรเงี้ยค่ะถ้าไปถามกันจริงๆเนี่ยโอ้มันเป็นธุรกิจแบบ10ล้าน100ล้านพันล้านเลยนะคะเราอาจจะคิดไม่ถึงเนาะเพราะนั้นโอเคเรื่องความเชื่อดอกไม้ความเชื่อเนี่ยโอ้โหขายดีไม่ต้องห่วงเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีคนอยากไหว้พระเนาะอยากขอพรเนาะเพราะนั้นถ้าเป็นดอกไม้ไทยเนี่ยโอ้ยค่อนข้างอยู่ได้เลยๆโอเคแต่ถ้าดอกไม้ต่างชาติดอกไม้แบบสากลก็อาจจะมีขึ้นลงตามเศรษฐกิจบ้างเกิดสมมติอีเวนต์จัดน้อยหรือว่างานแต่งงานจัดเล็กลงเงี้ยโอเคก็จะมีการใช้ดอกไม้น้อยลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เราค่อนข้างใกล้ชิดกับดอกไม้มากคือเราใช้ดอกไม้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากนะคะคือมันยังขายได้ค่ะแล้วก็จุดเด่นสำคัญอันนึงเลยของปากคลองก็คือว่าในความเป็นย่านเก่าเนาะในความเป็นธุรกิจแบบก่อนละกันอ่ะคือมันไม่ได้โมเดิร์นไนซ์ตามยุคสมัยมากนักอะไรเงี้ยค่ะบางย่านเนี่ยที่เขาพัฒนาเป็นย่านสร้างสรรค์อะไรเงี้ยคือเศรษฐกิจเดิมมันไปไม่ได้แล้วมันต้องหาโมเดลใหม่ๆแต่ย่านปากคลองเนี่ยเศรษฐกิจเดิมมันยังหากินได้อยู่ แต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความโชคดีแค่นั้นมันเป็นที่ว่าปากคลองตลาดเองเนี่ยเขาก็ทำตัวเป็นหับที่ดีด้วยคือหนูอยากได้ดอกไม้กุหลาบสีน้ำเงินสมมติเขาหาให้เราจนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่ปากคลองเนี่ยอยากได้ดอกไม้อะไรในโลกเนี่ยเราสามารถหาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดแข็งด้วยว่าไม่ใช่ว่าประเทศคนไทยใช้ดอกไม้เยอะเนาะที่นี่ก็เลยขายได้ดีแต่ว่าตัวปากคลองเองตลาดเนี่ยเขาเป็นยังเป็นศูนย์กลางจริงๆอะค่ะว่ามันยังเป็นที่ที่เราสามารถหาดอกไม้แปลกๆหาดอกไม้ที่ตามธีมที่เราต้องการเลยโอ้โหช่อดอกบัวที่กำลังไวรัลใช่ไหมคะอันนี้ตอบยากมากเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคือว่าอะไรที่มันไวรัลเนี่ยเรามักจะหาต้นตอมันไม่เจอนะคะก็ไม่แน่ใจต้นตอเลยจริงๆค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่ารู้แต่ว่าพอมันมาแล้วมันอาจจะถูกใจจีนซีซึ่งจางก็ชอบมากเลยเพราะว่าเจนซีน่าจะเป็นเจนที่ให้ความเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆได้เสมอเนาะเราก็จะไม่คิดหรอกว่าดอกบัวซึ่งอาจจะดูแบบเป็นคนวัยหนึ่งกลายเป็นว่าพอมันเซอร์ไพรส์แบบพับได้หลายๆแบบแล้วมันสะท้อนความเป็นไทยด้วยเนาะเดาว่าเจนซีอาจจะเบื่อคอนเทนต์เดิมๆแบบอินฟลูต่างชาติอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มันได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบไทยแท้ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนอีกว่ามันมีเทรนด์มาก่อนแล้วที่การถ่ายรูปที่สะพานพุทธอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มีมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนอาจารย์ที่ทำปักคลองตลาดเป็นย่านสร้างสรรค์และเป็นส่วนหนึ่งของบางกอกดีไซน์วีคเนี่ยค่ะที่เป็นย่านสร้างสรรค์อย่างเป็นทางการในปี2023ซึ่งก่อนนั้นน่ะมีคนเอาดอกไม้ไปถ่ายบนสะพานพุทธอยู่แล้วพอเราจัดบางกอกดีไซน์วีคเราย่านปักคลองเป็นย่านสร้างสรรค์เนี่ยแล้วมันก็ยิ่งแบบเพิ่มโมเมนตัมให้การไปถ่ายรูปตรงนั้นมันสนุกขึ้นคนมันเยอะขึ้นหลังจากนั้นมันก็ยังคงความใช้ความว่าเราไม่ได้เป็นตัวเริ่มไวรัลเนาะแต่เราทำให้ไอ้ความไวรัลเนี้ยมันมีชีวิตต่ออยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะพูดง่ายว่าคนชอบบอกว่าเนี่ยมาเป็นไวรัลมันไม่ยั่งยืนหรอกเดี๋ยวคนก็เบื่ออะไรเงี้ยนะคะปรากฏเอ้ยคนยังไม่เบื่อแฮะเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดที่เรามันสวยพอที่เรามันมีคอนเทนต์พออะไรเงี้ยค่ะคนเขาก็จะยังอยากกลับมาแต่ว่านี่ไงเขาก็เลยสร้างคอนเทนต์ใหม่ให้เป็นคอนเทนต์ของดอกบัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ยังโลเคชันยังเป็นสะพานพุทธปากคลองตลาดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเทรนด์ที่ดีนะคะในแง่ที่ว่ามันช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่โอเคถ้าในด้านสิ่งแวดล้อมมันอาจจะโอ๊ยแหมแบบอายุน้องดอกบัวเขาแบบสั้นไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะมองจากหมวกไหนเนาะมันคงไม่สามารถมีอะไรที่แบบอุ๊ยดีทุกด้านไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาเราไปไหว้พระเนาะเราก็ไหว้เสร็จดอกไม้มันก็โดนทิ้งอยู่เหมือนกันนะคะดอกไม้ที่เราไหว้เนี่ยเราไหว้เสร็จมันก็วางทิ้งเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ซึ่งบางทีคนดราม่าด้วยซ้ำว่าเอาดอกเกวียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็อาจจะมองได้หลายมุมแล้วกันค่ะซึ่งจางคิดว่ามันก็อาจจะมีสัก 10% 20% 30% ก็ได้ที่เขาเอาดอกบัวกลับไปแล้วไปไหว้พระที่บ้านหรือเขาจะถือแล้วไปไหว้ศาลหรือวัดแถวๆปากคลองก็เยอะมากนะคะโอเคหลังจากที่ไหว้เสร็จอ่ะก็แยกขยะอะไรซึ่งกทม.เขาก็ตามเทรนด์ทันเขาก็จะมีถังสำหรับขยะอินทรีย์อะไรเงี้ยซึ่งสาวจามก็มันก็เป็นการจัดการที่ประนีประนอมกันระหว่างการจะพัฒนาเศรษฐกิจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะคือมันคงชั่วคราวล่ะค่ะแต่ในความชั่วคราวเนี้ยมันมีประโยชน์คือมันอาจจะไปจุดประกายให้ใครก็ไม่รู้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีไอเดียอะไรที่แบบเอ้ยเราอะคิดไม่ออกเนาะว่าเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจหรืออาจจะมองเห็นขยะดอกบัวเป็นปัญหาเขาจะไปคิดเรื่องเวสของดอกไม้ในปากคลองก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือสำหรับอาจารย์เนี่ยตัวเทรนด์มันก็เป็นตัวกระตุ้นมองมันเป็นตัวกระตุ้นชั่วคราวที่สามารถก่อให้เกิดสิ่งอื่นๆต่อยอดไปได้อีกค่ะ
2: ปากคลองตลาดนะครับไม่ได้เติบโตขึ้นจากธุรกิจดอกไม้แต่เพียงอย่างเดียวครับมีผู้คนอีกมากมายที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้ย่านแห่งนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะปัจจุบันกระแสช่อดอกบัวครับกลับมาได้รับความนิยมและที่สำคัญคือคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญและส่งต่อในกระแสโซเชียลอีกมากมายเลยทีเดียวในช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้เราจะไปฟังความคิดเห็นของผู้คนที่มีความผูกพันกับปากคลองตลาดครับว่าเขามีความคาดหวังอย่างไรกับอนาคตของที่แห่งนี้ครับ

0: สำหรับอาจารย์เสน่ห์ของปากคลองตลาดก็คือดอกไม้ค่ะตอบง่ายมากเลยในส่วนของสิ่งที่จับต้องได้นะคือดอกไม้เลยเพราะว่าเป็นที่ที่มีดอกไม้ที่ครบที่สุดและในประเทศไทยสำหรับอาจารย์นะดอกไม้มันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากเลยคือมันอยู่กับเราได้ทุกอารมณ์แล้วมันทำให้อารมณ์นั้นๆมันไม่คงที่ก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนเสน่ห์ของปากคลองแบบที่จับต้องไม่ได้นะคือชีวิตของผู้คนปากคลองเนี่ยแหละค่ะทุกคนสร้างเนื้อสร้างตัวจากความรู้ที่ตัวเองมีซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากการเรียนหนังสืออะไรทุกคนที่นี่จะชอบแกล้งบอกว่าโอ๊ยพี่เรียนน้อยนู่นนี่พรีเซนต์ถ่อมตัวแต่จริงๆแล้วแบบคือเขาสามารถจัดการเงินจัดการการขายที่มันแข่งกันสูงมากนะคะที่นี่นึกออกไหมของมันเหมือนกันมากเลยนะแต่ละร้านเนี่ยทำยังไงให้ตัวเองมีลูกค้าประจำทำยังไงให้ร้านเรามัน stand out จากที่อื่นทำยังไงให้มันเกิดรายได้เข้ามาคือมันอาจจะไม่ได้มีความเป็นชุมชนแบบอบอุ่นประวัติศาสตร์ร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนเข้ามาด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือมาทำมาหากินให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นทั้งคนต่างชนชั้นมากๆเลยก็มาอยู่ในที่ที่เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าบางคนเห็นเป็นโอ๊ยแม่ค้าปากคลองนู่นนี่โอ๊ยจริงๆเขาอาจจะเป็นมาดามมีบ้านอยู่ราชพฤกษ์ก็ได้นะคะจริงๆแทบทุกคนล่ะค่ะแต่พอเขามาอยู่ปากคลองกันเขาก็จะแบบอยู่กันอย่างเงี้ยโอ๊ยคุยสนุกสนุกอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ว่ามันเป็นธรรมชาติที่น่ารักแล้วมันสนุกอะ
1: สำหรับจอยกับปากคลองคือชีวิตที่เราเกิดโตอาศัยและอยากจะให้มันหมุนเวียนต่อไปพื้นที่ที่มันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนมาถึงทุกวันนี้แล้วยังเป็นตลาดได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นเสน่ห์ของคนที่อยากจะมาค่ะคนที่นี่ค่ะเป็นแม่ค้าพ่อค้าที่รู้จักปรับตัวเพื่ออยู่รอดถ้าเรามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกคนขยันมากแล้วตลาดที่เนี่ยพื้นที่ที่เนี่ยคนที่เนี่ย24ชั่วโมงค่ะมันจะไม่ใช่แค่แบบเป็นเวลาตลาดเช้าตลาดเย็นไม่ใช่เพราะว่าที่เนี่ยมีชิฟเช้าเป็นผักผลไม้ชิฟบ่ายเป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นมัน24ชั่วโมงแล้วมันหมุนเวียนอยู่ตลอดมันก็เหมือนมี energy ของคนมี energy ของพื้นที่ที่มันอยู่ตลอดค่ะแต่อย่างที่บอกคือถ้าพูดถึงปากของตลาดทุกคนก็คงพูดนึกถึงดอกไม้แหละก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคือเสน่ห์ของปากคลองค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็อีก5ปีอาจารย์คิดว่าอาจจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรแบบชัดเจนหรือมากมายแบบถึงขั้นแบบพลิกอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะมีความเป็นค้าปลีกมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเรียกอะไรเป็นการค้าขายในเชิงว่า experience based มากขึ้นเช่นอาจจะมีความเป็นย่านแล้วก็ผนวกกับนโยบายของกทม.เนาะซึ่งเขาก็เริ่มมาแล้วในช่วงปลายสมัยผู้ว่าท่านที่แล้วอ่ะท่านต่อไปก็น่าจะสานต่อว่าความเป็นย่านสร้างสรรค์ของย่านปากคลองตลาดที่จะไปเชื่อมกับทรงวาดหรือย่านอื่นๆรอบๆในย่านเขตเมืองเก่าอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้มองในแง่ดีเนาะคิดว่าด้วยการสนับสนุนจากนโยบายรัฐด้วยมันอาจจะทำให้การพัฒนามันมีการดึงออกคาแรคเตอร์ของย่านแต่ละย่านเก่าในแถวเขตพระนครนี่แหละแล้วก็เอามาเล่าเป็น experience base อะไรที่มันไม่ใช่แค่มาซื้อดอกไม้แล้วกลับบ้านแหละแต่อาจจะอยากมานั่งทำเวิร์กช็อปอาจจะอยากมานั่งทำกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะมีผู้ประกอบการรุ่นเก่าที่คิดโมเดลใหม่ๆหรือเป็นลูกหลานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยู่ดีก็คิดอะไรขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็แอบคิดว่า5ปีก็น่าจะเป็นช่วงที่น่าสนใจว่าอาจจะมีโมเดลธุรกิจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นทดลองเพราะจริงๆช่วง1ปี2ปีที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นว่าที่แบบเป็นเหมือนคล้ายๆวางดอกไม้เอาไว้ตรงกลางร้านแล้วก็หยิบดอกละ10บาท20บาทแล้วก็เอาไปจัดดอกไม้เองห่อกระดาษเองตามสไตล์เด็กสมัยนี้เนาะที่เขาจะไม่ได้แบบไม่ได้อยากให้มีคนมาทําให้อยากคัสตอมไม้เองอะไรเงี้ยก็เริ่มเห็นโมเดลธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นหลายอันอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่า5ปีน่าจะมีโมเดลธุรกิจหลายๆอย่างที่พยายามทดลองขึ้นมาน่าจับตาอยู่เหมือนกัน
1: ก็ของพี่ก็คิดคล้ายๆอาจารย์นะคะว่า5ปีเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของการชิฟจากการที่เราขายแบบของที่มันจับต้องได้เนี่ยมาเป็นเที่ยวเพื่อสนุกมากขึ้นถ้าเป็นแบบคนโลคอลนะคะหรือว่ารูปแบบการขายเนี่ยก็แน่นอนมันอาจจะยังมีร้านค้าอยู่แต่ก็มีการขายออนไลน์มากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงที่คิดว่าเป็นไปได้คือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะสนใจมากขึ้นเพราะว่าเห็นความสำเร็จจากย่านอื่นแล้วคิดว่าย่านเนี้ย

0: ีศักยภาพที่จะไปต่อในสเต็ปถัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีโอกาสเล็กๆที่พอให้มันเติบโตได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องรอดูถัดไปค่ะ
1: โอ๊ยมาเถอะค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีย่านไหนที่คาแรคเตอร์ชัดขนาดนี้แล้วชัดทั้งสถานที่ชัดทั้งโลเคชั่นชัดทั้งโปรดักต์ที่ขายชัดทั้งบุคลิกของผู้ขายแต่ในเชิงคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่เชิญคนรุ่นใหม่มาก็ต้องมาช่วยคิดหน่อยสิว่าเจ้าคาแรคเตอร์ชัดตัวนี้มันจะไปกับโลกอนาคตยังไงเนี่ยอันนี้ต้องเป็นโจทย์ให้ผู้ติดตามเนาะเราลองมาดูกันว่าคนรุ่นใหม่จะคิดอะไรออกกับเจ้าคาแรคเตอร์ที่อยู่มาตั้งแต่กรุงธนบุรีตลาดปลามาจนถึงตลาดผักเป็นตลาดดอกไม้ผสมผักอะไรเงี้ยเอ๊ะมันจะต้องเป็นคาแรคเตอร์ไหนต่อนะที่มันจะไปต่อได้สนุกเนาะ
0: ถ้าเป็นพี่นะคะซึ่งเป็นคนประคองโดยกำเนิดเนี่ยก็จะชวนว่ามาเหอะที่เนี่ยมาง่ายสุดๆแล้วคุณจะไม่มีที่ไหนที่มันมีรถไฟฟ้าถึงย่านเมืองเก่ากรุงเทพชั้นในได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็จะมาทางเรือก็ได้นะคะหรือว่าจะขับรถมาก็ได้คือมันเที่ยวสะดวกมากค่ะที่นี่ค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ของกินดอกไม้ไทยดอกไม้นอกไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในย่านเมืองเก่าเนี่ยแล้วมันพัฒนามาเป็นหลายๆร้อยปีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็ชวนนะคะตลาดค่ะ
2: ปากคลองตลาดไม่ใช่เพียงแค่ตลาดดอกไม้ครับแต่เป็นสถานที่ที่รวมเรื่องราวความฝันและการทำมาหากินของผู้คนไว้ด้วยกันทุกกลีบดอกที่ผลิบานสะท้อนถึงความพยายามและความผูกพันของผู้คนที่ทำให้ที่แห่งนี้ยังมีชีวิตชีวาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับไปเข็นผักต่อแล้วไม่ใช่ผักดอกไม้

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์

ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับ

0: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
1: เอ้า
0: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
3: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะอาจารย์พรมาภาอุดมวัฒวีนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทนะคะซึ่งกฎหมายการประนอมข้อพิพาทที่เราจะพูดถึงในบริบทของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะสังคมมนุษย์กับความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเกิดขึ้นได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกับคนในครอบครัวเช่นแม่กับลูกสามีกับภรรยาหรือแม้แต่ความขัดแย้งกับตนเองนะคะอย่างเช่นวันนี้จะใส่เสื้อผ้าสีอะไรจะใส่ชุดไหนจะทานอะไรจะทานร้านไหนดีล้วนแล้วแต่เป็นความขัดแย้งทั้งสิ้นแต่หากเป็นความขัดแย้งปกติตามธรรมดาก็จะไม่เกิดเป็นปัญหาขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิกับบุคคลอื่นบุคคลภายนอกอย่างเช่นการขับรถชนกันบนท้องถนนเช่นนี้ก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะขอให้ความหมายของความขัดแย้งไว้ว่าความไม่ลงรอยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการโต้แย้งสิทธิหรือไม่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งอาจแยกได้เป็น2ประการก็คือความขัดแย้งที่ไม่เป็นข้อพิพาทกับความขัดแย้งที่เป็นข้อพิพาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อพิพาทจึงหมายถึงความขัดแย้งที่เป็นการโต้แย้งสิทธิซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะมาตรา55เนี่ยได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าใครก็ตามที่ถูกโต้แย้งสิทธิก็สามารถนำข้อโต้แย้งนั้นขึ้นฟ้องร้องคดีในศาลได้นะคะเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นข้อพิพาทนะคะมนุษย์เราจึงหาวิธีต่างๆนานาเพื่อมาระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะคะการระงับข้อพิพาทก็จะมีวิธีการระงับข้อพิพาทซึ่งอาจารย์เนี่ยจะแบ่งไว้ให้2วิธีการด้วยกันคือวิธีการโดยใช้กฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้กฎหมายนะคะวิธีการระงับข้อพิพาทโดยใช้กฎหมายเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะคะคือการระงับข้อพิพาทโดยทางศาลและการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนะคะส่วนการระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้กฎหมายเนี่ยก็จะเป็นการเจรจาและการไกล่เกลี่ยนั่นเองนะคะซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงการระงับข้อพิพาทจึงมีการจัดตั้งศาลขึ้นเป็นองค์กรของรัฐมาเพื่อเป็นองค์กรในการระงับข้อพิพาทนะคะการระงับข้อพิพาทโดยศาลเนี่ยก็จะมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้นะคะศาลเนี่ยเป็นองค์กรของรัฐคู่พิพาทเนี่ยไม่สมัครใจในการนำข้อพิพาทเสนอต่อศาลเนื่องจากเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกโต้แย้งสิทธิก็สามารถนำคดี

ที่ฟ้องร้องต่อศาลได้เลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55นะคะจะเห็นได้ว่าการขึ้นฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายนะคะมีผู้พิพากษาทำหน้าที่ในการตัดสินข้อพิพาทนะคะต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4นะคะได้วางหลักการไว้ว่าผู้ใดจะฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้เนี่ยก็ต้องดูว่าภูมิลำเนาของจำเลยอยู่ที่เขตอำนาจของศาลใดนะคะหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะมีวิธีพิจารณาความแพ่งที่เป็นแบบแผนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็อย่างเช่นผู้พิพากษาจะต้องนั่งบนบัลลังก์นะคะสวมชุดคุยส่วนทนายเนี่ยก็ต้องอยู่ในคอกทนายสวมชุดคุยนะคะพยานก็จะอยู่ในคอกพยานนะคะการใช้คำถามในศาลเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องมีการห้ามการต้องห้ามไว้บางกรณีอย่างเช่นการห้ามทนายใช้คำถามนำกับพยานฝ่ายตนเองนะคะแต่สามารถใช้คำถามนำกับพยานฝ่ายตรงข้ามได้เช่นนี้นะคะการระงับข้อพิพาทโดยศาลเนี่ยก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นปัญหาที่เราเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันเลยนะคะปัญหาคดีล้นศาลมีคดีค้างพิจารณาเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะผู้พิพากษาเนี่ยจะเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแต่อาจจะขาดทักษะหรือความรู้เฉพาะด้านในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นความรู้ทางการแพทย์ความรู้ทางเคมีความรู้ทางวิศวะหรือทางบัญชีก็ตามนะคะมีข้อจำกัดในการฟ้องร้องคดีระหว่างประเทศก็ข้อจำกัดในเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายหรือการบังคับคดีตามคำพิพากษานะคะความยุติธรรมอาจไม่ตรงกับความต้องการของคู่พิพาทอาจารย์ขอยกตัวอย่างนี้เลยค่ะคุณแม่มอบส้มหนึ่งผลให้กับลูกทั้งสองคนลูกสาวและลูกชายทำให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยเกิดการทะเลาะกันเพื่อแย่งผลส้มผลดังกล่าวถ้าตัดสินกันตามกฎหมายก็คงจะต้องแบ่งครึ่งผลให้กับลูกทั้งสองคนแบ่งส้มเป็นครึ่งคนละครึ่งให้กับลูกทั้งสองคนนะคะแต่ลูกทั้งสองคนก็ยังคงทะเลาะกันอยู่แม่จึงไปถามว่าทำไมลูกทั้งสองยังทะเลาะกันอยู่ในเมื่อได้ส้มไปคนละครึ่งผลแล้วลูกสาวบอกว่าต้องการเปลือกส้มเพื่อนำไปตากแดดทำกิจกรรมแต่ลูกชายเนี่ยอยากจะกินเนื้อส้มทั้งผลเห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการคุยมีการพูดจาทำความเข้าใจกับคู่พิพาทแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะตกลงกันและได้สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายพอใจนั่นเองนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทอาจเสียไปเนื่องจากคำถามในห้องพิจารณาเนี่ยอาจทำให้โกรธกันได้คำถามโดยทนายนั่นเองนะคะอย่างเช่นคุณเคยมีประวัติการให้การเท็จใช่หรือไม่นะคะเพื่อเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะการดำเนินการไม่เป็นความลับเนื่องจากการดำเนินการในศาลเนี่ยต้องกระทำโดยเปิดเผยนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะคะคนส่วนมากจึงหลีกเลี่ยงที่จะไปศาลนะคะจึงมีการพยายามหาวิธีการเพื่อระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่นๆนอกจากศาลนะคะคือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกหรือ Alternative Dispute Resolution หรือ ADR นะคะซึ่งอาจารย์จะขอเรียกต่อไปว่า ADR คือกระบวนการทำทางเลือกนะคะคือการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการใดๆที่ไม่ใช่ศาลนะคะซึ่งอาจจะมีวิธีการระงับข้อพิพาทมากมายเลยแต่มี3วิธีที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็ยอมรับกันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะก็คือการอนุญาโตตุลาการการเจรจาและการไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งความสำคัญของ ADR เนี่ยก็ช่วยลดปริมาณจำนวนคดีในศาลนะคะทำให้คู่พิพาทรู้สึกว่าข้อพิพาทเนี่ยไม่จำเป็นต้องดำเนินการในศาลอีกต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของผู้พิพาทไม่เสียไปนะคะข้อพิพาทเป็นความลับนะคะ ADR ต้องเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทเท่านั้นนะคะกระบวนการในการระงับข้อพิพาทเนี่ยเป็นไปตามที่คู่พิพาทกำหนดคือลายคู่พิพาทเนี่ยสามารถตกลงกันว่าจะไประงับข้อพิพาทกันที่ใดสถานที่ใด
จะนัดเจอกันที่วัดที่โรงเรียนที่ร้านอาหารก็ได้กำหนดเวลาได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยสะดวกเมื่อไหร่เวลาใดนะคะสามารถกำหนดตัวผู้ที่จะมาทำการระงับข้อพิพาทให้เราได้เช่นเลือกบุคคลที่จะมาทำการนุยาโตให้เราเลือกบุคคลที่จะมาทำการไก่เกลี่ยให้เราก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะผลของการไก่เกลี่ยเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้พิพาททั้งสองฝ่ายเลยว่าตกลงกันได้มากน้อยเพียงใด

ากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะคะคนส่วนมากจึงหลีกเลี่ยงที่จะไปศาลนะคะจึงมีการพยายามหาวิธีการเพื่อระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่นๆนอกจากศาลนะคะคือกระบวนการที่ทำทางเลือกหรือ Alternative Dispute Resolution หรือ ADR นะคะซึ่งอาจารย์จะขอเรียกต่อไปว่า ADR คือกระบวนการทำทางเลือกนะคะคือการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการใดๆที่ไม่ใช่ศาลนะคะซึ่งอาจจะมีวิธีการระงับข้อพิพาทมากมายเลยแต่มี3วิธีที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็ยอมรับกันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะก็คือการอนุญาโตตุลาการการเจรจาและการไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งความสำคัญของ ADR เนี่ยก็ช่วยลดปริมาณจำนวนคดีในศาลนะคะทำให้ผู้พิพาทรู้สึกว่าข้อพิพาทเนี่ยไม่จำเป็นต้องดำเนินการในศาลอีกต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของผู้พิพาทไม่เสียไปนะคะข้อพิพาทเป็นความลับนะคะ ADR ต้องเกิดจากความสมัครใจของผู้พิพาทเท่านั้นนะคะกระบวนการในการระงับข้อพิพาทเนี่ยเป็นไปตามที่ผู้พิพาทกำหนดคือลายคุยพาดเนี่ยสามารถตกลงกันไประงับข้อพิพาทกันที่ใดสถานที่ใดจะนัดเจอกันที่วัดที่โรงเรียนที่ร้านอาหารก็ได้กำหนดเวลาได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยสะดวกเมื่อไหร่เวลาใดนะคะสามารถกำหนดตัวผู้ที่จะมาทำการระงับข้อพิพาทให้เราได้เช่นเลือกบุคคลที่จะมาทำการอนุญาโตให้เราเลือกบุคคลที่จะมาทำการไกล่เกลี่ยให้เราก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะผลของการไกล่เกลี่ยเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้พิพาททั้งสองฝ่ายเลยว่าตกลงกันได้มากน้อยเพียงใดอาจารย์จะขอมาพูดในเรื่องของการอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็น ADR วิธีการหนึ่งนะคะการอนุญาโตตุลาการเนี่ยหมายถึงการระงับข้อพิพาทโดยการที่ผู้พิพาทมอบให้บุคคลที่3ทำหน้าที่ในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทของทั้งสองคนนะคะของทั้งสองฝ่ายนั่นเองซึ่งมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้นะคะลักษณะสำคัญของอนุญาโตตุลาการคือจะเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่ต้องใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ยุ่งยากเท่ากับการพิจารณาคดีในศาลจะมีความเป็นกันเองมีความยืดหยุ่นมากกว่าและเป็นความลับนะคะเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการตกลงกันเพื่อที่จะระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการนั่นเองนะคะมีการชี้ขาดข้อพิพาทแต่คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีผลผูกพันกับคู่พิพาททั้งสองนะคะคู่พิพาทจะนำข้อพิพาทไปฟ้องร้องต่อศาลอีกไม่ได้นะคะและศาลจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ได้เช่นกันนะคะผู้ทำหน้าที่ชี้ขาดต้องมีอิสระเป็นกลางไม่มีส่วนได้เสียกับคู่พิพาทและไม่มีอคติกับคู่พิพาทนั่นเองนะคะอีกหัวข้อหนึ่งของ ADR ก็คือการเจรจานะคะการเจรจาต่อรองในการระงับข้อพิพาทเนี่ยหมายถึงการพูดจาทำความเข้าใจเพื่อให้คู่เจรจาทั้งสองฝ่ายเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อระงับข้อพิพาทนะคะการระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาต่อรองกันนั้นถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของ ADR ก็ว่าได้เพราะการเจรจาเนี่ยคู่พิพาทเนี่ยสามารถเก็บเป็นความลับได้เพราะในบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากให้บุคคลภายนอกรู้ว่าเรากำลังทะเลาะกับใครเรื่องอะไรอาจจะเป็นความลับธุรกิจทางธุรกิจหรือข้อพิพาททางความสัมพันธ์อื่นๆก็เป็นไปได้นะคะคู่เจรจาเนี่ยอาจนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายได้โดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาร่วงรู้นะคะอย่างเช่นความลับด้านธุรกิจความลับทางธุรกิจการเสนอผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะลักษณะสำคัญของการเจรจาเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของ ADR ก็ว่าได้นะคะเป็นความสมัครใจของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายคู่พิพาทเนี่ยจะต้องตกลงใจเพื่อที่จะระงับข้อพิพาทด้วยการเจรจาด้วยกันนะคะคู่พิพาทเป็นผู้กำหนดแนวทางในการระงับข้อพิพาทนะคะเป็นการต่อรองผลประโยชน์ร่วมกันนะคะผลของการเจรจาเนี่ย
เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่พอใจกับการเจรจาแล้วก็สามารถยุติการเจรจาลงได้ทุกเมื่อและนำข้อพิพาทเนี่ยขึ้นฟ้องร้องต่อศาลหรือตามไปไกล่เกลี่ยต่อไปนะคะข้อดีของการเจรจาที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าการจะเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่ดีที่สุดนะคะความสัมพันธ์ของคู่พิพาทเนี่ยไม่เสียไปเพราะต่างคนต่างลงตัวในผลประโยชน์นะคะความยุติธรรมเนี่ยอยู่ที่ความพอใจของคู่พิพาทเมื่อใดที่คู่พิพาทรู้สึกว่าไม่พอใจกับการเจรจาก็สามารถยุติการเจรจาลงได้ทุกเมื่อนั่นเองนะคะประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเป็นความลับระหว่างคู่พิพาทด้วยกันนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยก็คืออาจเกิดข้อพิพาทขึ้นมาใหม่เนื่องจากเมื่อการเจรจาสำเร็จแล้วเนี่ยคู่พิพาทจะต้องทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นซึ่งหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าวเนี่ยคู่พิพาทอีกฝ่ายสามารถนำสัญญาเนี้ยขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้นั่นเองนะคะค่ะจะเห็นได้ว่า ADR ทั้ง2วิธีที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่ทำทางเลือกที่คู่พิพาทต้องสมัครใจและสามารถเลือกวิธีการที่จะมาระงับข้อพิพาทได้ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาโตตุลาการหรือว่าจะไปการเจรจาก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะการอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะมีวิธีการที่ค่อนข้างจะคล้ายกับการระงับข้อพิพาทในทางศาลเลยนะคะเพียงแต่แตกต่างกันว่าที่ว่าคู่พิพาทสามารถเลือกตัวผู้ที่จะมาทำการอนุญาโตหรือตัดสินข้อพิพาทให้กับคู่พิพาทได้นั่นเองนะคะแต่การพิจารณาคดีในศาลเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะเลือกตัวผู้พิพากษาได้นะคะการที่เราจะเลือกตัวผู้ที่จะมาทำการอนุญาโตให้เราเนี่ยบุคคลผู้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะคะที่เกี่ยวกับข้อพิพาทก็ได้อาจจะเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถทางด้านการแพทย์ด้านการบัญชีนะคะและการอนุญาโตเนี่ยค่อนข้างจะมีบรรยากาศสบายๆนะคะไม่ตึงเครียดอย่างการพิจารณาคดีในศาลนะคะและจะต้องเกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันไว้ในสัญญาเลยก็ได้ก่อนที่จะเกิดข้อพิพาทขึ้นให้มีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการเช่นนี้นะคะส่วนการเจรจาเนี่ยก็จะเป็นการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดเลยค่ะ

การเจรจาของคู่พิพาทเนี่ยคะอาจจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากอารมณ์ของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะมีอารมณ์ขุ่นเคืองโกรธกันอยู่นะคะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันการสื่อสารที่มีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะจึงอาจแก้ไขด้วยการมีบุคคลที่3เข้ามาช่วยในการเจรจาซึ่งบุคคลที่3เนี่ยเราเรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอมนั่นเองนะคะก็จะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือการเจรจานั่นเองเราก็จะเรียกวิธีการนี้ว่าการไกล่เกลี่ยนะคะการไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมีบุคคลที่3ซึ่งเป็นอิสระเป็นกลางนะคะโดยบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่มีอำนาจในการชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทนะคะเพียงแต่ช่วยเหลือให้คู่พิพาทเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงและระงับข้อพิพาทได้นั่นเองจะเรียก

ได้ว่าเป็นกรรมการก็เรียกได้อะค่ะก็จะเรียกว่ากรรมการก็ได้อะค่ะกรรมการในการระงับข้อพิพาทของทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจึงหมายถึงบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่พิพาทนะคะเพื่อช่วยคู่พิพาทเนี่ยตกลงกันได้ผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นบุคคลที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ความเคารพเชื่อถือจะเป็นพระจะเป็นครูก็ได้เช่นกันนะคะลักษณะสำคัญเนี่ยของการไกล่เกลี่ยเนี่ยคือคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องตกลงสมัครใจกันเพื่อที่จะระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยนะคะเป็นการเจรจาอย่างหนึ่งนะคะแต่มีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยเหลือในการเจรจาให้ความสะดวกช่วยทั้งสองฝ่ายเนี่ยอารมณ์เย็นนะคะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการชี้ขาดข้อพิพาทนะคะการดำเนินการเป็นความลับนะคะการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะมีข้อดีดังต่อไปนี้นะคะข้อดีของการไกล่เกลี่ยคือทำให้การเจรจาเนี่ยง่ายขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทไม่เสียไปนะคะรวดเร็วประหยัดและเป็นความลับนะคะส่วนข้อเสียของการไกล่เกลี่ยเนี่ยคือการเจรจาต่างๆอาจจะมีบุคคลที่3คือผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเข้ามาดําเนินการอย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปก็คือในบางกรณีเนี่ยคู่พิพาทก็ไม่ได้อยากให้บุคคลอื่นเข้ามาล่วงรู้ว่าเราทะเลาะกับใครเรื่องอะไรหรือเราจะมีการตกลงในการระงับข้อพิพาทอย่างไรอาจจะเป็นความลับทางธุรกิจก็ได้นะคะอาจเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นมาใหม่เนื่องจากเมื่อมีการไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะต้องทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นซึ่งจะเหมือนกับการเจรจาเลยค่ะและเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมนี้อีกฝ่ายก็สามารถนำสัญญานี้ขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้นะคะหรือจะนำมาไกล่เกลี่ยหรือจะนำไปนุยาโตตุลาการก็ได้นะคะถ้าทั้งสองฝ่ายถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายสมัครใจนะคะซึ่งการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยนอกศาลและการไกล่เกลี่ยในศาลโอเคค่ะการไกล่เกลี่ยนอกศาลเนี่ยก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือแม้จะมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลไปแล้วคู่พิพาทก็สามารถตกลงกันและขอไปดำเนินการไกล่เกลี่ยกันเองโดยไม่ดำเนินการผ่านทางศาลก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะการไกล่เกลี่ยนอกศาลเนี่ยก็จะทำตามหลักกฎหมายทั่วไปนะคะก็คือคดีแพ่งถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยสมัครใจที่จะระงับข้อพิพาทก็สามารถตกลงใจกันได้เลยส่วนข้อพิพาทในทางคดีอาญาเนี่ยก็จะสามารถกระทำได้แต่ทำได้เฉพาะกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นกฎหมายความผิดอันยอมความได้เท่านั้นนะคะการไกล่เกลี่ยนอกศาลเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะคะคอยให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกซึ่งคู่พิพาทเนี่ยอาจจะตกลงกันให้มีการไกล่เกลี่ยผ่านทางหน่วยงานต่างๆก็สามารถจะตกลงกันได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นการไกล่เกลี่ยภายใต้กระทรวงยุติธรรมนะคะก็จะเป็นการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยพ.ศ. 2562นะคะก็จะกำหนดให้มีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนซึ่งเกิดจากการรวมตัวของประชาชนนั่นเอง2เนี่ยการไกล่เกลี่ยภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งอย่างที่นักศึกษาทราบนะคะพนักงานอัยการเนี่ยที่เราเรียกกันว่าทนายแผ่นดินนะคะมีหน้าที่ฟ้องร้องผู้กระทำความผิดทางอาญาหรืออาจจะเป็นทนายแก้ต่างให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะคะแต่อีกภาระหน้าที่หนึ่งของพนักงานอัยการซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญอีกประการนึงนะคะก็คือให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนนะคะโดยมีสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนนะคะช่วยเหลือให้คำปรึกษาจัดทำนิติกรรมสัญญา
ให้ความช่วยเหลือในการประนีประนอมข้อพิพาทนะคะซึ่งคู่กรณีเนี่ยอาจประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยภายใต้ความช่วยเหลือของอัยการก็สามารถกระทำได้การไกล่เกลี่ยต่อไปเนี่ยนะคะก็คือการไกล่เกลี่ยภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะคะพ.ศ. 2457นะคะข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะพ.ศ. 2530นะคะหรือระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะคะฉบับที่7พ.ศ. 2550นะคะซึ่งการไกล่เกลี่ยในศาลเนี่ยเมื่อการไกล่เกลี่ยนอกศาลเนี่ยที่อาจารย์บรรยายก็จบไปแล้วนะคะต่อมาจะเป็นการไกล่เกลี่ยในศาลนะคะคือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนั่นเองโดยศาลเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการให้นะคะอาจจะมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อการไกล่เกลี่ยในศาลสำเร็จแล้วเนี่ยผู้พิพาทจะตกลงถอนฟ้องนะคะหรือจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยก็จะพิพากษาตามยอมนั่นเองนะคะผลของการไกล่เกลี่ยนะคะถ้าหากเป็นกรณีการไกล่เกลี่ยนอกศาลสำเร็จนะคะก็จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้ข้อพิพาทเดิมเนี่ยระงับไปนะคะแต่ถ้าคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าวนะคะก็จะเกิดเป็นข้อพิพาทใหม่ขึ้นนั่นเองนะคะคู่พิพาทอีกฝ่ายก็สามารถดำสัญญาประนีประนอมยอมความเนี่ยไปฟ้องร้องคดีต่อศาลต่อไปได้นั่นเองนะคะการไกล่เกลี่ยในศาลนะคะซึ่งเมื่อมีการไกล่เกลี่ยในศาลสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นเช่นเดียวกับการไกล่เกลี่ยนอกศาลเลยนะคะข้อพิพาทเดิมเนี่ยก็จะระงับไปนะคะศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมนั้นนะคะแต่ถ้าผู้พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าวนะคะก็สามารถบังคับตามคำพิพากษาได้เลยไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องกันใหม่นั่นเองนะคะ

0: ศักยภาพที่ห้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาพบกับการบรรยายสรุปเรื่องการประยุกต์ใช้สถิติสำหรับสถิติจะมีประโยชน์ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์มีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ถึงความน่าจะเป็นซึ่งจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้งานและการตัดสินใจสำหรับการประยุกต์ใช้สถิตินะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นจะมีความเกี่ยวข้องกับสถิติที่อิงพารามิเตอร์หรือไม่อิงพารามิเตอร์จะมีความเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันความแน่นของความน่าจะเป็นนะครับซึ่งทั้งศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวพื้นฐานนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะครับจากตารางต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางสถิติก็จะมีโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการที่จะทำให้ผู้ใช้งานได้เกิดการตัดสินใจแต่การใช้งานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงพื้นฐานนะครับแล้วก็คอนเซปต์และเงื่อนไขของการใช้งานต่างๆลักษณะงานทางสถิตินะครับสำหรับการบรรยายสรุปในครั้งนี้ก็เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างในเซกเมนต์นะครับเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็มีความจำเป็นในส่วนใหญ่ของการใช้งานโดยเฉพาะนะครับในทางเซกเมนต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลเพราะว่าถ้าข้อมูลมีมากนะครับการที่เราจะไปใช้การตัดสินใจจากข้อมูลทั้งหมดก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นประโยชน์ของสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณก็จะมีความสำคัญในการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นงานสำรวจทั่วไปงานเพื่อการดำเนินการของรัฐบาลงานเพื่อทางอุตสาหกรรมและธุรกิจหรืองานวิจัยซึ่งโดยทั่วไปของงานสำรวจโดยทั่วไปก็จะทำให้เราได้รู้นะครับและไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นในโรงพยาบาลถ้าเราคาดการถึงจำนวนผู้สูงอายุที่จะมาใช้บริการในพื้นที่เราก็จะสามารถที่จะ1สามารถที่จะจัดลำดับคิวได้ทำให้เกิดเวลารอคอยของผู้ที่จะมาใช้งานได้น้อยหรือการวิเคราะห์เพื่อทางด้านการตลาดเพื่อจะดูว่าความจงรักภักดีต่อแบรนด์เป็นยังไงของลูกค้าหรือโอกาสที่ลูกค้าปัจจุบันที่จะเปลี่ยนนะครับในความต้องการของการที่จะไปบริโภคสำหรับแบรนด์ใหม่ๆจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ทางการตลาดแน่นอนครับต้องมีการใช้อาศัยเทคนิคของสถิติโดยเฉพาะในเรื่องของความน่าจะเป็นการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องของการวิเคราะห์หรือความจำเป็นในการคาดการหรือการที่จะลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆล้วนจะต้องใช้ต้นทุนที่มากเพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องทราบดัชนีราคาผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจแนวโน้มของประชากรเราจะทราบได้อย่างไรว่าถ้าวันหนึ่งเราจะใช้ประโยชน์ของสถิติไปดำเนินการในการลงทุนดัชนีราคาหุ้นของประเทศในภูมิภาคเอเชียกับดัชนีราคาหุ้นของประเทศในยุโรปใครถูกใครแพงกว่าใครเราก็จะเปรียบเทียบได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยระดับในสำคัญของความแตกต่างเข้ามาในเรื่องของการวิเคราะห์เพื่อที่จะทำให้เราสามารถลงทุนแล้วก่อประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการงานวิจัยครับแน่นอนครับเมื่อมีการวิจัยนอกจากที่เรา

จะได้แนวโน้มนะครับได้ความคาดการนะครับการสอดคล้องกับสมบัติทางกายภาพหรือไม่สอดคล้องหรือเทคนิคในเรื่องของการประมวลผลถ้าข้อมูลมีมากมายนะครับเราจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะทำให้เกิด deep learning ไปสู่ข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือเทคนิคของความน่าจะเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถิติก็จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการตัดสินใจธุรกิจและอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำการส่งมอบให้กับลูกค้าก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสุ่มจำนวนในการสุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเสร็จสิ้นปลายลายนะครับเราก็อาจจะต้องมีการสุ่มตามช่วงเวลามีการสุ่มตามสัดส่วนของปริมาณที่มีการผลิตหรือการพยากรณ์ความต้องการของสินค้าไม่ว่าจะเป็นให้สอดคล้องกับลูกค้าซึ่งเป็นแผนระยะยาวแผนระยะกลางซึ่งmanagement จะต้องทำการวางแผนแต่ละไตรมาสว่าควรจะผลิตที่เท่าไหร่หรือแผนระยะสั้นไดอารี่หรือรายสัปดาห์ที่หัวหน้าฝ่ายผลิตอาจจะจำเป็นจะต้องดูข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและตัดสินใจเพื่อที่จะทำให้เกิดการสั่งการการผลิตในแต่ละหน่วยการผลิตให้ตรงกับความต้องการด้วยปริมาณที่ไม่เกิด over processing หรือผลิตเกินความจำเป็นเกินไปตัวอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนำสถิติไปใช้ทางเรื่องด้านการแพทย์ซึ่งศัพท์ใหญ่ของเขาก็จะเรียกว่าชีวสถิติศาสตร์เพราะฉะนั้นนะครับในทางการแพทย์เนี่ยบางทีอัตราความสำเร็จในการรักษาก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการตัดสินใจที่จะทำให้แพทย์ได้ทำการบริบาลผู้ป่วยนะครับหรือการใช้หัตถการที่มีความถูกต้องกับโรคนั้นๆยกตัวอย่างเช่นโรคโลหิตจางเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการเชื่อมโยงกับเทคนิคทางการแพทย์และทำการวิเคราะห์ลักษณะกลมรีของเม็ดเลือดแดงหรือมาดูดัชนีของเม็ดเลือดที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ว่าไปดูความน่าจะเป็นของพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือของคนไข้ว่ามีการบริโภคผักใบเขียวมากน้อยเพียงไรบริโภคสัตว์เป็นอย่างไรและสามารถที่จะพรีดิกหรือพยากรณ์แนวโน้มของการเกิดโรคของคนไข้นั้นได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์หรือแม้แต่การดูว่าถ้าเราให้ยาปฏิชีวนะไปนะครับหลังเกิดการผ่าตัดเกิดขึ้นนะครับจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ก็จะเป็นสถิติของความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นอัตราการติดเชื้อหลังจากการทำหัตถการนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทางสถิติก็จำเป็นจะต้องใช้เพราะฉะนั้นในโลกของเราครับจำนวนคนไข้เนี่ยมีมากมหาศาลเพราะฉะนั้นนะครับทางสถิติก็จะต้องเชื่อมโยงกับเทคนิคของ data analysis นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่งปรสิตนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเอาอาศัยเทคนิคทางสถิติที่มีความเชื่อมโยงกับชีววิทยานะครับผมยกตัวอย่างว่าโปรโตซัวที่เกิดอยู่ในระบบนิเวศวิทยาหรือเกิดขึ้นในแหล่งน้ำต่างๆก็จะมีโปรโตซัวชนิดเซลล์เดียวนะครับโปรโตซัวที่ก่อให้เกิดเป็นโรคบิดนะครับโปรโตซัวที่จะก่อให้เกิดโรคมาลาเรียพวกนี้นะครับลักษณะของมันเป็นยังไงนะครับอัตราการชุกชุมของโปรโตซัวของแต่ละประเภทนะครับอยู่ในแหล่งน้ำอย่างไรสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรกายภาพเป็นอย่างไรหรือพื้นที่ที่เกิดเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็อาจจะไปสร้างตัวแบบหรือแบบจำลองที่เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของชนิดโปรโตซัวนะครับและถ้าเราไปดูนะครับพิกัดนะครับหรือตำแหน่งโลเคชันอาจจะมีการถ่วงน้ำหนักเกิดขึ้นเราก็จะสามารถพยากรณ์โปรโตซัวได้นะครับว่าจะไปเกิดอยู่ที่แหล่งน้ำประเภทไหนนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะบริหารจัดการน้ำนะครับของทางภาคเกษตรกรรมนะครับทำให้เกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเทคนิคทางด้านพันธุศาสตร์นะครับตัวนี้ก็จะเรียกว่า genetic distance นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาผมได้ยกตัวอย่างนะครับลักษณะของ species นะครับของมนุษย์นะครับของแต่ละภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นพวกโอเชียนนะครับแถวมหาสมุทรจะเห็นว่าถ้าลักษณะของ species นะครับที่มีความเป็นลักษณะของ genetic distance นะครับในตัว species เดียวกันเนี่ยนะครับค่า genetic distance เนี่ยมันก็จะเข้าใกล้ 100%นะครับมันก็อาจจะเข้าใกล้สีแดงๆเพราะฉะนั้นยิ่งค่าเข้าใกล้กันมากๆนะครับเราก็จะอาจจะอาศัยเทคนิคตัวนี้นะครับไปใช้ในการพัฒนานะครับพืชที่ทำให้เกิดการตัดแต่งพันธุกรรมเกิดขึ้นโดยดูความสอดคล้องถึงความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นพอพูดถึงความเป็นไปได้มันก็จะพูดถึงในเรื่องของความน่าจะเป็นที่จะทำให้เกิดการพัฒนาต่อไปได้การทดลองเชิงคลินิกนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันทางด้านระบาดวิทยานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจก็จะไปสุ่มนะครับตามแหล่งน้ำอาจจะไปสุ่มอยู่ที่ปลานะครับหรือจะใช้เทคนิค
ทางการแพทย์นะครับไปทำการตรวจวิเคราะห์นะครับมูลนะครับของผู้บริโภคนะครับว่าพื้นที่ไหนนะครับมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนะครับพยาธิเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะไปสุ่มเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปสุ่มที่ผู้บริโภคหรือมนุษย์นะครับก็อาจจะไปสุ่มที่ปริมาณหอยนะครับหรืออาจจะไปสุ่มที่ปลาน้ำจืดนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดโรคนี้ได้คราวนี้นะครับตัวอย่างที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างทางด้านงานทางเคมีนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเป็นตัวอย่างทางเคมีก็ยังจะเป็นประโยชน์ทางด้านแอเรียอื่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรมนะครับหรือทางด้านฟิสิกส์นะครับตัวนี้ก็คงจะเป็นตัวอย่างและเราสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับกับลักษณะของการใช้การเก็บข้อมูลนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในงานเซกเมนต์อื่นๆคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะวิเคราะห์สถิติได้เนี่ยตัวนึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือนะครับหรือการที่จะแปลผลได้เนี่ยเราอาจจะต้องดูครับว่าแม้แต่เครื่องมือวัดที่เราไปเก็บข้อมูลเนี่ยคำว่าเลขในสำคัญเป็นอย่างไรยิ่งข้อมูลที่เราต้องการเลขในสำคัญที่เยอะนั่นหมายความว่ามันก็จะต้องไปเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ในการวัดที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปทำการประมาณก็จะต้องดูครับว่าสามารถยอมรับได้ไปตามเกณฑ์ช่วงแห่งความไว้ใจได้หรือไม่อันนี้ก็คือ1 นะครับการเริ่มการที่จะแปลผลทางสถิติได้ก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลนะครับเราอาจจะต้องไปดูเครื่องมือวัดไปดูระดับเลขในสำคัญไปดูความแม่นความเที่ยงตรงในการวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นความแม่นเนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการพยากรณ์ของเราการประมาณค่าเนี่ยก็จะต้องดูครับว่ามันมีความคลาดเคลื่อนนะครับจากข้อมูลกลางนะครับมากน้อยเพียงใดเพราะว่าเวลาการวัดเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์หรือทางวิศวกรรมเนี่ยการวัดบางทีเราอาจจะต้องวัดหลายซ้ำเพราะนั้นการวัดหลายซ้ำเราก็จะต้องเกิดข้อมูลทางสถิติพรรณนาไม่ว่าจะเป็นการกระจายนะครับจากศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางโดยส่วนใหญ่ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับค่ากลางของข้อมูลก็คือค่ามัธยฐานเพราะฉะนั้นความแม่นเราอาจจะดูว่าการประมาณการของเราเนี่ยคลาดเคลื่อนนะครับจากค่ากลางของข้อมูลไหมหรือความเที่ยงของเรานะครับเราอาจจะต้องไปดูครับว่าข้อมูลที่เราประมาณการเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนนะครับจากค่าเฉลี่ยไหมนะครับหรือความเที่ยงก็อาจจะแปลผลได้ว่าไอ้ค่ากลางของข้อมูลของเราเนี่ยมันมีความกระจายตัวหรือมีความแตกต่างนะครับจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใดเพราะนั้นตัวนี้มันก็จะสามารถบอกได้ถึงกระบวนการของเราในการเก็บข้อมูลนะครับว่ามีความถูกต้องนะครับแม่นยำนะครับมีวิธีการที่ยอมรับได้หรือไม่เพราะนั้นนะครับแน่นอนครับมันมีทั้งความแม่นความเที่ยงตรงมันก็จะต้องเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับของการเก็บข้อมูลนะครับถ้าพูดถึงในการวัดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนจากผู้วัดเองหรือเกิดจากความคลาดเคลื่อนนะครับของตัวอุปกรณ์แต่คราวนี้นะครับพอพูดถึงทางสถิติเนี่ยเราก็จะต้องตอบอะไรโดยการสื่อสารนะครับด้วยหลักการที่เป็นที่ยอมรับเพราะนั้นก็อาจจะต้องมีการแจกแจงนะครับความคลาดเคลื่อนเป็นแบบปกตินะครับก็ค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์นั่นก็คือจุดที่พีคที่สุดนะครับโดยแกนนอนก็อาจจะเป็นค่ามาตรฐานนะครับแกนตั้งก็คือค่าความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นคราวนี้นะครับถ้าเราไปดูในเรื่องของการวิเคราะห์ผลนะครับความเชื่อมั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าในตัวทฤษฎีเนี่ยเราจะต้องไปสร้างความเชื่อมั่นจากข้อมูลนะครับที่เรามีข้อมูลที่เรามีนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยของประชากรนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีค่าความเบี่ยงเบนนะครับของข้อมูลเพราะฉะนั้นการสร้างค่าหาช่วงเชื่อมั่นนะครับของข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในหลักของสถิตินะครับและเป็นประโยชน์ทางวิศวกรรมนะครับบางทีเนี่ยมันก็จะเกิดมาตรฐานเกิดขึ้นอย่างเช่นค่าความแข็งแรงนะครับพวกเราก็จะเห็นว่ามันจะมีค่าความแข็งแรงบวกลบหน่วยนะครับบวกลบนะครับตามค่าตามหน่วยของค่าความแข็งแรงซึ่งไอ้ค่าบวกลบเนี่ยมันก็เกิดจากกระบวนการของสถิติเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องไปดูครับว่าช่วงเชื่อมั่นนะครับของข้อมูลเนี่ยของงานแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมีช่วงลบที่เท่าไหร่บวกที่เท่าไหร่แต่สิ่งที่จะมาเชื่อมโยงตรงจุดนี้ได้นะครับนั่นก็คือระดับในสำคัญที่จะเป็นที่ยอมรับของข้อมูลนั้นๆพอเราได้ข้อมูลทั้งหมดได้ผลการทดสอบมาทั้งหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์นะครับในการทำนายผลนะครับก็คือค่าแนวโน้มแห่งความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่า correlation นะครับถ้าเข้าใกล้บวกลบ1เราก็จะเห็นว่าการกระจายตัวของข้อมูลเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นค่า
ค่า correlation พวกนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับและสามารถที่จะเป็นประโยชน์ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้นะครับถ้า correlation เนี่ยมันเข้าใกล้บวกลบ1แต่เพราะถ้าเราเห็นว่าถ้าค่า correlation เนี่ยเริ่มห่างไกล1เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดการกระจายตัวของข้อมูลมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะเอาข้อมูลที่มีค่า correlation นะครับที่มีความห่างไกลจาก1เนี่ยไปทำนายผลเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือที่น้อยนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวโน้มพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งก็คือเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลนะครับที่มากกว่าเรนจ์ที่เรามีนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นลีเนียร์อย่างภาพรูปที่1ซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลของเราอยู่ที่น้อยที่สุดคือลบ2มากสุดอยู่ที่2เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำนายข้อมูลที่3 4 5ได้นะครับโดยที่จะไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องลงทุนนะครับในต้นทุนของงานวิจัยได้นะครับคราวนี้นะครับแน่นอนครับคอมพิวเตอร์ศาสตร์และสารสนเทศนะครับช่วงนี้จะเป็นที่เป็นที่ความต้องการที่ใช้นะครับอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศาสตร์แล้วก็สารสนเทศเนี่ยตอนนี้นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลมีความเกี่ยวข้องกับการสั่งการของข้อมูลนะครับคราวนี้นะครับจะเกิดการประมวลผลหรือสั่งการข้อมูลได้นะครับในอดีตเนี่ยการเพิ่มการอันที่1เลยคือการอินพุตข้อมูลเนี่ยในอดีตเนี่ยเราอาจจะพิมพ์นะครับการไทปิ้งนะครับจากคีย์บอร์ดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะของ human machine interface นะครับก็อาจจะสั่งการด้วยเสียงเพราะนั้นถ้าตัวแมชชีนจะเรียนรู้ได้เนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าคลื่นนะครับของเสียงเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีความถี่เท่าไหร่นะครับมี amplitude lambda ที่เท่าไหร่แล้วเกิดการ response หรือแม้แต่เทคโนโลยีนะครับ image processing นะครับที่จะทำให้ดูลักษณะหน้าตารูปร่างนะครับก็จะมีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของข้อมูลได้นะครับเว็บไซต์นะครับเราอาจจะประเมินนะครับความพึงพอใจของผู้ใช้งานนะครับบางทีเราก็อาจจะต้องใช้เทคนิคนะครับการจ้องเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า eye tracking เนี่ยนะครับไปดูว่าเอ๊ะนะครับคนที่ดูเนี่ยเขาหยุดนะครับเนี่ยนานมากน้อยเพียงใดเพราะนั้นก็อาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลพวกนี้และไปทำการพยากรณ์เกิดขึ้นคราวนี้นะครับพอมีการเก็บข้อมูลมี data เยอะแยะในปัจจุบันเนี่ยการผลิตทางอุตสาหกรรมเนี่ยต้องการที่จะไม่ให้เกิดปัญหาคุณภาพแต่การที่จะป้องกันของเขาแน่นอนคือเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบการผลิตอย่างเช่นผมยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์แชมพูอย่างเงี้ยนะครับถ้าปริมาณความชื้นเท่านี้สารประกอบนะครับสารเคมีมีสัดส่วนอุณหภูมิเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะครับผลิตภัณฑ์มันก็ต้องมีความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความแตกต่างของตัวพารามิเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปลายทางเนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการนะครับเช่นอัตราการฉีดสารเคมีนะครับทำให้เกิดค่าความเข้มข้นนะครับของแชมพูก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นเทคโนโลยี Neural Network ก็จะต้องไป searching นะครับว่าเงื่อนไขที่1 2 3เป็นยังไงและจะทำให้เกิดการตอบสนองนะครับให้ถูกต้องตามที่เราต้องการวิศวกรรมแน่นอนครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างในเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทาง IoT นะครับหรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับที่จะไปทำเมนชั่นในใช้ทางอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับก็จะต้องมีการประมวลผลสั่งการวางแผนการผลิตนะครับการออกแบบการปรับเปลี่ยนของงานด้านวิศวกรรมโยธาทำไงที่เราจะได้เลือกวัสดุสมนะครับถ้าไปออกแบบตึกยังไม่พอนะครับอยากจะลดนะครับความร้อนก็อาจจะติดฟ้าเขตควรจะมีรูปร่างยังไงความถี่เท่าไหร่เพราะนั้นใช้สถิตินะครับโดยการทำการประมวลผลจากข้อมูลที่เรามีนะครับโทรคมนาคมไฟเบอร์ออปติกความหนาแน่นของเส้นเป็นยังไงถ้ามีปริมาณการใช้งานนะครับด้วยความถี่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปเราจะต้องเอาความถี่ตัวนั้นไปออกแบบออกมาให้ได้พื้นที่เพื่อประยุกต์ใช้งานโดยทั่วๆไปนะครับถ้าเราต้องการวัดผลที่ดีมันก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบกระบวนการนะครับแบบแกร่งเชิงสถิตินั่นก็คือเราจะต้องใช้นะครับหาสภาวะการที่เหมาะสมที่สุดนอกจากว่าเราจะพอดความสัมพันธ์ออกมาเป็น2มิติหรือ3มิติดูที่จุดยอดนะครับมันก็อาจจะมีเงื่อนไขของการตัดสินใจนะครับแบบแผนผังต้นไม้นะครับไปดูค่าถ่วงน้ำหนักแล้วทำให้เกิดการตัดสินใจได้ถูกต้องการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติพอเราได้ช่วงแห่งความเชื่อมั่นนะครับเราก็อาจจะดูความสามารถของกระบวนการการผลิตนะครับว่าวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4เป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะได้พยากรณ์และปรับเปลี่ยนกระบวนการนะครับอย่างตรงนี้เราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่ามันมีจุดหนึ่งนะครับที่จะเริ่มทำให้
ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเริ่มไม่ได้คุณภาพเริ่มที่จะเอานะครับ upper limit standard ของเราเพราะฉะนั้นกระบวนการนะครับถ้ามีการ teaching นะครับมีการสอนนะครับการเรียนรู้ของเครื่องจักรเนี่ย

นะครับไม่ว่าจะเครื่องจักรมันก็จะเกิดการตอบสนองทั้งความเร็วนะครับปรับส่วนผสมนะครับปรับอุณหภูมิเพิ่มลดความชื้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะลดนะครับมันก็จะลดดีเฟกต์ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อควบคุมกระบวนการเชิงสถิตินะครับหรือแม้แต่ว่าบางทีช่วยในเรื่องของการอำนวยการตัดสินใจที่มีทางเลือกในการทดลองที่มากนะครับจะเห็นว่าถ้าเรามีสารเคมีที่มากแต่ให้ผลทางกายภาพหรือผลลัพธ์ทางเคมีที่ใกล้เคียงกันบางทีเราอาจจะต้องใช้ลักษณะของการตัดสินใจแบบต้นไม้นะครับหรือใช้เทคนิคของ Neural Network เข้ามาตัดสินใจเพื่อให้เกิดการกั่นกรองนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าการออกแบบนะครับเชิงการทดลองและลองไปพยากรณ์ดูผลสุดท้ายก็ไปทำการทดลองจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะลดต้นทุนทางงานวิจัยได้ดีมากอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อการประยุกต์ใช้นะครับมันก็จะมีงานหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือนะครับเป้าหมายสูงสุดของเรานะครับก็เพื่อที่จะส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่านะครับให้กับลูกค้าหรือกระบวนการเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งเราต้องการได้แนวปฏิบัติที่ดีหรือการบำรุงรักษาแบบทวีผลเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีระดับความเชื่อมั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับมันก็จะต้องมี failure analysis ดูซิว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นในการที่จะเกิดความเสียหายเป็นอย่างไรนะครับระดับความรุนแรงพอที่จะพยากรณ์ได้ไหมเพราะฉะนั้นพอเราพยากรณ์ได้หมดเราอาจจะต้องทำการวางแผนนะครับมีการจัดรูปแบบการทำงานนะครับมีการวางตารางการทำงานมีการสร้างวิธีการที่เหมาะสมนะครับพวกนี้แหละครับก็จะทำให้เกิดระดับความน่าเชื่อถือสูงสุดหรือการบำรุงรักษาแบบทวีผลนะครับก็คือทุกคนมีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบการวิเคราะห์นะครับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทางสถิติเนี่ยก็จะเอาไปใช้ในการตัดสินใจนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นทำให้เราสามารถส่งสิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้านะครับหรือกระบวนการของเราเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดนะครับนี่ก็คือลักษณะงานทางสถิตินะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่านี่คือตัวอย่างคร่าวๆแต่ว่าในความเป็นจริงเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในเซกเมนต์อื่นๆได้เพราะนั้นพวกนี้นะครับมันคือหลักการนะครับที่เป็นคอมมอนกับทุกงานครับผมครับครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้สถิติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงงานวิจัยนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมีคุณภาพที่มากขึ้นคราวนี้ในกรณีศึกษานะครับก็จะทำการเปรียบเทียบสูตรการผสมสีสำหรับผลิตม่านปรับแสงอลูมิเนียมนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ามูรี่นะครับก็อาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เพราะนั้นในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่นอกจากต้องการความสวยงามแล้วนะครับฟังก์ชันการใช้งานหนึ่งเลยก็คือจะต้องกรองแสงลดความร้อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยก็อาจจะต้องเน้นนะครับในเรื่องของความแข็งแรงนะครับคราวนี้ก็จะได้วางแผนเกิดกระบวนการเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมี define ขอบเขตของงานเพราะนั้นงานพอเรารู้อยู่แล้วว่างานตัวนี้เป็นการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับเพราะนั้นถ้าผลิตภัณฑ์นะครับมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปมีวัสดุที่เปลี่ยนไปหรือมีส่วนผสมที่เปลี่ยนไปมันก็จะเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตนะครับคราวนี้นะครับนักวิจัยเนี่ยก็ได้ define นะครับเนื่องจากว่ากระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมันเกิดจากการปรับเปลี่ยนส่วนผสมนะครับของกาวชนิดที่1ต่อกาวชนิดที่2เพราะนั้นพอมันเป็นสัดส่วนเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เลยไปใช้สถิตินะครับที่ควบคุมนะครับการวิเคราะห์เนี่ยที่เราเรียกว่าสถิติแบบ F เพื่อที่จะดูว่ามันมีในนะครับของความแตกต่างไหมมันดีขึ้นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการใช้สถิติ F เนี่ยก็จะต้องบอกได้ว่าสมมุติฐานที่เกิดขึ้นก็คือประชากรนะครับหรือมาตรฐานของมูลี่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะต้องมีการแจกแจงแบบปกติคราวนี้นะครับปัญหาของเขาเนี่ยและความสำคัญเมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพนะครับมีการเปลี่ยนกระบวนการผลิตแน่นอนครับก็จะต้องเราก็จะต้องได้ต้นทุนนะครับที่ต่ำที่สุดอันนี้ก็คือจะเป็นออบเจกตีฟหลักของเรานะครับโดยการเงื่อนไขนะครับหรือสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยควบคุมของเราก็คือความแข็งของสีความทนทานแรงขีดข่วนและก็ความทนกดที่เราจะต้องทำการวัดคราวนี้นะครับสมมุติฐานงานวิจัยของเราเนี่ยที่จะดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะต้องเกิดจากสมมุติฐานว่างนะครับโดยสมมุติฐานว่างเนี่ยก็ถ้าเราดูนะครับว่า
ดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องบอกเลยครับว่าตัวแปรสุ่มต่างๆเนี่ยจะต้องไม่มีความแตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันนะครับก็เลยใช้คำว่าค่าเฉลี่ยเท่ากันเพราะนั้นสมมติฐานว่างเนี่ยจะคงไว้คำว่าเท่ากันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับ H0 ในเงื่อนไขที่1ก็คือค่าความแข็งต้องเท่ากันหมดคราวนี้ตัวที่2นะครับ H0 ตัวที่2ค่าความทนต่อแรงขีดข่วนต้องเท่ากันหมดก็จะเป็น H02 คราวนี้ H03 นะครับก็คือความทนกรดคราวนี้เราจะทดสอบอย่างไรนะครับค่าความแข็งของสีเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่ง่ายครับว่ามีพวก hardness measurement ในการวัดพวกนี้อันนี้จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแต่ค่าความทนต่อแรงขีดข่วนเราก็จะต้องออกแบบการทดลองนะครับอาจจะต้องใช้เหล็กกล้าทำการขีดเราจะดูว่ามันจะทนหรือไม่ทนเราก็อาจจะต้องไปดูที่รอยสแคทนะครับว่ามีความกว้างจนถึงที่จุดหนึ่งเราก็จะต้องทำการเขาเพราะฉะนั้นการเขาของเขาก็คือเขาที่จำนวนครั้งที่เกิดขึ้นคราวนี้นะครับ H03 เนี่ยความทนกรดนะครับเพราะฉะนั้นกรดซัลฟูริกนะครับก็อาจจะเป็นกรดแก่ที่จะทำการทดลองได้ดีเพราะนั้นเขาก็เลยอาจจะต้องดูครับว่าหลังจากเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยจะเกิดรอยลอกรอยล่อนออกมาไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกนะครับว่าจะทนกดหรือได้ดีหรือได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องไปเทสที่มูลี่ตัวจริงเราก็อาจจะต้องใช้สเปซิเมนนะครับหรือชิ้นงานตกนะครับภายใต้วัสดุเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันสีเดียวกันแต่ปรับเปลี่ยนสูตรซึ่งสูตรทั้งหมดก็คือ12สูตรโดยแต่ละสูตรทำการทดลอง10ซ้ำนะครับแต่ละสูตรก็คือสัดส่วนของกาวชนิดที่1ต่อกาวชนิดที่2นะครับแล้วก็บวกกับแม่สีที่1หรือแม่สีที่2เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดสอบทั้งหมดนะครับ120สูตรนะครับ120ครั้งนะครับต่อแม่สี1เพราะฉะนั้นตัวนี้สิ่งที่เราจะวัดก็คือทางกายภาพที่ได้เรียนไปจากค่า H0 หรือสมบัติทางเคมีก็คือค่าความทนกรดทนด่างนะครับสถิติก็คือสถิติแบบ F เพราะนั้นผลที่เราทำการวิเคราะห์ได้ถ้าไปดูค่าเฉลี่ยของความทนต่อแรงขีดข่วนก็วัดครั้งดูนะครับ 100% 60% 55% 53% อันนี้คือสัดส่วนของกาวชนิดที่1ต่อกาวชนิดที่2นะครับแล้วก็คอลัมน์ซ้ายแมตริกซ้ายก็คือแม่สีชนิดที่1และแม่สีชนิดที่2เพราะนั้นจำนวนครั้งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อแรงขีดข่วนก็โชว์ดังตารางเพราะฉะนั้นการแสดงผลนะครับหรือการสื่อสารก็อาจจะสื่อสารในรูปแบบตารางก็ได้หรือถ้าเราจะไปดูนะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างสัดส่วนของกาวชนิดที่1นะครับคือแกนนอนเนี่ยต่อความทนต่อความเป็นกรดนะครับเราก็จะวัดที่ชั่วโมงนะครับเวลาที่สีนะครับลอกล่อนออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะแสดงออกมาเป็นสหสัมพันธ์นะครับสหสัมพันธ์เนี่ยก็คือสมการที่เกิดจากการทดลองนะครับแล้วดูความผันแปรของข้อมูลนะครับถ้า r กำลัง2เนี่ยเข้าใกล้100ก็คือข้อมูลค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสมการประมาณค่านะครับเพราะฉะนั้นการแสดงผลของทนต่อแรงขีดข่วนอันนี้หน่วยครั้งนะครับก็จะแสดงเป็นตารางการแสดงผลนะครับต่อความทนกรดก็จะแสดงออกมาเป็นตารางนะครับแต่หน่วยในตารางก็คือเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะครับหลักการของการทำการทดลองตัวนี้นะครับนอกจากที่จะใช้ในการแปลผลของสถิติทาง F นะครับการทำซ้ำนะครับเพื่อที่จะยืนยันผลการใช้สถิติพรรณนานะครับเพื่อที่จะแปลผลข้อมูลรวมถึงการพยากรณ์นะครับก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อที่จะดำเนินการพัฒนากระบวนการและในงานวิจัยครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่จะนำสถิตินะครับเพื่อที่จะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะขยายผลไปงานผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือกระบวนการอื่นๆได้ครับผมครับ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่025

ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับเพื่อนๆ นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ครับวันนี้ก็ได้ดำเนินรายการนะครับสอนเสริมเข้มนะครับในชุดวิชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับรายการวันนี้จริงแล้วเป็นหน่วยที่15นะครับคือแนวโน้มการบริหารการปกครองท้องที่นะครับท่านอาจารย์ผู้เขียนคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์นะครับท่านอาจารย์ก็ไม่สะดวกนะครับกับผมก็เลยต้องมาทำหน้าที่ในการช่วยบรรยายสรุปสำหรับเพื่อนนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมนะครับหน่วยที่15นี้นะครับหลายท่านบอกว่าหน่วยสุดท้ายจะสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับหน่วยที่15นี้กำลังพูดถึงเรื่องของแนวโน้มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการบริหารการปกครองท้องที่นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็กรุณาให้รายละเอียดในเอกสารการสอนไว้โดยแบ่งเป็น3ตอนสำคัญนะครับประเด็นแรกก็คือว่าแนวโน้มของสภาพแวดล้อมก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดกันว่าสภาพแวดล้อมนั้นสำคัญยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของแนวโน้มเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการปกครองท้องที่หรือสำหรับนักบริหารการปกครองท้องที่สุดท้ายก็คือพูดถึงทิศทางข้างหน้านะครับว่าทิศทางข้างหน้านั้นจะมีการพัฒนาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูที่สาระสำคัญก็คือเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับคำว่าสภาพแวดล้อมการบริหารการปกครองท้องที่นะครับจริงแล้ว เรื่องของสภาพแวดล้อมนั้นนะครับถ้าอธิบายง่ายๆนะครับตามภาพที่ปรากฏในหนังสือนั้นก็แปลว่าสภาพแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อหน่วยที่เราวิเคราะห์เช่นสภาพแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อหน่วยบริหารการปกครองท้องที่คือตำบลหมู่บ้านหรือพูดถึงว่าที่มีต่อคนครับสภาพแวดล้อมแน่นอนนะครับจะร้อนจะหนาวไงก็มีอิทธิพลต่อตัวคนแน่นอนนะครับแต่ขณะเดียวกันยังมีอีกภาพหนึ่งก็คือภาพที่บอกว่าจริงแล้วหน่วยวิเคราะห์หรือตัวหมู่บ้านตัวตำบลเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสภาพแวดล้อมนี้ขอให้เพื่อนนักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับว่านอกจากสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อหมู่บ้านตำบลแล้วจริงแล้วการทำหมู่บ้านตำบลทำงานอย่างไรนะครับปฏิบัติงานกันยังไงหรือมีการพัฒนามันก็มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่เราจะรู้สึกว่าเออหมู่บ้านตำบลนี่มันเล็กเนาะมันจะมีอิทธิพลอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของทางท่านนักวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราพบในเนื้อหาบอกว่าความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆนะครับในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับคำว่าด้านต่างๆนั้นนะครับท่านนักวิชาการก็คือริกส์และแมคคินซี่ก็ได้เขียนไว้นะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์นะครับวันนี้เราเห็นชัดนะครับสภาพภูมิศาสตร์ไม่ว่าการเป็นเขาสูงไม่ว่าจะเป็นที่ราบลุ่มนะครับแล้วก็เจออิทธิพลของสภาพแวดล้อมหรือดินฟ้าอากาศเนี่ยแน่นอนแต่ว่าหลายๆเรื่องนั้นถ้าว่าเราพัฒนาเข้ามาที่ตัวหมู่บ้านตำบลมันก็จะมีผลต่ออิทธิพลด้านสภาพแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เพื่อนนักศึกษาท่านต้องไปศึกษาจากในรายละเอียดนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็มีอิทธิพลอย่างไรก็ไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ที่แยกแล้วเห็นได้ชัดเจนมากนะครับคือการแบ่งคำว่าสภาพแวดล้อมนะครับเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในนะครับอย่างที่เราบอกว่าพูดถึงหมู่บ้านพูดถึงตำบลก็เป็นหน่วยที่ค่อนข้างเล็กนะครับเรามีอยู่ตั้ง 70,000 กว่าหมู่บ้านนะครับ

แค่เล็กๆเองนะครับแต่จริงแล้วสภาพแวดล้อมนะครับถ้ามองในแง่มุมกว้างก็คือในระดับชาติระดับประเทศอันนั้นก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือมองแค่ลงมาเอามาแค่ภายในจังหวัดภายในอำเภอหรือแม้กระทั่งภายในตำบลภายในหมู่บ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนั้นนะครับมีอะไรบ้างครับที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการปกครองท้องที่นะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของคำว่าปัจจัยแวดล้อมทางด้านการเมืองนะครับคำว่าการเมืองนั้นนะครับไม่ต้องไปทำความเข้าใจอะไรไกลนะครับเอาที่ตัวของเราเองนะครับตัวเราเองนะครับนะครับมีนักปรัชญาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองทุกท่านนะครับลองดูตัวเองนะครับท่านก็มีการเมืองอยู่ในตัวนะครับการเมืองแปลว่าอะไรการเมืองคือแปลว่าความพยายามที่จะแข่งขันนะครับไม่มีใครก็แข่งกันละแต่ตัวเราเองเราจะมีความรู้สึกอยู่ในใจเราต้องการที่จะนะครับอยู่เหนือคนอื่นนะครับมีอำนาจนะครับมีอิทธิพลถามว่ามีไปทำไมนะครับหลายตำราก็บอกว่าพยายามที่จะต่อสู้แข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจพอพูดเรื่องการเมืองก็มักจะพูดถึงเรื่องอำนาจบางตำราเขียนว่าพยายามที่จะให้ได้ผลประโยชน์นะครับแต่มีอยู่เล่มหนึ่งซึ่งตัวผมเองผมถูกใจครับเขาบอกว่าผู้คนนั้นพยายามที่จะต่อสู้แข่งขันเพื่อได้มาซึ่งนะครับอำนาจหรืออิทธิพลในการที่จะบอกว่าดีชั่วถูกผิดทำอย่างนี้ดีถ้าหากว่าผู้คนเชื่อผมก็แปลว่าผมได้อำนาจมาแล้วครับผมเป็นคนบอกเขาอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีชั่วทำอย่างนี้สิถูกทำแบบนั้นผิดนั้นผมมองว่าคำนี้ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจคือการต่อสู้แข่งขันเพื่อได้มาซึ่งอำนาจหรืออิทธิพลในการที่จะตัดสินหรือการเป็นผู้ตัดสินใจว่านี่คือดีนี่คือชั่วนั่นคือถูกนั่นคือผิดเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจในทางการเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยก็บอกว่าทำอย่างนี้สิดีก็จะมีคนเห็นต่างนะครับว่าไม่ดีหรอกนะครับควรเปิดประเทศไม่ควรเปิดประเทศนี่ครับคือการพูดถึงว่าควรหรือไม่ควรเพราะนี่คือคำว่าการเมืองนะครับเพื่อนครับเพราะฉะนั้นปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองนะครับท่านอาจารย์ท่านก็ได้กรุณาให้รายละเอียดนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างล่ะหรือมีสภาพเป็นยังไงบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับตรงนี้เราจะพบว่าเมื่อพูดถึงคำว่าการเมืองที่ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่นะครับเพราะก็จะมีหลายประเด็นเลยแล้วเราก็รู้จักกันดีนะครับก็คืออย่างเช่นประเด็นเรื่องของคำว่าเสถียรภาพเสถียรภาพนี่หมายถึงว่าความมั่นคงนะครับความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเสถียรภาพทางการเมืองคือเรามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับตามคันลองตามตัวบทกฎหมายตามปกติธรรมดาหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของคำว่าเสถียรภาพทางการเมืองนี่คำหนึ่งครับอีกคำหนึ่งคือคำว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะฉะนั้นบางทีรัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพครับแต่การเมืองไม่มีเสถียรภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราติดตามข่าวสารของการเมืองนะครับในประเทศญี่ปุ่นมีบางช่วงนะครับรัฐบาลของญี่ปุ่นนะครับคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเขาเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐมนตรีต่างประเทศแต่เขามีเสถียรภาพทางการเมืองแปลว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงของเขานั้นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างนี้ถือว่าเขามีเสถียรภาพทางการเมืองแต่เขาไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะฉะนั้นสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางรัฐบาลนั้นบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพแต่การเมืองไม่ค่อยมีเสถียรภาพเพราะจะมีคนพยายามจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับใช้กำลังใช้ทหารหรือใช้วิธีการนะครับที่ไม่ชอบมาพากลไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะครับปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจอันนี้ถือว่าไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือคันลองที่ควรจะเป็นนะครับทั่วไปอันนี้เป็นประเด็นที่ผมจะขยายความคำว่าเสถียรภาพมี2คำนะครับคือเสถียรภาพของรัฐบาลกับเสถียรภาพทางการเมืองนะครับลักษณะอื่นๆที่ท่านอาจารย์ดร.จิรวัฒน์ท่านเขียนไว้ก็คือปัญหาเรื่องของคำว่าการทุจริตประพฤติมิชอบอันนี้เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองนะครับบ้านเมืองเราเจอกับปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

นะครับมานานมากนะครับท่านอาจารย์ดร.หม่อมคึกฤทธิ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านบอกครับว่าเมืองไทยเราเนี่ยถ้าหยุดคอร์รัปชันกัน1ปีเองนะครับผมนะครับท่านบอกว่าประเทศไทยน่าจะเป็นมหาอำนาจได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มาฝากไว้กับเพื่อนๆว่าต้องดูแลครับทำยังไงให้ประเทศไทยให้สังคมไทยเนี่ยปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านอาจารย์ดร.จิรวัฒน์ท่านเขียนไว้นะครับอีกเรื่องนึงคือคำว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมนะครับของการเมืองระดับท้องที่นะครับในระดับท้องที่นั้นเราจะพบว่าที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเลือกกำนันมีการเลือกผู้ใหญ่หรือท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันท่านก็ไปเลือกผู้ช่วยเลือกสารวัตรเลือกแพทย์นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายเท่าไหร่ยกเว้นเฉพาะบางท้องที่นั่นเองที่อาจจะมีปัญหาไม่ค่อยจะเป็นไปตามตัวบทกฎหมายอันนั้นก็เป็นต้องเรียกเป็นเศษเล็กน้อยท่านเองนะครับปัจจัยต่อมาคือปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจนี่เราก็จะทราบนะครับว่าปัญหาสำคัญบ้านเราเนี่ยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจคือเรื่องการกระจายรายได้นะครับก็มีข่าวนะครับมีข้อมูลมาบอกว่าคนที่รวยที่สุดนะครับโอ้ได้นะครับเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินสมบัตินะครับที่ดินนะครับมากกว่านะครับมากกว่าครึ่งนะครับของปัจจัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเงินที่ดินนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำหรือเรียกว่าช่องว่างทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นสภาพทางด้านเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ผมน่าจะไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าพวกเราก็มองเห็นกันอยู่นะครับอีกเรื่องนึงคือคำว่าการขยายตัวครับงั้นการขยายตัวเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะครับรัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยพยายามที่จะสร้างความสมดุลให้มีการขยายตัวไปกระจายไปอย่างค่อนข้างทั่วถึงแทนที่จะกระจุกอยู่แต่ในเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ก็มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนามีบริษัทมีโรงงานมีธุรกิจอยู่ในทั่วทุกท้องที่ทั่วทุกตำบลแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคำว่านะครับเศรษฐกิจของประเทศนั้นตกต่ำนะครับยิ่งเราเจอกับสภาวะของโรคติดต่อนะครับเชื้อโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหามากแล้วก็หลายที่ก็ผจญอยู่นะครับในที่นี้ก็คงพูดแต่เพียงว่าก็ให้กำลังใจครับผมคิดว่าทุกคนก็ต้องเคยเจอครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ครับท่านนักปกครองท้องที่ครับครับปัจจัยต่อมาคือปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสังคมด้านสังคมที่จะแตกต่างกันไปนะครับในระหว่างภูมิภาคในระหว่างจังหวัดอำเภอและตำบล นะครับบางพื้นที่นั้นนะครับเป็นสังคมในชนบทหรือสังคมในท้องที่ที่ค่อนข้างเจริญนะครับก็จะมีศิลอันพลน้อยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเจริญนะฮะในขณะที่พื้นที่ในบางท้องที่นั้นอาจจะมีความเจริญที่ไม่ค่อยเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ทำไงที่เราจะต้องพัฒนาให้สังคมของเรานั้นมีความเจริญนะครับเทียบเทียมได้กันกับท้องที่ข้างเคียงเราหรืออย่างน้อยก็พยายามผลักดันให้บ้านเมืองของเรานั้นมีความเจริญในทางด้านสังคมนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับสภาพอีกข้อหนึ่งของทางด้านสังคมคือตรงนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกคือเป็นสังคมของผู้สูงอายุนะครับผมก็เป็นสังกัดนะครับสังคมของผู้สูงอายุเพราะวันนี้ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่อยู่ในบทบาทภารกิจของท่านนักปกครองท้องที่ท่านต้องคิดครับว่านอกจากเราจะทำเพื่อเด็กๆนอกจากเราจะทำเพื่อผู้ใหญ่ในวัยทำงานแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้สภาพแวดล้อมด้านสังคมก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเราจะทำอะไรรองรับไว้บ้างนะครับเรื่องของสถานพยาบาลซึ่งหลายพื้นที่ผมก็เห็นนะครับมีการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุมีการหากิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของลักษณะของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลก่อการบริหารการปกครองท้องที่กับสุดท้ายคือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติบ้านเราเนี่ยครับต้องพูดว่าร่ำรวยนะครับในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อพูดถึงท้องที่เมื่อพูดถึงพื้นที่เรามีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเรามีภูเขาเรามีแม่น้ำเรามีทะเลหรือแม้แต่เรามีสภาพแวดล้อมทางด้านธรรมชาตินะครับซึ่งสวยงาม

ดีงามแล้วก็หลายพื้นที่นั้นมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างรายได้ในทางเศรษฐกิจอีกตั้งเยอะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสภาพที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนักศึกษาต้องอ่านแล้วดูว่าแต่ละข้อแต่ละปัจจัยเนี่ยเขาหมายถึงอะไรแล้วก็คิดตามไปด้วยนะครับเราจะได้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าคำว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารการปกครองท้องที่ต้องคิดครับว่ามีอะไรบ้างที่เราจะทำต่อไปนะครับเพื่อพัฒนาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทำไงสภาพแวดล้อมนั้นดีขึ้นแล้วก็เอื้ออำนวยหรือส่งเสริมการบริหารการปกครองท้องที่ของเราได้ดีขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของคำว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในนะครับภายในในที่นี้ก็แปลว่าภายในเรื่องของการบริหารการปกครองท้องที่ของเรานี่เองนะครับนะครับพวกเราทราบกันนะครับว่าจากจังหวัดเราก็มีระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับแบ่งมาเป็นจังหวัดแบ่งเป็นอำเภออำเภอแบ่งเป็นตำบลและตำบลแบ่งเป็นหมู่บ้านอันนี้คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างอีกข้อหนึ่งนะครับนอกเหนือจากท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วหัวใจสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำในที่นี้อีกครั้งหนึ่งคือคำว่าคณะกรรมการหมู่บ้านครับทำไงที่จะทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านของเรานั้นเป็นคณะรัฐมนตรีในหมู่บ้านอย่างแท้จริงนะครับต้องเสริมสร้างให้โครงสร้างตรงนี้เป็นประโยชน์กับเรานะครับนี่คือในแง่ของโครงสร้างประเด็นที่2คือเรื่องของระบบและวิธีการทำงานนะครับในแง่ของระบบและวิธีการทำงานนั้นเราก็จะพบว่าในเรื่องของการทำงานนั้นแน่นอนนะครับเราต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาลเราต้องทำงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายของกรมการปกครองหรือแม้กระทั่งลึกลงมาจนถึงเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอนะครับอันนี้เป็นเรื่องของระบบและวิธีการทำงานและวันนี้สิ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือเรื่องคำว่าการทำงานอย่างมีส่วนร่วมครับเราต้องขยายครับเราจะมาอยู่เฉพาะตำบลเฉพาะหมู่บ้านไม่ได้เพราะข้างบ้านเรานะครับไม่ต้องข้างบ้านเราครับทับซ้อนกันอยู่ก็คือเรื่องของท้องถิ่นนะครับแล้วเราก็ทำงานเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวครับเรามีเกษตรเรามีสาธารณสุขเรามีศึกษาอีกตั้งหลายด้านทำไงครับที่จะเน้นในเรื่องการทำงานแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หรือในท้องที่อันนี้คือสภาพของระบบการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในการบริหารการปกครองท้องที่เรื่องที่3คือเรื่องของพฤติกรรมคือการทำตัวครับการปฏิบัติตนนะครับพฤติกรรมทักษะและค่านิยมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลกับการบริหารการปกครองท้องที่ทั้งสิ้นถ้าหากว่าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนักปกครองท้องที่นะครับท่านพัฒนาพฤติกรรมของตนเองนะครับเป็นแบบอย่างนะครับเราเป็นผู้นำราษฎรเรามีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีเราก็จะนำราษฎรได้ถ้าตัวเราเองเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับผิดศีลทุกข้อเลยนะครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเล่นการพนันโกหกหลอกลวงดื่มสุราเมาอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าจะเป็นตัวอย่างเขาได้นะครับแล้วก็เรื่องของคำว่าทักษะก็คือความรู้ความชำนาญนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็มาเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องใช้สิ่งที่เราต้องทำในการบริหารการปกครองท้องที่และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคำว่าค่านิยมค่านิยมของท่านนักปกครองท้องที่คือเราต้องคำนึงถึงคำว่าจิตอาสานะครับหลายท่านเนี่ยนะครับพอพูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเรื่องผมก็ถามว่าจริงแล้วท่านสนใจเลยครับเรื่องของค่าตอบแทนหลายคนบอกเปล่าครับที่เราเข้ามาทำด้วยจิตอาสาซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็ขอให้พวกเรายึดมั่นตรงนี้ครับว่าเราเข้ามาทำเพราะเรามีจิตอาสาเราต้องการจะพัฒนาตำบลเราต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านเราต้องการที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านของเราถ้าทุกท้องที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลท่านผู้นำคิดแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะทำตัวแบบนี้ได้นะครับผมว่าวางใจได้เลยครับเรื่องของการบริหารการปกครองท้องที่สุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของเทคโนโลยีวันนี้เทคโนโลยีเจริญรวดเร็วก้าวหน้าไปไกลมากเลยนะครับเพราะนั้นเราเป็นนักบริหารการปกครองท้องที่เราตามไม่ทันไม่ได้ครับเราต้องตามให้ทันเทคโนโลยีนะครับวันนี้สุโขทัยธรรมาธิราชก็พยายามที่จะนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเกี่ยวกับ
เรื่องของระบบการเรียนการสอนซึ่งเพื่อนๆ เราได้พบมาแล้วนะครับไม่ว่าการที่เรามาชมคลิปตอนนี้ก็ผ่านเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าเราจะเรียนสอนเสริมนะครับจะเป็น Facebook Live ก็ตามจะเป็น Microsoft Teams ก็ตามนะครับเราก็ใช้ผ่านเทคโนโลยีเพราะนั้นเทคโนโลยีนั้นมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อแผนการปกครองท้องที่โดยยิ่งเพื่อนนักศึกษาบริหารการปกครองท้องที่ท่านได้เจอกับตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งนะครับในเรื่องของอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารการปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในนะครับทีนี้มาพูดถึงในประเด็นที่2คือแนวโน้มครับแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มในเรื่องของบทบาทการบริหารการปกครองท้องที่นะครับเรื่องของบทบาทการบริหารการปกครองท้องที่นั้นนะครับแนวโน้มสำคัญก็คือวันนี้นะครับผมก็พยายามจะเน้นเสมอนะครับนอกเหนือจากคำว่านโยบายหลักแล้วนะครับวันนี้ต้องพูดถึงคำว่ายุทธศาสตร์ชาตินะครับเราต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติเราต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของนะครับกระทรวงมหาดไทยนโยบายของกรมการปกครองนะครับคำว่านโยบายคือกรอบทิศทางครับเราควรจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าหันไปทางซ้ายทีหันไปทางขวาทีนะครับกำนันท่านนี้ท่านชอบแบบนี้ท่านอย่าไปทางนี้กำนันท่านนี้ท่านชอบอีกแบบนึงท่านจะหันไปทางขวาคนนั้นชอบศิลปะวัฒนธรรมคนนี้เน้นเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ครับคือจะแตกต่างกันอยู่ภายในแต่ว่ากรอบนั้นต้องอยู่ภายในกรอบเดียวกันคือกรอบของคำว่านโยบายคำว่านโยบายคือกรอบทิศทางนะครับในการบริหารงานในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เพื่อนนักศึกษาต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแนวโน้มที่สองคือแนวโน้มในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของอำนาจหน้าที่นั้นนะครับเราก็จะพบว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเราก็แบ่งออกมาเป็นนะครับจังหวัดอำเภอตำบลแล้วก็หมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องของโครงสร้างนั้นนะครับเราก็ยังคงอยู่ภายใต้นะครับโครงสร้างแบบเดิมนะครับเพียงแต่ว่า เราต้องดูนะครับว่าโครงสร้างของเราเนี่ยครับมันเหมาะสมหรือไม่นะครับอำนาจหน้าที่ทั้งตัวของท่านนักปกครองท้องที่เองนะครับอำนาจหน้าที่แล้วก็บทบาทเราต้องทำอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับเราบอกว่าเราบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับวันนี้มีบทบาทใหม่ๆนะครับตามพัฒนาของรัฐประศาสนศาสตร์คือเขาบอกว่าเราจะเป็นผู้ถือหางเสือเราไม่ลงไปแจวเองเพราะหลายเรื่องท่านผู้นำนะครับต้องรู้จักปรับบทบาทนะครับอำนาจหน้าที่เหมือนเดิมแต่บทบาทอาจจะเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ลงไปทำเองแต่เราทำไงที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้คนเข้ามาช่วยกันให้เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ก้าวไปด้วยกันเพราะถ้าสั่งอย่างเดียวไม่ได้ครับนี่คือเรื่องของบทบาทเรื่องของอำนาจหน้าที่เราจะต้องปรับยังไงที่จะทำให้เรานะครับเป็นผู้ถือหางเสือครับกำกับให้เป็นไปในทิศทางนี้ไปในทิศทางนั้นแล้วก็พยายามที่จะไม่มีการทำผิดนะครับโดยยิ่งเรื่องการผิดบทบาทผิดอำนาจหน้าที่นี่ไม่ได้อันนี้นอกจากผิดกฎหมายแล้วมันจะทำให้เรื่องการบริหารการปกครองท้องที่นั้นผิดพลาดไปด้วยนะครับแนวโน้มของบทบาทนักปกครองท้องที่นั้นขณะนี้เน้นเรื่องของการเป็นผู้นำที่เป็นผู้มีสมรรถนะสูงนะครับคำว่าสมรรถนะนั้นนะครับอันนี้จะมีรายละเอียดอีกนิดนึงครับเพื่อนอาจจะต้องไปอ่านจากในหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องของคำว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับเอาเป็นว่าคำว่าสมรรถนะคือว่าถ้ามีสมรรถนะจะทำงานด้านนั้นได้ดีกว่าหรือเหนือกว่าคนที่ไม่มีสมรรถนะเพราะฉะนั้นคำว่ามีสมรรถนะสูงคือว่านอกจากมีแล้วต้องมีสูงด้วยครับนะครับสมรรถนะนั้นแบ่งเป็นอะไรบ้างครับแบ่งเป็นความรู้นะครับเราก็เลยนะฮะทางกระทรวงมหาดไทยก็มีนะครับความร่วมมือกับสุโขทัยธรรมาธิราชคือพัฒนาในแง่ของความรู้สมรรถนะที่สองคือคำว่าทักษะนะครับทักษะนั้นอาจจะแปลไม่รู้เรื่องเราแปลทักษะว่าความเชี่ยวชาญความชำนาญนะหลายท่านนั้นเป็นผู้ที่มีทักษะสูงนะครับท่านทำงานตรงนี้มา10ปี20ปีแล้วเพราะนั้นก็ถือว่าท่านมีสมรรถนะนะครับสูงแล้วนะแต่ว่าต้องเป็นสมรรถนะที่ถูกต้องนะครับความรู้นะครับทักษะตัวที่3คือ
แนวคิดที่เกี่ยวกับตนเอง

บางคนมีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองว่าเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกยากโอ้ฉันไม่มีปัญญาหรอกไม่จริงครับนะครับนี่คือแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวเองถ้าท่านคิดว่าถ้ามีแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำได้นะครับเรียนหนังสือเรียนได้โอ้แค่ทำตามนโยบายทำได้ศึกษาสักหน่อยเดียวทำความเข้าใจเพราะนี่คือคำว่าแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองหรือ self concept ตรงนี้ก็เป็นสมรรถนะตัวหนึ่งนะครับตัวที่4นะครับคือว่าแรงจูงใจเพราะฉะนั้นผมก็ถามจากเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าแรงจูงใจที่ท่านเข้ามาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านคืออะไรหลายคนบอกว่าอ๋อเรามีจิตอาสาอันนี้ผมชื่นใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเราไม่ได้เข้ามาเพราะเงินครับแต่ว่าเราทำมาเพราะเรามีใจรักเรามีจิตนะครับสาธารณะนะครับเรามีนะฮะจิตสำนึกที่ดีงามต่อเพื่อนพี่น้องนะครับประชาชนในหมู่บ้านในตำบลและประเด็นสุดท้ายก็คือต้องรู้จักประยุกต์นะครับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านมีหลักการทรงงานซึ่งเป็นแนวทางที่ดีงามมากตรงนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนต้องอ่านจากในตำราด้วยนะครับอันนี้คือแนวโน้มในเรื่องของบทบาทหน้าที่ต้องไปดูนะครับว่าเรามีไหมถ้าเราไม่มีต้องพัฒนาต้องเสริมสร้างขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับแนวโน้มของประเทศชาติของการบริหารการปกครองท้องที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็จะได้ไม่ตกรถไฟนะครับมาถึงเรื่องของประเด็นสุดท้ายครับคือเรื่องของทิศทางการบริหารการปกครองท้องที่ในอนาคตนะครับตรงนี้ก็น่าจะเขียนยากนิดนึงครับสำหรับทางท่านอาจารย์ผู้เขียนหรือผมเองผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างจะคาดการได้ยากนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทุกด้านเลยครับไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองไม่ว่าเทคโนโลยีนี่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับแม้กระทั่งการเมืองเองก็ยังเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของทิศทางในอนาคตที่อยากจะฝากให้เพื่อนนักศึกษานั้นคงต้องฝากท่านอ่านนะครับว่าท่านอาจารย์ท่านเขียนไว้ว่าไงนะครับแต่เรื่องของแนวโน้มสำคัญเลยคือวันนี้เราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะครับสิ่งที่เป็นแนวโน้มที่ต้องทำอย่างแน่นอนคือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่งนะครับประเทศชาติมั่งคงเศรษฐกิจมั่งคั่งและก็ยั่งยืนนะครับด้วยอะไรครับด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นนี่คือแนวโน้มและก็พัฒนาการที่เราต้องทำครับต้องทำไงให้อยู่ภายในกรอบของแนวโน้มนี้พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นความที่อยู่ในชุวิชาเรื่องสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่เรื่องของแนวโน้มเรื่องการพัฒนาครับมันจึงเป็นประเด็นที่เพื่อนนำไปใช้ในการฝึกนะครับว่าให้เราสัมมนาเป็นนะครับชุวิชานี้คือทำไงให้ท่านเป็นผู้ที่รู้จักคำว่าสัมมนานะครับสามารถจัดการสัมมนาได้นะครับหรือไม่ได้เป็นผู้จัดเองแต่เข้าไปมีบทบาทมีส่วนช่วยในเรื่องการสัมมนาเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นที่ท่านเลือกเป็นหัวข้อในการสัมมนาเนี่ยเยอะมากซึ่งท่านอาจารย์ดร.จีรวัฒน์ท่านก็เขียนไว้แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของคำว่าแนวโน้มนะครับของการบริหารการปกครองท้องที่ในระยะข้างหน้าซึ่งจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับทุกหน่วยนะครับของชุดวิชานี้ผมก็ฝากเพื่อนๆว่านอกจากอ่านหนังสือนอกจากทำความเข้าใจนะครับเราคิดตามครับหนังสือเขียนคำนึงมันแปลว่าอะไรเราต้องนึกให้ได้คิดให้ได้ครับแล้วก็จะช่วยทำให้เราเกิดความเข้าใจที่ดีนะครับไม่ต้องจำเลยครับบางทีมันอยู่ในหัวเพราะเราเข้าใจซะแล้วนะครับนะเพราะนั้นนี่คือรายละเอียดที่ได้สรุปไว้นะครับในหน่วยที่15สำหรับการสอนเสริมเข้มในวันนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าต้องอ่านหนังสือทำความเข้าใจทำโน้ตย่อจึงจะสามารถทำข้อสอบได้นะครับหรือสามารถตอบใครก็ตามที่มาถามเราตอบได้ฉาบฉานเพราะเราตอบมาจากความรู้ความเข้าใจที่อยู่ภายในตัวเราไม่ได้มาจากการจดจำเลยนะครับก็ต้องขอยุตินะครับสำหรับการสอนเสริมเข้มหน่วยที่15แนวโน้มการบริหารการปกครองท้องที่นะครับของชุริชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเคยไหมครับว่าที่รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนวันนี้ช่วงอยู่ดีกินดีเรามีตัวอักษรที่จะมาเป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนั่นก็คือตัวอักษร F ครับเราจะมาเจาะลึกอาหารสำคัญที่เริ่มต้นด้วยตัว F ทั้งไฟเบอร์และ fermented food ที่จะช่วยปรับสมดุลลำไส้และสร้างความสุขให้กับชีวิตไปติดตามกับอาจารย์ X กันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงตัวอักษรที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของเรามากๆนะครับนั่นก็คือตัวอักษร F นั่นเองครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง F 2ตัวด้วยกันตัวแรกเลยก็คือไฟเบอร์หรือใยอาหารนะครับ F ตัวที่2ก็คือ fermented food หรืออาหารหมักดองนั่นเองซึ่งทั้ง2ตัวนี้มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายรวมไปถึงสุขภาพทางใจครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเจาะลึกกันในเรื่องของไฟเบอร์แล้วก็ในเรื่องของอาหารหมักดองนะครับผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมในสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับ F 2ตัวนี้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไมโครไบโอมในลำไส้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าในลำไส้ของเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบคทีเรียนะครับตัวราแล้วก็ตัวไวรัสนั่นเองนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนจะเรียกกลุ่มพวกจุลินทรีย์พวกนี้ว่าเป็นอวัยวะที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับที่เรียกแบบนี้เพราะว่ากลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดดีเหล่านี้นะครับมีส่วนช่วยที่จะดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราและก็ทำให้เซลล์ลำไส้ในร่างกายของเราเองเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือลำไส้ของเราเนี่ยมันมีเส้นทางพิเศษนะครับที่เชื่อมต่อไปยังสมองของเราซึ่งเป็นที่มาของคำที่เรียกว่าเป็นแกนลำไส้สมองหรือกัด brain axis นั่นเองนะครับซึ่งมีงานวิจัยนะครับก็พบว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของไมโครไบโอมในลำไส้ก็ส่งผลเชื่อ

0: เชื่อมโยงต่อสุขภาพจิตของเราด้วยถ้าสมมติว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามีแต่ตัวที่ไม่ดีเยอะๆนะครับก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตอย่างเช่นเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลไมโครไบโอมในลำไส้ของเราจึงมีความสำคัญมากๆนะครับและในเรื่องของการกินโดยเฉพาะการกินอาหารที่มีไฟเบอร์แล้วก็อาหารหมักดองเนี่ยถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพในประเด็นนี้นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเรามาเริ่มกันที่ไฟเบอร์หรือใยอาหารนั่นเองนะครับหน้าที่หลักของใยอาหารอย่างที่เรารู้กันก็คือช่วยในเรื่องของการทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เป็นไปตามปกตินะครับแต่จริงๆแล้วตัวใยอาหารเนี่ยมีประโยชน์มากกว่านั้นครับคุณผู้ชมก็คือช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็ช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดซึ่งถือได้ว่าเป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีเราต้องการให้ปริมาณ LDL นั้นน้อยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีงานวิจัยพบว่าในเรื่องของการกินไฟเบอร์หรือใยอาหารอย่างเพียงพอเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิดอย่างเช่นโรคเบาหวานประเภทที่2รวมไปถึงในเรื่องของโรคมะเร็งบางชนิดด้วยแล้วเราจะต้องกินใยอาหารหรือไฟเบอร์ปริมาณเท่าไหร่นะครับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเขาให้ตัวเลขมาว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการพลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี่เราต้องการใยอาหาร14กรัมดังนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการพลังงานอยู่ที่ 2,000 แคลอรี่ก็ต้องการใยอาหารอยู่ที่28กรัมนั่นเองแต่การคำนวณอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับทางที่ง่ายที่สุดก็คือเราควรที่จะเน้นการเพิ่มใยอาหารเข้าสู่อาหารที่เรารับประทานในทุกๆมื้อนั่นเองนะครับซึ่งอาหารที่มีอาหารสูงก็ไม่ยากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผักผลไม้นะครับธัญพืชไม่ขัดสีพืชตระกูลถั่วรวมไปถึงในเรื่องของเมล็ดพืชชนิดต่างๆก็มีใยอาหารในปริมาณที่เยอะเช่นเดียวกันนะครับมาถึง F ตัวที่2ในวันนี้ก็คือ fermented food หรืออาหารหมักดองนะครับในอาหารหมักดองนั้นมีความพิเศษนะครับเพราะว่าเขามีสิ่ง2สิ่งนะครับที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเราอันแรกเลยเราเรียกว่าเป็น prebiotic นะครับซึ่ง prebiotic ก็คืออาหารที่จะช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ตัวที่2ที่อยู่ในนั้นก็คือ probiotic นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการเติมแบคทีเรียชนิดดีๆจากอาหารเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะครับดังนั้นโปรไบโอติกในอาหารหมักดองเนี่ยจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับซึ่งอาหารหมักดองที่เราสามารถเลือกรับประทานได้นั้นก็มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโยเกิร์ตก็ดีซึ่งเราจะคุ้นชินในประเด็นนี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของอาหารชนิดอื่นๆอย่างเช่นตัวกิมจินะครับคอมบูชารวมไปถึงผักดองชนิดต่างๆก็มีสารที่ดีๆที่เราต้องการที่จะเติมเข้าสู่ร่างกายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารหมักดองก็คือเราต้องดูด้วยว่าอาหารหมักดองเนี่ยยังมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นโยเกิร์ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูฉลากได้เพราะว่าโยเกิร์ตบางชนิดเขาก็จะมีการการันตีว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตนั้นยังเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับดังนั้น F 2ตัวเนี่ยถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการช่วยดูแลสุขภาพของเราการเพิ่มใยอาหารรวมไปถึงการรับประทานอาหารหมักดองนะครับในแต่ละวันก็จะช่วยทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: การเพิ่มไฟเบอร์ในผักผลไม้และเติม fermented food อย่างโยเกิร์ตหรือกิมจิเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงทั้งสุขภาพกายและใจครับอย่าลืมนำหลักง่ายๆ2ข้อนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับมาต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้วันนี้ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้การมีรถยนต์สักคันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะหลายคนเลือกเช่าซื้อแทนการซื้อสดเพื่อให้ผ่อนได้อย่างสบายกระเป๋าแต่ทราบไหมครับว่าเบื้องหลังสัญญาเช่าซื้อมีรายละเอียดที่ควรรู้มากกว่าการจ่ายค่างวดให้ตรงเวลาทั้งเรื่องสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อการคำนวณดอกเบี้ยไปจนถึงสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ในระหว่างสัญญาเราจะพาท่านผู้ชมไปทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการเช่าซื้อรถยนต์ให้ชัดขึ้นเพื่อให้ท่านวางแผนได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยก่อนตัดสินใจครับ
2: ส วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับมาทำความรู้จักกับสัญญาเช่าซื้อนะครับซึ่งในเรื่องของสัญญาเช่าซื้อวันนี้จะเป็นกรณีของการเช่าซื้อรถยนต์นะครับการเช่าซื้อรถยนต์นะครับในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับมีนิติกรรมประเภทนี้นะครับทำกันออกมามากนะครับเนื่องจากว่านะครับมีนโยบายของรัฐนะฮะในการที่จะให้โอกาสการซื้อรถยนต์คันแรกนะครับนะทีนี้นะครับนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับถามว่ายังมีมากไหมก็ยังมีพอสมควรอยู่นะครับนะยังมีการซื้อขายนะครับนะหรือเรียกว่าเช่าซื้อนี่แหละนะครับเช่าซื้อนะครับยนต์เนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับนะฮะการมีรถยนต์เนี่ยสำคัญไหมบางทีก็อาจเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5นะครับนะฮะของใครหลายๆคนเพราะต้องอาศัยรถยนต์ในการไปทำงานไปทำหน้าที่นะครับต่างๆมากมายนะครับแต่ด้วยว่ารถยนต์เนี่ยหากเป็นมือหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนก็มีมูลค่ามากมายหลายแสนจนไปถึงหลักล้านแล้วก็หลายๆล้านนะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรที่จะรู้ว่าในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับนะเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์นั้นนะฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักหรือเขามีหลักว่าอย่างไรนะครับนะซึ่งนะฮะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเกี่ยวกับกฎหมายเช่าซื้อไว้ว่าการที่ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้เช่าซื้อใช้หรือครอบครองทรัพย์สินโดยผู้เช่าซื้อตกลงจะชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวดนะครับและเมื่อชำระครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจึงจะโอนมาเป็นของผู้เช่าซื้อนะครับเราก็จ่ายไปก่อนอย่างรถเนี่ยก็จ่ายบริษัทจ่ายไฟแนนซ์ไปก่อนนะฮะแต่รถลองมาใช้แล้วก็ผ่อนนะครับนะพอผ่อนเสร็จนะฮะเอาง่ายๆนะครับใช้คำที่เข้าใจง่ายเลยผ่อนเสร็จรถเป็นของเรากรรมสิทธิ์โอนมาเป็นของเราทันทีนะครับนะฮะแต่ก็ต้องมีการไปดำเนินการจดทะเบียนนะครับนะต่างๆตามมาอีกนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับผู้เช่าซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานะครับซึ่งเงื่อนไขในบางข้อเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขสำคัญเช่นนะฮะชำระค่างวดให้ตรงนะตรงเวลานะนะครับนะฮะถ้าไม่ชำระนะฮะเท่านั้นเท่านี้งวดเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ฝ่ายผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดสัญญาได้นะครับนะฮะแล้วก็ต้องดูแลทรัพย์สินนั่นก็คือรถยนต์ที่เราเช่าซื้อมาเนี่ยให้ดีนะนะครับดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ห้ามโอนสิทธิ์นะครับหรือให้ผู้อื่นเช่าต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะหากผิดสัญญาเช่นนะค้างงวด3เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับนะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้อย่างที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับบอกเลิกครับแล้วก็อะไรครับยึดรถคืนมานะครับนะยึดรถคืนมานะอันนี้เป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับต่อมาในกรณีสิทธิและหน้าที่ของนะฮะผู้ให้เช่าซื้อนะฮะหรือเรามักจะเรียกว่านะภาษาพูดกันเนี้ยนะครับชาวบ้านเขาจะเรียกไฟแนนซ์นะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับนะฮะก็จะเป็นบริษัทไฟแนนซ์นี่แหละนะฮะเป็นผู้ให้เช่าซื้อเอารถออกมาให้ประชาชนได้เช่าซื้อนะครับนะฮะสิทธิหน้าที่ของไฟแนนซ์เนี่ยก็คือ1ตรวจสอบประวัติครับประวัติการชำระเงินนะติดบูโรหรือเปล่านะมีประวัติในการติดบูโรมีประวัติไม่ดีในทางการเงินหรือไม่นะครับนะฮะ2ก็คือคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนะฮะบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยจะต้องคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดไม่เกินอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้กำหนดไว้นะครับนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยก็สามารถบอกเลิกสัญญาและยึดรถนะครับนะฮะแต่ก็อาจจะต้องคืนเงินส่วนที่ผู้เช่าซื้อได้ชำระเกินไว้หลังหักค่าเสียหายตามความเป็นจริงแล้วนะครับนะครับซึ่งนะครับในการทำสัญญานะครับการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็มีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะก็ได้แก่เรื่องแรกท่านต้องอะไรครับต้องตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนรวมทั้งหมดนะฮะเราอย่าเอาความอยากได้เป็นตัวชี้วัดนะฮะเพราะอยากได้แต่ไม่สามารถที่จะผ่อนได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาในภายหลังนะฮะปัญหาที่ว่าก็อย่างอาจจะถูกยึดรถในภายหลังได้นะครับนะฮะอ่านรายละเอียดเงื่อนไขในเรื่องค่าปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้ดีนะครับว่ามีค่าปรับอย่างไรไม่ใช่ไปโวยวายในภายหลังว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมไม่ทราบหนูไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะฟังไม่ขึ้นเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วสัญญาในทางเช่าซื้อเนี่ยจะเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อยู่แล้วนะครับนะฮะ ระวังค่าธรรมเนียมแฝงครับค่าธรรมเนียมแฝงคืออะไรนะครับค่าธรรมเนียมที่นะฮะไม่มี

0: กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับนะแต่ถูกเรียกเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนะฮะหรือในกรณีการบังคับซื้อประกันภัยเพิ่มเติมอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเรานะครับนะฮะเก็บหลักฐานการชำระเงินและเอกสารสัญญาไว้เสมอนะครับเก็บไว้แต่ว่านะฮะหลายคนก็เก็บไว้ดีเกินจนลืมไปนะฮะว่าตัวเองเก็บไว้ที่ไหนอันนี้ก็ต้องเก็บไว้แล้วให้ตัวเองหาเจอด้วยนะครับเมื่อผ่อนครบนะฮะผ่อนซื้อรถครบแล้วนะครับกรรมสิทธิ์ก็จะโอนมานะครับนะฮะโอนมาแต่ผิดสัญญาผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถยึดรถคืนและบังคับคดีเพื่อเรียกส่วนที่ยังขาดอยู่ได้นะครับนะฮะโดยสรุปครับนะฮะการเช่าซื้อรถยนต์คือการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแต่ก็เต็มไปด้วยข้อผูกพันในทางกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับการเข้าใจสิทธิและหน้าที่และข้อควรระวังจะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ถูกต้องและไม่ตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบครับนี่คือเรื่องราวของการเช่าซื้อรถยนต์ครับนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้สิทธิ์ในการเช่าซื้อรถยนต์ของท่านอย่างรอบครอบและปลอดภัยครับ
1: ท่านผู้ชมครับจะเช่าซื้อรถสักคันไม่ใช่เรื่องของเงินผ่อนต่อเดือนแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจในสัญญาทั้งหมดครับเพราะสิทธิ์ของเรามีอยู่จริงเพียงแค่ต้องรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรท่านผู้ชมครับยุคนี้ AI ไม่ได้แค่คิดแทนเราได้เท่านั้นนะครับแต่ยังพูดคุยกับเราได้อย่างเป็นกันเองและหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ก็คือ Gemini Live ระบบใหม่จาก Google ที่ออกแบบมาให้ตอบโต้ได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติสุดๆเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าจะฉลาดและสื่อสารกับเราได้ใกล้เคียงมนุษย์ขนาดไหนไปติดตามกับอาจารย์พี่ฉ่างกันเลยครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างก็ยังอยู่ที่ Google Gemini นะครับต้องบอกเลยว่าความสามารถของเขาไม่ธรรมดาเลยนอกจากในคลิปก่อนๆของเราเนี่ยที่ได้เรียนรู้นะครับในส่วนของการตกแต่งภาพนะครับการทำสติกเกอร์นะครับหรือเรียนรู้ความสามารถในการแชทพูดคุยกับ AI ไปบ้างแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์พี่ฉ่างก็จะมาแนะนำนะครับโหมดGemini Live นะครับซึ่งความสามารถของ Gemini Live เนี่ยมีความสามารถที่น่าทึ่งนะครับเราสามารถเปิดนะครับคำสั่งนะครับ Gemini Live ขึ้นมาเพื่อให้ AI นะครับทำการสื่อสารกับเรานะครับด้วยการพูดแล้วก็เป็นการเปิดกล้องทำให้ AI เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นภาพต่างๆแล้วก็นำภาพเนี่ยมาประมวลผลให้กับเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอาจารย์พี่ฉ่างมีตัวอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเริ่มต้นนะครับเราจะเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Gemini ของเรานี่นะครับที่ให้โหลดเอาไว้แล้วเราหาปุ่มหรือสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ข้างๆไมโครโฟนนะครับตรงนี้นะครับเรามีปุ่มนี้นะครับไลฟ์นะครับขวาล่างหน้าจอโปรแกรมก็จะทำการเปิดขึ้นมานะครับโอเคสวัสดี Gemini Live ได้ยินเสียงผมไหมครับ
3: ได้ยินเสียงคุณชัดเจนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้ดิฉันช่วยดูแลเป็นพิเศษไหมคะ
2: มีครับวันนี้ผมอยากจะทดสอบความสามารถของคุณหน่อย
3: ได้เลยค่ะคุณอยากจะเริ่มทดสอบความสามารถของดิฉันด้านไหนก่อนดีคะ
2: โอเคผมจะขออนุญาตเปิดกล้องนะครับปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะครับเปิดกล้องก่อนปึ๊บตรงนี้นะครับมาแล้วคุณเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับ
3: ว้าวห้องสตูดิโอของคุณดูน่าสนใจมากเลยนะคะมีฉากหลังสีเขียวสดใสโต๊ะไม้ดีไซน์เก๋แล้วก็ยังมีภาพวาดสีสันสวยงามอีกด้วยค่ะไม่ทราบว่าคุณอยากให้ดิฉันช่วยอะไรต่อดีคะ
2: ช่วยวิเคราะห์ผลงานภาพนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นอย่างไรเป็นลายเส้นแบบใดครับ
3: ภาพวาดนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพวาดสไตล์คิวบิสนะคะซึ่งเป็นสไตล์ที่ศิลปินจะมองวัตถุจากหลายๆมุมแล้วเอามาประกอบกันใหม่ให้ดูเหมือนเป็นรูปทรงเรขาคณิตค่ะคุณอยากรู้รายละเอียดส่วนไหนของภาพอีกไหมคะ
2: การใช้สีสันทำไมเขาถึงใช้สีสันแบบนี้ครับ
3: สีสันในภาพนี้ดูสดใสและมีชีวิตชีวามากเลยนะคะศิลปินอาจจะต้องการสื่อถึงอารมณ์สนุกสนานและความมีชีวิตชีวาของดนตรีแจ๊สก็เป็นได้ค่ะคุณชอบสีสันในภาพนี้ไหมคะ
2: ผมก็โอเคครับแต่ไม่ค่อยอินครับผม
3: เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนั้นสีที่ใช้ในภาพนี้อาจจะดูฉูดฉาดไปบ้างสำหรับบางคนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามันดึงดูดสายตาได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
2: โอเคครับงั้นเรามาดู

0: ดอกไม้กันได้ไหมครับดอกไม้ที่คุณเห็นนี้เป็นสีอะไรครับผม
1: ดอกไม้เหล่านั้นสีชมพูสวยหวานมากเลยค่ะคุณชอบดอกไม้สีชมพูไหมคะหรือว่าชอบสีอื่นมากกว่ากัน
0: ผมชอบสีที่ดูแล้วสดใสครับผมสีที่สดใสควรจะมีสีอะไรบ้างครับ
1: สีที่ดูแล้วสดใสก็มีหลายสีเลยค่ะเช่นสีเหลืองสีส้มหรือสีเขียวอ่อนสีพวกนี้จะให้ความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาและมองแล้วสบายตาค่ะ
0: โอเคครับคุณพอจะมองเห็นรูปปั้นที่อยู่บนด้านหน้าแจกันไหมครับว่าเป็นรูปอะไรครับผม
1: ใช่แล้วค่ะนั่นมันรูปปั้นปลาสองตัวบนโต๊ะนั่นเองค่ะคุณชอบปลาชนิดนี้ไหมคะหรือว่าชอบสัตว์ชนิดอื่นมากกว่ากัน
0: ผมก็ดูแล้วสวยงามดีครับมันน่าจะเป็นของตกแต่งบ้านได้ดีใช่ไหมฮะ
1: ใช่แล้วค่ะรูปปั้นปลาคู่นี้ดูสวยงามและมีเอกลักษณ์เหมาะกับการนำมาตกแต่งบ้านให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
0: โอเคครับอันนี้คือความสามารถที่ผมได้เห็นจากคุณเรียบร้อยแล้ว
1: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ดิฉันได้แสดงความสามารถของตัวเองในวันนี้หากคุณมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันยินดีเสมอค่ะ
0: ครับสมมุติว่าเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
1: แน่นอนค่ะเครื่องมือนี้มีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันเลยนะคะเช่นถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพวาดก็แค่ส่องกล้องไปที่ภาพดิฉันก็จะบอกรายละเอียดให้คุณได้เลยค่ะหรือถ้าคุณอยากรู้ชื่อดอกไม้ในแจกันก็ทำได้เช่นกันค่ะคุณอยากลองใช้เครื่องมือนี้กับอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณมากครับ
1: ด้วยความยินดีค่ะหากมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันพร้อมเสมอค่ะ
0: ครับจากที่เห็นมาทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างการใช้ Gemini Life นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือให้ท่านเนี่ยครับสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อได้นะครับแล้วก็พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการต่อไปครับผมสวัสดีครับ
2: ไม่ว่าจะสั่งงานพูดคุยหรือว่าถามคำถามก็สามารถโต้ตอบได้อย่างราบรื่นเลยนะครับถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโลกไอทีที่กำลังเปลี่ยนไปเลยครับมาต่อกันเลยนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขเราไปพบกับคุณวีรดาละลิตนันทวงศ์หรือว่าป้าเหมียวอดีตผู้จัดรายการแข่งที่รายใหญ่เป็นเจ้าของนิตยสารรถยนต์ที่ผ่านวิกฤตในชีวิตมากมายแต่ถึงอย่างนั้นนะครับปัจจุบันในวัยเกษียณท่านก็ยังคงปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีในยุค 5G ปัจจุบันครับด้วยการทำนิตยสารออนไลน์และเป็นผู้จัดรายการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์อีกด้วยครับไปพบกับเรื่องราวที่ไม่หยุดนิ่งและเต็มไปด้วยพลังของป้าเหมียวกันเลยครับ
3: เป็นบรรณาธิการบริหารเมสเซนเจอร์ฝ่ายเก็บเงินเหมาหมดเลยค่ะทั้งออฟฟิศตั้งแต่มีโซเชียลมีอะไรต่างๆซึ่งเราสู้ไม่ได้ละเราหนีไปทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควรคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนอะไรมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นแล้วเราคิดว่าเราทำได้ทำแล้วมีความสุขสำคัญต้องมีความสุขด้วยนะคะวีรดานะคะละลิตนันทวงศ์หรือคนในวงการส่วนมากเขาจะรู้จักในนามของป้าเหมียวจบเศรษฐศาสตร์จุฬาจุดหักเหที่เรียนจบแล้วเนื่องจากว่าชอบเที่ยวชอบกิจกรรมพอจบแล้วเนี่ยได้แต่วิชาถ่ายรูปมาเพราะว่าสมัยนั้นจำได้ว่าเป็นประธานถ่ายภาพของคณะทีนี้ปรากฏว่าจบแล้วไม่รู้ไปไหนก็เลยเห็นหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยเป็นหนังสือพิมพ์รายวันสมัยนั้นประกาศรับช่างภาพก็เลยรีบไปสมัครช่างภาพเลยนะคะมาเป็นนักข่าวมาเป็นบรรณาธิการบริหารทีนี้พอถึงจุดๆนึงเนี่ยก็มีความรู้สึกอยากโตก็ไปขอหัวทำเองเพราะว่าทุกขั้นตอนเรารู้ละการทำนิตยสารเนี่ยทำยังไงพอทำนิตยสารรถเองได้ก็เริ่มแข่งรถก็แข่งแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยจัดที่ไหนแข่งแรลลี่ที่ไหนก็ไปนะคะมีรุ่นพี่คนนึงมาเตือนบอกว่าพอได้แล้วจัดเองเถอะก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยจัดเรลลี่เองจนกระทั่งเราเป็น

0: ผู้จัดแรลลี่เจ้าใหญ่ที่สุดของวงการเมื่อสมัยนั้นหลังจากช่วงนั้นผ่านมาเราก็พยายามลุกขึ้นอะไรที่เราไม่ถนัดเราทิ้งหมดเลยก็ถนัดแต่เรื่องของนิตยสารรถเพราะว่าเราเติบโตมาจากตรงนี้นิตยสารรถมีอายุน่าจะ40กว่าปีอะค่ะที่ทำต่อเนื่องกันมานะคะคนสูงวัยนะคะเราต้องพยายามเรียนรู้กับพัฒนาการเทคนิคอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปเพื่อเราจะได้พูดรู้เรื่องกับโลกปัจจุบันกับคนสมัยใหม่เมื่อก่อนนี้ทำนิตยสารเล่มใหญ่ๆวางทั่วประเทศแล้วก็เปลี่ยนเป็นทำนิตยสารเล่มเล็กๆเล่มละ40หน้าข้างในทั้งหมดอีก36หน้าเนี่ยทุกเล่มเหมือนกันหมดในล็อตนั้นคนที่ซื้อปกเราก็จะให้ปกหน้าปกหลังทั้งหมด4แผ่นใช่ไหมคะเมื่อยุคก่อนนั้นเวลาขึ้นปกหนึ่งแสนกว่าบาทคุณจะสั่งเล่มก็ได้2เล่มก็ได้50เล่มก็ได้อันนี้คือจุดเปลี่ยนของเราที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำหลังจากช่วงที่เป็นมีเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเข้ามาก็เลยหันไปทำเว็บไซต์ทำนิตยสารออนไลน์งานช่างภาพก็ไม่ทิ้งก็ทำมาเรื่อยเปลี่ยนจากรถยนต์มาเป็นวงการเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ยพอเราทำมากๆเข้าเราก็หันมาจัดแข่งเพราะว่าเราเป็นออร์แกไนซ์แรลลี่มาทั้งชีวิตทีนี้บลูทูธเนี่ยเราก็เรียนแบบมาจากเครื่องเสียงรถยนต์ก็คือบลูทูธก็มี SQL SPL SPL ก็คือแข่งเสียงดังให้วัด dB ว่าใครมี dB เท่าไหร่อ่านจากหน้าจอใครชนะก็ดูจากหน้าจอ SQL ก็จะเป็นการแข่งเสียงดังฟังเพราะแปลว่ารถคันนี้จอดไป5เมตร10เมตร15เมตรหรือ100เมตรก็ตามเนี่ยผู้ตัดสินเขาจะฟังว่าคุณจูนขึ้นมาเนี่ยเสียงดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าเวลาเราจัดเราจะไปด้วยกันทั้งเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งบลูทูธไปด้วยกันพวกเด็กๆที่เขาทำบลูทูธขายเนี่ยเขาก็หันมาสนใจเพื่อที่จะมาแข่งแล้วเราก็ไปจัดทั่วประเทศเลยแล้วก็มีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรต่างๆซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควรมันคือความสนุกความชอบความสุขแล้วคนอื่นมีความสุขกับเราด้วยอันนี้คือเป้าหมายหลักที่เราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวคือคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนอะไรมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสทำแล้วมีความสุขสำคัญต้องมีความสุขด้วยนะคะบางคนเนี่ยทำงานตรงเป้าที่เรียนมาแต่ไม่มีความสุขก็มีการทำนิตยสารรถยนต์เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยอะไรเลยแต่เราก็เอาตัวรอดมาได้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอื้อมไปถึงยอดพีระมิดเราต้องประมาณตัวเองทุกวันนี้เลี้ยงแมวมีน้องแมวเป็นเพื่อนเราไม่เหงามันเหมือนกับชีวิตเหมือนกับลูกหลานเราอย่างเงี้ยค่ะแมวที่เราได้มาก็คือแมวจรตัวแรกชื่อนานะแปลว่าเลข7ฮัจจิตัวที่2เป็นเลข8ตัวที่ได้มาสุดท้ายคือเด็กผู้หญิงฮานะแปลว่าดอกไม้เพราะลูกเขาชอบภาษาญี่ปุ่นในครอบครัวอยู่กับลูกชายเนี่ยเมื่อก่อนที่ไม่พูดไม่จาอะไรกันเลยจนเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มีความอบอุ่นคุยกันแต่เรื่องแมวเวลาแม่ทำอะไรเสียงดังเขาก็จะเอ็ดแม่เขานอนอยู่เขายังไม่ตื่นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องน่ารักในครอบครัวที่เรามีความสุขคนสูงวัยทั่วไปก็คงจะต้องเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินแล้วเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญที่สุดถ้าใครอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งในการออกกำลังกายแต่สำหรับบอกเราเองแล้วเนี่ยการออกกำลังเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่กับที่เราก็จะเคลื่อนไหวจัดงานไปอะไรไปเรื่อยๆคือถ้าสมมติว่าเดือนไหนไม่ได้ออกไปจัดงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันหงุดหงิดจังเลยถึงแม้จะอยู่กับแมวก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ยังไงก็ตามการออกกำลังก็ยังสำคัญที่สุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะคะระยะเวลาหลายๆปีที่เราอยู่ในวงการเครื่องเสียงแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางของข่าวสารของทุกๆคนที่เขาจะจัดงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยกรณีที่คนในวงการใครประสบอุบัติเหตุใครเสียชีวิตหรือเจอปัญหาหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นศูนย์กลางในการประกาศขอความช่วยเหลือกับเพื่อนๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ทำเพื่อสังคมก็แปลกอย่างนึงว่าในทุกๆครั้งที่เราจวนตัวมากๆมีปัญหามากๆเนี่ยมักจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้และทำให้เรามีกำลังใจในการอยู่ต่อในสังคม
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากป้าเหมียว

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่15นี้จะเป็นเรื่องจริยศาสตร์พลังความคิดและการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกนะคะซึ่งในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1คือจริยศาสตร์ในอารยธรรมโลกตอนที่2พลังความคิดในอารยธรรมโลกและก็ตอนที่3นะคะการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะดังนี้คืออยากจะให้นักศึกษานะคะข้อแรกเลยสามารถอธิบายจริยศาสตร์ในอารยธรรมโลกได้2นะคะให้นักศึกษาสามารถอธิบายพลังความคิดในอารยธรรมโลกได้แล้วก็3นะคะอธิบายการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของจริยศาสตร์ในอารยธรรมโลกจะแบ่งย่อยๆออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเลยก็คือความหมายและประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์นะคะเรื่องที่2วิวัฒนาการของการรับรู้ทางจริยธรรมแล้วก็เรื่องที่3นะคะวิวัฒนาการของปรัชญาศีลธรรมค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษานะคะข้อแรกเลยต้องอธิบายความหมายและประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์ได้2นะคะนักศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการการรับรู้ทางจริยธรรมได้3นักศึกษาสามารถอธิบายวิวัฒนาการของปรัชญาศีลธรรมได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตอนแรกเลยนะคะเรื่องแรกเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงความหมายและก็ประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์ค่ะความหมายของจริยศาสตร์คืออะไรนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพยายามแสวงหานะคะความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ว่าแบบไหนที่เรียกว่าชีวิตที่ดีนะคะอุดมคติของชีวิตเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงศึกษานะคะอธิบายเหตุผลถึงการกระทำของมนุษย์นะคะว่าการกระทำแบบไหนที่เรียกว่าดีแบบไหนที่เรียกว่าไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าปรัชญาศีลธรรมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะพยายามที่จะศึกษานะคะในแต่ละยุคแต่ละสมัยหรือในแต่ละสังคมนะคะความดีความไม่ดีของแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันนะคะประเด็นของการทำแท้งอย่างเงี้ยนะคะในอดีตอาจจะมองว่าไม่ดีทุกกรณีในปัจจุบันบางกรณีก็สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายอันนี้เป็นมุมมองของจริยศาสตร์ที่เราจะพยายามศึกษากันนะคะโดยปัญหาที่จริยศาสตร์พยายามหาคำตอบนะคะมีอยู่ด้วยกันหลักๆ4เรื่องเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องของการมีอยู่ของคุณค่านะคะคุณค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็น subjective หรือเป็น objective นะคะก็คือเช่นนะคะเราจะให้คุณค่าว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นเกณฑ์สากลที่เราควรจะพยายามแสวงหาคำตอบนะคะข้อที่2ค่ะพยายามจะหานะคะสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ว่ามนุษย์ควรจะใช้ชีวิตที่ดีอย่างไรนะคะพอเรารู้แล้วว่าอะไรดีไม่ดีเราก็จะได้เลือกใช้ชีวิตไปในทางที่ดีนะคะข้อที่3นะคะปัญหาข้อที่3คือเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินความดีความชั่วของมนุษย์นะคะในการกระทำของมนุษย์นะคะปัญหาเรื่องเกณฑ์เนี่ยก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกันนะคะขอยกตัวอย่างเช่นนะคะเพโตรบอกว่าการกระทำที่ดีเนี่ยคือการกระทำที่ใช้เหตุผลเป็นตัวนำถ้าไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์นำเนี่ยไม่ดีนะคะส่วนอริสโตเติลบอกว่าการกระทำที่ดีคือการดำเนินการแบบสายกลางนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4เป็นปัญหาเรื่องอภิจริยศาสตร์นะคะก็คือช่วงหลังๆเนี่ยนะคะไม่ได้เน้นเกณฑ์การตัดสินความดีความชั่วแล้วเพราะว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันเริ่มเล็งเห็นแล้วนะคะว่าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยหรือในแต่ละสังคมเนี่ยความดีความชั่วเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นนามธรรมนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัยเราก็พยายามมามองหาสิ่งอื่นๆแทนนะคะไม่ได้เน้นหาคำตอบเรื่องเกณฑ์การตัดสินแล้วแต่มาดูเป็นกรณีกรณีไปนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของประโยชน์การศึกษาจริยศาสตร์นะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างข้อแรกเลยแน่นอนนะคะก็เพื่อดำรงชีวิตที่สมแก่การเป็นมนุษย์นะคะเราเป็นมนุษย์เราก็ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องมีการตัดสินความดีความชั่วมีเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ยกระดับเราส่วนหนึ่งนะคะข้อที่2พยายามหาหลักเกณฑ์หรือระเบียบนะคะที่จะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะ3เลยก็คือนะคะมีการประเมินวิเคราะห์พฤติกรรมทางศีลธรรมทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเรียนรู้จากในอดีตนะคะเพื่อพัฒนาศีลธรรมของ

ชุมชนนะคะซึ่งจะเกิดผลดีในอนาคตและประโยชน์ข้อสุดท้ายนะคะเพื่อเปิดเผยคุณค่าของชีวิตให้เราได้ทราบกันนะคะแน่นอนเลยนะคะกระตุ้นให้มนุษย์ตั้งคำถามแล้วก็คิดว่าชีวิตที่ดีควรจะเป็นอย่างไรการดำเนินการความดีคืออะไรนะคะส่งผลให้เราเกิดความสำนึกนะคะกระตุ้นสำนึกทางศีลธรรมของเรานะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทั้ง4ข้อของการศึกษาเกี่ยวกับจริยศาสตร์ค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการการรับรู้ทางจริยธรรมนะคะซึ่งวิวัฒนาการเนี่ยนะคะในแง่ของประวัติศาสตร์เราสามารถแบ่งวิวัฒนาการออกเป็น6ยุคด้วยกันนะคะ1เลยนะคะยุคแรกคือยุคแห่งความมืดสลัวของมโนธรรมก่อนที่จะมีมนุษย์ขึ้นนะคะแน่นอนเลยเรื่องของการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับมนุษย์นะคะอย่างในอดีตที่อย่างที่เราทราบกันนะคะเมื่อก่อนที่จะมีมนุษย์อาจจะเป็นโลกของไดโนเสาร์หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เขาบอกว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าสัตว์ใช้การดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณนะคะจะไม่มีมโนธรรมหรือว่าตัดสินว่าสัตว์ตัวนี้เลวตัวนี้ไม่ดีตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นยุคก่อนที่จะเกิดมนุษย์ขึ้นนะคะสองคือยุคของการกระทำตามจารีตประเพณีเมื่อเริ่มมีมนุษย์นะคะอ่ะพอเริ่มมีมนุษย์เกิดขึ้นทางหลักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราวิวัฒนาการมาจากการเป็นลิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ในทางศาสนาอาจจะบอกว่าเป็นแล้วแต่ศาสนานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามพอเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นนะคะการอยู่ร่วมกันของคนเนี่ยนะคะย่อมต้องมีกฎกติกาอะไรบางอย่างตอนแรกยังไม่ถึงเกิดระบบแบบกฎหมายนะคะก็เกิดเป็นการทำจำจารีตประเพณีนะคะเช่นการไปขโมยของคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องถูกลงโทษตามจารีตอาจจะถูกขับไล่จากหมู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นยุคที่2นะคะยุคที่3นะคะเป็นยุคของการกระทำตามกฎหมายเมื่อมีระบบกษัตริย์เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจารีตนี่เอาไม่อยู่แล้วนะคะหลายคนบอกว่าอ้าวทำอย่างนี้ผิดผีแต่ยุคหลังๆพอมนุษย์อยู่ร่วมกันเยอะขึ้นเริ่มไม่สนใจนะคะก็เลยต้องเริ่มมีกฎหมายที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่กฎหมายจะกำหนดบทลงโทษนะคะจะไม่ได้กำหนดการให้รางวัลนะคะอันนี้ก็ทำให้มนุษย์เกิดเกรงกลัวนะคะไม่กล้ากระทำความชั่วหรือทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่ามีกฎหมายรองรับอยู่ในยุคที่4นะคะเขาบอกว่าเป็นยุคการกระทำตามเจ้าลัทธิหรือว่าศาสดานะคะหลังๆเนี่ยเริ่มเกิดนะคะอาจจะเป็นเจ้าลัทธิอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเต๋าหงจื้อเป็นพราหมณ์ฮินดูเป็นพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเริ่มเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นหลายๆคนเริ่มหันไปพึ่งนะคะลัทธิต่างๆเหล่านี้ลัทธิเต๋าบอกว่าชีวิตที่ดีเนี่ยต้องใช้ไปแบบธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติมีหยินมีหยางอะไรก็แล้วแต่ในทางพราหมณ์ฮินดูนะคะก็อาจจะบอกว่าการนับถือพระเจ้าการสวดมนต์การอะไรเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วแต่เลยทีนี้คนก็จะเริ่มเลือกนะคะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะไปอยู่ในลัทธิไหนศาสนาไหนนะคะยุคที่5นะคะเป็นยุคที่กระทำตามเหตุผลเมื่อมีระบบปรัชญาเกิดขึ้นนะคะก็เป็นยุคที่คนเริ่มมองว่าทำไมแต่ละศาสนาสอนไม่เหมือนกันเลยนะคะคล้ายๆกันว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่มันก็จะมีหลักอะไรบางอย่างที่ศาสนานี้ห้ามศาสนานี้ไม่ห้ามคนก็เริ่มคิดว่าแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะคะก็เลยเริ่มเกิดการใช้เหตุผลขึ้นในระบบปรัชญานะคะเป็นยุคที่5ส่วนในยุคสุดท้ายนะคะยุคที่6นะคะเป็นยุคการใช้วิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบันนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่เราเห็นถึงความหลากหลายของศาสนาของกฎหมายของจารีตประเพณีแล้วก็ระบบความคิดต่างๆนะคะทำให้มนุษย์เนี่ยเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการรับรู้ทางจริยธรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกตายตัวแต่ว่าเราก็จะวิพากษ์วิจารณ์เป็นกรณีไปนะคะอย่างเช่นเรื่องการทำแท้งอย่างเงี้ยกรณีนี้อาจจะทำได้กรณีนี้ไม่ได้นะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ถูกต้องอันนี้เป็นยุคในปัจจุบันนะคะที่เราจะเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเรื่องต่อไปนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของวิวัฒนาการของปรัชญาศีลธรรมค่ะซึ่งวิวัฒนาการนี้นะคะจริงๆแบ่งออกเป็นหลายยุคด้วยกันนะคะเพราะว่าเรามีวิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะหลักๆแล้วแบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกันนะคะยุคที่1คือยุคโบราณนะคะในยุคโบราณแน่นอนการที่เราจะยึดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีส่วนใหญ่นะคะเราก็จะทำตามนักคิดหรือว่าศาสดานะคะกลุ่มแรกเลยนะคะเป็นศาสนาในยุคโบราณค่ะที่เกิดขึ้นก็มีพราหมณ์ฮินดูยิวพุทธเต๋าหงจื้อพวกนี้จัด

อยู่ในกลุ่มศาสนาในสังคมยุคโบราณนะคะต่อมานะคะเป็นกลุ่มของนักคิดที่เน้นการหาความสุขในโลกนี้นะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นในยุคโบราณเหมือนกันนะคะจริงๆมีหลายกลุ่มด้วยกันนะคะมี5กลุ่มนะคะ1พวกโซฟิส2พวกสโตอิก3พวกสุขนิยม4พวกเอพิคิวเรียนส์แล้วก็5พวกซีนิกพวกนี้ส่วนใหญ่เน้นการหาความสุขนะคะตัวอย่างเช่นนะคะพวกสุขนิยมก็จะมองว่าชีวิตที่ดีนะคะสิ่งที่เราควรทำก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขอันนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ดีที่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะต่อมานะคะอีกกลุ่มหนึ่งของยุคโบราณเป็นกลุ่มนักคิดที่ไม่ได้แสวงหาความสุขนะคะแต่แสวงหาความรู้นะคะส่วนใหญ่หลักๆแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อก็คือมีนักคิดนะคะนักปรัชญาที่ชื่อว่าโซเครติสเพโตแล้วก็อริสโตเติลนะคะพวกนี้จะเน้นที่จะหาความรู้นะคะเพราะมองว่ายิ่งเรารู้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรู้ว่าชีวิตแบบไหนที่เราควรจะดำเนินที่ควรจะใช้นะคะอันนี้เป็นในยุคโบราณนะคะส่วนต่อมานะคะยุคที่2เป็นยุคกลางค่ะยุคกลางเนี่ยนะคะกำเนิดศาสนาใหม่ขึ้น2ศาสนาเพิ่มเติมจากในยุคโบราณนะคะก็คือศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามนะคะส่วนใหญ่แนวคิดนะคะทางจริยศาสตร์ของยุคกลางเนี่ยนะคะก็จะถูกคิดค้นนะคะด้วยกลุ่มที่เป็นนักบวชนะคะเช่นเซนต์ออกัสตินนะคะเซนต์ออกัสตินเนี่ยก็มองว่าคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์เนี่ยนะคะก็คือการที่จะรักพระเจ้านะคะถวายชีวิตให้กับพระเจ้าไปเลยนะคะหรือตัวอย่างเช่นเซนต์โทมัสอควินัสนะคะอันนี้ก็มองว่าการกระทำดีเนี่ยก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าถึงพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นในยุคกลางนะคะค่ะยุคที่3นะคะเป็นยุคใหม่ค่ะในยุคนี้นะคะเกิดแนวคิดทางจริยธรรมใหม่ๆขึ้นมาหลายแนวคิดเลยนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของความสำนึกในหน้าที่นะคะแบบนี้ว่ามนุษย์ทุกคนถ้าทุกคนทำตามหน้าที่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรแล้วปฏิบัตินะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้สังคมสงบสุขนะคะสองเลยนะคะก็คือเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนนะคะหรือผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะเชื่อว่าจริงๆแล้วความจริงสูงสุดอะไรพวกนี้จริยธรรมพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นนามธรรมอาจจะเข้าถึงได้ยากหรือเข้าถึงไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราได้ประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะต่อมาพัฒนาขึ้นมาจากประโยชน์ส่วนตนนะคะเป็นหลักประโยชน์ส่วนรวมนะคะมองว่าสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่จะให้ประโยชน์กับคนในกลุ่มที่มากที่สุดนะคะอันนี้เน้นประโยชน์ส่วนรวมนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางอย่างการกระทำเราเนี่ยอาจจะต้องยอมเสียสละยอมลำบากเพื่อให้คนอื่นส่วนใหญ่ได้ผลประโยชน์อันนี้นะคะก็เป็นในหลักของประโยชน์ส่วนรวมหรือสุดท้ายนะคะเป็นในเรื่องของการใช้จารีตประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละสังคมเป็นหลักยึดนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันหลังๆเราจะเริ่มตระหนักในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะบางคนอาจจะทำแบบนี้ได้ในบางสังคมแต่ในสังคมเราทำไม่ได้อย่างเงี้ยหลังๆหลายคนเริ่มจะเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่ามันมีความหลากหลายจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบนะคะโดยที่ไม่ต้องไปยึดว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเป็นแบบแน่นอน 100% นะคะส่วนในยุคปัจจุบันนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นหลักจริยศาสตร์แบบสมัยใหม่นะคะซึ่งมีหลายแนวคิดที่เกิดขึ้นมานะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่ยึดติดนะคะว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะคะไม่มีการสรุปแบบปลายตัวนะคะซึ่งทำให้นะคะมีความยุ่งยากเหมือนกันนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาการตีความการถกเถียงทำให้ในปัจจุบันเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นยุคของการวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรที่มันถูกหรือมันผิดกันแน่แบบในยุคของศาสนาค่ะในตอนที่2นะคะเรื่องพลังความคิดในอารยธรรมนะคะจะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1นะคะความสามารถในการคิดของมนุษย์เรื่องที่2การใช้ภาษาเป็นสื่อในการแสดงออกทางความคิดนะคะแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องของฐานความคิดในโลกตะวันตกแล้วก็โลกตะวันออกนะคะที่แตกต่างกันนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะให้นักศึกษานะคะหลังจากศึกษาแล้วเนี่ยนะคะข้อแรกเลยคือสามารถอธิบายการทำงานของสมองกระบวนการคิดแล้วก็คุณค่าของการคิดได้นะคะข้อที่2คือสามารถระบุรูปแบบของภาษาที่ใช้สื่อความคิดได้ข้อที่3นะคะสามารถระบุรูปแบบของการแสดงถึงความคิด
ที่เป็นเหตุเป็นผลได้

ได้นะคะแล้วก็ข้อที่4สามารถเปรียบเทียบฐานความคิดในโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกได้นะคะโดยเราจะมาดูกันเรื่องแรกเลยนะสมองเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะคะเช่นส่วนของแกนกลางหรือก้านสมองเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของการควบคุมการหายใจการไหลเวียนของโลหิตนะคะต่อมานะคะเป็นสมองในส่วนของควบคุมการคิดนะคะอันนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ซีกที่หลายๆท่านอาจจะรู้กันนะคะก็คือแบ่งออกเป็นซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานะคะซึ่งทำงานไม่เหมือนกันนะคะในซีกขวาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของการรับรู้อารมณ์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการนะคะส่วนซีกซ้ายจะควบคุมในเรื่องของการรับรู้การใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การพูดการคำนวณหรือว่าการใช้ภาษานะคะซึ่งสมรรถนะของสมองทั้งสองซีกในแต่ละบุคคลไม่เท่ากันหรือบางคนอาจจะเก่งสมองใช้สามารถฝึกได้ทั้งสองซีกเลยก็เป็นไปได้นะคะซึ่งคุณค่าของสิ่งที่เวลาเราคิดเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพลังของความคิดเกิดอะไรขึ้นความคิดกำหนดการแสดงออกของมนุษย์ค่ะเวลาเราคิดอะไรเราก็จะแสดงออกแบบนั้นใช่ไหมคะทำให้เรารู้จักจัดการนะคะช่วยทำทรัพยากรต่างๆจัดการทรัพยากรต่างๆให้เป็นระบบระเบียบอันนี้ก็เป็นคุณค่าของความคิดนะคะทำให้มนุษย์รู้จักประดิษฐ์สิ่งที่สวยงามหรือสิ่งที่ประณีตนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีงานศิลปะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงนะคะแน่นอนเลยการคิดของมนุษย์เนี่ยทำให้โลกนี้เปลี่ยนไปอย่างเยอะมากๆเลยนะคะบางประเด็นก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะแต่บางอย่างก็อาจจะเกิดผลเสียซึ่งมนุษย์ก็จะพยายามคิดค้นป้องกันหาทางแก้ไขยับยั้งปัญหาเหล่านั้นอยู่เสมอๆนะคะในทุกยุคนะคะโดยการคิดของมนุษย์นะคะผ่านมาแล้วเนี่ยแบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกันนะคะอาจจะบางคนเรียกว่าเป็นหลายคลื่นนะคะคลื่นลูกแรกของการคิดเนี่ยคือเรื่องของสังคมเกษตรนะคะเราก็คิดที่จะปลูกพืชปลูกผักนะคะตั้งถิ่นฐานยุคที่2นะคะคลื่นลูกที่2เนี่ยก็คือสังคมอุตสาหกรรมเริ่มคิดผลิตเครื่องจักรขึ้นนะคะไม่ต้องแฮนด์เมดอย่างเดียวนะคะในคลื่นลูกที่3นะคะก็คือสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเริ่มมีโทรคมนาคมหรือการสื่อสารอะไรต่างๆนะคะในยุคนี้เริ่มคิดคนขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในคลื่นลูกที่4นะคะก็คือสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเช่นในปัจจุบันนี้เองนะคะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาเป็นสื่อในการแสดงออกทางความคิดนะคะแน่นอนเลยนะคะภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราไม่สามารถคิดได้โดยที่ไม่ใช้ภาษานะคะลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราจะคิดอะไรบางอย่างแต่เราจะไม่ใช้ภาษาไทยอังกฤษหรือภาษาใดๆเลยเราจะคิดได้หรือไม่นะคะแน่นอนเลยคิดไม่ได้นะคะเราต้องใช้ภาษานะคะพวกเราเนี่ยนะคะอาจจะใช้ภาษาไทยซึ่งก็หลักๆแล้วการใช้ภาษาจะแบ่งออกเป็น4แบบด้วยกันนะคะที่จะทำให้เราคิดนะคะแบบแรกเลยนะคะก็คือการพรรณนานะคะวัตถุประสงค์ของการพรรณนาเนี่ยนะคะก็เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความคล้อยตามนะคะแบบที่2นะคะก็คือการบรรยายการบรรยายเนี่ยเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดมโนภาพข้อเท็จจริงนะคะรับรู้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะคะนี่เป็นการบรรยายส่วนการอธิบายนะคะอันต่อมาก็คือเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรื่องที่เสนอว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะคะต่อมานะคะในแบบที่4คือชวนให้เชื่อแบบนี้นะคะก็คือพยายามที่จะพูดโน้มน้าวนะคะให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดการเชื่อถือตามในเรื่องที่เรานำเสนอนะคะเรื่องต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของฐานความคิดในโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกในโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกแน่นอนเลยเรามีระบบความคิดหรือว่ารากฐานทางความคิดที่แตกต่างกันส่งผลให้พวกเราที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนะคะของเราเนี่ยเป็นโลกตะวันออกนะคะก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งที่ต่างจากพวกฝรั่งนะคะที่อยู่ในโลกของตะวันตกนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ารากฐานอะมันถูกพัฒนามาต่างกันนะคะเรามาดูกันอันแรกเลยนะคะในโลกของตะวันตกมีวิวัฒนาการหรือว่ามีรากฐานเป็นอย่างไรนะคะรากฐานของเขาเลยมาจากชาวกรีกนะคะที่เป็นกลุ่มแรกนะที่วางรากฐานระบบการใช้เหตุผลนะคะการใช้เหตุผลของชาวตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเวลาตัดสินอะไรบางอย่างเขาจะใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก
นะคะส่งผลให้สังคมเขาเป็นแบบไหนนะคะเขาก็จะเน้นในเรื่องการให้เสรีภาพในการใช้เหตุผลนะคะปกครองแบบประชา

ธิปไตยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกภาพของความรู้เขาจะพยายามใช้เหตุผลในการอธิบายสิ่งต่างๆนะคะก่อให้เกิดเป็นรากฐานของแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะเช่นเวลาฟ้าร้องฝนตกนะคะในแถบบ้านเราอาจจะแบบพระเมฆขลาหรืออะไรสู้กันนะคะยักษ์เยอะแต่ของเขาอาจจะพยายามหาว่ามันคืออะไรทำไมฟ้าถึงต้องผ่าหรือฟ้าถึงต้องร้องนะคะต่อมานะคะเขามีการแสวงหาความรู้ที่เป็นแบบการคิดแบบเหตุผลแล้วก็มีระบบระเบียบนะคะแล้วก็ความรู้เพื่อความรู้เองนะคะไม่ได้หาความรู้เพื่อไปสนับสนุนความเชื่ออะไรต่างๆนะคะต่อมาในทางซีกโลกตะวันออกนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะอารยธรรมในโลกตะวันออกที่ดังๆเลยก็จะมีจีนกับอินเดียนะคะชาวอินเดียเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นนักคิดที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีการใช้เหตุผลแต่การใช้เหตุผลของซีกโลกทางตะวันออกอาจจะแตกต่างจากซีกโลกทางตะวันตกนะคะอย่างชาวอินเดียเองเนี่ยนะคะก็จะมีลัทธินะคะอย่างเช่นนยายะเนี่ยเขาบอกว่าความรู้ต้องได้มาจาก4วิธีคือ1ความรู้ประจักษ์2ความรู้เปรียบเทียบ3ความรู้จากการบอกเล่าของผู้อื่นหรือ4ความรู้จากการอนุมานอันเนี้ยจริงๆแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าคนตะวันออกหรือว่าพวกเราเองเนี่ยนะคะก็มีการใช้เหตุผลในแบบของพวกเราแต่พวกเรานะคะชาวตะวันออกเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะนะคะไม่ได้มีการใช้เหตุผลแล้วก็มีเสรีภาพในการใช้เหตุผลนะคะอย่างเป็นปัจเจกเท่าคนของตะวันตกนะคะทำให้รากฐานทางความคิดเนี่ยแตกต่างกันและแน่นอนทางตะวันออกส่วนใหญ่นะคะจะเน้นความศรัทธาความเชื่อในศาสนานะคะซึ่งบางทีจะไม่กล้าคิดนอกกรอบอะไรที่มันดูแบบคิดแล้วอาจจะไปขัดแย้งกับศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะพยายามไม่ไปแตะนะคะแต่ในทางตะวันตกเนี่ยเขาอาจจะใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะโดยบอกมาเลยนะคะออกมาเลยว่ามันไม่เป็นจริงไปตามอย่างที่ศาสนาบอกอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เขาก็เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก่อนเรานะคะค่ะต่อมานะคะเป็นตอนที่3เกี่ยวกับการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกนะคะจะประกอบไปด้วย4เรื่องด้วยกัน1ก็คือการใช้เหตุผลแบบนิรนัย2การใช้เหตุผลแบบอุปนัย3การใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็4ข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลนะคะซึ่งหลังจากศึกษาแล้วนะคะอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยนะคะข้อแรกเลยสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของการใช้เหตุผลแบบนิรนัยได้2ก็คืออธิบายลักษณะสำคัญของการใช้เหตุผลแบบอุปนัยได้3คือนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของการใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ได้และ4นะคะสามารถอธิบายเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลได้ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักนะคะกับ4รูปแบบเนี่ยนะคะเราต้องมาดูก่อนว่ามีคำหลักๆใดที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับการใช้เหตุผลนะคะอันแรกเลยก็คือคำว่าตรรกศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็นผ่านออกมาทางภาษาเพื่อมุ่งพิสูจน์ความถูกผิดหรือกฎเกณฑ์การใช้เหตุผลนะคะ2เลยคำว่าเหตุผลคืออะไรก็คือความสามารถในการคิดของสมองมนุษย์นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆนะคะต่อมานะคะเรามาดูการใช้เหตุผลแบบนิรนัยกันนะคะว่าเป็นอย่างไรจริงๆแล้วการใช้เหตุผลแบบนิรนัยเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการอ้างเหตุผลนะคะที่เริ่มจากหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เป็นยอมรับที่ถูกยอมรับอย่างสากลนะคะส่วนใหญ่นะคะอาจจะเป็นความรู้แบบคณิตศาสตร์หรือความจริงเชิงนามธรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็นำความจริงเหล่านั้นมาสรุปนะคะเช่นนะคะความรู้แบบนิรนัยเนี่ยบอกว่าสามเหลี่ยมนะคะรวมกันแล้วเนี่ยต้องมีมุม180องศาอันนี้เป็นความรู้แบบนิรนัยก็คือสากลถูกยอมรับใช่ไหมคะเวลาเราวาดรูปสามเหลี่ยม1รูปเราก็สามารถนิรนัยได้ว่าสามเหลี่ยมของเราเนี่ยมันต้องมีมุมรวมกัน3มุมเท่ากับ180องศาเพราะว่ามันมีความจริงแบบสากลอยู่นะคะอันนี้เป็นแบบนิรนัยจำง่ายๆเลยนิรนัยเนี่ยนะคะก็คือเป็นการอ้างจากหลักการใหญ่ไปสู่สิ่งย่อยนะคะหลักการใหญ่ก็คือสามเหลี่ยมทั้งโลกเลยเนี่ยรวมกันมุมเนี่ย180องศาสามเหลี่ยมที่เราวาดเล็กๆเนี่ยนะคะเป็นสิ่งย่อยรวมกันก็ต้องได้180องศาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบนิรนัยหรือถ้าอ้างว่ามนุษย์ทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนในโลกนี้
ต้องตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าอันนี้เป็นแบบความจริงสากลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะแดง

แดงก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นแดงสักวันหนึ่งก็ต้องตายต้องเสียชีวิตไม่สามารถอยู่ไปตลอดได้อันนี้เป็นการใช้เหตุผลแบบนิรนัยนะคะต่อมานะคะเรามาดูแบบอุปนัยนะคะแบบอุปนัยก็คือสลับกันนะคะแบบอุปนัยเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการอ้างเหตุผลที่อาศัยความเชื่อหรือประสบการณ์ของบุคคลเป็นตัวตั้งนะคะอุปนัยเนี่ยส่วนใหญ่จะสรุปเกินข้ออ้างนะคะก็อนุมานจากสิ่งย่อยๆหลายๆสิ่งรวมกันแล้วก็ไปสรุปเป็นไอเดียใหญ่ๆนะคะแบบที่3นะคะเป็นการใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์นะคะแบบวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่เป็นหลักนะคะที่ยึดกันอย่างเป็นสากลข้อแรกเลยนะคะในการที่จะคิดใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์เราต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาก่อนนะคะว่าปัญหาคืออะไร 2. สังเกตปรากฏการณ์นั้นนะคะเริ่มจากการสังเกตนะคะหลังจากเจอปัญหาเราก็สังเกต 3. ก็คือตั้งสมมติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นะคะ 4. ก็คือพยายามพยากรณ์ปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะ 5. ก็คือทดสอบหรือทดลองสมมติฐานนะคะต่อมา 6. ก็คือเป็นการสรุปความรู้ที่เราได้จากการทดสอบหรือทดลองออกมาเป็นทฤษฎีนะคะในเรื่องที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะการใช้เหตุผลเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเรามาดูกันว่าบกพร่องแบบไหนได้บ้างแบบแรกเลยนะคะคือการใช้ภาษาบกพร่องค่ะแน่นอนอย่างที่บอกไปนะคะเวลาเราจะคิดหรือเวลาเราจะให้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้ภาษาแต่ถ้าการใช้ภาษาของเราไม่ดีหรือบกพร่องมันจะส่งผลนะคะให้การใช้เหตุผลนั้นเนี่ยผิดพลาดได้สองคือคำกำกวมนะคะคำกำกวมนะคะคำว่าตาอย่างเงี้ยนะคะอาจจะหมายถึงลูกตาหรือหมายถึงตาที่เป็นคุณตาก็ได้นะคะต่อมานะคะสิ่งที่นำมาอ้างเนี่ยเนื้อหาบกพร่องนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้างสิ่งที่เกิดก่อนเป็นสาเหตุของสิ่งที่เกิดตามมาการด่วนสรุปนะคะการตั้งสมมติฐานที่สรุปไม่ได้หรือการเล่นง่ายอย่างผิดๆพวกนี้นะคะเป็นข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลทั้งสิ้นนะคะตัวอย่างเช่นข่าวนะคะช็อกกราดยิงร้านสปา3แห่งในแอตแลนตาผู้ตายเนี่ยมี8ชีวิตนะคะโดยเป็นเชื้อสายชาวเอเชียไป6ก็เลยสรุปนะคะว่าแสดงว่าการกราดยิงครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การทำร้ายคนเอเชียหรือว่ากระแสของการต่อต้านการเกลียดคนเอเชียในอเมริกาซึ่งจริงๆแล้วนะคะอาจจะเป็นการด่วนสรุปเพราะว่าผู้ตายอาจสติไม่ดีแล้วก็ฆ่าไปทั่วก็เป็นไปได้นะคะต้องสืบสวนให้แน่ชัดก่อนนะคะสุดท้ายนะคะบกพร่องโดยการทิ้งเหตุผลหรือใช้จิตวิทยานะคะไม่ว่าจะอ้างความไม่รู้อ้างคนส่วนมากอ้างการแย้งที่ตัวบุคคลอ้างว่าผู้อื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะหรือการขอความเห็นใจนะคะอ้างความไม่รู้เนี่ยเช่นปัจจุบันเนี่ยมันคลุมเครือนะคะในเรื่องของกระแสกัญชาว่าถูกกฎหมายหรือยังถูกแบบไหนไม่ถูกแบบไหนเราก็เลยครอบครองกัญชาแล้วก็เสพกัญชาพอตำรวจจับเราก็บอกอ้าวไม่รู้นึกว่าถูกกฎหมายแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้นะคะอ้างความไม่รู้อย่างเงี้ยเป็น

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถาม

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภาวะเผชิญทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนตอนที่1ความผันแปรของสภาพอากาศระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในอาเซียนมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนคือภูมิภาคพื้นทวีปและภูมิภาคพื้นสมุทร

นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพายุไซโคลนนากิสนะครับที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามหาอุทกภัยในประเทศไทยแล้วก็มีเหตุการณ์นะครับทางฝากฝั่งมหาสมุทรอินเดียแล้วก็เหตุการณ์ฝากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกพายุไซโคลนนากิสนะครับเริ่มก่อตัวขึ้นมาที่บริเวณอ่าวเบงกอลนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียแล้วก็บริเวณใกล้กับประเทศบังคลาเทศแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามายังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพม่านั่นเองนะครับการก่อตัวขึ้นมาเป็นพายุไซโคลนนากิสเนี่ยส่งผลกระทบนะครับต่อพม่าอย่างมากมายเพราะว่าพม่าเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมีการเพาะปลูกข้าวเป็นอันดับ1 2 3ของโลกสลับกันไปมานะครับที่จะมีการจัดอันดับกันไว้ประเทศพม่าหรือเมียนมาเนี่ยนะครับก็ต้องประสบปัญหากับอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากการเตรียมพร้อมที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สภาพภูมิอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ความรุนแรงของพายุไซโคลนนากิสเนี่ยก็ถาโถมเข้ามาทำให้ภาครัฐนั้นไม่สามารถที่จะป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้เนี่ยความร่วมมือกับต่างชาติก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเพราะว่าประเทศพม่าณขณะนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะปิดกั้นไม่อยากจะให้ต่างชาตินะครับเข้าไปสักเท่าไหร่นอกจากประเทศที่ตัวเองนั้นมีความใกล้ชิดนั่นเองนะครับซึ่งกลไกของอาเซียนก็มีการช่วยเหลือกันนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูด้านต่างๆนะครับซึ่งพายุไซโคลนนากิสเนี่ยก็เกิดขึ้นมาในปี2551นั่นเองนะครับต่อมาอีก3ปีนะครับก็เกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับที่บ้านเราจะเรียกว่าน้ำท่วมปี54นะครับน้ำท่วมปีนี้เนี่ยปี2554เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ยากลำบากของประเทศไทยเช่นกันนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมีการก่อตัวของพายุไซโคลนอยู่หลากหลายลูกนะครับแล้วก็ประเทศไทยดันอยู่ในบริเวณตรงศูนย์กลางนะครับของอนุทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพายุที่เข้ามาเนี่ยอาจจะผ่านประเทศอื่นๆเข้ามาแต่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เกิดการกักเก็บน้ำนะครับตามเขื่อนใหญ่ต่างๆจำนวนมากซึ่งน้ำท่วมครั้งนั้นเนี่ยเกิดมาจากการระบายน้ำไม่ทันและมีการบริหารจัดการที่ยังไม่ดีพอเท่าไหร่ในเรื่องเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลองนะครับแล้วก็การระบายน้ำนะครับจึงทำให้มีน้ำท่วมจำนวนมหาศาลเลยนะครับน้ำท่วมปีนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับ2554จนถึงเดือนธันวาคม2554นะครับกินเวลาประมาณครึ่งปีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนก็เข้าไปช่วยเหลือกันอย่างยิ่งยวดนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าบริเวณทางตอนกลางของประเทศเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนี้ก็ยังมีภาคส่วนที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับสภาวะการในเขตภาคพื้นสมุทรนะครับเราอาจจะรู้จักกันในฝากฝั่งมี2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ฝากฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเราจะพูดถึงฝากฝั่งของมหาสมุทรอินเดียก่อนนะครับก็เกิดขึ้นในปี2547นะครับซึ่งเกิดขึ้นในวัน Boxing Day นะครับ Boxing Day ก็คือวันเปิดของขวัญนะครับของเทศกาลของชาวคริสต์นะครับว่าเป็นช่วงที่เปิดของขวัญวันคริสต์มาสนะครับแต่ว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะตอนนั้นเนี่ยนะครับหรืออาเซียนที่เราจะรู้จักกันเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เป็นวันมหาวิบัติก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเกิดคลื่นใหญ่สึนามินะครับคลื่นจะสึนามิเนี่ยได้เกิดขึ้นมานะครับเป็นมีแผ่นดินไหวนะครับใต้เปลือกโลกบริเวณมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่9.0 ริกเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นการแผ่นดินไหวที่รุนแรงนะครับทำให้เกิดคลื่นสึนามิขึ้นมา

นะครับก็มี4ประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือประเทศแรกก็คืออินโดนีเซียนะครับผู้สูญหายจำนวนนับไม่ถ้วนนะครับรองลงมาก็จะเป็นประเทศศรีลังกานะครับรองลงมาก็จะเป็นประเทศอินเดียแล้วก็อันดับ4ก็คือประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เราจะรู้จักกันก็มันก็จะมีคลื่นใหญ่ที่สึนามิก็จะส่งผลต่อจังหวัดท่องเที่ยวนะครับก็คือภูเก็ตกระบี่แล้วก็มีสตูลนะครับที่เป็นณตรงนั้นนะครับมีหาดป่าตองหาดต่างๆก็จะโดนนะครับคลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาทําให้นะครับทำให้เศรษฐกิจของไทยขณะนั้นเนี่ยชะงักงันก็บริเวณประเทศที่อยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียต้องได้รับการรื้อฟื้นนะครับการบูรณะอย่างใหญ่หลวงนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าเกิดสึนามิขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็การเกิดสึนามิเนี่ยบริเวณตรงภาคพื้นอาเซียนหรือว่าภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับมันเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าสึนามิเนี่ยแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติจากประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยก็จะรู้ว่าเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นมีการแผ่นดินไหวบ่อยครั้งครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดสึนามิจะเป็นเรื่องปกติของเขานะครับแล้วก็การดูแลนะครับหรือการควบคุมก็จะเป็นไปอย่างได้มีประสิทธิภาพมากกว่าบริเวณอาเซียนของเรานะครับซึ่งอาเซียนของเราเนี่ยก็เป็นดินแดนที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับในเรื่องเกี่ยวกับสึนามิจึงทําให้ไม่ได้มีการปรับตัวและก็ไม่ได้มีการป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับจึงทําให้มีผลเสียอย่างมากมายนะครับเสียทั้งเศรษฐกิจเสียทั้งทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังต้องมีการฟื้นฟูบูรณะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ที่เกิดขึ้นมานั้นตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกไปเป็นเศรษฐกิจที่ดีนะครับเศรษฐกิจดีก็คือเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นในการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดมหาเกิดสึนามิขึ้นมาเนี่ยทำเกิดให้เกิดส่งทำส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากนะครับทางด้านเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับสาธารณูปโภคต่างๆทางฝากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับจะพูดถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีพายุไต้ฝุ่นนะครับพัดผ่านเข้ามายังประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่อยู่หมู่เกาะแล้วก็อยู่ทางตะวันออกสุดนะครับของภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดสมมุติมีพายุนะครับไต้ฝุ่นเนี่ยก่อตัวมาจากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็จะต้องมากระทบกระทั่งกับประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะนะครับมีประมาณ7,000กว่าเกาะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาทางด้านเกี่ยวกับอุทกภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นเกาะใหญ่ก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงนะครับเกาะเล็กๆก็จะมีประสิทธิภาพในการดูแลเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของอาการดูแลนะครับก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้มีแค่อุทกภัยที่เป็นเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นหรือไซโคลนต่างๆหรือพายุโซนร้อนต่างๆเข้ามาถาโถมนะครับก็ยังมีแผ่นดินไหวด้วยนะครับแผ่นดินไหวก็บ่อยแล้วก็ยังมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะครับบางทั้งภาคพื้นทวีปภาคพื้นสมุทรเนี่ยตั้งแต่ปี2551 54 56แล้วก็47เนี่ยเรียงมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอุทกภัยหรือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาในอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นพายุนากิสมหาอุทกภัยที่ประเทศไทยนะครับสึนามิฝั่งมหาสมุทรอินเดียแล้วก็พายุไต้ฝุ่นที่พัดผ่านโหมเข้ามาในฟิลิปปินส์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อาเซียนนั้นต้องพึงระวังในเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ

ตอนที่สองความต่างของชาติพันธุ์ศักยภาพแห่งความขัดแย้งและความร่วมมืออนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนี้นะครับก็จะมีการแบ่งเป็นสองส่วน

ที่เราได้พูดไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับซึ่งสภาวะการในเขตอาเซียนในภาคพื้นทวีปนะครับก็จะมีการขัดแย้งนะครับกันอย่างมากเลยในเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์นะครับในกรณีแรกเราจะพูดถึงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับซึ่งพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยจํานวนมากนะครับเนื่องจากในการได้รับเอกราชของชาวเมียนมาเนี่ยนะครับชนกลุ่มน้อยหลากหลายเผ่าพันธุ์เนี่ยได้มีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็ได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับหรือสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับเมื่อวันเวลาผันเปลี่ยนไปนะครับก็ประเทศพม่าหรือเมียนมาที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับก็ดําเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองการปกครองไปนะครับแต่ก็มีอยู่ชาติพันธุ์หนึ่งที่ไม่ได้รับการเหลียวแลอย่างเท่าที่ควรก็คือชาวโรฮิงญานะครับหรือชาวโรฮิงญานั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลไร้รัฐนะครับจากประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับชาวโรฮิงญาหรือชาวโรฮิงญาเนี่ยครับเป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากอินเดียนะครับแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาช่วยราชการมาทํางานให้กับอังกฤษนั่นแหละนะครับในพม่านะครับซึ่งพม่าก็มองเห็นว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกับเขานะครับไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทํานะครับเหมือนกับเป็นผู้ที่มากระทําด้วยสามารถพูดอย่างนั้นได้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้ชาวโรฮิงญาเนี่ยเมื่อเมียนมาเนี่ยหรือพม่าเนี่ยได้รับเอกราชเนี่ยนะครับก็จึงได้มีการจำกัดสิทธิ์นะครับจำกัดสิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องการให้เขาเนี่ยได้รับสัญชาติพม่านะครับเพราะว่าเขามองว่าเป็นคนนอกอย่างนี้ยังนับถือศาสนาอิสลามด้วยนะครับซึ่งถามว่าการนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกนะครับซึ่งการนับถือศาสนาเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะเชื่อใครจะศรัทธาในศาสนาไหนความเชื่อไหนนั่นเองนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันผิดตรงที่ว่าทางด้านประวัติศาสตร์มันไปสร้างบาดแผลให้กับรัฐบาลทหารพม่านะครับหรือรัฐบาลพม่าเนี่ยให้เขาเนี่ยเหมือนกับเป็นคนนอกในสายตาพม่านะครับถึงแม้แต่แม้กระทั่งผู้นําของเมียนมาที่ผ่านการเลือกตั้งมาก็เมื่อพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตการณ์โรฮิงญาเนี่ยก็ยังไม่ออกความคิดเห็นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มก้อนที่ไม่ได้เป็นพม่าแท้เหมือนอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นผู้ปกครองในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับความขัดแย้งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีอยู่ที่ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชานะครับหรือบ้านเราอาจจะรู้จักในนามของเขมรนั่นเองนะครับก็เป็นดินแดนที่มีความขัดแย้งนะครับทางด้านชาติพันธุ์เช่นกันนะครับเนื่องจากในยุคอดีตเนี่ยครับในสมัยเป็นอาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศสนะครับก็มีการเดินทางเข้ามาปกครองนะครับของชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งชาวฝรั่งเศสก็ได้ให้มีชาติพันธุ์หนึ่งนะครับเข้ามาปกครองเขมรรอบหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนามนะครับเวียดนามเข้ามาปกครองกัมพูชานะครับหรือเขมรเนี่ยนะครับก็ใช้อํานาจนะครับในการปกครองพอสมควรนะครับซึ่งมองว่าตัวเองนั้นได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะปกครองคนกัมพูชานะครับดังนั้นเนี่ยจึงทําให้คนกัมพูชาจึงไม่ค่อยพอใจในเรื่องเกี่ยวกับของเวียดนามนะครับของคนเวียดนามแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงในยุคที่ประเทศเขมรมีการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในมีปัญหาภายในก็มีชาวเวียดนามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับนอกจากนี้ในกัมพูชาไม่ได้มีข้อพิพาทกับชาติพันธุ์เวียดนามอย่างเดียวนะฮะก็ยังมีข้อพิพาทกับชาติพันธุ์อีกชาติพันธุ์หนึ่งที่เราจะรู้จักกันพวกเขาเรียกว่าพวกจามนะครับหรือในอดีตเนี่ยก็จะมีอาณาจักรของตัวเองคืออาณาจักรจามปานะครับพวกนี้เขาเรียกว่าพวกแขกจามอย่างที่คนไทยจะรู้จักกันเนี่ยพวกแขกจามก็จะปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่เยอะนะครับในบริเวณทางตอนใต้ของเวียดนามนะครับแต่ว่าถามว่าที่กัมพูชามีไหมก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีการขีดเขตแดนนะครับยังไม่มีรัฐชาติขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเดินทางไปมาหาสู่มันก็ง่ายนะครับแต่ต่อมาเมื่อมีความเป็นรัฐชาติเนี่ยคนที่อยู่ในกัมพูชาก็อาจก็กลายเป็นคนกัมพูชานะครับคนที่อยู่ในเวียดนามก็กลายเป็นคนเวียดนามไปนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นพวกชาติพันธุ์จามก็คนกัมพูชาก็ไม่ได้มีความชื่นชอบพวกจามสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพวกที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดกับทางเวียดนามทางตอนใต้ซะด้วยนะครับก็เลยจึงทําให้เกิดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์

เกิดขึ้นนะครับหากเราจะมองย้อนไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งภาคพื้นสมุทรนะครับเราก็จะเห็นว่ามีความขัดแย้งกันนะครับอยู่ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับประเทศแรกก็คืออินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็คือว่าเยอะมากนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับปัญหาของอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะนะครับและในอดีตเนี่ยก็เราจะรู้จักกันในหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับก็เป็นแหล่งผลประโยชน์นะครับของพ่อค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าชาวจีนพ่อค้าอาหรับพ่อค้าอินเดียพ่อค้าชาวตะวันตกนะครับที่เดินทางเข้ามาก็มักจะมาแสวงหาผลประโยชน์ที่อยู่ในดินแดนของหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับดังนั้นที่ใดมีตลาดที่นั่นมีคนจีนนะครับมักจะได้ยินเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชาวจีนเดินทางเข้ามาอยู่ในอินโดนีเซียนะครับก็จะเกิดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์และคนจีนไปที่ไหนมีความขยันอดทนอดกลั้นมีความมัธยัสถ์มีความขยันหมั่นเพียรนะครับหนักเอาเบาสู้ก็สามารถที่จะถีบตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจากการที่เดินทางมาแบบเสือพื้นหมอนใบนะคล้ายๆกับเดินทางเข้ามาในเมืองไทยเสือพื้นหมอนใบแล้วก็มาเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจชั้นนำของประเทศอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศสหรัฐอเมริกาที่จีนเองก็ตามหรือประเทศต่างๆถ้ามีคนจีนแล้วก็มีตลาดคนจีนก็จะเข้าไปทำการค้าแล้วก็ได้กำไรแล้วก็มีการสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเองจากคนที่เดินทางอพยพเข้ามาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆนะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีปัญหาก็คือประเทศมาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับชาวจีนคล้ายๆกับประเทศอินโดนีเซียที่กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับประเทศอินโดนีเซียแน่นอนเขาไม่ต้องการชาวจีนนะครับแต่ก็เขาก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากมายอย่างเช่นมาเลเซียซึ่งมาเลเซียในอดีตในช่วงที่เขาจะได้รับเอกราชจากอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการรวมนะครับกับสิงคโปร์นะครับอย่างที่เรารับรู้กันสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีชาวจีนเยอะแยะมากมายนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะครับแล้วก็อยู่ตรงบริเวณแหลมมาลายูนะครับก็เป็นประเทศที่เก็บค่าผ่านทางเป็นท่าเรือนะครับซึ่งเป็นการสร้างขึ้นมาจากอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งอังกฤษก็เข้ามาก็มีชาวจีนเข้ามาอยู่เยอะแยะนะครับมีชาวจีนมีคนมาเลย์นะครับมีคนอินเดียนะครับแล้วก็มีชาวตะวันตกเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์นะครับในช่วงนั้นนะครับเมื่อสิงคโปร์และมาเลเซียร่วมมือกันเนี่ยได้รับเอกราชจากอังกฤษเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้เป็นประเทศเดียวกันนะครับเมื่อเป็นประเทศเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าชาวพื้นเมืองนะครับหรือชาวที่เป็นมาเลย์แท้ๆเนี่ยนะครับหรือพวกที่เขาจะรู้จักกันในนามกลุ่มพรหมบุตรนะครับกลุ่มพรหมบุตรคือใครก็คือกลุ่มคนที่เป็นคนมาลายูหรือคนมาเลย์แท้เนี่ยนะครับที่จะได้รับสิทธิพิเศษในด้านต่างๆในการรับราชการในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการต่างๆของรัฐเนี่ยอยู่มากมายนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยพอใจในคนจีนนะครับเพราะว่าเขาถือว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาก่อกวนผลประโยชน์ของเขานะครับแล้วก็ไม่ได้มีพื้นฐานในตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มองว่าในคนจีนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เอารัดเอาเปรียบพวกพรหมบุตรนะครับแล้วก็เพราะว่าเป็นพวกอะไรเป็นพวกเจ้าสัวเป็นพวกเจ้าของกิจการต่างๆนะครับทำให้คนที่เป็นมาเลย์แท้ไม่ค่อยชอบใจนะครับจึงทำให้สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียต้องแยกออกจากกันหลังจากที่เป็นเอกราชมาพร้อมกันหลังจากนั้นก็2ปีหลังจากได้รับเอกราชมาก็แยกกันเป็นมาเลเซียแล้วก็เป็นสิงคโปร์นะครับส่วนสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องแยกไปเพราะว่าเกิดการกีดกันคนจีนแล้วก็สิงคโปร์มีคนจีนอยู่จำนวนมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในมาเลเซียก็ยังมีการกีดกันกันอยู่นะครับเกี่ยวกับคนจีนนั่นเองนะครับเพราะว่าเกิดความไม่พอใจในเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์พวกนี้แหละนะครับก็มีความคิดว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาก่อกวนผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งนะครับความร่วมมือต่างๆเกี่ยวกับชาติพันธุ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเมียนมาเอ่ยนะครับในกัมพูชาเอ่ยนะครับอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเป็นผลพวงจากในยุคอดีตหรือยุคประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาอันใกล้นะครับซึ่งก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั่นเองนะครับ

ตอนที่3หลักความเชื่อสายสัมพันธ์ข้ามพรมแดนนะครับในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในอาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงความเชื่อศาสนานะครับในช่วงแรกก็คือสภาพการในภาคพื้นทวีปนั่นเองนะครับอันดับแรกเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่มีความรุนแรงด้านการเมืองจากความหลากหลายทางด้านศาสนาในเวียดนามใต้นะครับเวียดนามใต้เนี่ยเป็นดินแดนที่ในอดีตเนี่ยเวียดนามมีการแบ่งเป็น2ส่วนคือว่าเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้นะครับเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีอิสระในการนับถือศาสนาอย่างมากเพราะว่าฝรั่งเศสอยู่บริเวณตรงนั้นนะครับแล้วก็มีศูนย์บัญชาการอยู่บริเวณเวียดนามใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นนี่ก็จะมีความเชื่ออยู่หลากหลายนะครับส่วนทางตอนเหนือก็จะมีความใกล้ชิดกับจีนก็จะมีพุทธมหายานมีขงจื้อมีเต๋านะครับก็มีการนับถือศาสนาต่างๆที่มีความเชื่อที่มันไม่เหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยความหลากหลายทางด้านศาสนาความเชื่อในเวียดนามใต้เนี่ยมันส่งผลให้นะครับเมื่อได้รับเอกราชแล้วนะครับก็คือมีการปลดแอกนะครับจากฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาในช่วงที่มีสงครามเวียดนามแล้วก็กลายมาเป็นเวียดนามเดียวเนี่ยนะครับจึงทำให้การขัดแย้งกันเรื่องเกี่ยวกับศาสนามันปะทุขึ้นมาเพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยก็ไม่ได้เน้นความเป็นการนับถือศาสนาสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะครับก็รัฐบาลก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักก็แค่ไปปราบจารจนบ้างบางครั้งถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยประเทศที่มีความรุนแรงทางด้านการเมืองการปกครองอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในภาคพื้นทวีปเนี่ยก็คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับเป็นประเทศที่รุนแรงมากในเรื่องเกี่ยวกับนับถือศาสนานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเบื้องต้นแล้วในตอนที่2นะครับที่พวกชาวโรฮิงญาเนี่ยนะครับไม่ได้รับความเป็นพลเมืองนะครับเพราะว่านับถือศาสนาอิสลามนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับและอีกอย่างนึงก็คือในการเรียกร้องต่างๆเนี่ยนะครับของเมียนมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยหรืออะไรก็ตามแต่เราจะเห็นแกนนำมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นชายชุดผ้าเหลืองนะครับเขาก็จะเรียกว่าการเรียกร้องทางศาสนาโดยการพระนะครับหรือพระภิกษุสงฆ์นั่นแหละนะครับก็เป็นแกนนำด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นแกนนำแล้วก็มีลักษณะของความเป็นผู้ร่วมด้วยนะครับซึ่งในยุคที่ดังๆก็จะเป็นยุค888นะครับก็คือวันที่8สิงหา1988เนี่ยก็พระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทนะครับกับการที่เรียกร้องนะครับให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศนะครับซึ่งในการเรียกร้องในเมียนมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกร้องให้กับคนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ในประเทศเมียนมาถามว่านับถือศาสนาอื่นผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับแล้วก็เพราะว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้แต่การเมืองการปกครองบางครั้งก็จะเป็นประชาธิปไตยบ้างประชาธิปไตยครึ่งใบบ้างนะครับเป็นเผด็จการบ้างนะครับก็คล้าเคล้ากันไปนะครับแต่ความเชื่อของทางด้านความเชื่อศาสนาเนี่ยก็ยังมีความแยกกันอยู่แต่ถามว่ามีการกระทบกระทั่งกันไหมก็ยังมีอยู่นะครับบางครั้งเราจะเห็นว่ามีผู้นำทางด้านศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ผู้นำศาสนาพุทธเนี่ยก็เข้ามาร่วมมือกันเรียกร้องเกี่ยวกับการเมืองก็มีนะครับต่อไปเรามาดูถึงสภาพการในเขตภาคพื้นสมุทรนะครับหรือประเทศหมู่เกาะทั้งหลายนะครับที่มีอยู่5ประเทศก็คือไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์โอเคแหละเขาไม่ค่อยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติพันธุ์หรือเรื่องเกี่ยวกับการนับถือศาสนาเพราะว่าเขาถือเป็นประเทศที่ในอาเซียนก็ถือเป็นประเทศที่เจริญที่สุดนั่นเองนะครับประเทศแรกที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางด้านความเชื่อก็จะเป็นประเทศในกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับประเทศที่นับถือในกลุ่มศาสนาอิสลามก็จะมีประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนนะครับ3ประเทศนี้ก็จะมีการนับถือศาสนาที่ค่อนข้างที่จะเคร่งนะครับแล้วก็มีการบางประเทศมีการใช้หลักปัญจศีลนะครับหรือแม้แต่ใช้หลักศาสนาอิสลามนะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับหรือแม้แนวทางในการแนวทางอะไรในแนวทางในการปกครองนะครับเพราะว่าคนที่เป็นในการนับถือศาสนาเดียวกันเนี่ยมักจะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนอกจากนี้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ย

ก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบกฎบัญญัตินะครับที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเวลากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเน้นความมีความเชื่อทางด้านศาสนาเนี่ยมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองหรือแม้แต่การดำเนินวิถีชีวิตในแต่ละในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับในกรณีของประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ก็มีอยู่ประเทศเดียวก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะครับประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศอะไรนะครับก็คือเป็นประเทศที่ตั้งแต่สเปนเดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับก็บ้านเมืองของฟิลิปปินส์เนี่ยก็เริ่มมีการนับถือศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับเป็นอาณานิคมอยู่370ปีนะครับโดยประมาณนะครับต่อจากนั้นก็เป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาอีก90กว่าปีก็ประมาณ93 94ปีประมาณนั้นแล้วก็ได้รับเอกราชเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็มีการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับเป็นศาสนานะครับแต่ถามว่าศาสนาอื่นมีไหมก็ยังมีอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธนะครับมีอยู่ประปรายนะครับศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ก็ยังมีอยู่เป็นประปรายนะครับแล้วก็ทางใต้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีการนับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับการเดินทางของศาสนาต่างๆเนี่ยก็จะมาในยุคตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์ในยุคอดีตนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพุทธมหายานในสมัยช่วงที่ศรีวิชัยมัชฌิมาหิตนะครับมีเรืออำนาจนะครับต่อมาก็เป็นสเปนเข้ามาสหรัฐอเมริกาเข้ามาก็กลายเป็นคริสต์ศาสนานะครับแล้วก็ทางตอนใต้ก็จะมีศาสนาอิสลามนะครับอยู่ด้วยถามว่ามีความขัดแย้งกันไหมก็ยังก็มีความขัดแย้งกันเพราะว่าศาสนาอิสลามกับศาสนาคริสต์เนี่ยถ้าเกิดสมมุติจะพูดถึงว่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อหรือความคิดไหมก็จะไม่มีความเชื่อที่ต้องการประหัตประหารกันเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงแต่สิ่งที่มีความสำคัญก็คือการต้องการปกครองตนเองนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการนับถือศาสนาเพราะว่าการนับถือศาสนาที่มันมีความแตกต่างกันบางทีคนที่ไม่เข้าใจในหลักศาสนาก็บางครั้งก็อาจจะวางนโยบายที่ผิดนะครับหรือการพัฒนาหรือสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตดูว่าความเชื่อที่มีความหลากหลายในอาเซียนหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่หล่อหลอมให้อาเซียนนั้นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับถึงแม้แต่ความหลากหลายของอาเซียนนั้นมีความขัดแย้งมีนะครับแต่เราก็ยังเป็นอาเซียนอยู่เราอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ยังอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนอกจากนี้เนี่ยเมื่อใดที่เราขจัดความนะครับความบาดหมางต่างๆขึ้นมาได้เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นประชาคมอาเซียนที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพและความสวยงามในเรื่องเกี่ยวกับด้านต่างๆนะครับในอนุภูมิภาคนั่นเองนะครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: โดยตัดตอนมาตั้งแต่สมัยที่เราเนี่ยรับอิทธิพลตะวันตกเข้ามาตั้งแต่สมัยคริสต์ที่5จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพัฒนาไปแบบไหนบ้างมียังสอดคล้องกับวิถีไทยเราอยู่หรือเปล่าเอ่ยอะไรเงี้ยมาดูกันนะครับศัพท์เนื้อหาแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของนิยามศัพท์เรื่องของวิถีไทยวิถีชีวิตและการพัฒนานะครับคำว่าวิถีไทยก็ถ้าใช้ความรู้เรื่องภาษาก็เป็นคำผสมนะครับระหว่างคำว่าวิถีและคำว่าไทยนะครับวิถีคือทางครับนะไทยคือชื่อประเทศเราเนี่ยไทยแปลง่ายก็ทางของไทยนะแปลให้สวยงามก็คือแนวทางความเป็นไทยนะครับก็หมายถึงการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศนะครับบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยนั่นเองนะหนทางความเป็นไทยนะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพัฒนาที่คำนึงถึงความเป็นไทยบ้างไหมนะครับก็มาดูต่อไปนะครับอีกคำหนึ่งคำว่าวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตก็คือความเป็นอยู่นะครับในชีวิตประจำวันโดยอาจพิจารณาได้จากปัจจัย4การประกอบอาชีพการละเล่นภาษาและวรรณกรรมนะครับการจำแนกระหว่างวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมเนี่ยในเอกสารการสอนเนี่ยก็พูดไว้นะครับยกคำของสมเด็จพระเทพเนี่ยขึ้นมาว่าถ้าบอกวิถีชีวิตคืออะไรนะวิถีชีวิตก็คือปัจจัย4นั่นแหละเขาอยู่ยังไงกินยังไงนะครับอันนี้คือวิถีชีวิตนะครับแต่วัฒนธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้เขาต่างกันคนทุกคนย่อมกินเหมือนกันหมดใช่ไหมเราต้องหาอาหารมากินแต่คนภาคเหนือทานข้าวเหนียวว
1: ัฒนธรรมการกินต่างกัน
0: วัฒนธรรมการกินต่างกันคนอีสานจะกินอาหารเผ็ดคนเหนือกินอาหารจืดคนภาคกลางกินข้าวคนภาคใต้กินอาหารเผ็ดเนี่ยวัฒนธรรมต่างกันนะครับการแต่งกายนะอาจารย์เจษฎาก็ว่าไว้อาจารย์พุทธิก็ว่าไว้เมื่อสักครู่การแต่งกายก็มีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของแต่ละที่ใช่ไหมครับคนภาคที่ร้อนหน่อยอย่างภาคกลางเนี่ยบางทีอาจไม่ต้องใส่เสื้อหรือสามารถถอดเสื้อนะใช้แบ็คขม้าบางๆคลุมตัวอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่ภาคเหนืออาจจะต้องแต่งตัวนุ่มๆแบบมิดชิดเพราะว่าอากาศเย็นไม่เทียบกับภาคอื่นอะไรเงี้ยรวมถึงพวกการที่อาศัย บ้านเรือนต่างๆนะในหน่วย12เนี่ยคงบรรยายไปแล้วว่าบ้านภาคเหนือหน้าต่างน้อยเพราะมันหนาวภาคกลางหน้าต่างใหญ่เพราะมันร้อนอะไรเงี้ยภาคใต้ไม่ต้องทำสูงนักเพราะลมแรงอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพวัฒนธรรมในแต่ละที่นั่นเองนะครับต่อมาเรื่องของการพัฒนานะครับพัฒนา
1: ก็คือเป็นยังไง
0: ทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นนะครับก็คืออะไรที่มันพัฒนาย่อมต้องดีขึ้นเสมอนะพัฒนาประเทศก็คือการที่ทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงนะการกระทำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าไปทางที่เจริญบ้านเมืองอยู่อย่างสงบเกิดความมั่นคงคนในเขตการปกครองนั้นมีความสุขในระเบียบสังคมที่ดีนะฮะ
1: ประเทศเรานี่พัฒนา
0: เนาะ
1: แล้วหรือเปล่า
0: พัฒนาหรือยังนะฮะคือการพัฒนาเนี่ยมันก็มาอีกอย่างนึงก็คือเมื่อมีความเจริญแล้วเนี่ยมันมี2ด้านเสมอครับเมื่อสังคมพัฒนาไปแล้วมันก็มีส่วนที่ไม่พัฒนาเหมือนกัน
2: ครับ
0: ใช่ไหมในการที่พัฒนาสิ่งนึงเนี่ยอาจจะต้องทำให้ละเลยบางสิ่งไปหรือทำลายบางสิ่งไปง่ายๆว่าการเราอยากได้ไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าทำมาจากอะไรไฟฟ้าก็ต้องมีเขื่อน
1: เขาตัดต้นไม้
0: เขื่อนทำอะไรต้นไม้หายบ้านคนที่เคยอยู่โดนไล่ที่อย่างเงี้ยเป็นต้นถามว่าความพัฒนามันแลกด้วยอะไรแลกด้วยการสูญเสียอะไรบางอย่างที่เกิดจากพัฒนาขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องวิถีวัฒนธรรมก็ได้พัฒนานะอาจารย์เจตพูดเมื่อกี้ว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยต้องใส่เชื้อใส่สูตรแล้ว
1: ค่ะ
0: มาสั่นมาวันนี้ใส่ราชปะแตนมาใส่ไม่ต้องใส่เสื้อเลยใส่ผ้าขาวม้ามาคนก็มองไอ้บ้าปะเนี่ยอะไรยอมสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเราก็ต้องยอมแลกว่าโอเคการแต่งตัวแบบสมัยใหม่คือสิ่งพัฒนาแล้วสิ่งที่เป็นสมัยเก่าก็คือไม่พัฒนาไม่เจริญก็หายไปการเคี้ยวหมากไม่มีแล้วในปัจจุบันหาได้น้อยเพราะปัจจุบันมองว่าเคี้ยวหมากเป็นเรื่องไม่พัฒนาพัฒนาคือแปรงสีฟันยาสีฟันสิ่งพัฒนาเนี่ยแต่ถามว่ามันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนไหมอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่การนิยามแต่ละคนกันแล้วกันนะครับทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาครับอาจารย์สุภัทท่านยกไว้2คนคือไมเคิลพีโทดาโร่นะครับแล้วก็โกเล่นะครับโทดาโร่เนี่ยบอกว่าการพัฒนาที่ดีการพัฒนาที่ดีเนี่ยจะต้องสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี่เน้นทางเศรษฐกิจเป็นหลักเลยนะเร่งลดระดับความเหลื่อมล้ำและก็จัดความยากจนเห็นว่าโทดาโร่เนี่ยก็เน้นไปทางวัตถุไม่เน้นจิตใจเท่าไหร
2: ่
0: ใช่ไหมเน้นว่าโอเคเศรษฐกิจต้องดีความจนเนี่ยมันต้องไม่
2: ม
0: ี
1: นะ
0: ทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันหมด
1: ค
0: ือมองเรื่องเงินเป็นหลักนะว่าทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกัน
1: คุณภาพชีวิตที่ใกล้กัน
0: ใกล้เคียงกันนี่คือความเจริญเติบโตที่นี่คือการพัฒนาที่ดีใน

0: ลักษณะของเขา
1: ครับ
0: นะครับในไหนกูเล่นะกูเล่นี่จะมองเรื่องแง่คนนิดนึงนะบอกว่าการไม่ได้ดีเนี่ยต้องทุกคนในสังคมเนี่ยจะต้องมีความจะเป็นพื้นฐานที่เพียงพอ
1: ครับ
2: ต้อง
0: เข้าถ
2: ึ
0: งต้องเข้าถึงสิทธิต่างๆใช่ไหมต้องถึงการพยาบ
2: า
0: ลการศึกษานะสาธารณสุขต่างๆการอะไรล่ะคมนาคมขนส่งไม่ใช่ว่ารถยนต์รถไฟดี
2: ครับ
0: คนรวยเท่านั้นคนจนห้ามขึ้นไม่ได้ทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดโรงพยาบาลนี้คนรวยเข้าได้คนจนเข้าไม่ได้ก็ไม่ใช่นี่ไม่ใช่การพัฒนานะครับเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมที่หลากหลายนะไม่ใช่ว่าคนเมืองเจริญกว่าคนชนบทคนชนบทไว้บ้านนอกไม่ได้ทุกคนคือคนเท่ากัน
1: ค
0: ุณต้องพัฒนาให้คนต่างจังหวัดเนี่ยมีสิทธิเท่าคนเมืองสิคุณถึงพัฒนาที่ดีใช่ไหมไม่ใช่คุณไปดูถูกว่าเขาเป็นต่างจังหวัดก็แต่ว่าคุณไม่พัฒนาต่างจังหวัดที่มันดีเท่ากรุงเทพสิอะไรประมาณนี้นี่คือความเจริญต้องเท่ากันและคนในสังคมต้องมีสิทธิเสรีภาพทางเท่าเทียม
2: คร
1: ับ
0: นะยี่บอกคนที่ไหนก็ได้ในแผ่นดินก็ต้องมีโอกาสได้เรียน
2: ได้รักษาพยาบาล
0: มีอะไรการเข้าถึงสิทธิต่างๆ
2: การคมนาคมการอะไรต่างๆ
0: ประปาน้ำประปาไฟเฟยต้องเข้าได้หมดไม่ใช่ว่าอ๋อคนรวยเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ก็ไม่ใช
2: ่คนจนไม่ต้องใช้
0: น้ำอย่าง
2: เง
0: ี้
2: ยหรอ
0: คนจนไปอาบน้ำคลองไปเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นน
2: ะ
0: การไม่น่าจะต้องทุกคนต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นคนด้วยไม่ใช่ว่าเขาต่างจากเราก็ไปมองเขาว่าด้อยกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้นี่ก็กูเล่ก็มีเรื่องของพวกความเป็นคนเข้ามาเยอะขึ้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของการพัฒนาในศตวรรษกว่าที่ผ่านมาคือช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยกัลที่5เนี่ย2411เนี่ยจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยก็ร้อยกว่าปีกับ150ปีเนี่ยนะครับสังคมไทยก็ถือว่าพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดพอสมควรนะครับเมื่อเทียบดูแล้วเนี่ยว่าคนเมื่อสมัยต้นรัชกาลศิลป์เนี่ยยังดูเป็นสังคมแบบโอ้โหโบราณอยู่เลยนะยังดูเก่าๆยังแบบรถยนต์ยังไม่มีเลยอ่ะ150ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีรถยนต์ยังไม่มีรถไฟไม่มีโทรศัพท์มีโทรเลขเลยนะแต่ว่าที่บอกครับว่าอาจารย์สุรัตน์ท่านก็ตัดมาตั้งแต่ปีกันที่5เพราะว่าเป็นยุคที
2: ่
0: เริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเริ่มพัฒนาประเทศตามแนวทางแบบว่าที่ดีๆสมัยนั้นนะครับ
2: ทันสมัยแบบตะวันตก
1: ครับ
0: แต่ไม่ทับทุกอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมในช่วงแต่รัชกาลที่5ถึง2475เนี่ยซึ่งเป็นช่วงสมัยที่เป็นสมัยการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีจุดเด่นในการปกครองประเทศเนี่ย3ประการในการพัฒนาประเทศ3ประการคือการเดินสายกลางนะครับการประสานวิธีการแบบตะวันตกให้เข้ากับพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและการเน้นสร้างความสงบและความมั่นคงภายในประเทศนะครับการเดินทางสายกลางก็คือการที่5เนี่ยท่านทั้งในการที่5 6 7นี่แหละครับท่านจะไม่
2: ไปทางไหน
0: ทำที่เป็นแบบตะวันตกไปเลยนะท่านจะพยายามแบบว่าอะไรดีก็รับในที่13อาจารย์พูดได้ดีว่าไว้แล้วอะไรดีก็รับอะไรที่มันเข้ากับประเทศไทยก็
1: ร
0: ับ อะไรที่ดูแล้วไม่ขัดต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่มากนักก็รับใช่มั้ยเช่นโอเคแล้วไอ้5ไม่ได้บอกว่าอ่ะชาวบ้านทั้งหลายต้องเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นนะการรักษาแบบโบราณมันไม่มีครับชาสวนไผ่เผาทิ้งหมดไม่เลยท่านก็
1: คร
0: ับ อ่ะรักษาแบบอย่างโบราณก็ทําไปแต่ถ้ามีอะไรก็มาเข้าโรงพยาบาลได้นะที่สาธารณโรงพยาบาลแล้วนะศรีราชแล้วเนี่ยก็มาเข้านะอะไรเงี้ยอนามัยก็มีแล้วนะมาเข้าได้ท่านก็ไม่ได้ว่ามองว่าโอ้สิ่งแบบนั้นล้าหลังสิ่งนี้เจริญกว่าไม่ท่านก็ประสานไปเธอจะพอใจเธอพอใจจะพายเรืออยู่ก็พายไปแต่สร้างรถไฟมานะ
2: มีถนน
0: อยากนั่งก็นั่งนะอะไรเงี้ยนะก็คือไม่ได้บีบบังคับให้ประชาชนเนี่ยมาเชื่อพระองค์มากใช่ไหมก็แบบว่าตามใจนะก็ยังไงก็ได้ก็คือเดินสายกลางไม่ได้เน้นไปทางอนุรักษ์นิยมหัวชนฝาหรือไม่ใช่แบบสมัยใหม่จนเกินไปจนคนตามไม่ทันนะครับข้อ2คือประสานตะวันตกให้เข้าแบบพื้นฐานวัฒนธรรมไทยนะครับ
2: ใช
0: ่ก็เราถึงบอกไม่ใช่ตะวันตกแท้เราไม่ต้องแบบอุ้ยใส่สูตรผูกไทยกันร้อนจะตายใช่ไหมเราก็มีการแต่งกายให้สุภาพขึ้นตามแบบสากลนิยมนะอาจจะแบบนุ่งกางเกงสวมกระโปรงอะไรกันแต่ว่าก็ไม่ได้แบบโหมิดชิดเลยแบบว่าขนาดแบบร้อนแบบอะไรเงี้ยบ้านเราก็รับไม่ได้อย่างเงี้ยครับหรือว่ามีการวัดอย่างเงี้ยก็ปรับให้เป็นโรงเรียนซะใช่ไหมเราสร้างโรงเรียนเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะโรงเรียนเราคือทำไมนะจะไม่ต้องไปสร้างโรงเรียนแล้วมันแบบโอ้โหดูดีหรอกเราก็ใช้วัดนี่แหละเรามีพระอยู่แล้วนี่ใช่ไหมพระรู้หนังสือแล้วนี
1: ่
0: ให้พระนี่แหละสอนหนังสือไปอย่างเงี้ยนะครับก็ถามว่ามีวิธีการแบบการศึกษาตะวันตกไหมก็
1: ม
0: ีเข้าโรงเรียนแล้วนี
2: ่
0: แต่เป็นวัดแรกๆอย่างเงี้ยก็เป็นการเข้ากับวัฒนธรรมไทยคือแทนที่จะให้ไปเรียนโรงเรียนฝรั่งสมัยฝรั่งมาตั้งโรงเรียนเยอะแยะแต
2: ่
0: ท่านอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวฝรั่งเดี๋ยวเด็กไทยจะกลายเป็นหัวฝรั่งมั่วใช่ไหมท่านให้เรียนคนไทยไปก่อนนะแล้วถึงเวลา ระดับอุดมศึกษาเงี้ยเออให้ส่งไปเมืองนอกให้เขามีความรู้พื้นฐานที่เป็นไทยพอก่อนแล้วถึงจะไปสู่แบบเออเป็นหัวเมืองนอกก็ว่าไปนะครับเน้นสร้างความสงบมั่นคงในประเทศไม่ทำสงครามกับใครเลยนะเราเน้นความสงบประเทศแล้วเนี่ยได้พัฒนาไปเร็วขึ้นนะหลีกเลี่ยงการทำสงครามต่างๆนะครับพระนาจากีมหาปราสาทก็เป็นตัวอย่างของการประสานว่าทำตะวันตกกับไทยนะครับเห็นว่าเป็นตึกเนาะอาคาร3ชั้นนะเป็นแบบตึกแบบตะวันตกเลยนะมีหน้าต่างแบบตะวันตกเลยแต่ยอดทรงปราสาทเป็นไทย
1: มีความเป็นไทยผสมผสานอยู
0: ่เป็นฝรั่งก็เรียกว่าเป็นฝรั่งใส่ชุดไทยอยู่เลยก็คือก็ถามว่าสวยไหมสวยนะก็เป็นสวยอีกแบบนึงนะแทนที่คือวังสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นทรงปราสาทเนี่ยส่วนมากใช้งานได้ชั้นเดียวใช่ไหมแล้วก็ไปเขายกเพดานสูงนี่ก็ใช้ได้สามชั้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้มากมายเป็นห้องเยอะๆอะไรเงี้ยตามแบบตะวันตกแต่ถามว่าเป็นไทยไหมก็ไทยคือท่านจะไม่สร้างแบบวังแบบตะวันตกไปเลยวังนี่แบบทึบๆแบบสร้างแบบปราสาทแบบยุโรปเงี้ยใช่ไหมเอาหินมาสร้างกันเลยก็ไม่สร้างขนาดนั้นมองว่าก็จะเคยมีในสมัยต่อมาสมัยกัลยาณ์ที่6เนี่ยก็มีวางตะวันตกบ้างแต่ว่าในปัจจุบันที่5เนี่ยก็จะสร้างวางแบบผสมประสานกัน
1: ครับ
0: นะครับการพัฒนาประเทศในสมัยกัลยาณ์ที่5ถึงสมัยกัลยาณ์ที่5เนี่ยก็มีหน่วยอื่นเนี่ยหน่วยต้นๆที่อาจารย์เข้ามาที่บรรยายเนี่ยก็จะบอกแหละว่าสมัยกัลยาณ์ที่5เนี่ยก็จะมีการปฏิรูปการปกครองแบบตะวันตกก็คือท่านก็มองว่าการปกครองแบบไทยเนี่ยอาจจะไม่ตอบสนองยุคสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในหน่วย3เนี่ยนะก็ผมเคยพูดไปแล้วล่ะในตอนครั้งแรกเลยว่ากระทรวงทบวงกรมต่างหน่วยงานต่างๆในตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะก้าวก่ายงานกันงานบางงานอาจจะหน่วยบางกรมอาจจะงานน้อยบางกรมอะไรเงี้ยท่านก็เลยปฏิรูปการปกครองใหม่ตะวันตกเลยเป็นกระทรวงทบวงกรมก็แบ่งหน่วยงานมานะทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นต่างๆให้ดูแล้วเนี่ยทันสมัยมากขึ้นนั่นเองก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสู่รัฐสยามได้เป็นครั้งแรกในยุคนั้น มีอาณาเขตแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับเศรษฐกิจก็เป็นแบบที่ในหน่วยที่4ก็จะว่าไว้แล้วว่าหลังจากสนธิเบาลิ่งมาเนี่ยเราเข้าสู่ทุนนิยมนะครับเราต้องการที่อะไรล่ะมีต้องการสินค้าไปค้าขายมากขึ้น4เกี่ยวกับชาติในช่วงนั้นก็เจริญอย่างก้าวกระโดดมานะครับมีการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นประเทศไทยก็ทันสมัยมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับหลังจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองใน2475นะครับคณะราษฎรเนี่ยก็ได้ทำการปฏิวัติรัฐบาลที่เป็นบุรยาสิทธิราชนะครับสถาปนาระบบการปกครองแบบใหม่ขึ้นมาในช่วง25ปีแรกของการปกครองของคณะราษฎรเนี่ยนะครับก็มีวิธีการพัฒนาบ้านเมืองเป็นในแนวของคณะราษฎรอีกแบบนึงนะครับในยุคนั้นเป็นยุคที่ทหารเนี่ยคือคณะราษฎรเองเนี่ยได้ปกครองประเทศไปสักเกือบครึ่งนึงแล้วนะครับในช่วง25ปีเนี่ยคณะปกครองไปเกือบ15ปีแล้วนะครับดังนั้นแนวทางการพัฒนาบ้านเมืองในสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการเป็นรัฐชาตินิยมนะครับการใช้ความการใช้รัฐชาตินิยมเนี่ยในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจกินของไทยสิประเทศไทยที่จะเจริญนะประเทศไทยจะได้เศรษฐกิจดีไปใช้ของนอกไม่ได้นะ
2: ไทยทำไทยใช้
1: จะเจริญ
0: นะสมัยโตพลปอท่านก็จะมีรัฐชาตินิยมเนี่ยเข้ามากำหนดนโยบายทางสิ่งการเมืองนะครับมีการซ้ำสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมโดยรัฐนะเอกชนธุรกิจเอกชนมาก็ไงอะไม่ดีนะเป็นของต่างชาติทุนออกยึดเป็นของประเทศไทยซะเลยอะไรเงี้ยก็มีนะครับในตอนนั้นก็ใช้อำนาจทหารนี่แหละในการบังคับต่างๆได้นะครับและเนื่องจากเป็นรัฐบาลทหารในยุคนั้นนะครับก็จะมีแนวทางที่2คือการใช้อำนาจบังคับค่อนข้างสูงออกเป็นกฎรัฐนิยมมานะครับในการกำหนดให้คนไทยประเทศไทยที่เจริญจะต้องสวมหมวกใส่รองเท้าสวมกระโปรง
2: มาล
0: านำไทยซะเลยคือทำให้เจริญจริงหรืออะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ประกาศเลิกสูบฟินเมื่อก่อนนี้คนไทยนี่ฝิ่นเปิ่นรู้เมา
0: เมากันตลอดเวลาใช่ไหมฮะก็ต้องมีการใช้อำนาจบังคับเพราะว่าก็ถามว่าเหมาะสมกับคนไทยยุคมันไหมก็อาจจะเหมาะสมก็ได้เพราะว่าคนในสมัยนั้นอาจจะต้องการที่คนมาสั่งเยอะๆนะก็เป็นกฎหมายซะเลยน
2: ะ
0: พวกคนไทยเนี่ยถ้าเกิดใจดีในยุคนั้นเนาะถ้าใจดีมากๆอาจจะแบบไม่ฟังไง
2: ใช่นั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นในแบบการบังคับใช้แล้วก็ประกาศไปเลยนะคะ
0: แล้วก็อิทธิพลตะวันตกเริ่มปรากฏตัวมากขึ้นอย่างที่บอกครับว่ารัฐนิยมบางฉบับก็ให้แต่งตัวแบบฝรั่งอ่ะคือแบบสวมกระโปรง
2: ใส่รองเท้า
0: ห
2: ้
0: ามใส่ผ้าถุงนะห้ามใส่จงกระเบนนะถ้าใส่ก็ใส่เป็นผ้าถุงได้นุ่งซินได้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดจะให้สวยงามจริงต้องสวมหมวกสวมรองเท้านะแล้วก็ดนตรีไทยห้ามฟังเลยสมัยนั้นนะลิกงลิเกห้ามฟังห้ามดูไม่เจริญนะต
2: ้อง
0: ฟ
2: ัง นี่นี่แบบ
0: ดนตรีฝรั่งสิจ๊ะ
2: ห้องเสื้อปรากฏเยอะขึ้นแล้วก็พวกร้าน ทำผมสอนทำผมสวยงาม
0: รูปแบบอะไรพวกต่างๆพวกอาหารการกินก็เป็นแบบตะวันตกมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะ

0: ต่อมานะครับในการพัฒนาประเทศ60ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วง2500ถึง2560นะครับก็คือช่วงแต่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันนะครับในช่วงยุคต้นๆนะครับของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยปัจจัยที่ต้องพัฒนาประเทศเนี่ยก็เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายของประเทศไทยนะที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเริ่มแพร่กระจายเข้ามาในแถบประเทศของเรานะครับอเมริกาก็เลยต้องเข้ามาแทรกแซงนะโดยการเอาทุนต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลไทยเพื่อให้เห็นว่าทุนนิยมมันดีกว่าคอมมิวนิสต์นะอย่าไปเลยคอมมิวนิสต์เนี่ยเอาเงินมานะครับมันก็เลยเป็นเรื่องของการขยายตัวของระบบทุนนิยมโลกเหมือนกันอเมริกาก็ในสมัยนั้นเนาะก็อาจจะหวังว่าเอาเงินมาลงกับประเทศไทยเนี่ยก็หวังว่าโอเคธุรกิจของเขาอาจจะเข้ามาขยายตัวได้มากขึ้นอะไรเงี้ยด้วยในส่วนหนึ่งนะแต่ด้วยส่วนรวมก็คือเนี่ยการต่อสู้กันระหว่าง2ลัทธิการเมืองคือสังคมนิยมกับเสรีนิยมเนี่ยทำให้ไทยในสมัยนั้นก็อาจจะมองว่าอเมริกาเข้ามาแทรกแซงเนาะทำให้ไทยเนี่ยก็มีเงินทุนไหลเข้ามาในประเทศไทยเยอะนะซึ่งก็อย่าตั้งคำถามต่อไปว่ามันจะเจริญจริงหรือเปล่าที่ว่านะครับทำให้อุดมการณ์การพัฒนาประเทศในสมัยตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมาเนี่ยจะเน้นเรื่องของการพัฒนานิยมบริโภคนิยมและมั่นคงนิยมก็คือเน้นในการพัฒนาเป็นหลักที่อย่างที่บอกคือพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงต้องมีถนนต้องมีไฟฟ้ามีประปาต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นต้องมีตึกเยอะๆต้องมีนู่น
1: หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็จะเน้น
0: อุตสาหกรรมต้องเจริญอะไร
1: ความเป็นอุตสาหกรรมความเป็นเมืองเมืองก็เกิดเยอะขึ้นนะคะ
0: ทีนี้ก็เน้นการบริโภคนิยมครับเพราะว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันไปด้วยเงินใช่ไหมยิ่งมีการจับจ่ายใช้สอยมากเศรษฐกิจยิ่งฟูมากในสมัยนั้น
1: ต้องซื้อต้องใช้
0: ก็เลยกระตุ้นให้คนใช้กันนะกระตุ้นให้มีการเปิดห้างกระตุ้นให้มีคนเนี่ยใช้เงินกันนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งจำไม่ได้ว่าอาจารย์ในสาขาเราเนี่ยแหละบอกว่าสมัยก่อนก็จะมีเนี่ยว่าพวกร้านขายของชามแปะตามต่างจังหวัดร้านกาแฟเงี้ยเอาทีวีไปตั้งมาที่อเมริกาเนี่ยเอาทีวีมาตั้งเองแหละเพื่ออะไรโฆษณาคนต่างจังหวัดเห็นว่าโอ้อยากกินแบบอยากกินน้ำอารมณ์ยี่ห้อนี้จังเลยซื้อแปะได้กินเศรษฐกิจก็ฟูอยากได้โอ้สมัยนั้นมีอะไรล่ะอะไรยาสระผมยี่ห้อนี้ดีใช้เลยจากซื้อแปะนั่นแหละต่ออย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันก็ฟูกันไปเงี้ยทุกคนน่าใช้เงินได้สิ่งมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะครับและในความมั่นคงคือไม่ชอบม็อบไม่ชอบอะไรวุ่นวายม็อบมาเศรษฐกิจลงเลยอะไรเงี้ยและสมัยนั้นอำนาจทหารเยอะด้วยก็ป้องกันพวกปราบปรามม็อบได้เงี้ยนะประมาณนี้อย่างที่บอกนะครับว่าประเทศไทยในตอนยุคนั้นน่ะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็จะเน้นทุนทรัพย์สาธารณะพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจของชาติเป็นหลักนะผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจริงแผนแรกเนี่ยแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติด้วยซ้ำไม่มีสังคมเลยคือเน้นความฟูทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ไม่เน้นเรื่องคนเลยนะครับก็เน้นเรื่องการเน้นตัวเลขเป็นหลักอ่ะไม่ได้เน้นเรื่องอื่นๆนะครับทำให้เกิดวิกฤตการณ์ปี40
1: ต้มยำกุ้ง
0: ต้มยำกุ้งบ้างเกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนขึ้นนะครับก็เลยมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยปรากฏมาตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาดูสิเราใช้แผนมาตั้งเกือบ40ปีมาคิดว่าต้องพัฒนาคนอ่ะในแผน8ปี40
1: มันเป็นเทรนด์
0: หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาหลังจากเกิดคือสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรอกครับแผน8เนี่ยมันเกิดตอนที่คอร์รัปชันกันเยอะนะสมัยช่วง2530กว่าๆเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะคนต้องดีสิถึงจะ
1: ประเทศถึง
0: พัฒนาได้ก็เลยเริ่มมาเน้นแผน8เนี่ยปี40ว่าต้องเน้นคนนะประกอบกับช่วงปี40เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจอีกก็เลยมาบัญญัติในแผน9เนี่ยว่าตอนนี้เศรษฐกิจพอเพียงนะเพิ่งมาคิดได้ดูสิแล้วจะพัฒนาเป็นเกือบ40ปีแล้วเพิ่งบอกว่
1: า
0: คนต้องมานะ
2: เปลี่ยนแปลงตาม
0: พอเพียงเธออย่าฟุ่มเฟือยมากอย่าเนี่ยเศรษฐกิจแย่ครับเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยถูกพูดถึงในแผน9เป็นต้นมาเนี่ยว่าคนต้องอยู่อย่างพอประมาณมีเหตุผลใช้จ่ายระมัดระวังก็คือเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้สอนให้ไม่ใช้เงินนะสอนให้ใช้เงินอย่างมีสติเท่านั้นเองครับนะมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากนะฮะมีให้มันเหลือเก็บก็พอนะการไม่ได้ยั่งยืนก็สนองจากแผน8เนี่ยคือเน้นที่คนเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เน้นความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับหลัก2เศรษฐกิจแบบหลักการพัฒนายั่งยืนก็มีอยู่5ประการนะครับผลิตภาพการผลิตจะต้องเพียงพอนะคือไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปก็คือพอดีๆนะมีความเสมอภาคทุกคนต้องเท่าเทียมกันที่บอกไม่ใช่ว่ามองว่าคนต่างจังหวัดด้อยกว่าคนในเมืองไม่ได้นะครับเน้นความยั่งยืนในสิ่งต่างๆไม่จะเป็นเรื่องของต
1: ั
0: วเองสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็
1: เ
0: ศรษฐกิจต่างๆยั่งยืนยั่งยืนก็คือมันอยู่ได้อะนะฮะไม่ใช่ว่าเราต้องแข่งแย่งแข่งขันกันตลอดเวลาก็ไม่ใช่ก็เน้นความแบบมันอยู่ยงคงกระพันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ
1: บางคนก็บอกว่ายั่งยืนนี่ก็คือบรรพบุรุษให้เรามาเท่าไหร่เราก็
2: ใช้หมดเลย
1: ไม่ได้สิ
0: ยั่งยืนยั่งยืนเถอะยั่งยืน
1: เออไม่ได้เน
2: า
1: ะ
2: ต้องมีการ
1: เหลือให้คนรุ่นต่อไปเท่าเรา
0: เป็นวรรคผิดใช่ไหม
1: เหมือน

0: พ่อแม่ให้มรดกเรามา
1: ใช่
0: 30ล้านเราก็ต้องให้รุ่นหลานเราต่อไปได้30ล้าน
1: ใช่แล้ว
2: ไม่มีทางเลยเหลือหมดแต่รุ่นเราด้วยแหละนะครับให้อำนาจแก่ประชาชนครับเพราะว่าแต่ก่อนที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแบบว่าบนลงล่างเนา
0: ะ
2: สั่งชาวบ้านสั่งสั่งสั่งสั่งสั่งประชาชนไม่มีสิทธิ์เลยว่า
0: อยากได้อะไร
2: ประเดิมก็ต้องอยากได้เขื่อนแน่เลยมาสร้างเขื่อนแบบบ้านฉันไม่ต้องการเขื่อนก็ได้ต้องให้ประชาชนคิดว่าเอออยากได้อะไรล่ะนะหมู่บ้านนี้อะไรเด่นล่ะนะก็เริ่มให้อำนาจแก่ประชาชนนะไม่ใช่มาสั่งสั่งแบบหมู่บ้านนี้ไปทำอะไรดีไปทำเนี่ยงานช่างขายสิ
1: ไม่
2: ม
1: ี
2: มือสักคนเลยทำไงล่ะบ้านฉันจับปลาเก่งอ่ะคุณก็ไปจับปลาสิมาแปรรูปปลาแทนอะไรเงี้ยนะครับเน้นผู้ประหยัดท้องถิ่นเนาะให้ความสนใจกับผู้ประหยัดท้องถิ่นมากขึ้นคือผู้ประหยัดท้องถิ่นเนี่ยขายได้ไง
1: ค
2: ือเริ่มแบบว่าโอเคคนเริ่มแบบว่า
0: หันกลับมาสู่ท้องถิ่นนิยมนะยุคหลัง
2: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ไหนก็ผลิตได้เมืองจีนก็ทำได้ใช่ไหมเป็นเพื่อนบ้านทำได้หมดแต่ก็เป็นสินค้าของไทยที่เป็นประหยัดไทยแท้ๆเนี่ยมีไทยเท่านั้นที่ผลิตได้นะ
1: มีเอกลักษณ์เฉพาะ
2: นั้นเนี่ยพวกนี้จะขายได้ในเวทีโลก
0: นี่เราเพิ่งคิดได้หลังจากที่เราพยายามจะเป็นนิก
2: เป็นนิก
0: ในปีพักซ่าสองสองห้าสามห้าเลย
2: จะเป็นนิก
0: เราพยายามจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะตอนหลังเราคิดได้แล้วว่าเราอยากเป็นเลย
2: เราอยู่ประเทศไทยก็ดีแล้วนะฮะการพัฒนาแบบยั่งยืนหนึ่งเน้นการพึ่งพาตัวเองฮะก็อย่าที่ว่าอย่าไปพึ่งเศรษฐกิจโลกมากเพราะสิ่งโลกมันผันแปรดูสิอยู่จีนอเมริกาก็ตีกันอะไรก็ไม่รู
0: ้หลายประเทศนะอังกฤษยุโรปที่จากเมื่อก่อนเป็น
2: ร่ำรวยมาก
0: ร่ำรวยอยู่ในค่าเงิน
2: ตกไปไหนไม่รู้
0: อะไรก็ไม่แน่นอน
2: คือเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะคร
0: ับ ใช่เอ็ดไอพอเพียงที่อาจารย์บอกก็คือเอาว่าใครตายเราไม่ตายมีกินก็โอเคละ
2: ใช่ไหมที่เราบอกเลยนะ
0: แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่อยากจะพัฒนาให้รวยไหนก็ไปด้วยกันแต่ว่าพื้นฐาน
2: เราต้องพื้นฐานตัวเองให้แน่นก่อน
0: เกษตรเรามาเป็นทางไหนเราต้องแบบเน
2: า
0: ะ
2: อย่างเขาบอกเลยนะครับเงินทองเป็นมายาใช่ไหมข้าวปลาเป็นของจริง
0: เข้าปลาจริงนะ
2: ก็คือถ้าเกิดเรารู้เรามีเงินเยอะแยะมากมายมีข้าวกินแล้วก็ทำอะไรได้ล่ะถูกไหม
1: ครับ
2: จะแม่นะครับต่อมานะครับแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนมีอะไรบ้างตามนี้แหละฮะให้ความสนใจธรรมชาติพัฒนาภูมิปัญญาไทยไม่ได้ทิ้งภาคเกษตรนะให้ความเป็นได้โอกาสจัดการอย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงกฎหมายทันยุคทันสมัยนะครับพัฒนาระบบโทรคมนาคมให้เจริญชนชั้นนำควรมีวิสัยทัศน์อันนี้ขีดเส้นใต้นะชนนำควรมีวิสัยทัศน์นะ
1: กว้างไกล
2: อย่ามองอะไรใกล้ๆเนาะนะฮะพัฒนาระบบการศึกษามีประสิทธิภาพนะแล้วก็พัฒนาเกิดระบบประชาธิปไตยแท้จริงไม่ได้ว่าใครเลยนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยแท้จริงก็ทำให้แบบว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยก็จะทำให้แบบพัฒนาจากล่างขึ้นบนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องทฤษฎีใหม่ครับอันนี้ก็จะใกล้จบแล้วเนาะทฤษฎีใหม่ก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับท่านก็คิดไว้นะทรงพระราชดำริเอาไว้ตั้งนานแล้วล่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเนาะการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับคือถ้าเราเนี่ยนะใช้ชีวิตแบบทฤษฎีใหม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่อดตายว่าง่ายเถอะใช่ไหมเลยแก่งพื้นที่30 30 30 10ใช่ไหมทำนา30ทำอะไรวะเลี้ยงปลา30
0: คือ
2: ไร่ทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าวอีก30อยู่เอง10ใช่ไหมถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยเรามีพื้นที่ที่จัดสรรนี้จริงเรามีข้าวกินตลอดปีเรามีปลากินตลอดปีเราก็ไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องใช้เงินสักบาทจะอยู่ได
1: ้
2: นะจะถามว่าเราจะอยู่กันได้จริงไหมเราก็ลำบากนิดนึงใช่ไหมคือถ้าอยู่ได้คือทฤษฎีก็คือเป็นทฤษฎีครับคือถ้าอยู่ได้ตามนี้จริงมันก็โอเคคือเราไม่ต้องพึ่งพาอะไรเลยเราพึ่งพาตัวเองเป็นหลักจะไปเน้นการพึ่งพาตัวเองนะแต่ว่าก็อย่างว่าทุนนิยมมันก็เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเราค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะครับประหยัดพอเพียงก็มีประมาณนี้นะครับก็ย้ำอีกทีละกันว่าก็เป็นเรื่องทางสายกลางเนาะเน้นความพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับพอประมาณก็คือมี10มี10เนาะมี10ก็ใช้สัก8ใช้สัก6ที่เหลือก็เก็บเอาไว้นะครับพอประมาณก็คืออย่างที่บอกครับว่าพอประมาณไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ใช้เงินเลยน
0: ะ
2: คือถ้าเราคิดว่าเรามีปัญญาซื้อเราก็ซื้อนะต้องไขตอนด้วยตัวเองอ่ะนะเราอย่าไปให้คนอื่นมาชี้แนะเราใช่ไหมเราก็คิดด้วยตัวเองก็ได้ว่าเออสมมติผมมีเงินเท่านี้ผมจะซื้อบ้าน
1: อ
2: ่ะไม่อยากอยู่บ้านพ่อแม่แล้วมีปัญญาผ่อนไหมล่ะถ้ามีปัญญาผ่อนก็ผ่อนได้สิไม่เป็นไรเลยแต่ไม่ใช่ว่าอ๋อมันไม่พอหรอกแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีเงินเยอะเราเหลือเอาไงเราหางานทำเพิ่มเอาก็ได้ตกงานจ้าขึ้นมาอ้าวแล้วไงล่ะเงินผ่อนไม่มีไม่ได้คือทุกวันที่เรามีเนี่ยโอเคเราพอไหมถ้าจะหาเพิ่มก็หาเพิ่มมาแต่ว่าก็ให้พอประมาณอะเอาละกันมีเหตุผลเนาะ อย่าตามกระแสมากไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนมีต้องมีตาม
0: ค่ะ
1: ใช่
2: ทำไมแฟนคนนั้นเขามีกระเป๋าเป็นราคาแพง
1: อยากมีด้วย
2: เราไม่ต้องมีก็ได้เนาะเราก็มีเงินเท่านี้นะเอาเงินไปกินดีกว่าอะไรเงี้ยนะมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคืออย่าวอกแวกอย่าเนี่ยอย่าไปหลงตามกระแสอะไรมาก
0: ภูมิคุ้มกันนี่ก็สำคัญนะ
2: นะครับนั้นก็เนี่ยก็คือหลักการพัฒนาประเทศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีแผนเลยล่ะแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับการพอเพียงบ้างการท่าไหนยั่งยืนบ้างพวกนี
1: ้
2: ก็ถามว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยที่ตั้งคำถามมาสักครู่เนี่ยว่าถามว่ามันดีขึ้นจริงไหมการพัฒนาประเทศเนี่ยในยุคที่ผ่านมาเนี่ยก็ถามว่ามันก็พัฒนาความเจริญก็เจริญจริงถูกไหมพ่อแม่ผมก็บอกโอ้ไม่คิดเลยว่ารถไฟฟ้าจะตัดผ่านหน้าบ้านได้อะไรเงี้ยสมัยก่อนมาซื้อบ้านนี่โอ้โหเป็นนอกมากเลยบ้านที่ผมอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าทุกวันนี้โอ้มีถนนตัดมีรถไฟฟ้าผ่านจะถามว่ามันเจริญทางวัตถุจริงแหละแต่ในใจคนล่ะมันจริงไหมหรือได้เฉลี่ยต่อหัวคนจนมันยังมีอยู่ในสังคมน
0: ี่
2: นาแล้วก็ยังมีอยู่นี่นาใช่ไหมก็ถามว่าเจริญมันก็เจริญจริงนะเมื่อเทียบกับเมื่อ40หรือ60ปีแล้วสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยหรือปัจจุบันเนี่ยมันเจริญเยอะขึ้นมากก็จริงนะจะถามว่าเรื่องของคนเรื่องสังคมมันยังยืนจริงไหมอะไรเงี้ยสิ่งเราเห็นอยู่เนี่ย
0: มีคำกล่าวนะว่าประเทศไทยอ่ะนะคะบอกว่าเราทันสมัยแต่ไม่พัฒนา
2: ว้าย
0: มีคนเขาว่า
2: พูดอย่างนั้นเลยเหรอ
0: เขาบอกว่าทุกอย่างทันสมัยหมดเลยการแต่งตัวห้องน้ำห้องท่าทุกอย่างเราทันสมัยแต่เรายังไม่พัฒนา
2: ว้ายแรง
0: ไม่รู้ว
2: ่าจริง
0: ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแผน8เนาะพัฒนาต้องคน
2: ต้องคนเป็นหลักนะคิดได้เนาะ
0: คิดได้
2: นะครับเนื้อหาในหน่วย15ก็มีประมาณนี้นะคะ
0: ค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลองจุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงโดยเป็นศาลชั้นต้นจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช

2553ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาเป็นอาคารสูง8ชั้นขนาด14บัลลังก์เปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภทในเขตท้องที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์การจัดตั้งศาลจังหวัดพระประแดงนอกจากจะแบ่งเบาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแขวงสมุทรปราการที่มีปริมาณคดีจำนวนมากแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการฟ้องการพิจารณาคดีและการสืบค้นข้อมูลคดีให้แก่คู่ความเพื่อให้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างได้เป็นอย่างดีสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การริเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมไปยากาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหล ยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการ To Be Number One ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:26 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังหอ

4 อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทอดพระเนตรยัสการการดำเนินโครงการ To Be Number 1 งานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1 ประจำปี 2569 เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วประเทศและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1 และนิทรรศการการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรมทบีนัมเบอร์วันระดับพื้นที่ระดับภาครวมถึงระดับประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการทบีนัมเบอร์วันดีเด่นประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคุมประพฤติรวม74รางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทบีนัมเบอร์วันดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี 2545 ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างแผนทางจิตใจให้แก่เยาวชนและการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดประกวดผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการประกวดดำเนินการใน3ระดับคือระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยระดับประเทศกำหนดจัดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1ในช่วงวันครบการเปิดตัวโครงการเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569มีผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be Number 1รวม 1,065 แห่งแต่ละแห่งจัดเทศกาลนำเสนอการผลการดำเนินงานในรูปแบบของเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือตามความคิดสร้างสรรค์พร้อมถวายสิ่งของเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานมือของสมาชิก To Be Number 1โดยต่างปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างโดยวันนี้มีองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 น.ในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
และเวลา19 นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรม

วดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพรชัยจุพลวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวันนี้ช่วงเช้าที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.โดยมีองคมนตรีประกอบด้วยในเกษมวัฒนชัยในพลกรสุวรรณรัตน์นายจิรายุอิสรางกุลณอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ร่วมในพิธีด้วยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งเป็นการช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปซึ่งกฟผ.ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบันในวันเดียวกันนี้ช่วงบ่ายที่ห้องประชุมชั้น1ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นในรูปแบบการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้รับชมและน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT to HD ในวันที่27กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้นะสำนักงานหมู่นิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เก็บป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่นิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารในโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569จำนวน 12.55 ตันซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับสมาชิกและภาคีเครือข่ายตลอดจนเกษตรกรทั้ง11จังหวัดนำร่องประกอบด้วยจังหวัดนครนายกยโสธรสงขลาพะเยาบึงกาฬปัตตานีอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาชัยภูมิเพชรบูรณ์และนครสวรรค์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆตลอดจนโรงเรียนได้ประชานุเคราะห์ทั่วประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและสังคมไทยจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบหมู่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาดังนี้สโมสรลูกเสือนาวีนำโดยพลเรือเอกทักษิณฤกษ์สังเกตนายกสโมสรลูกเสือนาวีมอบเงินจำนวน 319,800 บาทสำหรับนำไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยคอมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและมูลนิธิเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์นำโดยพลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมอบเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ทางนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและตามวัตถุประสงค์

ของมูลนิธิต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบินเอเนอร์ยีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพย์ยี่หร่าจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกส์จำกัดบริษัทไอกะบินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำขุ่นวัดม่วงวัดป่าถ่อนสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐม49 Group มหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS Automobile จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดราชประดิษฐานจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัด RRY Plus Pack สมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือให้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

บุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานสากลการยางสำนักงานพระคลังข้างที่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมจิตอาสาป้องกันเทิดพระเกียรติสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท KM Interwood จำกัดสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรัจฉิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในมหาราชวังนายอูตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังท่านมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สานสัมพันธ์อันดีงามมาตั้งแต่ปี2503ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรและการมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยเป็นประเทศชายแดนที่มีการทำการค้าขายระหว่างประเทศมายาวนานมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บ
ทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัด

ดอนธานีดังนี้ณบ้านเลขที่68หมู่11ตำบลเสริมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่า10เอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ้ายสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ณบ้านเลขที่189/8หมู่2ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่พลทหารกฤตภาสลีเพนสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13กองพันทหารราบที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่131หมู่13ตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารวสันต์ขานหัวโทนสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ซำแตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาควันนี้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาร่วมในพิธีด้วยโครงการดังกล่าวจะตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดโดยจะทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับนักมวยในชุมชนสู่เวทีมาตรฐานระยะสั้น20ชั่วโมงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬามวยโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองที่เข้าอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569จำนวน7คนมีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าไปสนับสนุนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิหลักการฝึกซ้อมกีฬามวยไทยเทคนิคการรุกการรับการป้องกันการเคลื่อนไหวซึ่งมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรมประจำชาติรวมถึงเป็นเวทีการแสดงความสามารถด้านมวยไทยอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการสืบสานอนุรักษ์และยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากลสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม

0: ั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: การขับรถชนกันบนท้องถนนเช่นนี้ก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะขอให้ความหมายของความขัดแย้งไว้ว่าความไม่ลงรอยกันซึ่งเกี่ยวการโต้แย้งสิทธิหรือไม่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งอาจแยกได้เป็น2ประการก็คือความขัดแย้งที่ไม่เป็นข้อพิพาทกับความขัดแย้งที่เป็นข้อพิพาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อพิพาทจึงหมายถึงความขัดแย้งที่เป็นการโต้แย้งสิทธิซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะมาตรา55เนี่ยได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าใครก็ตามที่ถูกโต้แย้งสิทธิก็สามารถนำข้อโต้แย้งนั้นขึ้นฟ้องร้องคดีในศาลได้นะคะเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นข้อพิพาทนะคะมนุษย์เราจึงหาวิธีต่างๆนานาเพื่อมาระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะคะการระงับข้อพิพาทนะคะก็จะมีวิธีการระงับข้อพิพาทซึ่งอาจารย์เนี่ยจะแบ่งไว้ให้2วิธีการด้วยกันคือวิธีการโดยใช้กฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้กฎหมายนะคะวิธีการระงับข้อพิพาทโดยใช้กฎหมายเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะคะคือการระงับข้อพิพาทโดยทางศาลและการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนะคะส่วนการระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้กฎหมายเนี่ยก็จะเป็นการเจรจาและการไกล่เกลี่ยนั่นเองนะคะซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงการระงับข้อพิพาทจึงมีการจัดตั้งศาลขึ้นเป็นองค์กรของรัฐมาเพื่อเป็นองค์กรในการระงับข้อพิพาทนะคะการระงับข้อพิพาทโดยศาลเนี่ยก็จะมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้นะคะศาลเนี่ยเป็นองค์กรของรัฐคู่พิพาทเนี่ยไม่สมัครใจในการนำข้อพิพาทเสนอต่อศาลเนื่องจากเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกโต้แย้งสิทธิก็สามารถนำคดีฟ้องร้องต่อศาลได้เลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55นะคะจะเห็นได้ว่าการขึ้นฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายนะคะมีผู้พิพากษาทำหน้าที่ในการตัดสินข้อพิพาทนะคะต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4นะคะได้วางหลักการไว้ว่าผู้ใดจะฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้เนี่ยก็ต้องดูว่าภูมิลำเนาของจำเลยอยู่ที่เขตอำนาจของศาลใดนะคะหรือต่อมูลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะมีวิธีพิจารณาความแพ่งที่เป็นแบบแผนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็อย่างเช่นพิพากษาจะต้องนั่งบนบัลลังก์นะคะสวมชุดคุยส่วนทนายเนี่ยก็ต้องอยู่ในคอกทนายสวมชุดคุยนะคะพยานก็จะอยู่ในคอกพยานนะคะการใช้คำถามในศาลเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องมีการห้ามการต้องห้ามไว้บางกรณีอย่างเช่นการห้ามทนายใช้คำถามนำกับพยานฝ่ายตนเองนะคะแต่สามารถใช้คำถามนำกับพยานฝ่ายตรงข้ามได้เช่นนี้นะคะการระงับข้อพิพาทโดยศาลเนี่ยก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นปัญหาที่เราเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันเลยนะคะปัญหาคดีล้นศาลมีคดีค้างพิจารณาเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะผู้พิพากษาเนี่ยจะเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแต่อาจจะขาดทักษะหรือความรู้เฉพาะด้านในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นความรู้ทางการแพทย์ความรู้ทางเคมีความรู้ทางวิศวะหรือทางบัญชีก็ตามนะคะมีข้อจำกัดในการฟ้องร้องคดีระหว่างประเทศก็ข้อจำกัดในเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายหรือการบังคับคดีตามคำพิพากษานะคะความยุติธรรมอาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้พิพาทอาจารย์ขอยกตัวอย่างนี้เลยค่ะคุณแม่มอบส้ม1ผลให้กับลูกทั้ง2คนลูกสาวและลูกชายทำให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยเกิดการทะเลาะกันเพื่อแย่งผลส้มผลดังกล่าวถ้าตัดสินกันตามกฎหมายก็คงจะต้องแบ่งครึ่งผลให้กับลูกทั้งสองคนแบ่งส้มเป็นครึ่งคนละครึ่งให้กับลูกทั้งสองคนนะ

ค่ะแต่ลูกทั้งสองคนก็ยังคงทะเลาะกันอยู่แม่จึงไปถามว่าทำไมลูกทั้งสองยังทะเลาะกันอยู่ในเมื่อได้ส้มไปคนละครึ่งผลแล้วลูกสาวบอกว่าต้องการเปลือกส้มเพื่อนำไปตากแดดทำกิจกรรมแต่ลูกชายเนี่ยอยากจะกินเนื้อส้มทั้งผลเห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการคุยมีการพูดจาทำความเข้าใจกับคู่พิพาทแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะตกลงกันและได้สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายพอใจนั่นเองนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทอาจเสียไปเนื่องจากคำถามในห้องพิจารณาเนี่ยอาจทำให้โกรธกันได้คำถามโดยทนายนั่นเองนะคะอย่างเช่นคุณเคยมีประวัติการให้การเท็จใช่หรือไม่นะคะเพื่อเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะการดำเนินการไม่เป็นความลับเนื่องจากการดำเนินการในศาลเนี่ยต้องกระทำโดยเปิดเผยนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะคะคนส่วนมากจึงหลีกเลี่ยงที่จะไปศาลนะคะจึงมีการพยายามหาวิธีการเพื่อระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่นๆนอกจากศาลนะคะคือกระบวนการที่ทำทางเลือกหรือ alternative dispute resolution หรือ ADR นะคะซึ่งอาจารย์จะขอเรียกต่อไปว่า ADR คือกระบวนการทำทางเลือกนะคะคือการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการใดๆที่ไม่ใช่ศาลนะคะซึ่งอาจจะมีวิธีการระงับข้อพิพาทมากมายเลยแต่มี3วิธีที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็ยอมรับกันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะก็คือการอนุญาโตตุลาการการเจรจาและการไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งความสำคัญของ ADR เนี่ยก็ช่วยลดปริมาณจำนวนคดีในศาลนะคะทำให้คู่พิพาทรู้สึกว่าข้อพิพาทเนี่ยไม่จำเป็นต้องดำเนินการในศาลอีกต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของผู้พิพาทไม่เสียไปนะคะข้อพิพาทเป็นความลับนะคะ ADR ต้องเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทเท่านั้นนะคะกระบวนการในการระงับข้อพิพาทเนี่ยเป็นไปตามที่คู่พิพาทกำหนดคือรายคู่พิพาทเนี่ยสามารถตกลงกันว่าจะไประงับข้อพิพาทกันที่ใดสถานที่ใดจะนัดเจอกันที่วัดที่โรงเรียนที่ร้านอาหารก็ได้กำหนดเวลาได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยสะดวกเมื่อไหร่เวลาใดนะคะสามารถกำหนดตัวผู้ที่มาทำการระงับข้อพิพาทให้เราได้เช่นเลือกบุคคลที่จะมาทำการอนุญาโตให้เราเลือกบุคคลที่จะมาทำการไกล่เกลี่ยให้เราก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะผลของการไกล่เกลี่ยเนี่ยขึ้นอยู่กับคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเลยว่าตกลงกันได้มากน้อยเพียงใด

ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะคะคนส่วนมากจึงหลีกเลี่ยงที่จะไปศาลนะคะจึงมีการพยายามหาวิธีการเพื่อระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่นๆนอกจากศาลนะคะคือกระบวนการที่ทำทางเลือกหรือ Alternative Dispute Resolution หรือ ADR นะคะซึ่งอาจารย์จะขอเรียกต่อไปว่า ADR คือกระบวนการทำทางเลือกนะคะคือการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการใดๆที่ไม่ใช่ศาลนะคะซึ่งอาจจะมีวิธีการระงับข้อพิพาทมากมายเลยแต่3วิธีที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็ยอมรับกันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะก็คือการอนุญาโตตุลาการการเจรจาและการไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งความสำคัญของ ADR เนี่ยก็ช่วยลดปริมาณจำนวนคดีในศาลนะคะทำให้ผู้พิพาทรู้สึกว่าข้อพิพาทเนี่ยไม่จำเป็นต้องดำเนินการในศาลอีกต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของผู้พิพาทไม่เสียไปนะคะข้อพิพาทเป็นความลับนะคะ ADR ต้องเกิดจากความสมัครใจของผู้พิพาทเท่านั้นนะคะกระบวนการในการระงับข้อพิพาทเนี่ยเป็นไปตามที่ผู้พิพาทกำหนดคือรายผู้พิพาทเนี่ยสามารถตกลงกันว่าจะไประงับกันไประงับข้อพิพาทกันที่ใดสถานที่ใดจะนัดเจอกันที่วัดที่โรงเรียนที่ร้านอาหารก็ได้กำหนดเวลาได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยสะดวกเมื่อไหร่เวลาใดนะคะสามารถกำหนดตัวผู้ที่มาทำการระงับข้อพิพาทให้เราได้เช่นเลือกบุคคลที่จะมาทำการอนุญาโตให้เราเลือกบุคคลที่จะมาทำการไกล่เกลี่ยให้เราก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะผลของการไกล่เกลี่ยเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้พิพาททั้งสองฝ่ายเลยว่าตกลงกันได้มากน้อยเพียงใดอาจารย์จะขอมาพูดในเรื่องของการอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็น ADR วิธีการหนึ่งนะคะการอนุญาโตตุลาการเนี่ยหมายถึงการระงับข้อพิพาทโดยการที่ผู้พิพาทมอบให้บุคคลที่3ทำหน้าที่ในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทของทั้งสองคนนะคะของทั้งสองฝ่ายนั่นเองซึ่งมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้นะคะลักษณะสำคัญของอนุญาโตตุลาการคือจะเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่ต้องใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ยุ่งยากเท่ากับการพิจารณาคดีในศาลจะมีความเป็นกันเองมีความยืดหยุ่นมากกว่าและเป็นความลับนะคะเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการตกลงกันเพื่อที่จะระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการนั่นเองนะคะมีการชี้ขาดข้อพิพาทแต่คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีผลผูกพันกับคู่พิพาททั้งสองนะคะคู่พิพาทจะนำข้อพิพาทไปฟ้องร้องต่อศาลอีกไม่ได้นะคะและศาลจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ได้เช่นกันนะคะผู้ทำหน้าที่ชี้ขาดต้องมีอิสระเป็นกลางไม่มีส่วนได้เสียกับคู่พิพาทและไม่มีอคติกับคู่พิพาทนั่นเองนะคะอีกหัวข้อหนึ่งของ ADR ก็คือการเจรจานะคะการเจรจาต่อรองในการระงับข้อพิพาทเนี่ยหมายถึงการพูดจาทำความเข้าใจเพื่อให้คู่เจรจาทั้งสองฝ่ายเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อระงับข้อพิพาทนะคะการระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาต่อรองกันนั้นถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของ ADR ก็ว่าได้เพราะการเจรจาเนี่ยคู่พิพาทเนี่ยสามารถเก็บเป็นความลับได้เพราะในบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากให้บุคคลภายนอกรู้ว่าเรากำลังทะเลาะกับใครเรื่องอะไรอาจจะเป็นความลับธุรกิจทางธุรกิจหรือข้อพิพาททางความสัมพันธ์อื่นๆก็เป็นไปได้นะคะคู่เจรจาเนี่ยอาจนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายได้โดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะมีบุคคลที่สามเข้ามาร่วงรู้นะคะอย่างเช่นความลับด้านธุรกิจความลับทางธุรกิจการเสนอผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะลักษณะสำคัญของการเจรจาเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของ ADR ก็ว่าได้นะเป็นความสมัครใจของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายคู่พิพาทเนี่ยจะต้องตกลงใจเพื่อที่จะระงับข้อพิพาทด้วยการเจรจาด้วยกันนะคะคู่พิพาทเป็นผู้กำหนดแนวทางในการระงับข้อพิพาทนะคะเป็นการต่อรองผลประโยชน์ร่วมกันนะคะผลของการเจรจาเนี่ยเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย
แต่เมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่พอใจกับการเจรจาแล้วก็สามารถยุติการเจรจาลงได้ทุกเมื่อและนำข้อพิพาทเนี่ยขึ้นฟ้องร้องต่อศาลหรือตามไปไกล่เกลี่ยต่อไปนะคะข้อดีของการเจรจาที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าการเจรจาเนี่ยเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่ดีที่สุดนะคะความสัมพันธ์ของคู่พิพาทเนี่ยไม่เสียไปเพราะต่างคนต่างลงตัวในผลประโยชน์นะคะความยุติธรรมเนี่ยอยู่ที่ความพอใจของคู่พิพาทเมื่อใดที่คุยพาดรู้สึกว่าไม่พอใจกับการเจรจาก็สามารถยุติการเจรจาลงได้ทุกเมื่อนั่นเองนะคะประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเป็นความลับระหว่างคู่พิพาทด้วยกันนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยก็คืออาจเกิดข้อพิพาทขึ้นมาใหม่เนื่องจากเมื่อการเจรจาสำเร็จแล้วเนี่ยคู่พิพาทจะต้องทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นซึ่งหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าวเนี่ยคู่พิพาทอีกฝ่ายสามารถนำสัญญาเนี้ยขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้นั่นเองนะคะค่ะจะเห็นได้ว่า ADR ทั้ง2วิธีที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่ทำทางเลือกที่คู่พิพาทต้องสมัครใจและสามารถเลือกวิธีการที่จะมาระงับข้อพิพาทได้ไม่ว่าจะเป็นการนุญาโตตุลาการหรือว่าจะไปการเจรจาก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะการนุญาโตตุลาการเนี่ยจะมีวิธีการที่ค่อนข้างจะคล้ายกับการระงับข้อพิพาทในทางศาลเลยนะคะเพียงแต่แตกต่างกันว่าที่ว่าคู่พิพาทสามารถเลือกตัวผู้ที่จะมาทำการนุญาโตหรือตัดสินข้อพิพาทให้กับคู่พิพาทได้นั่นเองนะคะแต่การพิจารณาคดี

ในศาลเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะเลือกตัวผู้พิพากษาได้นะคะการที่เราจะเลือกตัวผู้ที่จะมาทำการอนุญาโตให้เราเนี่ยบุคคลผู้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะคะที่เกี่ยวกับข้อพิพาทก็ได้อาจจะเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถทางด้านการแพทย์ด้านการบัญชีนะคะและการอนุญาโตเนี่ยค่อนข้างจะมีบรรยากาศสบายๆนะคะไม่ตึงเครียดอย่างการพิจารณาคดีในศาลนะคะและจะต้องเกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันไว้ในสัญญาเลยก็ได้ก่อนที่จะเกิดข้อพิพาทขึ้นให้มีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการเช่นนี้นะคะส่วนการเจรจาเนี่ยก็จะเป็นการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดเลยค่ะ

การเจรจาของคู่พิพาทเนี่ยคะอาจจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากอารมณ์ของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะมีอารมณ์ขุ่นเคืองโกรธกันอยู่นะคะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันการสื่อสารที่มีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะจึงอาจแก้ไขด้วยการมีบุคคลที่3เข้ามาช่วยในการเจรจาซึ่งบุคคลที่3เนี่ยเราเรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอมนั่นเองนะคะจะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือการเจรจานั่นเองเราก็จะเรียกวิธีการนี้ว่าการไกล่เกลี่ยนะคะการไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมีบุคคลที่3ซึ่งเป็นอิสระเป็นกลางนะคะโดยบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่มีอำนาจในการชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทนะคะเพียงแต่ช่วยเหลือให้คู่พิพาทเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงและระงับข้อพิพาทได้นั่นเองจะเรียกได้ว่าเป็นกรรมการก็เรียกได้อะค่ะก็จะเรียกว่ากรรมการก็ได้อะค่ะกรรมการในการระงับข้อพิพาทของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจึงหมายถึงบุคคลที่3ที่ทำหน้าที่ให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่พิพาทนะคะเพื่อช่วยคู่พิพาทเนี่ยตกลงกันได้ผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นบุคคลที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ความเคารพเชื่อถือจะเป็นพระจะเป็นครูก็ได้เช่นกันนะคะลักษณะสำคัญเนี่ยของการไกล่เกลี่ยเนี่ยคือคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องตกลงสมัครใจกันเพื่อที่จะระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยนะคะเป็นการเจรจาอย่างหนึ่งนะคะแต่มีบุคคลที่3เข้ามาช่วยเหลือในการเจรจาให้ความสะดวกช่วยทั้งสองฝ่ายเนี่ยอารมณ์เย็นนะคะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการชี้ขาดข้อพิพาทนะคะการดำเนินการเป็นความลับนะคะการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะมีข้อดีดังต่อไปนี้นะคะข้อดีของการไกล่เกลี่ยก็คือทำให้การเจรจาเนี่ยง่ายขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทไม่เสียไปนะคะรวดเร็วประหยัดและเป็นความลับนะคะส่วนข้อเสียของการไกล่เกลี่ยเนี่ยคือการเจรจาต่างๆจะมีบุคคลที่3คือผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเข้ามาดำเนินการอย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปก็คือในบางกรณีเนี่ยคู่พิพาทก็ไม่ได้อยากให้บุคคลอื่นเข้ามาล่วงรู้ว่าเราทะเลาะกับใครเรื่องอะไรหรือเราจะมีการตกลงในการระงับข้อพิพาทอย่างไรอาจจะเป็นความลับทางธุรกิจก็ได้นะคะอาจเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นมาใหม่เนื่องจากเมื่อมีการไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะต้องทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นซึ่งจะเหมือนกับการเจรจาเลยค่ะและเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมนี้อีกฝ่ายก็สามารถนำสัญญานี้ขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้นะคะหรือจะนำมาไกล่เกลี่ยหรือจะนำไปนุยาตัวตุลาการก็ได้นะคะถ้าทั้งสองฝ่ายถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายสมัครใจนะคะซึ่งการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยนอกศาลและการไกล่เกลี่ยในศาล

ค่ะการไกล่เกลี่ยนอกศาลเนี่ยก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือแม้จะมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลไปแล้วคู่พิพาทก็สามารถตกลงกันและขอไปดำเนินการไกล่เกลี่ยกันเองโดยไม่ดำเนินการผ่านทางศาลก็สามารถกระทำได้เช่นกันนะคะการไกล่เกลี่ยนอกศาลเนี่ยก็จะทำตามหลักกฎหมายทั่วไปนะคะก็คือคดีแพ่งถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเนี่ยสมัครใจที่จะระงับข้อพิพาทก็สามารถตกลงใจกันได้เลยส่วนข้อพิพาทในทางคดีอาญาเนี่ยก็จะสามารถกระทำได้แต่จะทำได้เฉพาะกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นกฎหมายความผิดอันยอมความได้เท่านั้นนะคะการไกล่เกลี่ยนอกศาลเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะคะคอยให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกซึ่งคู่พิพาทเนี่ยอาจจะตกลงกันให้มีการไกล่เกลี่ยผ่านทางหน่วยงานต่างๆก็สามารถจะตกลงกันได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นการไกล่เกลี่ยภายใต้กระทรวงยุติธรรมนะคะก็จะเป็นการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยพ.ศ. 2562นะคะก็จะกำหนดให้มีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนซึ่งเกิดจากการรวมตัวของประชาชนนั่นเองนะคะ 2. เนี่ยการไกล่เกลี่ยภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งอย่างที่นักศึกษาทราบนะคะพนักงานอัยการเนี่ยที่เราเรียกกันว่าทนายแผ่นดินนะคะมีหน้าที่ฟ้องร้องผู้กระทําความผิดทางอาญาหรืออาจจะเป็นทนายแก้ต่างให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะคะแต่อีกภาระหน้าที่หนึ่งของพนักงานอัยการซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนนะคะโดยมีสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนนะคะช่วยเหลือให้คำปรึกษาจัดทํานิติกรรมสัญญาให้ความช่วยเหลือในการประนีประนอมข้อพิพาทนะคะซึ่งคู่กรณีเนี่ยอาจประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยภายใต้ความช่วยเหลือของอัยการก็สามารถกระทําได้การไกล่เกลี่ยต่อไปเนี่ยนะคะก็คือการไกล่เกลี่ยภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะคะพ.ศ. 2457นะคะข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะพ.ศ. 2530นะคะหรือระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะคะฉบับที่7พ.ศ. 2550นะคะซึ่งการไกล่เกลี่ยในศาลเนี่ยเมื่อการไกล่เกลี่ยนอกศาลเนี่ยที่อาจารย์บรรยายก็จบไปแล้วนะคะต่อมาจะเป็นการไกล่เกลี่ยในศาลนะคะคือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนั่นเองโดยศาลเนี่ยจะเป็นผู้ดําเนินการให้นะคะอาจจะมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจําศาลทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อการไกล่เกลี่ยในศาลสำเร็จแล้วเนี่ยผู้พิพาทจะตกลงถอนฟ้องนะคะหรือจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยก็จะพิพากษาตามยอมนั่นเองนะคะผลของการไกล่เกลี่ยนะคะถ้าหากเป็นกรณีการไกล่เกลี่ยนอกศาลสำเร็จนะคะก็จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้ข้อพิพาทเดิมเนี่ยระงับไปนะคะแต่ถ้าคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าวนะคะก็จะเกิดเป็นข้อพิพาทใหม่ขึ้นนั่นเองนะคะคู่พิพาทอีกฝ่ายก็สามารถดําสัญญาประนีประนอมยอมความเนี่ยไปฟ้องร้องคดีต่อศาลต่อไปได้นั่นเองนะคะการไกล่เกลี่ยในศาลนะคะซึ่งเมื่อมีการไกล่เกลี่ยในศาลสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นเช่นเดียวกับการไกล่เกลี่ยนอกศาลเลยนะคะข้อพิพาทเดิมเนี่ยก็จะระงับไปนะคะศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมนั้นนะคะแต่ถ้าผู้พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าวนะคะก็สามารถบังคับตามคำพิพากษาได้เลยไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องกันใหม่นั่นเองนะคะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงถ้าดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: Latin dance exercise like Zumba is really hot right now because it's fun and the music is vibrant. More people are getting interested in Zumba dance classes as a way to get fit and lose weight. Zumba originated in Colombia. It is a form of exercise that combines many kinds of dance moves with fun music, so you can swing your hips, move every part of your body, and burn some fat while enjoying the Latin beat.
1: ต้องบอกก่อนว่าการเต้นซุมบ้าคือการออกกําลังกายแบบลาตินเอ็กซ์ไซส์ที่มีการออกกําลังกายแบบท่าเต้นลาตินผสมกับการเคลื่อนไหวแบบการออกกําลังกายเช่นท่าสควอทท่าเปิดแขนท่าปิดแขนยกแขนแต่ทุกท่าของซุมบ้าใน1ชั่วโมงจะต้องเป็นท่าง่ายที่ทุกคนสามารถตามได้ด้วยครับ
0: The strong point of Zumba is that it makes exercise fun with exciting Latin music. You can work out longer without getting bored and you can burn fat.
1: การเตรียมตัวของการเต้นซุมบ้านะครับจริงๆแล้วมีไม่ยากเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือก่อนที่เราจะมาออกกําลังกายแบบซุมบ้าเนี่ยควรจะดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับเพราะเนื่องจากในคลาสซุมบ้า1คลาสเนี่ยมันมีการเบิร์นไขมันเยอะมากแล้วก็ร่างกายเนี่ยจะร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็ออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องอันที่2นะครับเวลามาเต้นซุมบ้าให้ใส่เสื้อผ้าสบายๆนะครับหลวมๆหรือว่าบางคนอยากใส่ฟิตๆได้แต่น่าจะเป็นแขนกุดเพื่อว่ามีการระบายอากาศได้ดีนะครับเพราะตัวจะร้อนมากเหงื่อจะออกเยอะมากอันที่3ก็คือสิ่งสำคัญของการเต้นซุมบ้าก็คือเราควรจะทำในเท่าที่เราทำได้นะครับการเข้ามาในคลาสซุมบ้าแล้วทำเต็มที่แบบครูเนี่ยบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านร่างกายครับการเต้นซุมบ้าเนี่ยที่ดังทั่วโลกตั้งแต่ปี2001มาถึงปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากการเต้นซุมบ้าเน้นว่าจะต้องง่ายนะครับต้องเต้นได้อันที่สองพอเต้นได้แล้วมันก็จะสนุกพอสนุกแล้วคนก็อยากทำต่อเนื่องมันก็จะเบิร์นแฟตมันก็จะเผาผลาญไขมันได้มากกว่าปกตินะครับเนื่องจากเราทำได้แล้วก็สนุกมันให้สามสิ่งนี้เป็นตัวดันให้ซุมบ้ามีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าการที่ซุมบ้ามันง่ายเพราะฉะนั้นในหนึ่งคลาสทุกคนสามารถเข้าร่วมกันเต้นในคลาสได้ไม่ว่าจะมีเบสิกการเต้นมาก่อนหรือไม่มีอายุมากอายุน้อยทำได้หมดในคลาสเดียวกันครับจริงๆหลายคนเคยถามว่าเต้นซุมบ้าเขาเต้นยังไงนะฮะหนูขออธิบายนิดนึงนะครับการเต้นซุมบ้าใน1ชั่วโมงเป็นการเต้นแบบลาตินนะครับใช้เพลงลาตินไม่ว่าจะเป็นจังหวะเมเรงเก้จังหวะคุมเบียจังหวะซาลซ่าหรือชาชาชาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลาตินต้องมีลาตินอยู่ 70% นั่นหมายถึงว่าความเป็นซุมบ้าจะออกมาจากลาตินที่เหลืออีก 30% ก็จะเป็นท่าเต้นของเพลงป๊อปทั่วไปอย่างเช่นอาจจะใส่ฮิปฮอปเข้ามาหรืออาจจะใส่เพลงไทยที่เรากำลังนิยมหรือว่าอาจจะใส่เพลงสากลอื่นๆภาษาอื่นอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเต้นซุมบ้าเนี่ยจะไม่มีหลักตายตัวว่าจะต้องเป็นท่านี้ท่านั้นนะฮะแต่ก็จะมีท่าเบสิกพื้นฐานของการเต้นในแต่ละจังหวะซึ่งครูจะเป็นคนนำท่าง่ายๆที่เป็นท่าเบสิกในทุกๆเพลงครับ
0: Dancing Zumba continuously for 1 hour, you can burn anything from 300 to 1,000 kilocalories, but it depends on the intensity of your movements, how much you keep up the pace, and your base metabolism.It can help you lose excess fat and can firm up the muscles in your arms, hips and thighs, as well as building muscle in your abdomen and back.
1: ประโยชน์ของการเต้นซุมบ้านะครับอันที่หนึ่งเลยในหลังจากที่หนุ่มสอนมาหลายๆคลาสหลายๆที่เนี่ยหลายๆคนบอกว่า

0: าไม่ออกกำลังกายไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบไปยิมนะครับแต่ทำไมถึงมาซุมบ้าเนื่องจากมันมีความสนุกนะครับมันทำให้การออกกำลังกาย1ชั่วโมงมันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่บางทีมองเวลาอีกทีนึงอ้าวจะหมดคลาสแล้วยังสนุกอยู่เลยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของซุมบ้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ซุมบ้าดังมา10กว่าปีแล้วนะครับตรงนี้เป็นของเป็นสิ่งที่คิดว่าในอนาคตอีกหลายๆปีซุมบ้าก็จะยังดังอยู่ครับอุปสรรคของการเต้นซุมบ้าจริงๆแล้วไม่มีอย่างที่หนุ่มเกริ่นไปตอนแรกว่าเราต้องรู้ตัวเองว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอุปสรรคจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่ถ้าเรากระโดดไม่ได้เรามีปัญหาเข่าเรามีปัญหากระดูกสันหลังต้นคอเราไม่กระโดดแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะซุมบ้าจะเน้นท่า ง่ายและทุกคนจะต้องเคลื่อนไหวไปด้วยกันได้พร้อมกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องอุปสรรคของการเต้นซุมบ้าแทบจะไม่มีครับ
1: Zumba isn't just a way to have fun. It's good for your cardiovascular health. It gets you to move every part of your body. You can forget about all your worries and your stress. You use your brain and improve your coordination.And you improve your flexibility. You use your muscles and pump up your metabolism. It's a very good alternative for people who don't like other kinds of traditional exercise.
2: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูการเต้นซุมบ้านะคะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Zumba Dance นะคะในปัจจุบันก็มีการเต้นซุมบ้ามาใช้เป็นลักษณะของการออกกำลังกายนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็น Latin Dance Exercise นะคะเป็นการเต้นออกกำลังกายสไตล์ละตินนั่นเองนะคะจะเห็นว่าซุมบ้าแดนซ์เนี่ยนะคะจะมีความสนุกแล้วก็มีเสียงเพลงที่เร้าใจนะคะถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็อาจจะพูดได้ว่า Zumba dance is fun and the music is vibrant นะคะคำว่า fun F-U-N fun จะหมายถึงสนุกสนานนะคะจะหมายถึงความสนุกนะคะอย่าไปสับสนกับคำว่า funny F-U-N-N-Y ซึ่งแปลว่าตลกนะคะจะใช้ความสนุกจะใช้คำว่า fun นะคะและเมื่อเราพูดถึงเสียงเพลงที่เร้าใจนะคะเราก็อาจจะบอกว่าเป็น the music is vibrant V I B R A N T vibrant นะคะนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นว่าการเต้นซุมบ้าเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเราอาจจะพูดได้ว่า Zumba is mostly all about easy moves everyone can move alongจะหมายถึงซุมบ้าจะเน้นท่าที่ง่ายๆนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวตัวตามไปได้กับเสียงเพลงนะคะการเต้นซุมบ้านี้ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบละตินนะคะ Zumba is Latin exercise นะคะซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างท่าเต้นแบบละตินกับการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบอื่นๆนะคะ It combines Latin dance moveWith other exercise moves, นะคะเห็นไหมคะจะเห็นว่าเป็น Latin moves, นะคะ Latin dance moves หรือว่าเป็น exercise moves, นะคะ exercise move ที่เขากล่าวถึงนะคะหรือนำมาใช้ในการเต้นซุมบ้านะคะก็อย่างเช่น squats, S Q U A T S squats อันนี้จะหมายถึงการที่เราเกรงหน้าขาแล้วก็ย่อตัวลงในลักษณะท่านั่งยองๆนะคะอีกท่าหนึ่งนะคะก็คือที่เราเรียกว่าflies จะหมายถึงท่าบินนะคะนั่นคือท่าที่เราใช้เปิดแขนปิดแขนนั่นเองนะคะอีกท่าหนึ่งที่เขานิยมใช้นะคะก็คือ rows r-o-w-s rows ก็หมายถึงท่าพายเรือนะคะหรือที่นิยมอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือ arm lifts นะคะหมายถึงท่ายกแขนนั่นเองนะคะนอกจากนี้เราจะได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการเต้นซุมบ้านะคะเช่นนะคะIt's a way to get fit and lose weight. It's a way to get fit and lose weight. นะคะจะหมายถึงว่าเป็นวิธีที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นวิธีการลดน้ำหนักด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเราอาจจะพูดได้ว่า You can work out longer without getting bored and you can burn fat. หมายถึงคุณสามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อแล้วก็ยังเป็นการช่วยเผาผลาญไขมันอีกด้วยนะคะค่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ลองไปเต้นซุมบ้ากันบ้างนะคะรวมถึงสามารถนำคำศัพท์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ไปใช้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: healthy as well.
1: Yes.
0: And that's what we've learned from you today, Ajahn Marie. So thank you very much.
1: Thank you very much. God bless you.
0: Thank you. So there you go. Now you know why English is so important, not only in terms of education, but in terms of teaching spiritually as well. So make sure you go out there and learn English. And most importantly, be true to yourself and believe in yourself. But we're out of time. So we'll see you next time with more interesting topics in today's English Club. Sawasdee krap.
2: And that's why Crew Mary is so special, because she dedicates her time to teach young kids. Thank you and keep up the great work. Up next, it's time for English Corner. We'll see what Ajahn Bui and Ajahn Kip has for you today.
3: Hello and welcome to English Corner.
4: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง English Corner ค่ะ
3: ค่ะนี่คือปุ๋ยสิตาค่ะ
4: กิฟต์จิตตสุภางค่ะ
5: พี่ปุ๋ยคะ
3: คะ
5: มีคำถามมาอีกแล้วค่ะ
3: เจ้าหนูจำใหม่มากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าค่ะ
4: วันนี้ง่ายๆรับรองว่าไม่ยากค่ะ
3: ง่ายจริงๆนะ
4: ง่ายจริง
3: ๆโอเค go ahead มาเลย
4: กิฟต์สงสัยค่ะเวลาที่เราจะเรียกเพื่อนหรือพูดถึงเพื่อนเนี่ยคำว่า friend ใช้อยู่คำเดียวมีคำอื่นไหมคะ
3: hello friend อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: ใช่
3: จริงๆมีเยอะนะ
4: ค่ะ
3: เอาเป็นว่ามีคำว่า buddyguy dude pal and girl
4: อ๋อมี5คำแล้วนะคะ buddy guy dude pal and girl
3: ค่ะ
4: แล้วถ้าหากว่าเราพูดกับเพื่อนหลายคนพูดถึงเพื่อนหลายๆคนล่ะคะ
3: ถ้าพูดถึงเพื่อนหลายคนก็เติม s ค่ะเติม s ก็แต่ว่าถ้า buddy ก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะ buddies pals guysdudes and girls
4: อ๋อไม่ยากนะคะแค่เติม s เข้าไปเท่านั้นเอง
3: ค่ะ
4: มีอีก
3: จริงๆอ่ะกิ๊ฟ
4: เอ้าม
3: ีอีกนะ
4: ค่ะ
3: ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอายุมากกว่านะคะเขาก็จะใช้เป็นแบบผู้ชายเป็น bro ผู้หญิงก็จะเป็น sis นะคะ bro กับ sis อย่างแบบเวลากิ๊ฟเรียกพี่ปุ๋ยเนี่ย sis ดูน่ารักไหม
4: จริงๆแล้วมาจาก brother and sister ป่ะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: sis
3: อะไรจ๊ะ
4: มีอีกคำถามนึงค่ะ
3: คำถามนึง
4: ใช่
3: ค่ะ
4: แล้วถ้าหากว่าเรียกแฟนล่ะคะ
3: นั่นไงนั่นไงจะต้องแบบคุณผู้ชมคะมีพิรุธค่ะ
4: ไม่ใช่คือกิ๊บเคยได้ยินเพื่อนเรียก
3: ค่ะ
4: baby sweetheart
3: อ
4: ีกคำนึงช่วงนี้ใช้กันเยอะ bay
3: bay
4: คืออะไรคะ
3: โหจริงๆเนี่ยคำถามดีนะฮิตมากเลยนะกิ๊บจำนี้ได้มั้ยแอโครนิมที่พี่เคยบอกว่ามันเป็นคำย่อมาจากคำแต่ละคำอันนี้มาจาก before anyone else
4: โอ้ย
3: ก็คือก่อนคนอื่นก่อนใครทั้งหมด
4: สำคัญ
3: จริง
4: มีความสำคัญมาก
3: ใช่บางคนก็บอกว่าแบบมันย่อมาจาก babe กับ baby เนี่ย
4: อ๋อ
3: ค่ะ
4: อย่างนี้เองใช้ไม่ผิดแล้วค่ะ
3: นั่นไงกิ๊บพี่ว่าต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะ
4: sit
3: คะ
4: time is up
3: Time is up คุณผู้ชมคะ Time is up for English Corner ค่ะกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: And that is all the time we have for today. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, please send it to the address on the screen. And also be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukrit Thrayrat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ
6: ไปชมวิธีการทำขนมบุหลันดั้นเมฆขนมไทยโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และนับวันจะหาดูได้ยากจากนั้นไปรู้จักกับนักคัฟเวอร์เพลงมากความสามารถและเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศติดตามชมได้ในรายการ Hello English ในสัปดาห์หน้านะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรานประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ครับวันนี้ก็ได้ดำเนินรายการนะครับสอนเสริมเข้มนะครับในชุดวิชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับรายการวันนี้จริงแล้วเป็นหน่วยที่15นะครับคือแนวโน้มการบริหารการปกครองท้องที่นะครับท่านอาจารย์ผู้เขียนคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์เมธาสุทธิรัตน์นะครับท่านอาจารย์ก็ไม่สะดวกนะครับกับผมก็เลยต้องมาทำหน้าที่ในการช่วยบรรยายสรุปสำหรับเพื่อนนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมนะครับหน่วยที่15นี้นะครับหลายท่านบอกว่าหน่วยสุดท้ายจะสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับหน่วยที่15นี้กำลังพูดถึงเรื่องของแนวโน้มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการบริหารการปกครองท้องที่นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็กรุณาให้รายละเอียดในเอกสารการสอนไว้โดยแบ่งเป็น3ตอนสำคัญนะครับประเด็นแรกก็คือว่าแนวโน้มของสภาพแวดล้อมก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดกันว่าสภาพแวดล้อมนั้นสำ

สาระสำคัญก็คือเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับคำว่าสภาพแวดล้อมการบริหารการปกครองท้องที่นะครับจริงแล้ว เรื่องของสภาพแวดล้อมนั้นนะครับถ้าอธิบายง่ายๆนะครับตามภาพที่ปรากฏในหนังสือนั้นก็แปลว่าสภาพแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อหน่วยที่เราวิเคราะห์เช่นสภาพแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อหน่วยบริหารการปกครองท้องที่คือตำบลหมู่บ้านหรือพูดถึงว่าที่มีต่อคนครับสภาพแวดล้อมแน่นอนนะครับจะร้อนจะหนาวไงก็มีอิทธิพลต่อตัวคนแน่นอนนะครับแต่ขณะเดียวกันยังมีอีกภาพหนึ่งก็คือภาพที่บอกว่าจริงแล้วหน่วยวิเคราะห์หรือตัวหมู่บ้านตัวตำบลเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสภาพแวดล้อมนี้ขอให้เพื่อนนักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับว่านอกจากสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อหมู่บ้านตำบลแล้วจริงแล้วการทำหมู่บ้านตำบลทำงานอย่างไรนะครับปฏิบัติงานกันยังไงหรือมีการพัฒนามันก็มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่เราจะรู้สึกว่าเออหมู่บ้านตำบลนี่มันเล็กเนาะมันจะมีอิทธิพลอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของทางท่านนักวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราพบในเนื้อหาบอกว่าความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆนะครับในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับคำว่าด้านต่างๆนั้นนะครับท่านนักวิชาการก็คือริกซ์และแมคคินซี่ก็ได้เขียนไว้นะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์นะครับวันนี้เราเห็นชัดนะครับสภาพภูมิศาสตร์ไม่ว่าการเป็นเขาสูงไม่ว่าจะเป็นที่ราบลุ่มนะครับเราก็เจออิทธิพลของสภาพแวดล้อมหรือดินฟ้าอากาศเนี่ยแน่นอนแต่ว่าหลายๆเรื่องนั้นถ้าว่าเราพัฒนาเข้ามาที่ตัวหมู่บ้านตำบลมันก็จะมีผลต่ออิทธิพลด้านสภาพแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เพื่อนนักศึกษาท่านต้องไปศึกษาจากในรายละเอียดนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็มีอิทธิพลอย่างไรก็ไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ที่แยกแล้วเห็นได้ชัดเจนมากนะครับคือการแบ่งคำว่าสภาพแวดล้อมนะครับเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายในนะครับอย่างที่เราบอกว่าพูดถึงหมู่บ้านพูดถึงตำบลก็เป็นหน่วยที่ค่อนข้างเล็กนะครับเรามีอยู่ตั้ง 70,000 กว่าหมู่บ้านนะครับแค่เล็กๆเองนะครับแต่จริงแล้วสภาพแวดล้อมนะครับถ้ามองในแง่มุมกว้างก็คือในระดับชาติระดับประเทศอันนั้นก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือมองแคบลงมาเอามาแค่ภายในจังหวัดภายในอำเภอหรือแม้กระทั่งภายในตำบลภายในหมู่บ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนั้นนะครับมีอะไรบ้างครับที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการปกครองท้องที่นะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของคำว่าปัจจัยแวดล้อมทางด้านการเมืองนะครับคำว่าการเมืองนั้นนะครับไม่ต้องไปทำความเข้าใจอะไรไกลนะครับเอาที่ตัวของเราเองนะครับตัวเราเองนะครับมีนักปรัชญาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองทุกท่านนะครับลองดูตัวเองนะครับท่านก็มีการเมืองอยู่ในตัวนะครับการเมืองแปลว่าอะไรการเมืองคือแปลว่าความพยายามที่จะแข่งขันนะครับไม่มีใครก็แข่งกันแล้วแต่ตัวเราเองเราจะมีความรู้สึกอยู่ในใจเราต้องการที่จะนะครับอยู่เหนือคนอื่นนะครับมีอำนาจนะครับมีอิทธิพลถามว่ามีไปทำไมนะครับหลายตำราก็บอกว่าพยายามที่จะต่อสู้แข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจพอพูดเรื่องการเมืองก็มักจะพูดถึงเรื่องอำนาจบางตำราเขียนว่าพยายามที่จะให้ได้ผลประโยชน์นะครับแต่มีอยู่เล่มหนึ่งซึ่งตัวผมเองผมถูกใจครับเขาบอกว่าผู้คนนั้นพยายามที่จะต่อสู้แข่งขันเพื่อได้มาซึ่งนะครับอำนาจหรืออิทธิพลในการที่จะบอกว่าดีชั่วถูกผิดทำอย่างนี้ดีถ้าหากว่าผู้คนเชื่อผมก็แปลว่าผมได้อำนาจมาแล้วครับผมเป็นคนบอกเขาอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีชั่วทำอย่างนี้สิถูกทำแบบนั้นผิดนั้นผมมองว่าคำนี้ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจคือการต่อสู้แข่งขันเพื่อได้มาซึ่งอำนาจหรืออิทธิพลในการตัดสินหรือการเป็นผู้ตัดสินใจว่านี่คือดีนี่คือชั่วนั่นคือถูกนั่นคือผิดเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจในทางการเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยก็บอกว่าทำอย่างนี้สิดีก็จะมีคนเห็นต่าง

ะครับว่าไม่ดีหรอกนะครับควรเปิดประเทศไม่ควรเปิดประเทศนี่ครับคือการพูดถึงว่าควรหรือไม่ควรอันนี้คือคำว่าการเมืองนะครับเพื่อนครับเพราะฉะนั้นปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองนะครับท่านอาจารย์ท่านก็ได้กรุณาให้รายละเอียดนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างล่ะหรือมีสภาพเป็นยังไงบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับตรงนี้เราจะพบว่าเมื่อพูดถึงคำว่าการเมืองที่ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่นะครับมันก็จะมีหลายประเด็นเลยแล้วเราก็รู้จักกันดีนะครับก็คืออย่างเช่นประเด็นเรื่องของคำว่าเสถียรภาพเสถียรภาพนี่หมายถึงว่าความมั่นคงนะครับความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเสถียรภาพทางการเมืองคือเรามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับตามคันลองตามตัวบทกฎหมายตามปกติธรรมดาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของคำว่าเสถียรภาพทางการเมืองนี่คำนึงครับอีกคำนึงคือคำว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะบางทีรัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพครับแต่การเมืองไม่มีเสถียรภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราติดตามข่าวสารของการเมืองนะครับในประเทศญี่ปุ่นมีบางช่วงนะครับรัฐบาลของญี่ปุ่นนะครับคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเขาเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐมนตรีต่างประเทศแต่เขามีเสถียรภาพทางการเมืองแปลว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงเขานั้นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างนี้ถือว่าเขามีเสถียรภาพทางการเมืองแต่เขาไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะฉะนั้นสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางรัฐบาลนั้นบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพแต่การเมืองไม่ค่อยมีเสถียรภาพเพราะจะมีคนพยายามจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับใช้กำลังใช้ทหารหรือใช้วิธีการนะครับที่ไม่ชอบมาพากลไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะครับปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจอันนี้ถือว่าไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือคันลองที่ควรจะเป็นนะครับทั่วไปอันนี้เป็นประเด็นที่ผมจะขยายความคำว่าเสถียรภาพมี2คำนะครับคือเสถียรภาพของรัฐบาลกับเสถียรภาพทางการเมืองนะครับลักษณะอื่นๆที่ท่านอาจารย์ดร.จิรวัฒน์ท่านเขียนไว้ก็คือปัญหาเรื่องของคำว่าการทุจริตประพฤติมิชอบอันนี้เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองนะครับบ้านเมืองเราเจอกับปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับมานานมากนะครับท่านอาจารย์ดร.หม่อมคึกฤทธิ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านบอกครับว่าเมืองไทยเราเนี่ยถ้าหยุดคอร์รัปชันกัน1ปีเองนะครับผมนะครับท่านบอกว่าประเทศไทยน่าจะเป็นมหาอำนาจได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มาฝากไว้กับเพื่อนๆว่าต้องดูแลครับทํายังไงให้ประเทศไทยให้สังคมไทยเนี่ยปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านอาจารย์ดร.จิรวัฒน์ท่านเขียนไว้นะครับอีกเรื่องนึงคือคำว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมนะครับของการเมืองระดับท้องที่นะครับในระดับท้องที่นั้นเราจะพบว่าที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเลือกกำนันมีการเลือกผู้ใหญ่หรือท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันท่านก็ไปเลือกผู้ช่วยเลือกสารวัตรเลือกแพทย์นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายเท่าไหร่ยกเว้นเฉพาะบางท้องที่นั่นเองที่อาจจะมีปัญหาไม่ค่อยจะเป็นไปตามตัวบทกฎหมายอันนั้นก็เป็นต้องเรียกเป็นเศษเล็กน้อยท่านเองนะครับปัจจัยต่อมาคือปัจจัยสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจนี่เราก็จะทราบนะครับว่าปัญหาสำคัญบ้านเราเนี่ยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจคือเรื่องการกระจายรายได้นะครับก็มีข่าวนะครับมีข้อมูลมาบอกว่าคนที่รวยที่สุดนะครับโอ้ได้นะครับเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินสมบัตินะครับที่ดินนะครับมากกว่านะครับมากกว่าครึ่งนะครับของปัจจัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเงินที่ดินนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำหรือเรียกว่าช่องว่างทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นสภาพทางด้านเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ผมน่าจะไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าพวกเราก็มองเห็นกันอยู่นะครับอีกเรื่องนึงคือคำว่าการขยายตัวครับงั้นการขยายตัวเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะครับรัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยพยายามที่จะสร้างความสมดุลให้มีการขยายตัวไปกระจายไปอย่างค่อนข้างทั่วถึงแทนที่จะกระจุกอยู่แต่ในเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ก็มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมีการพัฒนามีบริษัทมีโรงงานมีธุรกิจอยู่ในทั่วทุกท้องที่ทั่วทุก
ตำบลแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคำว่านะครับเศรษฐกิจของประเทศนั้นตกต่ำนะครับยิ่งเราเจอกับสภาวะของโรคติดต่อนะครับเชื้อโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหามากแล้วก็หลายที่ก็ประจนอยู่นะครับในที่นี้ก็คงพูดแต่เพียงว่าก็ให้กำลังใจครับผมคิดว่าทุกคนต้องเคยเจอครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ครับท่านนักปกครองท้องที่ครับครับปัจจัยต่อมาคือปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสังคมด้านสังคมที่จะแตกต่างกันไปนะครับในระหว่างภูมิภาคในระหว่างจังหวัดอำเภอและตำบลนะครับบางพื้นที่นั้นนะครับเป็นสังคมในชนบทหรือสังคมในท้องที่ที่ค่อนข้างเจริญนะครับก็จะมีศิลาอันพลาน้อยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเจริญนะฮะในขณะที่พื้นที่ในบางท้องที่นั้นอาจจะมีความเจริญที่ไม่ค่อยเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ทำไงที่เราจะต้องพัฒนาให้สังคมของเรานั้นมีความเจริญนะครับเทียบเทียมได้กันกับท้องที่ข้างเคียงเราหรืออย่างน้อยก็พยายามผลักดันให้บ้านเมืองของเรานั้นมีความเจริญในทางด้านสังคมนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับสภาพอีกข้อหนึ่งของทางด้านสังคมคือตรงนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกคือเป็นสังคมของผู้สูงอายุนะครับผมก็เป็นสังกัดนะครับสังคมของผู้สูงอายุเพราะวันนี้ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่อยู่ในบทบาทภารกิจของท่านนักปกครองท้องที่ต้องคิดครับว่านอกจากเราจะทำเพื่อเด็กๆนอกจากเราจะทำเพื่อผู้ใหญ่ในวัยทำงานแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้สภาพแวดล้อมด้านสังคมก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเราจะทำอะไรรองรับไว้บ้างนะครับเรื่องของสถานพยาบาลซึ่งหลายพื้นที่ผมก็เห็นนะครับมีการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุมีการหากิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของลักษณะของสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลก่อการบริหารการปกครองท้องที่กับสุดท้ายคือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติบ้านเราเนี่ยครับต้องพูดว่าร่ำรวยนะครับในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อพูดถึงท้องที่เมื่อพูดถึงพื้นที่เรามีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเรามีภูเขาเรามีแม่น้ำเรามีทะเลหรือแม้แต่เรามีสภาพแวดล้อมทางด้านธรรมชาตินะครับซึ่งสวยงามดีงามแล้วก็หลายพื้นที่นั้นมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างรายได้ในทางเศรษฐกิจอีกตั้งเยอะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสภาพอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนักศึกษาต้องอ่านแล้วดูว่าแต่ละข้อแต่ละปัจจัยเนี่ยเขาหมายถึงอะไรแล้วก็คิดตามไปด้วยนะครับเราจะได้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าคำว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารการปกครองท้องที่ต้องคิดครับว่ามีอะไรบ้างที่เราจะทำต่อไปนะครับเพื่อพัฒนาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทำไงสภาพแวดล้อมนั้นดีขึ้นแล้วก็เอื้ออำนวยหรือส่งเสริมการบริหารการปกครองท้องที่ของเราได้ดีขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของคำว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในนะครับภายในในที่นี้ก็แปลว่าภายในเรื่องของการบริหารการปกครองท้องที่ของเรานี่เองนะครับพวกเราทราบกันนะครับว่าจากจังหวัดเราก็มีระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับแบ่งมาเป็นจังหวัดแบ่งเป็นอำเภอแบ่งเป็นตำบลและตำบลแบ่งเป็นหมู่บ้านอันนี้คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างอีกข้อหนึ่งนะครับนอกเหนือจากท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับหัวใจสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำในที่นี้อีกครั้งหนึ่งคือคำว่าคณะกรรมการหมู่บ้านครับทำไงที่จะทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านของเรานั้นเป็นคณะรัฐมนตรีในหมู่บ้านอย่างแท้จริงนะครับต้องเสริมสร้างให้โครงสร้างตรงนี้เป็นประโยชน์กับเรานะครับนี่คือในแง่ของโครงสร้างประเด็นที่2คือเรื่องของระบบและวิธีการทำงานนะครับในแง่ของระบบและวิธีการทำงานนั้นเราก็จะพบว่าในเรื่องของการทำงานนั้นแน่นอนนะครับเราต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาลเราต้องทำงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายของกรมการปกครองหรือแม้กระทั่งลึกลงมาจนถึงเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอนะครับอันนี้เป็นเรื่องของระบบและวิธีการทำงานและวันนี้สิ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือเรื่องคำว่าการทำงานอย่างมีส่วนร่วมครับเราต้องขยายครับเราจะมาอยู่เฉพาะตำบลเฉพาะหมู่บ้านไม่ได้เพราะข้างบ้านเรานะครับไม่ต้องข้างบ้านเราครับ
ทับซ้อนกันอยู่ก็คือเรื่อง

ของท้องถิ่นนะครับแล้วเราก็ทำงานเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวครับเรามีเกษตรเรามีสาธารณสุขเรามีศึกษาอีกตั้งหลายด้านทำไงครับที่จะเน้นในเรื่องการทำงานแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หรือในท้องที่อันนี้คือสภาพของระบบการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในการบริหารการปกครองท้องที่เรื่องที่3คือเรื่องของพฤติกรรมคือการทำตัวครับการปฏิบัติตนนะครับพฤติกรรมทักษะและค่านิยมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลกับการบริหารการปกครองท้องที่ทั้งสิ้นถ้าหากว่าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนักปกครองท้องที่นะครับท่านพัฒนาพฤติกรรมของตนเองนะครับเป็นแบบอย่างนะครับเราเป็นผู้นำราษฎรเรามีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีเราก็จะนำราษฎรได้ถ้าตัวเราเองเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับผิดศีลทุกข้อเลยนะครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเล่นการพนันโกหกหลอกลวงดื่มสุราเมาอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าจะเป็นตัวอย่างเขาได้นะครับแล้วก็เรื่องของคำว่าทักษะก็คือความรู้ความชำนาญนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็มาเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องใช้สิ่งที่เราต้องทำในการบริหารการปกครองท้องที่และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคำว่าค่านิยมค่านิยมของท่านนักปกครองท้องที่คือเราต้องคำนึงถึงคำว่าจิตอาสานะครับหลายท่านเนี่ยนะครับพอพูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเรื่องผมก็ถามว่าจริงแล้วท่านสนใจหรือครับเรื่องของค่าตอบแทนหลายคนบอกเปล่าครับที่เราเข้ามาทำด้วยจิตอาสาซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็ขอให้พวกเรายึดมั่นตรงนี้ครับว่าเราเข้ามาทำเพราะเรามีจิตอาสาเราต้องการจะพัฒนาตำบลเราต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านเราต้องการที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านของเราถ้าทุกท้องที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลท่านผู้นำคิดแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะทำตัวแบบนี้ได้นะครับผมว่าวางใจได้เลยครับเรื่องของการบริหารการปกครองท้องที่สุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของเทคโนโลยีวันนี้เทคโนโลยีเจริญรวดเร็วก้าวหน้าไปไกลมากเลยนะครับเพราะนั้นเราเป็นนักบริหารการปกครองท้องที่เราตามไม่ทันไม่ได้ครับเราต้องตามให้ทันเทคโนโลยีนะครับวันนี้สุโขทัยธรรมาธิราชก็พยายามที่จะนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเรียนการสอนซึ่งเพื่อนๆเราได้พบมาแล้วนะครับไม่ว่าการที่เรามาชมคลิปตอนนี้ก็ผ่านเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าเราจะเรียนสอนเสริมนะครับจะเป็น Facebook Live ก็ตามจะเป็น Microsoft Teams ก็ตามนะครับเราก็ใช้ผ่านเทคโนโลยีเพราะนั้นเทคโนโลยีนั้นมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อการบริหารการปกครองท้องที่โดยยิ่งเพื่อนนักศึกษาบริหารการปกครองท้องที่ท่านได้เจอกับตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งนะครับในเรื่องของอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารการปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในนะครับทีนี้มาพูดถึงในประเด็นที่2คือแนวโน้มครับแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มในเรื่องของบทบาทการบริหารการปกครองท้องที่นะครับเรื่องของบทบาทการบริหารการปกครองท้องที่นั้นนะครับแนวโน้มสำคัญก็คือวันนี้นะครับผมก็พยายามจะเน้นเสมอนะครับนอกเหนือจากคำว่านโยบายหลักแล้วนะครับวันนี้ต้องพูดถึงคำว่ายุทธศาสตร์ชาตินะครับเราต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติเราต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของนะครับกระทรวงมหาดไทยนโยบายของกรมการปกครองนะครับคำว่านโยบายคือกรอบทิศทางครับเราควรจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าหันไปทางซ้ายทีหันไปทางขวาทีนะครับกำนันท่านนี้ท่านชอบแบบนี้ท่านอย่าไปทางนี้กำนันท่านนี้ท่านชอบอีกแบบนึงท่านจะหันไปทางขวาคนนั้นชอบศิลปะวัฒนธรรมคนนี้เน้นเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ครับคือจะแตกต่างกันอยู่ภายในแต่ว่ากรอบนั้นต้องอยู่ภายในกรอบเดียวกันคือกรอบของคำว่านโยบายคำว่านโยบายคือกรอบทิศทางนะครับในการบริหารงานในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เพื่อนนักศึกษาต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแนวโน้มที่2คือแนวโน้มในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของอำนาจหน้าที่นั้นนะครับเราก็จะพบว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเราก็แบ่งออกมาเป็นนะครับจังหวัดอำเภอตำบลแล้วก็หมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องของโครงสร้างนั้นนะครับเราก็ยังคง

อยู่ภายใต้นะครับโครงสร้างแบบเดิมนะครับเพียงแต่ว่า เราต้องดูนะครับว่าโครงสร้างของเราเนี่ยครับมันเหมาะสมหรือไม่นะครับอำนาจหน้าที่ทั้งตัวของท่านนักปกครองท้องที่เองนะครับอำนาจหน้าที่แล้วก็บทบาทเราต้องทำอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับเราบอกว่าเราบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับวันนี้มีบทบาทใหม่ๆนะครับตามพัฒนาของรัฐประศาสนศาสตร์คือเขาบอกว่าเราจะเป็นผู้ถือหางเสือเราไม่ลงไปแจวเองเพราะหลายเรื่องท่านผู้นำนะครับต้องรู้จักปรับบทบาทนะครับอำนาจหน้าที่เหมือนเดิมแต่บทบาทอาจจะเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ลงไปทำเองแต่เราทำไงที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้คนเข้ามาช่วยกันให้เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ก้าวไปด้วยกันเพราะถ้าสั่งอย่างเดียวไม่ได้ครับนี่คือเรื่องของบทบาทเรื่องของอำนาจหน้าที่เราจะต้องปรับยังไงที่จะทำให้เรานะครับเป็นผู้ถือหางเสือครับกำกับให้เป็นไปในทิศทางนี้ไปในทิศทางนั้นแล้วก็พยายามที่จะไม่มีการทำผิดนะครับโดยยิ่งเรื่องการผิดบทบาทผิดอำนาจหน้าที่นี่ไม่ได้อันนี้นอกจากผิดกฎหมายแล้วมันจะทำให้เรื่องการบริหารการปกครองท้องที่นั้นผิดพลาดไปด้วยนะครับแนวโน้มของบทบาทนักปกครองท้องที่นั้นขณะนี้เน้นเรื่องของการเป็นผู้นำที่เป็นผู้มีสมรรถนะสูงนะครับคำว่าสมรรถนะนั้นนะครับอันนี้จะมีรายละเอียดอีกนิดนึงครับเพื่อนอาจจะต้องไปอ่านจากในหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องของคำว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับเอาเป็นว่าคำว่าสมรรถนะคือว่าถ้ามีสมรรถนะจะทำงานด้านนั้นได้ดีกว่าหรือเหนือกว่าคนที่ไม่มีสมรรถนะเพราะฉะนั้นคำว่ามีสมรรถนะสูงคือว่านอกจากมีแล้วต้องมีสูงด้วยครับนะครับสมรรถนะนั้นแบ่งเป็นอะไรบ้างครับแบ่งเป็นความรู้นะครับเราก็เลยนะฮะทางกระทรวงมหาดไทยก็เลยมีนะครับความร่วมมือกับสุโขทัยธรรมาธิราชคือพัฒนาในแง่ของความรู้สมรรถนะที่2คือคำว่าทักษะนะครับทักษะนั้นอาจจะแปลไม่รู้เรื่องเราแปลทักษะว่าความเชี่ยวชาญความชำนาญนะหลายท่านนั้นเป็นผู้ที่มีทักษะสูงนะครับท่านทำงานตรงนี้มา10ปี20ปีแล้วเพราะนั้นก็ถือว่าท่านมีสมรรถนะนะครับสูงแล้วนะแต่ว่าต้องเป็นสมรรถนะที่ถูกต้องนะครับความรู้นะครับทักษะตัวที่3คือแนวคิดที่เกี่ยวกับตนเองครับบางคนมีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองว่าเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกยากโอ้ฉันไม่มีปัญญาหรอกไม่จริงครับนะครับนี่คือแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวเองถ้าท่านคิดว่าถ้ามีแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำได้นะครับเรียนสือเรียนได้โอ้แค่ทำตามนโยบายทำได้ศึกษาสักหน่อยเดียวทำความเข้าใจเพราะนี่คือคำว่าแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองหรือเซลฟ์คอนเซปต์ตรงนี้ก็เป็นสมรรถนะตัวหนึ่งนะครับตัวที่4นะครับคือว่าแรงจูงใจท่านผมก็ถามจากเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าแรงจูงใจที่ท่านเข้ามาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านคืออะไรหลายคนบอกว่าอ๋อเรามีจิตอาสาอันนี้ผมชื่นใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราไม่ได้เข้ามาเพราะเงินครับแต่ว่าเราทำมาเพราะว่าเรามีใจรักเรามีจิตนะครับสาธารณะนะครับเรามีนะฮะจิตสำนึกที่ดีงามต่อเพื่อนพี่น้องนะครับประชาชนในหมู่บ้านในตำบลและประเด็นสุดท้ายก็คือต้องรู้จักประยุกต์นะครับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านมีหลักการทรงงานซึ่งเป็นแนวทางที่ดีงามมากตรงนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนต้องอ่านจากในตำราด้วยนะครับอันนี้คือแนวโน้มในเรื่องของบทบาทหน้าที่ต้องไปดูนะครับว่าเรามีไหมถ้าเราไม่มีต้องพัฒนาต้องเสริมสร้างขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับแนวโน้มของประเทศชาติของการบริหารการปกครองท้องที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็จะได้ไม่ตกรถไฟนะครับมาถึงเรื่องของประเด็นสุดท้ายครับคือเรื่องของทิศทางการบริหารการปกครองท้องที่ในอนาคตนะครับตรงนี้ก็น่าจะเขียนยากนิดนึงครับสำหรับทางท่านอาจารย์ผู้เขียนหรือผมเองผมก็คิดว่าก็ค่อนข้างจะคาดการได้ยากนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทุกด้านเลยครับไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองไม่ว่าเทคโนโลยีนี่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับแม้กระทั่งการเมืองเองก็ยังเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของทิศทางในอนาคตที่อยากจะฝากให้เพื่อนนักศึกษานั้นคงต้องฝากท่านอ่านนะครับว่าท่านอาจารย์ท่านเขียนไว้ว่าไงนะครับแต่เรื่องของแนวโน้มสำคัญเลยคือวันนี้เราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560
นะครับสิ่งที่เป็น

แนวโน้มที่ต้องทำอย่างแน่นอนคือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่งนะครับประเทศชาติมั่งคงเศรษฐกิจมั่งคั่งและก็ยั่งยืนนะครับด้วยนะครับด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นนี่คือแนวโน้มและก็พัฒนาการที่เราต้องทำครับต้องทำไงให้อยู่ภายในกรอบของแนวโน้มนี้พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นความที่อยู่ในชุวิชาเรื่องสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่เรื่องของแนวโน้มเรื่องการพัฒนาครับมันจึงเป็นประเด็นที่เพื่อนนำไปใช้ในการฝึกนะครับว่าให้เราสัมมนาเป็นนะครับชุวิชานี้คือทำไงให้ท่านเป็นผู้ที่รู้จักคำว่าสัมมนานะครับสามารถจัดการสัมมนาได้นะครับหรือไม่ได้เป็นผู้จัดเองแต่เข้าไปมีบทบาทมีส่วนช่วยในเรื่องการสัมมนาเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นที่ท่านเลือกไปใช้เป็นหัวข้อในการสัมมนาเนี่ยเยอะมากซึ่งท่านอาจารย์ดร.จิรวัฒน์ท่านก็เขียนไว้แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของคำว่าแนวโน้มนะครับของการบริหารการปกครองท้องที่ในระยะข้างหน้าซึ่งจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับทุกหน่วยนะครับของชุดวิชานี้ผมก็ฝากเพื่อนๆว่านอกจากอ่านหนังสือนอกจากทำความเข้าใจนะครับเราคิดตามครับหนังสือเขียนคำคำหนึ่งมันแปลว่าอะไรเราต้องนึกให้ได้คิดให้ได้ครับแล้วก็จะช่วยทำให้เราเกิดความเข้าใจที่ดีนะครับไม่ต้องจำเลยครับบางทีมันอยู่ในหัวเพราะเราเข้าใจซะแล้วนะครับนะเพราะนั้นนี่คือรายละเอียดที่ได้สรุปไว้นะครับในหน่วยที่15สำหรับการสอนเสริมเข้มในวันนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าต้องอ่านหนังสือทำความเข้าใจทำโน้ตย่อจึงจะสามารถทำข้อสอบได้นะครับหรือสามารถตอบใครก็ตามที่มาถามเราตอบได้ฉาดฉานเพราะเราตอบมาจากความรู้ความเข้าใจที่อยู่ภายในตัวเราไม่ได้มาจากการจดจำเลยนะครับก็ต้องขอยุตินะครับสำหรับการสอนเสริมเข้มหน่วยที่15แนวโน้มการบริหารการปกครองท้องที่นะครับของชุดวิชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ครับและนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับครั้งที่5ที่เราจะพบเจอกันนะครับสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นหน่วยการศึกษาที่13 14และ15นะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็ได้วิทยากรผู้ทรงเกียรตินะครับ3ท่านมาร่วมบรรยายในวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนชพรกังสังครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์
0: สวัสดีครับท่านที่สองนะครับท่านดร.ชูเกียรติมุทาการ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านสุดท้ายครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์คังกรครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับในหน่วยที่13นะครับขอเริ่มต้นเลยละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็เป็นหน่วยของการดำเนินคดีแพ่งนะครับสำหรับหน่วยนี้เนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าการดำเนินคดีแพ่งเนี่ยกระบวนการมันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะเพื่อให้ง่ายกับนักศึกษานะคะนักศึกษาลองดู PowerPoint นะคะที่อาจารย์ถ้าจะคะอันนี้คือเป็นภาพรวมของ PowerPoint นะคะในการดำเนินคดีแพ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากระบวนการที่อาจารย์เขียนมาในชาร์ตนะคะก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีสิทธินะคะเสนอคดีแพ่งนะคะบุคคลที่มีสิทธิ

0: ในการเสนอคดีแพ่งเนี่ยกฎหมายบอกว่าก็คือบุคคลที่มีข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลหรือบุคคลต้องการใช้สิทธิทางศาลนะคะถ้าเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งนะพอเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งแล้วเนี่ยก็คือจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะคะก็คือกระบวนการพิจารณาคดีนะก็จะมีการยื่นคำฟ้องคำร้องขอต่างๆนะคะพอมีการยื่นคำฟ้องคำร้องขอต่างๆแล้วเนี่ยก็คือจะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นนะคะตามชาร์ตที่นักศึกษาเห็นกระบวนการของศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะก็จะแยกออกเป็น2แบบก็คือ1นะคะวิธีพิจารณาสามัญก็คือเป็นวิธีพิจารณาคดีทั่วๆไปนั่นเองนะคะส่วนอีกประเภทนึงก็คือวิธีพิจารณาวิสามัญวิสามัญก็คือเป็นวิธีพิจารณาที่อาจจะมีความแตกต่างจากวิธีพิจารณาสามัญทั่วๆไปนั่นเองนะคะซึ่งเราไปดูในส่วนของภาพรวมของวิธีพิจารณาสามัญก่อนนะคะในส่วนของวิธีพิจารณาสามัญเนี่ยเมื่อผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งนะยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอแล้วนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการยื่นคำให้การนะคะมีการยื่นคำให้การมีการชี้สองสถานเข้าสู่กระบวนการสืบพยานการพิจารณาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของศาลที่ทำคำสั่งคำพิพากษา
1: ครับอาจารย์ครับตรงนี้ผมขอถามนิดนึงครับการเสนอคดีแพ่งที่ตาม powerpoint ของอาจารย์นะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือหนึ่งละนักศึกษาต้องรู้ก็คืออันนี้มันพูดถึงคดีแพ่งเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องไม่คิดถึงอาญาแล้ว
0: ใช่นะคะ
1: อันที่2เสนอคดีแพ่งอย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็คือใช้มาตรา55ว่ามันจะต้องเป็นบุคคลถึงจะมีสิทธิ์เสนอได้
0: ใช่แล้วค่ะ
1: บุคคลในที่นี้ก็อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได
0: ้
1: เป็นน
0: ิ
1: ติบุคคลก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยื่นเสนอต่อศาล
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคครับผม
0: ก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าพอเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็อาจจะมีวิธีพิจารณา2แบบสามัญนะคะกับวิสามัญ
1: โอเคก็ต้องดูว่าคดีของเราเนี่ยจะเข้าเป็นแบบปกติเป็นแบบสามัญหร
0: ือ
1: ว่าจะเข้ารูปแบบพิเศษหน่อยเป
0: ็
1: นวิสามัญ
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ครับพอยื่นคำฟ้องอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก
0: ็
1: จะมีการยื่นฟ้องยื่นคำให้การและศาลก็พิจารณา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: พอพิจารณาแล้วก็คือจะเข้าสู่ก็คือมีการทำคำพิพากษานะคะนักศึกษาลองกลับไปดูชาร์ตเหมือนเดิมนะคะพอมีการทำคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะมีถ้ากรณีที่คู่ความนะคะไม่พอใจในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็คือสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นได้นะแต่ทางนี้ก็คือต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแหละนะคะรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันทีหลังนะคะเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคำพิพากษาแล้วก็เหมือนกันสามารถฎีกาได้คู่ความที่ไม่พอใจนะคะแต่การฎีกาเนี่ยอาจารย์ก็ต้องบอกว่าการฎีกาตอนนี้เนี่ยมันอาจจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะถ้าเป็นช่วงยื่นฟ้องคดีนะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนพ.ศ.2558เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการฎีกาอีกแบบนึงนะคะกฎหมายมีการเปลี่ยนหลักแต่เดี๋ยวยังไงเราก็ลงในรายละเอียดอีกทีนึง
1: ครับผม
0: นะคะทีนี้ค่ะพอมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเป็นการรับรองสิทธิหรือคุ้มครองสิทธิของโจทก็โจทเนี่ยสามารถนำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไปดำเนินการตามสิทธิได้โดยไม่ต้องมีการบังคับคดี
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นการบังคับจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษานะคะกรณีนี้เนี่ยก็คือต้องมีการบังคับคดีเข้ามานั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นภาพรวมกว้างๆสำหรับวิธีพิจารณาสามัญนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งวิธีพิจารณาวิสามัญนะคะก็จะมีคดีอยู่ประมาณ 4-5 แบบนะคะก็คือคดีมโนสาเร่คดีไม่มีข้อยุ่งยากการพิจารณาคดีโดยขาดนัดการอนุญาโตตุลาการแล้วก็การดำเนินคดีแบบกลุ่ม
1: แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมใช่ไหมเพราะว่าผมมั่นใจว่าตอนนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยว่
0: า
1: คดีมโนสาเร่คืออะไรคดีไม่มีข้อยุ่งยากแบบไหนเรียกว่าไม่มีข้อยุ่งยาก
0: ค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เอ๊ะเราจะเข้าสู่กระบวนการคดีทั่วไปหรือว่าคดีมโนสาเร
1: ่
0: นะคะเข้าใจว่าคำนี้คนทั่วไปอาจจะงงแหละนะคะนะคะทีนี้นะคะนักศึกษาเรามาดูในส่วนของวิธีพิจารณาคดีทั่วๆไปก่อนนะคะนักศึกษาลองดู powerpoint นะคะที่อาจารย์นะคะอันนี้เป็นทั่วไปนะอาจารย์ก็จะแบ่งขั้นตอนนะคะประมาณ 5ขั้นนะคะการเสนอคดีต่อศาลเป็นยังไงนะคะเมื่อเสนอคดีต่อศาลแล้วสู่ศาลชั้นต้นมีวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นอย่างไรนะคะถ้าคู่ความไม่พอใจเข้าสู่การอุทธรณ์อย่างไรคู่ความไม่พอใจอีกไปฎีกาอย่างไรนะคะจนถึงการบังคับคดีเลยนี่คือเป็นบูลเลตที่นักศึกษาควรจะทราบในแต่ละเรื่องนะคะเรามาเข้าสู่อันแรกค่ะการเสนอคดีต่อศาล
1: ครับ
0: อย่างที่ท่านอาจารย์พงศิษฐ์บอกนะคะหลักเกณฑ์การเสนอคดีต่อศาลอยู่ในมาตรา55
1: ครับ
0: นะคะในมาตรา55บอกว่าเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลพอมีคำว่าหรือนั่นแปลว่าการที่จะเสนอคดีเนี่ยนะมี2แบบแล้วอาจารย์นะคะก็คือกรณีที่เป็นข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคดีมีข้อพิพาทนะคะเพราะเป็นคดีมีข้อพิพาทเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยเวลาเสนอคดีจะต้องทำเป็นคำฟ้อง
1: ครับผม
0: นะคะแต่ถ้า
1: ขยายความนิดนึงถ้าเป็นคำฟ้องมีข้อพิพาทก็เช่นผมกู้ยืมเงินอาจารย
0: ์
1: แล้วผมไม่คืนอาจารย์ก็เลยเอาสัญญากู้มาฟ้องอันนี้มีข้อพิพาทกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมครับก็เวลาเสนอคดีต่อศาลอาจารย์ต้องฟ้องผมเนอะเพราะผมไม่คืน
0: ใช่
1: ถ้าอาจารย์จะเสนอคดีต่อศาลก็ต้องทำเป็น
0: คำฟ้องนะคะ
1: โอเคครับ
0: นะคะถัดมานะคะลองดู PowerPoint ต่อเลยนะคะหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลนะคะบุคคลใดเนี่ยจะต้องใช้สิทธิทางศาลก็คือกรณีนี้นะคะถือว่าเป็นคดีที่ไม่มีข้อพิพาทก็คือไม่ได้มีการโต้แย้งสิทธิแหละอย่างที่ท่านอาจารย์บอกถ้าเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะ เป็นคนให้กู้มีสิทธิที่จะทวงเงินคืนแต่อาจารย์ไม่คืนก็ถูกโต้แย้งสิทธิอันนี้เป็นคดีมีข้อพิพาทนะคะแต่ถ้าเอาใหม่ อาจารย์พงศิษฐ์จะยกมรดกให้อาจารย์สายแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ
1: ขอตั้ง
0: อาจารย์สายเป็นผู้รับมรดก
1: ผู้รับมรดกขอตั้งผู้อนุบาล อย่างนี้เนี่ยเป็นใช้สิทธิ์แบบคดีไม่มีข้อพิพาท
0: ใช่
1: คือไม่ได้พิพาทกับใครแหละแต่ขอใช้สิทธิ์ทางศาลอยู่ดีเราไม่มีสิทธิ์จะเป็น คนอนุบาลหรือเป็นผู้พิทักษ
0: ์นั่นแหละค่ะ
1: คนเสมือนไร้ความสามารถแบบนี้ไม่ได้ลองขอต่อศาลโอเค
0: นะคะนักศึกษาดูว่า PowerPoint แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะคะในคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยเวลาเราจะยื่นต่อศาลเขาจะทำเป็นคำร้องขอนะคะคำร้องขอเนี่ยผู้ที่ยื่นเขาเรียกว่าผู้ร้องนะคะแต่ถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทมันไม่ใช่ผู้ร้องและจะเป็นโจทก์กับจำเลยแทน
1: นะคะ
0: ทีนี้มาดูว่าคู่ความนะคะคู่ความในคดีคือบุคคลที่ยื่นในกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าในคดีเนี่ยใครบ้างที่ถือว่าเป็นคู่ความ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมมั่นใจว่าคนทั่วไปต้องคิดว่าคู่ความในคดีก็คือโจทจำเลย
0: เท่านั้น
1: คนฟ้องคนถูกฟ้องเท่านั้นคือคู่ความในคดีถูกต้องไหมครับแนวความคิดนี
0: ้ค่ะไม่ถูกต้องค่ะอาจารย์ นะคะคู่ความนะตามกฎหมายเนี่ยคู่ความเนี่ยอาจเป็นได้กรณีดังต่อไปนี้บุคคลผู้ยื่นคำฟ้องโจทอย่างเงี้ยนะคะ
1: บ
0: ุคคลผู้ถูกฟ้อง
1: จำเลย
0: นะคะหรือบางกรณีบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนโจทและจำเลยแบบนี้ก็คือถือว่าเป็นคู่ความอย่างเช่นผู้เยาว์อย่างเงี้ยนะคะก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมก็คือพ่อแม่อาจจะถือว่าเป็นบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนผู้เยาว์ก็ได้ก็ถือว่าเป็นคู่ความตามกฎหมาย
1: ครับผม
0: สี่ทนายนะคะ
1: ทนายความก็ถือว่าเป็นคู่ความ
0: นะคะปกติเวลาเราฟ้องคดีสมัยนี้บางทีเราไม่ได้ทำเองเนาะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการจ้างทนายนะคะนักศึกษาดูถัดไปเลยค่ะตะกี้เนี่ยเป็นการเสนอคดีต่อศาลนะคะใครที่มีสิทธิเสนอคดีต่อศาลก็คือถูกโต้แย้งสิทธิหรือว่าต้องการใช้สิทธิทางศาลทีนี้มาดูว่าอ้าวพอเกิดอาจารย์พงศิษฐ์ยืมเงินอาจารย์ไปแล้วไม่คืนนะคะทีนี้จะฟ้องคดีอะฟ้องที่ไหนอะสมมติเราอยู่จังหวัดถ้าอาจารย์มีกิ๊กจังหวัดไหนคะ
1: อันนี้ถามอาจารย์เอกพงศ์ดีกว่าครับน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่า
0: ค่ะตัวอย่างยกตัวอย่างก็ได้ค่ะท่านอาจารย
1: ์อยู่อุทัยแล้วกันอุทัยธานี
0: อาจารย์เอาเรื่องจริงมาพูดทำไมอะ
2: อ
1: าจารย์ครับ
0: ค่ะนะคะ
1: สมมติว่าอุทัย
0: สมมติว่าอุทัยไอ้อย่างเงี้ยทำไงอะนะคะเขายืมเงินที่อุทัยฟ้องที่ไหนดีอะฟ้องที่อุทัยได้ไหมหรือว่าเอากลับมากรุงเทพ ฟ้องที่ศาลแพ่งได้ไหมนะคะอันนี้คือเขตศาลที่จะรับฟ้องคดีนะคะนักศึกษาลองดู

0: เขตศาลนะคะตาม PowerPoint เขตศาลเนี่ยที่จะรับฟ้องคดีนะอาจารย์ก็จะแบ่งเป็นบอกแล้วว่ามีคดี2แบบคดีมีข้อพิพาทก็คือเป็นคำฟ้องนะคะคดีไม่มีข้อพิพาทก็จะเป็นคำร้องขอในส่วนของคดีมีข้อพิพาทจะมีสำคัญสำคัญละกันนะคะคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลกับคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เป็นคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาทนะคะก็จะมี2แบบก็คือคำร้องขอคดีไม่มีข้อพิพาททั่วไปกับคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกนะคะจริงๆมันอาจจะมีการเสนอคำฟ้องมากกว่านี้นะแต่ว่าอาจารย์ก็ยกเฉพาะสำคัญสำคัญหรือว่าเป็นกรณีที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะมาดูกรณีแรกค่ะคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลนะคะเข้าใจว่านักศึกษาคงจะได้ฟังการบรรยายไปแล้วบ้างบางส่วนนะคะคำฟ้องในหนี้เหนือบุคคลนะคะก็คือฟ้องที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่มูลคดีเกิดฟ้องได้ศาลใดศาลหนึ่งนะคะคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์นะเขาก็บอกว่าเสนอได้2ศาลศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะคะ
1: ต้องเลือกเอาศาลใดศาลหนึ่งนะ
0: ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไปฟ้องทั้ง2ศาลก็ไม่ได้เนาะอาจจะเป็นฟ้องซ้ำฟ้องซ้ออะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดเพราะนักศึกษาน่าจะศึกษามาแล้วนะคะทีนี้มาดูยื่นคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทเอาทั่วไปก่อนเขาบอกว่าให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะคะก็คือยื่นได้2ศาลศาลใดศาลหนึ่งนั่นเองนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกอันนี้แบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกถ้าเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรนะเขาบอกว่าคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเสนอที่ศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายนะคะถ้าเป็นกรณีที่สองเจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรก็คือเสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลอันนี้อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้หนึ่งอันละกันนะคะสมมุติว่าในจันทร์นะมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดระนอง
1: ครับ
0: ไม่ใช่อุทัยนะคะนะคะในจันทร์มีมรดกที่ดินอยู่ในจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดชลบุรีนะคะต่อมาในจันทร์ไปเที่ยวแล้วกันที่ภูเก็ตประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ภูเก็ตนะกรณีที่อาจารย์ยกเนี่ยถามว่าถ้าภรรยาของในจันทร์ต้องการจะยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกยื่นได้ที่ศาลใดนะคะคำตอบก็คือต้องยื่นที่ในศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายเพราะกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรนะคะก็คือสามารถยื่นได้ที่ศาลจังหวัดระนองนั่นเอง
1: ครับ
0: นะคะอันนี้เป็นศาลที่จะยื่นเพื่อเสนอคดีนะคะทีนี้นักศึกษากลับมาดูชาร์ตกันต่อนะคะสิทธิเสนอคดีแพ่งมาตรา55ไปแล้วนะคะยื่นคำฟ้องคำร้องขอยื่นต่อศาลไหนได้บ้างนะคะเขตอำนาจศาลไปแล้วนะทีนี้พอยื่นเสร็จเข้าสู่ศาลชั้นต้นเราก็จะมาดูกันว่าในศาลชั้นต้นเนี่ยวิธีพิจารณาสามัญนะคะเรามาดูในส่วนของวิธีพิจารณาทั่วไปก่อนว่าเป็นอย่างไรในส่วนของวิธีพิจารณาสามัญเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาต้องทราบก็คือจะมีการยื่นคำฟ้องนะคะยื่นคำฟ้องเสร็จก็จะมีการตรวจยื่นคำฟ้องคำร้องขอก็ตามจะมีการตรวจคำฟ้องคำร้องขอเสร็จก็ส่งสำเนาคำฟ้องส่งไปให้จำเลยนะคะจำเลยก็จะมีการยื่นคำให้การก็จะมีการชี้2สถานมีการชี้2สถานเสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีก็จะมีการสืบพยานแล้วก็ทำคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะทีนี้มาดูอันแรกนะคะการยื่นคำฟ้องนะการยื่นคำฟ้องนะคะก็จะต้องมีรายการในคำฟ้องเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดนะคะอันนี้อาจารย์คำฟ้องเนี่ยสามารถแก้ไขคำฟ้องได
1: ้
0: นะคะไม่ใช่ยื่นไปแล้วแก้ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องแก้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะพอยื่นคำฟ้องไปเสร็จคำฟ้องหรือคำร้องขอก็ตามนะคะศาลจะมีการตรวจคำฟ้องหรือคำร้องขอนั้นๆแล้วก็อาจจะมีคำสั่งถ้าไม่ดีก็คืนนะคะคืนไปให้แก้หรือว่าอาจจะไม่รับคำฟ้องหรือรับคำฟ้องนะคะถ้ารับคำฟ้องก็จะเข้าสู่กระบวนการถัดไปก็คือศาลจะมีการออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องต่างๆให้แก่จำเลย

0: นะคะเพื่อแก้คดีโจทก็ต้องร้องขอพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายนั้นภายใน7วันนะคะพอส่งสำเนาคำฟ้องไปให้จำเลยเสร็จจำเลยก็จะมีการยื่นคำให้การกลับมานะคะศาลก็จะมีการชี้2สถานนะคะชี้2สถานคืออะไรศาลก็จะเอาคำฟ้องกับคำให้การมาเทียบกันนั่นเองนะคะอันไหนที่โจทจำเลยรับกันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะถ้าอันไหนโจทกับจำเลยไม่รับไม่ยอมรับกันก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทเช่นอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าอาจารย์ยืมเงินไปนะคะแล้วก็ไม่คืนก็เลยยื่นคำฟ้องอาจารย์ว่าอาจารย์ยืมเงินไปนะแล้วอาจารย์ไม่คืนอาจารย์ให้การมาว่ายืมจริงอย่างเงี้ยบอกว่าอาจารย์ยืมนะอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่ายืมจริงก็ตรงกันนะคะก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะประเด็นว่ามีการยืมเงินกันจริงหรือเปล่าก็ไม่เกิดนะคะแต่ถ้าเอาใหม่บอกว่าฟ้องอาจารย์พงศิษฐ์ไปบอกว่าอาจารย์พงศิษฐ์ยืมเงินอาจารย์พงศิษฐ์บอกว่าไม่ได้ยืมนะคะแบบนี้เนี่ยคำฟ้องกับคำให้การในประเด็นว่ามีการยืมเงินกันหรือเปล่าไม่ตรงกันก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทว่ามีการทำสัญญายืมเงินกันจริงหรือเปล่านะคะในประเด็นนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลก็คือการพิจารณาสืบพยานหลักฐานนะคะอาจารย์พงศิษฐ์ก็ต้องเอาคนที่อยู่ที่อุทัยมาเป็นพยานนะคะว่าได้ยืมเงินจริงหรือเปล่า
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะนะคะนักศึกษาคะลองดู powerpoint นะคะต่อไปนะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะการชี้สองสถานนะก็มีประเด็นข้อพิพาทอะไรที่คู่ความรับกันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทอะไรที่คู่ความโจทกับจำเลยไม่รับกันก็เกิดเป็นอะไรที่รับกันก็ไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะคะอะไรที่ไม่รับกันไม่ยอมรับยังมีโต้เถียงกันอยู่ก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะคะเมื่อเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทก็เข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วก็สืบพยานหลักฐานนะคะในการพิจารณาคดีสืบพยานหลักฐานพยานหลักฐานแต่ละประเภทพยานวัตถุพยานเอกสารพยานบุคคลก็จะมีขั้นตอนของการสืบแตกต่างกันขั้นตอนในการรับฟังชั่งน้ำหนักนะคะแตกต่างกันอันนี้นักศึกษาไปดูในรายละเอียดเองนะคะเมื่อศาลรับฟังพยานหลักฐานต่างๆนำสืบเรียบร้อยและชั่งน้ำหนักแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะถ้าเป็นกรณีคดีที่มีข้อพิพาทศาลจะทำเป็นคำพิพากษาถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะศาลจะทำเป็นคำสั่งออกมานะคะโดยทั่วไปเวลาศาลทำคำสั่งนะคะคำสั่งของศาลก็จะต้องอยู่ภายในคำฟ้องนะคะหรือว่าไม่เกินไปจากที่ปรากฏในคำฟ้องนั่นเองนะคะ
1: พิพากษาเกินกว่าที่ขอไม่ได
0: ้ไม่ได
1: ้ขอ1,000ให้3ล้านแบบนี้ไม่ได
0: ้ขอไปหาคนที่อุทัย4วันจะให้5วันไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะถัดไปนะคะนักศึกษาลองดูคดีนะคะอย่างที่อาจารย์บอกคดีมี2แบบนะคะคดีสามัญนะคะกับวิสามัญทีนี้วิสามัญนะคะวิสามัญก็จะมีกระบวนการที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะคดีวิสามัญอาจารย์ไปเร็วๆเนาะอันดับแรกนะคะการพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยากคดีประเภทนี้นะคะถ้าเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยก็คือศาลจะมีวิธีพิจารณาที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ซับซ้อน
1: ไม่กินเวลานานถ้าพูดง่ายๆไม่กินเวลา3ปี5ปีแต่คดีมโนสาเร่คืออะไรครับ
0: ค่ะคดีมโนสาเร่นะคะคือคดีที่มีคำขอให้ปลดเรื่องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ก็คือทุนทรัพย์นั่นเองต้องไม่เกิน 300,000 บาทก็คือเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์น้อยๆนะคะหรือคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทก็น้อยๆอีกเหมือนกันนะคะคดีแบบนี้ก็กระบวนการพิจารณาหรือว่าขั้นตอนก็จะสนะคะ
1: ครับผม
0: หรือว่าถ้าเป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะคืออะไรก็คือคดีที่โจทฟ้องขอให้ชำระเงินจำนวนแน่นอนตามตัวเงินนะคะซึ่งการรับรองหรือการชำระตามตัวเงินนั้นได้ถูกปฏิเสธเหล่านี้เป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยากถ้าศาลเห็นแบบนี้ศาลก็จะมีคำสั่งให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคดีมโนสาเร่มาบังคับใช้กระบวนการก็จะเร็วมากขึ้นนะคะการพิจารณาคดีโดยขาดนัดอาจารย์สรุปง่ายๆแล้วกันก็คือตัวนี้ก็คือเหมือนศาลนัดแล้วอ่ะเราไม่มานะคะไม่ว่าจะเป็นนัดยื่นคำให้การหรือนัดพิจารณาก็ตามผลส่วนใหญ่อาจจะเป็น

0: จำหน่ายคดีจากระบบก็จะเร็วขึ้นเหมือนกันนะคะการอนุญาโตตุลาการสรุปสั้นๆนะคะในบางกรณีเนี่ยกระบวนการดำเนินของศาลอาจจะมีคดีเยอะแล้วช้านะคะคู่ความอาจจะไปใช้การอนุญาโตตุลาการคือมีการตั้งผู้ชี้ขาดนะคะคล้ายๆกับศาลนี่แหละแต่เขาจะเรียกว่าอนุญาโตตุลาการขึ้นมานะคะก็จะมีกระบวนการและขั้นตอนที่พิเศษออกไปอีกนะคะอีกอันนึงการดำเนินคดีแบบกลุ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยอันนี้นักศึกษาอาจจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของนักปกครองท้องที่ก็ได้อาจจะมีคดีนะคะเช่นอย่างที่เราเคยได้ยินซื้อรถมานะคะแล้วรถมีปัญหาแต่รถที่เป็นสเปคแบบเนี้ยรุ่นเนี้ยมีปัญหาเกือบทุกรุ่นนะคะถ้าเราเป็นผู้เสียหายแล้วเราไปฟ้องคดีเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่คุ้มหรืออาจจะเสียเวลาหรือถ้าเป็นบางเรื่องที่ทุนทรัพย์มันน้อยๆที่ไม่ใช่รถเนี่ยอย่างแค่ซื้อซีดีมาแผ่นนึงแล้วมีปัญหาจะไปฟ้องไหมคำตอบก็คือเราซื้อมาแผ่นละประมาณ100เราอาจจะไม่ฟ้องนะคะแบบนี้กฎหมายก็เลยบอกว่าไอ้คดีบางแบบนี้สามารถให้ผู้เสียหายเนี่ยรวมตัวกันนะคะแล้วก็มาฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มได้ก็จะช่วยลดระยะเวลาลดขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยกฎหมายบอกว่าเฉพาะคดีประมาณ 1-2-3 อันนี้แหละที่สามารถดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นะคะก็จะมีคดีละเมิดคดีผิดสัญญาคดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่างๆเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองผู้บริโภคตะกี้ที่บอกท่านอาจารย์ซื้อซีดีมาผู้ซื้อเป็นผู้บริโภคผู้ขายเป็นผู้ประกอบการก็เข้าเงื่อนไขนี้ก็สามารถดำเนินคดีแบบกลุ่มได
1: ้ครับผม
0: นะคะทีนี้นะคะอย่างที่บอกมีวิธีพิจารณาคดีทั่วไปวิธีพิจารณาสามัญนะคะเมื่อขั้นตอนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วนะคะเข้าสู่กระบวนการถัดไปก็คือถ้าคู่ความไม่พอใจนะคะคู่ความก็สามารถอุทธรณ์ได้นะคะแต่ก็มีว่าการอุทธรณ์เนี่ยไม่สามารถทำได้ทุกกรณีนะคะมีกรณีไหนบ้างที่ไม่ให้อุทธรณ์นะคะหลักๆก็จะมี4กรณีห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อเท็จจริงคือปัญหาที่เถียงว่ามันมีการเกิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเช่นมีการยืมเงินกันหรือเปล่าแบบนี้นะคะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะห้ามอุทธรณ์ในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆคืออะไรประเด็นอะไรที่ไม่เคยพูดกันมาในศาลชั้นต้นนะคะก็คือยกมาใหม่ในศาลอุทธรณ์ไม่ได้นั่นเองนะคะห้ามอุทธรณ์ในข้อที่ไม่เป็นสาระแก่คดีแปลว่าอะไรก็ตามที่มันอุทธรณ์แล้วมันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคำสั่งคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเหล่านั้นถือว่าไม่เป็นสาระแก่คดีก็ไม่ให้อุทธรณ
1: ์
0: นะคะข้อห้ามสุดท้ายก็คือห้ามอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาก็คือบางครั้งเนี่ยในกระบวนการพิจารณาเนี่ยอาจจะมีคำสั่ง ออกมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยบอกว่าคำสั่งอันนั้นๆเนี่ยห้ามอุทธรณ
1: ์ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าเราไม่สามารถที่อุทธรณ์ได้ทุกคดี
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่เราไม่พอใจผลตัดสินแล้วเราจะอุทธรณ์
0: ไม่ได้
1: นะคะมันก็จะมีข้อห้ามของกฎหมายอยู
0: ่ใช่แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะทีนี้นะคะการยื่นอุทธรณ์นะจะต้องทำเป็นหนังสือโดยต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นนะคะที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะคะทีนี้ฎีกาถ้าคู่ความไม่พอใจ
1: ไม่พอใจศาลอุทธรณ์อีกอยากจะฎีกา
0: ได้อีกนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกการฎีกานักศึกษาต้องระวังนะแบ่งเป็น2ช่วงถ้าเป็นการฎีกาก่อนวันที่8พฤศจิกายน2558นะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิของคู่ความยื่นฎีกาได้ถ้าไม่ขัดกับสิ่งที่กฎหมายบัญญัตินะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ยื่นหลังตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558อันเนี้ยต้องไปขออนุญาตจากศาลฎีกาก่อนนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์แหละที่เวลาศาลฎีกาพิจารณาว่าถ้าเป็นปัญหาสำคัญนะคะเช่นปัญหาที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยอะไรแบบนี้ศาลก็พิจารณาให้ฎีกาได้นะคะก็จะมีรายละเอียดนักศึกษาไปดูในเอกสารเองเนาะนะคะทีนี้อีกนิดนึงนะคะนักศึกษาลองดู powerpoint นะคะในระหว่างนะคะที่มีการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีกรณีที่โจทก์หรือจำเลยนะคะอาจจะกลัวว่า สิ่งที่เราจะยื่นขอให้ศาลบังคับเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายนะคะก็อาจจะมีวิธีชั่วคราวก่อนพิพากษาก็ได้ที่จะคุ้มครองนะคะให้อาจจะเป็นทรัพย์สินที่เราต้องการจะฟ้องเนี่ยให้ทรัพย์สินนั้นมันยังอยู่นะคะทีนี้นะคะเรามาดูถ้าสมมุติว่าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีศาลนะคะที่มีอำนาจในการบังคับคดีก็คือต้องเป็นศาลชั้นต้นนะคะที่พิจารณาคดีและชี้ขาดคดีนั้นนะคะบุคคลที่มีสิทธิขอให้บังคับคดีก็คือคู่ความหรือผู้ที่เป็นฝ่ายชนะคดีนั่นเองนะคะทีนี้มันจะมีอยู่นิดนึงค่ะบางครั้งเนี่ยในการบังคับคดีก็จะมีทรัพย์บางอย่างนะคะที่ไม่อยู่ในข่ายการบังคับคดีอาจารย์ยกตัวอย่างให้เช่นเครื่องนุ่งห่มหลับนอนแบบเนี้ยนะคะของส่วนตัวสัตว์สิ่งของที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพแบบเนี้ยไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมตั้งแต่การยื่นคำฟ้องนะคะเข้าสู่ของศาลชั้นต้นการอุทธรณ์ฎีกาจนกระทั่งการบังคับคดี
1: ครับนะคะโอเคครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเราอัดแน่นเลยในช่วงนี้นะครับตั้งแต่การเสนอคดีจนถึงการบังคับคดีเลยนะครับในหน่วย13นะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยลองอ่านทบทวนอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจหรือว่ารับชมย้อนหลังอีกรอบนึงก็ได้นะครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอเบรกไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ
2: เรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่14นะครับการดำเนินคดีอาญาหลังจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยเราเรียนรู้ถึงวิธีการเสนอคดีการฟ้องคดีแพ่งจนถึงคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยในส่วนของการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะมีรูปแบบหรือวิธีการที่เหมือนกับคดีแพ่งหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์เอกพงศ์ครับ
4: ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็ท่านก็นักศึกษานะครับได้รับฟังในเรื่องของการคุยกันเรื่องของคดีแพ่งนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะคดีแพ่งเนี่ยนะไปจีบสาวแล้วสาวไม่รับรักเนี่ยไปฟ้องบังคับได้ไหมใช่ไหมบอกคุณต้องมาแต่งงานกับผมต้องอะไรได้ไหม
0: คดีแพ่งอาจารย์อย่างเงี้ยขาดนัดไปเถอะ
4: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวส่วนของผมก็หน่วยที่14นะครับคดีอาญานะครับคดีอาญาคืออะไรนะครับคดีอาญาก็คือคดีที่มีโทษทางอาญานั่นเองนะฮะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมีประหารชีวิต
1: ประหาร
4: นะประหารชีวิตจำคุกกักขังนะครับลิบทรัพย์สินปรับเคี่ยนมีไหมมีเคี่ยนไหม
0: อาจารย์เหยาเรื่องที่บ้านมา
4: ไม่มีนะครับแต่โทษทางอาญามีอยู่5อย่างนะครับนะ
1: ในปัจจุบันนี
4: ้นะฮะไม่มีเคี่ยนนะไม
0: ่
4: มีเคี่ยนนะครับพูดเล่นนะฮะอ่ะงั้นถ้ากฎหมายใดเนี่ยที่มันมีโทษทางอาญาเหล่านี้นะฮะมีก็มีโทษประหารชีวิตนะจำคุกกักขังลิบทรัพย์สินแล้วก็โทษปรับเนี่ยเหล่านี้อันนี้เป็นคดีอาญาต้องฟ้องศาลอาญานะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ฟ้องศาลจังหวัดนะหรือศาลแขวงก็แล้วแต่นะครับนะเรามาดู PowerPoint กันนะครับสำหรับหน่วยที่14นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่าการจับการค้นนะครับแต่ว่าพอดีเนี่ยผมจะมาคุยหลักๆเนี่ยนะฮะมาคุยหลักๆเรื่องเกี่ยวกับการจับการค้นเพราะเห็นว่าเป็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านนะครับแต่ผมจะเกริ่นก่อนนะครับนะอารัมภบทก่อนว่าในคดีอาญากระบวนการของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะเริ่มต้นก่อนนะมันต้องมีผู้กระทำความผิดก่อนนะผู้กระทำความผิดเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้นะฮะผู้กระทำความผิดคือบุคคลนะครับจะเป็นบุคคลเนี่ยนะครับเช่นหมาแมวเนี่ยไม่เกี่ยวนะผู้กระทำความผิดต้องเป็นคนนะว่าก็คือเป็นบุคคลจะเป็นบุคคลธรรมดานะหรือนิติบุคคลก็ได้ใช่ไหมครับถ้านิติบุคคลอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยช่อโกงเขาเนี่ยบริษัทต่างๆไปช่อโกงเขาก็ได้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็เช่นไปลักทรัพย์ นะครับนะไปอะไรอะไปชิงทรัพย์ไปทำร้ายร่างกายเนี่ยนะเริ่มจากผู้มีการกระทำความผิดก่อน
1: กระทำ

0: อาญาไม่จำเป็นที่จะต้องเจตนาเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยความประมาทก็ได้เช่นเมาสุราขับรถชนผู้อื่นแบบนี้ก็เป็นความผิดอาญาได
1: ้
0: นะครับ
1: ถูกต้อง
0: มีผู้เสียหาย
1: ผู้เสียหาย
0: มีผู้เสียหายแล้ว
1: แน่นอน
0: แล้วผู้เสียหายก็

0: แต่ของเรานี้เปิดโอกาสให้นะครับรัฐก็สามารถที่จะไปฟ้องได้นะครับเพราะว่าถ้ารัฐไม่ฟ้องแล้วเนี่ยนะครับประชาชนถูกกระทําในทางอาญาเดือดร้อนแล้วต้องมาฟ้องคดีอีกก็จะเป็นการเค้าเรียกว่าลำบากแก่ประชาชนเกินไปฉะนั้นรัฐเนี่ยต้องเข้ามาจัดการฟ้องร้องให้แต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์ประชาชนนะหรือผู้เสียหายเนี่ยนะครับในการดําเนินคดีเองได้นะสำหรับการดำเนินคดีของประชาชนเนี่ยนะผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้ใน PowerPoint ก็มีฟ้องนะฟ้องเองก็ได้นะพนักงานอัยการท่านสั่งไม่ฟ้องนะฮะนะสั่งไม่ฟ้องนะครับนะประชาชนเนี่ยนะฮะหรือผู้เสียหายเนี่ยดำเนินการฟ้องคดีเองได้หรือจะเข้าร่วมเป็นโจทก็คือเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการนะอัยการท่านฟ้องไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ขอเข้าร่วมเป็นโจทนะฮะหรือนะทำการร้องทุกนะผู้เสียหายไปทำการร้องทุกร้องทุกข์กับผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือต่อรัฐเนี่ยนะครับเพื่อให้รัฐดำเนินคดีนะครับรัฐก็จะมีการทำการสืบสวนสอบสวนนะดำเนินการจับกุมนะดำเนินการค้นนะเพื่อหาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะกระบวนการก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าเราไปร้องทุกข์แล้วนะครับแต่บางคดีไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์นะถ้าเป็นความผิดต่อแผ่นดินเช่นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเนี่ยนะครับความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดต่อแผ่นดินอย่างนี้ไม่ต้องร้องทุกข์นะก็สามารถที่จะดำเนินคดีเองได้หรือกรณีที่ไม่มีผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็นะอาจจะมีใครก็ได้ที่พบเห็นเนี่ยนะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรผมก็มาแจ้งความเนี่ยภาษาชาวบ้านเรียกแจ้งความใช่ไหมนะครับนะชาวบ้านมาแจ้งความเนี่ยนี่เราเรียกว่าการกล่าวโทษก็คือไม่ใช่ตัวผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเราเรียกว่าการกล่าวโทษนี่คือความแตกต่างระหว่างการร้องทุกข์นะกับการกล่าวโทษนั่นเองนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพนักงานเนี่ยดำเนินกระบวนการทำงานต่อไปนะฮะถ้าทำการสืบสวนสอบสวนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะพนักงานสอบสวนก็ทำการสั่งคดีมีความเห็นสั่งฟ้องก็ส่งต่อพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องอะไรก็แล้วแต่พนักงานอัยการท่านก็นะครับเรียนจบกฎหมายนะฮะท่านก็ตรวจดูนะฮะมันข้อกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับมีพยานหลักฐานเพียงพอไหมที่จะฟ้องคดีไหมไม่จะฟ้องไปหน้าแหกหน้าแตกนะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าท่านเห็นสมควรว่าครบถ้วนกระบวนความแล้วก็สั่งฟ้องนะถ้าท่านบอกว่าเอ้ยพยานหลักฐานนี่มันยังอ่อนไปนะก็ท่านก็สามารถสั่งนะสอบสวนเพิ่มเติมได้นี่กระบวนการก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับนะนี่คือขั้นตอนนะก่อนที่จะมีการฟ้องคดีนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็เป็นขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาในชั้นศาลนะครับเราเห็นว่ามีผู้เสียหายฟ้องก็ได้พนักงานอัยการฟ้องก็ได้นะฟ้องแล้วก็จะมีการตรวจฟ้องนะมีการตรวจฟ้องก่อนนะฟ้องถูกต้องหรือเปล่าครบถ้วนไหมนะครับนะเสร็จแล้วก็นะมีการไต่สวนมูลฟ้องการไต่สวนมูลฟ้องคืออะไรการไต่สวนมูลฟ้องก็คือเป็นการกรองนะกรองนะในเบื้องต้นก่อนว่ามีมูลคดีมันมีมูลหรือเปล่ามีการกลั่นแกล้งกันจริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะโดยหลักเนี่ยนะฮะถ้าศาลประทับฟ้องป้องเลยผลก็คือแล้วนะฮะมีหมายจับหรือหมายเรียกจำเลยหรือถ้าจำเลยอยู่ในศาลเนี่ยก็สามารถที่จะขังระหว่างพิจารณาคดีได้เลยฉะนั้นกรณีนี้ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องมีการเช็คดูก่อนว่ามีการกลั่นแกล้งหรือเปล่ามีพยานหลักฐานตามสมควรหรือเปล่าถ้ามีพยานหลักฐานตามสมควรก็ค่อยสั่งประทับฟ้องกระบวนการเป็นอย่างนี้เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งกันนั่นเองนะฉะนั้นต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนแต่โดยปกติถ้าพนักงานอัยการท่านฟ้องมาเนี่ยนะครับศาลก็จะไม่สั่งไต่สวนมูลฟ้องท่านก็จะประทับฟ้องเลยเพราะท่านก็เห็นว่ามีกระบวนการตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนมาแล้วพนักงานสอบสวนคือตำรวจเนี่ยนะครับมีการตรวจสอบมาขั้นตอนหนึ่งก่อนแล้วนะรวบรวมหลักฐานมาขั้นตอนหนึ่งแล้วนะพนักงานอัยการท่านแน่นอนท่านจบกฎหมายเนี่ยนะครับท่านตรวจสอบข้อกฎหมายตรวจสอบพยานฐานเรียบร้อยก่อนมาถึงชั้นศาลได้เนี่ยมีการตรวจสอบสองขั้นตอนแล้วโดยหลักศาลก็จะไม่ทำการไต่สวนมูลฟ้องท่านก็จะประทับฟ้องเลยเมื่อประทับฟ้องเลยก็นะครับก็อาจจะมีการนัดนะฮะให้มาตรวจพยานหลักฐานต่างๆนะครับนัดพิจารณาต่างๆนะก็มีการสืบพยานกันไปถ้าเป็นคดีอาญาก็จะสืบพยานฝั่งโจทก่อนสืบเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาสืบพยานฝั่งจำเลยทีนึงเพื่อให้โอกาสจำเลยได้ต่อสู้ได้เต็มที
2: ่คร
0: ับนะแล้วสุดท้ายเนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาคือในคดีอาญาเนี่ยศาลจะพิพากษาลงโทษตัวจำเลยได้เนี่ยแต่โดยหลักก็คือแล้วต้องฟังพยานโจทจนสิ้นสงสัยนะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าแน่ละนะทั้งพยานประจักษ์พยานแวดล้อมประจักษ์พยานวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่ามันมีความสอดคล้องนะต้องกันเนี่ยนะกรณีนี้ศาลก็โอเคจำเลยทำผิดแน่ๆก็ถึงจะสั่งจำคุกถ้าศาลยังสงสัยอยู่อาจจะไม่จำเลยก็ได้

0: อาจจะเป็นคนอื่นก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ถ้ายังสงสัยอยู่หรือไอ้กรณีนี้หลักฐานยังไม่เพียงพอนะฮะหรือว่าไอ้กรณีนี้ไม่ผิดเลยศาลก็ยกฟ้องไป
2: เพราะว่ามันมีโทษต่อเนื้อตัวร่างกายเนาะประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับ
0: อย่างที่บอกว่าเพราะคดีอาญาลงโทษกับเนื้อตัวร่างกายใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งมันว่ากันเรื่องเงินหลักๆ
2: ใช
0: ่ไหมกู้ยืมเงินเขาต้องการอะไรคนโจทย์อ่ะต้องการเงินคืนถูกไหม
2: บังคับขับไล่อย่างเงี้ย
0: ขับไล่ต้องการอะไรครับ
2: ออกไป
0: ต้องการที่ดินอย่างเงี้ยฉะนั้นคดีในคดีแพ่งเนี่ยนะฟ้องกันเสร็จจะโจทย์จำเลยกลับบ้าน
2: ใช
0: ่แต่ถ้าคดีอาญาเนี่ยฟ้องเนี่ยนะครับโจทย์กลับบ้านแต่จำเลยถูกขังระหว่างพิจารณาคดี
2: ค่ะ
0: งั้นเพื่อเป็นการเนี่ยนะครับนะป้องกันเนี่ยนะก็จึงมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อน
2: ค่ะ
0: นะหรือถ้าเกิดการพิพากษาคดีเนี่ยเรียกว่าศาลต้องฟังโดยสิ้นสงสัยนะหรือเราเรียกหลักการนี้ว่าอะไรครับกระบวนการนี้ก็คือยอมปล่อยคนชั่ว
2: ค่ะ
0: 10คน
1: ดีกว่า
0: ดีกว่าคนบริสุ
2: ทธิ์ฮะดีกว่าเอาคนบริสุทธิ์เข้า
0: ดีกว่า
2: อ
0: ะไรนะผมก็ลืมแล้ว ดีกว่าเอาตัวผู้บริสุทธิ
2: ์ค
0: ่
2: ะ
0: มาลงโทษ
2: ค่ะ
0: คร
2: ับ
1: คือ
0: ผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่คนบริสุทธิ
2: ์
0: คนละคนละอย่างกัน
2: โอเคค่ะ
1: จริงๆโทษทางอาญาก็ถูกเอามาใช้เพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้องกันการกระทำผิดในทางแพ่งก็มีนะครับตัวอย่างเช่นการเซ็นเช็คจริงๆเช็คเนี่ยถ้าพูดมันคือเรื่องทางแพ่งล้วนๆเลยถูกไหมครับเพียงแต่ว่ากฎหมายของเราเนี่ยกำหนดให้ว่าถ้าเช็คเด้งพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันเช็คเด้งเนี่ยก็มีโทษทางอาญาด้วยเหตุผลที่ทำไมเช็คเด้งแล้วต้องมีโทษทางอาญาก็เพื่อให้เช็คเนี่ยสามารถใช้บังคับได้จริงในทางปฏิบัติไม่งั้นปล่อยให้เช็คเด้งกันวุ่นวายเลยบังคับกันไม่ได้ขอโทษทางแพ่งคนส่วนใหญ่ไม่เกรงกลัว
2: นะคร ับ
3: อย่างกรณีข้อมูลใหม่เช่นขับรถชนตำรวจความเร็วที่พิจารณาครั้งแรก170กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี
2: ่
3: ยแล้วอยู่ๆก็มีคนมาให้ข้อมูลใหม่ว่าความเร็วนั้น70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอัยการเนี่ยเชื่อใครคือพนักงานสอบสวนดันไปเชื่อคนหลังข้อมูลของคนหลังเนี่ยและอัยการก็เชื่อข้อมูลนั้นนะอย่างเงี้ยเวลาตัดสินจริงๆอ่ะในการสั่งฟ้องมันควรจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนไม่ว่ามันควรจะใช้ข้อมูลตัวไหนแน
2: ่
3: นะเพราะว่ามันมีผลอย่างยิ่งเลยครับ
1: ใช
3: ่คุณครับ
0: ครับผมครับนะต่อมาก็นะต่อเนื่องเมื่อกี้นะ
1: เราถึงไหนแล้วเราถึง
0: มีคำพิพากษา
1: ประทับฟ้องพิพากษาแล้ว
0: พิพากษาแล้ว
1: โอเคพิพากษาแล้ว
0: ก็นะครับถ้าไม่พอใจคำพิพากษาศาลก็สามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เหมือนคดีแพ่ง
0: กระบวนการก็มี3ชั้นหลักๆก็มี3ช
1: ั้
0: นแต่ถ้าคดีมันขี้หมูขี้หมาเนี่ยโดยหลักก็ต้องห้ามไม่อุทธรณ์ไม่ให้ฎีกาเช่นปรับ 1,000 บาทเนี่ยเล่นไพ่ปรับ 1,000 บาทใช่ไหมนะวิ่งหนีกันแทบตายนะฮะนะคุณยายวิ่งหนีตำรวจก็วิ่งไล่จับนะสุดท้ายเนี่ยพอขึ้นศาลสั่งปรับ 1,000 บาทยายบอกลุงที่ยายไม่หนีดีกว่า
1: ต้องถามท่านอาจารย์ชูเกียรติครับท่านคุกคีกับในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติไหมครับ
3: ชาวบ้านก็อย่างนี้แหละครับว่างๆมีก็มีวิธีเล่นการพนันหลายแบบนะฮะแล้วแต่บางครั้งก็ใช้แค่ เล่นการพนันตีไก
2: ่
3: การพนันชนวัวอะไรพวกนี้นะกับการพนันที่มาเล่นเป็นไพ่ป๊อกไพ่อะไรพวกนี้ครับ
1: ซึ่งจริงๆโทษพนันมันมีแบบจำคุกด้วยเนาะ เพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆถ้าแบบเล็กๆน้อยๆไม่ใช่แบบอุ้ยเปิดบอลขนาดใหญ่ไม่ใช่นะ
0: ถ้าเป็นขาเนี่ยนะถ้าเป็นขาเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่ครับแต่ถ้าเป็นเจ้ามือบอลเนี่ยนะมีการสั่งจำคุกเดือนนึงประมาณนี
2: ้
0: นะครับสั่งจำคุกแต่ว่าโดยหลักก็แป๊บเดียวอะนะคุ้มพวกนี้ก็คิดว่าคุ้มเพราะว่าติดคุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมาแจกไพ่ใหม่นะครับ
3: คดีใหญ่อย่างเช่นที่ชลบุรีแล้วก็เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเนื่องจาก
1: ใช่อันนี้ก็เป็นข่าวที่แบบสังคมให้ความสนใจ
2: ค
1: ่ะแล้วก็เราก็มารอดูแล้วกันว่าบทสรุปของคดีบ่อนตรงนี้เนี่ยสรุปแล้วจะเป็นยังไง
2: ค่ะ
1: นะครับโอเค
0: นะครับอ่ะผมขอนะฮะเข้ามาในส่วนของหมายสักนิดนึงก่อนนะครับ คือหมายเนี่ยนะครับจะมีอยู่2อย่างนะครับหมายเรียกกับหมายอาญานะครับหมายเรียกเนี่ยหมายเรียกก็คือนะฮะพนักงานสอบสวน น
2: ะ
0: พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ศาลเนี่ยนะตามปวิอาญาสามารถที่ออกหมายเรียกได้ แต่ในความเป็นจริงเนี่ย นอกจากบุคคลเหล่านี้นะยังมีบุคคลอื่นอีกที่สามารถออกหมายเรียกได้เช่นพนักงานอัยการก็ออกได้แล้วปปช.ก็ออกได้อันนี้คือตามกฎหมายฉบับอื่นแต่ถ้าตามปวิยาเนี่ยมี3คนนะก็คือพนักงานสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจชั้นผู้ใหญ่อันนี้คือคนเดียวนะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ
2: ่
0: นะครับนะอันนี้ก็คือระดับตั้งแต่ปลัดนะปลัดอำเภอเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับนะคือพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ศาล
1: เคยเห็นในละครเยอะแยะเลยมีหมายเรียกมาที่บ้านคำถามคือถ้าเรียกเราไม่ไปได้ไหม
0: ไม่ไปก็ได้ไห
1: มผิดไหม
0: ไม่ไปก็ได้แต่เป็นความผิด
3: เป็นหมายจับ
0: ครับก็เป็นความผิดนั่นเองนะครับไม่คุณได้ไปก็ได้
2: เป็นหมายจับออกมา
0: ต่อมาอันที่สองคือหมายอาญา
2: คร
1: ับ
0: หมายอาญาก็คือหมายจับนะหมายขังนะจำคุกนะหมายปล่อยนะครับแล้วก็หมายค้นเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันหมายอาญามีห้าอย่างไอ้ตรงเนี้ยนะครับหมายอาญาเนี่ยคนที่ออกได้มีคนเดียวก็คือใครครับดาวอาจารย์ศาลเท่านั้นนะคนที่ออกหมายจับได้ก็คือศาลเท่านั้นหมายค้นได้ศาลเท่านั้นแต่ถ้าหมายเรียกเนี่ยคนออกได้เยอะแยะหมดเลยแต่เป็นหมายอาญาเนี่ยนะมีอยู่5อย่างเนี่ยหมายจับหมายขังจำคุกหมายปล่อยหมายค้นเนี่ยกรณีออกได้เฉพาะศาลเท่านั้นนะครับ
2: มันมีผลเยอะนั่นเองก็คือต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณา
0: เรียกว่าเอามาจากรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยนะครับนะการจะจับจะค้นได้ต้องมีหมายออกโดยศาลเท่านั้นนะครับจะไปสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีนะสมัยโบราณเนี่ยนะครับตำรวจชั้นผู้ใหญ่อาจจะออกหมายจับอะไรได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับต้องเป็นศาลเท่านั้นนะครับนี่เราก็เอามาจากอเมริกานั่นเอง
1: ครับผม
0: โอเคผมบอกข้ามเหตุในการออกหมายจับนะฮะอยู่ๆเนี่ยจะออกหมายจับเนี่ยโดยที่ไม่มีเหตุไม่ได้ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะตามกฎหมายก็มาตรา66ก็บอกว่ามีหลักฐานตามสมควรนะว่ามีบุคคลใดได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเห็นไหมแต่ว่าโทษอย่างสูงต้องเกิน3ปีนะงั้นคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคดีเล่นไพ่กันจำคุก1เดือนอย่างเงี้ยคุณไปออกหมายจับไม่ได้คดีลักทรัพย์เนี่ยนะฮะจำคุกไม่เกิน2ปีอย่างงี้นะฮะออกหมายจับไม่ได
1: ้
0: นะครับนะแต่ถ้าเข้ากรณีที่2ก็คือมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและเชื่อว่าจะหลบหนีจะหลบหนีเนี่ยนะครับนะจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจะไปข่มขู่พยานเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: หรือจะไปก่อเหตุร้ายประการอื่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะไปเผาบ้านหลังอื่นอีกเนี่ยไอ้กรณีเช่นนี้แม้นะครับนะความผิดโทษไม่สูงแต่ถ้ามีพฤติการเหล่านี้มีพฤติการที่หลบหนีพฤติการที่จะไปข่มขู่พยานพฤติการที่จะไปก่อเหตุร้ายประการอื่นอย่างนี้ก็ขอออกหมายจับได้เหมือนกัน
2: ค่ะ
0: นั้นมี2กรณีในการออกหมายจับนะฮะจะเห็นได้ว่ามีหลักฐานตามสมควรเมื่อกี้ผมพูดไปตอนต้นบอกว่าคดีเนี่ยศาลจะลงโทษได้เนี่ยนะแล้วว่าศาลฟังรับฟังพยานโดยเฉพาะฝั่งโจทก์เนี่ยนะจนสิ้นสงสัยคือจำเลยคุณจะไม่ให้การอะไรเลยก็ได้คุณจะนั่งเป็นใบอย่างเดียวก็ได้เป็นสิทธิ์ของจำเลยนะหน้าที่คือฝั่งพนักงานอัยการหรือฝั่งโจทก์เนี่ยนะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดเรียกว่าฟังจนสิ้นสงสัยแต่ในชั้นการออกหมายในการออกหมายจับเนี่ยตัวอย่างออกหมายจับเนี่ยนะไม่ต้องเอาพยานสิ้นสงสัยแค่พยานหลักฐานพอสมควรมีกล้องวงจรปิดนะที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเห็นเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยจูงมือไปกับผู้ชายคนนี้แล้วเด็กก็หายตัวไปก็เป็นไปได้ว่าผู้ชายคนนี้นะอาจจะพาเด็กไปนะล่อลวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะออกหมายจับผู้ชายคนนี้ได้นะไม่จำเป็นต้องรอพิสูจน์ได้ว่าต้องเป็นคนนี้แน่นอนเอาเรียกว่าเอาพอสมควรในชั้นในชั้นการออกหมายจับเนี่ยนะมันจึงออกค่อนข้างง่ายกว่าการลงโทษนะครับต่อมากระบวนการการจับนะอันนี้ตรงนี้สำคัญกับสำหรับพวกท่านนะครับสำหรับนักปกครองทั้งหลายเนี่ยนะในการดำเนินการจับเนี่ยนะคร
1: ับ
0: การจับมาตรา78ท่านบอกว่าอะไรว่าพนักงานฝ่ายปกครองนะพนักงานฝ่ายปกครองนี่ก็ตั้งแต่นะท่านเลยเนี่ยนะตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านนะกำนันเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับนะพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับอันนี้ก็กฎหมายให้อำนาจไว้อยู่แล้วนะหรือตำรวจนะจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งศาลเนี่ยไม่ได
2: ้
0: งั้นหลักการคือคุณจะจับได้ต้องมีหมายจับนี่คือกระบวนการของเขาแต่มันก็มีข้อยกเว้นไงใช่ไหมฮะมันก็มีข้อยกเว้นมีอะไรบ้างหนึ่งเมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้านะครับสองเดี๋ยวเรามาดูกันสองซึ่งหน้าคืออะไรสองนะพบบุคคลซึ่งมีพฤติการอันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายน่าจะแสดงว่ายังไม่ได้ไปก่อแต่เช่นแล้วถือป ปืนถือไม้ถือมีดกันมาเป็นฝูงเป็นกลุ่มเลยโอ้พฤติการอย่างนี้มันผิดปกติใช่ไหมฮะ

0: อย่างนี้สามารถที่จะดำเนินการจับโดยไม่มีหมายจับได้นะกรณีที่3ก็คือเมื่อมีเหตุออกหมายจับบุคคลตามมาตรา66อนุ2ก็คือเหตุในการออกหมายจับตาม66อนุ2ก็คืออะไรครับมีพฤติการที่จะหลบหนีนะมีพฤติการที่จะข่มขู่พยานนะครับหรือมีพฤติการที่จะไปก่อเหตุร้ายอย่างอื่นเนี่ยโดยหลักคุณต้องไปขอหมายจับซะก่อนเช่นสืบทราบมาว่าคนนี้เนี่ยจะหนีไปต่างประเทศซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเดือนหน้าจะบิน
1: ถ้ารอให้ออกหมายไม่ทันแน่นอน
0: ถ้าเดือนหน้าบินเนี่ยอันนี้ยังมีเวลาอยู่คุณต้องไปขอหมายจับ
2: ไม่จำเป็นไม่เร่งด่วน
0: แต่ถ้าดูเนี่ยอยู่ตรงแถว
1: บ่ายสามเนี่ยขึ้นเครื่องแล้ว
0: ไม่ใช่คุณอยู่แถวอะไรนะแถวเขาเรียกอะไรนะ
2: ส่วน
0: ฝั่งสะแก้วเนี่ยที่มันติดกับประเทศเพื่อนบ้านอ่ะ
2: อยู่ตรงพรมแดนแล้วอีกนิด
0: กำลังจะข้ามมาแล้วเนี่ยนะฮะกำลังจะนั่งเรือสปีดโบ๊ทไปแล้วเนี่ย
2: เท้า19แล้ว
0: ไปขอหมายศาลจาก
1: ทาง
0: ไม่ทันแล้วอย่างนี้ก็สามารถใช้กรณีก็คือจับโดยไม่ต้องมีหมายศาลได
2: ้เร่งด่วน
0: ถูกต้องนะหรือ4เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราว
1: นะครับนี่ก็จับได้เลยโดยไม่ต้องขอหมายจับแล้ว
0: ก็คือว่าเขาปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีก็ได้นะครับนะคุณก็หลบหนีในพฤติการมีการหลบหนีไปเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการจับได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูข้อที่1ใหม่นะครับข้อ1เมื่อกี้บอกความผิดซึ่งหน้าซึ่งหน้าคืออะไรนะครับอธิบายไว้ในมาตรา80ก็บอกว่าที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้นได้แก่ความผิดที่เห็นกำลังกระทำเลยเห็นจะเลยต่อหน้าต่อตาเลย
2: ค่ะ
0: นะตัวอย่างเนี่ยเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนอยู่เนี่ยตำรวจเนี่ยนะครับนะชกต่อยกันชักปืนขึ้นมายิงกันหรือลักทรัพย์ต่อหน้าต่อตาเจ้าพนักงานเลย
1: ความผิดซึ่งหน้าชัดเจน
0: อย่างนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าเลยก็คือเห็นกำลังกระทำเลยเห็นจะเลย
2: อย่างนี้เอื้อมือไปหยิบมือถือท่านอาจารย์ปุ๊บอย่างนี้ซึ่งหน้า
1: ซึ่งหน้าเลย
0: นะครับนะหรือนะพบในการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดสดกฎหมายเขียนว่าสดสดเลยนะ
2: เห็นภาพเลย
0: นะเฟรดเฟรดเลยนะสดสดคืออะไรครับมีพฤติการเรียกว่านะถ้ามีความสงสัยเนี่ยทำมาแน่แน่มือถือมีดอยู่ข้างล่างเป็นศพอาจจะไม่เห็นตอนแทงแต่พฤติการเนี่ยนะคุณถือมีดอยู่แล้วข้างล่างเป็นศพเนี่ย
2: เลือดกำลังหยดเลย
0: คุณแทงแบบคุณแทงแบบรู้ไหมเราก็ไม่รู้แต่พฤติการอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไปเป็นไงครับหนีแน่ๆ
2: ค่ะ
0: หรือบางทีนะเราถือมีดเสร็จว่าตำรวจมาบอกว่าหนูเนี่ยจะโดนข่มขืนหนูเลยต้องป้องกันตัวแทงเข้าไปทีเดียวผู้ชายตายเลย
2: ค่ะ
0: ป้องกันตัวผิดไหมกฎหมายบอกการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นความผิดเจ้าหน้างานมีสิทธิ์จับไหมโอ้เชื่อผมเชื่อคุณผมไม่จับไปแล้วก็ได้มันใช่ไหม
2: สวยหน่อย
0: มันไม่ใช่ไงนั้นบางทีมันไม่แน่นี่เรื่องจริงเลยปรากฏว่าอะไรพอนำตัวไปสอบสวนปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องข่มขืนผู้ชายเป็นลูกหนี้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ไปทวงหนี้กันสุดท้ายมีปัญหาทะเลาะกันแทงพอตำรวจมาจับอ้างว่าจะถูกข่มขืน
1: จับก่อนได้แล้วเขาค่อยไป
2: พิจารณาคดี
1: เขาค่อยไปอ้างว่าเขาเนี่ยกระทำด้วยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าอย่างนั้นได้
0: จับแล้วค่อยไปสวน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับฉะนั้นกรณีความผิดซึ่งหน้าเนี่ยก็จะเห็นทั้งเห็นทั้งมีพฤติการแทบไม่มีความสงสัยเลย
2: ค
0: ุณจะทำแน่ๆแต่แม้จะไม่เห็นตอนแทงแต่คุณทั้งถือมีดตัวเปื้อนเลือดอะไรเงี้ยแล้วมีศพอยู่เนี่ยจับไปก่อนไปว่ากันนำไปสอบสวนก่อนได้
1: ไม่แต่ถ้าคนป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจริงๆนะจับไปก่อนคุณก็ไม่ต้องกลัวถ้าเกิดมีคนมาข่มขืนจริงๆเนี่ยต่อสู้ได้นะ
2: ไ
1: ม่กลัวดีกาเคยมี
0: โดนจับแล้วใครก็กลัวนะครับ
1: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจริงๆมันคือกฎหมายเนี่ยเป็นเหตุยกเว้นความผิดเลยเป็นเหตุยกเว้นความผิดเลยคือไม่ผิดเลยถ้าป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
0: หรืออย่างไรก็ตามความผิดอาญาดังระบุนะในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิอาญาเนี่ยพิจารณาความอาญาเนี่ยนะก็ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้านะมีอะไรบ้างก็มีบุคคลหนึ่งถูกไล่จับนะดังผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะน
2: ะ
0: คือตำรวจก็อาจจะยืนอยู่มีนะผู้ชายนะวิ่งถือสร้อยไปผู้หญิงวิ่งไล่ตามช่วยด้วยคืออย่างเงี้ยตำรวจไม่ได้เห็นนะมีการลักทรัพย์เลยแต่พฤติการเนี่ยมีคนวิ่งไล่จับจะนิ่งดูดายอยู่เฉยก็คงไม่ได้ก็ต้องไปดำเนินการจับกลุ่มเป็นต้นนะครับนะหรือว่าข้อ2คือเมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากมีการกระทำความผิดในถิ่นแถนใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิด มีเครื่องมือมีอาวุธต่างๆเนี่ยนะเช่นตำรวจเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดตึ้มขี่มอไซค์เนี่ยนะครับขี่รถเครื่องเนี่ยไปดูนะครับก็มีคนออกมาจากตรงจุดนั้นมีเสื้อเปื้อนเลือดมีอาวุธถืออาวุธปืนในพฤติการเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: ก็สามารถดำเนินการจับได้นะครับอันนี้คือกรณีนะเรื่องความผิดซึ่งหน้านั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ต่อมานะครับอันนี้เมื่อกี้จับโดยอะไรครับจับโดยเจ้าพนักงานไปแล้วต่อมาจับโดยกิ๊ก
1: จับโดยราษฎร
0: พูดเล่นนะพูดเล่นจับโดยราษฎรนะฮะนะฮะจับโดยราษฎรนะก็คือประชาชนนั่นแหละนะมีอำนาจจับได้
2: ค่ะ
0: นะฮะบางกรณีเนี่ยนะครับถ้าไปรอตำรวจจับหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านไปจับเนี่ยบางทีไม่ทันการ
1: ครับ
0: ตัวราษฎรเนี่ยหรือว่าไงตัวผู้เสียหายเนี่ยก็ดำเนินการจับเองได้กฎหมายก็ว่าราษฎรเนี่ยจะจับผู้อื่นโดยหลักจับไม่ได้นะเว้นแต่จะเข้าเกณฑ์แห่งมาตรา82ก็คือการช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั่นเอง
2: ค่ะ
0: ตำรวจมีหมายจับก็บอกให้ไปช่วยล้อมจับผู้ร้ายคนนี้หน่อยก็อาจจะไปช่วยล้อมจับได้แล้วราษฎรก็อาจไปช่วยล้อมจับกันได้หรือกรณีเป็นความผิดซึ่งหน้าและความผิดก็ไว้ในท้ายบัญชีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่น
1: ครับ
0: เห็นผู้หญิงกำลังถูกข่มขืนอย่างเงี้ยนะประชาชนพลเมืองดีก็สามารถที่จะไปทำไมครับ
1: เข้าไปช่วยได
0: ้ไปช่วยจับ
1: ช่วยจับ
0: จับผู้ร้ายนะไม่ใช่จับแขนผู้เสียหายนะต้องไปสามารถจับผู้ร้ายได้ถูกไหมครับหรือเห็นผู้หญิงเนี่ยถูกผู้ชายต่อยหน้าอย่างเงี้ยใช่ไหมราษฎรพลเมืองดีก็สามารถที่จะจับกุมตัวได้แต่จับเฉยๆอย่าไปทำร้ายเขานะ
2: ค่ะ
0: จับแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนส่งตำรวจเอาไว้ง่าย
2: อาจารย์ถ้าจับแล้วเขาต่อสู้อย่างนี้เราสามารถสักปั้งได้ไหมคะ
0: โดยหลักวิธีการจับเนี่ยนะวิธีการจับคือแม้กฎหมายใช้คำว่าจับจริงแต่เราไม่ใช้คำว่าจับเราต้องใช้คำว่าสั่งให้ไปที่ทำการพนักงานสอบสวนเดี๋ยวขอเชิญคุณไปที่ทำการพนักงานสอบสวนนะโดยหลักกระบวนการเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเขาขัดขืนก็ใช้วิธีการเท่าที่จำเป็นเช่นจับตัวล็อกตัวอะไรก็ได้หรือจำเป็นต้องใส่กุญแจอะไรก็ว่าไปนั้นคำว่าจับเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าท่านในฐานะนักปกครองเนี่ยท้องที่เนี่ยนะจับเนี่ยไม่ใช่ไปล็อกตัวเขานะบางทีบางคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยคดีเล่นไพ่เนี่ยโอ้ไม่ต้องไปล็อกคอล็อกอะไรเขาหรอกน
2: ะ
0: ไม่ใช่คดีอาชญากรรมร้ายแรงแล้วก็เชิญขึ้นโรงพักเชิญขึ้นนะไปบนรถก็ได้ข้างบนรถมียาดมอะไรคุณยายไปดมในรถก่อนก็ได้อะไรก็ว่าไปถ้าเขาขัดขืนเนี่ยค่อยจับตัวเขาเอาว่าไปอีกทีนึงนี่กระบวนการจับนะครับนะสำหรับหมายค้นนะเช่นเดียวกันค้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีหมายเช่นเดียวกันนะครับเหตุการค้นก็มีเหมือนกันนะครับนะเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานในการสอบสวนในการไต่สวนมูลฟ้องในการพิจารณาคดีนะครับเพื่อพบและยึดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดเช่นอะไรบ้างยาเสพติดใช่ไหมอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยมีไว้เป็นความผิดนะฮะได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นไปลักขโมยเข้ามานะครับได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดเอาปืนไปยิงเขาเอามีดไปแทงเขาเนี่ยนะครับหรือ3เพื่อพบหรือช่วยบุคคลซึ่งถูกนวงเหนี่ยวกักขังนะครับ4เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายจับดังนั้นการจะจับบุคคลในที่ละโหฐานเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็ต้องมีหมายจับด้วยแล้วก็5ก็คือเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาของศาลนั้นกรณีการออกหมายค้นเนี่ยนะครับใช้เฉพาะการค้นในที่ละโหฐานเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นการค้นนะครับที่สาธารณสถานนะครับกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นเช่นเจ้าพนักงานท่านตั้งด่านอยู่บนถนนสาธารณะเนี่ยนะครับมีคนขี่รถจักรยานยนต์มามีคนขี่รถมาในพฤติการมีนะหน้าสงสัยนะว่าจะมีของผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าเนี่ยกรณีก็สามารถที่จะขอทำการค้นเพื่อหายาเสพติดนะเพื่อหาอาวุธปืนเถื่อนอะไรก็ได้หรือมีสายแจ้งมาว่าในรถคันนี้นะครับบรรทุกยาเสพติดมาก็สามารถดำเนินการค้นได้ฉะนั้นถ้าเป็นกรณีสาธารณสถานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนะไม่ต้องมีหมายค้นสามารถดำเนินการค้นได้เลยถ้ามีหลักฐานนะหรือมีเหตุสงสัยอันเพียงพอนะครับ
1: ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระสำคัญเพียงบางส่วนนะครับในหน่วยที่14การดำเนินคดีอาญานะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยลองกลับไปทบทวนเนื้อหาซึ่งจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับท่านอาจารย์เขาตัดมาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตพักเพียงเท่านี้ครับ
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
4: โอกาสในการเรียนรู้

0: ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ครับก็ต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่15นะครับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับนักปกครองท้องที่ครับเราเนี่ยเรียนมา14หน่วยแล้วเรารู้วิธีการสัมมนาเรารู้หลักกฎหมายต่างๆนานาครับแต่อย่างไรก็ดีหน่วยนี้เป็นหน่วยที่มีความสำคัญมากเพราะว่านักปกครองท้องที่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลนะครับความสำคัญในหลักคุณธรรมจริยธรรมหรือว่ากฎหมายอะไรมีความสำคัญมากกว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาคำตอบได้ครับขอเชิญท่านอาจารย์ดร.ชูเกียรติครับ
2: สวัสดีครับนักศึกษาที่เคารพทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับความหมายของในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและก็ธรรมาภิบาลนะครับก็เนื้อหาไม่มากนักครับก็จะพูดโดยสรุปเพื่อนนักศึกษาก็จะได้ใช้เวลาไม่มากนักในการพูดในบทนี้นะครับเบื้องต้นขอให้นักศึกษาได้ดูที่ PowerPointนะครับนะที่ขึ้นอยู่นะครับความหมายของคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลความหมายของคุณธรรมเนี่ยแน่นอนคงไม่ใช่หมายความว่าคุณธรรมคนเดียวคนอื่นไม่ได้ทำแต่มันเป็นความหมายที่ว่าคุณธรรมนั้นหมายถึงการปฏิบัติตามศีลธรรมนะครับอันดีแล้วก็ยึดหลักจริยธรรมและความถูกต้องส่วนคำว่าจริยธรรมก็หมายถึงธรรมอันพึงประพฤติปฏิบัตินะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์คำว่าจริยะนั้นมาจากรากศัพท์คือคำว่าจรแปลว่าเที่ยวไปดำเนินไปประพฤติดำเนินชีวิตครองชีวิตหรือความเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมแล้วก็กลายเป็นว่าธรรมอันพึงประพฤติปฏิบัติเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะครับจริยธรรมส่วนธรรมาภิบาลเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า good governance เป็นวิธีการใช้อำนาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรนะครับหรือบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งสมัยแรกๆก็จะใช้คำศัพท์คำนี้ที่แตกต่างกันนะครับสำหรับสภาพัฒน์ก็สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ใช้คำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนะครับแต่สำนักงานกพร.หรือพัฒนาข้าราชการพลเรือนใช้คำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับก็มีความแตกต่างสำหรับคำที่มานะที่มาของหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลนะคำสามคำนี้จะเป็นคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับคือมีที่มาที่เดียวกันนะส่วนใหญ่ก็มาจากหลักศาสนาที่มาหลักของคุณธรรมจริยธรรมนะครับมาจากนักปรัชญาและหลักทางศาสนาทางศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามขงจื้อเต๋าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดานะครับบรรพบุรุษต่างๆเหล่านี้ครับถ้าจะพูดแยกกันอย่างเช่นศาสนาพุทธเราเนี่ยหลักของศาสนาพุทธเราส่วนใหญ่เราจะบอกว่าทำดีละชั่วทำจิตใจให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์ซึ่งท่านคงจะเคยได้ยินมาแล้วเพราะว่าในประเทศไทยนี่ประมาณ 80% ก็เป็นนับถือศาสนาพุทธนะครับส่วนถ้าเป็นศาสนาคริสต์นั้นก็จะไปยึดถือในเรื่องของบัญญัติ10ประการนะครับในย้อนหลังไปทางประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์นะครับซึ่งก็ ในหลักศาสนาของศาสนาคริสต์ก็คือ single god คือมีพระเจ้าองค์เดียวพระเยซูนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการนับถือบิดามารดาอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักทรัพย์คล้ายๆกับของศาสนาพุทธเราเหมือนกันนะครับส่วนศาสนาอิสลามก็เป็นลักษณะเดียวกันคือ single god คือต้องมีอัลเลาะห์องค์เดียวต้องไปมักกะหรือเมกกะนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3หลักศาสนาด้วยกันก็คือหลักศรัทธา

0: หลักปฏิบัติแล้วก็หลักจริยธรรมถ้าเป็นหลักของศรัทธาแล้วก็จะต้องศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นนะฮะจะไปนับถืออย่างอื่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นหลักศรัทธาแล้วก็ต้องมีการไปทำละหมาดแล้วก็ไปที่เมกกะนะฮะหรือมักกะนะฮะทีนี้หลักปฏิบัติจริงๆจะต้องมีหลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่นับถือหรือสำหรับมุสลิมนะครับคืออยู่ด้วยความเป็นมิตรละเว้นการฆ่าฟันการทะเลาะเบาะแว้งการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ลักขโมยนะครับช่อฉนหลอกลวงไม่ผิดประเวณีหรือทำอนาจารนะไม่ดื่มของมึนเมาไม่บ่อนทำลายสังคมก็เป็นหลักปฏิบัติซึ่งค่อนข้างละเอียดละเอียดนะครับในหลักของศาสนาอิสลามอีกอันนึงคือหลักจริยธรรมหลักจริยธรรมเนี่ยจะมีเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณาความกตัญญูกตเวทีความชำระล้างละให้มีความสะอาดทั้งจิตใจและกายนะครับมีการละความตนีทีเหนียวจะเห็นว่ามีการบริจาคเงินจะมีการไม่คิดดอกเบี้ยอะไรต่างๆต่างๆมันเป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งก็มีความแตกต่างออกจากศาสนาอื่นแต่โดยรวมทั้ง3ศาสนาที่พูดแล้วก็คือให้ทำความดีไม่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้อื่น กับผู้อื่นๆนะครับนะก็ในหลักเนี้ยก็เป็นหลักของคุณธรรมจริยธรรม
1: ซึ่งทางนักปกครองท้องที่เนี่ยถ้าเราดูเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าหลักธรรมาภิบาลก็ตามนะครับก็คือเราเอาหลักในทางศาสนาเนี่ยเข้ามาใช้สำหรับนักปกครองท้องที
0: ่
1: เพื่อให้นักปกครองท้องที่เนี่ยคือนักปกครองที่ต้องบอกว่าท่านเป็นผู้นำของชุมชนฉะนั้นเนี่ยท่านควรจะเป็นแบบอย่างแต่ท่านก็ควรจะมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งถ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมต้องถามอาจารย์ถ้าเกิดผมเป็นนักปกครองท้องที่ในต่างประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ท่านก็สามารถเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาคริสต์เนี่ยมาใช้กับตัวท่านได้ในประเทศไทยเราส่วนใหญ่ 80% 90% ก็ศาสนาพุทธแต่ว่าถ้าบางท่านอยู่ภาคใต้สมมตินับถือศาสนาอิสลามก็เอาหลักคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาเนี่ยมาใช้กับการบริหารงานในฐานะนักปกครองท้องที
0: ่ครับถูกต้องครับอาจารย์พงศิษฐ์ครับคำถามว่าทำไมต้องมีศาสนาด้วยนะอาจารย์คิดว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยทรัพยากรในโลกเนี่ยมันมีจำกัดแต่มนุษย์เนี่ยเกิดเพิ่มมากขึ้นความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัดมีแล้วจะมีอีกรวยแล้วก็อยากจะรวยอีก มันก็เกิดปัญหาครับ เป็นตัวที่จะฉุดให้คนเกิดความเห็นแก่ตัวความอยากมีอยากได้ดังนั้นเนี่ยมันเกิดการเอาเปรียบกันนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีน้อยมันก็เกิดเอาเปรียบมากยกตัวอย่างเช่นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเปิดสอบครู300ตำแหน่งมาคนมา 80,000 คนเพราะฉะนั้นเมื่อตำแหน่งมีน้อยเขาก็ต้องวิ่งหาจุดที่สามารถจะบันดาลให้เขาสอบได้นะครับเพราะนั้นก็วิ่งหานักการเมืองวิ่งหา
1: เส้นหาสายหาช่องทางเพื่อจะได้มาซึ่งตำแหน่งที่ว่างตรงนั้นแหละ
0: ครับบางคนจ่ายตังค์บางคนเนี่ยคือมาทางสายปกติไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยที่จะช่วยเขาได้ไปไหว้ศาลครับนะจะบนหัวหมูว่าถ้าสอบได้จะมารำแก้ผ้ารำแก้บนอะไรต่างๆก็มีฮะทำกันไปแต่ว่านี่มันเป็นที่พึ่งแต่ว่ามองเห็นว่าทุกคนจะมุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อตัวเองที่เห็นชัดนะครับเพราะนั่นตำแหน่งมันมีน้อยทุกคนก็จะพยายามที่จะแสวงหาแต่บางคนนั้นใช้พลังพิเศษอำนาจเงินและอำนาจมืดทุกประการที่จะมีนะครับในการที่จะก้าวเข้าไปสู่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ในสังคมที่มันมีคนที่มันมีไม่เท่ากันแต่ต้องมาแข่งขันกันเนี่ยมันก็เลยเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นสอบทีไรก็สอบไม่ได้ในประเทศอเมริกาถึงขั้นต้องบุกยิงประธานาธิบดีในท้ายที่สุดแล้วจึงต้องตั้งหน่วยงานบริหารงานบุคคลขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งจะต้องมีระบบคุณธรรมเข้าไปใช้นะครับอันนั้นก็มีในอดีตที่มันผ่านมาแล้วนะครับศาสนานั้นเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้คนมีความเมตตากรุณามี มีความกรุณาของมนุษย์ต่อชีวิตบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นะครับ
1: ครับ
0: เป็นที่มาของคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ถามว่าสำคัญไหมสำหรับคุณธรรมจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลเพื่อให้ประเทศชาตินี้เกิดความสงบสุขนะถ้าไม่มีความเป็นธรรมความสงบไม่เกิดนะสังคมไหนที่ไม่มีความเป็นธรรมนั้นความสงบจะไม่เกิดเหมือนที่เราได้พบเห็นในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเพื่อให้สามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าต่อไปเนี่ยนะความเป็นพลเมืองที่ดีประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามคำสั่งสอนทางศาสนานั้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะพูดแล้วคนมีจริยธรรมแค่ไหนเราไล่ตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปตั้งแต่ระดับแม่ค้าเวลาคุณไปซื้อเงาะเขาจะเรียงเงาะด้านหน้าเอาไว้อย่างสวยงามว่าเป็นเงาะที่เวลาซื้อเขาหยิบข้างหลังซึ่งเป็นเงาะเน่าใส่ถุงพอถึงกลับไปถึงบ้านหยิบออกมากลายเป็นเงาะเน่าสักครึ่งถุงอย่างนี้ถามว่ามีจริยธรรมหรือไม่ในการค้าขายอันที่สองเช่นคุณปลูกผักแล้วคุณก็ใช้สารเคมีแต่สำหรับคุณกินเองคุณใช้ปลูกอยู่ในแปลงที่ไม่ใช้สารเคมีคุณรับผิดชอบต่อสังคมแค่ไหนเพราะนั้นทุกคนคิดถึงแต่ตัวเองนะครับเอาให้ตัวเองนั้นน่ะสามารถจะกอบโกยได้ไม่คิดถึงสังคมตาช่างที่คุณใช้ช่างทุเรียนกิโลละ200บาทคุณโกงตาช่างครั้งหนึ่งเนี่ย1ขีดก็ไป20บาทถ้าคุณโกง2ขีดคุณก็40บาทละวันหนึ่งขาย10กิโลคุณได้ไป400โดยที่ไม่ได้เอากำไรเลยโกงตาช่างอย่างเดียวตาช่างมีอยู่2ด้านด้านที่ผู้ซื้อเห็นกับผู้ขายคนละด้านพอด้านผู้ขายไม่ตรงก็หักเข็มของตาช่างทิ้งเพื่อให้เหลือทางด้านของผู้ขายแต่เพียงอย่างเดียวกลโกงทั้งหลายที่มีอยู่ในสังคมเนี่ยสะท้อนสภาพสังคมของเราไรตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนทุกคนเอาเปรียบเพื่อตัวเองทั้งสิ้นนะครับแล้วสังคมมันจะไปยังไงต่อไปนะครับผู้ที่ถูกเอาเปรียบมันมากมายมหาศาลโลกให้ความสนใจในสมัยใหม่นั้นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพราะเนื่องจากในโลกสมัยใหม่นั้นเริ่มเมื่อประเทศเกิดวิกฤตขึ้นในโลกนะครับ
1: ครับ
0: ต้องมีการฟื้นฟูและมีการกู้เงินซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศเช่น IMF ก็ตามนะครับธนาคารโลกก็ตามเม
1: ื่
0: อเอามาเขาก็ต้องมีหลักประกันว่าคุณเอาเงินไปเนี่ยคุณเอาไปใช้อย่างโปร่งใสหรือไม่ดังนั้นเขาก็ต้องบังคับว่าโอเคคุณประเทศของคุณต้องควรจะต้องมีนะโดยนักวิชาการทั้งหลายก็ไปสรุปรวบรวมกับองค์การระหว่างประเทศว่าประเทศที่ปกครองที่เป็น good governance เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะมันต้องทำอะไรบ้าง
1: หลักการบริหารจัดการที่ดี
0: ใช่ครับใช่
1: หลักธรรมาภิบาลซึ่งจริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับไอ้คำว่าหลักธรรมาภิบาลจริงๆเนี่ยเราคุ้นเคยได้ยินกันอยู่แล้วแหละเพ
2: ีย
1: งแต่ว่าแต่ละหน่วยงานเองก็ให้นิยามความหมายที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันในเนื้อในของหลักธรรมาภิบาลบางที่แบ่งเป็น6ข้อบางที่แบ่งเป็น4ข้อก็ไม่ตรงกันอีกนะครับ
0: แต่ส่วนใหญ่ก็ไปในแนวทางเดียวก
1: ัน ใช่คือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
0: ครับ
1: ครับผม
0: ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเขาวัดจากความโปร่งใสนะครับในต่างประเทศเนี่ยวัดจากความโปร่งใสแล้วประเทศไทยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่อยู่ลำดับที่ร้อยกว่าครับจากประเทศ180ประเทศเราถูกจัดอันดับโดยองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยอยู่ลำดับที่100 101 102พวกเนี้ยนะครับซึ่งถือว่ายังล้าหลังมากถ้าเราอยากจะทำให้มันโปร่งใสเราก็คงจะต้องพัฒนาอีกหลายเรื่องนะครับถามว่าความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยสำคัญไหมครับสำคัญครับเพราะว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐลดความรุนแรงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีประชาชนมามีส่วนร่วมในการที่จะติดตามผลมันก็เลยลดความขัดแย้งที่ต้องเผชิญหน้ากันระหว่างสองฝ่ายเนี่ยนะครับหรือหลายฝ่ายความซื่อสัตย์สุจริตนั้นก่อให้เกิดความไว้วางใจพอเกิดความไว้วางใจก็เกิดความเชื่อมั่นนะครับคือใช้คำว่า trust หรือ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า trust ภาษาไทยก็ไว้วางใจความไว้วางใจในภาคเอกชนที่หน่วยงานทำวิจัยไว้แล้วปรากฏว่ามีอยู่แค่ 48% ดังนั้นคนที่เป็นข้าราชการจะไว้ใจภาครัฐกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบขนาดภาคเอกชนยังไว้ใจไม่ถึงครึ่งพนักงานราชการพนักงานที่อยู่ในส่วนของเอกชนเนี่ยนะครับเขาไปทำวิจัยแล้วเพราะนั้นถ้าเราเพิ่ม trust ในระบบราชการได้ก็หมายความว่ามันจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใช้หลักนิติธรรมใช้หลักนิติธรรมนะมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าตรงนี้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลนะครับทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที
1: ่ครับ
0: เกี่ยวข้องในเรื่องของเราต้องพูดสักนิดหนึ่งว่าบทบาทอำนาจหน้าที่ของนักปกครองท้องที่ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนั้นอะหรือธรรมาภิบาลนั้นมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ในกฎหมายที่ให้อำนาจกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457แก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับที่12เนี่ยในพ.ศ. 2552เนี่ยนะฮะได้พูดถึงเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของนักปกครองท้องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเอาไว้นะเพราะหน้าที่เป็นเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านนะครับการประสานงานกับส่วนราชการการผลักดันงานตามนโยบายของรัฐบาลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตรงนี้เป็นหน้าที่หลักๆนะครับส่วนหน้าที่ในการจับกุมหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาแม้ว่าจะมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในฐานะของพนักงานฝ่ายปกครองนั้นน่ะสมัยก่อนในอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการสอบสวนแต่ว่า2495การยึดอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยได้คุณเผ่าศรียานนท์นะครับซึ่งเป็นเลขาคณะปฏิวัติในขณะนั้นเนี่ยก็ดึงอำนาจจากฝ่ายปกครองไปให้ตำรวจดำเนินการฝ่ายเดียวดังนั้นบทบาทที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเคยสนับสนุนนายอำเภอนั้นในฐานะที่จับกุมและส่งคณะกรรมการอำเภอเนี่ยได้ยุติไปเยอะแล้วขณะนี้แม้ว่าจะมีเขียนอยู่ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติมานานแล้วยังมีอยู่บางด้านเท่านั้นเองตามหมายศาลตามที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อตะกี้นี้ถ้ามีหมายศาลมามีหมายจับมาก็ดำเนินการนะครับหรือกรณีความผิดซึ่งหน้าซึ่งได้ดำเนินการตามที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับในส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องบทบาทในการอำนวยความเป็นธรรมมีศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านมีการสั่งเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญแล้วเพราะว่ามีคนร้องเรียนมาเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะของผู้ที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยจะทำอย่างไรหรือจะไกล่เกลี่ยอย่างไรนะฮะการจับกุมตามหมายจับเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าการช่วยเหลือในอำเภอในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าท่านไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยท่านไปดำเนินการไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาก็ไม่ฟังท่านแล้วนะครับมันต้องใช้หลักของคุณธรรมเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติเท่าที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะร้องเรียนว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยน้ำท่วมทำไมไม่แจกถุงยังชีพทั่วทุกคนสมมติว่าน้ำท่วม400หลังคาเรือนเนี่ยทำไมแจกแค่300หลังคาเรือนอีก100หลังคาเรือนไม่แจกก็เขาก็บอกว่ามันไม่ได้ท่วมบ้านก็แจกไม่ครบแต่เขาบอกว่าท่วมไร่นาของเขาได้รับผลกระทบต่างๆเหล่านี้ดังนั้นมันต้องมีความยุติธรรมปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่บ้านมักจะไม่เก็บของที่จะเอามาช่วยเหลือในยามภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมเนี่ยเอาไปไว้ที่วัดเพราะเกรงว่าจะถูกคำถามว่าทำไมแจกไม่หมดนะครับทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ทีนี้การตัวอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองท้องที่นะครับอันนี้ก็เช่นการไปเล่นไฮโลในงานศพนะครับแล้วก็มีคนถ่ายภาพเอาไว้น่าจะเป็น คู่ต่อสู้หรือไม่ทราบจับผิดนะครับถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะห้ามปราม
2: ค

0: เล่นแล้วก็ไม่รายงานไม่แจ้งเหตุให้กำนันทราบหรือไม่แจ้งตำรวจว่ามีการเล่นการพนันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความผิดในฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับหรือระเบียบของทางราชการมติครม.หรือนโยบายของรัฐก็เป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงตามมาตรา85วรรค2นะครับและฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนเองและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหรือกระทำการในอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา98วรรค2ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนถามว่าทำไมไปใช้ข้าราชการพลเรือนในเมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรนะมาจากการเลือกของประชาชนนะประชาชนเลือกตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรับเงินค่าตอบแทนแล้วก็ในระเบียบของกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเขาในเรื่องของวินัยกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นให้ใช้ระเบียบของสำนักงานกพ.โดยอนุโล
1: ม
0: ดังนั้นก็เลยต้องเอาระเบียบกพ.มาอ้างนะครับในการที่จะลงโทษเรื่องที่สองเรื่องการขายที่ดินสาธารณประโยชน์ให้เอกชนขุดลอกที่สาธารณประโยชน์ที่เป็นห้วยหนองคลองบึงนะครับแล้วเอาดินไปขายนะครับอันนี้ผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขุดลอกที่สาธารณประโยชน์หรือลำคลองสาธารณะเนี่ยนะมาตราพ.ศ.2547นะนี่เป็นกระทรวงมหาดไทยนะอันนี้ก็มีความผิด
1: ครับ
0: แล้วก็กรณีโครงการประชารัฐจ่ายมา 250,000 ให้ไปดำเนินการตามโครงการตามระเบียบนะมีการจ้างคนมาปฏิบัติงานปรากฏว่าใส่ชื่อลูกของตัวเองทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกตัวเองนั้นนะมาปฏิบัติงานไม่ได้แต่เมื่อเรื่องงานเสร็จเรียบร้อยจะขอเบิกเงินก็เซ็นงานเซ็นชื่อแทนลูกแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยทำงานแทนลูกแล้วอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็ผิดนะเพราะตัวเองไม่ได้แจ้งชื่อเอาไว้ในการปฏิบัติและเอาชื่อลูกมานะครับอันนี้ให
1: ้จริงๆเนี่ยพออาจารย์อธิบายเสร็จผมก็คิดเนาะว่าในฐานะเอายกตัวกรณีแรกที่อาจารย์ยกมาคือการเล่นไฮโลเล่นไพ่อะไรในงานศพเนาะถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยคุณก็มีความผิดแหละ อาจจะผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือพ.ร.บ.การพนันแต่พอเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยม
2: ัน
1: จะมีกฎหมายเฉพาะที่อาจจะทำให้คุณต้องรับผิดในกฎหมายหลายฉบับเพิกเฉยก็ผิดแล้ว
3: ใช่ตรงนี้เล่นเองดีกว่า
1: ไม่ประเด็นก็คือว่าพอคุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยม
0: ัน
1: จะต้องยิ่งระวังตัวเข้าไปมากขึ้นคุณจะใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านทั่วไปไม่ได้คุณเป็นผู้นำของท้องที่ตรงนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเอาคุณธรรมจริยธรรมหลักความคิดทางศาสนาเนี่ยเอามาใส่ตัวไว้เยอะๆนะคร
0: ับอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีการเรียกรับเงินจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือถ้าจะต่ออายุพอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้นขอเรียกเงิน 100,000 บาทนะแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่ตกลงแล้วก็อัดเทปเอาไว้นะที่สุดก็ถูกออกจากถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับทั้งหลายแหล่นี้นะครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผิดในมาตราที่ผมได้กล่าวอ้างไปแล้วนะครับคือมาตรา85วรรค2ซึ่งอันนี้เป็นการที่จะมีข้อมูลถูกปลดออกโดยวิธีด้วยข้อนี้มากที่สุดนะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความจริงทำ PowerPoint ไปหลายชิ้นนะผมลืมกดขอประทานโทษนะฮะแต่ที่พูดมาทั้งหมดนั้นถึงสุดท้ายแล้วครับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักปกครองท้องที่นะครับ ระดับบุคคลกับระดับองค์กรนะครับคือมีนักปรัชญาคนหนึ่งที่ผมสนใจมากและผมชอบมากคือคริสอากิลิสนะครับอากิลิสเนี่ยคราวนี้เป็นนักวิชาการที่ศึกษาทฤษฎีเขาเรียกว่า personality แล้วก็ organization นะฮะเขาศึกษาคนเหมือนกับมนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นเด็กนะฮะพัฒนาขึ้นมาก็มีเขาเรียกว่า mature นะคือพัฒนาการของคนเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมพอเป็นเด็กๆมันก็จะมีเหมือนเด็กทำอะไรไม่ค่อยระมัดระวังไม่มีอะไรแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะในภาษาไทยเราใช้คำว่าวุฒิภาวะนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเทียบกับสังคมก็เหมือนกันนะครับถ้ามีประชาชนที่จำนวนมากลักษณะเฉื่อยชาต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลาทำอะไรจับจดสนใจชั่วครั้งชั่วคราวพฤติกรรมแบบเดิมๆไม่มีวิสัยทัศน์มองอะไรแบบสั้นๆแก้ปัญหาให้พ้นๆไปชอบที่จะเป็นลูกน้องมากกว่าเป็นลูกพี่นะชอบ

0: ตามมากกว่านำแล้วก็ไม่รู้จักตนเองไม่รู้ว่าชีวิตดำเนินการอย่างไรต่อไปเนี่ยถ้าเรามีคนอย่างนี้มากๆสังคมเราพัฒนาต่อไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสังคมที่อายุเยอะแต่ว่ายังเป็นเด็กยังเป็นเด็กอยู
1: ่
0: อันนี้บ้านเมืองก็ไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเราต้องพัฒนาอย่างไรให้ไปอย่างนั้นนะอย่างบางสังคมนี่เขาเคร่งครัดมากอย่างเช่นขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขาจะเดินข้ามถนนถ้าไฟแดงของผู้เดินข้ามถนนเนี่ยถ้าแดงอยู่นะคือไม่มีรถวิ่งผ่านเขาก็ไม่ข้ามนะแต่ถ้าคนไทยไปบอกไอ้พวกนี้โง่เพราะว่าถึงเวลาที่ไม่มีรถเราก็ต้องข้ามไปได้ยืดหยุ่นทำไมไม่ยืดหยุ่นเขาก็มองเราว่าพวกบาร์บาเรียนนะครับแปลว่าป่าเถื่อนไม่มีวัฒนธรรม
1: เราร้อนครับอาจารย์ช่วงนี้ร้อนมากยืนไม่ไหวญี่ปุ่นเขาอาจจะหนาว
0: ก็เป็นเหตุผลที่ดีครับ
1: ก็คือการพัฒนาในระดับบุคคลนะครับแล้วถ้าเป็นในระดับองค์กรล่ะครับอาจารย
0: ์องค์กรเนี่ยมันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราเป็นองค์กรที่มันมีลักษณะแบบเป็นแท่งสูงอะระบบการบังคับบัญชามันสูงเนี่ยแล้วมันก็ล่าช้าพอมันล่าช้ามันอาจจะเกิดการทุจริตได้การเรียกร้องว่าทำยังไงให้เร็วลัดขั้นตอนปั๊บถ้าหยอดน้ำมันมาแล้วมันเร็วมันก็เกิดการทำผิดไร้คุณธรรมแต่ถ้าเราทำให้มันเป็นแฟลตคือให้มันมีลักษณะแนวราบมากขึ้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่าการตัดสินการทำอะไรมันเร็วขึ้นและมีการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้การทุจริตมันลดลงส่วนหนึ่งขององค์กรที่เป็นองค์กรระดับที่มาเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับเช่นปปช.หรือองค์กรอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะตรวจสอบพวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนะครับส่วนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้รัฐธรรมนูญปี60นะครับมาตรา76ก็พูดถึงแล้วว่ารัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารและการแผ่นดินส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอื่นนะครับให้เป็นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตัวนี้กำหนดในรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นก็จะกำหนดเลยว่าคุณจะต้องมีอะไรบ้างที่เป็นหลักการที่จะให้ เป็นลักษณะเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมอันนี้เขาเขียนไว้หลายอันเลยนะครับขออนุญาตอ่านนะครับซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อหน้าที่กล้าตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและชอบทำคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมุ่งผลสำเร็จของงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการอันนี้นะครับอันนี้เป็นอันที่ทุกหน่วยจะต้องยึดถือปฏิบัติตรงนี้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการโดยทั่วไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ขออนุญาตสรุปจบแต่เพียงเท่านี้แหละครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: และนี่ก็คือสาระสำคัญนะครับของหน่วยที่15นะครับคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงขอเวลาเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าครับ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็จะเป็นช่วงถามตอบเราก็จะมีคำถามที่อาจจะเป็นคำถามในปัจจุบันคำถามที่น่าชวนคิดเอามาถามวิทยากรแต่ละท่านนะครับไหนๆเมื่อสักครู่เราพูดถึงหน่วยที่15เกี่ยวคุณธรรมจริยธรรมแล้วขออนุญาตถามก่อนเลยละกันเราเนี่ยเรียนชุดนี้มาเรารู้ว่ากฎหมายว่าไว้ยังไงบ้างเรารู้ว่าคุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายของนักปกครองท้องที่เป็นยังไงบ้างคำถามง่ายๆเลยครับอาจารย์คือเราเนี่ยเวลาคิดสำหรับนักปกครองท้องที่นะเรามีกฎหมายว่าแบบนี้ผิดแบบนี้ไม่ผิดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องดูคุณธรรมจริยธรรมเลยได้ไหมเพราะกฎหมายเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดไว้แล้วว่าอ้าวนายกอไก่ทำแบบนี้ถูกนายขอไข่ทำแบบนี้ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปกครองท้องที่ไม่ควรที่จะต้องคิดถึงคุณธรรมจริยธรรมเลยหรือเปล่าคือเอากฎหมายมาใช้อย่างเดียวเท่านั้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นความคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย
1: ์คุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลเนี่ยส่วนใหญ่มาจากศาสนาหลักของศาสนาทีนี้ถามว่าหลักศาสนาเนี่ยมันจะมีการลงโทษอย่างไรนะฮะบางทีอย่างศาสนาพุทธบอกว่าเนี่ยแกทำอะไรไว้นะกรรมเดี๋ยวแกจะต้องไปใช้ชดใช้กรรมคือสิ่งที่กระทำจะได้รับผลแต่ว่ามันไม่รู้เมื่อไหร่ชาวพุทธก็จะรอผลว่าทำไมคนเลวเนี่ยก็บอกยิ่งทำดีอะไรนะทำชั่วก็ยังอยู่ได้นะคนทำชั่วเยอะๆแต่ทำไมอยู่ได้ทำไมคนทำดีทำไมไม่เห็นได้ดีอะไรทำนองนี้นะแต่ถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยกฎหมายบังคับว่าต้องติดคุกต้องถูกจับต้องลงโทษหรือว่าต้องชดใช้ต้องสินไหมต่างๆ
0: มีผลทันทีในชาตินี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าทางศาสนาคืออาจจะชาติหน้าหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามีจริงนะ
1: ครับ
0: เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าความเชื่อของคน
1: แต่ผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าศาสนาเนี่ยสำคัญมากถ้าคนมีความเชื่อทางศาสนานะครับท่านคงจะเคยเห็นตลกที่เล่นไหมครับวิ่งรถฝ่าไฟแดงเขาบอกว่าอ้าวแล้วไม่รู้หรือว่าไฟแดงรู้นะเห็นไฟแดงไม่เห็นแล้วบอกเห็นแต่ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ไม่มีตำรวจอยู่ก็เลยวิ่งฝ่าไฟแดงเขาเห็นว่าถ้าไม่มีผู้รักษากฎหมายเขาจะฝ่าฝืนการทำกฎหมายเนี่ยเขาผิดกฎหมายไม่มีผู้รักษากฎหมายเนี่ยเขาทำนะแต่ถ้าเป็นศาสนาเนี่ยคนจะทำความชั่วเนี่ยนะศาสนาพุทธบอกอุ้ยตายละถ้าทำตรงนี้นะเราจะมีกรรมและจะต้องชดใช้กรรมพอคิดเรื่องกรรมเสร็จมันจะช่วยทำให้เขาหยุดกระทำแม้ว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเขาก็ไม่ทำผิดขณะนั้นการศาสนาอิสลามอัลเลาะห์กำลังเฝ้าดูอยู่เขากลัวอัลเลาะห์ยิ่งกว่ากลัวกฎหมายทั่วไปเพราะว่าอัลเลาะห์เฝ้าดูอยู่เนี่ยเขาจะต้องได้รับผลจากการกระทำความผิดนั้นพระเยซูกำลังเฝ้าดูอยู่อันตรงนี้ยิ่งกว่าอะไรเลยไม่ต้องมีผู้รักษากฎหมายถ้าหากว่าทุกคนเชื่อมั่นในหลักศาสนานะครับสังคมมันจะสงบสุขโดยกฎหมายจะมีความสำคัญลดน้อยลงนะครับตรงนี้แหละครับ
0: ก็จริงๆตอบง่ายๆนะว่าถ้าคนเราเกรงกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกฎหมายจริงๆไม่จำเป็นหรอก
1: ครับ
0: ถ้าคุณธรรมจริยธรรมฝังอยู่ในใจนะครับก็เป็นหลักการบริหารที่ดีสำหรับนักปกครองท้องที่ให้ใส่ใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หลักธรรมาภิบาลด้วย
2: ค่ะ
0: นะครับโอเคคำถามครับ
2: ทีนี้พอโยงต่อเนื่องแล้วกันนะคะพอพูดถึงจริยธรรมคุณธรรมนะคะก็จริงๆในฐานะของผู้หญิงเนี่ยเคยได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะเข้าไปตามปั๊มอาจารย์เวลาผู้หญิงเข้าห้องน้ำตามปั๊ม
0: อาจารย์ยกตัวอย่างจังหวัดอื่นนะที่ไม่ใช่อุทัย
2: อุทัย
0: อาจารย์เอกพงศ์ครับถนัดจังหวัดไหนครับ
3: อาจารย์พงศิษฐ์ชอบปั๊มที่อุทัยหรือเปล่า
2: อาจารย์จบท้ายด้วยอุทัยเถอะนะคะ
0: อาจารย์ถามคำถามเลยครับ
2: ค่ะสมมตินะคะอันนี้เป็นกรณีที่เกิดบ่อยแหละจริงๆนะคะก็คือบางทีผู้หญิงเข้าไปตามปั๊มแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเนาะก็จะมีพวกถ้ำมองนะคะจริงๆอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายเข้าอาจจะมีผู้ชายด้วยกัน
0: ผู้ชายถ้ำมองหรือผู้หญิงถ้ำมอง
2: ก็ได้นะคะทีนี้อาจจะสมมติเป็นกรณีที่เราเข้าห้องน้ำตามปั๊มมีคนมีถ้ำมองเสร็จนะคะเราก็ร้องเรียกคนอื่นให้ช่วยนะทีนี้เกิดสามีเราได้ยินเสียงนะคะเข้ามาช่วยปุ๊บเสร็จพอเข้ามาเสร็จ
0: เป็นสามีเราเลยใช่ไหมครับคือ าจารย์จะบอกว่ายกตัวอย่างว่าอาจารย์เข้าห้องน้ำหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนถ้ามองนายกไก
3: ่ยื่นทิชชู่มาให้
2: สามีของคนชื่อเรา
0: อาจารย์เดี๋ยวนักศึกษางง
2: ค่ะ
0: เอาใหม
3: ่เรียกให้คนช่วย
0: เรียกให้คนช่วยอ่ะเร
3: ีย
0: กให้สาม
3: แล้วมีคนมาช่วย
0: เรียกให้สามีช่วยก่อน
2: โอเคค่ะ
0: คนร้ายวิ่งหนี
2: พอสามีเข้ามาเสร็จปุ๊บคนร้ายตกใจวิ่งหนีนะคะสามีของผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งตามวิ่งตามระหว่างวิ่งตามถนนเนี่ยก็เห็นเจ้าพนักงานอาจจะเป็นตำรวจก็ได้นะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เรียกให้ช่วยจับแบบนี้เจ้าพนักงานช่วยได้ไหม
0: เจ้าพนักงานไม่ช่วยล่ะเช่นบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ผมอย่างเงี้ยได้ไหม
3: หมดเวลาเข้าเวรแล้ว
0: นอกหมดเวรใช่
3: ไม่ได้ใส่เครื่องแบบ
0: เป็นเพื่อนบ้านเลยรู้จักกันแต่ว่าตอนนั้นเขาเวลาพักผ่อนเขาวันหยุดวันลาพักผ่อนประจำปีแบบเนี้ย

0: พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจอะพูดง่าย
1: ๆ
0: มีหน้าที่ต้องจับคนร้ายไหมครับ
2: นะครับก็ในเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ก็คงเอาข่าวมา
1: ค่ะ
2: นะครับเอาข่าวมาคุยกันนะครับก็คือปรากฏว่าทางตัวพลเมืองดีใช้คำว่าพลเมืองดีกัน

0: นะครับตอนดีๆไม่ดูไปดูตอนสภาพนี้นะครับถามว่าผิดไหมอันนี้ก่อนอันนี้ก็คงผิดนะคงผิดแต่ว่าเป็นความผิดลหุโทษนะฮะความผิดลงโทษก็ปรับ 5,000 บาทหรืออาจจะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทอะไรเงี้ยนะครับข้อหาอะไรนะประมวลกฎหมายอาญาน่าจะมาตรา397ประมาณเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: ก็คือเป็นคดีเล็กๆน้อยๆนะครับนะเป็นการรบกวนอื่นเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาเกิดความอับอายอะไรก็แล้วแต่นะคดีนี้คดีแล้วหูโทษถามว่าผิดไหมผิดตามกระบวนการต้องทำตามกระบวนการกฎหมายอย่างที่เราคุยกันตอนต้นก็คือว่าถ้าผิดเนี่ยนะครับก็ต้องออกหมายจับก่อนกระบวนการต้องออกหมายจับก่อนนะครับแต่ถ้ากรณีเช่นนี้นะก็เห็นอยู่เลยทำผิดซึ่งหน้าม
2: ันวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปขอศาลออกหมายจับก็ไม่ทันแล้ว
0: ตำรวจบอกเดี๋ยวรอก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปขอหมายจับชั่วโมงนึงขี่รถกลับ
2: ข้ามจังหวัดไปเรียบร้อยแล
0: ้
2: ว
0: มันก็หนีไปก่อนถูกไหมครับ
2: ถูก
0: ไอ้พฤติการอย่างเงี้ยฉุกเฉินเร่งด่วนอย่างเงี้ยหนึ่งเจ้าพนักงานไปจับได้ไห
1: ม
0: ก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อตอนต้นก็คือโดยหลักเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับได้ต้องมีหมายจับยกเว้นแต่เข้ากรณีตามมาตรา78บัญญัติเอาไว้ก็มีอะไรบ้าง
3: ซึ่งหน้า
0: หนึ่งอาจเป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งหน้าคืออะไรซึ่งหน้าก็คือเห็นกำลังกระทำคำถามคือตำรวจเห็นไหมเห็นกระทานกระทำความผิดหรือเห็นผู้หญิง
1: ตำรวจไม่ได้มองด้วย
0: คือตำรวจไม่ได้อยู่ในเหตุการณ
1: ์
0: แค่ขี่รถผ่านมาตอนนี้เขามีการวิ่งจับกันเฉยๆนั้นกรณีชนิดก็คือไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าดังนั้นความผิดซึ่งหน้าคือคุณต้องเห็นดังนั้นมีคนมาเล่าฟังเนี่ยผู้ใหญ่ครับเนี่ยมีคนมาลักหมูลักควายอยู่หลังหมู่บ้านเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้ผู้ใหญ่จะไปจับเลยนะก็คงไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ไม่ได้เห็นดังนั้นไอ้ความผิดซึ่งหน้าคือตัวเจ้าพนักงานเป็นคนเห็นไม่ใช่คนอื่นเห็นแล้วมาเล่าให้ฟังดังนั้นความผิดซึ่งหน้าคือเจ้าพนักงานเป็นคนเห็นเองดังนั้นกรณีนี้ก็ไม่ใช่เห็นเองเห็นกำลังกระทำความผิด
1: ครับ
0: นะครับนั้นไหนๆก็ไหนๆฮะเล่าต่ออีกทีนึงมันมีอยู่คดีนึงเนี่ยนะมีรปภ.ในคอนโดเนี่ยนะฮะเข้าไปทำมิดีมิร้ายผู้พักอาศัยอยู่ในห้องพักกล้องวงจรปิดนี้ก็ถ่ายเห็นหมดเลยนะเดินมาในซอยนะฮะเสร็จแล้วก็เข้าเปิดประตูผักไปในห้องผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับผู้หญิงถูกทำมิดีมิร้าย
2: ครับ
0: อันนี้เขาก็นะมีการร้องให้ช่วยก็มีคนมานะฮะจับตัวรปภ.ไว้ก็นำไปคุมตัวอยู่ที่นิติบุคคลด้านล่างคอนโดคำถามคือแล้วกรณีนี้ตำรวจจะจับเลยได้ไห
1: ม
0: โดยไม่ต้องมีหมายจับ
2: เพราะตำรวจก็ไม่ได้เห็นเขาทำผิด
0: หนึ่งซึ่งหน้าไหมก็ไม่ได้ซึ่งหน้าสองมีพฤติการที่หลบหนีไหมก็ไม่มีเพราะมัน
2: ถูกจับแล้ว
0: รออยู่ในนิติบุคคลงั้นกรณีนี้มันไม่มีพฤติการที่จะเข้าไปจับโดยที่ไม่มีหมายจับเลยนี่กระบวนการเนี่ยก็ต้องไปขอหมายจับก่อนบางทีประชาชนไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจไม่ทำงานคือต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะทำได้ต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะไม่เหมือนกับประชาชนที่เราอยากทำอะไรได้ตามใจชอบตราบใดที่ว่าท่านอ้างขออ้างไม่ทราบกันแต่กรณีนี้คือตำรวจไม่ได้จับถามว่าตำรวจจับได้ไห
1: ม
0: ก็ต้องก่อนหนึ่งความผิดซึ่งหน้าไหมก็คงไม่ซึ่งหน้าเพราะว่าตำรวจไม่ได้เห็นขณะเขาปีนไป
1: ถูกมองค่ะ
0: ถูกไหมฮะพฤติการอย่างนี้แล้วก็พฤติการเนี่ยนะครับนะไอ้พฤติการที่มีการหลบหนีอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นพฤติการที่เป็นความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงที่พฤติการบอกว่าถ้ามีเสียงร้องเอะอะอะไรสามารถจับได้แต่ต้องเป็นความผิดค่อนข้างร้ายแรงเช่นความผิดฐานข่มขืนความผิดฐานฆ่าผู้อื่นความผิดทำร้ายร่างกายความผิดนะลักวิ่งชิงปล้นนะลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคไอ้เหล่านี้สามารถดำเนินการจับได
1: ้
0: ถ้ามีพฤติการมีการวิ่งหนีอะไรก็ได้แต่ที่เป็นความผิดแล้วหูโทษเนี่ยนะเข้าไปจับเลยไม่ได
2: ้
0: นะคำถามต่อมาแล้วตัวราษฎรน่ะตัวพลเมืองดีจับได้ไห
1: ม
0: พลเมืองดีก็ต้องไปดูก่อนตามมาตราเท่าไหร่มาตรา81ไอ้มาตรา79มาตรา79บอกว่าราษฎรเนี่ยจับได้ต่อเมื่อมี2กรณีก็คือ1ช่วยเหลือเจ้าพนักงานงั้นคราวนี้ก็ตัดละไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือเจ้าพนักงานข้อ2คือเป็นความผิดซึ่งหน้าก็ทีนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าคนที่ไปจับเนี่ยเห็นความผิดซึ่งหน้าหรือถ้าตีความว่าเห็นแล้วกันแต่ความผิดซึ่งหน้านั้นก็ต้องเป็นความผิดร้ายแรงอีกก็คือกล่าวคือที่เมื่อกี้บอกข่มขืน
2: ลักวิ่งชิง

0: ปล้น
1: ลักวิ่งชิงปล้น
0: ฆ่าคนตาย
1: ฆ่าคนตายทำร้ายร่างกายอย่างนี้เป็นความผิดร้ายแรงอย่างนี้ราษฎรเนี่ยสามารถจับกุมได
0: ้ครับ
1: นั้นถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเช่นความผิดตามพรบแล้วก็แต่เช่นพรบการพนันราษฎรเห็นมีคนเล่นไพ่เล่นพนันฟุตบอลกันอยู่อย่างเงี้ยราษฎรพลเมืองดีไปจับก็คงไม่ได
2: ้
1: เพราะไม่ใช่เป็นความผิดร้ายแรงดังนั้นความผิดมียาเสพติดอย่างเงี้ยนะอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยราษฎรมีหน้าที่แค่ไปแจ้งความหรือไปกล่าวโทษกับเจ้าพนักงานไม่มีสิทธิ์ไปจับกุมเขาเลยดังนั้นกรณีราษฎรก็ไม่มีอำนาจจับอีกเช่นเดียวกันนี่คือมันก็อาจจะเป็นข้อเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายกรณีนี้นะฮะที่ไม่สามารถดำเนินการจับกุมได
2: ้
1: ต้องทำตามกระบวนการคือไม่ได้หมายความว่าจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้ต้องจับตามกระบวนการ
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเนื้อหาในเชิงกฎหมายเนา
2: ะ
0: ในทางเป็นจริงผมว่าตัวสามีก็วิ่งสุดเท้าอะครับจับให้ได้ละตัวพลเมืองดีก็วิ่งสุดเท้าแหละแล้วก็จับมาตำรวจก็คงไม่เอาผิดเนาะในทางปฏิบัตินะผมพูดในทางปฏิบัตินะ
1: จับมาก็
3: ต้
1: องส่งพาไปโรงพัก
0: อะไร
1: สพสนต่างๆ
0: แต่ถ้าในมุมมองของกฎหมายที่อาจารย์อธิบายเนี่ยคือเขาไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบ
1: ไม่มี
0: ที่จะไปจับ
1: ปัญหาเกิดขึ้นถ้าไปจับเขาถ้าเกิด
0: เขาฟ้องกลับละ
1: ฟ้องกลับมาโอ้โหเรียบร้อยเลย
2: แบบหน้าที่โดยไม่ชอบอีก
1: อาจจะโดนข้อหา
0: ห
1: น่วงเหนียวกักขัง
0: ใ
1: ช่ไหมฮะโดนหน่วงเหนียวกักขังอีกโดนข้อหากลับไปอีกใช่ไหมแต่กรณีถ้ามันจำเป็นจริงๆนะผมว่าอาวุธปัจจุบันทุกคนมีอาวุธพกติดตัวอยู่แล้วนี่นะฮะเห็นไหมโทรศัพท์มือถือ
0: ถ่ายเป็นหลักฐานไว้
1: คุณถ่ายหลักฐานหรือคุณเป็นเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่อาวุธสำคัญของคุณคือมือถือ โทรศัพท์มือถือคุณถ่ายคลิปไปเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าคุณไม่ถ่ายคลิปเดี๋ยวเวลาคุณมาขอตรวจค้นแต่เอ้ยกำนันทำไมยัดยาผมเอ้ยกำนันชกท้องทำร้ายร่างกายผมนั่นกรณีในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านเนี่ยท่านต้องถ่ายคลิปไว้เลย มีคนหนึ่งถ่ายคลิปไว้อีกคนหนึ่งก็ขออนุญาตนะทำการค้นตัวถ้าจะค้นผู้หญิงก็ต้องให้
0: ผู้หญิง
1: ค้น
2: ค่ะ
1: นะฮะถ้าให้ถ้าเป็นผู้ชายใครค้นก็ได
2: ้
1: นะครับแต่นี่คือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าพูดในฐานะเป็นราษฎรด้วยกันบางทีคนมาค้นเนี่ยบางทีอันตรายนะมาหลายคนนี่ผมก็เตือนประชาชนแล้วกันว่าถ้ากรณีเจ้าหน้าที่เข้ามาค้นเนี่ยถามว่าค้นได้ไหมถ้าเป็นถนนสาธารณะเนี่ยค้นได้ไม่ต้องมีหมายค้นเขาสงสัยว่าเอ๊ะคุณเนี่ยมียาเสพติดและปังพฤติการต่างๆเนี่ยมีสายแจ้งมาเขาสามารถทำการค้นได้แต่ราษฎรเนี่ยวิธีการป้องกันคือถ้าเขามาลุมเนี่ยบางทีเขามายัดยาหรือเปล่าเราไม่ทราบต้องให้เขาค้นทีละคนบอกเดี๋ยวผมเปิดประตูให้เราก็ในราษฎรเราก็ขอถ่ายคลิปเหมือนกันนะคนทีละคนเราก็เปิดประตูให้เขาแล้วเขาดูแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนใช่ไหมนะแบมือก่อนไม่ใช่บางคนที่จะคนที่กำมือมาเลยถูกไหมฮะกำมือมาทั้งแน่นแล้วมาเจอเลยมันมีคลิปอันนึงอ่ะ
0: กรณีเนี้ยสิบล้อเนี่ยที่เป็นข่าวยัดยาจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ก็ดูข่าว
1: คนแรกคนไม่เจอไง
3: เป็นตำรวจชุมชนโดนไล่ออกแล้ว
0: ตัดสินแล้วใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ นี่
1: ค
0: ือ
1: เป็นฐานะนี่ก็ต้องระวังนะถ้าคนถ่ายคลิปมันนี่ก็เป็นหลักฐานชั้นดีปัจจุบันเนี่ยในการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะฮะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าเชื่อถือกว่าพยานบุคคลไอ้พยานบุคคลมันจะแต่งเรื่องไงก็ได้หรือบางทีคดีมันปีเป็นชาติบางทีก็ลืมไปแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่ารถชนกันเนี่ยนะครับนะชนตำรวจตายเนี่ยโอ้โหคดีเป็นปีเป็นชาติแล้วนะยังจำได้อีกอ่ะมันจำได้ไงบางคนมันจำไม่ได้เลยนะคดีเป็น10ปีแล้วพยานบอกจำได้แม่นวันนั้นแซงกันอย่างนี้ขับความเร็วอยู่คุณไม่จำได้ยังไงอ่ะใช่ไหม
0: ผ่านไปอาทิตย์เดียวบางคนก็ลืมแล้วครับแต่ถ้ามีเป็นคลิปมันก็
1: เมื่อวานนี้กินข้าวอะไรผมยังจำไม่ได้เลยนะ แต่จำได้อย่างเดียวนะว่าเมียชื่ออะไรนะ จำชื่อเมียไม่ได้เดือดร้อนกว่า
0: นี่ถ้าให้อาจารย์ตอบผิดนี่ยุ่งเลยนะ
1: อันนี้ก็พูดเมื่อกี้มีอะไรจะถามอีกหน่อยไหมหมดแล้วนะจะไม่ต้องอธิบายต่อนะฮะถามว่าเจ้าพนักงานเนี่ยนะฮะไม่แต่งชุดตำรวจเอาว่าไงจับได้ไหมจับได้นะตำรวจก็เป็นตำรวจอยู่วันยังค่ำกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องแต่งชุดตามระเบียบนะถึงจะจับได้ฉะนั้นบางทีเป็นเขาเรียกสายสืบนะฮะใส่เสื้อผ้ากางเกงยีนแต่นี้เนี่ยสายสืบเนี่ยทำงานยากโจรเห็นเลยเนี่ยหัวเกียนๆมารู้เลยเนี่ยนะเป็นตำรวจแน่ๆนะครับฉะนั้นถ้าคุณแต่งชุดไปเวทอะไรก็ตามเนี่ยจับได
2: ้
1: หรือนอกเวลาราชการแล้วเช่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณพักเนี่ยคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะเห็นมีการกระทำผิดถามว่าจับได้ไหมจับได้ตำรวจได้จับได้ทั่วราชอาณาจักรแต่ถ้าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้เป็นข้อจำกัดของเขานะก็คือจะจับได้เนี่ยเฉพาะในเขตพื้นที่เขาเท่านั้น

0: ผู้ใหญ่บ้านจะไปจับข้ามเขตพื้นที่ไม่ได้นะแต่ว่าในกฎหมายเขาเขียนว่าให้ไปช่วยให้ไปช่วยพื้นที่อื่นได้แต่คุณจะไปจับข้ามเขตไม่ได้แต่กรณีนี้คุณเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จริงคุณเป็นกำนันก็จริงแต่อีกฐานะหนึ่งคุณก็เป็นประชาชนเป็นราษฎรเหมือนกันนั้นจะพบกรณีแม้จะเป็นเขตพื้นที่อื่นแต่เป็นความผิดซึ่งหน้าในความผิดที่ราษฎรจับได้เช่นตัวอย่างความผิดฐานฆ่าผู้อื่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายข่มขืนลักวิ่งชิงปล้นอย่างนี้เนี่ยในฐานะเขาเป็นราษฎรเขาดำเนินการจับกลุ่มได้เหมือนกันโดยไม่ต้องมีหมายจับนั่นเองน
1: ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นการตอบคำถามที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ
0: ครับ
2: กระจาย
1: คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับอันนี้ขอขึ้นเป็น powerpoint เลยเพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเตรียมคำถามมาเรียบร้อยแล้วคำถามนะครับคือในศักดิ์เนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่999หมู่ที่9นะครับจังหวัดนครนายกต่อมาเนี่ยในศักดิ์ได้จดทะเบียนสมรสกับนางยิ้มที่จังหวัดสงขลาและนางยิ้มกับในศักดิ์ได้อยู่กินร่วมกันที่บ้าน555หมู่5จังหวัดสงขลามานาน20ปีเลยนะครับจนมีบุตรด้วยกัน2คนคือนายปี๊ดและนายเป็ดหลังจากสมรสได้21ปีเนี่ยนายศักดิ์ได้ซื้อที่ดินมีโฉนดเลขที่11ที่จังหวัดสงขลานะครับต่อมานายศักดิ์เนี่ยถึงแก่ความตายที่จังหวัดนครนายกคือกลับมาตายที่นครนายกโดยที่ตายหลังโดยที่นายศักดิ์เนี่ยยังไม่ได้ทำพินัยกรรมเลยแล้วก็ไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกไว้ด้วยคำถามแน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับมรดกแน่นอนเลยกรณีปัญหาดังกล่าวเนี่ยถ้าท่านในฐานะที่เป็นนักปกครองท้องที่นะและนางยิ้มภรรยาของนายศักดิ์เนี่ยได้มาปรึกษาท่านด้วยว่านางยิ้มเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสนอคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกนายศักดิ์ผู้ตายเนี่ยต่อศาลได้ที่ศาลใดบ้างท่านจะให้คำปรึกษานางยิ้มอย่างไรผมเชื่อว่านักศึกษาดูโจทย์คำถามแล้วก็น่าจะต้องพลิกประมวลดูแหละว่าเอ๊ะคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆคดีมรดกเป็นคดีที่ยอดฮิตเลยนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ส่วนใหญ่คนเราไม่ค่อยทำพินัยกรรมเท่าไหร
2: ่ส่วนใหญ่ที่ยอดฮิตเนี่ยเพราะว่าจริงๆภรรยาอาจไม่ได้มีนางยิ้มคนเดียว
1: อาจารย์ก็ยังอยู่ที่ภรรยาที่มีหลายคนนะ
2: อาจารย์มันเป็น
0: ถามเลยเนี่ยนะ
2: จริงๆนะ
0: เราทำพินัยกรรมยกมรดกให้กิ๊กได้ไหม
2: ได้อาจารย์
1: ได้ไม่
0: ได้แหละได้เลือด
2: กิ๊กก็ได้มรดกแต่อาจารย์อ่ะได้
0: เลือด
1: อาจารย์ก็อย่าบอกสิครับ
0: เออ
2: นะเพราะปกติอย่างมรดกเนี่ยถ้าสามีเสียชีวิตนะคะก็คือมรดกก็ตกภรรยาบุตร
0: กทายา
2: ที่
1: โดยหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งเนอะถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว
2: ้
1: ก็เป็นลำดับทายาท
2: นะคะแต่ว่าเกิดสมมติท่านอาจารย์อยากยกให้คนที่อุทัยอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำเป็นพินัยกรรม
0: นี่เรื่องจริงก็สรุปแล้ว
1: ผมเริ่มกังวลใจแล
0: ้
1: วต่อครับอาจารย์ต่อ
2: ค่ะนะคะจะเอาง่ายๆถ้าเอาภาษาแบบปกติก็คือสามีนะคะเสียชีวิตไปนั่นเองนะทีนี้เนี่ยภรรยานะคะก็ต้องการที่จะเป็นผู้ร้องขอให้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกกรณีนี้เนี่ยเพราะว่ามีทั้งภรรยาและมีบุตรอีก2คนนะคะการจะจัดการทรัพย์มรดกเนี่ยก็คือจะต้องอาจจะต้องร้องขอให้มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นกำนันนะคะแล้วมีคนมาถามกำนันก็ต้องดูแล้วว่ากรณีเนี้ยนะคะที่อาจารย์สอนนะเป็นคดีแบบไหน
1: เป็นคดีมีข้อพิพาทหรือเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท
2: นะคะ
0: คือโดยหลักเนี่ยผู้ตายเนี่ยมีที่ดินมีรถยนต
2: ์
0: มีเงินฝากเนี่ย
2: ใช่
0: ตายปั๊บเนี่ยทายาทไปเบิกเงินไปโอนรถ
2: ไม่ได
0: ้โอนที่ดินเลยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะ
1: เอาที่ดินก่อนเอาชัดๆเลยที่ดินเนี่ยชื่อมันก็อยู่หลังโฉนดเนาะนายกอไก
2: ่
1: ถ้านายกอไก่ตายชื่อก็ยังเป็นนายกอไก่อยู่หลังโฉนด
0: ผมมีลูกคนเดียวพ่อตายเนี่ยไม่มีญาติคนอื่นแล้ว
2: ก็ไม่ได้อยู่ดี
0: อ้าวไม่ได้
1: เจ้าหน้าที่ที่ดินก็ไม่ยอมแน่นอน
2: ใช่นะคะ
1: ก็ต้องมีคำสั่งศาลก่อน
2: แต่ในบางครั้งเนี่ยก็จะมีกระบวนการของเจ้าหน้าที่ที่ดินมีการเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยสืบสวนสอบสวนก็ได
1: ้
2: นะคะแต่แล้วแต่ว่าเราจะไปเข้ากระบวนการไหนนะ
1: ครับ
2: ทีนี้อย่างกรณีนี้เนี่ยก็บอกเลยว่า เป็นคดีที่ไม่ได้มีการใครโต้แย้งสิทธิใครเลยนะคะแค่เป็นการที่ขอใช้สิทธิในทางศาลเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถือว่าเป็นคดีที่ไม่มีข้อพิพาทนะคะพอเราเป็นกำนันเราก็รู้แล้วเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทก็มาดูต่อว่าคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยมันมี
1: เวลาจะเสนอคดี
2: มันมีหลายประเภทนะ
1: คดีต่อไหนแบบไหนต้องไปดูคดีประเภทคดีก่อน
2: ใช่ค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ร้องขอให้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะคะก็คืออยู่มาตรา4จัตวานะเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้คดีที่เกี่ยวกับร้องขอให้เสนอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยจะเสนอได้2ศาลนะนะคะศาลแรกศาลที่เจ้ามรดกนะคะมีอันดับแรกเลยให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายเพราะกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ อยู่ในราชอาณาจักรนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าเอ้ยไอ้ศาลเจ้ามรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาตอนตายเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะคะ
0: ภูมิลำเนากันเลยอาจารย
2: ์นะคะบ้านอาจารย์ถามดีมาก
0: บ้านอยู่กรุงเทพไปเที่ยวภูเก็ต
1: ภูมิลำเนาอยู่ไหน
0: ดูโชว์แล้วช็อกตาย
2: อาจารย์เอาอุทัย
0: อุทัย
2: คุณไปภูเก็ต
0: ไปดูโชว์ที่อุทัยช็อกตายไอ้อย่างเงี้ยภูมิลำเนาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือว่าอุทัย
2: นะคะก็ต้องบอกว่าไอ้คำว่าภูมิลำเนาของบุคคลเนี่ยคือถิ่นที่บุคคลมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ย
3: มีชื่อในทะเบียน
2: ในทะเบียนบ้านเนี่ยมีแน่ๆนะคะแล้วถ้าเป็นกรณีอาจารย์พงศิษฐ์มีชื่ออยู่ที่นนทบุรีนะคะแต่ว่าไปทำงานที่อุทัยทุกอาทิตย์คิดอาทิตย์หนึ่งมี7วันไปอุทัยซะ
0: สงสัยจริง
2: ๆอย่างเงี้ยนะคะที่อุทัยก็ถือว่าเป็นสถานที่อันเป็นแหล่งที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญของท่านอาจารย์พงศิษฐ์เหมือนกัน
1: ก็เป็นอีกภูมิลำเนาหนึ่ง
0: คือบางทีข้าราชการใช่ไหมย้ายไปลงดำรงตำแหน่งต่างจังหวัดบ้างใช่ไหมนี่ก็มีกรณี
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: อย่างกรณีช่วยแล้วนะ
2: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้นะคะก็เลยถือว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือมีที่อยู่นะภูมิลำเนาที่บ้านเลขที่999แน่ๆนะคะก็คือเป็นที่ที่อยู่ในทะเบียนบ้านนั่นเองเป็น1นะ1ที่นะคะกับอีกที่นึงนะคะก็คือมีบ้านที่จังหวัดนครนายกนะแล้วก็บ้านที่จังหวัดสงขลานะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยในศักนะคะถือว่าภูมิลำเนาของในศักมี2ที่ก็คือที่นครนายก1ที่กับที่สงขลา1ที
1: ่ครับ
2: นางยิ้มก็คือสามารถศาลใดศาลหนึ่งนะคะ
1: เลือกได้สะดวกที่ไหนไปที่นั่น
2: ใช่แล้วค่ะนะคะซึ่งจริงๆเข้าใจว่าอย่างปกติถ้าชาวบ้านปกติไม่ต้องชาวบ้านหรอกบางทีเราเนี่ยเนาะมีปัญหาเรายังคิดเลยว่าเอ๊ะเราจะต้องไปฟ้องที่ไหนล่ะนะคะไปยื่นคำร้องที่ไหนนะคะเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะสำหรับนักปกครองท้องที่นะคะ
1: ครับจริงๆนะปกครองท้องที่เนี่ยโดยหลักก็เป็นนอกจากเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองแล้วเนี่ยคุณยังต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับคนในชุมชนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักกฎหมายพื้นฐานเนี่ยเช่นมีคดีเกิดขึ้นคดีนี้ต้องแจ้งความไหมหรือว่าไม่ต้องแจ้งความตำรวจจะเข้ามายอมความได้ไหมยอมความไม่ได้หรือว่ามีคดีนี้จะไปฟ้องที่ศาลไหนจะไปยื่นคำร้องที่ศาลไหนอันนี้เป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นที่จริงๆเนี่ยท่านในฐานะนักปกครองเนี่ยก็ควรจะตอบลูกบ้านได
2: ้
1: นะครับแล้วก็ผมว่าหลักกฎหมายไม่น่ายากแล้วก็นำสิ่งที่ท่านอาจารย์ชูเกียรติเน้นย้ำนะครับว่าคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลเนี่ยเอามาเผยแพร่ให้คนในชุมชนโดยที่ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างนะครับ
3: ผมมีตบท้ายสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผม
3: อันนี้เป็นพระบรมราชูวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับท่านบอกว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่น่าตกใจก็คือทุกวันนี้ความคิดอ่านและความประพฤติหลายๆอย่างซึ่งแต่ก่อนถือเป็นความชั่วความผิดได้กลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับและพากันปฏิบัติโดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนจนทำให้เกิดปัญหาและทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมีแต่มืดมนลงไปข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่ละท่านแต่ละฝ่ายต้องยึดหลักให้มั่นคงที่จะไม่กระทำสิ่งใดๆที่ชั่วที่เสื่อมต้องกล้าและบากบั่นที่จะทำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นความประพฤติดีประพฤติชอบบังเกิดเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับครับเป็นของพระราชทานเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2532กับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยนำความรู้ที่ได้รับจากชุดวิชานี้ไปใช้งานในทางปฏิบัติจริงแล้วก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยประสบความสำเร็จในการสอบทุกๆวิชาเลยนะครับวันนี้เราทั้งหมดก็ขออนุญาตลานักศึกษาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: จะได้เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับว่าระบบนี้มัน

0: ดเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

หน่วยที่9นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีอากรวันนี้ที่จะมาบรรยายกันเนี่ยจะมี3หัวข้อหลักๆก็คือแนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรหลักการจัดเก็บแล้วก็ประเภทของภาษีอากรและสุดท้ายคือโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากรค่ะภาษีอากรเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของทุกคนไม่ว่าคุณจะตื่นเช้ามาแล้วไปร้านค้าสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าคุณจะได้ไปซื้อสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคและการบริการได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างที่คุณได้เห็นในขั้นต้นนี้นะคะก็จะมีใบเสร็จของร้านสะดวกซื้อซึ่งสิ่งหนึ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าของคุณคือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองส่วนอีกส่วนนึงนะคะสำหรับผู้ที่มีเงินได้ประจำอย่างเช่นพวกเงินเดือนในทุกๆปีเนี่ยท่านก็ต้องมีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้ก็คือเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคุณอยู่แล้ววันนี้เราจะคุยกันว่าลักษณะทั่วไปของภาษีอากรคืออะไรภาษีอากรนะคะตามคำนิยามเขาบอกว่ามันคือเงินที่ประชาชนต้องจ่ายชำระให้แก่รัฐบาลโดยได้ระบุเป็นข้อกฎหมายรัฐบาลเนี่ยจะนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาประเทศในภาพรวมโดยที่ไม่ได้ตอบแทนแก่ผู้ชำระภาษีโดยตรงอาทิเช่นผู้ที่มีเงินได้มีหน้าที่การงานทำอยู่แล้วเนี่ยเขาจะได้ต้องการเขาจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารัฐบาลเอาภาษีตัวนี้ล่ะค่ะไปสนับสนุนส่งเสริมในส่วนของอาทิเช่นนักเรียนนักศึกษาที่เป็นการสมทบเรื่องค่าเทอมนักเรียนดังนั้นเนี่ยจึงเห็นได้ว่าการเสียภาษีไม่ได้ตอบแทนแก่ผู้ชำระภาษีในทางตรงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเนี่ยจะมีอยู่6หัวข้อด้วยกันมาดูนะคะทีละหัวข้อหัวข้อแรกการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเป็นรายได้ของรัฐบาลในประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนกำหนดแนวทางพัฒนาประเทศในทางด้านของประชาชนสังคมและเศรษฐกิจดังนั้นรัฐบาลในแต่ละปีเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนและงบประมาณให้สอดคล้องเพื่อที่จะเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมณปีนั้นๆดังนั้นรัฐบาลเนี่ยจึงต้องมีรายได้ที่มากพอจากการเก็บภาษีอากรเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนจากแผนงานดังกล่าวที่วางไว้อันนี้เป็นตัวอย่างของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562นะคะก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์มาเลยว่าตอนนี้มีประมาณ7ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งจะมีวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้อยู่แล้วก็แบ่งสัดส่วนเป็นแต่ละรอยละที่เกี่ยวข้องต่อมานะคะวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีก็คือเพื่อกระจายรายได้ให้เป็นธรรมในของฝั่งเอกชนเนี่ยได้มีการสำรวจมาแล้วว่าประเทศไหนบ้างที่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจสำหรับในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขามีการจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเป็นประจำในทุกๆปีดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะได้ทราบสถานการณ์แล้วก็นำไปสู่การคำนวณหรือการคิดนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำให้ลดลงดังนั้นเนี่ยการที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรื่องความเหลื่อมล้ำก็จะมีการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าโดยที่ผู้บริโภคที่มีสัดส่วนการบริโภคที่มากก็จะต้องเสียภาษีในปริมาณที่มากเช่นกันหรือการจะเก็บภาษีสำหรับผู้ที่มีสินทรัพย์หรือการซื้อสินค้าพวกกลุ่มของฟุ่มเฟือยเป็นต้นนะคะการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อรัฐบาลจัดเก็บภาษีจากคนกลุ่มหนึ่งก็จะนำเงินดังกล่าวเนี่ยไปพัฒนาประเทศอันนี้เช่นการจัดสวัสดิการเพื่อการศึกษาโครงการการสร้างอาชีพพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป็นต้นหัวข้อถัดมาในส่วนของวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีคือเพื่อการชำระหนี้ของรัฐอย่างที่เรากล่าวไปขั้นต้นว่าประเทศไทยเนี่ยจัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ว่าเมื่อรายได้ไม่เพียงพอกับการทำงานเนี่ยอาจจะต้องมีการกู้ยืมมาซึ่งการกู้ยืมเนี่ยเราจะมี2แหล่งด้วยกันคือแหล่งเงินกู้ในประเทศและแหล่งเงินกู้ต่างประเทศอย่างตัวอย่างในรูปนี้นะคะก็จะเป็นการชำระเงินในกลุ่มของแหล่งเงินกู้ภายในประเทศอาทิเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินที่รับฝากเงินส่วนการชำระหนี้สินของรัฐบาลสำหรับเงินกู้ภายนอกอาทิเช่นกลุ่มของธนาคารโลกเป็นต้นก็จะต้องมีการจัดเก็บภาษีเพื่อไปชำระหนี้สินเหล่านี้นั่นเองส่วนต่อมานะคะวัตถุประสงค์การจัดเก็บภาษีเพื่อการควบคุมบางสินค้าหรือบริการในบางอย่างเนี่ยกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอาทิเช่นบุหรี่ยาสูบสุราพวกนี้รัฐบาลก็เลยมีการจัดเก็บภาษีเพื่อที่ทำให้ประชาชนเนี่ยใช้หรือว่าบริโภคสิ่งพวกนี้น้อยลงอีกทั้งในปัจจุบันเนี่ยยังมีการจัดเก็บภาษีความหวานในเครื่องดื่มต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำตาลปลายทางที่ต้องการก็คือความต้องการที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนั่นเองการใช้ทรัพยากรและก็สิ่งแวดล้อม
รอนก็จะมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันอย่างที่ว่าผู้ใดใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในปริมาณที่มากก็จะต้องจ่ายภาษีในปริมาณที่มากในทิศทางเดียวกันอีกทางนอกจากเพื่อการควบคุมเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมโดยการใช้ภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องอาทิเช่นการสร้างพลเมืองโดยการให้สิทธิ์ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีบุตรผู้ที่มีบุตรเป็นต้นในส่วนที่5นะคะวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภาวะเงินเฟ้อและก็ภาวะเงินฝืดโดยเริ่มต้นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ในส่วนของภาวะเงินฝืดก่อนเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลจะมีมาตรการลดภาษีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพื่อจะได้เพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจอาทิเช่นที่พวกเราจะได้เห็นกันบ่อยๆคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช็อปช่วยชาติที่ท่านจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะมีนโยบายออกมาแล้วก็มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีวงเงินประมาณเท่าไหร่ใช้ในการลดหย่อนโดยมีหลักฐานอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นว่าเป็นการกระตุ้นสำหรับว่าเงินเฟ้อแต่ถ้าเกิดสภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาเงินในระบบเนี่ยมีค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจะใช้มาตรการภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการเพิ่มภาษีเพื่อนำเงินเนี่ยเข้าสู่รัฐบาลอาทิเช่นการเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากปกติ 7% เป็น 10% นั่นเองสุดท้ายนะคะเกือบสุดท้ายแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บภาษีเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจมันก็จะมีผลกระทบเช่นกันอาทิเช่นรัฐบาลเนี่ยมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชนโดยการกระตุ้นให้ภาคเอกชนเนี่ยทำวิจัยโดยที่รัฐบาลเนี่ยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับภาคเอกชนเพื่อที่อยากจะให้ภาพรวมของประเทศเนี่ยมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาให้ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของ GDP นั่นเองโดยเน้นการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งใช้เครื่องมือคือใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มขอโทษค่ะใช้ภาษีเนี่ยแหละค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในการส่งเสริมจากนั้นนะคะที่เราคุยกันไปเรื่องวัตถุประสงค์การจะเก็บภาษีแล้วเนี่ยต่อมาเราจะมาคุยเรื่องลักษณะของภาษีอากรที่ดีภาษีอากรที่ดีต้องประกอบด้วยลักษณะอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะอย่างแรกลักษณะภาษีที่ดีควรจะมีความเป็นธรรมในที่นี้หมายถึงว่าเป็นธรรมทั้งฝั่งของผู้เสียภาษีแล้วก็รัฐผู้จัดเก็บการที่ภาษีอากรมีความเป็นธรรมเนี่ยจะก่อให้เกิดความสมัครใจกับผู้เสียภาษีมากขึ้นภาษีอากรควรจะมีความแน่นอนและชัดเจนแน่นอนและชัดเจนในที่นี้เนี่ยหมายถึงข้อบัญญัติกฎหมายวิธีการจัดเก็บชัดเจนในส่วนของใครบ้างเป็นผู้ต้องเสียภาษีฐานภาษีที่นำมาคิดคือตัวเลขเท่าไหร่มาจากอะไรอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องระยะเวลาในการจ่ายชำระและวิธีการจ่ายชำระหากระบบภาษีเนี่ยมีความแน่นอนและชัดเจนเนี่ยจะสามารถสร้างความสมัครใจให้กับผู้เสียภาษีและอีกทางเนี่ยจะมีข้อมูลที่มากพอเพื่อให้ผู้เสียภาษีได้มีการวางแผนให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนที่จะมีการเสียภาษีจริงอีกทางนะคะลักษณะของภาษีที่ดีคือต้องมีความเป็นกลางในที่นี้คือจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไม่กระทบรูปแบบการแข่งขันของการผลิตสินค้าและบริการของผู้ผลิตการบริโภคหรือการออมตลอดจนการทำงานของกลไกตลาดรากฐานแนวคิดนี้ค่ะมาจากภาษีอากรนั้นควรเป็นแหล่งรายได้ของรัฐเพียงอย่างเดียวรัฐไม่ควรดำเนินการใดๆที่กระทบต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในส่วนที่4การอำนวยรายได้จากที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมีการวางแผนงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีเพื่อจะได้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยลักษณะของภาษีอากรที่ดีควรจะต้องสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลเพื่อจะได้นำเงินภาษีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตามที่เราได้วางแผนกันไว้นะคะส่วนที่5ความยืดหยุ่นภาษีอากรควรจะต้องอาจจะมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าเป้าหมายสำคัญของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐก็คือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทางด้านราคาทางด้านการจ้างงานดังนั้นภาษีอากรที่ดีควรจะเป็นระบบที่ช่วยให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยซึ่งได้เกริ่นมาในเบื้องต้นในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเงินฝืดและก็เงินเฟ้อต่างๆที่ได้กล่าวไปข้อที่6นะคะความสะดวกภาครัฐเนี่ยควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีอาทิเช่นจำนวนบุคลากรที่เพียงพอความรู้พื้นฐานของบุคลากรในการวินิจฉัยข้อต่างๆสำหรับเพื่อยุติแล้วสามารถอ้างอิงอย่างชัดเจนให้กับผู้เสียภาษีได้อาจจะมีคู่มือแนะนำที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายดาวน์โหลดได้ง่ายการบริการในรูปแบบของ One Stop Service เพื่อความสะดวกกับผู้ที่เสียภาษีนะคะข้อที่7ค่ะประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีซึ่งจะสามารถช่วยลดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษีได้ขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงผลในระยะยาวสามารถสร้างให้ประชาชนทั่วไปมีความสมัครใจในการเสียภาษีที่มากขึ้นด้วยจากที่กล่าวไปในส่วนของลักษณะที่ดีของภาษีอากรเนี่ยแต่เมื่อเรานำภาษีอากรแต่ละประเภทที่เรารู้จักมาวิเคราะห์จะพบว่าภาษีอากรแต่ละประเภทนั้นน่ะเข้าลักษณะของภาษีอากรที่ดีในข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถเข้าได้ในทุกๆข้อเนื่องจากหลักการภาษีที่ดีไม่สามารถมีอยู่ในพร้อมๆกันในภาษีอากรชนิดใดชนิดหนึ่งดังนั้นรัฐบาลจะนำหลักการภาษีที่ดีนี้นะคะไปพิจารณาหาแนวทางของรัฐบาลและคำนึงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและอื่นๆเข้ามาประกอบเข้าไปด้วยกันในส่วนที่2ที่จะคุยกันตะกี้คือส่วนที่1นะคะส่วนนี้คือส่วนที่2เรื่องของการจัดเก็บภาษีอากรและประเภทภาษีอากรอ่ะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆคือหลักการการจัดเก็บและประเภทของภาษีอากรเรามาดูส่วนแรกค่ะหลักการการจัดเก็บภาษีอากรอันนี้ก็จะเป็นรูปเทียมให้ดูเข้าใจง่ายชัดเจนมากขึ้นหลักการจัดเก็บภาษีอากรโดยทั่วไปจะมี3หลักด้วยกันหลักแรกคือหลักแหล่งเงินได้ส่วนที่2เขาเรียกว่าหลักถิ่นที่อยู่และสุดท้ายคือหลักสัญชาติพอนึกออกไหมคะว่าประเทศไทยใช้หลักแหล่งใดอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะคะหลักแหล่งแรกเขาเรียกว่าหลักแหล่งเงินได้มีนิยามที่ว่าผู้มีเงินได้จากแหล่งใดในรัฐใดก็ต้องเสียภาษีอากรในรัฐนั้นโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้นั้นมีสัญชาติใดและถิ่นที่อยู่ในรัฐใดโดยสนใจที่ว่าการประกอบกิจการทรัพย์สินที่ได้มาเงินที่ได้จากนายจ้างได้จากรัฐใดเป็นเกณฑ์เพราะถือว่าผู้ที่มีเงินได้ในรัฐนั้นย่อมแสดงว่าได้ใช้ทรัพยากรในรัฐนั้นไปแล้วหลักแหล่งเงินได้เนี่ยจะได้สรุปมา2ฝั่งด้วยกันฝั่งแรกคือเงินได้ที่เกิดจากในประเทศไทยคือมาจากงานหรือกิจการที่ทำในไทยเงินที่มาจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยหรือเงินที่มาจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่ในประเทศไทยอีกกลุ่มหนึ่งของหลักแหล่งเงินได้คือเงินได้จากต่างประเทศอาทิเช่นเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่การงานในต่างประเทศหรือเงินได้ที่เกิดจากกิจการที่ทำในต่างประเทศอันนี้อยู่ในกลุ่มของหลักแหล่งเงินได้ค่ะอันต่อมาหลักถิ่นที่อยู่ถิ่นที่อยู่เนี่ยคือผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐใดจะต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐนั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าผู้นั้นจะมีสัญชาติใดโดยมีหลักการในการคิดว่าผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐใดก็ย่อมได้รับประโยชน์และได้ใช้บริการของรัฐนั้นอันนี้เช่นบริการสาธารณสุขบริการในส่วนของถนนหนทางต่างๆดังนั้นจึงสมควรที่ผู้นั้นต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐนั้นๆ นะคะมาดูเพิ่มเติมกันผู้ที่มีเงินได้จากต่างประเทศค่ะแต่ว่านำมาเสียภาษีตามถิ่นที่อยู่จะต้องมีความสัมพันธ์ครบทั้ง3ข้อข้อที่1คือเป็นผู้ที่มีเงินได้จากหน้าที่การงานกิจการจากทรัพย์สินที่มีในต่างประเทศและปีภาษีก็คือเริ่ม

แต่มกราถึงธันวาของปีนั้นๆได้พักอาศัยในประเทศไทยรวมกัน180วันเป็นต้นไปคําว่า180วันเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องอยู่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่180แบบติดต่อกันอาจจะมาแค่เดือนนี้มาเดือนที่2กับต่างประเทศเดือนที่3มาแต่รวมๆแล้วตั้งแต่มกราถึงธันวาในปีนั้นอยู่ครบ180วันและส่วนที่3ค่ะเขานำเงินได้ที่ได้รับจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกับที่ได้รับเงินอาทิเช่นนายกอไก่มีเงินได้จากต่างประเทศในปี2561และนำเงินดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกันดังนั้นถ้าครบ3ข้อก็จะต้องมีการเสียภาษีแต่ถ้าความสัมพันธ์ไม่ครบทั้ง3ข้อก็จะไม่มีการเสียบำเหน็จตามหลักถิ่นที่อยู่เกิดขึ้นต่อนะคะการที่เงินได้เกิดขึ้นในประเทศแหล่งเงินได้ประเทศที่เป็นแหล่งเงินได้ก็จะมีสิทธิ์เก็บภาษีก่อนประเทศที่เป็นแหล่งที่อยู่โดยที่ประเทศที่เป็นแหล่งเงินได้เนี่ยอาจจะมีข้อตกลงที่เราเคยคุ้นเคยกันอาทิเช่นมันเป็นข้อตกลงสำหรับการบรรเทาภาระภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศที่เรียกว่าอนุสัญญาภาษีซ้อนซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีคู่สัญญาอยู่ที่61ประเทศนะคะอาทิเช่นสหรัฐอเมริกาสวีเดนสิงคโปร์ญี่ปุ่นเป็นต้นหลักสุดท้ายที่เราคุยกันคือหลักสัญชาติโดยส่วนมากเนี่ยประเทศจะใช้หลักถิ่นที่อยู่ในการพิจารณาจะเก็บภาษีเป็นหลักแต่ในบางประเทศเท่านั้นอาทิเช่นสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์แล้วก็เกาหลีเหนือที่จะใช้หลักสัญชาติมาใช้ในการจัดเก็บภาษีสำหรับประเทศไทยล่ะคะใช้หลักอะไรมาดูกันประเทศไทยใช้การจะเก็บภาษีตามหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่กล่าวคือผู้ที่รับผลตอบแทนจากงานหรือจากนายจ้างหรือจากทรัพย์สินที่มีในประเทศไทยตามประมวลรัชดากรถือว่าต้องจ่ายภาษีตามหลักแหล่งเงินได้ให้กับประเทศไทยและการที่มีเงินได้ในไทยก็เสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยตามหลักแหล่งที่อยู่นั่นเองส่วนการที่มีเงินได้จากต่างประเทศจะต้องเสียภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยรวมกัน180วันขึ้นไปและนำเงินได้นั้นเข้ามาในปีภาษีเดียวกันกับปีที่เกิดเงินได้นั่นเองจบไปในส่วนของหลักการของภาษีเงินได้นะคะหลักภาษีเงินได้ส่วนเรื่องต่อมาที่เราจะคุยกันถึงเรื่องประเภทภาษีอากรประเภทของภาษีอากรนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้นะคะคือจำแนกประเภทตามหน่วยงานของผู้จัดเก็บจำแนกตามประเภทของหลักการผลักภาระภาษีจำแนกตามวิธีการประเมินภาษีและสุดท้ายคือจำแนกตามประเภทหลักเกณฑ์อื่นๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในแต่ละประเภทกันนะคะประเภทแรกคือจำแนกตามหน่วยงานผู้จัดเก็บจากในรูปนี้ได้ทำเป็นตารางโดยแยกเป็นในส่วนของภาษีอากรรัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นภาษีอากรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเรามาดูตัวแรกก่อนภาษีอากรที่รัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บอาทิเช่นกรมสรรพากรมีการจัดเก็บในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพสามิตตัวอย่างก็จะมีในส่วนของภาษีน้ำมันภาษีเบียร์ภาษีสุรากรมศุลกากรก็จะมีภาษีอากรขาเข้าและขาออกส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือประเภทผู้จัดเก็บที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีการจัดเก็บภาษีป้ายภาษีบำรุงท้องถิ่นภาษีโรงเรือนเป็นต้นค่ะอีกกลุ่มต่อมานะคะในส่วนของภาษีอากรที่จำแนกตามหลักการผลักภาระผลักภาระเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือภาษีทางตรงอาทิเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่สามารถผลักภาระให้บุคคลอื่นไปเสียภาษีแทนตนได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าเกิดบริษัทกไก่มีเงินได้และก็มีการคำนวณแล้วว่าต้องเสียภาษีเท่านี้ไม่สามารถโอนให้ภาษีเนี้ยให้กับบริษัทขอไข่ไปจ่ายชำระแทนตนได้ก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของภาษีของตนเองเท่านั้นส่วนภาษีทางอ้อมอาทิเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีน้ำมันภาษีรถยนต์ก็จะมีการผลักภาระไปกับผู้บริโภคนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะการจำแนกประเภทตามวิธีการประเมินภาษีแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือภาษีตามราคาหรือมูลค่าส่วนที่2นะคะภาษีตามปริมาณหรือตามสภาพมาดูตัวแรกก่อนภาษีตามราคาหรือค่าภาษีที่จัดเก็บตามราคาหรือมูลค่าภาษีเนี่ยโดยทั่วไปจะกำหนดเป็นอัตราภาษีเป็นร้อยละของมูลค่าฐานภาษีอาทิเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยโดย

โดยทั่วไปจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธิก็คือกำหนดตัวเลขอย่างชัดเจนไปเลยไม่ว่าจะฐานภาษีจะเปลี่ยนเท่าไหร่ก็คือใช้อัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธิในการเสียภาษีนิติบุคคลนั่นเองในส่วนต่อมานะคะภาษีตามปริมาณหรือตามสภาพจะมีการจัดเก็บตามปริมาณของสิ่งที่ใช้เป็นฐานภาษีอาทิเช่นตามความยาวตามปริมาตรตามน้ำหนักก็จะมีการวัดออกมาสิ่งที่เราคุ้นเคยและเห็นได้บ่อยชัดก็คืออัตราภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ที่เขาจัดเก็บภาษีตามความจุกระบอกสูบหรือที่เรียกว่า CC อาทิเช่นรถยนต์ที่นั่งไม่เกิน7ที่นั่งในประเทศไทยถ้า600 CC แรกจะคิด CC ละ 0.5 บาทถ้า601ถึง 1,800 CC ก็จะจัดเก็บอยู่ที่ 1.5 บาทเป็นต้นต่อมานะคะพาร์ทสุดท้ายของการจำแนกประเภทตามหลักอื่นก็คือการจำแนกตามหลักอื่นที่จะนำมากล่าวถึงในครั้งนี้คือลักษณะการใช้เงินภาษีแบ่งออกเป็นภาษีเพื่อกิจการทั่วไปภาษีเพื่อกิจการเฉพาะอย่างหรือจะในส่วนของความถาวรของกฎหมายภาษีอากรอันนี้เช่นภาษีอากรที่เป็นภาษีอากรแบบปกติหรือภาษีอากรแบบชั่วคราวนั่นเองกลุ่มสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากรในโครงสร้างกฎหมายภาษีอากรเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือภาระภาษีคืออะไรฐานภาษีคืออะไรและอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องมีอัตราอะไรบ้างสุดท้ายองค์ประกอบอื่นของโครงสร้างภาษีอากรค่ะมาดูทีละส่วนกันนะคะส่วนแรกภาระภาษีภาระภาษีเนี่ยก็คือส่วนของรายได้ที่แท้จริงของเอกชนที่เกิดการลดลงเนื่องมาจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลการพิจารณาเรื่องภาระภาษีเนี่ยจะตกอยู่กับผู้ใดซึ่งผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้แบกรับภาษีไว้ท้ายที่สุดดังนั้นเนี่ยจะมีการแยกพิจารณาเป็น2นัยยะก็คือภาระภาษีตามกฎหมายกับภาระภาษีทางเศรษฐกิจตัวแรกนะคะภาระภาษีตามกฎหมายเนี่ยคือภาระในจำนวนภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้รับภาระภาษีตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่สามารถที่จะผลักภาระให้ใครได้ส่วนที่2ค่ะภาระภาษีทางเศรษฐกิจเป็นภาระภาษีที่ผู้บริโภคคนสุดท้ายต้องรับภาระไปกล่าวคือผู้บริโภคนั้นน่ะไม่สามารถผลักภาระไปให้ผู้ใดอื่นได้อีกเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อมานะคะพูดถึงเรื่องฐานของการคำนวณภาษีหรือเรียกว่าฐานภาษีเป็นสิ่งที่เป็นเกณฑ์ในการนำไปคำนวณเพื่อจัดเก็บภาษีหรือเป็นฐานในการประเมินภาษีนั่นเองโดยฐานภาษีเนี่ยคูณด้วยอัตราภาษีก็จะได้จำนวนภาษีที่ต้องชำระฐานภาษีที่เราจะมาคุยกันวันนี้โดยทั่วไปก็คือมีฐานเงินได้ฐานการบริโภคฐานทรัพย์สินและฐานอื่นๆฐานแรกคือฐานเงินได้ฐานนี้ทุกคนมีความคุ้นเคยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายๆท่านที่มีเงินได้เงินได้ของผู้มีรายได้ของขอโทษนะคะรายได้ของผู้มีเงินได้ใช้เป็นฐานในการเรียกเก็บภาษีอาทิเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในความหมายที่เราคุยกันเนี้ยหมายถึงเงินได้สุทธิซึ่งนั่นก็คือเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่ารถยนต์ต่างๆแล้วทั้งนี้เพราะว่าเงินได้สุทธิคือฐานในขั้นสุดท้ายในการคำนวณภาษีตามอัตราภาษีนั่นเองฐานที่2ค่ะเขาเรียกว่าฐานการบริโภคโดยการนำรายจ่ายในการบริโภคสินค้าหรือบริการมาเป็นฐานในการเรียกเก็บภาษีอากรแนวคิดมาจากการที่เขาว่ากันว่าการบริโภคทำให้ทรัพยากรของสังคมมีปริมาณที่ลดลงดังนั้นการจะเก็บภาษีในส่วนนี้มาจากฐานการบริโภคอาทิเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อของมากก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมากภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีน้ำมันภาษียาสูบภาษีรถยนต์เป็นต้นฐานต่อมาค่ะคือฐานทรัพย์สินเป็นการนำทรัพย์สินที่มีในครอบครองมาเป็นฐานในการคำนวณเพื่อจัดเก็บภาษีโดยมีแนวคิดที่ว่าผู้ใดที่มีทรัพย์สินมากก็ควรเสียภาษีในจำนวนที่มากเช่นกันอาทิเช่นภาษีการรับมรดก
เป็นพระราชบัญญัติภาษีกลมรดกพ.ศ. 2558เป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับมรดกไม่ว่าจะเป็นการรับแค่ครั้งเดียวหรือหลายหรือเป็นการรับหลายครั้งมารวมกันแล้วมูลค่าเกินกว่า100ล้านบาทโดยการประเมินมูลค่าตามหลักของพ.ร.บ.ภาษีกลมรดกเนี่ยจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ10ของมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีแต่หากว่ามรดกนั้นได้รับมาจากบุพการีหรือผู้สืบสันดานจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ5ของมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีฐานภาษีอื่นๆนะคะรัฐอาจใช้ฐานอื่นในการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเป็นไปตามความเหมาะสมตามสภาพสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาทิเช่นฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการผู้ที่ได้รับสิทธิหรือสัมปทานจากรัฐบาลในการประกอบอาชีพเช่นผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมจะต้องเสียภาษีปิโตรเลียมเป็นต้นอันนี้อยู่ในกลุ่มฐานภาษีอื่นๆต่อมาค่ะอัตราภาษีอัตราภาษีเนี่ยสำหรับประเทศไทยโดยทั่วไปจะมี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคืออัตราภาษีแบบคงที่อัตราภาษีคงที่อันที่2ค่ะอัตราภาษีแบบก้าวหน้าและสุดท้ายอัตราภาษีแบบถอยถดขอโทษค่ะอัตราภาษีถดถอยส่วนแรกนะคะอัตราภาษีคงที่เนี่ยอัตราภาษียังคงเดิมไม่ว่าฐานภาษีจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอาทิเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยเขาจะมีการคำนวณตัวเลขของเงินได้นิติบุคคลที่ต้องนำรายได้สำหรับรอบระยะเวลาทางบัญชีหักกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นกำไรสุทธิทางบัญชีและต้องปรับปรุงเป็นกำไรสุทธิทางภาษีตามมาตรา65ทวีและ65ตีดังนั้นเนี่ยจึงนำกำไรดังกล่าวไปคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งประเทศไทยโดยทั่วไปจะใช้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ20นั่นเองสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนอัตราภาษีก้าวหน้าอันนี้หลายๆท่านอาจจะค่อนข้างคุ้นเคยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงสำหรับผู้ที่มีเงินได้นั่นก็คือฐานภาษีที่มีมูลค่าสูงขึ้นอัตราภาษีก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหรืออัตราภาษีจะลดลงเมื่อฐานภาษีลดลงเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมีรายได้จากนั้นนำไปหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆจนได้เป็นเงินได้สุทธิที่นำมาคำนวณว่าช่วงใดของเงินสุทธิของบุคคลนั้นจะต้องเสียภาษีเท่าใดโดยมีอัตราตั้งแต่ร้อยละ5ถึงร้อยละ35จากตัวอย่างนะคะในหน้านี้เราพูดถึงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี2560ที่ต้องยื่นรายการในปี2561เป็นต้นไปคุณจะเห็นได้ว่าขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่0บาท 150,000 บาทอัตราภาษี 5% แต่ได้รับการยกเว้นต่อมาถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของ 150,000 ถึง 300,000 บาทก็จะมีการเสียอัตราภาษี 5% ขออีกนิดนึงค่ะถ้าเกิดอยู่ในระดับ 300,000 ถึง 500,000 ก็จะเสียในส่วนของอัตราภาษี 10% ท่านจะเห็นได้ว่าเมื่อฐานภาษีคุณเพิ่มขึ้นอัตราภาษีคุณก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันอันนี้คือเรียกว่าอัตราก้าวหน้านะคะสุดท้ายค่ะอัตราภาษีถอยหลังเป็นอัตราภาษีที่ลดลงเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้นมาดูกลับกันหรืออัตราภาษีเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีลดลงอาทิเช่นภาษีบำรุงท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่นพ.ศ. 2508ซึ่งกำหนดให้เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องถิ่นในรูปนี้เป็นตัวอย่างในบางส่วนนะคะสำหรับการเสียภาษีในส่วนของการภาษีบำรุงท้องที่อาทิเช่นราคาที่ดินไม่เกินไร่ละ200บาทเสียอยู่ที่50สตางค์แต่ถ้าอยู่ในส่วนของไร่ละ600ถึง800บาทจะเสียอยู่ที่ไร่ละ3บาทเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นสัดส่วนการเสียภาษีต่อหน่วยจะลดลงตัวอย่างคำถามก่อนที่เราจะจบนะเรื่องนี้ไปมีคำถามถามว่าหากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้สิทธิยกเว้นเงินได้นิติบุคคล 3-5 ปีโดยได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรหรือได้รับลดหย่อนภาษีอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง
จากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนักศึกษาคิดว่าเป็นการจัดเก็บภาษีเพื่อสนองต่อวัตถุประสงค์ใดของการจัดเก็บคะลองคิดดูนะว่าเป็นการทำให้กระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าวัตถุประสงค์นั้นก็คือเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเพื่อการส่งเสริมการลงทุน

ุนและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเกิดขึ้นในภาคเอกชนนั่นเองเราจะมาสรุปเนื้อหาแล้วก็ยกประเด็นคำถามบางหัวข้อให้นักศึกษาลองคิดนะคะว่าคำตอบนี้ควรจะเป็นคำตอบอะไรดีเช่นความหมายของภาษีอากรคืออะไรภาษีอากรก็คือเงินที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับรัฐบาลโดยที่ไม่มีการตอบแทนต่อผู้เสียภาษีโดยตรงต่อมาค่ะลองถามต่อลองทดสอบดูนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีมีอะไรบ้างตะกี้ที่เราคุยกันไปมีเรื่องอะไรบ้างคะในส่วนของการกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อเอาเงินนั้นไปชำระหนี้ของรัฐหรือรวมทั้งการส่งเสริมในส่วนของเศรษฐกิจด้วยหลักการจัดเก็บภาษีอากรในลักษณะทั่วไปที่เราคุยกันมีกี่หลักคะนึกออกไม่เอ่ยมีอยู่3หลักด้วยกันก็คือหลักแหล่งเงินได้หลักถิ่นที่อยู่แล้วก็หลักสัญชาติส่วนประเทศไทยใช้หลักไหนคะประเทศไทยใช้แค่2หลักด้วยกันก็คือหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่เท่านั้น2หลักนะคะเขาสำหรับประเทศไทยฐานภาษีค่ะฐานภาษีที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ฐานภาษีมีกี่รูปแบบมีกี่ฐานคะฐานภาษีจะมี4ฐานด้วยกันประกอบด้วยฐานของรายได้ฐานการบริโภคฐานทรัพย์สินและฐานอื่นๆนักศึกษาลองกลับไปทบทวนนะคะว่าแต่ละฐานหมายถึงเรื่องอะไรและตัวอย่างเป็นอะไรบ้างจะได้เข้าใจและง่ายมากขึ้นในการที่มองเห็นในข้อสอบแล้วก็อ๋อเรื่องนี้หมายถึงอะไรขออนุญาตยกตัวอย่างเดี๋ยวจะมีตัวอย่างมา5ตัวอย่างให้คุณเลือกคือภาษีนำเข้าส่งออกภาษีรถยนต์ภาษีการรับมรดกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลคำถามอยากถามว่าภาษีอากรในข้อใดจัดเก็บจากฐานการบริโภคฐานการบริโภคขออนุญาตอีกรอบ5ตัวเลือกตัวเลือกแรกคืออากรนำเข้าส่งออก2ภาษีรถยนต์3ภาษีการรับมรดก4ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ5ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานการบริโภคก็คือต้องเป็นภาษีอากรเรื่องการนำเข้าส่งออกนั่นเองขออีกสักข้อนะคะสำหรับตัวเลือกที่จะให้ต่อไปนี้ข้อใดเป็นในส่วนของการใช้อัตราภาษีแบบคงที่อัตราภาษีคงที่ในยะมันคืออะไรเดี๋ยวลองเลือกดูส่วนที่1 นะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2ภาษีรถยนต์3ภาษีมูลค่าเพิ่ม4ภาษีธุรกิจเฉพาะและ5ภาษีรถยนต์ข้อใดคืออัตราภาษีแบบคงที่คงที่แปลว่าไม่ว่าฐานจะเปลี่ยนไปปริมาณมากหรือน้อยอัตรายังเป็นอัตราการคิดภาษีแบบเดิมนั่นก็คือภาษีเงินได้ขอโทษค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองขอต่ออีกสักหนึ่งข้อตัวอย่างนะคะถ้านายดิเรกมีเงินได้จากหน้าที่การงานในต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทยในเดือนเมษายนซึ่งได้นำเงินได้ที่รับจากต่างประเทศนั้นเนี่ยมาเที่ยวในประเทศไทยประเด็นดังกล่าวเนี่ยต้องพิจารณาเนื้อหาหลักการจัดเก็บภาษีอากรในหลักเกณฑ์ใดระหว่าง 1. หลักเกณฑ์เงินได้2คือหลักถิ่นที่อยู่3หลักสัญชาติใช้หลักใดคะในการมานั่งคำนวณว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นเนื้อหาใดในการพิจารณาการจัดเก็บนั่นก็คือหลักถิ่นที่อยู่นั่นเองในส่วนของการจัดเก็บภาษีเนี่ยก็จะมีคนจัดเก็บในส่วนของรัฐบาลกลางกับส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลองมาดูตัวอย่างนะคะภาษีอากรใดที่รัฐบาลกลางไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บ 1. ภาษีป้าย 2. อากรขาเข้า 3. อากรสแตมป์ 4. ภาษีเงินได้นิติบุคคลและ 5. ภาษี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้จัดเก็บเองพูดถึงอีกส่วนหนึ่งในส่วนของอัตราภาษีที่เราคุยกันถ้าอัตราภาษีบำรุงท้องถิ่นอัตราภาษีบำรุงท้องถิ่นนะคะเป็นการจัดเก็บอัตราภาษีตามประเภทใดระหว่างอัตราภาษีถดถอยอัตราภาษีคงที่อัตราเงินได้อัตราการบริโภคหรืออัตราภาษีก้าวหน้าคุณคิดว่าอัตราใดถูกต้องและเหมาะสมกับคำที่จะต้องดูในส่วนของอัตราภาษีบำรุงท้องถิ่นอัตราภาษีบำรุงท้องถิ่นจะใช้การจัดเก็บภาษีอากรแบบในกลุ่มของอัตราภาษีแบบถดถอยจำได้ไหมคะที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้อีกข้อหนึ่งขออนุญาตเป็นข้อสุดท้ายถ้าเกิดว่านายป๊อตคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนำไปยื่นแบบสแลนการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรถือว่าเป็นประเภทภาษีเพื่อชำระแบบลักษณะใดระหว่างการประเมินภาษีของเจ้าหน้าที่การประเมินภาษีด้วยตนเองการประเมินภาษีด้วยระบบออนไลน์หรือการหักภาษีณที่จะถ้าเป็นนายป๊อตอันนี้คือตามหลักอะไรคะตามหลักการประเมินภาษีด้วยตนเองเพราะว่านายป๊อตเนี่ยได้คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตนเองแล้วก็นำไปยื่นแสดงรายการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรดังนั้นจึงตอบว่าเป็นการประเมินภาษีด้วยตนเองค่ะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือ Personal Income Tax มีสิ่งที่ต้องศึกษาใน7หัวข้อดังนี้นะคะ 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 2. หลักการจัดเก็บภาษีความหมายและประเภทของเงินได้พึงประเมิน 3. การยกเว้นภาษี 4. การหักค่าใช้จ่าย 5. การหักลดหย่อน 6. ฐานภาษีอัตราภาษีและการคำนวณภาษี 7. การยื่นแบบแสดงการและบทกำหนดโทษนะคะในหัวข้อแรกผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราจะเรียกว่าหน่วยภาษีมีทั้งหมด5หน่วยนะคะคือ1บุคคลธรรมดา2พูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีปีภาษีในที่นี้หมายถึงปีปฏิทินหรือระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของทุกปี3กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง4ห้างส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลและ5คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลขอให้นักศึกษากลับไปดูรายละเอียดในหนังสือว่าความแตกต่างระหว่างหน่วยภาษีและแต่ละหน่วยแตกต่างกันยังไงด้วยนะคะในหัวข้อที่2คือหลักการจัดเก็บก็คือหลักที่ประเทศแต่ละประเทศอาศัยอำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษีให้กับประเทศของตนทั่วไปเนี่ยมีอยู่3หลักหลักสัญชาติผู้ที่มีหน้าที่ผู้ที่มีสัญชาติใดต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้นนะคะหลักแหล่งเงินได้ก็คือมีเงินได้ในประเทศใดต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้นส่วนหลักถิ่นที่อยู่ก็คือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศใดก็ให้เสียภาษีตามหลักในถิ่นที่อยู่ของประเทศนั้นนะคะประเทศไทยใช้2หลักในการจัดเก็บคือหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่หลักแหล่งเงินได้ก็คือกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีเงินได้จากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยกิจการที่ทำในประเทศไทยกิจการของนายจ้างที่อยู่ในประเทศไทยและทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยค่ะส่วนหลักถิ่นที่อยู่กรณีมีเงินได้จากหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศกิจการที่ทำในต่างประเทศและทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศจะเสียภาษีให้กับประเทศไทยต้องเข้าหลักเกณฑ์อีก2กรณีนะคะกรณีที่1ต้องนำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยภายในปีภาษีเดียวกับปีที่เกิดเงินได้และเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลา1หรือหลายระยะเวลารวมกันถึง180วันในปีภาษีนั้นกรณีความหมายของเงินได้พึงประเมินในกรณีที่ต้องพิจารณาว่ามีความหมายเป็นความหมายของเงินได้พึงประเมินหรือไม่ต้องดูว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่คำนวณเป็นเงินตามีมูลค่าถือเอาได้นะคะที่ได้รับจริงหรือเราเรียกว่าใช้เก็งเงินสดในการพิจารณาส่วนค่าภาษีที่ผู้อื่นพูดจ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้และเครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็รวมอยู่ในความหมายของเขาว่าเงินได้พึงประเมินด้วยประเภทของเงินได้พึง

ประเมินเราจําเป็นต้องจัดประเภทของเงินได้พึงประเมินเพื่อประโยชน์ในการคํานวณค่าใช้จ่ายในการคํานวณวิธีการคํานวณวิธีที่1วิธีที่2หรือการกําหนดหน้าที่ในการยื่นแบบครึ่งปีรวมถึงการยื่นแบบปลายปีโดยกําหนดแบบ9091นะคะพงด90หรือพงด91ประเภทเงินได้พึงประเมินเราจัดเป็นทั้งหมด8ประเภทให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดกับตัวอย่างทั้งหมดนะคะในหนังสือรายละเอียดอีกครั้งอาจารย์จัดกลุ่มคร่าวๆดังนี้นะคะกลุ่มที่1เงินได้จากการจ้างแรงงานหรือตามสัญญาจ้างแรงงานนะคะประเภทที่2คือเงินได้จากหน้าที่งานตำแหน่งงานที่ทำ อย่างเช่นค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการขายสินค้าทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยลักษณะของประเภทเงินได้พึงประเมินประเภทที่1กับ2จะมีความแตกต่างกันตรงความสม่ำเสมอของการได้รับค่าตอบแทนกับความแน่นอนในการได้รับค่าตอบแทนนะคะประเภทที่3คือเงินได้จากค่าลิขสิทธิ์สิทธิอื่นๆประเภทที่4เงินได้จากดอกเบี้ยเงินปันผลหรือเงินได้ที่ได้รับจากเงินได้จากการลงทุนด้วยเงินนะคะประเภทที่5คือเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินประเภทที่6เงินได้จากวิชาชีพอิสระกลุ่ม6อาชีพจะมีกลุ่มที่1การประกอบโลกศิลปะกลุ่มที่2นักกฎหมายกลุ่มที่3นักบัญชีกลุ่มที่4สถาปัตยกรรมกลุ่มที่5วิศวกรรมและก็กลุ่มที่6สถาปนิตศิลปกรรมนะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษคือกลุ่มประเภทที่6เนี่ยต้องมีความเป็นอิสระถ้าเกิดคุณหมออย่างเช่นคุณหมอเนี่ยถ้ามีเงินได้ที่ต้องใช้วิชาชีพเป็นคุณหมอการประกอบโรคศิลปะเนี่ยแต่ว่าไปทำงานประจำอยู่ประจำโรงพยาบาลแล้วก็จะเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่1เพราะอยู่ภายใต้สัญญาจ้างแรงงานนะคะแต่ถ้าเกิดทำเป็นงานอิสระอย่างเช่นไปเปิดคลินิกหลังเลิกงานช่วงเวลา17:00 ถึง 20:00ทำเป็นอิสระอันนี้จะเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่6ประเภทที่7คือเงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องจัดหาสัมภาระในส่วนสําคัญนอกจากเครื่องมือประเภทที่8คือเงินได้จากการประกอบธุรกิจหรือกรณีที่ไม่เข้าประเภทที่1ถึงประเภทที่7ก็จะเข้าเป็นประเภทที่8หรือกรณีเข้าประเภทที่2ถึง7นะคะแต่ว่ามีลักษณะของค่าใช้จ่ายที่มากพอสมควรทําคนเดียวไม่ได้ต้องมีการใช้จ่ายหรือลงทุนสูงกว่าปกติก็จะเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8การยกเว้นภาษีเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีรายละเอียดแล้วก็ในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีเนื้อหาหรือรายการที่เยอะกว่าประเภทอื่นนะคะนี้ให้นักศึกษาได้เข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องที่ 10.1.3 ในหนังสือนะคะรวมถึงภาคผนวกที่2โดยละเอียดด้วยนะคะหัวข้อที่4ค่ะการหักค่าใช้จ่ายเงินได้ประเภทหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นต้นทุนของการได้มาซึ่งทรัพย์สินนะคะจะมีอยู่2วิธีก็คือ1วิธีหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะคะกับกรณีที่2วิธีที่2คือการหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรวิธีนี้จำเป็นต้องเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการลงรายรับรายจ่ายไว้นะคะให้สรรพากรเข้าตรวจสอบซึ่งในกรมสรรพากรเนี่ยจะอนุโลมให้ใช้หลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการหักค่าศึกหรือการคำนวณรายจ่ายตามมาตรา65ทวี65ตีนะคะมาใช้ในการพิจารณาเรื่องรายจ่ายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่เลือกใช้วิธีการหักค่าศึกหรือค่าหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรนะคะในสไลด์ของอาจารย์จะใช้คำว่าหักค่าใช้จ่ายตามจริงนะคะนี้มาดูเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทเนี่ยกฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่ายแบบไหนบ้างประเภทที่1ค่ะกฎหมายให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวร้อยละ50ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน100,000 บาทเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวนะคะร้อยละ50ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน100,000 บาทหากมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่1กับประเภทที่2ต้องนําเงินได้ประเภทที่1และประเภทที่2มารวมกันแล้วค่อยคํานวณหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ร้อยละ50ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกินบาทหากมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่3ต้องจัดเงินได้พึงประเมินประเภทที่3ออกไป2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือสิทธิ์ที่ได้มาจากการสร้างสรรค์อย่างเช่นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรสิทธิอื่นๆค่าแห่งกูดวิลสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีก็คือจะหักแบบเหมาได้ร้อยละ50ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน100,000 บาทหรือจะหักได้ตามความจำเป็นและสมควรก็ได้ส่วนสิทธิ์
อีกกลุ่มหนึ่งคือสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายตามสัญญาตามพินัยกรรมหรือตามคำสั่ง

0: ศาลนะคะจะเป็นค่าสิทธิ์กลุ่มของค่าสิทธิ์ที่ไม่ให้หักค่าใช้จ่ายนะคะกลุ่มที่4ค่ะประเภทเงินได้พึงมีประเภทที่4เป็นเงินได้ที่ได้จากทุนผลประโยชน์งอกเงินจากเอาเงินไปลงทุนนะคะเพราะนั้นประเภทนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายกฎหมายจะไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายนะคะประเภทที่5การให้เช่าทรัพย์สินค่ะกฎหมายยอมให้เลือกได้ว่าจะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือหักค่าใช้จ่ายตามความจําเป็นและสมควรก็ได้ถ้าหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาต้องขึ้นอยู่กับเป็นทรัพย์สินที่ให้เช่าประเภทใดถ้าเป็นบ้านก็จะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ร้อยละ30ที่ดินที่ใช้ในการเกษตรหักเหมาได้120ที่ดินที่มีได้ใช้ในการเกษตรหักเหมาได้ร้อยละ15ยานพาหนะหักเหมาได้ร้อยละ30ทรัพย์สินอื่นหักเหมาได้ร้อยละ10จะมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่6ประเภทที่5ที่ได้จากการผิดสัญญาเช่าซื้อหรือซื้อขายเงินผ่อนจะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวนะคะไม่เกินร้อยละได้ร้อยละ20ของเงินได้พึงประเมินเงินได้พึงประเมินประเภทที่6เฉพาะกรณีการประกอบโรคศิลปะเนี่ยเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ร้อยละ60อีก5กลุ่มอาชีพจะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ร้อยละ30หรือทั้ง6กลุ่มอาชีพจะหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นสมควรก็ได้นะคะอันนี้กรณีนี้เลือกได้ประเภทที่7ก็เลือกได้เหมือนกันค่ะว่าจะหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรหรือหักแบบเหมาก็ได้ถ้าเลือกหักแบบเหมาจะหักได้ร้อยละ60ของเงินได้พึงประเมินเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ต้องไปดูรายละเอียดในกฤษฎีกาฉบับที่11ด้วยนะคะว่าถ้าเป็นเงินได้พึงประเมินตามรายการทั้งหมด43รายการที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยผู้มีเงินได้สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้นะคะใน43รายการถ้าเลือกหักแบบเหมาก็จะหักได้ร้อยละ60ของเงินได้พึงประเมินยกเว้นเงินได้ที่เป็นของนักแสดงสาธารณะจะมีเพดานสูงสุดไม่เกิน600,000บาทเงินได้พึงประเมินประเภทที่8อีกกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าไม่อยู่ในรายการที่กำหนดไว้ใน43รายการผู้มีเงินได้จำเป็นต้องเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมดหลักฐานเกี่ยวกับใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินได้นั้นทั้งหมดถ้าไม่เขียนไว้ไม่เก็บไว้ก็ไม่มีสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายค่ะเงินได้พึงประเมินประเภทที่8กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ก็คือส่วนแบ่งกำไรที่รับจากห้างส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนะคะกลุ่มนี้กฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายค่ะค่าลดหย่อนนะคะเนื่องจากเงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการของค่าลดหย่อนเนี่ยขอให้นักศึกษาได้กลับไปดูในรายละเอียดในหนังสืออีกครั้งนะคะในที่นี้อาจารย์จะพูดแต่จำนวนเงินที่สามารถหักค่าลดหย่อนได้กรณีมีทั้งหมด10รายการนะคะที่สามารถหักค่าลดหย่อนได้คือ1ผู้มีเงินได้ 60,000 บาท2สามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้ 60,000 3บุตรคนละ 30,000 4เบี้ยประกันชีวิตเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 ส่วนที่เกิน 10,000 ไม่เกินแสนเวลาที่กรอกรายการในแบบสแตนด์รายการเนี่ยในรายการนี้สามารถกรอกได้รวมกันทั้งหมด 100,000 บาทนะคะ5ค่ะเงินสะสมที่เข้าจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของลดหย่อนหักได้ 10,000 ส่วนที่เกิน 10,000 ไม่เกิน 490,000 อยู่ที่ยกเว้นนะคะรายการที่6ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ผู้มีเงินได้จ่ายให้แก่สถาบันการเงินเพื่อซื้อเช่าซื้อบ้านเท่าที่จ่ายจริงแต่ 10,000 บาทส่วนที่เกิน 10,000 จนถึง 100,000 เป็นเรื่องของการยกเว้นแต่เวลากรอกรายการจะเหมือนกับเบี้ยประกันชีวิตนะคะก็คือสามารถกรอกรายการรวมกันได้ทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาทในรายการนี้รายการที่7เงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมให้เป็นไปตามกฎหมายประกันสังคมว่าให้จ่ายได้เท่าไหร่กรมสรรพากรให้หักลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริงนะคะตามกฎหมายประกันสังคม8เงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาคนละ 30,000 บิดา 30,000 มารดา 30,000 นะคะ9ค่าอุปการะเลี้ยงดูคู่สมรสบิดามารดาบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมหรือผู้อื่นนะคะซึ่งเป็นคนพิการหรือคนทุพพลภาพนะคะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คนละ 60,000 ต่อคนพิการ1คน10ค่ะเงินบริจาคเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายหลังหักค่าลดหย่อนรายการอื่นๆแล้วฐานหัวข้อที่6ค่ะฐานภาษีอัตราภาษีและการคำนวณภาษีฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยจะมี2ฐานจากการคำนวณ2วิธีก็คือวิธี1เงินได้สุทธิวิธี2เงินได้พึงประเมินตามประเภทที่2ถึงประเภทที่8นะคะมีการคำนวณยื่นแบบ2ครั้งคือสิ้นปีกับครึ่งปีนะคะ การคำนวณสิ้นปีเนี่ยหลักการก็คือนำเงินได้พึงมันทุกประเภทมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีสิ้นปีนะคะผ่านที่เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีคือช่วงวันที่1มกราถึง31ธันวาของทุกปีเนี่ยยื่นด้วยแบบพงด90หรือ91แล้วแต่กรณีค่ะกำหนดเวลาในการยื่นแบบนะคะก็คือภายในเดือนมีนาของปีถัดจากปีภาษีมีการคำนวณ2วิธี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือนำเงินได้พึงประเมินหักเงินได้ที่รับยกเว้นหักค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนหักเงินบริจาคเหลือเท่าไหร่เรียกว่าเงินได้สุทธินะคะและไปนำไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบัญชีอัตราภาษีในปัจจุบันเนี่ยเรทสูงสุดคือ 35% นะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากฐานเงินได้สุทธิเนี่ยเราใช้อัตราก้าวหน้าคือยิ่งฐานภาษีสูงขึ้นเท่าไหร่ก็คือเงินได้สุทธิสูงขึ้นเท่าไหร่จะเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วได้ภาษีที่คำนวณจากวิธีที่1แล้วก็มาคำนวณตามวิธีที่2ตามขั้นตอนที่2นะคะวิธีที่2คือการนำเงินได้พึงเมินประเภทที่2ถึง8ถ้ามีในปีภาษีนั้นจำนวนตั้งแต่ 120,000 บาทต้องคำนวณวิธีที่2ด้วยโดยนำมารวมกันคูณด้วย 0.005 หรือคูณด้วย 0.5% หรือร้อยละ 0.5 หรือ5ส่วนพันแล้วแต่กรณีนะคะได้ภาษีที่คำนวณตามวิธีที่2ได้เท่าไหร่นะคะมาเปรียบเทียบกันในวิธีที่2เนี่ยถ้าคำนวณออกมาแล้วไม่เกิน 5,000 บาทกฎหมายให้ยกเว้นในส่วนของภาษีที่คำนวณออกมาได้ไม่เกิน 5,000 บาทนะคะขั้นตอนที่3คือการเปรียบเทียบวิธีการคำนวณวิธี1กับวิธีการคำนวณวิธี2วิธีใดทำให้เสียภาษีมากกว่าให้นำจำนวนนั้นไปเสียภาษีหากมีเครดิตภาษีต่างๆอย่างเช่นภาษีที่ถูกหักหนี้จ่ายภาษีครึ่งปีที่ชำระไว้ภาษีที่ชำระล่วงหน้าหรือเครดิตภาษีเงินปันผลที่มีนะคะให้มาหักออกถ้าภาษีที่คำนวณได้มากกว่าเครดิตภาษีก็ให้ชำระในส่วนต่างหรือถ้าเครดิตภาษีมีมากกว่าภาษีที่คำนวณได้ก็ขอคืนจากกรมสรรพากรค่ะการคำนวณภาษีครึ่งปีคือกรณีมีเงินได้พึงเมินประเภทที่5ถึง8ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนในปีภาษีนั้นมายื่นแบบแสดงรายการนะคะภายในเดือนกันยาของปีภาษีมี2วิธี3ขั้นตอนเหมือนกันค่ะวิธีการคำนวณคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าในส่วนของค่าลดหย่อนนะคะจะให้หักได้แค่กึ่งหนึ่งอย่างเช่นผู้มีเงินได้หักเต็มปีได้ 60,000 ครึ่งปีก็หักได้ 30,000คู่สมรสของผู้มีเงินได้หักเต็มปีได้ 60,000 ครึ่งปีก็หักได้ 30,000 เป็นต้นนะคะส่วนเงินบริจาคจะให้หักได้แต่เฉพาะเงินบริจาคที่ได้จ่ายไปในช่วงเดือนมกราถึงเดือนมิถุนาเท่านั้นนะคะวิธีการคำนวณก็คือนำไปคำนวณตามบัญชีอัตราภาษีเหมือนกันจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามวิธี1ก็ไปเปรียบเทียบกับจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามวิธีที่2วิธีใดทำให้เสียภาษีมากกว่าใช้วิธีนั้นในการยื่นแบบแสดงการรวมถึงสามารถหักเครดิตภาษีที่มีอยู่ก็คือตัวหักในที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินได้พึงเมินประเภทที่5ถึง8ที่ได้รับในช่วงเดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนนะคะวิธีการคำนวณก็คือถ้าจำนวนภาษีที่คำนวณได้สูงกว่าภาษีที่ถูกหักก็ชำระในส่วนต่างแต่ถ้าหากมีเครดิตภาษีมากกว่าภาษีที่คำนวณได้ก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ยังไม่มีสิทธิ์ขอคืนนะคะเพราะว่ายังไม่ใช่ภาษีสุดท้ายหรือว่าไฟนอลแท็กนั่นเองในหัวข้อที่7เกณฑ์การยื่นแบบแสดงรายการนะคะเป็นเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีเงินได้พึงเมินถึงเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนดไว้เนี่ยมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการนะคะในกรณีเป็นโสดมีเงินได้พึงเมินในปีที่ล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาทมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแม้ว่าการคำนวณอาจจะไม่ต้องเสียภาษีก็ตามนะคะเมื่อคำนวณภาษีออกมาแล้วอาจจะไม่ต้องเสียก็ตามแต่ยังมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการสำหรับโสดกรณีผู้เป็นโสดนะคะมีเงินได้ในปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเงินได้พึงเมินประเภทที่1ประเภทเดียวเกิน 120,000 บาทมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการกรณีสมรสมีเงินได้พึงเมินในปีที่ล่วงมาแล้วนะคะเกิน 120,000 บาทมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการกรณีมีคู่สมรสนะคะมีเงินได้พึงเมินในปีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะเงินได้พึงเมินประเภทที่1ประเภทเดียว 220,000 บาทมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการค่ะกรณีที่5กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยจะมีเงินได้ในปีที่ล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาทก็ถูกกำหนดให้ต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ
1: STOU Channel
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้าน แต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
5: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
7: ดีค่ะ
6: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
7: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
6: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
8: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
9: ยากได้ภาษาค่ะ
6: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
10: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
11: ทุกคนมีฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
2: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สวัสดีค่ะ
6: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะ ส่วนเราอะโตไปไกลเลยนะ
2: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
13: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
0: กรณีที่5กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยจะมีเงินได้ในปีที่ล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาทก็ถูกกำหนดให้ต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการนะคะกรณีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบรายการนี้กฎหมายก็กำหนดผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการยื่นแบบนะคะกรณีผู้มีเงินได้มีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ที่ต้องกำหนดกฎหมายได้กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไว้ซึ่งในกรณีปกติก็จะให้ผู้มีเงินได้นั้นเองเป็นผู้มีหน้าที่ในการยื่นแบบแต่กรณีที่ผู้มีเงินได้หย่อนความสามารถหรือไม่สะดวกในการยื่นแบบนะคะก็จะกำหนดให้ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงการในนามของตัวผู้มีเงินได้เองอย่างเช่นผู้มีเงินได้เป็นผู้เยาว์ก็ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายนะคะยื่นแบบแสดงการในนามของตัวผู้เยาว์หรือผู้มีเงินได้กรณีผู้มีเงินได้เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถกฎหมายก็จะกำหนดให้ผู้อนุบาลยื่นแบบแสดงการในนามของผู้มีเงินได้ค่ะผู้มีเงินได้เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถกฎหมายกำหนดให้ผู้พิทักษ์ยื่นแบบแสดงการในนามของผู้มีเงินได้กรณีผู้มีเงินได้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอยู่ที่ต่างประเทศกฎหมายกำหนดให้ผู้จัดการกิจการอันก่อให้เกิดเงินได้ยื่นในนามของผู้มีเงินได้ค่ะกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายก่อนยื่นแบบแสดงการหรือเป็นผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีรวมถึงกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้จัดการทายาทผู้ครอบครองทรัพย์มรดกยื่นแบบแสดงการในนามของตัวผู้มีเงินได้ก็คือผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีหรือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งกรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ผู้อำนวยการผู้จัดการยื่นในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลค่ะกรณีสามีและภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้สามีหรือภรรยามีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นแบบแสดงการโดยจะรวมคำนวณเสียภาษีก็ได้หรือจะแยกคำนวณก็ได้กรณีที่รวมคำนวณคู่สมรสสามารถเลือกได้ว่าจะคำนวณในรวมคำนวณแบบใดนะคะก็คือสามารถนำเงินได้ทั้งหมดของอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นเงินได้พึงประเมินของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมดคือถ้ามีเงินได้พึงประเมิน 4-5 ประเภทก็ไปรวมให้ในแบบของผู้เสียภาษีคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนะคะทั้งหมดเลยหรือจะรวมคำนวณเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่2-8ส่วนเงินได้พึงประเมินประเภทที่1คือเงินเดือนเนี่ยจะยื่นแบบแสดงการในนามของตนเองก็ได้นะคะสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นรวมทั้งหมดหรือเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่2-8กรณีที่จะแยกคำนวณ นะคะสามารถแยกคำนวณต่างคนต่างเสียภาษีของตนเหมือนกับเป็นโสดได้เลยหรือกรณีมีเงินได้พึงประเมินร่วมกันเช่นเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟร่วมกันแล้วไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเงินได้พึงประเมินของใครเท่าไหร่กฎหมายก็กำหนดว่าให้แบ่งกันคนละครึ่งนะคะให้แบ่งสัดส่วนกันคนละครึ่งยกเว้นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8 คู่สมรสสามารถเลือกได้ตามสัดส่วนอย่างเช่นสามีไปเสียภาษี 80% ของเงินได้พึงเมินที่มีอีก 20% ไปเสียภาษีของภรรยาก็ได้นะคะให้คู่สมรสได้ตกลงกันว่าจะเลือกแบบใดนะคะแบบแสดงการที่ใช้ในการยื่นแบบแสดงการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะพ.ง.ด.90ใช้กับกรณีมีเงินได้พึงเมินทุกประเภทให้ยื่นภายในเดือนมกราถึงเดือนมีนาของปีถัดจากปีภาษีพ.ง.ด.91ใช้กับกรณีมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่1ประเภทเดียวให้ยื่นภายในเดือนมกราถึงเดือนมีนาของปีภาษีถัดไปนะคะพ.ง.ด.93มีเงินได้ขอชำระภาษีล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบปกติกรณีคำนวณภาษีตามพ.ง.ด.93จะมีวิธีการคำนวณใช้หลักเกณฑ์เดียวกับพ.ง.ด.90หรือพ.ง.ด .91 ทุกประการนะคะเพียงแต่ว่าต้องการที่ยื่นแบบแสดงการก่อนถึงกำหนดเสียภาษีเท่านั้นก็จะใช้แบบพ.ง.ด .93 ค่ะพ.ง.ด .94 ใช้กับการยื่นแบบครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงเมินประเภทที่5ถึง8นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราถึงเดือนมิถุนาของปีภาษีให้ยื่นภายในเดือนกันยาของปีภาษีนั้นค่ะสำหรับโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับภาษีนะคะเราจะแบ่งเป็นโทษทางแพ่งกับโทษทางอาญาโทษทางแพ่งจะมีเงินเพิ่มโทษทางอาญาจะมีเงินเพิ่มเบี้ยปรับโทษทางอาญาจะเป็นค่าปรับนะคะเงินเพิ่มเนี่ยจะกรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนเศษของเดือนถือเป็น1เดือนนะคะมีลักษณะคล้ายๆการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดนะคะหรือกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลายื่นแบบแสดงการก็จะเสียเงินเพิ่มเหลือร้อยละ 0.75 คือลดไปกึ่งหนึ่งนะคะส่วนเบี้ยปรับจะมีลักษณะเป็นการลงโทษเป็นเท่านะคะเท่าตัวก็คือถ้ามิได้ยื่นแบบหรือยื่นแบบไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไปต้องเสียเบี้ยปรับอีก1เท่าหรือ2เท่าแล้วแต่กรณีนะคะโทษทางอาญาจะพิจารณาถึงเจตนาของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างข้อ1ไม่ยื่นขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะปรับไม่เกิน 2,000 บาท2ไม่ทำบัญชีแสดงรายได้หรือรายรับประจำวันนะคะปรับไม่เกิน 2,000 บาท3ไม่ยื่นแบบพ.ง.ด.90 พ.ด.91 พ.ด .94 ภายในกำหนดเวลาปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคะ4จงใจแจ้งข้อความเป็นเท็จแสดงหลักฐานเท็จหรือช่อโกงหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากรให้จำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาท5เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรนะคะจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะในส่วนต่อไปจะเป็นตัวอย่างของคำถามนะคะมีอยู่2ตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่1นะคะข้อใดไม่ใช่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ไก่นาย1เป็นผู้พิการทางสายตาเป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ให้กับบริษัทเอกชนแห่ง1ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนขอไข่ใน2และนาย3ร่วมกันขายเสื้อยืดสกรีนเพื่อหารายได้ไปบริจาคให้เด็กด้อยโอกาสขอควายนาย4เป็นนักแสดงชื่อดังแต่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างปีภาษีงองูนาย5และนาย6ร่วมกันเปิดสำนักงานรับทำบัญชีในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด56จาจานเด็กชาย7อายุ2ขวบแหล่งภาพยนตร์โฆษณาผ้าอ้อมเด็กยี่ห้อ1ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 500,000 บาทเรามาพิจารณาในแต่ละหัวข้อนะคะข้อกไก่เนี่ยนาย1เป็นผู้พิการทางสายตาเป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ให้กับบริษัทเอกชนแห่ง1เขาลักษณะเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเพราะกรณีเป็นหน่วยภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยเราไม่จำกัดว่าจะมีความบกพร่องหรือว่าการหย่อนความสามารถด้านใดๆหากเขามีความสามารถในการหารายได้เช่นเป็นพนักงานประจำของบริษัทแม้ว่าจะเป็นคนพิการก็ตามก็ยังคงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะขอไข่ค่ะใน2และใน3ร่วมกันขายเสื้อ ยืดสกรีนเพื่อหารายได้ไปบริจาคให้เด็กด้อยโอกาสจะเข้าลักษณะเป็นคณะบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันหารายได้แต่ไม่ได้เพื่อแบ่งปันผลกำไรกันวัตถุประสงค์ของ2คนนี้ก็คือเพื่อนำเงินได้ที่ได้รับไปบริจาคให้กับเด็กด้อยโอกาสจะเข้าลักษณะเป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะตามหน่วย

ภาษีของคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลคอควายค่ะนายสี่เป็นนักแสดงชื่อดังแต่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างปีภาษีเขาสนับเป็นผู้มีเงินได้ที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีนะคะงองูค่ะนาย5และนาย6ร่วมกันเปิดสำนักงานรับทำบัญชีในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด56ห้างหุ้นส่วนจำกัดคือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะซึ่งต้องไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ดังนั้นในข้ององูเนี้ยใน5กับใน6ร่วมกันเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่เขามีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะจอจานค่ะเด็กชาย7อายุ2ขวบรับแสดงภาพยนตร์โฆษณาผ้าอ้อมเด็กยี่ห้อหนึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน500,000บาทนะคะเป็นเด็กอายุ2ขวบแต่ว่ามีศักยภาพนะคะมีรายได้สามารถหารายได้ได้ถึง500,000บาทก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในนามของตัวบุคคลธรรมดานะคะไม่จำกัดเพศอายุวัยเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1เนี้ยคำตอบที่ถูกต้องเพราะคำถามว่าข้อใดไม่ใช่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำตอบจึงอยู่ที่ข้องงูค่ะตัวอย่างที่2นายแสนดีเป็นทนายความอิสระรับจ้างว่าความทั่วราชอาณาจักรในปีภาษี2561มีรายได้จากการรับจ้างว่าความเป็นเงินจำนวน2ล้านบาทข้อใดไม่ถูกต้องก็ไก่ค่ะนายแสนดีมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่6ขอไข่นายแสนดีเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ร้อยละ60ของเงินได้พึงประเมินขอควายนายแสนดีหักค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้เป็นเงินจำนวน 60,000 บาทงองูในแสนดีต้องคำนวณภาษี2วิธีวิธีใดได้จำนวนภาษีมากกว่าให้ใช้จำนวนนั้นในการยื่นแบบแสดงการเพื่อเสียภาษีจอจานในแสนดีต้องยื่นแบบแสดงการพงด.94ภายในเดือนกันยายน2561และแบบพงด.90ภายในเดือนมีนาคม2562นายแสนดีเนี่ยเป็นทนายความอิสระนะคะเป็นนายทนายความอิสระรับจ้างว่าความทั่วราชอาณาจักรนะคะเข้าลักษณะเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่6เพราะว่าเป็นกลุ่มอาชีพของนักกฎหมายซึ่งทำงานเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับนายจ้างคนใดนะคะดังนั้นจึงเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่6เงินได้พึงประเมินประเภทที่6เนี่ยสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้นะคะ2วิธีคือหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรก็ได้ถ้าเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจะหักได้ไม่เกินร้อยละ30ของเงินได้พึงประเมินในกลุ่มของเงินได้พึงประเมินประเภทที่6เนี่ยมีอาชีพเดียวกลุ่มอาชีพเดียวนะคะคือกลุ่มของผู้ประกอบโลกศิลปะก็คือคุณหมอเนี่ยสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ร้อยละ60แค่กลุ่มอาชีพเดียวนอกนั้นนะคะอีก5กลุ่มอาชีพรวมถึงนักกฎหมายด้วยจะหักได้ร้อยละ30ค่ะส่วนค่าลดหย่อนนะคะของนายแสนดีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดผู้มีเงินได้จะหักค่าลดหย่อนในส่วนของตัวผู้มีเงินได้เองได้ 60,000 นะคะมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ประเภทที่6เนี่ยมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ2ครั้งก็คือยื่นแบบครึ่งปีกับยื่นแบบสิ้นปีนะคะยื่นแบบครึ่งปีต้องคำนวณ2วิธียื่นแบบสิ้นปีก็ต้องคำนวณ2วิธีเนื่องจากเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่6คำนวณวิธีที่1และคำนวณวิธีที่2เพื่อเทียบกันว่าวิธีใดทำให้เสียภาษีมากกว่าให้ใช้วิธีนั้นในการยื่นแบบแสดงการนะคะการยื่นแบบแสดงการครึ่งปีให้ยื่นด้วยแบบพงด.94ภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้นในโจทย์เนี่ยปีภาษีที่เกิดเงินได้คือปี2561จึงให้ยื่นภายในเดือนกันยาของปี2561ส่วนยื่นแบบสิ้นปีต้องใช้แบบพงด.90ให้ยื่นภายในเดือนมีนาของปีถัดจากปีภาษีคือปี2562ดังนั้นในข้อนี้ข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อที่ขอไข่นะคะเพราะนายแสนดีมีสิทธิ์เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ร้อยละ30เท่านั้นอาจารย์ขอยกตัวอย่างเพิ่มอีกสักตัวอย่างนะคะในปีภาษี2560นายเอกและนางโทเป็นสามีภรรยาชอบด้วยกฎหมายและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีนายเอกมีเงินได้ฝ่ายเดียวอุปการะเลี้ยงดูนางโทซึ่งมีเงินซึ่งไม่มีรายได้และเป็นคนพิการแต่มีบัตรประจำตัวพิการระบุชื่อของนายเอกเป็นผู้ดูแลทั้งคู่มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูรวม6คนดังนี้นาย1เป็นบุตรบุญธรรมอายุ24ปีกำลังศึกษาปริญญาโททำงานพิเศษเป็น

ตัวประกอบละครโทรทัศน์ได้รับรายได้ทั้งปีเป็นเงินจำนวน25,000 บาทนางสาวสองเป็นบุตรบุญธรรมอายุ23 ปีกำลังศึกษาปริญญาโททำงานพิเศษตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้ววันหยุดได้รับค่าตอบแทนทั้งปีเป็นเงิน45,000 บาทนายสามเป็นบุตรบุญธรรมอายุ22 ปีเป็นคนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาลไม่สามารถเรียนและประกอบอาชีพใดได้มีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งระบุนายเอกเป็นผู้ดูแลนายสี่เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนางโทบุตรที่เกิดกับสามีคนก่อนอายุ22 ปีกำลังศึกษาปริญญาโทได้รับรางวัลที่1จากการประกวดถ่ายภาพสินค้าจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นเงินจำนวน 150,000 บาทนางสาว5เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของทั้งคู่อายุ20 ปีกำลังศึกษาปริญญาตรีได้รับรางวัลที่1จากการถือสลากออมสินเป็นเงินจำนวน10 ล้านบาทนะนางสาว6เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของทั้งคู่อายุ19 ปีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แต่ยังไม่เรียนต่อเพราะต้องการดูแลนางโทและนาย3ซึ่งเป็นคนพิการคำถามคือนายเอกมีสิทธิ์หักลดหย่อนตามประมวลรัษฎากรรายการใดบ้างและรวมเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะนายเอกมีสิทธิ์หักลดหย่อนตามประมวลรัษฎากรนะคะหักลดหย่อนผู้มีเงินได้จำนวน 60,000 บาทค่ะส่วนภรรยาไม่มีเงินได้หักเพิ่มได้อีก 60,000 บาทนะคะบุตรนะคะหักได้เฉพาะนางสาว5และนางสาว6อาจารย์ขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องของการหักลดหย่อนบุตรนิดนึงค่ะบุตรเนี่ยหลักเกณฑ์ของการหักลดหย่อนบุตรก่อนนะคะบุตรที่สามารถหักได้ต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน3กรณีนี้คือ1ต้องเป็นผู้เยาว์ค่ะผู้เยาว์หมายถึงคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะอาจจะเป็นการบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสหรือด้วยอายุนะคะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสืออีกครั้งนะคะ2ค่ะอายุ25ปีอายุไม่เกิน25ปีศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา3คือบุตรที่เป็นคนศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอันนี้จะไม่จำกัดอายุเป็นเข้าหลักเกณฑ์1ใน3นี้ต้องไปพิจารณาว่าบุตรทั้ง3กรณีนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีรายได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่รายได้ที่กฎหมายกำหนดก็คือถ้าบุตรมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทบิดามารดาสามารถหักลดหย่อนบุตรคนนี้ได้นะคะเงินได้ที่ได้รับเนี่ยไม่รวมถึงเงินได้ที่รับยกเว้นด้วยดังนั้นมาดูพิจารณานะคะในกรณีนี้นายเอกและนางโทเนี่ยมีทั้งบุตรบุญธรรมแล้วก็บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเรื่องของการพิจารณาจำนวนบุตรนะคะในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้จะไม่จำกัดจำนวนบุตรนะคะแต่สำหรับบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องพิจารณาว่ามีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้เกิน3คนหรือยังถ้ายังไม่เกิน3คนรวมกันแล้วต้องไม่เกิน3คนพอมาพิจารณาในกรณีนี้มีบุตรรวมกันแล้วทั้งหมด6คนเป็นบุตรบุญธรรม3คนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้กับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้ทั้งหมด3คนเราตัดสิทธิ์ของบุตรตัดสิทธิ์บุตรบุญธรรมออกไปทั้ง3คนก่อนนะคะแล้วเหลือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้กับสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้มาพิจารณาเพราะฉะนั้นจะมีบุตรคนที่เป็นนาย4นางสาว5และนางสาว6นะคะที่หักลดหย่อนได้แต่เฉพาะนางสาว5กับนางสาว6เนื่องจากนาย4เนี่ยมีเงินได้นะคะอายุไม่เกิน25ปีศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็จริงแต่ว่ามีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทก็มีรายได้ถึง 150,000 ในปีภาษีและเงินรางวัลที่รับจากการประกวดถ่ายภาพสินค้าจากบริษัทเอกชนเนี่ยไม่ได้รับยกเว้นดังนั้นเขาจึงพ่อนายเอกซึ่งเป็นบิดาเนี่ยจึงไม่สามารถหักลดหย่อนนาย4ซึ่งเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนี้ได้สรุปแล้วก็คือนายเอกสามารถหักลดหย่อนบุตรได้2คนก็คือนางสาว5และนางสาว6นะคะรวมกันแล้ว 60,000 บาทส่วนกรณีของการหักลดหย่อนคนพิการก็จะมีนางโทซึ่งเป็นภรรยาและก็นาย3ซึ่งเป็นบุตรซึ่งทั้ง2คนมีบัตรประจำตัวคนพิการและระบุว่าให้นายเอกเป็นผู้ดูแลนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของการหักลดหย่อนคนพิการคนละ
60,000 บาท2คนรวมกันแล้วเป็น120,000 บาทรวมทั้งสิ้นเนี่ยนายเอกมีสิทธิ์หักลดหย่อนผู้มีเงินได้60,000ภรรยาของผู้มีเงินได้60,000บุตร2คน60,000คนพิการคือนางโทแล้วก็ใน3เนี่ย120,000 บาทรวมกันแล้วทั้งหมด300,000 บาทค่ะนักศึกษาสามารถไปดูเพิ่มเติมในกิจกรรมท้ายบทของเรื่องที่ 10.2.2 ได้นะคะในกิจกรรมท้ายบทนี้สุดท้ายนี้อาจารย์ขอให้นักศึกษาโชคดีในการทำข้อสอบค่ะ

ในหน่วยที่11ภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื้อหาของชุดวิชในหน่วยนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย4ตอนค่ะตอนที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนที่2ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิตอนที่3ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานอื่นตอนที่4การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีบทกำหนดโทษอำนาจของเจ้าพนักงานประเมินและสิทธิ์ของผู้เสียภาษีในตอนที่1จะประกอบไปด้วยเนื้อหาเรื่องแรกก็คือหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเรื่องที่2ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเรื่องที่3ในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะเหมือนกับของบุคคลธรรมดาหรือว่าภาษีอื่นๆนะของประเทศไทยนะคะก็คือหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่ซึ่งหลักแหล่งเงินได้เนี่ยก็จะหมายถึงจัดเก็บจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยสำหรับหลักถิ่นที่อยู่ก็คือในลักษณะที่มองและเข้าใจง่ายก็คือในลักษณะของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ว่าบริษัทเหล่านั้นนิติบุคคลเหล่านั้นมีรายได้ที่เกิดจากประเทศไทยค่ะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะประกอบไปด้วยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนะคะจะเป็นนิติบุคคลที่กระทำการในที่อื่นๆรวมทั้งในประเทศไทยหรือว่าในลักษณะของการมีลูกจ้างผู้กระทำการแทนผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทยซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้นะคะกิจการซึ่งดำเนินทางซึ่งดำเนินการเป็นทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศกิจการร่วมค้ามูลนิธิหรือสมาคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเทศไทยก็จะมีนิติบุคคลบางประเภทนะคะที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือวัดวาอารามค่ะในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะจะเกิดจากการคำนวณจากฐานภาษีคูณด้วยอัตราภาษีของแต่ละฐานภาษีเฉพาะเจาะจงกันนะคะดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฐานภาษีก่อนค่ะฐานภาษีของเงินได้นิติบุคคลเนี่ยจะแบ่งออกเป็นฐานภาษีทั้ง4ฐานนะคะฐานที่1ฐานกำไรสุทธิฐานที่2ฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆฐานที่3ฐานเงินได้พึงประเมินบางประเภทที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยฐานที่4ฐานกำไรที่จำหน่ายออกไปจากประเทศไทยโดยที่แต่ละฐานเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการที่มีฐานที่แตกต่างกันฐานก็คือตัวที่เป็นจำนวนหรือมูลค่าที่จะทำให้เมื่อนำไปคูณกับอัตราภาษีที่เฉพาะเจาะจงกับฐานนั้นๆแล้วออกมาได้ผลลัพธ์เป็นภาษีค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะคราวนี้เรามาดูอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกันนะคะอัตราของภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยในที่นี้ก็จะขอแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆก็คืออัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากฐานภาษีกำไรสุทธิและอัตราภาษีของเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากฐานอื่นขั้นแรกอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากฐานกำไรสุทธิค่ะจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะในกรณีที่บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลทั่วไปให้คำนวณในอัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธิและในปัจจุบันก็คือจะมีกรณีของการลดอัตราค่ะซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้ก็คือมีกำไรสุดขอโทษค่ะมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน5ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน30ล้านบาทต่อเนื่องกันตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นหรือในหรือหลังวันที่1มกราคม2555เป็นต้นมานะคะสำหรับกรณีที่2เนี่ยค่ะบริษัทที่มีคุณสมบัติตามนี้นะคะก็จะสามารถใช้
การคำนวณภาษีเนี่ยในอัตราที่คำนวณโดยกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทนะคะจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าเกิน 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทจะคิดภาษีอัตรา 15% นะคะและกำไรสุทธิตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปจะคิดภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ20ค่ะในลักษณะของฐานภาษีเงินได้ที่เกิดจากกำไรสุทธิเมื่อสักครู่นะคะในลักษณะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีจะต้องมีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีปีละ2ครั้งโดยใช้แบบพ.ง.ด.50และแบบพ.ง.ด.51แบบพ.ง.ด.50สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทั้งปีและแบบพ.ง.ด .51 สำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีก็คือเท่ากับ6เดือนแรกนั่นเองค่ะโดยมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบนะคะแบบพ.ง.ด.51จะต้องยื่นภายใน150วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีโดยการยื่นเนี่ยก็จะต้องยื่นพร้อมกับงบการเงินของบริษัทด้วยสำหรับแบบพ.ง.ด.51จะต้องยื่นภายใน2เดือนนับแต่วันสิ้นของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีก็คือวันสิ้นรอบ6เดือนนะคะบวกไปอีก2เดือนก็จะต้องยื่นแบบพ.ง.ด.51ซึ่งเป็นการประมาณการกำไรสุทธิของทั้งปีค่ะอัตราภาษีเงินได้ที่เรียกเก็บจากนิติบุคคลในฐานอื่นนะคะฐานถัดมาก็คืออัตราภาษีที่เรียกเก็บจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายจะมี2กรณีค่ะได้แก่ฐานแรกกิจการขนส่งคนโดยสารหรือขนของระหว่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศอันนี้จะใช้แบบพ.ง.ด.52นะคะในการยื่นแบบแสดงรายการโดยระยะเวลาก็คือภายใน150วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีค่ะกิจการประเภทที่2ที่ต้องเสียภาษีจากฐานของรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆก็คือมูลนิธิหรือสมาคมค่ะมูลนิธิหรือสมาคมจะต้องนำเงินได้จากการเสียภาษีเพื่อไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะคะโดยจะแบ่งเงินได้ออกเป็น2ลักษณะก่อนค่ะ2ลักษณะก็คือเงินได้พึงประเมินประเภทจากมาตรา40วงเล็บ8ซึ่งก็คือเงินได้จากการประกอบกิจการของมูลนิธิหรือสมาคมค่ะอันนี้จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ2ของรายรับก่อนหักรายจ่ายแต่ถ้าเป็นเงินได้อื่นๆนอกเหนือจาก40วงเล็บ8จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ10ของรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆค่ะแต่ว่าในมูลนิธิหรือสมาคมนะคะจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในเรื่องของค่าบำรุงนะคะแล้วก็เงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีอุปการะทั่วไปหรือการได้รับการให้โดยเสน่หา3ข้อนี้3ประเภทของรายได้นี้เงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคมจะได้รับยกเว้นรายได้ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีเลยค่ะอันนี้จะเป็นไปตามมาตรา65ทวิวงเล็บ13แห่งประมวลรัษฎากรนะคะอัตราที่เรียกเก็บจากเงินได้บางประเภทค่ะอันนี้จะมาถึงฐานภาษีที่เรียกว่าฐานที่เรียกเก็บจากเงินได้บางประเภทที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนะคะเขาเข้ามาประกอบกิจการใน

ขามิได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยมิได้เข้ามาประกอบนะคะแต่เขามีเงินได้จากประเทศไทยค่ะหมายถึงเขาอาจจะมีการรับจ้างนิติบุคคลในประเทศไทยเมื่อเขารับจ้างใช่ไหมคะจากนั้นเขาก็จะมีรายได้ทางประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องส่งเงินไปให้เขาพอส่งเงินไปให้เขาถ้าเกิดว่ารายได้นั้นนะคะเป็นรายได้เงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ2 3 4 5และ6แห่งประมวลรัษฎากรเขาจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทยค่ะโดยที่จะเสียในอัตราร้อยละ15สำหรับเงินได้ประเภทที่2 3 4 5 6เนี่ยนะคะคราวนี้แต่ว่าจะมีจุดหนึ่งค่ะมีรายได้อยู่อย่างหนึ่งที่มีการใช้อัตราน้อยกว่านี้นะคะก็คือใช้อัตราร้อยละ10สำหรับเงินได้ที่จ่ายให้แก่ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศคือเงินได้เงินปันผลค่ะและอัตราฐานภาษีฐานที่4นะคะอัตราภาษีสำหรับกำไรที่จำหน่ายออกไปจากประเทศไทยอันนี้ก็คือในลักษณะของนิติบุคคลต่างประเทศที่เขาเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยการที่เขาเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยเนี่ยประกอบกิจการในประเทศไทยสาขานั้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีในฐานของกำไรสุทธิเมื่อมีกำไรสุทธิแล้วก็จะส่งกลับไปให้บริษัทแม่เพราะว่าเขาเป็นถือเป็นนิติบุคคลต่างประเทศนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มาเปิดนิติบุคคลในประเทศไทยเพียงแต่มาเปิดสาขาเท่านั้นกำไรที่เกิดจากการประกอบกิจการของสาขานี้จะต้องส่งกลับคืนให้ไปที่บริษัทแม่จะต้องเสียภาษีในส่วนของกำไรตัวนี้ค่ะจะต้องเสียภาษีจากอัตราร้อยละ10นะคะโดยทั้งฐานที่3และฐานที่4จะต้องใช้แบบแสดงรายการในการยื่นภาษีก็คือแบบพ.ง.ด.54ค่ะแบบพ.ง.ด.54จะมีกำหนดระยะเวลาแตกต่างจากแบบอื่นๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นพ.ง.ด.54จะต้องยื่นภายใน7วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการจ่ายออกไปซึ่งพ.ง.ด.54เนี่ยมองง่ายๆว่าเป็นเงินที่จ่ายจากฐานที่เกิดจากการจำหน่ายเงินออกไปต่างประเทศทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายหรือว่าเป็นการจำหน่ายกำไรออกไปคราวนี้เรามาดูฐานกำไรสุทธินะคะเราจะมาศึกษาฐานกำไรสุทธิกันเหตุเพราะว่าฐานกำไรสุทธิเนี่ยเป็นฐานที่มีการใช้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไงอาจารย์ก็จะขอเน้นเกี่ยวกับเรื่องฐานภาษีกำไรสุทธิก่อนฐานกำไรสุทธินะคะเกิดจากการที่เราคำนวณวัดผลการดำเนินงานของการประกอบกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลค่ะโดยกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีนะคะเพื่อให้มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพื่อสามารถที่จะวัดผลดำเนินงานและการคำนวณภาษีได้ดังนั้นโดยทั่วไปรอบระยะเวลาบัญชีจะกำหนดไว้ที่12เดือนค่ะโดยรอบระยะเวลาบัญชีอาจจะมีกรณีที่สามารถต่ำกว่า12เดือนได้ในลักษณะที่เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกรอบระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการเลิกกิจการหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการควบเข้ากันและในกรณีที่มีมากกว่า12เดือนก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าในการที่จะมีรอบระยะเวลาบัญชีที่มีระยะเวลายาวนานกว่า12เดือนก็คือผู้ประกอบการบริษัทเนี่ยค่ะบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลจะต้องทำการยื่นขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายใน30วันค่ะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยค่ะจะต้องมีหน้าที่จัดทำบัญชีตามกฎหมายพ.ร.บ.การบัญชี2543โดยที่ในเมื่อนิติบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะหาผู้ทำบัญชีในการจัดทำงบการเงินเพื่อให้เกิดคำนวณออกมาเป็นกำไรขาดทุนทางบัญชีเมื่อผู้ทำบัญชีนะคะดำเนินการจัดทำงบการเงินเกิดกำไรขาดทุนทางบัญชีแล้วจะต้องนำงบการเงินนั้นนะคะให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเนี่ยค่ะในประเทศไทยมีอยู่2ประเภทก็คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะก็คือหรือที่เราเรียกว่า CPA อันนี้จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชีและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามจากอธิบดีกรมสรรพากรด้วยเช่นกันให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

คลค่ะและมีผู้สอบบัญชีอีกประเภทหนึ่งค่ะผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือเรียกว่า TA ค่ะผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ขอจะเป็นผู้สอบบัญชีที่ขอขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรนะคะแล้วก็อธิบดีกรมสรรพากรก็เป็นผู้อนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบแล้วรับ

ำงบการเงินเสร็จผ่านการรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีต่างๆนะคะก็จะได้งบการเงินที่สามารถนำไปส่งมอบส่งนำส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรค่ะมาถึงกำไรสุทธิทางบัญชีและกำไรสุทธิทางภาษีค่ะจากการที่ผู้ทำบัญชีเนี่ยจัดทำงบการเงินใช่ไหมคะก็จะได้ผลออกมาคือกำไรสุทธิทางบัญชีแต่ในทางภาษีเนี่ยค่ะมีหลักเกณฑ์ต่างๆที่ไม่ตรงกับทางบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในการที่เราได้กำไรสุทธิทางบัญชีมาแล้วเราจะต้องทำการปรับปรุงให้เป็นไปตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากรก่อนโดยเงื่อนไขต่างๆก็จะมีเช่นเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้เงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่ายหลักเกณฑ์ในการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อให้ได้เป็นกำไรขาดทุนทางภาษีซึ่งกำไรขาดทุนทางภาษีนี่แหละค่ะคือฐานภาษีของเงินได้นิติบุคคลฐานภาษีขอย้อนกลับไปอีกครั้งนึงก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถคำนวณได้จากฐานภาษีคูณกับอัตราภาษีนะคะโดยที่ในการพิจารณาเนี่ยค่ะเราจะต้องเห็นว่าเอ๊ะทางบัญชีเนี่ยในหลักเกณฑ์ของการทำของเขาจะเกิดจากมาตรฐานการทางการรายงานทางการเงินและสำหรับทางภาษีจะใช้หลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากรค่ะเราก็จะต้องนำทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบกันนะคะแล้วดูว่าหลักเกณฑ์ของทางบัญชีและทางภาษีนี้มีความแตกต่างกันหรือไม่ในกรณีที่ไม่มีความแตกต่างก็จะไม่ต้องไปทำการปรับปรุงนะคะเราจะทำการปรับปรุงเฉพาะสิ่งที่มันแตกต่างเท่านั้นค่ะคราวนี้เรามาดูหลักเกณฑ์การคำนวณทางภาษีกันนะคะว่าในทางภาษีเนี่ยมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างก็จะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้ค่ะในทางภาษีจะมีการรับรู้รายได้จากรายได้จากการประกอบกิจการรายได้ที่เนื่องจากการประกอบกิจการซึ่งรายได้ต่างๆเหล่านี้ค่ะหากแม้ว่าบริษัทมีรายได้เกิดขึ้นมีการให้บริการเกิดขึ้นมีการขายสินค้าเกิดขึ้นแต่ว่ามิได้รับเงินค่าตอบแทนทางภาษีก็ยังถือว่านั่นคือรายได้ของบริษัทนะคะดังนั้นเราเรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์ค่ะโดยเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยนักศึกษาจะไปศึกษาต่อได้ที่คำสั่งกรมสรรพากรที่ทป 1/2528 เรื่องเกณฑ์สิทธิ์ในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถ้าไปศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่าตามทป 1/2528 เนี่ยจะบอกเกี่ยวกับประเภทของกิจการซึ่งประเภทของแต่ละกิจการเนี่ยมีการรับรู้รายได้และรายจ่ายที่ไม่เหมือนกันนะคะเมื่อกี้จะเห็นว่าเงินได้ที่แม้ว่าเราเนี่ยจะได้รับเงินใช่ไหมคะเราเอ้ยขอโทษเราจะมีการขายมีรายได้แต่ไม่ได้รับเงินทางบัญชีอาจจะมองว่านั่นก็คือฉันก็ไม่รับรู้เป็นรายได้แต่ทางภาษีบอกแล้วค่ะว่าเราจะต้องรับรู้เป็นรายได้แต่คราวนี้มีอีกค่ะมีเหมือนกันในทางที่เป็นทางบัญชีบอกว่าทางบัญชีถือเป็นรายได้นะแต่ทางภาษีไม่ได้ถือเป็นรายได้ก็มีเหมือนกันนะคะเช่นเงินปันผลค่ะการที่ได้รับเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของเงินที่ได้รับยกเว้นตามประมวลรัษฎากรเช่นเงินปันผลหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่นิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยค่ะเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือเรียกอีกครั้งว่าภาษีขายตัวเนี้ยจะไม่นำมาเป็นรายได้ของกิจการแม้ว่าเราจะได้รับเงินภาษีตัวนั้นมาก็ตามนะคะเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุนรายได้ที่เกิดจากเงินปันผลของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่จ่ายภายในระยะเวลา6เดือนหลังหรือว่าหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการลงทุนเป็นเวลา6เดือนนะคะคือให้จ่ายภายในระยะเวลาที่ยังได้รับการส่งเสริมอยู่หรือหลังจากนั้นไป6เดือนผู้ที่ได้รับเงินปันผลก็คือหุ้นส่วนหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่างๆเนี่ยค่ะที่เข้าไปถือหุ้นกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนั้นนะคะก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรายได้เงินปันผลนี้มาคำนวณเป็นรายได้ค่ะคราวนี้เราก็มาดูเกี่ยวกับเงื่อนไขการคำนวณกำไรและขาดทุนสุทธิค่ะตามประมวลรัษ

ดากรนะคะก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยจะระบุอยู่ที่มาตรา65ทวีและมาตรา65ตีซึ่งมาตรา65ทวีมีอยู่14วงเล็บนะคะก็คือข้อ1ถึงข้อ14นั่นเองมาตรา65ตรีจะเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่ายซึ่งบอกว่าไม่สามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้มองหลักการง่ายๆว่าหากทางบัญชีสามารถนำรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการหรือว่ารายจ่ายที่ทางบัญชีมองว่ามีความเกี่ยวข้องกับกิจการนะคะแต่ทางภาษีเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะรายจ่ายสิ่งนั้นฉันขอจำกัดเธอควรจะจ่ายแต่ไม่ควรจะจ่ายมากเกินไปดังนั้นฉันมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะซึ่งรายจ่ายเหล่านี้จะกำหนดไว้ในมาตรา65ตรีแห่งประมวลรัษฎากรวงเล็บที่1ถึงวงเล็บ20ค่ะบางเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันอาจจะยกตัวอย่างแค่บางข้อนะคะ

เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิด้านรายได้ตามมาตรา65ทวีค่ะเงื่อนไขตามการคำนวณด้านรายได้อาจจะขอยกตัวอย่างเช่นเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในมาตรา65ทวีวงเล็บ4บอกว่ากำหนดรายได้จากการโอนทรัพย์สินการให้บริการหรือการให้กู้ยืมจากกิจการแต่ต้องคำนวณค่าตอบแทนในราคาตลาดอันนี้เหมือนที่อาจารย์ได้พูดไปสักครู่นึงเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าแม้ในทางบัญชีเนี่ยไม่ได้รับเงินในความจริงคือไม่ได้รับเงินแล้วทางบัญชีก็อาจจะมองว่านั่นไม่ใช่รายได้ของกิจการค่ะแต่ว่าในทางภาษีบอกว่าจะต้องประเมินว่านั่นคือรายได้และประเมินด้วยราคาตลาดของสิ่งนั้นๆ นะคะเงื่อนไขที่ได้รับยกที่กำหนดไว้ตามมาตรา65ทวีวงเล็บ10ค่ะอันนี้เป็นการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้เงินปันผลรายได้เงินปันผลนะคะในกรณีที่บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยกองทุนรวมหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆนะคะโดยเฉพาะของกิจการที่ให้กู้ยืมการส่งเสริมเพื่อการส่งเสริมการเกษตรพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมและส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากกิจการร่วมค้าได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีนะคะในกรณีที่บริษัทผู้รับเงินปันผลเป็นบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยบริษัทที่รับนะคะบริษัทที่รับเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยจะได้รับยกเว้นรายได้จากเงินปันผลกึ่งหนึ่งก็คือครึ่งเดียวเท่านั้นค่ะเราจะรับรู้รายได้แค่ครึ่งเดียวและสำหรับถ้าเกิดว่าผู้รับเงินปันผลเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เงินปันผลที่ได้รับนั้นจะได้รับยกเว้นทั้งหมดเลยนะคะและมีอีกกรณีหนึ่งแม้ว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแต่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ถ้าเราเนี่ยไปถือหุ้นบริษัทผู้จ่ายในอัตราร้อยทั้งหมดเนี่ยค่ะร้อยละ25ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงเป็นระยะเวลาก่อนหน้าวันประกาศจ่ายเงินปันผล3เดือนยาวมาจนถึงวันประกาศจ่ายและยาวไปถึงหลังการประกาศจ่ายอีก3เดือนอันเนี้ย 25% นะคะถือหุ้น 25% เราสามารถที่จะยกเว้นรายได้จากเงินปันผลนั้นทั้ง 100% เหมือนกันค่ะต่อไปขอพูดถึงเช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านรายจ่ายบ้างนะคะเงื่อนไขด้านรายจ่ายเนี่ยที่บอกว่าอาจจะไม่สามารถที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดที่จ่ายไปเช่นค่ารับรองค่ะค่ารับรองเนี่ยนะคะจะให้หักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่ต้องจ่ายรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินยอดรายได้หรือยอดขายที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายใดๆในรอบระยะเวลาบัญชีหรือของจำนวนเงินทุนที่ได้รับชำระแล้วถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าทั้งนี้รายจ่ายที่จะนำมาหักได้จะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน10 ล้านบาทค่ะรายจ่ายอัน

มีลักษณะการลงทุนค่ะรายจ่ายอันมีลักษณะการลงทุนทางบัญชีและภาษีมีความแตกต่างกันนะคะทางบัญชีอาจจะมองว่านั่นคือการซ่อมแซมค่ะแต่ว่าทางภาษีเราจะมีคำบอกว่าถ้าเกิดว่าในการซ่อมแซมนั้นเป็นการต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นยืดอายุแล้วการใช้งานได้ดีขึ้นถือว่ารายจ่ายนั้นคือรายจ่ายการลงทุนรายจ่ายการลงทุนหมายถึงต้นทุนของสินทรัพย์ค่ะมีใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการซ่อมแซมเท่านั้นดังนั้นหากเกิดรายจ่ายเพื่อการในการลงทุนบริษัทจะต้องนำไปรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และจะคิดค่าใช้จ่ายได้ก็ต่อเมื่อคิดเป็นค่าเสื่อมราคานะคะคราวนี้ในลักษณะของรายจ่ายเพื่อการลงทุนอาจจะมีอีกอย่างนึงค่ะเช่นสมมุติว่าบริษัทเนี่ยมีการไปกู้ยืมเงินมานะคะการกู้ยืมเงินก็จะเกิดดอกเบี้ยใช่ไหมคะการกู้ยืมเงินเกิดดอกเบี้ยนั้นค่าใช้จ่ายที่เป็นจำนวนของดอกเบี้ยเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ากฎหมายบอกไว้ว่าถ้าดอกเบี้ยนั้นเกิดก่อนที่สินทรัพย์จะพร้อมใช้งานได้จะต้องนำไปรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสินทรัพย์นั้นใช้งานได้แล้วตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะสามารถที่จะนำไปเป็นรายจ่ายได้ค่ะมาตรา 65ตีวงเล็บ13นะคะกำหนดว่ารายจ่ายซึ่งไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะเช่นรายจ่ายส่วนตัวนะคะหรือว่ารายจ่ายส่วนตัวของตัวกรรมการซึ่งเราจะมองอาจจะมองให้เห็นว่าจริงๆแล้วรายจ่ายดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดรายได้อย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทางบัญชีอาจจะมองว่านั่นคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหายอดขายแต่ในทางภาษีแล้วเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้นะคะในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่ามี2ประเภทคือประเภทที่เป็นนิติบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะใช้อัตราภาษีร้อยละ20กับนิติบุคคลที่ได้รับการลดอัตราภาษีนะคะตัวอย่างที่1ค่ะบริษัทสวนผักจำกัดเป็นบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายไทยมีทุนจดทะเบียน10ล้านบาทรายได้จากการประกอบกิจการ50ล้านบาทรอบระยะเวลาบัญชีปี2562บริษัทมีกำไรสุทธิ5ล้านบาทโดยกำไรสุทธินี้ได้คำนวณตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ตามประมวลรัษฎากรแล้วดังนั้นจึงคำนวณเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เท่ากับ5ล้านบาทคูณ 20% นะคะดังนั้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทนี้ก็คือ1ล้านบาทค่ะโดยมีข้อพิจารณาว่าบริษัทเนี่ยมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า5ล้านบาทและรายได้ก็เกินกว่า30ล้านบาทใช่มั้ยคะถ้าเกิดว่าเป็น5ล้านบาทกับ30ล้านบาทจะได้รับการลดอัตราภาษีค่ะคราวนี้ก็เนี่ยค่ะตัวในตัวอย่างที่2เป็นบริษัทสวนครัวซึ่งมีคุณสมบัติตามนั้นนะคะก็คือมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทมีรายได้จากการประกอบกิจการ25ล้านบาทมีกำไรสุทธิ4ล้านบาทดังนั้นเวลาที่นำมาคำนวณกำไรสุทธิจึงคำนวณตามลักษณะขั้นบันไดที่ตั้งไว้ค่ะคือรายได้กำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทแรกได้รับการยกเว้นภาษีรายได้กำไรสุทธิในส่วนที่จาก 300,000 ถึง3ล้านใช่ไหมคะจาก 300,000 ในช่วง 300,000 ถึง3ล้านก็คือ 2,700,000 บาทอันนี้ใช้อัตราภาษี 15% คำนวณได้ออกมาเป็น 450,000 บาทและกำไรสุทธิที่เกินกว่า3ล้านบาทก็คือ1ล้านบาทที่เหลือค่ะคูณในอัตราร้อยละ20จะได้เท่ากับ 200,000 บาทรวมแล้วภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทสวนครัวก็จะมีจำนวน 650,000 บาทค่ะสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะจริงๆแล้วก็จะมีฐานอื่นๆอีกอย่างเช่นที่อาจารย์กล่าวไว้ในขั้นแรกก็คือจะมีอีก3ฐานที่บอกว่าเป็นฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆใช่ไหมคะเกิดจากกิจการขนส่งระหว่างประเทศและมูลนิธิหรือสมาคมนะคะส่วนฐานที่3ก็จะเป็นฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยนะคะซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันแล้วถึงเรื่องของฐานภาษีและอัตราภาษีฐาน

ภาษีของเงินได้ตัวนี้ก็คือเงินได้ที่จ่ายไปต่างประเทศตามมาเป็นซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6ใช่ไหมคะฐานการจ่ายกำไรไปต่างประเทศนะคะฐานของการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศตัวนี้ก็จะใช้อัตราภาษี 10% ซึ่งเนื้อหาจากฐานภาษีอื่นๆนะคะนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้ในเนื้อหาของหน่วยที่11ภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะคราวนี้อาจารย์จะลองยกตัวอย่างของแบบทดสอบนะคะสัก2ข้อข้อที่1บริษัทปาร์ตี้จำกัดมีทุนจดทะเบียนจำนวน110ล้านบาทเรียกชำระแล้วในอัตราร้อยละ80มีรายได้จากการขายสินค้า200ล้านบาทและมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน20ล้านบาทมีกำไรสุทธิทางบัญชีจำนวน50ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีนี้บริษัทมีรายจ่ายค่ารับรองจำนวน2ล้านบาทคำถามถามว่าบริษัทไม่สามารถนำค่ารับรองมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีได้จำนวนเท่าใดข้อที่1ค่ารับรองที่ไม่สามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้จำนวน2ล้านบาทค่ารับรองข้อที่2จำนวน1ล้าน 850,000 บาทข้อที่3 1ล้าน 340,000 บาทข้อที่4 1ล้าน 976,000 บาทข้อที่5 1ล้าน 970,000 บาทข้อนี้จะมีการคำนวณนะคะคำนวณโดยตามเงื่อนไขของการสามารถระบุไว้ว่าตามเงื่อนไขของประมวลราษฎรเนี่ยระบุไว้ว่าค่ารับรองจะสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 0.3 ของทุนที่เรียกชำระแล้วนะคะทุนที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหรือร้อยละ 0.3 ของรายได้ที่นำมาคำนวณภาษีเงินได้นะคะซึ่งก็คือในที่นี้ในกรณีเนี้ยบริษัทมีทุนจดทะเบียน10ล้านบาทและเรียกชำระเป็นร้อยละ80ก็เท่ากับว่าเป็น8ล้านเมื่อคูณ 0.3 จะได้ 24,000 บาทบริษัทมีรายได้ที่นำไปคำนวณภาษีรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยนนะคะรวมแล้วเนี่ยจะได้เท่ากับ220ล้านบาทเมื่อคูณ 0.3 แล้วเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นค่ารับรองที่สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายได้ในจำนวน 660,000 บาทแต่ว่าบริษัทเนี่ยมีการบันทึกค่ารับรองไว้เป็นรายจ่ายจำนวน2ล้านบาทดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายค่ารับรองมาเป็นรายจ่ายทางในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีได้ในจำนวน 1,340,000 บาทข้อที่2บริษัทใดที่ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ 1. มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการผลิตสินค้ามีการจ้างแรงงานมีโรงงานผลิตเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองนำกำไรที่ได้จากการขายสินค้าไปบริจาคเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท 2. บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลต่างประเทศทดลองทำการผลิตเครื่องรถยนต์ยี่ห้อใหม่ขายรถยนต์ให้แก่ลูกค้าในประเทศโดยส่งรถยนต์ตัวอย่างเข้ามาให้ศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองเป็นผู้ดำเนินการขายให้ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการหาไกด์นำเที่ยวในภายในท้องถิ่นโดยใช้เด็กชาวบ้านขะเหลี่ยงคอยาวเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนะคะโดยมิได้ระบุค่าบริการเก็บค่าบริการตามความพึงพอใจของลูกค้า 4. บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลต่างประเทศได้รับรายได้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดแผ่นป้ายโฆษณาบนตัวอาคารในประเทศฮอลแลนด์มีลูกค้าโรงแรมไทยภูเก็ตซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประเทศกฎหมายของประเทศไทยบริษัท 5. บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลต่างประเทศประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศมีรายได้จากการรับส่งคนโดยสารเปิดเว็บไซต์ในการโฆษณาจองตั๋วโดยมีเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพเพื่อให้ลูกค้าชำระค่าตั๋วเงินค่ะค่าตั๋วเครื่องบินนะคะข้อนี้ข้อที่ถูกต้องคือข้อ2ค่ะบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลต่างประเทศทดลองทำการผลิต
ขายรถยนต์ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยขายโดยส่งให้ศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยแหละค่ะเขามีผู้แทนในการจำหน่ายและก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทยจึงเป็นนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยในฐานกำไรสุทธิค่ะในที่ในวันนี้อาจารย์ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะและขอให้นักศึกษาโชคดีและก็สามารถศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียดได้ในหน่วยที่11ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
5: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่นะคะซึ่งรายการนี้เป็นรายการสอนเสริมผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งรายการนี้นักศึกษาสามารถที่จะรับชมรับฟังได้นะคะทางหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีโทรทัศน์นะคะเป็นช่องรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนอกจากนี้นักศึกษายังสามารถที่จะรับชมรับฟังออนไลน์ได้นะคะที่ทาง Facebook Fanpage นะคะของSTOU Channel นอกจากนั้นแล้วเนี่ยทาง YouTube ก็สามารถที่จะรับฟังได้นะคะก็คือเสิร์ชไปที่ YouTube แล้วก็เสิร์ช STOU Channel นักศึกษาจะสามารถที่จะพบลิงก์ของรายการนี้นะคะก็จะมีคลิปขึ้นมานะคะนอกจากนั้นก็ยังพบกับชุดวิชาของอื่นๆด้วยที่นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองนะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันอาจารย์ดร.สาธิตาวิมลคุณารักษ์นะคะเป็นประธานชุดวิชากฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่รหัสชุดวิชา33305ครั้งนี้นะคะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่จะเป็นการสอนเสริมผ่านดาวเทียมที่จะขออนุญาตมาทักทายนักศึกษานะคะโดยการที่จะเล่าถึงนะคะวิธีการการเรียนการสอนของชุดวิชานี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะมีการวัดผลอย่างไรแล้วก็เราจะมาเรียนเนื้อหากันนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาในหน่วยแรกๆซึ่งก็คือหน่วย1ถึงหน่วย3นะคะนอกจากนี้วันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะคะอาจารย์มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านนะคะมาร่วมบรรยายกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์ทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย
0: ์ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นอาจารย์ใหม่นะคะอาจารย์ใหม่เอี่ยมของสาขาวิชานิติศาสตร์เลยนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะมีโอกาสได้มาสอนเสริมกับนักศึกษาในชุดวิชาอื่นๆต่อไปนะคะท่านอาจารย์ดร.ศาสดาวิริยานุพงศ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะให้นั้นขออนุญาตให้ท่านอาจารย์แนะนำตัวเล็กน้อยนะคะสำหรับเป็นอาจารย์ใหม่ในสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะแล้วให้ท่านอาจารย์แนะนำว่าท่านอาจารย์เชี่ยวชาญด้านอะไรนะคะ
2: ครับผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวกับนักศึกษานะครับผมเองนั้นจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายมหาชนนะครับจากมหาวิทยาลัยปารีส2ฝรั่งเศสครับผมจริงๆแล้วก็เป็นอาจารย์มาหลายปีแต่ว่าเพิ่งจะย้ายมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมแล้วก็คิดว่าจะได้มีโอกาสนำความรู้นำประสบการณ์นั้นมาใช้คำว่าถ่ายทอดนะครับให้กับนักศึกษาของมสท.ครับขอบคุณครับอาจารย
0: ์ก็คือจริงๆคือใหม่ที่นี่นะคะแต่ว่า
3: เก่าที่อื่น
0: ใช่แต่เก่ามาจากที่อื่นแล้วนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะด้วย
3: ท่านอาจารย์ก็เคยทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับการกลั่นกรองกฎหมายด้วยใช่ไหมฮ
0: ะ
3: ที่เกี่ยวกับของสำนักงานกฤษฎีกาใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ครับก็เคยแต่ก็นานมาแล้วเหมือนกันนะฮะสมัยราชการจริงๆยังดีว่าเก่านะฮะนึกว่าจะแถมคำว่าแก่ด้วย
3: ยังครับยังครับ
0: แก่เราจะไม่พูดในรายการนี้นะคะเรายังดูหนุ่มสาวกันเสมอสำหรับนักศึกษานะคะ
3: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์วิวิฒเองก็เป็นอาจารย์ผู้สอนนะคะชุดวิชานี้เหมือนกันท่านอาจารย์ได้ไปสอนที่จังหวัดไหนมาคะ
3: จริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าชุดวิชานี้เนี่ยตั้งแต่มีการคุยกันในเรื่องของว่าจะเกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นคนแรกๆเลยก็ได
0: ้
3: ที่ได้มีการเขียนมีโอกาสเขียนชุดวิชาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับนักปกครองท้องที่นะครับก็รับผิดชอบเขียนไป2หน่วยนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นผู้สอนในชุดวิชานี้ในโครงการนี้เนี่ยนะครับขอเรียกสั้นๆว่าโครงการสอนเสริมกำนันผู้ใหญ่บ้านละกันก็มีโอกาสได้ไปสอนมาหลายครั้งถ้านับเป็นปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่10แล้ว
0: โอ้โหสอนมา10ปีแล้วเหรอคะอาจารย์
3: ถูกต้องครับ
0: นักศึกษาเขารู้อายุเลยนะคะแบบนี
3: ้ก็เดาเอาแล้วกันนะครับว่าอายุประมาณเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าบอกเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนี้มาเนี่ยนะครับก็เริ่มสอนตั้งแต่เปิดไปใหม่เลยตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับจนเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นที่10หรือ11แล้วด้วยซ้ำไปนะครับโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับแต่พวกเรา3คนเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำจากสาขาวิชานิติศาสตร
0: ์
3: ซึ่งจริงๆแล้วตัวปริญญาของท่านเนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นนิติศาสตร์น
0: ะ
3: แต่มีส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งท่านจะต้องศึกษาและต้องรู้เพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท่านโดยตรง
0: ซึ่งเรียนกฎหมายค่อนข้างที่จะหลายตัวเลยนะคะนักศึกษาอาจจะไม่ได้พบเจอเราในชุดวิชานี้แต่อาจจะเคยพบเจอในชุดวิชาอื่นๆนะคะ
3: แต่ที่อาจารย์สาธิตาถามผมว่าไปสอนที่ไหนนะครับ ครั้งแรกของภาคการศึกษานี้นะครับผมได้มีโอกาสไปสอนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ไปเจอนักศึกษาซึ่งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายท่านนะครับก็ได้มีโอกาสไปสอนชุดวิชานี้ครั้งแรกนะครับก็ต้องขอบคุณทางท่านประธานชุดนะครับที่กรุณามอบความไว้วางใจนะครับให้ไปสอนกับนักศึกษาและได้ไปพบปะพูดคุยกันนะครับนักศึกษาก็เป็นกันเองมากนะครับน่ารักมาก
0: ด
3: ู
0: แลอาจารย์อย่างดีไหมคะ
3: ดูแลอย่างดีเลยนะครับตั้งแต่อาหารการกินการพาไปส่งที่ที่พักต่างๆนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเมตตากรุณาของนักศึกษาด้วย
0: เป็นน้ำใจของนักศึกษาเพราะว่าอาจจะทราบว่าอาจารย์ไม่ได้ขับรถไปใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นความน่ารักนะคะของนักศึกษาของโครงการนี้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั่นเองนะคะเพราะว่านักศึกษาเนี่ยจะเรียนแบบสบายๆก็คืออยู่ในจังหวัดของท่านเองนะคะ
3: เรียนสนุกลุกนั่งสบาย
0: ใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเหนื่อยนะคะเดินทางไปหานักศึกษาตามจังหวัดที่ทุกท่านปฏิบัติงานอยู่นะคะซึ่งสถานที่เนี่ยเราก็ประสานงานสถานที่อย่างดีนะคะห้องเรียนเรียนกันที่ศาลากลางนะคะมีแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะพูดทั้งหมดเนี่ยก็คือบอกว่าอยากให้นักศึกษามาเข้าเรียนนะคะให้ครบทุกๆครั้งนะคะของการสอนเสริมซึ่งในชุดวิชานี้นะคะเราจะมีการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าด้วยกัน3ครั้งนะคะซึ่งจะเป็นการมีคะแนนเก็บด้วยนะคะ
3: ใช่ครับรูปแบบของการศึกษาเนี่ยก็คือจะมีลักษณะของการที่เรียกว่าเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์สาธิตาบอกก็คือเป็นการสอนเสริมแบบเข้มเราเรียกกันสั้นๆอย่างนี้นะครับว่าเป็นการสอนเสริมแบบเข้ม
0: เข้มนี่คือต้องเข้มข้นเลยใช่ไหม
3: เข้มข้นเลยทีเดียวครับเพราะว่าใน3ครั้งเนี่ยก็จะแบ่งหน่วยของการสอนเนี่ยออกเป็นทั้งหมดด้วยกันครั้งละ5หน่วยแต่จริงๆถ้าดูจากสโคปของเนื้อหาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และก็เกี่ยวกับที่ดินซึ่งถ้าลองดูตัวบทจริงๆที่เอามาให้ดูวันนี้นักศึกษาเห็นไหมครับมันก็จะมีทั้งหมด 1,755 มาตรา
0: ค่ะซึ่งอันนี้เป็นแค่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะ
3: ยังไม่นับเกี่ยวกับประมวลกฎหมายที่ดินด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งเห็นไหมครับว่ามันเข้มจริงๆ
0: ใช่
3: แล้วก็ข้นมากๆด้วยเข้มข้นเลย
0: ยังไม่ได้รวมพระราชบัญญัติเฉพาะต่างๆที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้ง15หน่วยนี้อย่างเช่นในทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ก็จะมีในรูปแบบลักษณะพระราชบัญญัติเฉพาะเช่นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะคะพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าต่าง
3: ๆรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น
0: ใช่ค่ะ
3: นะครับซึ่งก็มีลักษณะที่เราจะเอามาใช้ในการศึกษากันแล้วก็มาดูว่าสิ่งในพื้นที่ท้องที่ของท่านเนี่ยบางทีอาจจะมีลักษณะที่เป็นภูมิปัญญาซึ่งมันจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไหมแล้วมันจะเอาไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ได้กับทั้งตัวชุมชนเองนะครับก็ตัวประเทศชาติด้วยเพราะว่าบางทีภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะมีมูลค่าในเชิงทางธุรกิจได้แต่ในทางเดียวกันในทางกับกันเนี่ยก็คืออาจจะมีการนำเอาไอ้ภูมิปัญญาตรงนี้ไปถือสิทธิ
0: ์
3: ในการที่จะเรียกว่าไปครอบครองแต่เป็นผู้เดียวนะครับแต่โดยที่อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของเจ้าของหรือที่มาที่ไปนะครับเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่เสริมขึ้นมาจากในตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่มันจะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยที่3ซึ่งเราจะคุยกันวันนี้ที่เรียกว่าทรัพย์หรือทรัพย์สินอันนี้เดี๋ยวอาจจะเอาไว้คุยกันตอนท้ายๆชั่วโมงแล้วกันแต่เรากำลังพูดถึงสโคปนะฮะว่าสโคปของเนื้อหาชีววิชาเนี่ยขออนุญาตพูดแทนท่านประธานหน่อยแล้วกันนะครับ
0: เชิญเลยค่ะท่านประธานจะได้สบาย
3: นะครับโอเคครับก็คือเหมือนก็จะเป็นสโคปให้นักศึกษาเห็นก่อนว่าเรากำลังจะมาศึกษาอะไรในชีววิชานี้บ้างนะครับเมนหลักๆเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับแล้วก็จะมีกฎหมายเสริมอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คืออย่างที่เห็นง่ายๆเลยก็คือประมวลกฎหมายที่ดินที่เกี่ยวกับที่ดินและก็เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งก็เดี๋ยวติดตามรับชมไปเรื่อยๆรวมถึงการไปรับฟังการสอนเสริมที่เรียกว่าสอนเสริมแบบเข้มเนี่ยนะครับซึ่งเราจะมีทั้งหมด3ครั้งขอเข้าเรื่องเลยว่าการไปเข้าสอนเสริมแบบเข้มนักศึกษาควรจะต้องเข้า
0: ค่ะเพราะว่าเรามีคะแนนเก็บด้วยค่ะอาจารย์ศาสดานะคะคะแนนเก็บแต่ละครั้งนะคะก็จะมีครั้งละ20คะแนนนะคะซึ่งรวมกัน3ครั้งเท่ากับกี่คะแนนคะอาจารย์
2: ก็หลายคะแนนอยู่
0: 60คะแนนนะคะซึ่งเกินครึ่งแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษาไปรับฟังการสอนเสริมนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาพิเศษในเทอมนี้เลยเพราะว่าเรามีหนังสือใหม่ค่ะอาจารย์ขออนุญาตช่วยโชว์หนังสือให้นักศึกษานะคะอันนี้คือหนังสือ ชุดวิชาของเรานะคะใหม่เอี่ยมหน้าปกสดใสเลยนะคะกระดาษปริ้นอย่างดีนะคะเป็นอันนี้เป็นเล่มแรกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชุดวิชานี้ประกอบด้วยกันทั้งหมด2เล่มนะคะอีกเล่มนึงเนี่ยแน่นอนก็สวยสันสดใสเหมือนกันสีก็จะอาจจะแตกต่างจากนี้ไปนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยอยากจะขออนุญาตสอบถามนะคะว่านักศึกษาเนี่ยได้รับหนังสือกันหมดหรือยังนะคะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยได้จัดส่งหนังสือไปครบหมดแล้วนะคะถ้าท่านใดนะคะยังได้หนังสือทั้ง2เล่มไม่ครบหรือยังไม่ได้แบบฝึกปฏิบัตินะคะทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีอยู่3อย่างนะคะ1ก็คือหนังสือ2เล่มนะคะ2ก็คือในเรื่องของแบบฝึกปฏิบัตินะคะถ้าใครยังไม่ได้นะคะหรือยังได้รับไม่ครบถ้วนตามที่อาจารย์บอกเนี่ยกรุณาช่วยติดต่อนะคะโครงการความร่วมมือนะคะก็คือโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะติดต่อมาในวันเวลาราชการนะคะเพื่อที่จะสอบถามว่ามันตกหล่นหรือเปล่านะคะอาจารย์บางทีเนี่ยอาจารย์ทุกๆครั้งที่อาจารย์ไปสอนเนี่ยอาจารย์จะสอบถามว่านักศึกษาได้หนังสือหรือยังซึ่งถ้าเพื่อนในห้องเนี่ยได้กันครบแล้วแล้วท่านยังไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดส่งแล้วนะคะอาจจะไปติดไปหลงอยู่ที่บ้านอื่นหรือที่ไหนนะคะ
3: ค่อนข้างมั่นใจว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยคงที่ยังเรียนอยู่คงได้รับคงได้มีการลงทะเบียนแล้วชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ในกรณีบางกรณีเนี่ยอาจารย์อาจจะยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนนะครับเนื่องแน่นอนครับถ้าไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนหนังสือย่อมไม่ไป เพราะฉะนั้นแต่ในกรณีนี้อาจารย์สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะต้องลงทะเบียนแล้วเพราะวันที่มีการสอนเสริมครั้งสุดท้ายเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งเจ้าหน้าที่ จากทางศูนย์วิทย์เองนะครับหรือจากส่วนกลางไปอำนวยความสะดวกเรื่องของการให้บริการการลงทะเบียนในสถานที่ศึกษาเลยอย่างเช่นถ้าไปศาลากลางจังหวัดชัยนาทเมื่อครั้งก่อนที่อาจารย์วิวิธไปเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทางมสทเนี่ยนะครับไปรับลงทะเบียนให้ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนที่เรียนอยู่ต้องลงทะเบียนชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแสดงว่าหนังสือเนี่ยเป็นสิทธิ์ของท่านและท่านจะต้องเอาสิทธิ์ของท่านมาด้วยนะครับเพราะว่าจะบอกก่อนว่าอาจารย์อย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เป็นนักปกครองท้องที่แล้วกันนะรวมๆส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์เยอะ
0: ค่ะ
3: นะบางทีประสบการณ์เยอะมากนะครับบางทีรู้กฎหมายนะแต่อาจจะยังไม่แม่นยำพอหรือบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบในบางเรื่องสั้นจะไปทราบเรื่องแนวปฏิบัติมากกว่าและส่วนใหญ่ที่ไปแล้วจะพบเลยว่าเกณฑ์จะใช้เนี่ยว่าจะยังไงจะใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่มักใช้ในเรื่องของทางปฏิบัติและดุลพินิจเป็นหลักคือบางทีขาดเรื่องของการอ้างอิงเรื่องของตัวบทเพราะตัวบทกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นรายละเอียดอักษรที่ควรจะต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับการที่บางทีไปตัดสินใจไปแนะนำลูกบ้านโดยที่อาจจะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวบทไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่งนะแต่บางทีเนี่ยท่านไปอาศัยสิ่งที่เป็นเชิงปฏิบัติมากเกินไปแล้วไปแนะนำให้กับลูกบ้านปรากฏว่ามันเกิดผลเสียหายโดยเฉพาะกฎหมายแพ่งเนี่ยเราจะไปใช้ความเข้าใจอย่างเดียวมันไม่ถูกนะอาจารย
0: ์ค่ะ
3: เพราะว่าบางทีในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยท่านจำเป็นจะต้องทราบแม้ว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะมีการยืดหยุ่นก็จริงแต่มันมีตัวบทมันมีเรื่องราวเฉพาะตัวของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเนี่ยก็มันจำเป็นจะต้องอ้างอิงตัวบทด้วยเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เนี่ยนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่นักศึกษาจะต้องเอาตัวบทหรือการใช้อ้างอิงตัวบทเนี่ยมาประกอบกับการเรียนด้วยนะซึ่งมันอาจจะแตกต่างกับชุดวิชาอื่นๆของในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ไปพร้อมๆกันเพราะว่าอันนี้คือค่อนข้างจะเป็นสหวิชา
0: ะ
3: นะครับถ้าเรียกว่าเกาเหลาก็เรียกว่ารวมมิตรเลย คือท่านจะรู้ทุกด้านทั้งกฎหมายรัฐศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มีนะโอ้โหเรียกว่าเรียนใบนี้เรียกว่าจบแล้วสบายเลยแฮปปี้เลย
0: จบแล้วนี่อย่างกับเป็นอเวนเจอร์เลยนะคะ เพราะว่าเก่งทุกอย่างแล้วจริง
3: ๆรู้ทุกเรื่องคราวนี้รับรองครับไปคุยบอกลูกบ้านแนะนำลูกบ้านได้แน่นอนนะครับ
0: ซึ่งจริงๆเนี่ยในชุดวิชาของเราเองเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกือบทั้งหมดที่เป็นส่วนที่สำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของทุกท่านนะคะแล้วที่สำคัญก็คือในเรื่องที่ดินนะคะแล้วก็ประกอบกันในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามาด้วยซึ่งจะบอกว่าถ้าเป็นนักศึกษานิติศาสตร์เรียนเนี่ยเขาใช้เวลากันค่อนข้างหลายปีนะคะแต่เราค่อนข้างมั่นใจว่านักศึกษาของโครงการเรานะคะไม่ว่าท่านจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์นะคะ รับรองมีความสามารถสุดๆสามารถที่จะเรียนชุดวิชาของเราได้นะคะเพราะว่าหนังสือเล่มใหม่ของเราค่ะอาจารย์เราได้ออกแบบมานะคะโดยเรามีนโยบายใหม่นะคะว่าเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยอ่านเข้าใจง่ายไม่มีลักษณะที่วิชาการเกินไปอ่านแล้วแป๊บหนึ่งหลับนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยฎีกาต่างๆเนี่ยที่มันเคยอ่านแล้วโอ้จำเลยที่1ที่2ที่3ที่4โจทย์ที่1ที่2ที่3อ่านแล้วก็งงนะคะเราจะเปลี่ยนทั้งหมดนะคะเราจะไม่เป็นลักษณะแบบนั้นแล้วนะคะเราจะเป็นลักษณะของเป็นสถานการณ์ขึ้นมามีตัวละครนะคะนายดำไปทำอะไรกับนายแดงทำนิติกรรมแล้วมันมีผลเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เราจะยกตัวอย่างให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกประการนึงคือเราต้องการให้นักศึกษาเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือตรงนี้นำไปใช้ในการทำงานได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรวบรวมนะคะหนึ่งคือสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆในสิ่งที่เราจะเรียนในชุดวิชานี้ค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกเทศสัญญาต่างๆนะคะอาจารย์สัญญาซื้อขายสัญญาเช่าทรัพย์เช่าซื้อนะคะหรือการขายแบบต่างๆนะคะเนี่ยเรารวบรวมมาให้นักศึกษาอยู่ในหนังสือเล่มนี้เรียบร้อยแล้วรวมถึงหน้าตาของเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวกับที่ดินต่างๆค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของโฉนดที่ดินนะคะหนังสือนศ.3นะคะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างแต่อยากที่จะขอเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะอันเนี้ยเรานำมารวบรวมเนี่ยเพื่อประกอบนะคะการศึกษาให้นักศึกษาเรียนรู้ให้นักศึกษาเข้าใจเพราะฉะนั้นสัญญาต่างๆในนี้เนี่ยบางทีเนี่ยนักศึกษาจะไปซีล็อกหนังสือมาแล้วเอาไปใช้เลยเนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงนักศึกษาจะต้องปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของนักศึกษาด้วยก็คือพูดง่ายๆคือถ้านักศึกษาจะเอาไปใช้เลยเนี่ยยังไงช่วยกรุณามั่นใจก่อนนะคะว่ามันตรงกับวัตถุประสงค์จริงๆที่จะทำสัญญา
3: คืออันนี้มันเป็นฟอร์แมตให้ดู
0: ใช่
3: คร
0: ับ
3: ว่ามันเป็นลักษณะยังไงแต่พอดีเห็นอาจารย์สาธิตาพูดขึ้นมาเลยขออนุญาตแทรกนิดนึงว่าวิธีการอ่านเอกสารการสอนนะครับอย่างตัวอย่างที่เรายกมาให้ดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีรูปธรรมที่เห็นจริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างที่อาจารย์สาธิตาบอกเนาะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ต้องดูตามบริบทและรูปแบบเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นความตกลงในเชิงทางแพ่งเป็นกฎหมายเอกชนนะความตกลงอะไรที่มันไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
0: ค่ะก็สามารถตกลงแตกต่างจากที่กฎหมายกำหนด
3: บางท
0: ี
3: นิติกรรมบางประเภทหรือความตกลงบางประเภทมันจะต้องมีกฎหมายที่เรียกว่าแบบที่กฎหมายกำหนดนะครับก็ต้องไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนบางอย่างก็ส่งมอบกันเฉยๆก็ได้โดยปากเปล่านะทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางทะเบียนเท่านั้นแต่วิธีการที่จะอ่านหนังสือขอแนะนำก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับก็คือว่าในแต่ละหน่วยที่เราแบ่งเป็น15หน่วยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตามหัวเรื่องเพราะบางทีเมื่อกี้ได้ยินว่าอาจารย์วิบอกว่ามีตั้ง 1,755 มาตราอาจจะตกกระจาย
0: เห็นแล้วเหนื่อยไม่อยากเปิดหนังสือ
3: แล้วเห็นแล้วเพลียแทนนักศึกษาเลยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องตกกระจายนะใจเย็นๆเพราะว่าในแต่ละหน่วยการศึกษาเนี่ยเรามีลักษณะที่เรียกว่าแผนการสอนประจำหน่วยอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องให้ทางอาจารย์ศาสดา รับทราบด้วยนะครับเพราะว่าที่อาจารย์อาจจะใหม่กับที่มสทนิดนึงก็คืออาจจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของเนื้อหาชุดวิชาที่มันเป็นใจความสำคัญหลักๆเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะรับรู้หรือทราบได้จากการศึกษาก่อนที่ว่าก่อนจะอ่านแต่ละหน้าเพราะปกติทุกคนเปิดหนังสือ

0: ืออ่านเนี่ยทุกคนไล่ไปแค่หน้าแรกลืมดูคนเขียนว่าหน้าตาหล่อสวยอย่างไรบางทีไม่ตรงปกไม่ตรงปกไปสอนกับภาพที่เห็นในหนังสือจะทีนี้จะพบบ่อยนะอาจารย์เพราะว่าหนังสือบางทีชุดวิชานี่ผลิตมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าตัวคนเขียนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงนะครับ
1: แต่หนังสือยังไม่เปล
0: ี่ยน
1: หน้า
0: ไม่เปลี่ยน
1: หน้าไม่เปลี่ยน
0: หน้ายังไม่เปลี่ยน
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเทคนิคค่ะเราจะเริ่มเขียนแล้วเราจะเอารูปตั้งแต่เราสมัยยังหนุ่มสาวนะคะแล้วเราจะยืนยันว่าเราจะไม่เปลี่ยนรูปอีกเลย
0: อย่าคิดว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแต่อย่างใดนะฮะคือก่อนที่จะผ่านไปดูตรงหน้าแรกก็คืออ่ะผู้เขียนเป็นใครนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะคัดเลือกมาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ภายในบ้างเป็นบุคคลข้างนอกบ้างนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ช่วยกรุณากับมสทของเรานะครับเห็นในภาคปฏิบัติพออ่านเปิดไปปุ๊บผ่านจากหน้านี้ไปนักศึกษาจะเห็นเรื่องของแนวคิดหรือแผนการสอนประจำหน่วยก่อนทั้งหน่วยเลยแล้วก็จะมีด้วยแนวคิดแนวคิดนี่แหละครับก็คือจะเป็นตัวที่จะบอกว่าเนื้อสาระที่จะต้องเรียนนั้นเนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่ไหนแล้วนักศึกษาก็จะได้ทราบว่าอ๋อที่เราควรจะอ่านที่เราควรจะรู้มันคือเรื่องอะไรบ้างเพราะแนวคิดเนี่ยเหมือนเป็นภาพรวมๆกว้างๆให้เห็นก่อนเหมือนการเราจะไปแผนที่เราเปิด Google Mapแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อเราไปจากจุด A ไปจุด B เนี่ยมันมีทางไหนไปได้บ้างแนวคิดก็เป็นแบบนี้เลย
2: mm-hmm.
0: และมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าให้ดูว่าเออนี่แหละคือใจความถ้านักศึกษาอ่านแนวคิดแล้วอาจจะยังไม่ได้ศึกษาในเรื่องที่กำลังจะเรียนเลยแต่พอเอิญมีประสบการณ์พอดีมีประสบการณ์ที่พออ่านแล้วอ๋อหลักการทางกฎหมายเป็นอย่างนี้เหรอเรื่องบุคคลเป็นอย่างนี้เหรอ
2: mm-hmm. อ
0: ะไรอย่างเนี้ยมันก็จะทำให้เห็นภาพและว่าเอออย่างน้อยส่วนที่มีความเข้าใจอยู่แล้วแต่ก่อนเอามาประกอบกับการอ่านแนวคิดเนี่ยก็จะทำให้รู้เลยว่าอ๋อจุดที่เราควรจะเน้นและเราควรจะเข้าใจเนี่ยมันคืออะไรนะครับและทั้งหมดเนี่ยก่อนที่จะอ่านไปแล้วก็จะไปลงแผนหน่วยอีกไอ้แผนตอนอีกคือหน่วยแล้วก็แบ่งเป็นตอนตอนก็จะมีเป็นเรื่องๆไปนะครับเนี่ยก็จะลงรายละเอียดละและเวลาที่ข้อสอบอยากรู้เวลาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ศาสดาไปสอนเนี่ยนักศึกษาบอกอาจารย์บอกข้อสอบหน่อยสิ
1: อันนี้จะเป็นคำถามยอดฮิตนะคะ
0: อาจารย์ออกอะไรอ่ะ
1: ที่จะถามนะ
0: ยากไหมอ่ะมันออกอะไรอ่ะอาจารย์บอกเขาเลยดูที่วัตถุประสงค์ประจำหน่วยหรือประจำตอนที่อ่านนั่นแหละครับคือข้อสอบเพราะว่ามันคือการวัดผลว่าเขาเขียนว่าให้อธิบายหรือวินิจฉัยแสดงว่ามันจะต้องมีเรื่องราวมีข้อเท็จจริงและเอาหลักกฎหมายหรือเอาแค่หลักกฎหมายนะไม่ต้องท่องเพราะว่าข้อสอบแบบทดสอบของท่านเนี่ยปลายภาคเนี่ยจะเป็นปรนัยคือตัวเลือก
1: ค่ะ120ข้อนะคะ
0: โอ้โหไม่น้อยนะไม่น้อยนะอาจารย์
1: แต่ที่สอบถามมาเนี่ยถามว่าเราจะมีเวลาในการทำข้อสอบกี่ชั่วโมงคะอาจารย์
0: 3 ชั่วโมง
1: นะคะ120ข้อเนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นนักศึกษานิติศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าโอ้โหแทบจะไม่ทันเลยนะคะแต่นักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านท่านมีความรู้ความสามารถมากท่านบอกว่าเวลาเหลือตลอดนะคะ
0: เพราะว่าท่านไปใช้หลักไสยศาสตร์แทนเนี่ยถ้าท่านใช้หลักไสยศาสตร์หรือหลักสถิติเดาเอาก็จะเร็วแต่จริงๆถ้าเร็วได้ก็คือหมายความว่าอ่านเอกสารการสอนเข้ารับฟังการสอนเสริมแล้วก็สามารถเห็นคำตอบปุ๊บตอบได้เลยเพราะว่าตัวลวงจะมีอยู่ด้วยกัน5 ตัวเลือกมีคำตอบเพียงคำตอบเดียวที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะต้องแบ่งเวลาของการทำข้อสอบให้ดีและเพื่อป้องกันการใช้หลักการคาดเดาหลักไสยศาสตร์ทั้งสิ่งทุกสิ่งอย่างนักศึกษาต้องอ่านเอกสารการสอนโดยวิธีการเรียนด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับบางคนจะมาพึ่งแต่เฉพาะการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าหรือการสอนเสริมในทางนี้อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอนักศึกษาจะต้องแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองด้วยนะครับโดยการที่อาจจะแบ่งหน่วยการเรียนเนี่ยเป็นอาทิตย์1 สัปดาห์1หน่วยก็ได้ท่านเรียน3 ชุดก็เท่ากับว่าท่านมีภาระในการอ่านเอกสารการสอนเนี่ย3 หน่วยต่อสัปดาห์ก็ต้องทำให้ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังรวมถึงการบ้านนะคะต่างๆหรือรายงานที่ท่านอาจารย์เนี่ยแนะนำนะคะแล้วก็แอสไซน์สั่งให้นักศึกษาเนี่ยทำประกอบด้วยเพราะว่ายังไงเนี่ยรายงานเนี่ยที่ท่านอาจารย์เขาสั่งเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคะแนนอยู่แล้วนะคะในส่วนของคะแนนเก็บ20 คะแนนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะความแปลกใหม่ของชุดวิชานี้จะเป็นอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ศาสดาซ
2: ึ่
1: งนอกจากเราจะเรียนกันในห้องเรียนนะคะซึ่งก็คือที่ศาลากลางแล้วเนี่ยครั้งนี้นะคะมีนโยบายนะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยลงพื้นที่นะคะการลงพื้น

0: ที่เนี่ยก็คือในลักษณะที่ว่านักศึกษาเนี่ยอาจารย์ผู้สอนนะคะก็จะนัดแนะกับนักศึกษาเองนะคะว่าในครั้งที่3นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นครั้งที่3นะคะหรือถ้าจะยืดหยุ่นแล้วแต่อันนี้ละวัดนะคะก็จะนัดแนะว่านักศึกษาเนี่ยจะไปลงพื้นที่นะคะไปปฏิบัตินะคะไปดูนะคะว่าเนื้อหาที่เราเรียนมาใน 1-15 หน่วยเนี่ยจะเลือกหน่วยไหนไปลงพื้นที่ก็ได้นะคะหรือเลือกหลายๆหน่วยก็ได้นะคะมันทางปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงเราไม่อยากให้นักศึกษาเนี่ยรู้แค่ในตำราในเอกสารการสอนเราอยากให้นักศึกษารู้ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแล้วเอาไปปรับใช้เอาเอกสารเอากฎหมายไปปรับใช้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ผู้สอนในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะแนะแนวเป็นไกด์ให้กับนักศึกษานะคะรวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเองนะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการเหมือน learning by doing นะคะก็คือให้เรียนสนุกด้วยแล้วก็เรียนแล้วสามารถที่จะนำไปปฏิบัติจริงๆได้ด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของชุดวิชานี้นะคะเป็นลักษณะของการเรียนการสอนนั่นเองนะคะเราลองมาเข้าเนื้อหากันดีกว่านะคะอาจารย์ศาสดาคะในครั้งนี้เราจะมีการเรียนการสอนกันกี่หน่วยคะ
1: ก็มี3หน่วยครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอนิดหนึ่งฮะนั่งฟังมานานฮะในฐานะใช้คำไงดี
2: ได้เลยอาจารย
1: ์น้องใหม่นะฮะถึงหน้าอาจจะแก่หน่อยนะฮะน้องใหม่ก็คือ
2: ไม่บอกก็ไม่มีใครรู้แล้ว
1: ครับผม
0: นะครับอาจารย์วีวิท
1: ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ 2-3 ประเด็นนะฮะก็จากที่ฟังทั้ง2ท่านเนี่ยเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเข้าเรียนนะฮะการเข้าเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าได้มีโอกาสเนี่ยไปสังเกตการนะฮะการสอนเนี่ยของท่านอาจารย์สาธิตานะครับที่อยุธยา
0: จังหวัดอยุธยาน
1: ะถ้านักศึกษาจากอยุธยาได้ดูเราเนี่ย
0: ก็คงจะ
1: จำกันได้นะครับผมสิ่งที่ได้เนี่ยในเรื่องวิชาการเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าผมมองว่า1ก็คือจะทำให้เราซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยหรือทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2: ที่
1: เป็น
2: นัก
1: ปกคร
2: องท้องที่นั้น
1: มีผู้ช่วยมีสวัสดิ์กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยซึ่งได้มาเจอกันนะฮะเพราะว่าแต่ละพื้นที่อาจจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันได้แลกเปลี่ยนกันนะฮะได้แลกเปลี่ยนเรื่องของการทำงานขัดแย้งกันแล้วก็สร้างความเข้มแข็งในเรื่องของเครือข่ายในความช่วยเหลือกันนะฮะความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นนะฮะอบอุ่นฮะมีช่วงเบรกก็มีขนมดำเนยมารับประทานกันนะครับผมก็อบอุ่นดังนั้นเข้าใจว่านอกจากเรื่องความรู้แล้วเนี่ยก็ในเรื่องของความร่วมมือกันนะฮะของแต่ละคนอันนี้คือเรื่องของก็เลยคิดว่าการเข้าเรียนนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญนะซึ่งอาจจะโอเคมีคะแนนแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่าคะแนนนะครับผมที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงเรียนต่อมาเราพูดถึงเรื่องของการอ่านนะฮะผมเองเนี่ยเป็นอาจารย์ใหม่สิ่งแรกที่อาจจะใช้คำว่าตื่นเต้นก็คือการเปิดตำราหรือหนังสือของมสท.นะครับผมก็รู้สึกว่ามีการเขียนที่ทำให้ผู้ศึกษาหรือผู้อ่านนั้นเข้าใจได้ง่ายนะฮะมีการแนะนำก่อนนะมีแบบทดสอบช่วงท้ายว่าเราเข้าใจหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ยากจนทำให้ท่านรู้สึกท้อว่าเลิกเรียนละไม่เอาละพอละนะฮะนั่นคือนอกจากเรียนแล้วการอ่านซึ่งผมเข้าใจว่าการอ่านนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเพราะว่าเราเน้นเรื่องของการศึกษาด้วยตนเองนะครับผมอันที่สองนะฮะเรื่องที่สามก็คือตั้งแต่ตอนแรกนะตั้งแต่ท่านอาจารย์วิทย์พูดถึงว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์วิทย์พูดถึงเรื่องกับเรื่องของทรัพย์นะฮะเราก็นึกว่าเอ๊ะมีสิ่งที่เป็นวัตถุแล้วกันทรัพย์แล้วเดี๋ยวเราจะต้องลืมตัวเราไปไหมเดี๋ยวทุกท่านบอกเอ๊ะเราไม่ได้พูดถึงคนเหรอบุคคลเหรอนะฮะซึ่งก็คิดว่านี่ก็คือหน่วยที่หนึ่งนะฮะที่เราจะพูดถึงเรื่องของบุคคลพูดง่ายก็คือว่าเราวันนี้นะเพราะที่ผมเข้าใจว่าเราก็จะเริ่มด้วยตัวตนหรือความหรือเรื่องของบุคคลและก็ไปจบสำหรับวันนี้ก็คือทรัพย์หรือสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลนะครับผลแต่ไม่ใช่ผีนะครับนะฮะเป็นเรื่องของที่เมื่อเรามีตัวตนแล้วเราก็มีกรรมสิทธิ์มีเรื่องของสิทธิต่างๆนะซึ่งคิดว่าวันนี้ในช่วงเวลาที่มีอยู่ก็น่าจะทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถนำเสนอแล้วก็ทุกท่านก็จะได้ความรู้ในระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยได้อย่างครบถ้วน
2: จริงๆเสริมอาจารย์ศาสดานิดนึงว่าตั้งแต่เกิดยันตายเลยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์
2: ที่กำลังจะเข้าเรื่องก็คือว่าสภาพคนขึ้นมา1คนจะทำอะไรได้บ้างแต่ก่อนที่จะมาเป็นคนที่จะมาพูดคุยอย่างนี้ได้ในทางกฎหมายอาจจะมองว่าถ้าเขาเริ่มเมื่อไหร่ใช่ไหมเริ่มตอนไหนเพราะคำถามเนี้ยก่อนที่จะไปเรียนกันไม่ได้ถามคนที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร
0: ่ค่ะ
2: เริ่มต้นเมื่อไหร่บางคนก็บอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในท้องเลย อะไรอย่างเงี้ยสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งที่เรากำลังจะเรียนอยู่ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เป็นด่านแรกที่เราจะทำให้เราทราบว่า
0: ทำการเรียนการสอนในวันนี้นะคะเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของบุคคลนะคะในหน่วยแรกเลยนักศึกษาสามารถที่จะเปิดหนังสือตามได้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของบุคคลนิติกรรมและสัญญานะคะขอกลับมาที่อาจารย์วีวิทย์ว่าบุคคลใช่ไหมคะบุคคลมีเฉพาะบุคคลธรรมดาหรือเปล่าคะอย่างเช่นเราที่นั่งกันอยู่เนี่ยมีบุคคลนอกเหนือจากบุคคลธรรมดาไหมคะอาจารย์
2: ถ้าเป็นบุคคลอย่างที่เราอาจารย์สาธิตาถามผมเนี่ยที่เรียกว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยหรือว่าบุคคลตามธรรมชาตินะครับแสดงว่าเป็นบุคคลทั่วไปอย่างเราท่านๆอย่างนักศึกษาอย่างผมอย่างอาจารย์สาธิตานะครับแต่มันก็จะมีบุคคลในทางกฎหมายประเภทหนึ่งจริงๆไม่ใช่บุคคลเลยไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ๆก็โดนอุปโลกขึ้นมาว่านี่แหละคือบุคคลที่เรียกว่านิติบุคคล
0: ค่ะ
2: เป็นบุคคลในทางกฎหมาย
0: ค่ะเป็นบุคคลสมมุติในทางกฎหมาย
2: ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าสิทธิและหน้าที่ที่ผมพูดค้างไว้ตอนแรกเลยอ่ะนิติบุคคลก็อาจจะถูกจำกัดบางเรื่องนิติบุคคลแต่งงานไม่ได
0: ้ค่ะ
2: นิติบุคคลไม่สามารถที่จะต้องมีความรับผิดชอบอะไรอย่างอื่นอย่างเรื่องของการดูแลบุตรอะไรมันไม่มี
0: ถึงเราจะเรียกว่ามีบริษัทแม่บริษัทลูกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นคำว่าเป็นความเป็นบิดามารดาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
2: ก็ไม่ใช่เรียกว่าการสมรสก็เรียกว่าอาจจะเป็นการควบรวม
0: ธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบุคคลนะคะในทางกฎหมายเนี่ยมีอยู่2ประเภทนั่นเองก็คือบุคคลธรรมดาอย่างเช่นพวกเราที่นั่งกันอยู่นะคะแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือนิติบุคคลนะคะ
2: ขอเสริมอาจารย์นิดนึงนิติบุคคลเนี่ยเนื่องจากไม่มีสภาพเป็นบุคคลอยู่แล้วการที่นิติบุคคลจะดำเนินการอะไรแต่ละอย่างมันก็จะต้องกระทำผ่านคนที่เรียกว่าเป็นผู้แทนนิติบุคคลนะครับก็ดูแต่ละประเภทไปว่านิติบุคคลประเภทนี้อย่างเช่นบางทีอาจจะมารวมตัวกันรวมกลุ่มธุรกิจกันกลายเป็นห้างหุ้นส่วนห้างจดทะเบียนไม่จดทะเบียนอาจจะใหญ่โตกว่านั้นแหละอยากจะมีสเกลที่การลงทุนมากขึ้นก็ไปรวมตัวกันเป็นบริษัทมากไปกว่านั้นอยากจะระดมทุนไปเป็นบริษัทมหาชนซื้อขายมีการซื้อขายหลักทรัพย์กันนะครับอย่างเนี้ยเห็นไหมมันโดยตัวมันเองมันไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้แสดงว่าถ้ามันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆการจะทำอะไรแล้วมีผลผูกพันมันก็ต้องดูตามวัตถุประสงค์ของมันและก็จะต้องมีผู้แทนซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการทำนิติในการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมอะไรเนี่ยก็จะต้องไปดูเรื่องของวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอย่างบางทีบริษัทจะต้องดูเรื่องของการจัดตั้งที่เรียกว่าหนังสือบริคลสนธินะครับอันนี้อาจจะพูดเสริมให้มันให้เห็นภาพนิดนึงก่อนเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวนักศึกษาจะเริ่มความสับสนว่าเอ๊ะแล้วนิติบุคคลที่บอกว่ามันไม่ใช่คนทั่วไปแล้วเวลามันจะดำเนินการธุรกิจมันจะทำยังไง
0: ค่ะ
2: ดำเนินการอะไรที่มันจะมีผลผูกพันตัวนิติบุคคลเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นพูดให้เห็นภาพรวมง่ายๆว่าตัวนิติบุคคลมันทำเองไม่ได้มันต้องมีผู้แทนนิติบุคคลแต่บุคคลที่เป็นบุคคลธรรมชาติธรรมดาอย่างเราเนี่ยจริงๆโดยพื้นฐานตามสิทธิธรรมชาติเราก็มีทำอะไรก็ได้เราอยากทำอะไรก็ได้เรามีสิทธิขั้นพื้นฐานเหมือนกันสิทธิและเสรีภาพอ่ะถ้าอาจารย์บอลอาจจะรู้จักกับทางเรื่องของกฎหมายมหาชนเรื่องของทางรัฐธรรมนูญอาจจะเสริมได้แต่ในทางกฎหมายแพ่งซึ่งเป็นกฎหมายเอกชนเนี่ยบุคคลก็อาจจะยังไม่สามารถจะทำอะไรได้เองเลยแล้วมีผลได้ทันทีมันต้องมีสเตทก่อนอาจารย์ใช่ไหมอ่ะแต่ก่อนนั้นมันต้องเริ่มสภาพบุคคลก่อนเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ก่อน
1: ก็คือดูก่อนว่าตัวลงใช้คำง่ายๆคือเป็นบุคคลแล้วยังเป็นบุคคลแล้วยัง
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็เรากำลังพูดถึงสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดานะคะสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดาอย่างเราท่านเนี้ยเริ่มเมื่อไหร่คะอาจารย
1: ์สภาพบุคคลเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดนะฮะแต่ยังไม่พอนะฮะเริ่มคลอดและอยู่รอดเป็นทารกน
0: ะ
1: ครับผมนะฮะแล้วก็จะสิ้นสุดลงนะฮะคือเกิดแล้วตายเลยนะฮ
0: ะ
1: และสิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีรายละเอียดว่าเริ่มจากเมื่อคลอดนั้นหมายถึงยังไง
0: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วคือบางคนเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันงงว่าเอ๊ะเนี่ยบอกว่าเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกถ้าสมมติว่าเด็กที่ตายตั้งแต่ในท้องแม่นะคะแล้วหมอจำเป็นจะต้องเอาเด็กออกจากตัวแม่ไม่งั้นแม่เนี่ยจะเป็นอันตรายอย่างนี้ว่าเด็กที่ตายตั้งแต่ในท้องแม่เนี่ยถือมีสภาพบุคคลไหมคะอาจารย
1: ์ตอบง่ายๆฮะคลอดออกมาแล้วเป็นทารกไหมฮะไม่เป็นแล้วฮะ
0: ตายไปตั้งแต่ในท้องแล้ว
1: ก็คือออกมาแล้ว ไม่มีชีวิตแล้วนะครับผมก็ไม่ถือว่ามีสภาพบุคคล
2: แต่ตรงนี้ขอเสริมหน่อยว่าจริงๆตอนที่อยู่ในครรภ์เนี่ยในทางกฎหมายเราเรียกว่าทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาแสดงว่าตอนนั้นถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู
1: ่
2: ก็สิทธิและหน้าที่ก็ยังไม่เกิดจนกว่าจะเกิดองค์ประกอบที่ว่ามีการคลอดนี่จะคลอดแบบไหนก็ได
1: ้
2: นะครับคลอดโดยทางธรรมชาติพาออกก็ได
1: ้
2: นะครับมีแนวคำพิพากษาหรือว่ามีการอธิบายว่าไอ้การองค์ประกอบเรื่องของการคลอดเนี่ย

0: ทั้งตัวแล้วก็ถือว่ามีสภาพบุคคลเรียบร้อยแล้ว
1: ยังยังก่อนที่จะบอกว่ามีสภาพบุคคลอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือต้องมีชีวิตถูกไหมก็คือต้องร้องต้องหายใจนาทีเดียวแล้วตายก็มีนะอาจารย
0: ์วินาทีเดียวก็ยังได้
1: แต่ถือว่ามีสภาพบุคคลนั้นเริ่มและก็สิ้นสุดลงไปแล้วคราวนี้ลองมาดูว่าพอเกิดขึ้นมามีสภาพบุคคลปั๊บมีอะไรตามมาอาจารย
0: ์มีสิทธิหน้าที่ต่างๆตามมาทางกฎหมายอีกมากมายเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย
1: คร่าว
0: ๆเราจะเรียนนะคะต่อไปในหน่วยต่อๆไปอีกนะคะเพราะว่าพอเราเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเป็นทารกเนี่ยตอนแรกก็ดูแลตัวเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดหน้าที่กับบิดามารดาว่าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรขึ้นมาแล้ว
1: เป็นหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรจะเป็นหน่วยท้ายๆของการศึกษาในชุดวิชานี
0: ้ค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นนะคะต้องไปโรงเรียนกลายเป็นผู้เยาว์ผู้เยาว์เองเนี่ยจะกระทำการใดๆนะคะก็อาจจะยังทำได้ไม่สมบูรณ์เพราะด้วยความที่ยังอ่อนอายุอยู่กฎหมายก็ยังจำกัดนะคะว่าถ้าทำการอะไรที่สำคัญเนี่ยอาจจะต้องขอความยินยอมจากบิดามารดาก่อนนะคะอันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนะคะตอนที่เราเรียนในครั้งนี้นี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอกลับเข้าเรื่องอีกทีนะคะว่าบุคคลเนี่ยนอกจากที่บอกแล้วพอเกิดแล้วมีสิทธิ์ต่างๆนะคะมีสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้เยาว์หรือต่อมาอายุเยอะขึ้นจะมั่นจะแต่งงานนะคะอันนี้ก็จะเป็น
1: การบรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็คือเป็นบุคคลซึ่งเมื่อกี้อาจารย์สาธิตาบอกว่าตอนเล็กๆเนี่ยยังทำอะไรได้เองไม่ได้มากนักแต่กฎหมายก็ไม่ได้สตริกถึงขั้นว่าทุกอย่างจะต้องให้พ่อแม่ทำทั้งหมดก็จะมีกิจการบางอย่างที่ตัวเด็กนั้นทำได้เองโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งก็ได้พอโตเริ่มโตมากขึ้นเนี่ยเรื่องของศักยภาพที่เด็กจะเริ่มมีเริ่มจะเรียนรู้เนี่ยก็เริ่มมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกๆเรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทำแล้วพ่อแม่ต้องทำให้แต่เพียงอย่างเดียวเด็กไปสอบเข้าโรงเรียนนะครับหรือบุตรผู้หรือเด็กเนี่ยอายุมากแล้วพอสักระยะหนึ่งเกิดไปมีบุตรตั้งครรภ์เกิดตั้งครรภ์ไปได้เสียกันอย่างเงี้ยมีบุตรตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์อย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปจดทะเบียนรับรองบุตรอะไรของเขาได้เห็นไหมฮะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำเองเฉพาะตัว
1: หรืออายุ15เนี่ยนะบอกเลยทำพินัยกรรมได้แล้วนะเออมีอายุ15ปีทำพินัยกรรมได้แล้วเนี่ยตามกฎหมายแพ่งยังบอกเลย
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิต่างๆนะคะของบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วแม้จะยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะคะต้องมาถามก่อนเลยค่ะก่อนที่จะลงไปมากกว่านี้ว่าบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้เยาว์เนี่ยคือบุคคลที่อายุยังไม่ถึงเท่าไหร่อ
2: ายุยังไม่ถึง20ปี
0: ค่ะ
2: บุญยังไม่ถึงนะครับอายุยังไม่ถึง
1: ก็คืออายุต่ำกว่า
2: อายุต่ำกว่าครับผมถ้า20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็คือสามารถจะทำใช้คำว่าเดี๋ยวเราก็คงพูดถึงนิติกรรมสัญญาได
0: ้ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าก็มีข้อยกเว้นเช่นเมื่อกี้อาจจะได้มีพูดไปบ้างเช่นเรื่องของแต่งงาน
0: ค่ะ
2: การแต่งงานอ
0: ันนี้เราสามารถที่จะอาจจะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คืออายุยังไม่ถึง20
2: ยังไม่ถึง20
0: แต่ว่าบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสด้วยเหตุอะไรบ้างคะอาจารย์เช่นอะไรบ้างคะ
2: เช่นผมพูดถึงในเรื่องของอายุก่อนแล้วกันแต่คนบอกอย่างนี้ฉันอายุ8ขวบฉันแต่งงานแล้วกันฉันจะได้บรรลุนิติภาวะเร็ว
1: ๆ
2: นะก็ยังไม่ได้นะฮะก็ยังไม่ได้นะฮะถ้าแบบผู้ชายก็จะอยู่ที่17
1: ทั้งชายและหญิงนะฮะต้องอายุ17ปีเป็นเงื่อนไข
0: คร
2: ับผม
0: ที่จะแต่งงานโดยความยินยอมของบิดามารดา
1: และก็ต้องได้รับความยินยอมด้วย
2: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมั่นหรือการสมรสสมรสในที่นี้คือสมรสแบบจดทะเบียนสมรส
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่อาจจะมีบางกรณีที่บางทีเด็กอาจจะผู้เยาว์อาจจะยังอายุน้อยจริงแต่ศาลอาจจะอนุญาตให้สมรสได
2: ้
1: อันนี้ก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วจริงๆเนี่ยการที่จะบรรลุนิติภาวะมีอยู่2ภาวะด้วยกันคือ1บรรลุโดยอายุ
2: ค
1: ืออายุถึง20ปีบริบูรณ์คราวนี้ล่ะครับเป็นตัวของตัวเองได้แล
2: ้
1: วไม่ต้องมานั่งขอ
0: จะจับมือจูงมือกับแฟนไปจดทะเบียนสมรสกันที่อำเภอเลยได้ไหม
1: แต่ก็ต้องดูด้วยคู่สมรสอายุเท่าไหร
0: ่
1: เพราะถ้าคู่สมรสคู่รักที่ตัวเองจูงมือไปเมื่อกี้เนี่ย
0: ยังละอ่อนอยู่
1: ยังละอ่อนอยู
0: ่นี่แค่15
1: เดี๋ยวจะมีโทษทางอาญาตามมานะครับ
0: เป็นพระผู้เยาว์มาด้วย
1: เป็นประมาณนั้นมีของแถมมาด้วยเห็นไหมนี่คือภาวะแรกก่อนเลยคือโดยอายุ20ปีบริบูรณ์แต่ถ้าใจร้อนหน่อยอายุก็ต้องมีการเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะครับก็คือเป็นเงื่อนไขที่ว่าทั้งชายและหญิงที่จะสมรสกันนั้นถ้าเป็นยังเป็นผู้เยาว์อยู่จะต้องอายุ17ปีบริบูรณ์และบวกด้วยความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมของทั้งสองฝ่ายจึงจะสมรสกันได้

0: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของการบรรลุนิติภาวะขึ้นอยู่กับว่าอยากจะเลือกทางไหนบรรลุนิติภาวะด้วยอายุหรือจะบรรลุนิติภาวะก่อน
1: แล้วก็ไม่ต้องไปขอความยินยอมอะไรเอาตัวเองสมัครใจพอจบ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการบรรลุนิติภาวะนะคะไม่ว่าด้วยอายุหรือบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะคะ
1: มีเกิดก็ต้องมีตายใช่ไหมอาจารย
0: ์
2: คราวนี้ผมขออนุญาตถามแล้วกัน
1: ครับ
2: คราวนี้ถ้าเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1: ครับ
2: อ้าวแล้วไปทำนิติกรรมสัญญาอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นประเด็นละนะครับเพราะว่าการที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะคิดว่าเออยังไม่โตพ
2: อ
1: ยังไม่มีความรับผิดชอบแล้วไอ้การไปทำความตกลงหรือสิ่งที่เรียกว่าเราต่อไปเราจะพูดว่าเป็นนิติกรรมเนี่ยนะมันจะมีผลผูกพันไหมมันใช้ได้เลยไหมเพราะบางทีเด็กสมัยนี้โตเร็วกว่าปกติใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ผ่านการกันกรองเพราะฉะนั้นบางทีก็จะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลด้วย
0: ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าจริงๆเนี่ยผู้เยาว์เนี่ยทำอะไรก็อย่างที่บอกแล้วว่ายังต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยก็คือเป็นภาษากฎหมายจริงๆก็คือบิดามารดานั่นเองนะคะยกเว้นนิติกรรมบางอย่างที่อาจารย์วิวิทได้พูดไปแล้วอย่างเช่นเรื่องของการรับรองบุตรนะคะการสมรสอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะมีบุคคลอีกประเภทหนึ่งนะคะนอกจากผู้เยาว์ที่เราจะต้องนักศึกษาควรจะต้องแยกให้ได้นะคะว่าบุคคลเหล่านี้ต่างกันยังไงเราได้รู้อยู่แล้วว่าบุคคลเนี่ยสภาพบุคคลเกิดขึ้นแล้วแต่บุคคลมันอาจจะแบ่งประเภทตามกฎหมายอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลที่เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือว่าคนวิกลจริตนะคะจะถามอาจารย์ว่าแล้วบุคคลเหล่านี้นี่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
2: ์ในกรณีของคนไร้ความสามารถนะฮะก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ย
1: ครับ
2: มีคล้ายๆกันก็คือมีคนเสมือนและความสามารถซึ่งผมเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์วิวิทได้เสริมตรงประเด็นหลักๆเพียงแต่ว่ามันจะมีความต่างกันทั้งเช่นคนไร้ความสามารถเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของการที่จะทำไปเนี่ยแต่เนี่ยก็สั่งให้อาจจะเป็นคนเนี่ยสามารถจะเขาเรียกเป็นโมกขิยะนะฮะเป็นโมกขิยะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีประเด็นตั้งแต่ในเรื่องของคนเสมือนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถผู้อนุบาลผู้พิทักษ์โมกขิยะการบอกหลังนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์วิทย์จะได้เสริมนะด้วยกับมีความช่ำชองได้มีตัวอย่างเยอะนะครับผม
0: เพราะฉะนั้นคนไร้ความสามารถก่อนเลยนะคะซ
1: ึ่ง
0: การจะเป็นคนไร้ความสามารถเนี่ยไม่ใช่เกิดมาปุ๊บแล้วจะเป็นคนไร้ความสามารถทันทีต้องมีการขอร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถนะคะซึ่งคนไร้ความสามารถจะต้องตั้งให้เป็นคนไร้ความสามารถจะต้องมีบุคคลคนนึงที่ดูแลก็คือเรียกกันว่าผู้อนุบาลนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ผู้อนุบาลก็จะเป็นคนที่กระทำการแทนคนไร้ความสามารถทุกอย่างและคนไร้ความสามารถเนี่ยก็จะเป็นได้ทุกช่วงทุกวัยแม้แต่กระทั่งผู้เยาว์เองก็สามารถที่จะตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถได้ซึ่งจะต้องเกิดจากการร้องขอและศาลนั้นได้บอกเลยว่ามีคำสั่งว่าบุคคลคนนี้เป็นคนไร้ความสามารถซึ่งการทำนิติกรรมที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ศาสดาบอกว่าบุคคลไร้ความสามารถเนี่ยถามว่าเป็นใครก่อนก็คือคนบ้าคนบ้าคือคนที่เมื่ออาจจะสติสตังไม่ค่อยดีนะครับ
0: หรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะที่มีความเจ็บป่วยทางกายในลักษณะที่ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้เลยนะคะอย่างเช่นเป็นอัมพาตทั้งตัวทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
1: คือตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการควบคุมเรื่องของการไปทำเท่านั้นเองบางคนเนี่ยเกิดเรียนมากครับแล้วเพี้ยนคุยกับคนไม่รู้เรื่องหรือบางคนอาจจะประสบอุบัติเหตุมาไปรักษาทางสมองปุ๊บอาการทางสมองกลับมาแล้วไม่เป็นปกติบางทีอยากจะสั่งพิซซ่าสัก100ถาดเพื่อจะกินคนเดียวอย่างนี้แปลกไหมสั่งพิซซ่า100ถาดเพื่อจะกินคนเดียวไม่แบ่งใครด้วยเนี่ยบางทีมันเกิดภาวะการแบบนี้ที่เรียกรวมๆว่าอาจจะคนบ้าและก็ในภาษากฎหมายเรียกว่าคนวิกลจริตนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ
0: แล้วคนไร้ความสามารถกับคนวิกลจริตต่างกัน
1: เส้นแบ่งมันไม่เส้นแบ่งมันไม่ต่างกันต่างกันตรงแค่ว่าคนวิกลจริตเนี่ยศาลยังไม่สั่งแต่คนไร้ความสามารถเนี่ยศาลสั่งแล้วเมื่อศาลสั่งแล้วคนวิกลจริตตกเป็นคนไร้ความสามารถตามกฎหมายแล้วไปกระทำนิติกรรมอะไรก็ตามตกเป็นโมคิยะหมดเลย
0: ค่ะ
1: ก็คือหมายความว่าโมคิยะเนี่ยเราจะอธิบายตรงนี้เลยไหมว่ามันคืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของตัวผู้เยาว์เองไปทำนิติกรรมโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยโดยหลักแล้วถ้าไม่ได้รับความยินยอมก่อนก็จะตกเป็นโมคิยะเหมือนกัน
2: ครับ
1: รวมถึงคนเสมือนไร้ความสามารถด้วยคนไร้ความสามารถเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งบางทีอาจจะอย่างที่บอกอ่ะคือกายพิการจิตฟั่นเฟือนติดการพนันติดสุรายาเมาทำอะไรเองไม่ได้
0: จัดการอะไร

0: จะเป็นการเสียหาย
1: ใช่
0: ทร
1: ั
0: พย์สินของตนเอง
1: แต่จะน้อยกว่าหน่อยตรงที่ว่ามีแค่เรื่อง11เรื่องซึ่งจริงๆถ้าเอาง่ายๆว่า11เรื่องนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการจัดการทรัพย์สิน
0: หลักๆที่
1: เป็นคนจ่ายแบบเป็นคนติดเหล้าเงี้ยกินเหล้าเมาแล้วก็เที่ยวแจกเงินเปน้องเอาไปเลยเปพี่เปให้อย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่มีคนมาดูแลซึ่งเรียกว่าผู้พิทักษ์เนี่ยเจ๊งน
0: ะ
1: ถูกไหมแต่แน่นอนครับตกเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยก็จะต้องถูกศาลสั่งเหมือนกันศาลจะต้องมีคำสั่งและก็ต้องตกอยู่ในการดูแลของผู้พิทักษ์แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าคนเสมือนไร้ความสามารถตรงเนี้ยเขาอะจะมีแค่บางกิจการเท่านั้นที่จะต้องได้รับความยินยอม
0: จากที่เหลือก็คือทำได้เอง
1: ใช่แต่ผู้เยาว์เมื่อกี้กลับมาที่ผู้เยาว์ก่อนว่าถ้าเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายที่บอกว่าไปทำโดยไม่ได้รับความยินยอมที่เรียกว่าการฝ่าฝืนบอกว่าไม่ได้รับความยินยอมเนี่ยโดยหลักการแล้วตกเป็นโมคิยะโมคิยะคืออะไรอ่ะล่ะคราวนี้เดี๋ยวต้องอธิบายตรงนี้ก่อนโมคิยะเป็นกิจการซึ่งจริงๆแล้วถามว่าเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมใช่โดยคู่กรณีเกิดการตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่เผอิญว่าคู่กรณีฝั่งหนึ่งเป็นผู้เยาว
2: ์
1: ที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการบอกว่าใช้ได้อยู่นะนิติกรรมเนี่ยแต่มันไม่สมบูรณ์แสดงว่ามันจะต้องมีภาวะอะไรคำกลางอย่างแล้วโมคิยะเนี่ยว่าโมคิยะเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการอะไรต่อไปมันต่างกับคำว่าโมคะนะครับนักศึกษาโมคะเนี่ยถ้านักศึกษายังไม่ต้องรู้กฎหมายหรอกหรือเราถามกันใครทั่วๆไปโมคะก็คือไม่มีผลยกเลิกไปเลยมันคือเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างโดนแฟนบอกเลิกความสัมพันธ์ของเราเป็นโมคะไปแล้วหมายความว่าไงครับอาจารย์สาธิตารู้ไหม
0: มันเป็นโมฆะนะคะมันเป็นลักษณะที่สูญเปล่าเสียเปล่าไปตั้งแต่ต้นนะคะไม่มีผลทางกฎหมายใดๆเลยต่างกับโมคิยะตรงที่โมคิยะเนี่ยเป็นลักษณะของการที่นิติกรรมนั้นถ้าเป็นโมคิยะเนี่ยจะมีลักษณะสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยในแต่ละอย่างเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของหน่วยนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของการเจตนาแสดงเจตนานะคะต่างๆเนี่ยเอ๊ะผลมันเป็นโมฆะหรือโมคิยะถ้าเจตนาลวงผมเป็นโมฆะถ้าเจตนาทำเพราะถูกข่มขู่ผลจะเป็นโมคิยะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องจำแล้วก็ต้องแยกให้ออกแยกให้ดีนะคะว่าเป็นอย่างไร
1: เราเคลียร์กันเรื่องโมฆะโมคิยะก่อนนะเพราะว่าก่อนที่จะข้ามไปในเรื่องของเจตนาเนี่ยถ้าเบสิกตรงนี้ยังไม่แน่นเนี่ยนักศึกษาจะไปสับสนกันนะครับอย่างโมคิยะที่เมื่อกี้อาจารย์สาธิตาบอกก็คือเรื่องของการที่ว่านิติกรรมมันไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันมีผลต้องกระทำอะไรบางอย่างก็คืออย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สาธิตาบอกก็คือการบอกล้างการบอกล้างก็คือการที่เมื่อนิติกรรมที่ตกเป็นโมคิยะเมื่อสักครู่อย่างเช่นผู้เยาว์เนี่ยไปซื้อรถยนต์โดยที่พ่อแม่ไม่รู้แอบไปซื้อจริงๆแล้วเนี่ยผู้เยาว์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปซื้อรถยนต์ได้ไหมได้โดยอะไรครับโดยที่อาจจะขอพ่อแม่ไปซื้อแล้วพ่อแม่โอเคก็ซื้อได้นะไม่ได้บอกว่าห้ามมีนะครับแต่ในกรณีที่ไปซื้อแล้วฝ่าฝืนความยินยอมคือพ่อแม่ไม่รู้เนี่ยนิติกรรมนี้ยังไม่โมฆะคือใช้ไม่ได้ยังไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่โมคิยะซึ่งจะต้องนำมาสู่เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งว่าถ้าสมมุติว่ารถคันนี้พ่อแม่ซื้อกลับมาแล้วพ่อแม่เห็นพ่อแม่บอกว่าไม่โอเคอะลูกจะซื้อมาทำไมอายุลูกยังแค่นี้เองลูกจะขับไปไหนมีตังเติมมันยังหาเงินได้เปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมติพ่อแม่ไม่เห็นด้วยก็ต้องไปบอกล้างนี่แหละบอกล้างก็คือทำให้สิ่งที่เป็นโมคิยะเมื่อกี้ใช้ไม่ได้
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเห็นว่าเออรถโอเคอยากให้ลูกใช้ก็ไปให้การกระทำอีกอย่างที่เรียกว่าการให้สัตยาบัน
0: ค่ะ
1: ก็จะทำให้สิ่งที่เป็นโมคิยะเมื่อสักครู่เนี้ยกลายเป็นสิ่งที่ใช้บังคับได้เพราะพ่อแม่เนี่ยได้รู้และได้ยินยอมรับทราบแล้วแต่มันเกิดขึ้นภายหลังจากการที่ลูกไปซื้อรถแล้วนะเพราะความยินยอมที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะต้องเป็นความยินยอมที่ก่อนกระทำนะถ้าหมายความว่าจะให้ลูกซื้อรถเนี่ยลูกมาขอซื้อรถแล้วพ่อแม่ให้ความยินยอมเนี่ยโอเคอันนี้สมบูรณ์เลยแต่เมื่อกี้นี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยคือมันไปซื้อทีไปซื้อก่อนแล้วมาบอกทีหลังจึงจะต้องมีเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้นะครับอ่ะอาจารย์สาธิตาต่อเลย
0: ต่อมานะคะเราได้รู้กันอยู่แล้วนะคะว่านิติกรรมเนี่ยมันอาจจะนิติกรรมหรือการแสดงเจตนาต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของสมบูรณ์ก็ได้โมคะก็ได้โมคิยะก็ได้นะคะขอกลับมาย้อนอีกทีนึงว่าสรุปแล้วนิติกรรมสัญญาคืออะไรคะอาจารย
2: ์ผมก็ยัดอ่านกฎหมายเลยนะฮะเพราะว่าคิดเข้าใจว่าเราสามารถจะเอาตัวคำหรือประโยชน์กฎหมายแล้วเดี๋ยวมาคุยกันได้นะครับ
1: ครับผม
2: นิติกรรมนั้นหมายความว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วย

0: ใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีประเด็นดูเรื่องของชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะฮะกฎหมายให้ทำได้หรือเปล่าหรือเราทำได้แค่ไหนนะใจสมัครก็คือว่ามีเจตนาหรือเปล่ามีถูกข่มขู่หรือเปล่า
1: สมัครใจในการทำไม่ได้มีเจตนาวิปริตแต่อย่างใด
0: แล้วก็มีเจตนาที่จะก่อมีวัตถุประสงค์นะเพื่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในเรื่องของต่างๆนะเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนะฮะในโฉนดที่ดินนะฮะหรือจะก่อเช่นเรื่องของการซื้อขายจริงๆก็นับได้ก็คือมี
2: ก่อสิทธิ
0: ์นะก่อสิทธิ์ขึ้นมาสิทธิ์แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเรียกพูดยาวหน่อยก็คือเป็นเรื่องของต่างตอบแทนด้วยนะมันมีทั้งความเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ด้วยกัน
2: ก่อโอนเปลี่ยนแปลงสงวนหรือระงับซื้อสิทธิ
1: ์
2: การปลดหนี้ก็ถือว่าเป็นนิติกรรมได
0: ้
2: ฉีกสัญญาซื้อขายทิ้งต่อหน้าเนี่ยนี่ก็ทำนิติกรรมแหละถ้าเกิดว่าไอ้การทำนี้มันไม่ได้เกิดจากการแสดงเจตนาที่ผิดเพี้ยนนะครับมันต้องตรงด้วยความที่สมัครใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องไม่ลืมนะนิติกรรมมีทั้งฝ่ายเดียวและสองฝ่ายนิติกรรมอาจจะเกิดขึ้นโดยบุคคลเพียงคนเดียวแล้วอีกคนนึงไม่จะต้องมารองรับการแสดงเจตนาเหมือนสัญญาเพราะพูดถึงคำว่าสัญญาก็คือนิติกรรมเหมือนกันนะอาจารย์ถูกไห
0: ม
2: แต่บางครั้งสัญญานิติกรรมก็ไม่ใช่สัญญาผมพูดถูกไหม
0: เช่น
2: ให้โดยที่เรียกว่าให้โดยเสน่หาเงี้ยคู่อีกฝ่ายนึงไม่จำเป็นจะต้องมารับการแสดงเจตนาเลยถูกไหมพินัยกรร
0: ม
2: ถ้าคนรับพินัยกรรมรู้ว่าตัวเองเป็นผู้รับพินัยกรรมไอ้คนที่เขียนพินัยกรรมมันจะตายเร็วขึ้นถูกไหมมันก็ต้องไม่รู้ถูกป่ะแต่มันจะมารู้ทีหลังอ่ะและอันนี้แหละไอ้ความก่อนตาย
1: พินัยกรรมเนี่ยก็จะเป็นนิติกรรมที่ทำฝ่ายเดียวไม่จำเป็นต้องมีคู่สัญญาเพราะเราต้องทำคนเดียวเราจะบอกว่าเราจะกำหนดทรัพย์สินเผื่อตายถ้าเราตายปุ๊บทรัพย์สินจะแบ่งกันยังไงอันนี้เราทำคนเดียวแต่ว่าสัญญานะคะสัญญาจะแตกต่างจากนิติกรรมคือสัญญาจำเป็นต้องมีคู่สัญญาตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปถึงจะมีลักษณะเป็นสัญญาได้แต่นิติกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะคะจะเป็นนิติกรรมที่ทำขึ้นฝ่ายเดียวก็ได้นะคะอย่างเช่นเป็นลักษณะของพินัยกรรมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ความแตกต่างคร่าวๆเร็วๆนะคะของนิติกรรมสัญญานั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในลักษณะของการทำนิติกรรมสัญญาแล้วเนี่ยมันยังมีเหตุบางประการที่ทำให้การทำนิติกรรมหรือทำสัญญาเนี่ยไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายโดยเป็นลักษณะของการแสดงเจตนาที่มันไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงตามที่อาจารย์บอลบอกว่าจะทำนิติกรรมต้องทำเจตนาโดยลักษณะของการใจสมัครหรือสมัครใจนั่นเองนะคะมุ่งโดยตรงในการผูกนิติสัมพันธ์แต่ถ้ามันมีเจตนาบางประการล่ะขึ้นมามันอาจจะทำให้นิติกรรมไม่สมบูรณ์ก็ได้อย่างเช่นทำไปเพราะว่าเนี่ยค่ะอาจารย์ถูกเอาปืนขู่บอกให้เซ็นในสัญญาเงินกู้นะเซ็นเลยถ้าไม่เซ็นฉันจะฆ่าแกเอาปืนมาขู่แล้วเจาะหัวอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นการทำนิติกรรมเพราะอะไรคะไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำจริงๆแต่เพราะถูกขู
2: ่สมัครใจ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติกรรมที่ทำไปเพราะถูกข่มขู่มีผลตกเป็นโมคียะนะคะหรือนิติกรรมที่ทำไปเพราะว่ามีการสำคัญผิดสำคัญผิดก็คือพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือเข้าใจผิดนะคะซึ่งสำคัญผิดจะมี2แบบก็คือสำคัญผิดในสาระสำคัญนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือสำคัญผิดในคุณสมบัตินะคะถ้าสำคัญผิดในสาระสำคัญผลเป็นไงคะอาจารย
2: ์สำคัญผิดในสาระสำคัญแบ่งเป็น2ประการนะครับก
1: ็
2: คือสำคัญผิดในสาระซึ่งเป็น เกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณ
1: ะ
2: ของตัวสัญญาเองนะครับของคู่สัญญาอย่างเนี้ยไปทำสัญญาผิดคนกับคู่กรณีผิดคนเพราะไปเข้าใจว่านี่คือคู่สัญญาของเราแต่แท้จริงแล้วไม่ใช
1: ่ค่ะ
2: ว่าแสดงว่าการทำนิติกรรมตรงนี้มันไม่ได้ถูกต้องตามความประสงค์แหละ อย่างสัญญาเนี่ยจะไปทำซื้อขายกลายเป็นเช่าซื้ออย่างนี
1: ้
2: มันคนละวัตถุประสงค์กันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะต้องบอกว่าการมีผลตรงนี้มันก็จะตกเป็นโมฆะไปเลย
1: โมฆะไปเลย
2: ถูกไหม
1: นะคะ
2: แต่อีกส่วนนึงที่เรียกว่าสำคัญผิดในคุณลักษณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวบุคคลเราจะไปจ้างแดนเซอร์แต่เต้นไม่เป็นเงี้ยแบบเป็นปกติเป็นนักร้อง
1: เป็นแดนเซอร์เต้นเพลงฮิปฮอป
2: แต่ว่าอาจจะไปเป็นแจ๊สแดนหรือว่าเป็นบัลเล่เงี้ย
1: เป็นลูกทุ่งไป
2: เป็นบัลเล่อย่างเงี้ยซึ่งมันคนละวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันไม่เหมาะมันไม่ตรงกับตามต้องการก็จะเป็นโมคิยะไปก็บอกล้างไปถ้าจะเอาหรือถ้าจะบอกว่าเต้นบัลเล่ก็บัลเล่ไป ก็ให้สัตยาบันไป
1: ใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะการแสดงเจตนาเพราะถูกหลอกนะคะอย่างเช่นการแสดงเจตนาเพราะถูกกลช่อชนนะคะคือถ้าไม่มาหลอกฉันไม่มาทำกลช่อชนใส่ฉันเนี่ยฉันก็คงไม่ทำนิติกรรมอันนี้ขึ้นมาหลอกนะคะ

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงเจตนาโดยถูกกลช่อฉนเนี่ยหรือถูกหลอกเนี่ยจะตกเป็นโมคียะนะคะอย่างเช่นมาหลอกว่าโอ้อาจารย์เนี่ยนาฬิกาของแท้ซื้อไหมอาจารย์ก็เชื่อว่าของแท้ใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ว่าจริงๆก๊อปเกรด A จากเซินเจิ้นจะซื้อไหมคะ
1: ก็คงไม่ซื้อ
0: ก็คงไม่ซื้อใช่ไหมคะราคาก็สูงด้วยขายเท่าราคาของแท้เลยอันเนี้ยแสดงเจตนาไปเพราะว่าถูกหลอกถูกทำกลช่อฉนใส่เพราะฉะนั้นนิติกรรมเช่นว่านี้เนี่ยจะตกเป็นโมคียะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาคร่าวๆนะคะของในส่วนแรกของหน่วยที่1 นะคะเดี๋ยวให้นักศึกษาพักสักครู่นะคะแล้วก็มาติดตามรับฟังชมในครั้งที่2หน่วยที่2ต่อไปนะคะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
3: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
5: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
6: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า
6: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
7: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ

0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
2: สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะของรายการกฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่นะคะเมื่อกี้ช่วงแรกนะคะเนื้อหาเราอัดแน่นมากเลยนะคะในเรื่องของหน่วยที่1นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อนะคะในเรื่องของหน่วยที่1ในเรื่องของสัญญานะคะสัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันก็จะก่อให้เกิดสัญญาได้นะคะซึ่งสัญญาเนี่ยต้องดูด้วยว่าสัญญาบางประเภทมีแบบหรือเปล่าถ้าเป็นสัญญาที่มีแบบตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันจะมีผลสมบูรณ์เมื่อทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดแล้วนะคะอย่างเช่นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะแบบของมันก็คือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะถึงจะมีผลสมบูรณ์บังคับได้นะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยจะตกเป็นโมฆะนะคะอันนี้ก็คือการเกิดของสัญญานั่นเองนะคะซึ่งสัญญาเนี่ยจริงๆก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะสัญญามีประเภทลักษณะของสัญญาต่างตอบแทนและสัญญาไม่ต่างตอบแทนใช่ไหมคะต่างกันยังไงคะอาจารย์ยุวิทย์
3: สัญญาต่างตอบแทนก็คือต่างฝ่ายเนี่ยต่างจะต้องกระทำอะไรซึ่งกันและกัน
2: ะ
3: นะครับอย่างเช่นการซื้อขายที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู
4: ่
3: ก็คือผู้ซื้อก็ต้องมีหน้าที่ในการส่งในเรื่องผู้ซื้อต้องซื้อต้องชำระราคา
2: ะ
3: นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีสิทธิ ที่จะได้เรียกรับการรับโอนของที่ซื้อมาแต่ในฝั่งตรงกันข้ามผู้ขายก็ต้องส่งมอบทรัพย์สินโอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าหนี้ด้วยก็คือจะต้องได้รับเงินค่าซื้อของด้วยอันนี้คือลักษณะต่างตอบแทน
2: ค่ะแล้วสัญญาไม่ต่างตอบแทน
3: ถ้าไม่ต่างตอบแทนก็คือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำแต่เพียงอย่างเดียวอีกฝ่ายหนึ่งรับอย่างเดียวเช่นสัญญาการให้เมื่อกี้นี้อาจจะพูดเร็วไปนิดนึงก็ว่าบอกว่าการให้เนี่ยไม่ใช่สัญญาแต่จริงๆมันเป็นสัญญานะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสัญญาที่เรียกกันว่าให้สัญญาที่เรียกว่าไม่ต้องต่างตอบแทน
2: ค
3: ือมีแค่ฝ่ายเดียวให้เช่นการให้โดยเสน่หา
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: หรือสัญญาไม่ต่างตอบแทนอีกประเภทหนึ่งนะคะอย่างเช่นสัญญาที่ให้ยืมนะคะ
3: การยืม
2: สัญญาการยืมนั่นเองนะคะอย่างเช่นอาจารย์ให้ยืมหนังสือนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการยืมใช้คงรูปเพราะว่าตอนคืนกลับมาก็ยังคืนอยู่ในหนังสือสภาพนี้เล่มนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยืมอีกประเภทหนึ่งถ้าเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองก็คือใช้แล้วหมดไปนะคะ
3: จะต้องหาของที่ยืมใช้เท่านั้นปริมาณนั้นมาคืน
2: ใช่ค่ะ
3: ยืมข้าวสารประเภทเดียวกันถังนึงก็เอามาคืนถังนึง
2: ใช่แล้วถ้ายืมไปเป็นข้าวสารหอมมะลิเวลาคืนก็ต้องคืนข้าวสารหอมมะลิเหมือนกันนะคะจะเป็นเอาข้าวสารปกติมาคืนไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัญญาลักษณะที่เป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกประเภทนึงอย่างเช่นเป็นลักษณะของสัญญาประธานหรือสัญญาอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นสัญญาประธานเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะคะก็คือเป็นสัญญาหลักนั่นเองอย่างเช่นสัญญากู้ยืมเงินใช่ไหมคะอาจารย
4: ์กู้ยืมเงินนี่คือสัญญาประธาน
2: ค
4: ราวนี้แล้วสัญญาอุปกรณ์ล่
2: ะ
4: ดูได้เลยเรากู้ยืมเงินแต่เดียวกันเนี่ยมันก็จะมีสัญญาที่อาจจะตามมาก็คือค้ำประกัน
2: ค
4: ่
2: ะ
4: คำประกันอันนี้จะเห็นภาพได้ชัดเจนมาก
2: ะ
4: นะครับผมซึ่งสัญญาค้ำประกันในกรณีนี้มันจะไม่เกิดถ้ามันยังไม่มีการกู้ยืมเงินก่อน
3: ใช
2: ่
4: นะครับผม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าสัญญาประธานก็คือสัญญาหลักนะคะสัญญาอุปกรณ์ก็คือสัญญาที่ทำมาต่อเนื่องกับสัญญาประธานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะภาพรวมนะคะของเรื่องสัญญามีอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้นักศึกษารู้นะคะก็คือมัดจำกับเบี้ยปรับอันเนี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงนะคะอาจารย์ช่วยอธิบายได้ไหมคะมัดจำกับเบี้ยปรับ
3: กรณีของมัดจำเนี่ยก็คืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นความตกลงเอาไว
2: ้
3: นะครับถ้าไม่มีความตกลงไว้เป็นอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าให้มันเป็นไปดังที่กล่าวต่อไปนี้ก็คือว่าให้ส่งคืนหรือมีการจัดเอาเป็นการใช้บางส่วนในการชำระหนี้ก็ได
2: ้
3: คือวางมัดจำไว้ก่อนสมมุติ 30% นะครับ

0: เพื่อเป็นการก่อให้เกิดสิทธิ์แล้วว่าเออเนี่ยมันมีมันอาจจะมีความกันอย่างเช่นการทำจะซื้อจะขายนะครับก็ต้องมีการวางมัดจำก่อนแล้วก็พอสุดท้ายเดี๋ยวก็จะมาชำระในส่วนที่เหลือแบบนี้ก็เรียกว่ามัดจำ
1: อันนี้ก็คือเป็นเรียกว่ามัดจำนั่นเองแล้วเบี้ยปรับล่ะคะอาจารย์
0: เบี้ยปรับอาจจะเกิดจากการที่ผิดสัญญาน
1: ะคร ับ
0: ก็คืออาจจะต้องเกิดลักษณะที่ว่าไปไม่มาทำตามที่ตกลงกันไว้นะครับมันก็นำมาซึ่งเบี้ยปรับตรงน
1: ี้เบี้ยปรับก็คือภาษาถ้าเราเข้าใจกันชาวบ้านเนี่ยเราก็เรียกค่าปรับนั่นเองใช่ไหมคะอย่างเช่นบอกเนี่ยจ้างก่อสร้างถ้าไม่เสร็จภายในปลายเดือนนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยจะคิดเงิน
0: เบี้ยปรับรายวัน
1: ใช่รายวันวันละ 1,000 บาทนะคะ
0: เพราะว่ามันไม่เป็นไปตามสัญญา
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสิทธิ์ที่คู่สัญญาเนี่ยจะตกลงกำหนดเบี้ยปรับกันในสัญญาได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญอย่างนึงคือเบี้ยปรับสูงเกินนะคะแบบไม่ make sense เลยไม่เป็นไปตามตรรกะแล้วนะคะศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการที่จะลดเบี้ยปรับได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปเขียนในสัญญาว่า
0: เป็นหมื่นล้านนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคร
1: ับ
0: ถ้ามันไม่ได้มูลค่าความเสียหายมันไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะคะสรุปภาพรวมในหน่วยแรกอยากให้นักศึกษากลับไปอ่านดูอีกครั้งนึงนะคะเราจะมาเริ่มหน่วย2กันเลยนะคะในเรื่องของหนี้และละเมิดนะคะหนี้กับละเมิดเนี่ยเรารวมกันอยู่ในหน่วยเดียวซึ่งหน่วยนี้เนี่ยอาจารย์เองอาจารย์เป็นผู้เขียนด้วยนะคะเป็นผู้ปรับปรุงนะคะซึ่งหนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอาจารย์อยากมีหนี้ไหมคะ
0: ก็เป็นอยู่เนี่ยแหละยังไม่หายเลยเนี่ย
1: เป็นมานานแล้วยังไม่หายสักทีใช่ไหมคะ
0: ใช่เป็นหนี้ระยะยาวด้วย
1: ค่ะซึ่งหนี้เนี่ยมันสามารถเกิดได้จาก2สาเหตุใหญ่ๆนะคะคือ1เกิดจากนิติกรรมสัญญา
0: ไปกู้ซื้อของซื้อบ้านซื้อรถนี่ก็หนี้ทั้งนั้นแหละอ
1: ย่างที่มีอยู่
0: อย่างที่มีกันอยู่นี่แหละ
1: ที่ยังต้องผ่อนกันอยู่นะคะในฐานะที่เวลาเกิดหนี้เนี่ยเราก็จะมีฐานะ2ฐานะก็คือเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้ส่วนใหญ่อยากเป็นอะไรคะ
0: อยากเป็นลูกหนี้มากกว่าลูกหนี้มีเครดิต
1: ลูกหนี้มีเครดิตใช่มั้ยคะ
0: ถ้าชำระตรงงวดนะจ
1: ะ
0: ขอกู้ต่อได้แต่เจ้าหนี้นี่อาจจะเดือดร้อนเพราะว่าเจ้าหนี้อาจจะโดนเบี้ยวใช่มั้ยผิดนัดนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเรื่องการผิดนัดนี่แหละพอมีหนี้แล้วหนี้ไม่ใช
1: ้ค่ะ
0: ก็ผิดนัด
1: ผิดนัดชำระหนี้ก็จะ
0: แล้วก็อีกอันนึงที่เกิดหนี้ได้ก็คือนิติ
1: เหตุนะคะซึ่งนิติเหตุของเราเนี่ยก็คืออย่างหนึ่งของนิติเหตุที่เราจะต้องเรียนเลยก็คือในเรื่องของการกระทำละเมิดนั่นเองนะคะซึ่งนิติเหตุไม่ได้มีเฉพาะละเมิดอย่างเดียวก็ยังมีในเรื่องของจัดการงานนอกสั่งลาภมีควรได้ด้วยเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเนื้อหามันจะเยอะไปแล้วเดี๋ยวนักศึกษาจะลำบากนะคะเอาเรื่องหลักๆที่ก่อให้เกิดหนี้ก็คือในเรื่องของหนี้ธรรมดานะคะก็คือนิติกรรมสัญญาที่ก่อให้เกิดหนี้ที่เราเรียนกันไปแล้วในหน่วยที่แล้วแล้วก็ในเรื่องของนิติเหตุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดบุคคลสิทธิ์ขึ้นมาก็คือเป็นสิทธิเรียกร้องนะคะซึ่งหนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นมาแล้วเป็นหนี้เงินอย่างเดียวไหมคะอาจารย
2: ์จริงๆแล้วเนี่ยได้หลายกรณียกง่ายที่สุดเช่นอย่างซื้อขายนะมันก็มีทั้งหนี้เงินด้วยนะก
1: ็
2: คือฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าหนี้ก็คือได้ของที่จะซื
1: ้
2: อนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องใช้หนี้เป็นหนี้เงินนะครับผม
0: ก็คือลักษณะทั้งต่างกายต่างจะเห็นได้ว่าการ
2: มันมาจากสัญญาต่างตอบแทน
0: ไปถึงเจ้าหนี้และลูกหนี้ใช่ไหมครับก็คือการกระทำไม่กระทำหรือการส่งมอบทรัพย์สิน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเรียกว่าเป็นวัตถุแห่งหนี้นั่นเองนะคะซึ่งวัตถุแห่งหนี้เนี่ยจะมีได้ทั้ง3 อย่างเลยบางทีเราคิดว่าโอ๊ยหนี้มันจะต้องเป็นของหรือมันเป็นเงินอย่างเดียว
0: ไม่ใช่ตรงนี้อีกนิดนึงว่าบางทีวัตถุแห่งหนี้มีหลายอย่างด้วยนะครับตรงนี้อาจจะต้องเป็นเนื้อหาที่นักศึกษาจะต้องไปทำความเข้าใจเองแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยวัตถุแห่งการกระทำที่จะชำระหนี้เนี่ยมีมากกว่า1อย่างแต่ว่าจะเอาอย่างไหนอ่ะม้า2ตัวสีดำกับสีขาวแต่ตกลงขายตัวเดียวจะเอาตัวไหนอ่ะเนี่ยกรณีนี้จะเกิดปัญหาแล้วว่าอ้าวแล้วจะส่งมอบแบบไหนว่าระหว่างม้าสีขาวกับม้าสีดำก็จะเป็นสิทธิ์ทางนะครับว่าจริงๆแล้วการเลือกที่จะชำระหนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นสิทธิ์ของคนที่เป็นผู้ขายก่อนยกเว้นจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นอันนี้ก็ฝากไปอ่านด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นดีเทลเขาจะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยว่ารถ2คันสีขาวกับสีแดงแต่จะขายคันใดคันนึงแต่ใครเลือกล่ะใครมีสิทธิ์เลือกบ้าง
1: ะ
0: นะครับการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยทำยังไงนะครับตรงนี้ต้องให้ฝากไปอ่านดูด้วยอยู่ในหน่วยที่2นะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ขออนุญาตเสริมนิดนึง
0: ครับ
2: เมื่อกี้เราได้พูดถึงส่วนใหญ่เนี่ยเรามีภาระที่ต้องทำใช่ไหมเช่นใช้หนี้หรือต้องกระทำการใด
0: ๆ
2: แต่มันก็มีเนี่ยที่ไม่ต้องทำ
0: งดเว้นการกระทำ
2: งดเว้นนะฮะงดเว้นการกระทำเนี่ยเช่นอาจจะเป็นข้อตกลงที่จะว่าไม่ทำธุรกิจแข่งกันนะเป็นลูกจ้างไปเปิดร้านอีกร้านหนึ่งนะก็พอในช่วงเวลานี้ก็จะไม่ทำธุรกิจแข่งกับนายจ้างเดิม
0: หรือที่ดินที่ดินติดกัน จะตกลงกันว่าไม่สร้
2: าง
0: อาคารสูงบังลมบังแดดบังแสงอย่างนี้ก็ได
2: ้ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นลักษณะของวัตถุแห่งหนี้นะคะซึ่งมีหลายอย่างแล้วอาจารย์คะจำเป็นไหมว่าเวลาเรามีหนี้เราต้องเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้แค่คนเดียว
0: ไม่จำเป็นครับ
1: เราเป็นลูกหนี้หลายคนร่วมกัน
0: เป็นแบบสหกรณ์ด้วยกันก็ได้ทั้งสองฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกหนี้ลูกหนี้อาจจะมีหลายคน
1: ค่ะ
0: หลายคนในที่นี้ก็คือหลายคนก็คือแบ่งเป็นตามส่วนของการที่จะต้องชำระหนี้ไป แต่คนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยจะไม่ค่อยแฮปปี้เจ้าหนี้จะแฮปปี้กับสิ่งที่เรียกว่าลูกหนี้ร่วมสังเกตไหมเวลาไปแบงก์จะกู้เนี่ยกู้ร่วมไหมมีคนกู้ด้วยเปล่
2: า
0: เนี่ยมันส่งนัยยะอะไรครับตรงเนี้ย
1: อยากให้มีคนมาช่วยร่วมรับผิด
0: ก็คือสิ่งที่เรียกว่าลูกหนี้ร่วมเพราะฉะนั้นคำว่าลูกหนี้หลายคนกับลูกหนี้ร่วมเนี่ยสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบแทนกันรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะอย่างลูกหนี้ร่วมเนี่ยคำว่าร่วมเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตาย
1: เจ้าหนี้จะทวงเงินจากคนใดคนหนึ่ง
0: ทวงจากคนเดียวสิ้นเชิง
1: ใช่เต็มจำนวนเลย
0: ให้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่างหลายคนเนี่ยมี3คนยืมมา 3,000 ยกตัวอย่างนะ
1: ใคร
0: ยืมเงินมา 3,000 ก็แข่งกันคนละพันเฉลี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ผูกพันตนแบบลูกหนี้ร่วมถูกไหมเจ้าหนี้เองก็จะไปเรียกเอาจากส่วนเกินจากคนอื่นอีกก็ไม่ได้แต่ลักษณะของลูกหนี้ร่วมมันต่างกันแล้วร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเจ้าหนี้จะเรียกคนนี้1เนี่ยให้รับผิดชอบทั้ง 3,000 เลยก็ได้2,000 ก็ได
1: ้ค่ะ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วค่อยหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างลูกหนี้ร่วมกันเองเนี่ยก็ไปไล่เบี้ยกัน
0: ใช่และสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการมีหนี้ก็คือการผิดนัด
1: ค่ะการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยมีได้หลายรูปแบบใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ามีวันกำหนดชำระหนี้แน่นอนตามวันตามปฏิทินเลยอย่างเช่นต้องชำระหนี้บัตรเครดิตทุกๆสิ้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงวันนั้นปุ๊บ31ของทุกๆเดือนก็ต้องกำหนดชำระหนี้นะคะถึงกำหนดชำระหนี้ถ้าเราเลยชำระหนี้เลยไปเนี่ยเอาแล้วคราวนี้งานเข้าเลยใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าเข้าตรงนี้แหละ
1: ดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากเลยนะคะในเรื่องของบัตรเครดิต
0: การผิดนัดชำระหนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ที่มีกำหนดชำระตามวันแห่งปฏิทินซึ่งมีแน่นอนตายตัวเจ้าหนี้เองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนที่จะถึงวันที่กำหนดชำระหนี้เพราะว่าลูกหนี้ยังอาศัยเรื่องของเงื่อนเวลาเห็นไหมครับจะไปเรียกให้เขาชำระหนี้ก่อนก็ไม่ได้แต่พอภายหลังจากการที่หนี้ถึงกำหนดชำระแล้วลูกหนี้ไม่ชำระสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือการผิดนัดเมื่อผิดนัดปุ๊บมันก็จะนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าอะไร
1: เบี้ยปรับ
0: เรื่องเบี้ยเรื่องการปรับเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรต่างๆแบบนี
1: ้ใช่ก็แล้วแต่สัญญาว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะ
0: ก็แล้วแต
1: ่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นการชำระหนี้ที่ยังไม่ได้มีการกำหนดวันเวลาในการชำระหนี้แน่นอนนะคะ
0: ไม่รู้พฤติการไม่รู้ว่าจะวันไหนอย่างไรนะครับอย่างยืมคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ศาสดาไปใช้บอกว่าผมจะเอาไปทำวิทยานิพนธ์แล้ววันไหนเราก็ไม่ได้พูดกันแล้วจะหนี้ถึงจะกำหนดเมื่อไหร่ล่ะอาจารย
1: ์ก็ต้องเป็นวันที่อาจารย์ศาสดาใช่ไหมคะบอกกล่าวนะคะบอกว่าอ้าวอาจารย์วิวิทย์ยืมไปนานแล้วเอามาคืนได้แล้วนะเดี๋ยวปลายเดือนเอามาคืนได้แล้วนะคะอ
0: ย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าอาจารย์ศาสดากำลังกำหนดวันชำระหนี้แสดงว่าไอ้หนี้ที่ไม่มีกำหนดชำระในตอนแรกก็จะกลายเป็นหนี้ที่มีกำหนดชำระโดยการที่เจ้าหนี้นั้นเขาให้คำเตือนแล้ว
1: ใช
0: ่แต่ต้องดูอีกเหมือนกันนะว่าบางทีโดยพฤติการเนี่ยจะเอาไปใช้พรุ่งนี้แต่จะเรียกคืนก่อนได้ไหมล่ะเพราะอาจารย์ศาสดาบอกว่ามันยังไม่มีกำหนดชำระนี่แต่ผมจะเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อให้คำเตือนแล้วนั่นแหละวันกำหนดชำระสมมติยังเอาไปไม่ถึง2ชั่วโมงเลยผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาไปใช้พรีเซนต
1: ์
0: แต่วันนี้อาจารย์ศาสดาจะโกรธผมแล้วว่าเอ้ยไม่พอใจอะไรผมสักอย่างนึงก็เลยบอกว่าอาจารย์วิวิทย์งั้นเอาคืนมาเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่สมประโยชน์กับผมนะเพราะว่าผมบอกว่าผมจะเอาไปใช้พรุ่งนี
2: ้
0: นะครับเนี่ยกรณีนี้ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันแต่โดยหลักการแล้วเนื่องจากว่ามันไม่มีกำหนดชำระตั้งแต่แรกอาจารย์ศาสดาจะบอกว่าให้มันถึงกำหนดชำระอาจารย์ก็ต้องเตือ
2: น
0: และนั่นก็คือวันที่คือการกำหนดชำระหนี้นั่นเองและหลังจากที่ถ้าเตือนแล้วไม่ชำระหนี้อาจารย์นิวิทย์ก็ผิดนัด
2: ครับผมขออนุญาตเสริมคือถ้าไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องของเวลาตามปฏิทินหรือเรื่องของวัตถุประสงค์เช่นยืมไปเพื่อใช้ทำอิทธิพลจนจบนะหมายถึงว่าให้ยืมทันทีเนี่ยให้ยืมปั๊บเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจละขอคืนจริงๆอันนี้ก็ได้นะถ้าไม่ได้มีการกำหนดอะไรไว้เลย
0: ถ้าไม่ได้กำหนด
2: ไม่ได้กำหนดไว้เลย
0: แต่บางทีก็ต้องดูวัตถุประสงค์อยู่
2: ใช่ต้องดูถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่ายืมไปเพื่อที่เช่นยืมรถเนี่ยอาจจะขับไปเชียงใหม่เนี่ยยังไม่ทันสตาร์ทเลย
0: ขอคืนแล้ว
1: เปลี่ยนใจแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นก็ต้องดูด้วยว่าถ้ามันยิ่งไม่มีค่าตอบแทนเนี่ยมันเป็นลักษณะสัญญาที่ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวนะคะถ้าตราบใดเนี่ยถ้าผู้ให้ยืมเนี่ยบอกกล่าวทวงถามบอกเอาคืนมานะคะผู้ยืมเนี่ยก็จำเป็นจะต้องคืนไปนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัญญายืมซึ่งแต่ละสัญญาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องดูนะคะว่ามันเป็นการกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาอันไหนนะคะแล้วมันจะต้องกระทำอะไรเป็นการกระทำการงดเว้นกระทำการหรือส่งมอบทรัพย์สินนั่นเองนะคะต้องดูแต่ละสัญญาด้วยนะคะพอมันมีหนี้ใช่ไหมคะมันก็คงไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปมันก็คงต้องมีการสิ้นสุดของการเกิดหนี้ขึ้นมาได้นะคะหรือเราเรียกกันว่าความระงับแห่งหนี้นั่นเองความระงับแห่งหนี้เนี่ยประเภทแรกเลยที่เรารู้กันแบบเข้าใจเลยก็คือพอเรามีหนี้แล้วเราชำระหนี้มันก็ระงับไปถูกไหมคะ
0: แน่นอน
1: อย่างเช่นโอ้ยวันนี้เนี่ยลืมเอาตังมาไม่มีตังกินข้าวแล้วค่ะอาจารย์วิวิทย์ขอยืม500นะคะอันนี้ก็คือมีหนี้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะพออีกวันนึงเจอหน้าอาจารย์วิทย์คืน500อันนี้ก็คือความระงับแห่งหนี้โดยการที่ชำระหนี้คืนนั่นเองนะคะต่อมาอีกประเภทนึงการระงับแห่งหนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะการชำระหนี้อย่างเดียวอาจจะเกิดการระงับแห่งหนี้ด้วยรูปแบบอื่นได้อย่างเช่นเจ้าหนี้ใจดีปลดหนี้ให
0: ้เมื่อกี้ฉีกสัญญากู้ยืมกันต่อหน้าเลย
1: นะคะอย่างเช่นถ้าสมมติมีการทำสัญญากู้ยืมเงินเป็นหนังสือนะคะตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปกฎหมายบอกว่าจำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว
0: ลงลายมือชื่อผู้กู้
1: ใช่ลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญการแสดงการปลดหนี้ในหนี้เงินกู้เนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะทำได้หลายแบบอาจจะเป็นลักษณะของการแทงเพิกถอนในเอกสารนั้นหรือเป็นลักษณะของการทำลายเอกสารนั้นนะคะก็คือฉีกทิ้งเลยต่อหน้าเพราะฉะนั้นพอฉีกทิ้งปุ๊บเจ้าหนี้ไม่มีอะไรที่จะไปฟ้องร้องกับศาลได้แล้วว่ามันมีหนี้นี้เกิดขึ้นนะคะ มันก็ถือว่าเป็นปริยายว่ามันเป็นการระงับหนี้อย่างหนึ่งนะคะก็คือปลดหนี้ยกหนี้ให้แล้วนั่นเองนะคะ อีกรูปแบบหนึ่งเป็นเรื่องของการหักกลบลบหนี้ค่ะ เป็นยังไงคะจ๊ะ
0: อย่างผมเป็นหนี้เงินเชื่อในการซื้อของอาจารย์สาธิตาเมื่อกี้เนี่ย500บาท
1: ค่ะ
0: และในขนาดเดียวกันเนี่ยอาจารย์เป็นหนี้ผมเป็นหนี้อาจารย์อยู่และอาจารย์มายืมเงินผม500บาทเมื่อกี้
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมาปฏิบัติการชำระหนี้ผมก็ต้องมาปฏิบัติหนี้ในการซื้อของเชื่อจากอาจารย์ถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: ก็แสดงว่าถ้าอย่างนี้ก็คืออย่างนั้นอ่ะเราก็ทำให้มันจบไปเลยไหมอาจารย์ก็เอาของไปผมก็เอาเงินมามันก็ระงับไปเนี่ยก็คือลักษณะที่เป็นอย่างที่อาจารย์สาธิตาบอกนั่นแหละ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการหักกลบลบหนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือแปลงหนี้ค่ะแปลงหนี้เป็นยังไงคะอาจารย
2: ์แปลงหนี้เนี่ยมันจะมีหนี้เดิมเช่นหมายความว่าซ่อมบ้านนะฮะแล้วก็ต้องมีจ่ายค่าซ่อมบ้าน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนละนะฮะไปทำเป็นสัญญากู้ยืม
1: ค่ะ
2: นะฮะเป็นทำสัญญากู้ยืมเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวเงินเนี่ยก็ยังมีอยู่นะเปลี่ยนจากนะครับผมอันนี้เอาแบบง่ายๆครับให้เข้าใจได
1: ้ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแปลงหนี้ใหม่นะคะซึ่งอาจจะแปลงวัตถุแห่งหนี้ประเภทสัญญาใช้หนี้หรือแปลงลักษณะของตัวลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ก็ได้
0: เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ก็ยังได้เปลี่ยนตัวลูกหนี้ก็ได
1: ้ค่ะ
0: เจ้าหนี้การโอนหนี้ก็มีได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับหนี้จริงๆยังไม่ถึงกำหนดชำระก็จริงแต่มันอาจจะมีการเปลี่ยนโอนได้เพราะนี่มันเป็นบุคลสิทธิ์ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้โอนได
1: ้
0: ที่เรียกว่าการโอนสิทธิเรียกร้อง
1: ค่ะ
0: นะครับเพียงแต่มันจะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นดีเทลแต่ก็จะบอกก่อนว่าความเป็นสถานะความเป็นเจ้าหนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนมือกันได้และบางทีมันก็เป็นโดยผลของกฎหมายเองด้วยก็ได้นะครับอย่างผู้ค้ำประกันเนี่ยพอโดนเรียกชำระหนี้จากเจ้าหนี้และพอลูกหนี้ผิดนัดอย่างเนี้ยเขาเรียกให้ผู้ค้ำประกันต้องชำระหนี้เสร็จปุ๊บลูกผู้ค้ำประกันก็กลายเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ได้อย่างนี้ก็คือโดยผลของกฎหมายเพราะมีส่วนได้เสียแต่อย่างกรณีถ้าเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เนี่ยที่เรียกว่าโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยบางทีอย่างที่บอกครับซื้อขายรถเช็คอาจารย์เช็คยังไม่ถึงกำหนดวันจะเอาไปขึ้นเงินก็ยังไม่ได้อยากจะใช้เงินทำไงก็ต้องไปขายคนอื่นแต่ขายเขาก็ต้องหักค่าเสี่ยงสมมติ10,000เขาอาจจะให้เราแค่ 9,000 ซึ่งตรงนี้กฎหมายเปิดช่องให้ทำได้เพราะการซื้อขายรถเช็คเป็นธรรมเนียมทางการค้าที่สามารถทำได้
1: นะคะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในเรื่องของการระงับแห่งหนี้แล้วก็มีการระงับแห่งหนี้ประเภทสุดท้ายนะคะก็คือการหักกลบลบหนี้นะคะซึ่งการหักกลบลบหนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่ความเป็นเจ้าหนี้และความเป็นลูกหนี้เนี่ยอยู่ในตัวคนคนเดียวกัน
0: ก็คือเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของการซื้อเงินเชื่อเมื่อกี้ละที่บอกกันใช่ไหมก็อันนี้ก็คือลักษณะของการหักกลบลบหนี้กันไป
1: ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของหนี้เกลื่อนกลืนกันนะคะหนี้เกลื่อนกลืนกันคือการที่ ความเป็นเจ้าหนี้และความเป็นลูกหนี้เนี่ยอยู่ในตัวคนคนเดียวกันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นลูกชายกู้เงินพ่อนะคะกู้เงินบิดานะคะ 300,000 บาทนะคะทำสัญญาเงินกู้ถูกต้องนะคะลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญหลังจากนั้นเนี่ยพ่อมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถูกไหมคะลูกชายมีฐานะเป็นลูกหนี้นะคะต่อมาบิดาเสียชีวิตลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักของมรดกแล้วเนี่ยทรัพย์สินของบิดาเนี่ยเขียนทำพินัยกรรมว่าพินัยกรรมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหนี้สินทุกอย่างเนี่ยยกให้กับลูกชายคนเดียวทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่เป็นสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องให้ชำระหนี้เนี่ยจากพ่อเนี่ยตายไปตกมาเป็นของลูกชายนะคะเพราะฉะนั้นลูกชายเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นมากู้ยืมเงินพ่อเนี่ยลูกชายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องแล้วแต่อันเนี้ยกลายเป็นลูกชายเองเป็นคนกู้ยืมเงินพ่อเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นลูกหนี้ความเป็นเจ้าหนี้เนี่ยมันอยู่ในตัวคนคนเดียวกันแล้วก็คงไม่แบบอ่ะ 300,000 เอาเงินออกจากกระเป๋าตัวเองแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง
0: เรียกว่ามันเกลื่อนกันไป
1: มันก็เลยเป็นเกลื่อนกืนกันไปอันนี้ก็เป็นเหตุให้หนี้ระงับได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการเกิดหนี้ที่เกิดจากนิติกรรมสัญญาต่างๆนะคะแล้วก็มีการเกิดหนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เกิดจากการกระทำละเมิดนะคะการกระทำละเมิดคืออะไรคะอาจารย
0: ์มันก็เป็นการกระทำทางกฎหมายเหมือนกันนะครับที่ว่าเมื่อเกิดการกระทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการจงใจไม่ว่าจะโดยมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาที่เรียกว่าประมาทเลินเล่อนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
1: อื่นโดยผิดกฎหมายด้วย
0: โดยผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชื่อเสียงร่างกายทรัพย์สินเนี่ยนะครับนี่ก็คือเป็นมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นในทางแพ่งที่เรียกว่าเป็นมูลละเมิดซึ่งเป็นมูลหนี้ชนิดหนึ่งหรือบ่อเกิดแห่งหนี้ชนิดหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของการละเมิดเนี่ยมันจะต้องเป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายในเชิงทรัพย์สินนะครับแต่ในส่วนของบางทีอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางอาญานั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
1: ใช่
0: น
1: ะครับ
0: แต่นี้เราจะคุยกันแค่เรื่องตัวเงินก็คือชดใช้ชดเชยให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิมเท่าที่จะเป็นไปได้
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างใช่ไหมคะขับรถยนต์โดยประมาทไปชนคนได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะอันนี้เป็นละเมิดอย่างหนึ่งซึ่งถ้ามันจะผิดอาญาจะเป็นลักษณะของการประมาทอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยก็ไปว่ากันทางอาญาแต่อย่าลืมว่าเราเรียนชุดวิชากฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราดูที่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นอกจากความรับผิดทางอาญาที่ต้องรับแล้วเนี่ยยังต้องรับผิดทางแพ่งเพราะว่าการที่ไปขับรถชนเขาเนี่ยอาจจะอ้างว่าไม่จงใจแต่อย่าลืมว่าประมาทเลเล่นะคะขับรถทำไมขับรถเร็วจังนะคะแล้วขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ขับรถเนี่ยในที่ตรงนั้นเป็นที่ชุมชนสรุปไปชนคนได้รับบาดเจ็บนะคะการที่จะต้องชดใช้สิ่งเนี้ยเรียกว่าค่าสินไหมทดแทนเพื่อการกระทำละเมิดเนี่ยก็คือ1ก็คือค่ารักษาพยาบาลนะคะเขาจะต้องไปรักษาพยาบาลเท่าไหร่นานขนาดไหน2เขาอาจจะต้องเสียเวลาไม่ได้ทำงานระหว่างนั้น
0: ประกอบอาชีพไม่ได้เสียรายได้ขาดรายได้
1: ใช่ค่ะค่ะขาดรายได้ต่างๆหรือถ้าสมมติว่ารักษาตัวไปอยู่โรงพยาบาลไปเรื่อยๆตายนะคะบาดเจ็บสาหัสตายนะคะเกิดกลายเป็นว่าลูกเมียเขาทำยังไงอยู่ยังไงนะคะการเป็นว่าเป็นต้องจ่ายค่าขาดอะไรอุปการะอยู่นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าพ่อเขายังอยู่คุณไม่ขับรถชนพ่อเขาตายเนี่ยลูกหรือเมียเขาเนี่ยก็จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากพ่อถูกไหมคะ
0: ก็เรียกว่ามูลละเมิดเนี่ยตัวผู้กระทำเนี่ยเสี่ยงภัยเข้าไปทำเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องรับผิดในผลของมูลละเมิดอย่างที่ท่านอาจารย์สาธิตาบอกนี่แหละครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะคอนเซปต์ของละเมิดนะคะ
2: คราวนี้เป็นการรับผิดหรือละเมิดเนี่ยที่เกิดจากบุคคลอื่นเนี่ยก็อย่างนี้
1: ใช่บางทีก็มีใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้เป็นผู้กระทำละเมิดด้วยตนเองแต่กฎหมายบัญญัติว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องรับผิดในการกระทำละเมิดของบุคคลอื่นอย่างเช่นในกรณีของนายจ้างต้องร่วมรับผิดในการกระทำละเมิดของลูกจ้างเป็นยังไงคะอาจารย์ลักษณะ
2: กรณีที่ลูกจ้างได้กระทำการงานนะในฐานะของในการงานของที่นายจ้างได้มอบหมายนะครับผมสิ่งถ้ากระทำความผิดเนี่ยนายจ้างก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนตรงนี้ด้วย
0: อย่างลูกจ้างเนี่ยขับรถไปส่งของตาม
1: อันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกมากเลย
0: ตามวัตถุประสงค์ของการจ้างงานเลยนะครับแล้วปรากฏว่าลูกจ้างก็ขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการมีความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เป็น ผู้ละเมิดเองทั้งที่ไม่ได้ทำเองก็จะเกิดขึ้นกับนายจ้างด้วย
1: ใช่เพราะว่าลูกจ้างเนี่ยทำไปในทางการงานที่จ้างนะคะระหว่างที่ขับรถไปชนเนี่ยคือไปส่งของให้นายจ้างเนี่ยแหละนะคะก็คือนายจ้างได้ประโยชน์อีกอย่างนึงเนี่ยต้องการที่จะคุ้มครองผู้ที่เสียหายด้วยนะคะเพราะเราดูแล้วว่าสถานะเนี่ยระหว่างเรียกเงินเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือนายจ้างง่ายกว่ากันคะ
0: จะต้องนายจ้าง
1: นายจ้างถูกไหมคะเป็นผู้มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ให้สิทธิผู้เสียหายเนี่ยที่จะฟ้องนายจ้างให้ต้องร่วมรับผิดในการกระทำละเมิดของลูกจ้างได้ด้วยนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอนายจ้างรับผิดไปก็ไม่ใช่ว่าโอ้คนเป็นนายจ้างคนฉัน

0: ต้องไปรับผิดในการกระทำทุกอย่างคนอื่นๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็ยังให้สิทธิ์ในจ้างในการไล่เบี้ยจากลูกจ้างได้เช่นอ่ะไม่ไล่มันออกก็ตัดเงินไปเงินเดือนนะคะเดือนละเท่าไหร่จนกว่าจะครบนะคะที่กำหนดไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของนายจ้างในการไล่เบี้ยได้นะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยถ้าสมมติผู้เสียหายทวงนายจ้างแล้วนะคะฟ้องยังไงปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้ชัดเลยว่านายจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดในการกระทำละเมิดของลูกจ้างด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีบุคคลอื่นๆที่ต้องรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นเช่นกันอย่างเช่นตัวการต้องร่วมรับผิดกับตัวแทนในสิ่งที่ตัวแทนไปกระทำละเมิดในขอบของการมอบอำนาจให้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการร่วมรับผิดนอกจากนั้นแล้วบิดามารดาล่ะคะอาจารย
1: ์ก็เหมือนกับที่เราพูดในตอนต้นนะฮะก็คือในเรื่องของบิดามารดาก็คือในเรื่องถ้าเกิดเป็นบุตรนะฮะที่ยังเด็กอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเรียกให้เขาชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนเนี่ยอาจจะเรื่องลำบากนะนั้นก็บิดามารดาเนี่ยก็จะเข้ามาต้องรับตรงในส่วนของนั้นด้วยและที่สำคัญเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของผู้ไร้ความสามารถก
0: ็
1: คือผู้อนุบาลก็จะต้องเข้ามาในส่วนนี้ด้วย
0: ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่บุตรบิดามารดาเป็นลักษณะครูบาอาจารย์พอเด็กอายุเยอะระดับนึงก็ต้องส่งไปโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันในเรื่องของครูบาอาจารย์ก็คือในมุมมองของกฎหมายก็คือเป็นผู้ที่ดูแลเขาอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ต่างจากบิดามารดาเพียงแต่อาจจะเป็นห่วงอีกห่วงเวลานึงนะฮะ
0: อันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยบิดามารดาต้องร่วมรับผิดกับการกระทำของบุตรผู้เยาว์รวมไปถึงครั้งถ้าระหว่างนั้นเนี่ยบุตรผู้เยาว์เนี่ยอยู่ในความดูแลของครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ก็อาจจะต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดในการกระทำของบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลด้วยนะคะแต่ยังไงก็ยังมีการลักษณะของการพิสูจน์ได้ว่าถ้าได้ใช้ความระมัดระวังเต็มที่แล้วนะคะอันนั้นก็เป็นการพิสูจน์เพื่อยกเว้นความรับผิดได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของความรับผิดของนิติบุคคลในการกระทำละเมิดของผู้แทนนิติบุคคลได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับผมก็จะมีความรับผิดชอบด้วยนะครับในกรณีที่นิติบุคคลนั้นไปกระทำละเมิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้แทนเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ผู้แทนต้องเป็นผู้กระทำการแทนก็จะต้องนำมาซึ่งความรับผิดชอบด้วย
0: นอกจากนั้นเราเนี่ยถ้าบางทีเนี่ยเราคนกระทำละเมิดอาจจะไม่ได้เป็นคนแต่เป็นสัตว์ค่ะ
2: สัตว์เลี้ยง
0: ใช่สัตว์เลี้ยงเลี้ยงหมามาดุมากเลยนะคะล็อตไวเลอร์ไว้ตัวหนึ่งนะคะวันดีคืนดีเนี่ยไม่ได้ล็อกประตูบ้านดีๆนะคะมันออกไปจากประตูรั้วไปกัดเด็ก
2: หมาโซขาด
0: ค่ะ
1: ซึ่งกรณีนี้หลังๆเราจะพบที่บ่อยมากนะเป็นข่าวบ่อยมากเลยนะที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยไปทำร้ายเนี่ยคนอื่นคนเดินผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะที่จะหนักหน่อยก็คือใช่เป็นเด็กก็บางทีถึงกับเสียชีวิตนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของละเมิดเหมือนกัน
2: ก็ไม่ใช่แค่สุนัขบางทีก็ลิงก็มี
0: ครับ
2: ลิงที่เลี้ยงเอาไว้ปีนต้นมะพร้าวเนี่ยที่คุณก็มีข่าวว่าเร็วๆนี้
0: เพราะฉะนั้นคนที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นลิงหรือเป็นสุนัขหรือเปล่าคะ
2: ก็ต้องเป็นเจ้าของ
0: เจ้าของ
2: แต่ถ้าเป็นสุนัขจรจัดเป็นลิงไม่มีเจ้าของก็ไม่รู้จะไปเรียกกับใครก็ต้องไปเรียกกับแม่ลิง
0: อันนั้นก็ถือว่าซวยไปนะคะ
2: นะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยบางทีความรับผิดทางละเมิดอาจจะไม่ได้เกิดจากใครเลยจะเกิดจากสิ่งของต่างๆ
2: เช่นเครื่องจักรกล
0: ใช่เครื่องจักรกลหรืออย่างเช่นบ้านเป็นคอนโดแต่ย่านปลูกต้นไม
2: ้ปลูกกระถางต้นไม้ไว้ลิงต้นไม้บอลลมพัดปิวตกลงไปกระแทกหัวคนที่อยู่ข้างล่าง
0: ใช่ค่ะหัวแตกดีไม่ดีน็อกเลยเพราะว่าหนักเหมือนกันทั้งดินและทั้งกระถางนะคะอันนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ครอบครองโรงเรือนนะคะหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยจะต้องรับผิดในสิ่งที่เกิดจากการที่ของตกจากโรงเรือนไปด้วยนะคะนะเราจะไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้ตั้งใจมาตกก็เพราะว่าลมมันพัดก็ตาม
2: ควบคุมเครื่องจักรกลเนี่ยอย่างเนี้ยไปก่อคุมแล้วไม่ดีแล้วมันไปทุบบ้านเขาจะทุบกำแพงกับไปโดนบ้านเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกัน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเรื่องของละเมิดนะคะซึ่งเรื่องของละเมิดเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นความรับผิดในทางแพ่งใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนทางอาญาที่มันจะต้องไปแจ้งความกับตำรวจให้อัยการฟ้องคดีนะคะ
2: แจ้งความร้องทุกข
0: ์ค่ะหรือว่าเราอาจจะฟ้องคดีเองนะคะแต่อันเนี้ยถ้าละเมิดเกิดขึ้นนะคะคู่สัญญาเนี่ยสามารถที่จะตกลงกันเองก็ได้จำเป็นต้องเรื่องต้องขึ้นศาลเสมอไปใช่ไหมคะอาจารย
2: ์
0: ก็ตกลงกันทำในลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความนะคะเพื่อที่จะระงับเหตุของละเมิดอันนั้นนะคะอย่างเช่นเกิดอะไรขึ้นสมมติขับรถยนต์ไม่มีประกันทั้งคู่เลยไม่ได้จ้างบริษัทประกันภัยไม่ได้ทำประกันภัยอะไรไว้เลยนะคะขับรถไปชนท้ายรถอาจารย์วิวิธนะคะ
2: ทำไมต้องรถผมอ่ะ
0: เริ่มรู้สึกไม่ดี
2: ในกอชนรถในขอได้ไหม
0: ในกอชนรถในขอนะโอ้รักรถมากนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงดี
2: มาชนกันเรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้ว

0: เนี่ยรถบุกนะคะก็เลยในกอกับในขอก็เลยตกลงกันนะคะว่าสรุปเนี่ยค่าเสียหายเท่าไหร่รถก็เก่ากันแล้วทั้งคู่
1: ต่างคนต่างซ่อมไหม
0: ต่างคนต่างซ่อมไหมหรือว่าจะจ่ายมา 2,000 แล้วจบไปแล้วแยกย้ายจะได้ไม่ต้องทำรถเขาติดด้วยนะคะตกลงแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย
1: ์ก็ได้นะเพราะมันก็ไม่ได้เป็นการขัดอะไรเนื่องจากว่ามันเป็นความเสียหายซึ่งยอมรับกันโดยสภาพเองแล้วก็ไม่ได้เป็นการขัดต่อกฎหมายด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าคอนเซปต์ของลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อที่จะระงับเหตุละเมิดนะคะก็คือต่างฝ่ายคู่กรณีเนี่ยแปลงมูลเหตุซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดนะคะให้ผูกพันกันตามหนี้สัญญาประนีประนอมยอมความนั่นเองนะคะ
1: แล้วเกิดมูลหนี้ใหม่อีกต่างหาก
0: ใช่เป็นมูลหนี้ใหม่ถ้าเวลาจะฟ้องร้องบังคับผิดอย่างเช่นถึงที่บอกว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เงินแค่ 2,000แต่มันเป็นเงินจำนวนที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเช่นโอ้โหขับ Porsche นะคะ อย่างเงี้ยอ่ะตกลงกัน 50,000 ทำสัญญาประนีประนอมกันเรียบร้อยสักพักไอ้คนชนไม่มีตังจ่ายนะคะทำยังไงดีนะคะก็ถ้าเวลาฟ้องเนี่ยจะไปฟ้องตามมูลหนี้เดิมที่เป็นมูลหนี้ละเมิดไม่ได้แล้วจะต้องฟ้องตามมูลหนี้ที่เกิดจากการทำสัญญาประนีประนอมยอมความอันนี้เอาอันเนี้ยไปฟ้องร้องคดีต่อศาลนะคะ
1: ใช่
2: ก็เสริมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยในทางกฎหมายถือเป็นเรื่องดีนะฮะที่เราตกลงกันได้นะฮะตกลงกันได้ก็จะได้จบเพราะถ้าไปขึ้นโรงพุทธศาลนี่ก็จะใช้เวลานานนะครับผมนี่ในกรณีของทำตามสัญญาประนีประนอมความนะครับผม
1: ครับผม
2: นะครับผม
0: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นหน่วยเนื้อหาของเรานะคะจบเรียบร้อยนะคะในเรื่องของหนี้แล้วก็ละเมิดนะคะเรามาดูหน่วยสุดท้ายของเรานะคะก็คือในเรื่องของทรัพย์และทรัพย์สินนะคะอาจารย์อย่างแรกเลยคำถามหลักเลยที่จะต้องถามก็คือทรัพย์กับทรัพย์สินต่างกันยังไงคะอาจารย์วิวิ
1: ทย์เขียนก็ต่างกันอยู่แล้ว
0: ใ
1: ช่ไหมคำว่าทรัพย์กับทรัพย์สินนะครับแต่ถ้าพูดถึงคำว่าทรัพย์ในทางกฎหมายแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเองเนี่ยก็บอกว่าตัวทรัพย์นั้นก็คือวัตถุหรือสิ่งที่มีรูปร่าง
0: ะ
1: นะครับจับต้องได้มองเห็นได้ลักษณะต้องเป็นทางกายภาพที่เรามองเห็นอย่างหนังสือปากกาดินสอรถยนต์บ้านอะไรที่มันเป็นรูปธรรมนะครับแต่ในบางกรณีคำว่าทรัพย์ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได
0: ้
1: มองไม่เห็นแต่มนุษย์ก็ยังสามารถที่จะนำเอาไอ้เรื่องของการมีสิทธิกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองอะไรต่างๆเอามาจับได้พอบอกความว่าทรัพย์สินปั๊บพอเพิ่มคำว่าสินก็คือมันอาจจะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้แต่อาจจะมีราคาและยึดถือเอาได
0: ้
1: คำว่าไม่มีรูปร่างผมยกตัวอย่างหน่วยที่ท่านจะต้องไปเรียนต่อไปคือหน่วยที่5ทรัพย์สินทางปัญญาท่านจะสังเกตได้ว่าลิขสิทธิ์มีรูปร่างไหมครับ
0: ไม่มี
1: จับต้องได้ไหมครับ
0: ไม่ได้
1: และถึงแม้กระทั่งนะครับเอาซีดีที่มีลิขสิทธิ์หรือหนังสือที่มีลิขสิทธิ์มาเผาทำลายลงไปแล้วปกติแล้วเนี่ยทรัพย์ที่เผาทำลายไปแล้วกรรมสิทธิ์อะไรต่างๆมันก็สลายหายไปแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
0: ใช่เพราะลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะมันเกิดจากการสร้างสรรค์ของเรานะคะอย่างยกตัวอย่างเลยอย่างหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะผู้เขียนเนี่ยตอนที่เขียนเนี่ยได้รับค่าตอบแทนเนี่ยก็บอกว่าต้องยกลิขสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ในตัวหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยมันมีอย่างคือถ้าอาจารย์เป็นเจ้าของอาจารย์มีกรรมสิทธิ์ในหนังสือเล่มนี้แต่อาจารย์มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าคะในหนังสือเล่มนี้ไม่มีนะคะการที่เผาทำลายหนังสือเล่มนี้ลงก็คือแค่กรรมสิทธิ์เนี่ยมันสูญหายสิ้นไปถูกไหมคะเพราะมันไม่มีทรัพย์นั้นแล้วแต่ลิขสิทธิ์ยังคงอยู่กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอันนี้ก็ต้องการให้แยกความแตกต่างให้ได้นะ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าทรัพย์กับทรัพย์สินเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยการที่เราจะบอกว่าอะไรเป็นทรัพย์อะไรเป็นทรัพย์สินเนี่ยมันก็ต้องดูประเภทเหมือนกันว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้อย่างไรนะครับมีราคาราคานี่อาจจะไม่ใช่ราคาที่จะบ่งบอกเป็นตัวเงินก็ได
0: ้
1: อย่างศพเนี่ยศพที่มีญาติเนี่ยศพที่เป็นเจ้าของมีญาติที่เขาอยากจะทำพิธีจริงอยู่มันอาจจะไม่มีค่ากับคนอื่นแต่มันมีค่ากับบุคคลที่เป็นญาติพี่น้องถูกไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วคำว่าถือเอาได้อย่างเงี้ยอย่างปลาที่อยู่ในบ่อเนี่ยเราจะถือมันยังไงอะเห็นไหมแต่อาจถือเอาได้กฎหมายใช้คำว่าอาจซ
0: ึ่
1: งแสดงว่าถ้าเราไปจับเราไปใช้สวิงช้อนมานั่นแหละก็ถือว่าจับต้องได
0: ้อย่างลิขสิทธิ์จะต้องจับถือแบบด้วยมือของเรา
1: หรืออย่างลิขสิทธิ์อะเรามองไม่เห็นมันอยู่ในอากาศเขตขอบเขตมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเห็นไหมแต่มันอาจจะมีราคาและยึดถือเอาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน
0: ค่ะ
1: เห็นไหมเป็นหลักทรัพย์ได้ไม่ต้องเอาบ้านเอา ที่ดินไปจำนองแล้วเอาไอโนฮาวหรือสิทธิบัตรเอาลิขสิทธิ์เนี่ยไปเป็นลักษณะที่เหมือนกับเป็นประกันค้ำประกันเงินกู้อะไรอย่างนี้ก็ได้
0: ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเราก็ให้คุณค่านะคะกับทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกับทรัพย์สินเหมือนกับทรัพย์ที่มันเป็นวัตถุที่มีรูปร่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่

0: ที่อยู่กับที่เนี่ยเช่นที่ดินนะอันนี้เอาสั้นๆนะฮะส่วนสังหาริมทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นนี่แหละครับนะฮะก็คือหนังสือ
1: รถยนต
0: ์นะเราสามารถจะเคลื่อนย้ายได้มอบกันได้นะครับผมนะครับ
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือลักษณะของสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ว่าแตกต่างกันยังไงคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะแบ่งประเภทของทรัพย์เป็นลักษณะของทรัพย์ที่แบ่งได้กับทรัพย์ที่แบ่งไม่ได้ด้วยเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์แบ่งได้เนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเมื่อแบ่งแล้วมันไม่เสียรูปนะครับอย่างอย่างเรื่องของน้ำตาลเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเราแบ่งไป2กิโล3กิโลมี5กิโลแบ่งไป3กิโล2กิโลมันก็ยังไม่มันก็ยังปกติอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าในกรณีที่แบ่งไม่ได้เนี่ยเมื่อแบ่งไปปุ๊บมันเสียรูปเลยอย่างยืมกางเกงมาจะแบ่งยังไงอ่ะ
2: จะแบ่งขากันคนละข้าง
1: บอกว่าแบ่งขากันคนละข้างได้ไหมถ้าที่ดินแบ่งได้ไหม
2: แบ่งได
1: ้แบ่งได้แล้วเสียรูปทรงไหม
2: ไม่เสียมันก็แบ่งเป็นสัดส่วนของมันได
1: ้แต่กางเกงจะแบ่งกันยังไง
2: อันนี้ไม่ได้นะคะ
1: แต่อาจจะเป็นในลักษณะของเป็นกรรมสิทธิ์รวมได้นะกางเกงอย่างเงี้ยไอ้ทรัพย์ที่แบ่งไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ
2: าจารย์ค่ะแล้วอีกอย่างนึงทรัพย์นอกพาณิชย์กับทรัพย์ในพาณิชย์ต่างกันยังไงคะอาจารย์
1: นอกพาณิชย์นี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะถือเอาได้นะครับแล้วก็โอนให้แก่กันไม่ได้ด้วยโดยชอบไอ้เรื่องของอย่างเช่นค่าอุปการะเลี้ยงดูอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องของทรัพย์นอกพาณิชย์ที่โอนไม่ได
2: ้ค่ะ
1: เพราะมันเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2: ค่ะอันนี้มีกฎหมายห้ามชัดเจนว่าไม่ให้สามารถที่จะโอนกันได้นะคะเราครอบครองก็ยังไม่ได้เลยนะคะ
1: ครับ
2: อาจจะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แต่จะไปถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันอย่างเดียวคนเดียวเนี่ยไม่ได้อย่างเช่นที่ดินที่เป็นที่สาธารณประโยชน์นะคะหรือเป็นที่ดินธรณีสงฆ์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นทรัพย์นอกพาณิชย์เนี่ยยังเป็นลักษณะของอะไรที่มันเป็นของธรรมชาติเนาะทำอะไรไม่ได้เช่นเป็นดวงดาวอย่างเงี้ยจับจองได้ไหมคะแค่เอายานอวกาศไปจอดลำแรกเน
1: ี่
2: ย
1: ค้นฟ้าดาว
2: อันนั้นคนละดวงดาวนะคะ
1: เทียบ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของทรัพย์นอกพาณิชย์อย่างหนึ่งเช่นอาจารย์เดี๋ยวทำสัญญาซื้อขายดาวพลูโตกับอาจารย์วิวิธอย่างเงี้ยทำได้ไหมคะ
1: ต้องถามพี่ตูนไปแตะขอบฟ้าได้ไหม
2: พี่ตูนไปแตะขอบฟ้าได้แต่ขอบนอกอวกาศก็ไม่รู้ยังได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทรัพย์นอกพาณิชย์ซื้อขายกันไม่ได้ถือครองอะไรโอนกรรมสิทธิ์อะไรกันไม่ได้นะคะเพราะไม่มีใครเนี่ยมีความเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะคะอีกอันนึงทรัพย์ในพาณิชย์ล่ะคะอาจารย
1: ์ก็จะมีอีก2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเป็นทรัพย์ส่วนรวมน
2: ะ
1: ครับก็คือโดยสภาพนั้นไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของโดยเฉพาะเจาะจงแต
2: ่
1: เพียงคนเดียวเป็น
2: ค
1: อมมอนทั่วไปนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงสิ่งที่เป็นทรัพย์สาธารณะหรือพับลิกโดเมนนะครับซึ่งใครจะเอาไปใช้สอยใช้ประโยชน์อะไรก็ได
2: ้
1: จะหวงกันไม่ได้เพราะปกติแล้วคำว่าสมบัติสาธารณะหรือทรัพย์สาธารณะเนี่ยก็จะเป็นทรัพย์สินของรัฐหรือของแผ่นดินอย่างเช่นความคุ้มครองเรื่องของลิขสิทธิ์ซึ่งหมดอายุการคุ้มครองในสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไปแล้วหรือสิทธิบัตรที่หมดอายุการคุ้มครองไปแล้ว20ปีในกรณีของการประดิษฐ์อย่างเงี้ยรายละเอียดการประดิษฐ์ตรงเนี้ยเมื่อก่อน20ปีนั้นถือครองไว้แต่เพียงผู้เดียวหาประโยชน์ได้เพียงผู้เดียวคือเจ้าของหรือผู้ประดิษฐ์นั้นใช้คนเดียวกีดกันคนอื่นได้หมดเลยแต่พอหลังจากนั้น20ปีปั๊บไอ้สิ่งนี้ตกเป็นพับลิกโดเมนก
2: ็
1: คือเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถจะเอาไอ้ตรงนี้ไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่จะเป็นการละเมิดอะไรของกับผู้ที่เป็นผู้สร้างสรรค์นั่นเองครับ
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทรัพย์ประเภทต่างๆนะคะซึ่งเราแบ่งออกไปได้หลายประเภทเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของทรัพย์ค่ะอาจารย์ก็คือในเรื่องของส่วนควบนะคะส่วนควบของทรัพย์มันคืออะไรคะ
0: ส่วนควบสิ่งที่มันทำให้ทรัพย์นั้นยังมีลักษณะเป็นทรัพย์นั้นอาจจะฟังแล้วงงเช่นรถยนต์ถ้าไม่มีล้อรถเนี่ยรถมันไปไม่ได้น
2: ะ
0: มันใช้คำว่าเสียสภาพความเป็นรถน
2: ั่
0: นคือส่วนควบ
2: ครับผมเพราะฉะนั้นล้อรถยนต์ก็จะเป็นถือว่าเป็นส่วนควบของรถยนต์เพราะถ้าไม่มีล้อเลยก็มันก็แล่นไม่ได้
0: มันก็ไปไม่ได้
1: จริงๆแล้วคำว่าส่วนควบก็คือมันเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์ประธานนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์บอลบอกว
0: ่
1: าคือล้อรถยนต์นะครับแบบที่ทุกๆอย่างมันเอามาควบรวมกันแล้วทำให้เกิดตัวทรัพย์เองนั้นนะครับ
2: แล้วก็ต้องไม่สามารถที่จะแยกออกจากทรัพย์ประธานได้ถึงจะแยกได้ก็จะทำให้ทรัพย์ประธานเนี่ยหมดประโยชน์ใช้ประโยชน์ไม่ได้อย่างที่บอกว่าแยกรถล้อรถยนต์ออกจากรถยนต์นะคะมันก็รถยนต์ก็ขับไม่ได้หรือพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยรถยนต์ถ้าไม่มีพวงมาลัยรถยนต์แล้วเราจะขับยังไงควบคุมมันยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งเข็มนาฬิกานะคะเข็มนาฬิกาก็จะเป็นส่วนควบของนาฬิกายกเว้นเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะคะอันนี้ก็คือถ้าสมมติมีแค่หน้าปัดมีแต่แผงไม่มีเข็มที่เดินเราก็จะไม่รู้ว่าเวลามันเป็นยังไง
1: เรือกับไม้พายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันจะมีส่วนแบ่งแยกที่เรียกว่าส่วนควบแล้วมันอาจจะเป็นอุปกรณ์ด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วอุปกรณ์เป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ตัวอย่างเดิมฮะรถยนต์ที่ มีล้อรถเนี่ย

0: เป็นเสียงควบแต่เดียวกันเนี่ยยางอะไหล
1: ่
0: น
2: ะ
0: ยางอะไหล่เนี่ยเป็นอุปกรณ์ก็คือหมายความว่าถึงเราจะไม่มียางอะไหล่อยู่ในรถเนี่ยแต่มีล้อปกติรถก็ยังไปได้น
2: ะ
1: ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอาไอ้ล้ออะไหล่ที่มันมีอยู่ในรถเนี่ยมาเปลี่ยนแทนไอ้ยางอะไหล่ยางที่เป็นยางหลักจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นกระทะล้อเหล็กใช่ไหมครับซึ่งมันมาร่วมกันกับรถอยู่แล้วถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ยางอะไหล่ตรงนั้นน่ะคือส่วนควบถูกไหมซึ่งมันเป็นตามสัญญาซื้อขายรถยนต์มันต้องมีเป็นอุปกรณ์พื้นฐานแต่รถปัจจุบันอาจจะมีไอ้ชุดซ่อมล้ออะไรก็ช่างมันนะแต่เอาเป็นว่ารถสมัยก่อนเนี่ยมีล้อที่เป็นอะไหล่เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นส่วนควบก็ได้นะครับแต่เป็นอะไหล่ขอโทษเป็นอะไหล่
0: เป็นอะไหล
1: ่เป็นอะไหล่ครับเป็นอะไหล่นะ
0: แต่อย่างที่บอกเราเมื่อเรา
1: เอาร
0: ถยางมันล้ออะไหล่รถมันแตกยางเงี้ยเราเอายางอะไหล่เนี่ยมาใส่เพื่อมันไปได้
1: นั่นแหละมันจะกลายเป็นส่วนควบแล้วเพราะว่ายางอะไหล่นั้นมันควบรวมเข้ากับซับเรียบร้อย
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกตอนวัตถุประสงค์การใช้งานด้วยนะคะหรือตัวอย่างของลักษณะของอุปกรณ์อีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นกล่องเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมรถยนต์นะคะคือเอากล่องเครื่องมือออกจากรถรถก็ยังแล่นได้กล่องเครื่องมือก็ยังมีสภาพสมบูรณ์ของมันเองมันก็เอาไปใช้งานในอื่นได้นะคะแต่มันใช้เพื่อประกอบคั่วอยู่กับสัมปทานเพื่อที่จะเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันมีอะไรเสียนิดนึงเนี่ยก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์ในกล่องเครื่องมือมาใช้ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างของส่วนควบกับอุปกรณ์ส่วนควบเนี่ยจำเป็นว่าต้องเป็นความจำเป็นความดำรงอยู่ของทรัพย์นั้นจำเป็นต้องมีสิ่งนั้นก็เลยเป็นส่วนควบแต่ถ้าอุปกรณ์เนี่ยแยกออกจากสัมปทานก็ไม่เป็นไรนะคะก็ต่างฝ่ายต่างก็ยังใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันได้อยู่นะคะ
1: ไอซ์สโตรี่นี่คิดง่ายๆก็คือไม่เป็นมันไม่มีสาระสำคัญอะไรจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้
2: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องสำคัญอีกประการนึงนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์และทรัพย์สินนี้ก็คือในเรื่องของภาระจำยอมค่ะอาจารย์ภาระจำยอมเป็นยังไงคะ
1: มันจะมีในเรื่องของดอกผลด้วยนะทร
2: ั
1: พย์บางส่วนเน
2: ี่
1: ยมันจะมีดอกผลที่เป็นดอกผลโดยทางธรรมชาติอย่างลูกปลูกต้นมะม่วงก็จะมีลูกมะม่วงนี่ก็ดอกผลตามทั่วไปแต่ไอ้ดอกผลที่เป็นดอกผลโดยทางนิติในก็คือค่าเช่าบ้านอย
2: ่
1: างเงี้ยเอาทรัพย์ออกให้เช่า
2: ค่ะยังมีที่ดินเอาทรัพย์ออกให้เช่าดอกผลที่คือค่าเช่าก็คือดอกผลนิตินัยนั่นเอง
1: แล้วเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงนะครับในเวลายังเหลือคำว่าทรัพยสิทธิ์อาจารย
2: ์
1: กับบุคลสิทธิ์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ในเชิงของมูลหนี้เนี่ยมันเป็นบุคลสิทธิ์ใช่ไหมฮะก
2: ็
1: คือสิทธิที่มีอยู่เหนือบุคคลอย่างมูลหนี้เจ้าหนี้ก็สามารถที่จะบังคับให้เฉพาะลูกหนี้ของตัวเองเนี่ยชำระหนี้ได้
2: เรียกร้อง
1: ให้ชำระหนี้ได้แต่คำว่าทรัพยสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาจะได้พบอยู่ในเนื้อหาของหน่วยที่3เยอะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยอย่างเช่นไอ้เรื่องของภาระจำยอมเร
2: ื่อง
1: ของสิทธิเก็บกินสิทธินอกสิทธิเหนือพื้นดินอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าทรัพยสิทธิ
2: ์ค่ะ
1: ทรัพยสิทธิ์คืออะไรล่ะทรัพยสิทธิ์ก็คือสิ่งที่มันตกติดตามไปกับทรัพย์สินต
2: ั
1: วทรัพย์นะครับซึ่งตัวผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองอยู่เนี่ยสามารถที่จะอ้างหรือใช้ยันกับบุคคลอื่นๆบุคคลภายนอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ใช้สอยไม่โดนรบกวนไม่โดนขัดขวางมีคนเอาไปก็ไปมีสิทธิ์ติดตามเอาคืนมันจะต่างกับบุคลสิทธิ์ตรงนี้บุคลสิทธิ์มันเฉพาะตัวแต่ทรัพยสิทธิ์อ้างกับบุคคลได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยสิทธิ์บางอย่างมันตกติดอยู่กับตัวทรัพย์เลยเนี่ยอย่างกรรมสิทธ
2: ิ์
1: อย่างเรื่องของสิทธิอาศัยสิทธิเก็บกินภาระจำยอมพวกนี้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับเป็นทรัพยสิทธิ
2: ์
1: ที
2: ่
1: เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย
2: ์
1: ต้องอธิบายตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวนักศึกษาจะงงว่าเอ๊ะพอเห็นคำว่าทรัพยสิทธิ์พอเห็นคำว่าบุคลสิทธิ์ก็จะเริ่มงงแล้วว่าอะไรเป็นอะไร
2: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยสิทธิ์ก็มีอีกต้องหลายประเภทนะคะแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะจริงๆอยากให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปอ่านให้เข้าใจนะคะเพราะว่าหน่วยเนี้ยหน่วยที่3เนี่ยจะเป็นหน่วยที่ปูพื้นฐานก่อนที่นักศึกษาจะไปเรียนในเรื่องของกฎหมายที่ดินต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรจะต้องเข้าใจว่ากรรมสิทธิ์คืออะไรนะคะสิทธิครอบครองคืออะไรสิทธิอาศัยคืออะไรนะคะทรัพยสิทธิ์มีแบบไหนบ้างภาระจำยอมเป็นอย่างไรนะคะสิทธิอาศัยต่างกับสิทธิเก็บกินอย่างไรนะคะ อันนี้เป็นเนื้อหาหลักๆเลยที่เราอยากที่จะวัดผลให้นักศึกษารู้และเข้าใจว่ามันมีลักษณะอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเราลองมาเลือกลักษณะของทรัพยสิทธิ์ที่สำคัญมาอธิบายดีไหมคะอาจารย์อาจารย์ว่าเริ่มด้วยอะไรดีคะ
1: อ่ะเรามาดูกันก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่าภาระจำยอม
2: ค่ะ
1: นะครับอ่ะเรื่องของภาระจำยอมเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นลักษณะของการจำกัดหรือการตัดกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดิน รืออสังหาริมทรัพย
2: ์
1: นะครับอาจารย์พูดว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ให้รวมถึงที่ดินให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโรงเรือนที่มีลักษณะ
2: ติดอยู่กับที่
1: เป็นการถาวรไม่ใช่เต็นท์หรือบูธชั่วคราวที่จะมีการเพิกถอนอะไรออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของภาระจำยอมเนี่ยคำว่าจำยอมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแสดงว่ามันต้องมีคนนึงจะต้องรับกรรมอะไรบางอย่างนะครับที่ไม่อยากจะรับเลยจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นภาระจะมีคำศัพท์โดยทางตัวกฎหมายนะครับที่เรียกว่า
2: คำใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ไอ้คนที่บอกว่าจะต้องรับกรรมเนี่ยก็คือคนที่เรียกว่าเจ้าของทรัพย์นั้นเรียกว่าภาระยะทรัพย
2: ์
1: นะครับก็คือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ที่รับกรรมตามกฎหมายที่บอกเนี่ยกับอีกคนนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือบุคคลซึ่งได้รับประโยชน์จากการที่บุคคลที่เรียกว่าภาระยะทรัพย์เนี่ยต้องรับกรรมก็คือสามายทรัพย
2: ์ค่ะ
1: นะครับก็คือมันจะต้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องภาระจำยอมนี่ต้องเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อสังหาริมทรัพย์รวมได้หลายอย่างนะมันไม่ใช่แค่เฉพาะที่ดินอย่างเดียวนะครับอันนี้ต้องบอกให้เข้าใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลามาเปรียบเทียบลักษณะกับทางจำเป็นจะเกี่ยวข้องกับที่ดินเท่านั้นเป็นลักษณะของกฎหมายที่หมายความว่าที่ดินตาบอดมันไม่มีทางออกนะครับกฎหมายจึงบังคับว่าให้ที่ดินนั้นมีทางจำเป็นเพื่อออกสู่ถนนใหญ่ได้เป็นข้อกฎหมายแต่ไอ้ภาระจำยอมเนี่ยมันอาจจะมาได้หลายทางอาจจะมาโดยความตกลงก็ได
2: ้
1: อาจจะมาโดยผลของกฎหมายก็ได
2: ้
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแล้วก็มาจากอายุความได้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญเลยที่จะต้องทราบนั้นก็คือว่ามันจะต้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการที่จะต้องเกี่ยวกับภาระจำลองก็คืออสังหาริมทรัพย
2: ์
1: มีผู้เกี่ยวข้องสองคนก็คือเจ้าของทรัพย์นั้นที่ได้รับภาระก็คือภาระยะทรัพย
2: ์
1: กับอีกบุคคลนึงที่ได้ประโยชน์จากการที่ภาระยะทรัพย์ตรงนี้ก็เรียกว่าสามายทรัพย์ตรงนี้เป็นคำเทคนิคนะครับไม่สามารถจะเอาคำอื่นมาใช้ได้แต่ถ้าอธิบายง่ายๆภาระก็คือคนที่รับภาระสามายทรัพย์ก็คือคนที่ได้ประโยชน์
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของภาระจำยอมซึ่งอาจจะได้มาโดยทางนิติกรรมก็ได้นะคะนิติกรรมสัญญาตกลงกันหรือได้มาโดยอายุความเช่นเดินจนครบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะผ่านตรงนี้จนครบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเนี่ย
1: ก็คืออันนี
2: ้ก็ได้มาโดยอายุความก็ได้
1: ค
2: ืออ
1: ันนี้ก็ต้องเอามาบวกกับไอ้เรื่องของไอ้การครอบครองปรปักษ
2: ์
1: นะครับก็คือ10ปีเดินครอบเดินโดยสงบเปิดเผยนะครับไม่ได้มีการโต้แย้งสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นภาระยะทรัพย์ตรงนี้มันก็อาจจะมาอาศัยอายุความในการที่จะได้รับสิ่งนี้ได
2: ้
1: ที
2: ่
1: เป็นภาระจำยอม
2: ซึ่งภาระจำยอมเนี่ยก็ต้องมีการจดทะเบียนภาระจำยอมเช่นเดียวกัน
1: ถูกต้องครับตาม1299นะครับถ้าไม่ได้จำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับในกรณีพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีทั้ง2แบบได้มาโดยนิติกรรมด้วยได้มาโดยสิ่งที่มันไม่ใช่นิติกรรมก็ได้ในบางกรณีนะครับซึ่งเดี๋ยว1299เนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องไปอ่านเพิ่มเติมหรือไปเรียนเพิ่มเติมในหน่วยท้ายๆ
2: ใช่ค่ะอีกประการนึงนะคะซึ่งเป็นทรัพยสิทธิ์นะคะเหนืออสังหาริมทรัพย์อีกเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเรื่องสิทธิอาศัยอาจารย์ศาสดาคะถ้าเรามีสิทธิอาศัยในโรงเรือนใช่ไหมคะเราสามารถที่จะอยู่อาศัยในโรงเรือนนั้นโดยต้องเสียค่าตอบแทนอะไรไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ต้องเสียครับ
2: ไม่ต้องเสีย
0: ก็คือเราได้สิทธิ์อยู
2: ่
0: เราใช้คำง่ายเราไม่ได้เช่าเขาให้เราอยู่
2: ค่ะซึ่งสิทธิอาศัยเนี่ยอาจจะกำหนดเป็นระยะเวลาก็ได้หรือจะกำหนดเป็นลักษณะของตลอดอายุของผู้อาศัยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสิทธิอาศัยนั่นเองนะคะแล้วสิทธิเหนือพื้นดินเป็นยังไงคะจันทวิทย
1: ์ก็คือในลักษณะที่เหมือนกับว่ามีลักษณะของสิทธิเนี่ยอยู่เหนืออยู่บนพื้นดินตรงนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าเป็นเจ้าของที่ดินแล้วตกลงให้อีกคนนึงเนี่ยในกอเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแล้วตกลงให้อีกคนนึงคือในขอเนี่ยนะครับเข้ามาปลูกบ้านนะครับโดยสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของขอแต่พอเอิญว่าบ้านหลังเนี้ยเมื่อกี้เราเรียนเรื่องส่วนควบส่วนทรัพย์ประทานอะไรเนี่ยปรากฏว่าบ้านหลังนี้มันไม่ได้เป็นส่วนควบของที่ดินฮ
2: ะ
1: เนี่ยตรงนี้ก็คือมันเป็นการให้สิทธิ์ในการที่เรียกว่าเหนือพื้นดินซึ่งเป็นทรัพยสิทธิ์ต้องเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรณีอย่างเนี้ยเห็นไหมครับว่าบ้านที่ไปปลูกอยู่ในพื้นที่ของคนอื่นแต่ว่าคนเจ้าของที่ดินนั้นเขาอนุญาตนี่มันจะมีอันนึงที่เป็นบอกว่าให้ไปทำสุสาน
2: ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยเจ้าของที่ดินอาจจะอนุญาตให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นอาจจะรู้จักกันไม่มีที่ที่จะแบบว่าฝังศพบรรพบุรุษก็เลยบอกว่าเอองั้นขอมาให้อยู่ตรงเนี้ยได้เลยนะครับก็เจ้าของที่ก็อนุญาตแต่ไอ้ตรงสุสานเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนควบที่ดินและนี่แหละครับคือสิทธิที่เรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินตามกฎหมาย
2: ค่ะ ซึ่งอันนี้นะคะก็คือในเรื่องของสิทธิเหนือพื้นดินแล้วมันต่างกับสิทธิเก็บกินยังไงคะอาจารย์
1: สิทธิเก็บกินนั้นเป็นสิทธิที่จะครอบครองใช้นะครับหรือถือประโยชน์เอาในสิ่งที่เรียกว่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยรวมถึงให้อำนาจกับผู้ทรงสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เป็นในเรื่องของว่า
2: ถ้าสมมติเรามีที่ดินนะคะอาจารย์แล้วปลูกต้นมะม่วงไว้เต็มเลยนะคะพอมะม่วงมันออกผลขึ้นมาคนที่มีสิทธิเก็บกินเหนือพื้นดินเนี่ยไปเก็บมะม่วงมากินได้ไหมตามชื่อเลย
1: ก็ได้สิ
2: ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมฮะก็คือมันก็คือเป็นการให้อำนาจกับผู้ทรงสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินที่มีสิทธิในการที่เราจะเก็บใช้เก็บกินตรงนั้นนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นลักษณะของสิทธิเก็บกินใช่ไหมคะซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็สามารถที่จะระงับไปได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการตกลงกันต่างๆได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเนื้อหาหลักๆนะคะในหน่วยที่3ในเรื่องของทรัพย์และทรัพย์สินซึ่งจะเป็นหน่วยปูพื้นนะคะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจนะคะคอนเซปต์หลักๆนะคะของทรัพย์คืออะไรทรัพย์สินคืออะไรทรัพยสิทธิ์คืออะไรนะคะต่างกับบุคคลสิทธิ์อย่างไรนะคะเพื่อจะให้นักศึกษาเนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจกับหน่วยนี้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน่วยเนี้ยมันจะต้องนำไปต่อยอดนะคะในเรื่องของกฎหมายที่ดินซึ่งคราวนี้เราจะลงไปลึกแล้วซึ่งเวลาไปสอนกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีคำถามเราเยอะในเรื่องพวกนี้บางคนเนี่ยมาโอ้โหชนงชนดส่งมาให้เราประหนึ่งเราเป็นทนายความเลย
1: ทนายคลายทุกข์นะครับช่วงทนายคลายทุกข์เลย
2: ใช่ค่ะมาเนี่ยแต่เราก็จะแบบเหมือนพอเบรกปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้เบรกนะคะ
1: ก็จะไม่ได้เบรกด้วยคือถามในห้องเรียน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นการถามเชิงเทคนิคแบบมากซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากด้วยเวลาจำกัดนะครับในการที่เราจะมาพบกัน5ชั่วโมงอาจารย์ก็ทุกคนยินดีจะตอบนะอาจารย์ทุกคนยินดีจะตอบแต่ว่าในกรณีของเรื่องราวที่มันเป็นข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยก็ต้องขอเรียนให้นักศึกษาทราบนะครับว่าเนื่องจากว่าข้อเท็จจริงเราก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรมีข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนไหมการที
2: ่ไม่ครบนี่เป็นประเด็นสำคัญในการจะปรับกฎหมายเลยนะคะ
1: ในการที่เราจะให้คำแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยการไปใช้เวลาตรงนั้นในการที่ไปอยู่ในการบรรยายหรือว่าการสอนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราผู้สอนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะครอบคลุมเนื้อหาได้ทั้งหมดแต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับก็ต้องดูแล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านด้วยบางท่านก็อาจจะมีประสบการณ์นะครับบางท่านก็อาจจะเพิ่งเรียนจบกลับมาใหม่ๆก็เมตตาพวกเรานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าบางทีมันเป็นคำถามซึ่งบอกเลยว่าเราเองเราก็ไม่ทราบนะเรื่องที่มันเป็นกฎหมายที่มันไกลตัวอย่างพวกเกี่ยวกับกฎหมายสัตว์ป่าไม้ซึ่งมันเป็นความเกี่ยวข้องกับทางชุมชนหรือผู้นำชุมชนอย่างเนี้ยนะครับแต่ลักษณะของหลักการหรือองค์ประกอบเรื่องกฎหมายเนี่ยเราพอคุยกันได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องขอทำความเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นคนละเวทีกันนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือนักศึกษาไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งนะครับอาจารย
0: ์ขออนุญาตเสริมว่าจริงๆเข้าใจว่าอาจารย์แต่ละมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละเรื่องนั้นพบกันครึ่งทางเนี่ยท่านก็อาจจะถ้าพอมีข้อมูลว่าอาจารย์ท่านนี้ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านไหนก็เก็บไว้ถามท่านนั้นนะครับผม
2: ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็ได้เนื้อหาสาระนะคะในหน่วยที่1และหน่วยที่3ไปเต็มที่เลยนะคะพร้อมตัวอย่างประกอบสนุกๆ นะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำความเข้าใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนักศึกษาไว้นะคะก็คือแค่รับฟังการสอนเสริมผ่านดาวเทียมเนี่ยยังไม่พอนะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนนะคะหนังสือด้วยนะคะในเนื้อหาที่เราเรียนกันรวมถึงที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเข้าห้องเรียนนะคะไปลงนะคะไปรับฟังการสอนเสริมแบบเข้มนะคะที่อาจารย์จะมีคะแนนให้นักศึกษาเนี่ยครั้งละ20คะแนนนะคะถ้าสมมุติว่าเจ็บป่วยติดธุระนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อาจารย์เข้าใจดีว่าในฐานะนักปกครองท้องที่ท่านมีภารกิจต้องไปช่วยนายอำเภอไปภารกิจช่วยลูกบ้านต่างๆอันเนี้ยขอให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนโดยตรงอย่าหายไปเฉยๆนะคะหรืออาจจะทำเป็นลักษณะของว่าทำเป็นจดหมายลามาแล้วก็แจ้งอาจารย์ผู้สอนนะคะอาจารย์ผู้สอนอาจจะมีงานไปให้ท่านทำเพิ่มแต่อย่างน้อยเนี่ยท่านก็จะได้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ในการเรียนการสอนครั้งนี้นะคะก็คือเนื้อหาในหน่วยที่1และหน่วยที่3นะคะหวังว่านักศึกษาเนี่ยจะได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังรายการการสอนเสริมครั้งหน้าซึ่งเป็นครั้งที่2นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง2ท่านมากๆนะคะแล้วก็เราทั้ง3คนวิทยากรทั้ง3ท่านขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายเสริมนะคะของชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิกรครั้งที่1นะคะช่วงแรกของการสอนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงสาระสำคัญของหน่วยที่1เรื่องของการรายงานข่าวนะคะประกอบไปด้วยแนวคิดต่างๆของเกี่ยวกับการรายงานข่าวการเลือกประเด็นข่าวคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวรวมทั้งเรื่องของแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องนะคะเราเริ่มกันที่ความสำคัญของการรายงานข่าวเลยนะคะค่ะในฐานะสื่อกลางด้านข่าวสารของสังคมนะคะสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ที่จะต้องสนองสิทธิการรับข่าวสารของประชาชนนะคะซึ่งตัวข่าวสารนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนความเป็นประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการหรือปัญหาต่างๆของสังคมนะคะในอันนี้ภายใต้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของประชาชนในเรื่อง right to know right to know ก็คือสิทธิที่จะรับรู้สิทธิในการสื่อสารสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของตนเองสู่สังคมเพราะฉะนั้นอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิทธิการที่รับรู้ที่พลเมืองทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็สื่อมวลชนนั้นจะต้องสนองตอบการความรับสิทธิของประชาชนอันนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันนั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยประชาชนต้องได้รับรู้เพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจทางการเมืองการตัดสินใจในปัญหาสังคมหรือกิจการต่างๆทางของสาธารณะโดยเทคโนโลยีการสื่อสารนี้เนี่ยมีบทบาทเอื้อให้สังคมนั้นมีความตื่นตัวในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ในบทบาทที่สำคัญอยู่3บทบาทคือในด่านประตูข่าวสารเกตคีเปอร์นะคะทำหน้าที่กำหนดวาระทางสังคมอะเจนดาเซตเตอร์แล้วในขณะเดียวกันก็เหมือนทำหน้าที่เหมือนสุนัขเฝ้าบ้านที่เรียกว่าโซเชียลวอชด็อกนะคะวัตถุประสงค์การรายงานข่าวนั้นเนี่ยนะคะเพื่อสนองต่อวิถีชีวิตและความจำเป็นในการรับข่าวสารของประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมีบทบาทหน้าที่มุ่งเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมอย่างรอบด้านแล้วก็ทำหน้าที่แสวงหากลั่นกรองและนำเสนอเนื้อหาข่าวสารที่ประชาชนต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้วัตถุประสงค์เหล่านี้นำไปสู่เรื่องของการประกอบการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างเช่นเรื่องของการดำเนินชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตความร่วมกิจกรรมในสังคมและชุมชนได้อย่างทั่วถึงสื่อมวลชนจะเป็นต้องยึดมั่นในวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบทบาทสำคัญยิ่งเลยว่าสื่อมวลชนนั้นต้องมีความยึดมั่นว่างานของตัวเองทั้งหลายนั้นต้องทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักแล้วข้ออีกข้อสุดท้ายก็คือช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิรับสารเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจการเกี่ยวกับสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้บทบาทต่างๆของการรายงานข่าวนั้นเนี่ยก็จะมีหลายด้านด้านแรกก็คือด้านการเมืองด้านการเมืองเป็นสื่อกลางและเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนด้านที่2คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะนะคะตามระบอบของประชาธิปไตยโดยทำหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์สาธารณะติดตามตรวจสอบความโปร่งใสของการใช้อำนาจรัฐรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของสังคมและชุมชนต่างๆแล้วเป็นกลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนประชาชนกับประชาชนชุมชนกับชุมชนกับชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยเป็นสื่อกลางสำคัญยิ่งที่จะทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางมากขึ้นด้านเศรษฐกิจเป็นแหล่งข้อมูลทางธุรกิจการเงินการผลิตการตลาดและการโฆษณาซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนตัวหนึ่งที่ช่วยสร้างให้เศรษฐกิจนั้นมีการสะพัดแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคมีทางเลือกตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าว่าควรจะต้องเป็น สินค้าประเภทใดที่ตนต้องการเพื่อเป็นตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตแล้วสุดท้ายก็คือมีวิสัยทัศน์เนี่ยโยงองค์ประกอบเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆเช่นสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศนะคะปัญหาสุขภาพทั้งหลายซึ่งการยึดโยงนี้เนี่ยนำไปสู่การสร้างพลังทางเศรษฐกิจให้สูงให้ดีขึ้นนะคะทางด้านสังคมก็เป็นแหล่งความรู้สนับสนุนการเรียนรู้ขยายโลกทัศน์จากรายงานที่นำเสนอของสื่อมวลชนนะคะเป็นพลังที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมที่เรียกว่ามีความเท่าทันสื่อนะคะทำให้มีความเท่าทันสังคมว่าได้มีการพัฒนาหรือว่ามีปัญหาไปถึงไหนแล้วช่วยเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์หลากหลายแก่ผู้รับสารและช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามนะคะเช่นโอกาสต่างๆของกาลเทศะต่างๆเช่นการสงกรานต์การสร้างวัฒนธรรมไทยนะคะช่วยกระตุ้นคุณภาพและศีลธรรมอันดีของสังคมในสถานะของผู้สื่อข่าวในการรายงานข่าวนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าบทบาทผู้สื่อข่าวในการรายงานข่าวนั้นมีความสำคัญอย่างไรจะต้องทำตัวอย่างไรคือความไว้วางใจความน่าเชื่อถือทั้งบุคคลข่าวและสารที่รายงานต่อสาธารณะต้องมีความน่าเชื่อถือความรู้ความเข้าใจระบบและบริบททางสังคมอย่างรอบด้านมีวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าข่าวแล้วก็เป็นสื่อกลางของสังคมรับผิดชอบต่อคุณภาพข่าวสารที่นำเสนอต่อสังคมและเป็นแหล่งข่าวสารที่เชื่อถือได้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้ตลอดเวลาความหมายของการรายงานข่าวนะคะในที่นี้จะพูดถึงกระบวนการรายงานข่าวไม่ได้พูดถึงความหมายของข่าวอย่างเดียวนะคะกระบวนการรายงานข่าวนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการก็คือกระบวนการแสวงหารวบรวมคัดเลือกกลั่นกรองตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมในการในกระบวนการนี้ทุกอย่างเนี่ยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญเช่นกันนะคะอันที่สองก็คือมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้สื่อข่าวจะต้องรู้จักวินิจฉัยคุณค่าข่าวรู้จักการใช้วิจารณญาณทักษะการเลือกประเด็นข่าวสัญชาตญาณข่าวหรือจมูกข่าวนะคะมีสัญชาตญาณข่าวหมายถึงความสามารถในการที่จะรับรู้ว่าเรื่องไหนเหตุการณ์ไหนสถานการณ์ไหนมีคุณค่าของความเป็นข่าวแล้วก็นำไปสู่การแสวงหาคุณค่าเหล่านั้นนำมาเสนอให้กับประชาชนในต่อมานะคะเรื่องประสิทธิภาพในการใช้ทักษะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือทักษะในเรื่องของวิธีการรายงานข่าวซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในตอนท้ายนำเสนอรายงานข้อเท็จจริงในรูปแบบของข่าวที่เขียนด้วยภาษาที่ถูกต้องกระชับและได้ใจความนะคะต่อมาคุณลักษณะการรายงานข่าวที่พึงประสงค์เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สื่อข่าวต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของข่าวเหล่านี้นะคะก่อนที่จะนำเสนอสู่ประชาชนอันแรกก็คือต้องมีความเที่ยงธรรมและสมดุลหมายถึงว่าในการรายงานข่าวนั้นต้องมีข้อเท็จจริงที่รอบด้านให้แล้วก็มีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ภาษาและคำพูดที่มีความเป็นกลางนะคะคือจะไม่มีโทนของการข้อเขียนที่แสดงความเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเด็ดขาดสองก็คือต้องมีความถูกต้องเที่ยงตรงข้อเท็จจริงที่ได้นั้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเที่ยงตรงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือนะคะมีความเป็นกลางนะคะต้องมีการอ้างแหล่งข่าวการอ้างแหล่งข่าวนั้นช่วยให้การรายงานข่าวมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะยืนยันว่าผู้สื่อข่าวนั้นไม่ได้เขียนเองนะคะไม่ได้มโนเขียนเองมีความสั้นกระชับเขียนข่าวได้อย่างถูกต้องต้องใช้ภาษาสั้นกระชับแล้วก็ได้ใจความในรูปแบบของพีระมิดหัวกลับ นะคะการเขียนข่าวที่สั้นกระชับนั้นเนี่ยจะต้องใช้ทักษะในการที่จะเขียนภาษาไทยได้ดีด้วยนะคะมีความกระจ่างชัดเจนเป็นข้อเท็จจริงนั้นที่ได้มานั้นเนี่ยต้องไม่คลุมเครือนะคะต้องมีความชัดเจนต้องมีบริบทที่อ่านแล้วเชื่อถือได้นะคะอันที่3ต่อมาก็คือความรับผิดชอบต่อจริยธรรมวิชาชีพอันนี้สำคัญมากนะคะว่าผู้สื่อข่าวทุกคนหรือคนที่ทำงานข่าวทุกคนจะต้องมีหลักวิชาชีพเป็นสำคัญถือเป็นจริยธรรมที่จะต้องนำเสนอข่าวด้วยความเที่ยงตรงถูกต้องครบถ้วนรอบด้านเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นจะช่วยให้การรับรู้ของประชาชนนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อมีความถูกต้องมากขึ้นไปประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะในการเลือกประเด็นข่าวนะคะอันนี้หัวข้อเรื่องประเด็นข่าวแล้วนะคะก็จะต้องสามารถที่ผู้สื่อข่าวนั้นต้องเล็งเห็นสาระสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นที่ควรนำเสนอนะคะต้องเข้าใจว่าการนำเสนอการรายงานข่าวนั้นคุณจะต้องเลือกข้อเท็จจริงที่ตอบสนองต่อสิ่งที่ประชาชนจะต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ซึ่งในความต้องการของ3อันนี้เนี่ยผู้สื่อจะต้องเป็นหลักที่ผู้สื่อข่าวจะต้องมาพิจารณากลั่นกรองว่าข้อมูลไหนที่ประชาชนควรรู้ต้องรู้และอยากรู้แต่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นว่าผู้ประชาชนต้องการรู้แล้วก็ไปนำเสนออันนั้นมันก็อาจจะเบี่ยงไปสู่ความไม่เป็นกลางของข่าวนะคะตระหนักถึงเหตุผลและประโยชน์ที่สาธารณะจะได้รับนะคะในการเลือกประเด็นข่าวนั้นเนี่ยคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการหัดตอบคำถาม 5W กับ 1H Who What Where When Why How ว่าคำถามไหนที่มีความสำคัญกว่ากันจะตอบคำถามอันไหนได้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ให้ความสำคัญกับหลักการประเมินคุณค่าข่าวในแง่ของความน่าสนใจและความสำคัญซึ่งได้เรียนมาแล้วในเรื่องของคุณค่าข่าวนะคะในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงนั้นผู้สื่อข่าวต้องมีไหวพริบปฏิภาณสังเกตติดตามคิดวิเคราะห์ช่วยให้การรวบรวมข้อเท็จจริงครบถ้วนในคุณสมบัติในเรื่องการความสังเกตและไหวพริบปฏิภาณนั้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติต้นๆของผู้สื่อข่าวในการรวบรวมข้อมูลข่าวและมีความพร้อมมีการรู้จักวางแผนอย่างมีเป้าหมายในประเด็นที่ต้องการที่จะแสวงหานะคะต่อไปก็คือต้องแสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพราะข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนั้นเนี่ยมันก็จะมีแหล่งข่าวหลายประเภทนะคะแหล่งข่าวเอกสารก็จากหนังสือจากงานวิจัยจากสิ่งที่ได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษหรือสิ่งพิมพ์ออนไลน์ข้อมูลจากแหล่งบุคคลอันนี้ก็จะใช้วิธีการรวบรวมแบบสัมภาษณ์นะคะซึ่งการสัมภาษณ์นี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของผู้สื่อข่าวลักษณะความสนใจความอยากรู้จักแหล่งข่าวแค่ไหนแล้วก็ต้องมีทักษะในการพูดคุยซักถามกับแหล่งข้อมูลด้วยนะคะข้อมูลประเภทที่3ก็คือมาจากข้อสื่อดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้หลายๆอย่างนั้นก็เอาขึ้นออนไลน์หมดแล้วเพราะฉะนั้นในการที่จะแสวงหาข้อมูลนั้นที่ได้น่าเชื่อถือผู้สื่อข่าวจำเป็นที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของสื่อออนไลน์จะต้องรู้ว่าความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลออนไลน์มีมากน้อยแค่ไหนใช้วิจารณ์อย่างรอบคอบแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือเรื่องของข้อมูลลวงหรือข้อมูลเท็จซึ่งมีมากมายอยู่บนออนไลน์เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยหน้าที่ผู้สื่อข่าวจำเป็นอย่างมากที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นว่ามีความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลใดบ้างนะคะหลังจากได้มีการรวบรวมแล้วเราได้ข้อเท็จจริงแล้วเราก็ต้องมากลั่นกรองข้อเท็จจริงทั้งหลายนะคะทุกครั้งที่ได้ข้อมูลมานั้นสิ่งที่จะต้องกลั่นกรองก็คือความถูกท้วนในที่นี้มาจากถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริงของข้อมูลมีความเที่ยงตรงไหมน่าเชื่อถือไหมอันที่สองแน่ใจไหมว่าแหล่งข่าวที่เราได้รับมานั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้สามารถที่เราจะอ้างแหล่งข้อมูลนี้ในข่าวของเราได้ไหมแล้วก็ อาจส่งผลต่อระดับการรับรู้ของประชาชนถ้าเผื่อว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะมีความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวนี่สำคัญที่สุดนะคะที่ผู้สื่อข่าวจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบนะคะว่าแหล่งข่าวที่ในแต่ละแหล่ง 2-3 ประเภทที่พูดมานั้นเนี่ยมันมีความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหลีกเลี่ยงการที่เราไปเชื่อข้อมูลเท็จโดยไม่มีการตรวจสอบนะคะในแง่ของคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวแน่นอนที่สุดอันแรกก็คือจะต้องเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นแปลว่าจะต้องตื่นตัวอยากรู้เรื่องทุกเรื่องไปหมดแต่จะรู้มากรู้น้อยนั้นอยู่ที่ความเป็นคนช่างสังเกตว่าเรื่องที่เราอยากรู้นั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไหมมีคุณค่าทางข่าวเพียงพอไหมมี Nose for News หรือ Sense of News นะคะซึ่ง Nose for News เนี่ยเป็นตัวที่จะบอกเราว่าอะไรที่ควรเป็นข่าวอะไรไม่ควรเป็นข่าวนะคะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายแปลว่าในการรายงานข่าวของเรานั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราต้องการรายงานข่าวให้กลุ่มเป้าหมายประเทศประเภทไหนที่รู้มากหรือว่าประเภทไหนเป็นระดับของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการข้อมูลข่าวสารประเภทไหนระดับใดด้วยแล้วก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณรู้จักคิดวิเคราะห์วินิจฉัยความถูกต้องข้อเท็จจริงความช่างสังเกตและความอยากรู้นั้นเนี่ยมันจะนำมาสู่เรื่องไหวพริบปฏิภาณที่จะทำให้คุณต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ว่าข้อเท็จจริงที่ได้มานั้นเนี่ยสมควรนำเสนอหรือไม่และท้ายที่สุดก็คือต้องมีวิสัยทัศน์มีความคิดสร้างสรรค์กล้าตัดสินใจต้องมีความรับผิดชอบนะคะในต่อมาก็คือประโยชน์ต่อการสร้างทักษะที่ดีก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าถึงแหล่งข่าวทำให้แหล่งข่าวยินดีให้ความร่วมมือนะคะสามารถสื่อสารด้วยภาษาเขียนภาษาพูดด้วยภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะการเขียนเว้นวรรคผิดหรือย่อหน้าผิดมันทำให้ความหมายของเนื้อหาที่นำเสนอออกไปนั้นเนี่ยผิดเพี้ยนไปด้วยเพราะงั้นทักษะทางในยุคดิจิตอลนะทักษะทางเทคโนโลยีนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรายงานข่าวบทบาทของผู้สื่อข่าวเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะเรื่องของนายด่านของข่าวสารกำหนดวาระทางสังคมสุนัขเฝ้าบ้านเพราะงั้นในบทบาท3บทบาทนี้เนี่ยนำไปสู่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือความเป็นกลางการปราศจากอคติมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรมในการทำในการรายงานข่าวทุกครั้งนะคะประเภทของแหล่งข่าวนะคะเมื่อกี้พูดถึงประเภทของแหล่งข่าวเอกสารไปแล้วบุคคลไปแล้วนะคะแต่ข้อสำคัญก็คือในการใช้แหล่งข่าวต่างๆที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยผู้สื่อข่าวนั้นต้องตรวจสอบว่าแหล่งข่าวที่จะใช้นั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนไว้วางใจได้แค่ไหนด้วยนะคะเพราะงั้นในแหล่งข่าวทุกประเภทนะคะที่พูดถึงนะคะทั้ง 4-5 ประเภทนั้นมันก็จะแบ่งออกอีกนะคะว่าเป็นแหล่งข่าวที่เป็นทางการหรือแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการแหล่งข่าวทางการนั้นส่วนใหญ่นั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งข่าวที่มีที่สังกัดอยู่ในองค์กรมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ยอมรับได้ในสังคมไม่เป็นทางการก็อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เห็นเหตุการณ์ใครก็ได้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะรายงานข่าวนะคะแล้วเอกแหล่งข่าวประเภทสิ่งพิมพ์หรือดิจิทัลอันนี้ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าปีที่พิมพ์ทันสมัยไหมนะคะข้อมูลนั้นทันสมัยไหมแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เรากำลังนำเสนอไหมในปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งข่าวเอกสารนั้นที่สำคัญมากที่สุดและใช้กันบ่อยมากที่สุดก็พวกวารสารวิชาการรายงานการวิจัยหรือแม้กระทั่งเรื่องโครงการต่างๆที่มีการทำแล้วก็สะท้อนบทบาทสังคมนะคะความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวอันนี้ก็คือ1ต้องสามารถอ้างอิงได้นะคะยอมให้เราเปิดเผยตัวได้2มีตำแหน่งหน้าที่และข่าวสารได้รับมอบหมายอย่างเช่นโฆษกรัฐบาลเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยมันก็โอเคเชื่อถือได้เพราะว่ามีสังกัดอยู่นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเช่นเชี่ยวชาญในเรื่องของการทะเลเรื่องสิ่งแวดล้อมทะเลนะคะอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบว่าแหล่งข่าวนั้นเนี่ยมีความสามารถเพียงพอไหมหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมีวุฒิภาวะแต่ต้องหมายเหตุไว้ด้วยนะคะว่าผู้มีชื่อเสียงหลายคนบางทีอาจจะไม่น่าเชื่อถือก็ได้นั่นก็คือเราจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของ ของความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวจำเป็นต้องระมัดระวังมากก็คือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแหล่งข่าวที่มีมากเกินไปจนกระทั่งทำให้เกิดความใกล้ชิดแล้วก็ขาดการสืบค้นนะคะว่า เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือไม่ตรงนี้มันทำให้เกิดความผิดพลาดของผู้สื่อข่าวได้ในการรายงานข่าวค่ะโอเคค่ะสิ่งที่พูดไปทั้งหมด เมื่อกี้นี้นะคะมันก็คือกระบวนการหรือขั้นตอนการรายงานข่าวทั้งหมดแต่ในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยเวลาเรารายงานข่าวหรือนำเสนอข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องตระหนักว่าเรากำลังอยู่ในบทบาทหน้าที่ใดของสังคมแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมนะคะได้พูดไปแล้วนะคะว่าผู้สื่อข่าวนั้นมามีบทบาทสำคัญอยู่ 2-3 บทบาทนะคะที่ถูกอ้างถึงกันอยู่เป็นประจำบทบาทแรกก็คือเรื่องของเกตคีปเปอร์หรือที่บางคนเรียกว่าประตูข่าวสารบางคนเรียกว่านายด่านข่าวสารหน้าที่ก็คือว่าเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เปิดหรือปิดประตูให้ข่าวสารนั้นสามารถนำไปสู่ประชาชนได้นั่นก็คือนำไปสู่ประชาชนด้วยวิธีการรายงานข่าวของเรานะคะเพราะงั้นข่าวที่นี้เนี่ยมันก็คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ประชาชนควรจะรู้แล้วเป็นประโยชน์ในการที่ประชาชนนั้นสามารถที่จะปกป้องพัฒนารักษาตัวเองได้จากข้อมูลข่าวสารตรงนั้นนะคะในด่านทั้งข่าวสารนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าในฐานะที่ผู้สื่อข่าวเป็นสื่อมวลชนนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสามารถจะเปิดประตูทุกเรื่องให้นำไปสู่ประชาชนได้ทั้งหมดแต่คุณจะต้องมีการกลั่นกรองว่าเรื่องใดมีคุณค่าหรือไม่และสังคมจะได้อะไรจากเรื่องที่เรานำเสนอนั้นวิธีการกลั่นกรองก็คือวิธีการใช้หลักของการประเมินคุณค่าข่าวที่เราได้นำเสนอไปแล้วที่เราเคยเรียนมาแล้วคุณค่าข่าว10ข้อนะคะ10ข้อความขัดแย้งความน่าสนใจความเด่นความสำคัญอะไรเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าเหตุการณ์ที่เราจะนำเสนอนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญไหมมันมีน้ำหนักเพียงพอไหมมันมีสาระไหมมันจะทำให้สังคมดีขึ้นไหมอันนี้ก็คือบทบาทของเกตคีปเปอร์นะคะไม่ใช่ว่าพอไปเจอคลิปอะไรที่เห็นว่าประชาชนเขาคงชอบก็นำเสนออันนั้นไม่ได้ต้องดูว่าคลิปนั้นเนี่ยจะให้ประโยชน์อะไรหรือไม่ด้วยต้องตอบสังคมตรงนี้ได้ด้วยนะคะในบทบาทที่2ก็คือบทบาทของผู้กำหนดวาระทางสังคมด้วยการที่คุณเปิดประตูข่าวสารให้กับประชาชนนั้นเนี่ยคุณกำลังทำให้สังคมนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดหรือน้อยที่สุดเพราะงั้นคำว่าวาระสังคมนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญมีน้ำหนักมากเพียงพอที่จะบอกว่าสังคมนั้นจะมีวาระที่มีสาระหรือไม่มีสาระอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณนำเสนอในฐานะเกตคีปเปอร์เพราะงั้นในวาระสังคมนี้เนี่ยคุณจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาคุณจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมขนาดไหนมีจริยธรรมขนาดไหนมีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมขนาดไหนนะคะมาถึงสุดท้ายก็คือบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านสุนัขเฝ้าบ้านเน้นที่เปรียบสุนัขก็เพราะว่าโดยปกติสุนัขนั้นเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความกตัญญูสัตว์ที่มีความระแวดระวังนะคะแล้วมีความไวมากต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะงั้นในฐานะสุนัขเฝ้าบ้านนั้นเนี่ยคุณก็ต้องคอยระแวดระวังสิ่งที่ไม่ดีในสังคมเตือนให้ประชาชนได้รับรู้จะต้องคอยดูแลว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่นะคะบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านนี้เนี่ยจะแสดงได้มากที่สุดเลยในการรายงานข่าวสืบสวนในรายการข่าวเจาะในสิ่งที่มันเป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นภัยต่อสังคมเพราะงั้นบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านนั้นเนี่ยจะมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จะทำให้สังคมนั้นเนี่ยโปร่งใสสะอาดบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนในทั้ง3บทบาทนี้เนี่ยคุณก็ต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางไม่มีอคติ แล้วสามารถมองทุกอย่างได้อย่างเที่ยงตรงและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเนื้อข่าวของคุณด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของหน่วยที่หนึ่งที่ย้ำในเรื่องบทบาทผู้สื่อข่าวก็เพราะว่าทุกวันที่คุณทำหน้าที่รายงานข่าวคุณได้แสดงบทบาทอย่างหนึ่งอย่างใดใน3บทบาทนี้ตลอดเวลานะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการวิเคราะห์คำถามคล้ายๆข้อสอบนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเองนะคะอยากจะแนะนำว่าข้อสอบที่ของมสท.จัดไปนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคุณจะมีวิธีการหรือไม่เลือกนะคะข่าวคำตอบตัวไหนที่ถูกหรือผิดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันในเรื่องของตัวอย่างข้อสอบนะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ
1: สวัสดีครับนักศึกษาผมธิติชัยตอบชะละนะครับกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิกรครั้งที่1สาระสำคัญของการสอนเสริมช่วงนี้เป็นสาระสรุปของหน่วยที่2เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าว2แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าวและ3ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าวเรามาเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ Information Technology นะครับจะเป็นคำสองคำที่มารวมกันนะครับคำแรกนะครับเริ่มต้นที่คำว่าเทคโนโลยีนะครับก็เทคโนโลยีนั้นนะครับ เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเป็นการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับประโยชน์ทุกๆด้านในชีวิตเศรษฐกิจสังคมนะครับและก็เป็นการนำเอาความรู้นะครับที่พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามาสร้างเป็นระบบนะครับสร้างเป็นชิ้นส่วนสร้างเป็นอุปกรณ์นะครับรวมไปถึงเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับส่วนคำว่าสารสนเทศนะครับinformation เป็นอีกคำหนึ่งที่นำมาประกอบร่วมนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับที่เอามาร่วมกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสารสนเทศนั้นเป็นเรื่องของเนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความเสียงภาพเคลื่อนไหวที่ถูกเอามาใช้นำเผยแพร่นะครับจากในอดีตที่เราเคยจับต้องได้จากบนหรือได้ยินได้เห็นได้ฟังผ่านบนช่องทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แต่ในปัจจุบันนะครับถูกนำมาเผยแพร่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์จนเกิดการสื่อสารระหว่างบุคคลจึงทำให้เรื่องราวต่างๆนะครับเราถูกนำมาผนวกกันจนเกิดเป็นคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับได้มีการเคลื่อนนะครับถูกรวมเข้ามาจากเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่ที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปก็คือคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Information Technology หรือคำว่า IT แต่อีกคำหนึ่งนะครับจะมีคำเรียกนะครับก็คือคำว่า Information and Communication Technology หรือคำว่า ICT ซึ่งคำนี้นะครับทั้ง2คำนี้นะครับทั้ง IT และ ICT ก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอามาใช้ในการจัดการในการประมวลผลซึ่งมาเอาไปครอบคลุมนะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับมีการส่งต่อระหว่างบุคคลนะครับถูกส่งต่อผ่านระบบเครือข่ายผ่านการสื่อสารข้อมูลนะครับที่ผู้ใช้นะครับสามารถที่จะใช้การเชื่อมต่อการเข้าถึงตั้งแต่ผ่านอุปกรณ์การใช้งานผ่านอุปกรณ์ร่วมนะครับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจนะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจ จะมี2ด้านนะครับส่วนแรกนะครับเป็นเทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งทั้ง2ส่วนนี้นะครับจะถูกนำมาผนวกร่วมกันเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์นั้นนะครับก็คืออย่างที่เราเคยได้ยินนะครับหรือได้เรียนรู้กันมานั่นก็คือด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ซึ่งถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์ไม่มีซอฟต์แวร์การประมวลผลการป้อนข้อมูลการใส่ข้อมูลต่างๆก็ไม่สามารถเกิดขึ้นและถ้าไม่มีระบบสื่อสารโทรคมนาคมก็จะไม่สามารถเอาข้อมูลนั้นมาเชื่อมต่อหรือส่งต่อจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือจากอีกบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งได้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ก็เริ่มต้นตั้งแต่การจัดเก็บการจัดสร้างการผลิตส่วนระบบสื่อสารโทรคมนาคมนะครับมาสนับสนุนในการเอาไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆหรือไปเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มซึ่งในปัจจุบันนะครับเราเปรียบเทียบได้กับเรื่องของการที่เราใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านสื่อสารมวลชนนะครับเป็นบทบาททางด้านการสื่อสารนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นถึงเรื่องของการสื่อสารตอบโต้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยีจากเมื่อก่อนในอดีตนะครับเป็นการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์เป็นสื่อสารทางเดียวแต่ปัจจุบันสามารถสื่อสารได้2ทางนะครับสามารถโต้ตอบและสามารถส่งต่อจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งปัจจุบันเราเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การโพสต์ข้อความนะครับการส่งข้อความการส่งอีเมลหรือแม้กระทั่งการนำเนื้อหาต่างๆในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวอักษรเป็นเรื่องของข้อมูลทางด้านรูปภาพสื่อเคลื่อนไหวมัลติมีเดียวิดีโอสั้นนะครับภาพยนตร์สื่อเสียงหลากหลายรูปแบบและนำไปเผยแพร่ผ่านหลากหลายช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีหลากหลายรูปแบบลักษณะวิธีการใช้งานหรือรูปแบบลักษณะวิธีการประยุกต์หรือการสื่อสารเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับความสำคัญเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านสื่อสารมวลชนนะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับคือส่วนที่1 นะครับเป็นเรื่องของความรู้ความรู้นะครับเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับที่เป็นเรื่องของทักษะพัฒนาในการใช้พื้นฐานนะครับพื้นฐานความรู้เข้าใจในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมไปถึงเรื่องของเครือข่ายที่จะต้องเอามาประยุกต์ใช้งานร่วมกันที่จะต้องเข้าใจว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ฮาร์ดแวร์ชิ้นนี้จะใช้อย่างไรเปิดคอมพิวเตอร์จะต้องใช้อย่างไรโปรแกรมใน Windows นะครับจะต้องใช้อย่างไร Microsoft Office ใช้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของความสามารถถัดมานะครับเป็นเรื่องของทักษะทักษะในที่นี้นะครับก็คือนอกจากเราเข้าใจในการใช้งานพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของการที่ต้องประยุกต์ใช้งานเพิ่มมากขึ้นต้องมีการดัดแปลงเช่นเราเข้าใจระบบปฏิบัติการแล้วเราต้องเข้าใจในเรื่องของการใช้งานของโปรแกรมต่างๆที่จะต้องประยุกต์และต่อยอดเราใช้งาน Excel ไปใช้งานอะไรด้านงานสื่อข่าวก็ทำงานด้านจัดเก็บข้อมูลการใช้จากการประมวลผลจากโปรแกรม Excel นั้นสามารถเก็บเป็นข้อมูลการทำงานด้านการสื่อสารมวลชนในด้านรูปแบบ Data Journalist ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือในส่วนที่3นะครับข้อที่3เรื่องของเจตคติความรู้สึกทัศนคติอันนี้เป็นเรื่องของการนำมาประยุกต์ในด้านของความรับผิดชอบความเข้าใจในเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับที่วันนี้เทคโนโลยีนั้นมันมีทั้งคุณและโทษคนที่เป็นสื่อสารมวลชนผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนจะต้องเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีและเข้าใจว่าการประยุกต์ใช้การข้อมูลต่างๆการสื่อสารข้อมูลต่างๆบนระบบสื่อสารออนไลน์หรือการใช้ช่องทางสื่อสารบนออนไลน์เราจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรและเข้าใจผู้คนในสังคมที่เป็นผู้รับสารบนโลกออนไลน์อย่างไรซึ่งทั้งหมดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจทั้งในส่วนของความรู้ทักษะและเรื่องของความรู้สึกทัศนคติที่จะต้องถูกนำประกอบร่วมกัน เราได้เรียนรู้กับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดเป็นอย่างไรแล้วก็ความสำคัญที่สื่อมวลชนต้องเข้าใจแล้วในส่วนนี้นะครับเรามาเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศบนภูมิทัศน์สื่อนะครับที่ปัจจุบันนะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราเริ่มตั้งแต่ในอดีตนะครับเป็น เราจะว่าไปนะครับมีการเปลี่ยนผ่านมาแล้วหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะครับยุคที่1 นะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยเสียง

มีโทรศัพท์เข้ามาเราได้เห็นได้ว่าบุคคลจากเมื่อก่อนเราสื่อสารด้วยการที่จะต้องพบปะต้องเห็นพบตัวกันอยู่ใกล้กันแต่พอมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องจากคนอีกอยู่จังหวัดหนึ่งอยู่อีกพื้นที่หนึ่งพอมีโทรศัพท์เข้ามาก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้พอถัดเข้ามานะครับเป็นยุคที่สองก็เริ่มมีการที่จะย่นระยะย่นของการใช้งานเรื่องของรูปแบบสามารถที่จะสื่อสารเรื่องของภาพได้มากขึ้นนะครับสามารถใช้ระบบการสื่อสารสามารถส่งภาพได้ส่งข้อความที่เป็นเสียงได้จากเดิมที่เป็นเสียงตอนนี้สามารถจะสื่อสารด้วยภาพพอมายุคที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมที่มาประยุกต์นะครับสามารถสื่อสารทั้งภาพเสียงและก็สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านระบบสื่อสารที่เป็นเครือข่ายนะครับจนมาถึงในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่4ที่เริ่มของมีการเชื่อมโยงนะครับจนไปถึงที่อนาคตที่เรายังมองไม่เห็นนะครับนั่นก็คือยุคที่5ทีนี้ในเรื่องของลำดับนะครับของภูมิทัศน์สื่อผมขอจะเริ่มต้นของในส่วนของตั้งแต่การมีอินเทอร์เน็ตนะครับเราได้เห็นอินเทอร์เน็ตนะครับเกิดตั้งแต่ปี2512นะครับ2512ที่เกิดเครือข่ายอพเน็ตนะครับซึ่งเป็นต้นแบบครั้งแรกนะครับซึ่งในภาพเห็นไหมครับว่าโอ้คอมพิวเตอร์นะครับเครื่องใหญ่มากนะครับกว่าจะใช้ได้นะครับต้องใช้เวลาสตาร์ทนะครับฮาร์ดดิสก์นี่1ปัจจุบันอันนิดเดียวแต่สมัยก่อนในภาพนะครับเครื่องใหญ่ต้องมีการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วพอถัดมานะครับผ่านมา10กว่าปีนะครับเทคโนโลยีเริ่มมีนะครับสื่อสารมวลชนนะครับก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับใช้ข่าวออนไลน์นะครับเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เริ่มต้นที่หนังสือพิมพ์ทรีมนะครับถัดมานะครับประเทศไทยไม่นานนะครับก็เริ่มต้นปี2529สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ก็ได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกซึ่งในปัจจุบันก็ผ่านพ้นมาแล้ว30กว่าปีนั่นเองนะครับทีนี้พอเริ่มมีอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีเรื่องของคำว่า World Wide Web ซึ่งทุกท่านนะครับวันนี้ก็เริ่มใช้กันแล้วนะครับเราได้เห็นว่าซึ่งคนที่ถือกำเนิดนะครับก็คือทิมเบอร์เนอร์ลีนะครับซึ่งอยู่ในภาพนะครับก็หน้าตาเป็นท่านนี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นผู้เปิดประตูเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับเราได้เห็นว่าเราได้เชื่อมต่อสื่อสารข้ามโลกกันเพราะท่านนี้นี่เองนะครับแล้วก็พอเริ่มมีคำว่า World Wide Web นะครับหนังสือพิมพ์นะครับสื่อสารมวลชนประเทศผู้นำอย่างสหรัฐอเมริกานะครับสื่อสารมวลชนที่มีเยอะมากเนี่ยนะครับในปี2537ก็เริ่มมาประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข่าวสารเพราะเห็นว่าจากเคยพิมพ์สิ่งพิมพ์เลือกใช้อินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ต่ำกว่าและทำให้สื่อสารได้นะครับและขณะเดียวกันจากเมื่อก่อนนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถจะช่วยสื่อสารจากการรับชมสื่อโทรทัศน์สามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งวิทยุก็สามารถมาเผยแพร่ผ่านบนระบบออนไลน์ได้ผ่านจากอเมริกาไม่ทันไรนะครับประเทศไทยนะครับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ก็เริ่มให้บริการสื่อออนไลน์ในปี2539ทีนี้เราเห็นหนังสือพิมพ์ไทยปรับตัวแล้วนะครับเรามาเรียนรู้กับในเรื่องส่วนของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook นะครับเราเห็นเพิ่งเริ่มนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับอีกไม่นานก็จะครบ20ปีแล้วแหละนะครับก็ Facebook ก็เริ่มเปิดให้บริการนะครับเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับทดสอบกันเล่นกันในมหาวิทยาลัยและปีหนึ่งถัดมานะครับ YouTube ก็เปิดให้บริการนะครับก็เปิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2548นะเริ่มต้นในวันแห่งความรักเลยนะครับแล้วก็2549นะครับก็เป็น Twitter เหตุผลที่ผมยก3สื่อสังคมออนไลน์นี้ขึ้นมาเพราะว่าในปัจจุบันนะครับเป็นสื่อที่มีบทบาทในเรื่องของการใช้เป็นช่องทางการสื่อสารนะครับเป็นสะพานการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนทั้งในการเป็นรับและก็การเป็นต้นกำเนิดแห่งข่าวที่ให้สื่อมวลชนนั้นนำข่าวนั้นมากระจายต่อหรือทำการตรวจสอบหรือหาข้อเท็จจริง

0: กับข้อมูลข่าวสารที่ผู้คนใช้กันสื่อสารบนโลกออนไลน์มาหาข้อมูลข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวที่ได้พูดถึงกันบนโลกออนไลน์นั้นมีความเป็นจริงหรือมีความเป็นเท็จอย่างไรบ้างถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของไลน์นะครับก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่มาน้องใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นระบบข้อความซึ่งในปัจจุบันก็มีบทบาทเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการส่งข้อความระหว่างบุคคลนะครับและขณะเดียวกันไลน์ก็ยังมีบริการนะครับที่สามารถที่จะทำให้เราสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็อาจตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่ให้บริการก็คือ Storyfy ในสื่อสารมวลชนนะครับก่อนหน้านี้จะใช้ Storyfy นั้นในการรวบรวมข้อมูลจากบนโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นบน Twitter Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยให้ข้อมูลเดียวกันนะครับสามารถที่จะรวบรวมแล้วเผยแพร่เป็นเนื้อหาเดียวกันก็เขาเรียกว่า Content Curationนะครับเรามาเรียบเรียงแต่ในปัจจุบันนะครับบริการเหล่านี้ได้ยุติไปนะครับด้วยความว่าเทคโนโลยีนั้นนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านเหตุผลที่ผมยกขึ้นมาก็เป็นการที่จะบอกให้เรารู้ว่าสื่อที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเห็นไม่ว่ารายหนึ่งรายใดวันหนึ่งเปิดให้บริการวันหนึ่งก็สามารถจะปิดให้บริการได้เราจะต้องพึ่งพาเราต้องคือจะต้องเข้าใจว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นเราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาเสมอไปเราควรจะต้องมีสื่อที่จะต้องเป็นสื่อหลักหรือสื่อที่จะต้องทดแทนเข้ามากับสื่อที่ได้ถูกถดถอยหรือหายไปได้นะครับในเบื้องต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่แล้วกลับมาชมการบรรยายต่อนะครับกับเนื้อหาต่อไปครับ
1: หากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
2: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: กลับเข้าสู่เนื้อหาในการเรียนรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวนะครับในหัวข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าวนะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนเนื้อหาที่ผ่านมานะครับเราได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นอะไรบ้างนะครับเราเข้าใจภูมิทัศน์มาบ้างแล้วก็เห็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรในยุคปัจจุบันในเรื่องของรูปแบบการรายงานข่าวนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่นี้นะครับมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเราได้เห็นอะไรในพัฒนาการแล้วก็ส่งผลในด้านของการทำงานของสื่อสารมวลชนสิ่งแรกนะครับเราได้เห็นว่าจากในอดีตนะครับเนื้อหาข่าวสารต่างๆที่เราเคยได้อ่านนะครับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์จะต้องรอเป็นวันแต่พอมีออนไลน์แล้วนะครับเราสามารถที่จะสามารถรับชมได้เวลาจริงบางส่วนอาจจะไม่ต้องรอเวลาเผยแพร่สามารถเผยแพร่ในเหตุการณ์หรือสามารถที่จะไม่ต้องกำหนดเวลาก็ได้จะออกวันนี้พรุ่งนี้ออกตอนเที่ยงออกตอน2ทุ่มออกตอน12นาฬิกา อย่างนี้เป็นต้นกำหนดเวลาการเผยแพร่ไม่สามารถไม่จำเป็นต้องระบุได้เหมือนในอดีตซึ่งไม่มีข้อจำกัดนะครับและเนื้อหาข่าวสารในอดีตถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เราก็จะอ่านได้แต่ภาพอ่านได้แต่ตัวอักษรดูแต่ภาพแต่บนโลกออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะคลิกได้นะครับสามารถจะกดดูภาพได้ดูภาพรูปเล็กรูปใหญ่สามารถจะดูได้เป็น10ภาพแต่ถ้าบนหนังสือพิมพ์เนื้อหาข่าวบนหนังสือพิมพ์อาจจะมีแค่ข่าวแล้วก็รูปภาพรูปเดียวหรือ2ภาพหรือ3ภาพแต่บนโลกออนไลน์สามารถที่จะทำให้ชมภาพได้เป็น10ภาพหาสามารถจะชมภาพได้360องศาหรือแม้กระทั่งดูได้ทั้งภาพและเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้ข่าวนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้โครงสร้างสมัยในอดีตโครงสร้างข่าวอาจจะต้องกำหนดว่าเป็นพีระมิดหัวกลับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ในการนำเสนอในปัจจุบันก็มีรูปแบบการนำเสนอที่ไม่ยึดติดกับโครงสร้างในรูปแบบเดิมๆอาจจะเป็นแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะครับการมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสื่อมวลชนก็สามารถที่จะมีเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถที่จะเลือกข้อมูลออกมาได้หรือแม้กระทั่งบนเว็บไซต์ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์อ่านวันนี้ต้องเก็บเข้าห้องสมุดหรือเก็บเข้าชั้นจะอ่านก็ต้องไปหยิบมาแต่ถ้าเป็นโลกออนไลน์แล้วอ่านบนเว็บไซต์เราสามารถจะคลิกข่าวเลือกข่าวได้ทั้งดูย้อนหลังได้ใน7วันดูย้อนหลังได้1เดือนซึ่งระบบออนไลน์สามารถที่จะมีคลังข้อมูลให้เราสามารถสืบค้นและค้นหาได้และนอกจากนี้นะครับในด้านการทำสื่อสารมวลชนในอดีตเราจะต้องมีองค์กรสื่อใช่ไหมครับมีสำนักข่าวมีธุรกิจสื่อแต่ในปัจจุบันนะครับพอมีโลกออนไลน์มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสื่อมวลชนก็มีนักข่าวสมัครเล่นมีนักข่าวพลเมืองที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับบางท่านอาจจะวางตัวเองนะครับเป็นนักข่าวภาคพลเมืองสร้างคอนเทนต์เองสร้างแฟนเพจสร้างเว็บข่าวเองก็ได้นะครับซึ่งในอดีตจะต้องเป็นสื่อสารมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้เปิดโลกกว้างมากขึ้นขณะเดียวกันนะครับข่าวในอดีตเราพูดถึงว่า1เล่มจะต้องมีข่าวอาชญากรรมข่าวบันเทิงข่าวกีฬาข่าวรถยนต์ข่าวไอทีข่าวเทคโนโลยีข่าวเกษตรแต่ในปัจจุบันนะครับพอมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีเว็บไซต์มีข่าวออนไลน์มีสื่อสังคมออนไลน์เราจะเห็นว่ามีข่าวเฉพาะด้านมากขึ้นเป็นเฉพาะเรื่องมากขึ้นใครชอบฟังก็ฟังอย่างเดียวใครชอบดูก็ดูเป็นวิดีโออย่างเดียวบางอย่างอ่ะเป็นเฉพาะเนื้อหาก็อยากสายรถยนต์ก็สายรถยนต์สายทดสอบก็เป็นเรื่องของเนื้อหาที่เป็นเรื่องของการทดสอบถ้าเป็นเรื่องของการเกษตรเนื้อหาข่าวการเกษตรก็จะเป็นข่าวการเกษตรโดยเฉพาะทำให้ความรู้เป็นหลากหลายมากขึ้นเนื้อหาข่าวสารเป็นหลากหลายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งข่าวที่เป็นอาชญากรรมข่าวเชิงสืบสวนข่าวเชิงตรวจสอบข่าวเชิงตรวจสอบนโยบายสาธารณะมีชัดเจนมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นทำให้เราสามารถที่จะเลือกเสพเลือกรับข้อมูลหรือเลือกการติดตามได้มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องของ Big Data นั่นก็คือ Data Journalist ที่เอาข้อมูลนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพเสียงต่างๆหรือเป็นเอกสารเป็นรูปแบบอะไรก็ได้ที่ถูกนำเข้ามาในระบบออนไลน์แล้วถูกนำมาแปลงแล้วสร้างเป็นเนื้อหาใหม่ๆสามารถจะมองเห็นแปลงออกมาง่ายๆอย่างเช่นที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างเช่นอินโฟกราฟิกนั่นก็คือเป็นรูปแบบงาน Data Journalist แบบหนึ่งหรือตอนนี้ได้พัฒนาการเป็นถึงเรื่องของวิชวลสามารถที่จะเป็นลักษณะของการสื่อสารในเชิงมัลติมีเดียที่สามารถจะเห็นเรื่องของสถิติข้อมูลต่างๆอดีตปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการพยากรณ์อนาคตจากการที่ได้เชื่อมโยงกับดาต้าเบสหรือฐานข้อมูลในการรายงานข่าวได้มากยิ่งขึ้นซึ่งในปัจจุบันเราได้เห็นนะครับว่าอย่างเช่นการพยากรณ์อากาศการรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับเราสามารถจะเชื่อมโยงข้อมูลได้ว่าณวันนี้นะครับเป็นอย่างไรในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสามารถที่จะแปลงออกมาได้หลากหลายรูปแบบได้มากยิ่งขึ้นนะครับกับที่ได้มีการประยุกต์การพัฒนา

ด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของด้านตัวบุคคลนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องทักษะของสื่อมวลชนก็จะเปลี่ยนไปเริ่มต้นตั้งแต่การมีทักษะระดับพื้นฐานนะครับสื่อมวลชนเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดอยู่ในระดับภาคการศึกษาอย่างนักศึกษานี่นะครับก็จะมีระดับพื้นฐานนะครับหรือคนที่จะเข้ามาสู่ในอาชีพจะต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับสามารถที่จะใช้ Windows ได้นะครับสามารถใช้โปรแกรมของ Apple ได้นะครับสามารถที่จะใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆได้ Android ได้ต้องเข้าใจในพื้นฐานของโปรแกรมเข้าใจในพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์ใช้คอมพิวเตอร์การใช้โน้ตบุ๊กนะครับการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นที่จะต้องบำรุงรักษาอย่างไรเข้าใจว่าอาการเสียนี้เสียเพราะอะไรจะต้องประสานคนที่รับผิดชอบหรือดูแลในด้านอุปกรณ์ไอทีอย่างไรได้บ้างถัดมานะครับพอมีประสบการณ์แล้วก็ไประดับพัฒนานะครับทีนี้ก็เอามาประยุกต์ใช้ในงานข่าวก็เริ่มต้นตั้งแต่การใช้โปรแกรมอย่างหลากหลายมากขึ้นรู้จักการเลือกใช้แอปพลิเคชันอย่างในยุคปัจจุบันนะครับก็นักข่าวยุคใหม่ก็เรียกว่าโมบายจูเนลิสต์นะครับหรือโมโจก็สามารถที่จะผลิตสื่อนะครับสร้างสื่อรายงานข่าวได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับสามารถที่จะรู้จักประยุกต์ใช้โทรศัพท์ของตัวเองนะครับในการรายงานข่าวจากเมื่อก่อนนะครับ เราจะเห็นภาพข่าวจากการที่จะต้องมีกล้องโทรทัศน์กล้องวิดีโอในการบันทึกภาพมีกล้อง DSLR ขนาดใหญ่จะต้องมีเลนส์แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าสื่อสารมวลชนสามารถที่ประยุกต์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตัวเองถ่ายภาพเหตุการณ์ได้สามารถที่จะส่งข้อความต่างๆจากโทรศัพท์เคลื่อนที่รายงานข่าวเข้ามาหรือแม้กระทั่งการพิมพ์ข่าวนะครับจากเมื่อก่อนพิมพ์ผ่านโน้ตบุ๊กสามารถที่จะใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเองนั้นใช้งานได้มากยิ่งขึ้นพัฒนามากแล้วนะครับเป็นระดับมืออาชีพมืออาชีพนี้เริ่มใช้งานในด้านของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเป็นมืออาชีพสามารถที่จะใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องของโปรแกรม Excel สื่อมวลชนนะครับในยุคปัจจุบันนะครับจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้โปรแกรมได้มากยิ่งขึ้นอย่างโปรแกรม Excel ในการที่จะเก็บข้อมูลต่างๆแล้วมาประมวลผลเป็นรูปแบบสถิติการจัดเก็บข้อมูลเพื่อหาข้อมูลย้อนหลังของตัวเองได้นะครับหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบข้อมูลปลอมข่าวปลอมซึ่งในปัจจุบันมีข้อมูลเหล่านี้นะครับอยู่บนโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งสื่อมวลชนจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่สอบหาข้อเท็จจริงดังนั้นการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อมูลภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวนั้นมีความเป็นจริงอย่างไรเป็นข้อมูลปลอมหรือไม่สื่อมวลชนถ้ามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตรวจสอบได้อย่างเช่นภาพข่าวหรือภาพที่มีคนนำมาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เราสามารถตรวจสอบได้ว่าภาพนั้นมีการตกแต่งตัดต่อดัดแปลงมีการรีทัชหรือมีการเผยแพร่มาจากที่ไหนมาบ้างก็สามารถนำเข้าระบบการตรวจสอบค้นหาอย่างเว็บชินี่ไอนะครับก็สามารถเอาภาพนะครับโยนเข้าไปในระบบค้นหาอันนี้ก็สามารถจะตรวจสอบได้หรือแม้กระทั่ง Google นะครับสามารถจะตรวจสอบได้ว่าภาพนี้ต้นฉบับนั้นเคยมีผู้ผลิตหรือมีผู้นำเข้าระบบบนสู่ออนไลน์นั้นเป็นท่านใดนะครับซึ่งในภาพนั้นจะมีการบันทึกอัตลักษณ์ในภาพเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้สามารถตรวจสอบได้ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับสื่อมวลชนจะต้องทำความเข้าใจและการที่เราได้เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสื่อสารมวลชนจะต้องทำความเข้าใจในการรู้เท่าทันทางเทคโนโลยีเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะครับสื่อมวลชนจะต้องเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการและก็ในเรื่องของความผิดทางกฎหมายด้วยปัจจุบันนะครับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงหลากหลายมากอาทิพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์รวมไปถึงเรื่องของปัญหาทางด้านจริยธรรมวิชาชีพสื่อในการที่สื่อนั้นนำเสนอภาพข้อความการสื่อสาร

0: ต่างๆที่อาจจะไม่ครบถ้วนมีการเสียดสีกระทบถึงบุคคลที่3การกระทบต่อบุคคลกลุ่มสังคมนะครับกลุ่มชนเพศสภาพหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบข้อมูลนะครับด้านการใช้ข่าวจริงข่าวปลอมดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารมวลชนจะต้องพึงระวังและเข้าใจนะครับและสุดท้ายนะครับนักศึกษาสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้นะครับว่าสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไร อย่างอันนี้ผมได้ยกตัวอย่างนะครับในสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันนะครับอย่างน้องท่านนี้นะครับน้องธัญลักษณ์วรรณโคตรซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวประจำข่าวสดออนไลน์นะครับที่เน้นทักษะในการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่าน Facebook อันนี้ได้เห็นนะครับถือโทรศัพท์1เครื่องสามารถจะรายงานข่าวได้ด้วยตัวเองนะครับในทุกสภาวะการสามารถจะรายงานข่าวได้ในทุกสภาวะทั้งเหตุการณ์ในน้ำท่วมนะครับเหตุการณ์อุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเราสามารถที่จะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนนั้นเวลาลงพื้นที่นั้นสามารถที่จะไปรายงานข่าวแล้วก็ได้เห็นถึงทักษะในการเลือกใช้อุปกรณ์การใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการรายงานข่าวให้คนได้สามารถติดตามเหตุการณ์ในสถานการณ์ในณเวลานั้นได้ด้วยนะครับในเนื้อหานี้นะครับผมเชื่อว่านะครับนักศึกษาเข้าใจนะครับกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมจะขอให้นักศึกษานะครับมาทดสอบลองประเมินความรู้กันนะครับแล้วมาพบกันครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายทางไกลผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะในชุดวิชาการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรนะคะในหน่วยที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องมหึมามหาข้อมูลหรือว่า Big Data ค่ะวันนี้นะคะครูอาจารย์อังทิดาลิมปัทมปาณีก็ได้รับมอบหมายจากท่านประธานชุดวิชานะคะให้มาพร้อมกับท่านอาจารย์กมลชวานวิทย์นะคะซึ่งนั่งอยู่ข้างๆครูนะคะท่านอาจารย์เป็นบรรณาธิการข่าวข้อมูลสำนักข่าวไทยออนไลน์ไทยพับบิก้านะคะท่านก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเราเดี๋ยววันนี้เรามีประเด็นที่ต้องพูดคุยกันหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะท่านอาจารย์กมลคะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคนเดี๋ยวอาจารย์จะบรรยายแล้วก็ยกตัวอย่างเดี๋ยวให้อาจารย์เขาบรรยายไปก่อน
1: ค่ะในประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะมีหลักๆ ก็จะเป็นแนวทฤษฎีก่อนนะคะแล้วก็จะมาในเรื่องของปฏิบัติแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบทดสอบนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถที่จะทำแบบทดสอบได้หรือไม่นะคะทีนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันนะคะครูก็ขออนุญาตแนะนำเขาโครงให้เราได้ทราบกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของความหมายและความสำคัญของมหึมามหาข้อมูลนะคะหรือว่า Big Data นะมันมีความหมายเป็นยังไงนะคะเราเรียกว่า Big Data Big Data เนี่ยนะเรารู้จักอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีความสำคัญยังไงต่อสังคมนะคะแล้วก็ Big Data หรือมหึมามหาข้อมูลเนี่ยมีความสำคัญต่อการรายงานข่าวด้วยซึ่งวันนี้อาจารย์กมลก็เตรียมตัวอย่างมาให้เราได้ดูเยอะเลยหลายตอนนะคะแล้วก็ประเด็นถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการมหึมามหาข้อมูลนะคะแทนที่เราจะเก็บข้อมูลนะคะเหมือนผู้สื่อข่าวทั่วไปนะคะฉะนั้นมหึมามหาข้อมูลมันเป็นสิ่งที่ใหญ่มากเลยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะครูก็จะพาไปรู้จักเรื่องแหล่งที่มาของข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้นะคะรวมถึงเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยและสุดท้ายนะคะก็จะมีเรื่องของการรายงานข่าวนะคะในฐานะที่มหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะมาช่วยในการรายงานข่าวเชิงลึกนะเป็นลักษณะของ data journalist นะคะแล้วก็ในลักษณะที่มีตัวอย่างนะคะท่านอาจารย์กมลก็เตรียมตัวอย่างมาให้พวกเรานะคะรวมถึงวิธีการในการนำเสนออีกหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวนั้นเราเริ่มกันเลยนะคะเรื่องของความหมายนะคะความหมายของ Big Data หรือว่ามหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะมันคือชุดข้อมูลนะคะขนาดมหึมานะคะเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายนะคะ

0: นั้นข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราไปลงพื้นที่อย่างเดียว1ครั้งหรือ2ครั้งนะคะนั้นมันจะมีจำนวนที่มากเลยนะแล้วก็มีความหลากหลายด้วยนะคะแต่ว่าต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็อย่างมีเป้าหมายมีเพื่อที่เราจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์บางประการนะคะอย่างเช่นจะเอาไปใช้ในการรายงานข่าวจะเอาไปในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องความต้องการผู้บริโภคอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสำหรับภาครัฐต่างๆที่จะต้องทำงานในการวางนโยบายหรือวางกลยุทธ์นะคะต้องมีการจัดเรียงอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการถอดรหัสนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้จะเป็นความหมายนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราดูนะคะจะให้ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของมหึมามหาข้อมูลหรือว่า Big Data เนี่ยเราจะต้องมี4ประเด็นด้วยกันก็คือ4 V นะคะ V ที่1คือ V Volume Volume ก็คือขนาดมันจะใหญ่มากเลยถ้าเราจะเทียบนะคะก็คือโปรแกรม Excel นักศึกษาคงจะรู้จักเรื่องของโปรแกรม Excel ใน Microsoft ใช่ไหมคะมันจะต้องใช้ถึง 16,000 กว่านะคะคอลัมน์นะ1คอลัมน์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเคยใช้นะแล้วก็ตอนเรียงลงมาด้วยนั้นข้อมูลมันจะใหญ่มากเลยนะคะอันที่2คือมันมีความรวดเร็วในการที่เราจะประมวลผลประมวลผลออกมาเนี่ยนะมันจะมีความรวดเร็วเป็นวินาทีกันเลยนะคะเหมือนเราใส่ข้อมูลไปเป็นจำนวนมากๆเป็นหมื่นๆคอลัมน์เนี่ยแล้วเวลาที่ประมวลผลมาปึ๊บทีเดียวเลยนะคะอันที่3ก็คือมันมีความแม่นยำนะคะ veracity นะคะมีความแม่นยำเวลาที่ออกมาปั๊บข้อมูลเนี่ยนะคะจะต้องมีการเก็บเรียงอย่างเป็นระบบใช่ไหมคะแล้วก็อันไหนที่ใช้ไม่ได้เราจะต้องดึงออกอันไหนที่ใช้ได้เราจะเก็บไว้นั้นเมื่อคือมาหาข้อมูลเวลาประมวลออกมามันจะเกิดความแม่นยำและความถูกต้องในข้อมูลนะคะและอันสุดท้ายก็คือมีความหลากหลายนะข้อมูลเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกได้หลายแง่มุมนะคะมีหลายมิติซึ่งเดี๋ยวถ้าอาจารย์กมลจะได้อธิบายให้เราได้ทราบด้วยนั้นในคุณสมบัติอันนี้เนี่ยนะคะครูก็ขออนุญาตสรุปเป็นอย่างนี้นะว่ามหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะมันมีทั้งเรื่องของความยิ่งใหญ่ในข้อมูลนะเนื่องจากมันเป็นมหาศาลเลยนะคะอันที่สองก็คือมันมีความกว้างขวางนะคะในหลายแง่มุมในหลายมิติเราสามารถที่จะมีมุมมองต่างๆได้นะคะไม่เหมือนว่าเวลาที่เราทำข่าวเนี่ยสามารถที่ลงพื้นที่ไปครั้งหนึ่งแล้วก็นำเสนอครั้งหนึ่งอันนี้จะได้หลายๆครั้งเลยหลายๆข้อมูลด้วยนะคะอันที่3ก็คือซูเปอร์พาวเวอร์คือมันมีพลังสูงมากนะเมื่อเวลาที่พลังของข้อมูลจำนวนมากเนี่ยมันจะอธิบายในลักษณะที่เป็นโครงสร้างหรือเป็นภาพรวมนะทำให้เราคาดการไปในอนาคตได้แล้วก็มีทิศทางนะคะในการที่จะทำงานได้นะคะทีนี้เราทราบความหมายคร่าวๆแล้วเนาะงั้นหนังสือเล่มนี้นะคะนักศึกษาอาจจะหาอ่านได้เพิ่มเติมอันนี้มีรายละเอียดอยู่ในเล่มนี้แล้วนะคะทีนี้ในการที่เราจะใช้ Big Data หรือมหาข้อมูลเนี่ยนะคะเขามีความสำคัญต่อสังคมมากท่านอาจารย์กมลคะความสำคัญของมหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะในส่วนของภาครัฐเนี่ยเขามีลักษณะยังไงบ้างเขาเอาไปใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือทั้งภาครัฐและทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐและภาคสังคมเนี่ยฮะน่าจะได้ประโยชน์มากผมขอพูดรวบกันเลยว่าคือปัจจุบันเนี่ยที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อจะไปเอาสิทธิ์เราชนะเราเที่ยวด้วยกันเรารักกันอะไรพวกนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีข้อมูลว
0: ่
1: าคนจนอยู่ไหนวันนี้เรามีหมดแล้วแบ่งเป็นเซกเมนต์เลย
0: อ
1: ันนี้เรารักกันอันนี้ก็คือกลุ่ม33ล้านคนคนละครึ่งก็อีกกลุ่มหนึ่งอาชีพอิสระนี่คือกลุ่มอาชีพอิสระแล้วก็เราชนะก็อีกกลุ่มหนึ่งมีข้าราชการปนด้วย
0: แล้วก็เราเที่ยวด้วยกันอ
1: ี
0: ก
1: อันนี้แหละก็คือเอาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในยามที่เศรษฐกิจมันฟุบอย่างเงี้ยเขาเลยต้องอัดฉีดเงินตรงเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางคนชรานี่เห็นไหมมันไปด้วยกันระหว่างภาครัฐกับภาคสังค
0: ม
1: มันบริการภาครัฐเนี่ยจะเอาไปใช้ใน
0: ซึ่งตรงจุด
1: ตรงเป้าน
0: ี่ตอบโจทย์ได
1: ้
0: นี่คือพลังที่สูงมากใช่ไหมคะ
1: ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ธนาคารกรุงไทย
0: เราก็เพิ่งรู้ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์ข้อมูล
1: ในการลงทะเบียน
0: เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ
1: และถ้าน่าสนใจอีกเนี่ยถ้าเราเอามาจัดกลุ่มเนี่ยปุ๊บกลุ่มนี้ได้ไปกี่ต่อแล้ว
0: เราก็จะรู้ว่าอันไหนซ้ำซ้อนและอันไหนที่ไม่ซ้ำซ้อนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่ดีค่ะ
1: งั้นก็คือยังไม่ได้ทำนะเป็นคิดเฉย
0: ๆแน่ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ภาครัฐก็กำลังเก็บข้อมูลนั้นจะได้ประโยชน์มากเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะมีเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรื่องอะไรนะคะการบริหารจัดการท้องถิ่นนะคะหรือส่วนกลางด้วยใช่ไหมคะนะมีอีกหลายอันเลยส่วนภาคเอกชนเองนะคะเขาก็มีในเรื่องของการจัดการทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงเนาะเวลาออกนวัตกรรมหรือสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรออกมาใหม่ก็จะได้ตอบความต้องการหรือตอบแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้นะคะลูกค้าก็จะได้สินค้าที่ตัวเองต้องการตามที่วางเป้าหมายไว้นะคะทีนี้ในการรายงานข่าวล่ะในการรายงานข่าวเนี่ยนะคะท่านอาจารย์กมลความสำคัญของมหึมามหาข้อมูลในการรายงานข่าวเนี่ยแทนที่เราจะลงพื้นที่หรือว่าทำอะไรไปข้อมูลหนึ่งครั้งแล้วก็รายงานข่าวมันมีความสำคัญในการรายงานข่าวยังไงบ้างคะ อย่างแรกเลย
1: คือมันข้อมูลเนี่ยมันแม่นยำความถูกต้องแม่นยำเนี่ยแล้วเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาสังเคราะห์ตามกระบวนการแล้วเนี่ยแล้วนำเสนอออกไปเนี่ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยข้อมูลชิ้นเดียวเนี่ยมันสร้างอัตลักษณ์ให้กับเว็บหรือสำนักข่าวด้วย
0: ค่ะนี่คือความถูกต้องและก็ความแม่นยำที่จะทำให้เห็นว่ารายงานข่าวของผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวนี้เชื่อถือได
1: ้เป็นสไตล์นี้แม่นยำแบบนี
0: ้ค่ะอันที่สองก็คือเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องความหมายหมายถึงความหมายในเนื้อข่าวนั้นๆ นะคะแล้วก็คุณค่าข่าวของเรื่องนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันมีความถูกต้องความแม่นยำอยู่ถูกไหมคะนะแล้วก็มีคุณค่าในมิติอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองใช่ไหมคะหรือว่าจากการศึกษาแล้วแต่เลยอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีความคุ้มค่าแล้วเมื่อเวลาใช้ครั้งหนึ่งแล้วยังสามารถใช้ได้อีกใช้ได้อีกใช้ได้อีก
1: ใช
0: ่ไหมคะอันนี้ก็คือความคุ้มค่านั่นเอง
1: คือข้อมูลชิ้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถแตกประเด็นออกไปได้เต็มไปหมดเลย
0: 10เป็นร้อยๆเลย
1: เล่นไม่หยุดอเนกอนันต์เลย
0: ค่ะ
1: นะฉะนั้นเดี๋ยวตอนท้ายจะยกตัวอย่างเพียงได้แค่รายชื่อมาเนี่ยไปไกลเลย
0: เราจะได้เห็นรายละเอียดเลยใช่ไหมคะ
1: ให้เห็นภาพ
0: แล้วก็ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเรามีข้อมูลเป็นจำนวนมากแล้วอย่างนี้นะคะให้คุณค่าความหมายต่อสังคมแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะยังมองเห็นในเรื่องของภาพรวมแล้วก็โครงสร้างเป็นลักษณะของเชิงโครงสร้างด้วยใช่ไหมคะ
1: ทิศทางแนวโน้ม
0: ทิศทางแล้วก็แนวโน้มนะคะครูยกตัวอย่างอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะใช้อยู่ทุกวันนะGoogle Map อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ Google เนี่ยเขาก็จะแบบเก็บข้อมูลนะในเรื่องของถนนใช่ไหมคะเรื่องของรถยนต์ปริมาณรถยนต์พอใช้ไปเยอะๆมากๆเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลประมวลผลออกมาตอนแรกๆเนี่ยมันยังไม่ได้แบบเป็นเรียลไทม์แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะค้นได้เลยนะว่าจะไปเส้นทางนี้รถติดไหมนะเรียลไทม์เลยเพราะว่าอะไรมันสามารถประมวลผลได้ณเวลานั้นเลยเมื่อก่อนนี้ยังประมวลไม่ได้นั้นเราก็จะเห็นแนวโน้มใช่ไหมฮะรถจะติดทางเส้นนี้ควรไปเส้นนี้ดีกว่านะระยะทางเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะนี่แม่นยำมากก็จะมองเห็นภาพรวมนี่ขนาดแค่เรื่องการจราจรนะทีนี้มีเรื่องอื่นๆอีกนะคะนั้นการมองเห็นภาพรวมโครงสร้างแล้วก็ทิศทางแนวโน้มเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะคะ
1: คือข้อมูลที่ดีเนี่ยข้อมูล Big Data ที่ดีเนี่ยนอกจากความมีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมันจะต้องเก็บว่าหลายๆคือจากเวลาไหนถึงเวลาไหนคือมีความยาวของระยะเวลา
0: ค่ะ
1: เพื่อจะให้มันมีมิติแทนที่จะมีมิติแค่กว้างคูณยาวแต่มันจะเติมสูงหรือเชิงลึกมันก็จะครบมิติกว้างคูณยาวคูณสูงเอาของปัจจุบันเทียบกับอดีตเอา Big Data เนี่ยเพื่อจะมาเทียบกัน
0: เปรียบเทียบก็ได้
1: เพื่อเปรียบเทียบเสร็จแล้วสามารถวิเคราะห์ แนวโน้มอนาคตต
0: ่อนี่เองคือการเห็นทิศทาง
1: ภาพรวมทั้งหมดและโครงสร้างทิศทางซึ่งมีประโยชน์ในการนำเสนอประเด็นและการแตกประเด็นต่อ
0: ค่ะนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เรามีข้อมูลจำนวนมากๆเนี่ยนะคะเราก็ไม่มั่วใช่ไหมคะก็เป็นการป้องกันการถูกฟ้องร้องนะส่วนใหญ่เราจะโดนฟ้องร้องกลับนะคะเพราะว่าการเปิดเผยความจริงบางอย่างเนี่ยในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคอร์รัปชันนะคะเรื่องช่อราษฎร์บังหลวงหรือว่าอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยจำเป็นต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาทำให้เห็นว่ามันเกิดความไม่ชอบมาพากลอย่างไรนะคะอันนี้ป้องกันที่แหล่งข่าวจะฟ้องร้องใช่ไหมคะหรือว่าผู้ตกเป็นข่าวเนี่ยจะฟ้องร้องสำนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวนะคะนอกจากนั้นยังมีการระดมสภากำลังอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการสร้างสรรค์ในเรื่องของการนำเสนอข่าวซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยท่านอาจารย์กมลจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะมหึมามาหาข้อมูลเนี่ยนะคะเราผู้สื่อข่าวเนี่ยจึงจำเป็นต้องเป็นคนที่จะสร้างสรรค์หรือเรียกว่าครีเอเตอร์นะเป็นคนสร้างโมเดลนะคะอย่างแรกเลยก่อนที่จะได้ข้อมูลมาจำนวนมากเนี่ยนะคะจำเป็นต้องวางซีรีส์ข้อมูลประเด็นข่าวก่อนนะคะก็เหมือนกับนักวิจัยเนี่ยนะคะเวลาเราทำงานวิจัยก็จะต้องตั้งโครงการวิจัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีสมมติฐานนะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ใช่ไหมว่าเราจะทำอันนี้ทำไงแล้วเราจะไปเก็บข้อมูลมายังไงแล้วก็ออกแบบจำลองนะคะจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็ถึงจะใช้เครื่องมือนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็มาวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้ข้อมูลออกมานะเราจะเห็นการ cross check ระหว่างตัวแปรนะคะเอามาประมวลผลแล้วก็สรุปนะแต่ว่าเนี่ยเป็นงานวิจัยมหึมาเลยค่ะเพราะว่าข้อมูลมันใหญ่มากกว่างานวิจัยทั่วไปอีกนะคะทีนี้ในข้อมูลเนี่ยนะคะเพื่อการรายงานข่าวมหึมามาหาข้อมูลเพื่อการรายงานข่าวจะมีกระบวนการเนี่ยนะอยู่7ขั้นตอนนะคะได้แก่อะไรบ้างคะท่านอาจารย์กมลคะ
1: คือ1มันก็ต้องมีการออกแบบโมเดลภายใต้ซีรีส์ข้อมูลประเด็นข่าวไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือการตั้งประเด็นที่เราจะไปจะทำตั้งธีมเลย
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลนะผมไปทำเรื่องน้ำในภาคตะวันออกซึ่งน้ำทะเลลุกเข้าไปถึงนครนายกตรงบางปะกงแล้ว EEC เนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะหรือเป็นเมืองอุตสาหกรรมกำลังจะขยายตัวจะมีคนมาเยอะมีรถไฟความเร็วสูง
0: ด้วย
1: แหล่งน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันรองรับในอนาคต
0: ได
1: ้หรือไม
0: ่อันนี้ใช่ไหมคะ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้ก็แห้งแล้วนี่คือผมยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมต้องตั้งธีมตั้ง
0: ประเด็นไว้ก่อน
1: เป็นซีรีส์เลยเป็นซีรีส์อะไร
0: งั้นมีสมมติฐานหลายข้อมากนะคะที่จะต้องไปพิสูจน์นะคะแล้วก็จากนั้นถึงจะไปสะสมข้อมูลใช่ไหมคะข้อมูลมีหลายรูปแบบมากนะแล้วก็มีการกำหนดโจทย์นะคะโจทย์มีหลายโจทย์มีสมมติฐานหลายสมมติฐานนะคะจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็เอามาคลีนนะคลีนข้อมูลเดี๋ยวคลีนยังไงที่อาจารย์กมลจะบอกน
1: ะ
0: มีวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็มีประมวลผลแล้วก็สรุปในตอนท้ายแล้วค่อยนำเสนอวิธีนำเสนอนี่ก็จะมีความน่าสนใจอีกหลายรูปแบบด้วยนะคะครูก็ต้องขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะเพื่อที่จะให้ตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจารย์กมลจะได้ยกตัวอย่างให้แหล่งที่มาของข้อมูลเมื่อตะกี้นี้ที่บอกไปสะสมข้อมูลเนี่ยนะคะเราจะมีข้อมูลหลากหลายมากเลยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแบ่งตามลักษณะเนี่ยนะจะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะก็คือข้อมูลที่เป็นมีโครงสร้างก็คือเราออกแบบไว้แล้วนะคะว่าให้ตัวแปรที่1กับตัวแปรที่2เนี่ยนะคะอย่างเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์บอกว่าจะหาเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำนะกับเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ข้อมูลต้องมีโครงสร้างเราจัดการไว้แล้วนะว่าจะเก็บข้อมูลอย่างไรแต่ว่ามันมีข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างคืออะไรก็ได้ใส่มาเลยนะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะใส่ลงไปใน Excel ได้อย่างเดียวมันอาจจะต้องใช้การจัดการนะด้วยโปรแกรมอื่นๆนะคะหรือว่าเป็นข้อมูลแบบลูกผสมคือมีทั้งแบบที่เราเก็บโครงสร้างแล้วด้วยกับอันที่เราไม่รู้ไม่แน่ใจมันไม่มีโครงสร้างจะเก็บไว้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเปรียบก็เหมือนกับอะไรนะข้อมูลแบบสอบถามเนาะที่เราตั้งเอาไว้แล้วอันนี้จะเป็นแบบมีโครงสร้างใช่ไหมคะแต่พวกที่ไม่มีโครงสร้างก็คือเป็นตอบแบบปลายเปิดนะคะ open end อย่างนี้ ส่วนถ้าแบ่งตามผู้ดูแลเนี่ยจะมีใครบ้างนะคะมีภาครัฐใช่ไหมคะท่านอาจารย์กมล
1: อย่างเรื่องน้ำเนี่ยก็ลองไปหากรมชน
0: ค่ะ
1: นะกรมชนชนประทานซึ่งดูแลเขื่อนทั้งหมดไปถ่ายรูปไปขอข้อมูลปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำ

0: ขื่อนอะไรเงี้ยดู
1: หรืออย่างธนาคารกรุงไทยที่เมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์กมลบอกนะคะว่าก็มีข้อมูลอยู่ในมือเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะคะภาคเอกชนภาคธุรกิจอันนี้ก็จะเป็นส่วนบริษัทห้างร้านต่างๆที่เขาเก็บข้อมูลนะเวลาเราไปใช้บัตรเครดิตก็ดีหรือว่าใช้อะไรนะค่าใช้จ่ายของนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเก็บข้อมูลอันนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ภาคสังคมนะคะ
0: คือมันมีมิติอีกอันหนึ่งนะซึ่งมันยังเป็นแค่แบบว่ามีแหล่งข่าวมาบอกเช่นน้ำในบางปะกงเนี่ยทำไมมันแห้งแล้วน้ำทะเลหนุนเข้าไปลึกมีแหล่งข่าวเขาก็บอกว่ามันมีการกั้นเพื่อปัดน้ำให้เข้าไป
1: ที่อื่นแทน
0: ที่เขาเก็บไว
1: ้นี่คืออ
0: ันนี้คือมีแหล่งข่าวเล่าอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นแบบผสมมันยังบันทึกไม่ได้เราต้องตามไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบริเวณ
1: ที่
0: จ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดจันทบุรีอะไรเงี้ยนะ
1: เรื่องแย่งน้ำกันแล้วนะคะ
0: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่ามันเคยมีเขื่อนกั้นน้ำทะเลยังไม่รู้อยู่ไหนเลย
1: โอ้โห
0: ญี่ปุ่นเป็นคนสร้างผมจะต้องนั่งเรือไปดูเนี่ย
1: นี่คือตัวอย่างนี่คือการลงพื้นที่จริ
0: งนี่คือยังไม่ได้ทำนะ
1: ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
0: ฟังจากบอกเล่า
1: แล้วก็มานะคะ
0: แต่ก็มีละหลายจุดละ
1: ค่ะ
0: ประเด็น
1: ถ้างั้นอาจจะมีมันเป็นแหล่งข้อมูลถ้าแบ่งตามช่องทางก็จะสามารถแบ่งได้หลายเป็น2ช่องทางนะคะก็คือช่องทางที่เป็นออนไลน์กับช่องทางที่เป็นออฟไลน์เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์กมลบอกเนี่ยอาจจะได้มาจากเรื่องของการลงพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วก็การไปสำรวจความคิดเห็นในพื้นที่ก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเรามีฐานข้อมูลบางอย่างอยู่อันนี้ก็คือในลักษณะที่เป็นแบบออฟไลน์นะคะส่วนแบบออนไลน์เนี่ยก็คือเป็นพวกเว็บไซต์ต่างๆที่เราไปเซิร์ชข้อมูลนะคะหรือว่าในระบบคลาวด์นะคะหรือว่าข้อมูลของผู้บริโภคหรือว่าอาจจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นในออนไลน์เราเรียกว่ามหาชนออนไลน์นะคะหรือระดมสรรพกำลังนะคะให้ช่วยบอกข้อมูลกับเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตามช่องทางที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์กมลได้บอกนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาใช้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้เนี่ยค่อยไปดูกันในรายละเอียดแล้วกันเนาะมันจะมีรายละเอียดในหนังสือเนี่ยเยอะมากนะคะนักศึกษาก็อย่าตกใจนะก็อ่านพอที่จะเข้าใจว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไหมคะอาจารย์กมลเราจะทำงานพร้อมกับใครนี่เห็นไหมเราจะทำงานพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะคะเนี่ยอย่างรีพอร์เตอร์เนี่ยก็คือนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวใช่ไหมคะต้องทำงานร่วมกับ data scientist นะคะหรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลแล้วก็วิศวกรข้อมูลอันนี้3คนเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันฉะนั้นอาจารย์กมลเป็นคนคิดเป็นครีเอเตอร์นะมีสมมติฐานตั้งซีรีส์ข้อมูลก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราจะผลิตอะไรต่างๆที่ใช้เทคโนโลยียากๆเนี่ยนะคะเราก็จะต้องปรึกษานะทำงานเป็นทีมร่วมกันนะคะในการที่จะต้องใช้เทคโนโลยีมาคือมหาข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์นะคะทีนี้ตอนนี้เราจะให้อาจารย์กมลได้อธิบายนะคะเรื่องการรายงานข่าวเชิงลึกนะคะหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วจะมาคลีนข้อมูลมาจัดระบบมาวิเคราะห์แล้วก็มาประมวลผลเพื่อที่จะเอาข้อมูลจากมหือมหาข้อมูลเนี่ยไปออกแบบนะคะแล้วก็ไปนำเสนออันนี้จะเป็นข่าวที่มีอยู่ในหนังสือที่เป็นตัวอย่างท่านอาจารย์กมลมีข้อมูลนะคะในเรื่องของการทำรายงานข่าวด้วย Big Data เนี่ยตั้งแต่การได้ข้อมูลมานะคะแล้วก็วิธีการในการที่จะได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การนำเสนอข้อมูลในกระบวนการทีเดียวเลยนะคะท่านอาจารย์กมลจะแนะนำนักศึกษายังไงบ้างคะ
0: คือมีอาจารย์มีตัวอย่าง Study อยู่ชุดใหญ่ชุดหนึ่งคือทำไว้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วเอามาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาได้ก็คือเราเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยหรือ30 40ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนในประเทศไทยรู้ว่าคนที่มันเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มันอยู่คอกวัวอะไรเงี้ย
1: เรื่องสลากกินแบ่ง
0: เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะว่าใครได้โควต้าเยอะเนี่ยมันจะมี5เสือคอกวัวอะไรเนี่ยแต่ไม่เคยมีใครมีข้อมูลเลยว่ามันจริงหรือเปล่าและใครได้เท่าไหร่อะไรยังไง อันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจให้
1: เราไปเจาะลึกข้อมูล
0: ไปหาข้อมูล
1: เราได้อะไรมาบ้างคะ
0: คือก็ไปขอเขาก็ไม่ให้พอไปขอเขาไม่ให้เนี่ยคือขออะไรขอรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมโควต้าสลากที่ได้รับ

0: การจัดสรร
1: สัดส่วนทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดไม่ได
0: ้แยกเป็นรายชื่อชื่อคนแล้วก็จำนวนน
1: ะ
0: เขาไม่ให้ก็เราก็ใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
1: ของทางราชการ
0: ของทางราชการ
1: 2540ตอนนั้นนะค
0: ะ
1: ถือว่าทันสมัยที่สุดแล้วได้อะไรมาคะ
0: คือเวลาเราไปยื่นปั๊บเนี่ยเราก็ต้องรอให้เขาเป็นส่วนราชการเขาต้องประทับรับไม่ใช่แบบไปยื่นเสร็จแล้วไปเลยประทับรับเพื่อจะได้ตามเรื่องไปถึงไหนแล้วในสุดเขาก็ทำจดหมายตอบมาเขาไม่ให้เนื่องจากมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลพอไม่ให้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราก็อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารตอนนั้นมีรองศาสตราจารย์สมยศสายเชื้อเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ที่สำนักนายกนะฮ
1: ะ
0: เขาก็รับเรื่องอุทธรณ์แล้วก็เรียกผมก็เรียกทางฝ่ายกฎหมายของสลากมาประชุมเพื่อจะเคาะว่าให้หรือไม่ให้ในที่สุดเนี่ยทางคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก็มีมติว่าให้เพื่อให้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นรายชื่
1: อ
0: เป็นรายชื่อ PDF เรียงลงมา
1: ธรรมดา
0: ได้กันคนละ5เล่ม6เล่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรียงลงไปมันก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยแต่มันมีหลายหมื่นนะมันประมาณ 4-5 หมื่นคนนะก็ให้นักศึกษามาคีย์ใหม
1: ่
0: คีย์ให้เป็นเวิร์ดระดมกันคีย์ 4-5 หมื่นไลน์เนี่ยแหละพอคีย์เสร็จคราวนี้หวานละคีย์ใส่ Excel ก็ใช้ Excel เนี่ยเสิร์ชหาใครได้มากได้น้อยเครื่องมันสะบัดขึ้นมาตกกระจายเลยกลายเป็นมูลนิธิสำนักงานสลากได้เยอะกว่าเจ๊ห้าเสืออีก
1: นี่ก็คือการค้นหาจากข้อมูลเลยได้ประเด็นจากตรงนั้นเลย
0: ใช่ใช่
1: นี่เห็นไหมคะ
0: ใช่
1: นั้นการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อเวลาที่จะเอามาเนี่ยมันมองไม่เห็นนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเอามาเรียบเรียงใหม่ใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดระบบ
0: โดยใช้ Excel เนี่ยมันจะมีไอ้ตรงขวามือบนคำสั่งเนี่ยเลือกมากสุดน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อใช้วิธีการเรียงนะคะเรียงลำดับมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดนะคะหรือว่าจำนวนตัวเลขตั้งแต่1จนถึง10เป็นเรียงลำดับอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: มันก็เลยปรากฏชื่อขึ้นมาคือมูลนิธิสำนักงานสลากได้ไป10ล้านต่องวดตอนนี้ก็เลยพุ่งเข้าไปเจาะเลยว่าเขาคือใครอย่างไร
1: ค่ะทีนี้วิธีการในการนำเสนออาจารย์ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องว่าใครได้อะไรมากที่สุดก็อาจจะเข้าในสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้านะคะแต่ว่าวันนี้ที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอเนี่ยนะคะจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างในการนำเสนอก็คือเรื่องของหวยนะเข้ากับสถานการณ์พอดีเลยใช่ไหมคะหวยใครรวยนี่เป็นวิธีการในการนำเสนอแบบ data journalist นะคะแล้วก็ data storytelling นะคะซึ่งอาจารย์จะว่ายังไงนะคะ
0: คือจากข้อมูลที่ผมได้มาเป็นตัวหนังสืออย่างนั้นแล้วก็มาลงผมไปเล่นข่าวได้แบบน่าจะ 20-30 ข่าว
1: เป็นซีรีส์เลยเป็นซีรีส์ประเด็นเห็นไหมคะว่ามันได้หลายชุดนะคะ
0: และสุดท้ายเนี่ยผมเอามาทำเป็นอินเตอร์แอคทีฟโดยได้รับความร่วมมือจากบุญมีแล็บบริษัทเนี้ยฮะฮะก็ออกมาเป็นอินเตอร์แอคทีฟเมื่อ10ปีที่แล้วชื่อหวยใครรวยนะเดี๋ยว
1: ดูตัวอย่าง
0: อาจารย์จะใส่ตัวอย่างไปให้นะฮะอันนี้ก็จะแบบว่าให้เป็นเกมสนุกเป็นอินเตอร์แอคทีฟให้เล่นแล้วลองเลือกหวยแล้วลองซื้อดูเนี่ยปุ๊บมันก็จะบอกว่าคุณโดนหวยกินนะเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกรางวัลเนี่ยมันน้อยมากถ้ารางวัลที่1เนี่ย 0.0001% เท่านั้นนะจากนั้นเนี่ยสลากกินแบ่งเนี่ยเงินมันไปไหนบ้างเนี่ยมันก็เข้ารัฐแค่74บาทไปหาใครก็ไม่รู้66บาทแค่6บาทนะฮะโทษทีไม่นับที่มันขายเกินราคานะ อันนั้นไปกันใหญ่เลย
1: อันนั้นเข้ากระเป๋าคนขายเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: ใช่ครับผมจากนั้นเนี่ยเวลาจะทำอะไรทีเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าคนพิการซื้อหวยช่วยคนพิการ ก็เลยต้องมาดูแยกเป็นเซกเมนต์เป็นอินเตอร์แอคทีฟ
1: ให้ดูเลยนะว่าจริงๆแล้วคนพิการขายหวยเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงไหมคะอาจารย์
0: มาปรากฏว่ากลุ่มคนพิการนะมีอยู่10จุด 8-9% เท่านั้นเองของทั้งหมดนะฮะ
1: และอีก 90% ไม่รู้ไปไหนนะคะ
0: ก็เมื่อก่อนนั้นเป็นของเอกชนกับรายย่อยแต่ตอนนี้เอกชนไม่มีละ
1: ฉะนั้นก็คือว่าได้นำเสนอข้อมูลมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง
0: เขาก็ยกเลิกของบริษัทเอกชนเกลี้ยง
1: ค่ะ
0: แล้วก็กระจายสลากไปให้รายย่อยจนเป็นที่มาวันนี
1: ้
0: แต่ก็ยังมีการขายเกินราคากันอยู
1: ่วันนี้ก็ได้ประเด็นพอที่จะเข้าใจนะคะแต่ครูคิดว่าในวิธีการของมหึมามหาข้อมูลหรือว่า Big Data ในการรายงานข่าวเนี่ยอาจจะต้องมีการฝึกอบรมนะคะหรือว่าทำงานได้ทดลองได้ทำงานจริงๆนะคะเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสังคมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรายงานของสื่อมวลชนด้วยวันนี้ก็คงจะมีประเด็นเท่านี้นะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองอ่านนะคะในรายละเอียดนะคะที่ครูกับท่านอาจารย์กมลยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะคะในเล่มหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7นะคะเล่มที่1ของการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรในวันนี้ก็คงมีประเด็นเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนที่เราจะจบนะคะก็จะมีแบบทดสอบนะคะในเรื่องของมหึมามหาข้อมูลกับการรายงานข่าวเดี๋ยวเราพบกันด้วยข้อสอบบางส่วนสนใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพบกันค่ะ

สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการประเมินความรู้ของนักศึกษานะคะจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดหรือว่าจากสิ่งที่นักศึกษาได้อ่านในตำราที่ส่งไปทั้งหมดนะคะการประเมินความรู้วันนี้ก็จะประเมินด้วยคำสามสอบนะคะทุกครั้งที่สอบคุณจะพบกับคำถามลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะทุกเทอมทุกชุดวิชาทุกเรื่องแต่ความสำคัญของการประเมินความรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณจะต้องมีความแม่นในตำราหรือในสิ่งที่อ่านมาหรือเรียนมานะคะและคุณแม่นพอที่จะมาเลือกคำตอบที่อยู่ในคำถามสอบนี้ได้ถูกต้องหรือไม่จะเลือกยังไงฉันคิดว่าที่สำคัญที่สุดของการสอบแบบปรนัยก็คือว่าคุณจะต้องรู้จริงถ้าคุณรู้ไม่จริงคุณก็จะเลือกแต่คำตอบที่คุณคิดว่าน่าจะใช่นะคะตอนนี้ฉันจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำข้อสอบนะคะข้อหนึ่งนอกจากคุณต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของเนื้อหาวิชาทั้งหมดแล้วอันที่สองคุณจะต้องทำความเข้าใจกับคำถามทุกข้ออย่าใจร้อนนะคะอ่านคำถามทุกข้อนะคะให้ละเอียดที่สุดแล้วจนกว่าคุณจะเข้าใจว่าเขาถามอะไรนะคะที่อธิบายทั้งหมดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการเรียนให้คุณทราบว่าในการสอบข้อสอบปรนัยนั้นเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องมีความรู้มีความแม่นยำเพียงพอที่จะมาตอบคำถามในการสอบนะคะอย่างตัวอย่างคำถามที่จะนำเสนอให้คุณดูวันนี้นะคะว่าคุณลองทำดูซิว่าคุณคิดว่าจะตอบข้อไหนที่ถูกต้องที่สุดนะคะทักษะที่สำคัญที่สุดของผู้สื่อข่าวในการรวบรวมข้อเท็จจริงด้วยการสัมภาษณ์คือเรื่องใดนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าอย่ารีบร้อนตอบให้อ่านให้เข้าใจซะก่อนว่าคำถามนั้นเขาต้องการถามคุณเรื่องอะไรเพราะงั้นคุณจะต้องตีความไม่ได้ว่าคำถามนี้ผู้ออกข้อสอบต้องการให้คุณตอบอะไรนะคะก็จะมีตัวเลือก5ตัวทักษะในการติดต่อเรื่องที่ทักษะที่สำคัญที่สุดนั้นคือทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายประเภทข้อขอถูกไหมนะคะอันนี้ใช่ไหมนะคะทักษะในเรื่องความรู้ประสบการณ์ในการสนทนากับบุคคลทั่วไปใช่หรือเปล่านะคะมีจิตวิทยาในการสนทนากับแหล่งข่าวตรงไหมนะคะรู้จักการใช้การสัมภาษณ์ได้ดีใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็คือมีวิจารณญาณในการจับประเด็นถูกต้องไหมนะคะถ้าคุณอ่านผัดคุณจะพบว่าทั้ง5ข้อนี้มีโอกาสถูกทั้งนั้นเลยนะคะเพราะเป็น

ทักษะสำคัญที่สุดของการสื่อข่าวนะคะแต่ถ้าคุณอ่านตำรามาอย่างแม่นยำแล้วก็ครบถ้วนเพียงพอคุณจะพบว่าในข้อ3ข้อ4 1กขคงนั้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือคุณสามารถจับประเด็นเนื้อหาที่คุณไปสนทนาไปพบแหล่งข่าวไปหาบุคคลทั่วไปนั้นเนี่ยได้หรือเปล่ามันไม่ใช่สนทนาเฉยๆแต่คุณจะต้องมีวิจารณญาณว่าในระหว่างการสนทนาการสัมภาษณ์นั้นนะคะผู้สื่อแหล่งข่าวนั้นเนี่ยให้ประเด็นอะไรเขาย้ำในคอนเทนต์ในสาระเรื่องอะไรเพราะงั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดทักษะในการติดต่อสื่อสารผู้สื่อข่าวทุกคนต้องมีทักษะติดต่อสื่อสารความรู้ทุกคนก็ต้องมีความรู้เพียงพอที่จะคุยกับแหล่งข่าวนะคะถ้าไม่มีความรู้เพียงพอคุณก็จะไม่ได้ข่าวนะคะจิตวิทยาการสนทนากับแหล่งข่าวอันนี้สำคัญอย่างยิ่งทำยังไงจะเปิดปากให้แหล่งข่าวพูดสนทนากับคุณได้นะคะลองรู้จักการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ดีคุณมีเทคนิคในการสัมภาษณ์อย่างไรที่จะให้เขาพูดกับคุณได้มากที่สุดนะคะทั้งหมดนี้คุณจะได้ข้อมูลแต่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเนี่ยคุณสามารถจับประเด็นได้ไหมว่าข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวจะต้องการมากที่สุดคืออะไรนั่นคือทักษะเรื่องของการใช้วิจารณญาณในการจับประเด็นข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อจอจานนะคะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่จะเลือกว่าคำตอบของคุณนั้นควรที่จะเป็นคำตอบเรื่องอะไรนะคะลองดูคำถามข้อที่สองการรายงานข่าวอย่างมืออาชีพหมายถึงอะไรนะคะสิ่งที่คุณจะต้องตระหนักในคำถามอันนี้คืออะไรก็คือคำว่ามืออาชีพนะคะคำตอบนั้นเนี่ยเขาต้องการให้มีมืออาชีพคุณจะต้องตีความให้ได้ว่าคำว่ามืออาชีพนั้นผู้ออกข้อสอบนั้นเนี่ยหมายถึงอะไร 1. ข้อกมีความรับผิดชอบต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะใช่ไหมอันนี้มืออาชีพไหมนะคะก็เป็นมืออาชีพส่วนหนึ่งมันเป็นความรับผิดชอบที่คุณจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงข้อขอมีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการรายงานข่าวอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นพื้นความรู้ที่คุณจะต้องมีนะคะทุกคนผู้สื่อข่าวทุกคนจะต้องมีเลือกเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะว่าองค์กรไหนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไหนนะคะสาระอะไรข้อต่อมานะคะมีหลักการทำงานโดยยึดแนวทางจริยธรรมวิชาชีพนะคะคำนี้ก็คือจริยธรรมวิชาชีพคำว่าวิชาชีพมืออาชีพนั้นก็คือผู้สื่อข่าวต้องมีจริยธรรมในการที่จะรายงานข่าวหรือว่าเป็นข้อถูกทุกข้อเลยเพราะงั้นข้อที่ถูกน่าจะต้องเป็นเรื่องของหลักการทำงานนะคะอย่างมืออาชีพก็คือรู้ว่าอะไรควรนำเสนออะไรไม่ควรนำเสนออะไรที่มีคุณค่าเพียงพออะไรที่มันไม่มีคุณค่าเพียงพอนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องศึกษาจริยธรรมของงานการรายงานข่าวมาให้มากที่สุดคุณจึงจะเป็นมืออาชีพได้นะคะข้อต่อไปนะคะการรายงานข่าวกรณีระบาดของไวรัสโควิด-19ผู้สื่อข่าวต้องตระหนักถึงข้อมูลประเภทใดอันนี้นี่สำคัญมากนะข้อนี้เป็นข้อที่เมื่อกี้นี้เราได้พูดกันไปแล้วนะคะว่าสิ่งที่ประชาชนคุณจะต้องสามารถตัดสินใจได้ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงอันไหนที่ประชาชนควรรู้ต้องรู้หรืออยากรู้นะคะข้อมูลที่ประชาชนให้ความสนใจไหมสนใจทุกคนสนใจเพราะทุกคนกลัวติดโควิดข้อมูลที่ประชาชนอยากรู้เขาก็อยากรู้การตายกี่คนรักษาได้กี่คนข้อมูลที่ประชาชนควรรู้เขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะแล้วข้อมูลที่ประชาชนต้องรู้คืออะไรที่เขาต้องรู้เพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องข้อสุดท้ายข้อมูลที่ประชาชนให้ความสำคัญประชาชนก็ให้ความสำคัญเหมือนกันนะคะมันมีแนวโน้มว่าจะถูกทุกข้อนะคะแต่ทำไมมันไม่มีตัวเลือกคำว่าทุกข้อเพราะงั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้องอนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ระบาดแบบนี้เนี่ยข้อมูลทุกประเภทที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการที่จะรักษาสุขภาพตัวเองก็คือจะต้องนำเสนอข้อมูลที่เขาต้องรู้แม้จะไม่ต้องการก็ตามนะคะแต่คุณมองเห็นว่าเขาต้องรู้เพื่อรักษาชีวิตของเขาไว้ได้นะคะอันนี้ก็คือวิธีเลือกนะคะว่าที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องตีโจทย์ให้แตกตีโจทย์ให้ได้นะคะก็หวังว่า

านะคะหวังว่าการบรรยายแล้วก็การประเมินความรู้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกคนนะคะการรายงานข่าวนักศึกษาก็ได้คิดไปพร้อมกันแล้วนะคะก็หวังว่านักศึกษาอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ขอให้ประสบ

ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับนักศึกษาได้อ่านจากเนื้อหาแล้วนะครับลองมาทบทวนดูซิว่าเนื้อหาต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปและกิจกรรมท้ายเรื่องต่างๆที่เรียนมานักศึกษานั้นมีความเข้าใจอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1 นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างไรกับการรายงานในข่าวปัจจุบันข้อกอไก่นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานกระบวนการสื่อข่าวรายงานข่าวขอไข่เพิ่มบทบาทใหม่ให้กับนักข่าวในสื่อออนไลน์ชาว Twitter เป็นแฟนคลับติดตามมากคอควายส่งเสริมด้านความมั่นคงในอาชีพสื่อสารมวลชนเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าจอโทรทัศน์งองูสร้างระบบปฏิบัติการรูปแบบใหม่ในระบบอินเทอร์เน็ต 5G กขคงนักศึกษาเลือกคำตอบข้อใดครับคำตอบนะครับข้อกอไก่นะครับนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในกระบวนการสื่อข่าวและรายงานข่าวด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนในการเครื่องมือช่วยเหลือในการทำงานข่าวเป็นการจัดเก็บข้อมูลนะครับในการช่วยเหลือในการที่จะต้องตรวจสอบเป็นอุปกรณ์การพิมพ์ข่าวนะครับบันทึกเสียงการบันทึกภาพดังนั้นนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันจึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการสนับสนุนในการรายงานข่าวและก็ช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สื่อข่าวไปยังกองบรรณาธิการได้ด้วยเช่นเดียวกันครับข้อที่2นะครับหากเรานะครับต้องการตรวจสอบรูปภาพนะครับว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่นักศึกษาสอบหาข้อมูลภาพได้จากเว็บไซต์ใดก็ไก่ www.googletrend.net ขอไข่ www.chinii.com คอควาย www.pantip.co.thงองู www.vista.com กขคงลองอ่านดูดีๆนะครับข้อนี้นะครับคำตอบคือขอไข่ chinii นะครับ .com เหตุผลเพราะว่าถ้าเป็น Google Trend นะครับอันแรกนะครับไม่มีเว็บนี้จริงนะครับ .net นะครับถ้าเป็น Google Trend ก็เป็น .com ไปเลยนะครับอันนี้ Google Trend ได้สามารถตรวจสอบนะครับในการติดตามเรื่องของการหาค้นหาเรื่องราวที่คนผู้คนในโลกออนไลน์เขานิยมอ่านเรื่องอะไรกันนะครับอันนี้สื่อมวลชนก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับหรืออย่างใน pantip.co.th ถ้าสื่อมวลชนจะใช้ไม่ให้ตรวจสอบข่าวปลอมนะครับแต่ใช้เพื่อการหาข้อมูลนะครับการหาเรื่องของโซเชียลไอในการที่ประเมินว่าตอนนี้สังคมก็พูดถึงเรื่องอะไรกันมีบุคคลที่เขารู้เข้าใจกับเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไรบ้างกระแสนิยมมีอะไรบ้างหรือ vista.com นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งนะครับที่ให้เราเข้าใจนะครับอาจจะเป็นเว็บบิสเนสรูปแบบหนึ่งที่ผมเอามาหลอกเป็นคำถามนะครับอันนี้หน้าตาของเว็บนะครับว่าเอาอย่างไรก็เพียงแต่ว่าเรานำรูปภาพมานะครับแล้วเอามาใส่ในช่องนะครับก็1หยิบรูปภาพโยนเข้ามาหรือแบบที่2นะครับเอาลิงก์นะครับมาแปะแล้วก็กดเสิร์ชก็เหมือนทำแบบ Google ล่ะครับก็จะเจอว่าภาพตัวนี้นะครับมีการดัดแปลงนะครับมีการตัดต่อหรือมีการเผยแพร่มาก่อนหรือไม่เราสามารถจะตรวจสอบได้ด้วยนะครับว่ามีใครเคยนำภาพเหล่านี้มาเผยแพร่หรือไม่นะครับมีสื่อมวลชนสำนักใดเคยเผยแพร่ในอดีตมาแล้วบ้างหรือเปล่าเพราะข่าวปลอมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการดัดแปลงมาจากสื่อที่มีการเผยแพร่มาแล้วและดัดแปลงให้มีความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับข้อที่3นะครับการนำเสนอข่าวมิให้ละเมิดจริยธรรมบนสื่อออนไลน์ควรทำอย่างไรก็ไก่ยึดถือความนิยมของผู้อ่านที่ชื่นชอบติดตามข่าวสารบน Facebook ขอไข่ใช้แนวทางข้อปฏิบัติวิชาชีพสื่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติคอควายสอบถามจากรุ่นพี่เพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนาน

งองูหยิบประเด็นใน Twitter แล้วมานำเสนอข่าวใหม่กอขอคองอคำตอบนะครับข้อขอไข่ทำไมต้องข้อขอไข่เพราะว่าสื่อมวลชนนะครับจะมีแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่ได้ออกนะครับแนวทางในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชนนะครับที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อปี2562ซึ่งเป็นแนวทางทำไมผมถึงต้องตัดข้อกอไก่คอควายงองูออกเพราะว่าเนื้อหาแต่ละส่วนนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะป้องกันเรื่องของการละเมิดจริยธรรมได้การที่เราจะเอาเนื้อหาที่บนสื่อสังคมออนไลน์มีความนิยมนะครับถ้าเราเห็นว่าสังคมนิยมมีความชื่นชมกับเนื้อหาแต่เราไม่พึงระวังเราก็อาจจะเกิดผลเสียหรือผลอาจจะไปพาดพิงบุคคลที่3นะครับหรือกลุ่มคนหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขกับข่าวสารนั้นได้นะครับถ้าเกิดเราไม่พึงระวังหรือถ้าเกิดเราไปสอบถามรุ่นพี่เพื่อนร่วมวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนานใช่ครับบางท่านอาจจะมีประสบการณ์แต่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการตีความหรือการระวังระมัดระวังในการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพราะว่าในปัจจุบันนะครับการสื่อสารข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบางอย่างอาจจะมีความหละหลวมบางท่านอาจจะไม่รู้เท่าทันหลายๆท่านที่เป็นสื่อสารมวลชนก็มีพลาดนะครับถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์อย่างยาวนานแล้วแนวทางที่ดีที่สุดนะครับควรจะต้องอ่านแนวทางในการปฏิบัตินะครับการพึงระวังจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับข้อที่4ข้อใดคือทักษะทางด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักข่าวยุคดิจิตอลก็ไก่สร้างแอปพลิเคชันในรูปแบบ Data Analytics เลือกใช้ Big Data เพื่อนำเสนอข่าวการทุจริตของนักการเมืองรายหนึ่งขอไข่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกใหม่ล่าสุดต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อจะได้กล้องถ่ายภาพคุณภาพพิเศษมาถ่ายภาพให้คมชัดมากยิ่งขึ้นคอควายลบรูปภาพไฟล์งานในสมาร์ทโฟนเมื่อเห็นข้อความส่งต่อจากไลน์ว่าไวรัสกำลังระบาดข้ององูได้เอกสารข่าวสำคัญโดยใช้แอปสแกนข้อความในเอกสารแล้วแปลงเป็นตัวอักษรจากสมาร์ทโฟนแล้วส่งผ่านระบบไลน์ไปให้หัวหน้าข่าวกอขอคองอข้อนี้นะครับงองูครับทั้งกอขอและคอนะครับเป็นเรื่องของทักษะนะครับที่อาจจะยังไม่รู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีนะครับยังเป็นยังมีประสบการณ์ที่ยังจะต้องไม่พัฒนานะครับการจะเลือกใช้โทรศัพท์นะครับจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องมองว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดหากคุณภาพนะครับของเรายังดีอยู่ทุนทรัพย์เรายังสามารถที่จะยังใช้งานตรงนี้อยู่ได้นะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีหากของยังใช้ดีอยู่ได้ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนหรือถ้าเกิดเราจะไปเรื่องของการใช้ Data Analytics นะครับ Big Data เสนอข่าวทุจริตการสร้างแอปพลิเคชันสื่อมวลชนถ้าเกิดไปเรียนรู้นะครับเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อันนี้สามารถจะเป็นนักพัฒนาได้แต่ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เรียนรู้ก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันได้นะครับดังนั้นนะครับข้ององูจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับในแอปพลิเคชัน LINE นะครับสามารถที่จะสแกนรูปภาพนะครับที่มีตัวอักษรสามารถที่จะดึงออกมาได้เป็นตัวหนังสือได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ทางแอปพลิเคชัน LINE สามารถให้เราใช้งานได้นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับผมขอสรุปดังนี้นะครับจากที่เราได้เข้าใจว่าได้เรียนรู้ในหน่วยที่2นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวเราได้เห็นถึงพัฒนาการนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนของสื่อมวลชนนะครับตั้งแต่การทำงานการเปลี่ยนของบทบาทของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เข้า

0: มาเปลี่ยนแปลงในด้านกระบวนการสื่อสารในทุกองค์ประกอบของการสื่อสารนะครับการเปลี่ยนแปลงด้านทฤษฎีด้านสื่อสารมวลชนการเปลี่ยนแปลงของผู้ส่งสารจากอดีตเคยเป็นผู้ส่งก็เป็นผู้รับผู้รับก็เป็นผู้ส่งเนื้อหาก็เปลี่ยนช่องทางการเสนอก็เปลี่ยนจากเมื่อก่อนเราเห็นหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุโทรทัศน์วันนี้ก็เห็นว่าสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ก็เปลี่ยนมาอยู่บนโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่งฟีดแบคในส่วนของผู้รับสารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสามารถตื้อโต้ตอบสื่อสารได้สามารถที่จะเปลี่ยนในการจากเป็นผู้รับเป็นผู้ส่งนะครับสามารถที่จะต้องเป็นผู้กำหนดวาระข่าวสารจนมาถึงเราได้เห็นว่าเนื้อหาข่าวสารต่างๆได้ถูกหลอมรวมนะครับได้มีการประยุกต์ใช้นะครับมีการผสมผสานเทคโนโลยีนะครับเราได้เห็นว่าวิวัฒนาการของความเร็วของการสื่อสารข้อมูลก็เปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเราได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราได้เห็นพัฒนาการนะครับเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาการนำเสนอข่าวสารที่เปลี่ยนไปนะครับนอกเหนือจากที่เราได้เรียนรู้นะครับสื่อมวลชนจะต้องทำความเข้าใจการเขียนข่าวแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องได้เรียนรู้นะครับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีบทบาทอย่างไรนะครับแล้วอำนวยความสะดวกอะไรได้บ้างสนับสนุนการทำงานได้อย่างดีในส่วนด้านของการผลิตการเผยแพร่ข่าวสารหรือแม้กระทั่งการรับมือในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นะครับทั้งหมดนะครับก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวจากที่นักศึกษานะครับได้มีการทดสอบนะครับหากได้ทบทวนดูแล้วนะครับมีการตอบดูแล้วนะครับมีข้อตรงไหนที่อาจจะไม่เข้าใจหรือตอบไม่ถูกขอให้นักศึกษานะครับไปทบทวนนะครับเอกสารการสอนทั้งในส่วนเนื้อหาและกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะครับขอให้นักศึกษานะครับประสบความสำเร็จในการเรียนสวัสดีครับ
1: ตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญนะคะนักศึกษาคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามีแบบทดสอบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะครูก็ได้ทำตัวตุ๊กตานะคะในเรื่องของแบบทดสอบในหน่วยที่3มหึมามหาข้อมูลเพื่อการรายงานข่าวนะคะหรือว่า Big Data เพื่อการรายงานข่าวข้อที่1เริ่มกันเลยดีไหมคะการนำมหึมามหาข้อมูลนะคะมาเสนอแบบเล่าข่าวด้วยเทคนิคใดจึงเหมาะสมเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์กมลได้ยกตัวอย่างด้วยนะคะก็ Visualize นะคะขอเขียนเรื่องเล่าเรื่องคอกราฟเส้นกราฟแท่งงอตาราง Excel จอไลฟ์ผ่าน Facebook นะคะนักศึกษาอาจจะลองคิดนิดนึงนะคะว่าถ้าเสนอแบบ Data Storytelling นะคะนะจะทำยังไงแบบเล่าข่าวนี้เราเรียกว่า Data Storytelling นะคะด้วยเทคนิคใดจึงจะเหมาะสมตอบในใจแล้วใช่ไหมคะงั้นครูก็ขออนุญาตเฉลยนะถ้าอาจารย์กมลเดี๋ยวช่วยกันเฉลยนิดนึงนะคะเฉลย visualize นะคะ visualize มันเป็นยังไงคะ visualize
2: คือมันเป็นอินโฟกราฟิกที่มันเคลื่อนที่ได
1: ้เป็นภาพที่ม
2: ี
1: เป็นเคลื่อนไหวแบบเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องหวยเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ทำให้น่าสนใจบนออนไลน์นะคะถ้าเป็นแบบเล่าข่าวนะคะอันนี้ก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะคะส่วนการเขียนเล่าเรื่องเนี่ยก็อาจจะใช้ได้ทุกสื่อเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์นะคะส่วนกราฟเส้นกราฟแท่งก็เป็นลักษณะของกราฟิกม
2: ันก็จ
1: ะ
2: ดู
1: แค่ประกอบเฉยๆมันยังไม่แบบว่าแอคทีฟน่าสนใจเท่ากับวิชวลไลซ์นะคะส่วนตาราง Excel เอาไว้สำหรับการวิเคราะห์นะไม่ใช่ต้องเอามานำเสนออย่างนั้นนะคะแล้วก็ไลฟ์ผ่าน Facebook อันนี้สำหรับในการรายงานรายงานสดหรือว่ารายงานในทีนะคะข้อ2ว่ากันเลยข้อ2ค่ะอาจารย
2: ์ข้อ2เนี่ยเจาะลึกโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ารายงานข่าวสืบสวนโดยเล่าข่าวและใช้เทคนิคใด
1: เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นธงนำมาแล้วใช่ไหมคะว่าใช้ visualize ตอนนี้เอามา apply จริงๆนะคะ ก็เขียนเล่าเรื่องเป็นสกู๊ปขอตารางสถิติเปรียบเทียบคอไลฟ์ผ่าน YouTube นะคะงอคอมพิวเตอร์กราฟิกจออินเทอร์แอคทีฟ วิดีโอถ้าอาจารย์กมลไกด์ไลน์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตอบในใจแล้วใช่ไหมคะตอบเฉลยค่ะถ้าอาจารย์กมลเฉลยเลยค่ะ
2: ไม่ยากใช่ไหมครับอินเตอร์แอคทีฟ
1: วิดีโอ
2: ก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดง่ายๆเลย
1: ค่ะ
2: แล้วก็จิ้มดูใครได้เท่าไหร่ยังไงจบแล้วก็มีกุศโลบายก็คือให้เล่นเกมล่อเข้ามาตอนแรก
1: อันนั้นก็สนุกนะคะก็มีลักษณะของการรายงานข่าวแบบให้ผู้ชมเนี่ยนะคะหรือว่าผู้อ่านนะได้มีส่วนร่วมกับการรายงานข่าวครั้งนั้นด้วยเขาก็จะประทับใจแล้วก็เกิดความจดจำได้นะคะข้อ3ค่ะเมื่อคือมาหาข้อมูลนะฮะเป็นเครื่องมือช่วยในการรายงานข่าวเจาะลึกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในประเด็นใดนะคะอันนี้เนี่ยนักศึกษาอาจจะต้องลงไปอ่านในหนังสือก่อนในรายละเอียดนะคะว่าการรายงานข่าวเนี่ยมันมีจุดประสงค์หลายอย่างมากเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งเป็นประเด็นในปัจจุบันนี้มากๆเลยนะคะนี้ก็เลยเอามาให้ดูว่าเอ๊ะการรายงานข่าวอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำนะคะในสังคมที่เกิดขึ้นนะคะก็คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในการรายงานในรายการโทรทัศน์นะคะขอแอปพลิเคชันเราชนะแบ่งเบาภาระการเงินของประชาชนนะคะขอรถทุกประเภทลงอุโมงค์และขึ้นสะพานได้งอกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจนทั่วประเทศและจอนะคะสายด่วน1110ดำรงธรรมรับร้องเรียนทุกประชาชนนะคะลองคิดในใจเนาะตอบยังคะตอบแล้วนะคะเดี๋ยวครูกับท่านอาจารย์กมลจะช่วยกันเฉลยนะคะข้อกเนี่ยนะคะคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เป็นการอะไรคะแยกแยะเรื่องของคำต่างๆนะคะ
2: ว่านายกพูดเรื่องอะไรมากที่สุด
1: แต่ยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะอาจจะวิเคราะห์เพื่อที่จะไปกำหนดในนโยบายของท่านเองหรือว่าวิธีการต่างๆที่ท่านนำเสนอหรือสื่อสารกับสาธารณะนั่นเองนะคะอันที่สองแอปพลิเคชันเราชนะแบ่งภาระการเงินของประชาชน
2: แบ่งเบาน
1: ะคะภาระทางการเงินของประชาชนอันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของภาระแต่เป็นเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร
2: ์
1: ของชาติเลยใช่ไหมหรือว่ากำหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจนะคะในช่วงเวลาป
2: ั
1: จจ
2: ุ
1: บ
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้ในวิกฤตเศรษฐกิจด้วยวิกฤตของสังคมด้วยตอนนี้เพราะว่าภาวะโควิดนั่นเอง
2: ก็ต้องช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1: ค่ะส่วนอันที่3รถทุกประเภทลงอุโมงค์และขึ้นสะพานได้นี่ก็เรื่องของทางสังคมเรื่องของอุบัติเหตุนะคะส่วนงอนี่แหละนะกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเป็นการลดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ชื่อมันก็บอกแล้ว
1: ชื่อก็บอกเลยนะมีฮินต์อยู่นิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมรับร้องเรียนของประชาชนเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางสังคมนะคะเอาล่ะข้อ4ค่ะขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์มหึมามหาข้อมูลควรเริ่มเช่นไรเมื่อกี้นี้ครูก็ฉายให้เห็นนะมี PowerPoint ฉายให้เห็นแวบๆด้วยในหนังสือก็จะบอกด้วยนะคะมีขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่7เลยนะคะงั้นขั้นตอนแรกเนี่ยเราควรเริ่มที่อะไรนะคะกวิเคราะห์ข้อมูลขอโมเดลซีรีส์ประเด็นข่าวสะสมข้อมูลหรือทำความสะอาดข้อมูลหรือตั้งสมมติฐานและหาแหล่งข้อมูลตอบอะไรดีคะท่านอาจารย์กมล
2: ครับออกแบบโมเดลซีรีส์ประเด็นข่าวครับคือเราต้องกำหนดธีมก่อนนะว่าเราจะไปทำอะไรอย่างไร
1: นี่เลยนะคะนี่ก็คือประเด็นขั้นตอนแรกเลยไปอย่างรวดเร็วนะคะในข้อ5นะคะเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้วิเคราะห์มหึมามหาข้อมูลคือข้อใดเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะข้อ1นะ Excel ข้อ2 Windows ข้อ3 Tableau ข้อ4 Google และข้อ5คือแอปพลิเคชันครูก็มีลวงๆมาแต่ว่าเอาเข้าจริงๆ Excel นี่เป็นอะไรคะ
2: คือก็เป็นการกรอกข้อมูล
1: เป็นขั้นพื้นฐาน
2: จัดเรียงระบบ
1: แค่เรียงระบบเท่านั้นเองแต่ว่ายังไม่ได้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะWindows ก็เป็นธรรมดาไปนะคะ Tableau น่าสนใจนะ Google อันนี้ก็
2: เอาไว้เสิร์ชหา
1: แอปพลิเคชันนี่ก็เอาไว้หาข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นตอบก็คือโปรแกรม
2: Tableau
1: นะคะที่อาจารย์กมลได้ลองรันข้อมูลต่างๆอันนี้ก็ใช้โปรแกรมนี้นั่นเองและข้อ6นะคะข้อใดเป็นแหล่งที่มาข้อมูลแบบประเภท แบ่งตามช่องทางแหล่งข้อมูลครูได้ชี้ให้เห็นใช่ไหมมีอยู่3ลักษณะด้วย

0: กันใช่ไหมแบ่งตามลักษณะนะแบ่งตามอะไรนะผู้ดูแลแล้วก็แบ่งตามช่องทางใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะกงานวิจัยขอภาครัฐคการลงพื้นที่งการแถลงข่าวและจมหาชนออนไลน์ถ้าแบ่งตามช่องทางช่องทางมันมี2ช่องทางก็คือออนไลน์กับออฟไลน์ใช่ไหมคะดูซิตอบว่าม
1: หาชนออนไลน
0: ์มหาชนออนไลน์เพราะอันอื่นเนี้ยเป็นออฟไลน์หมดเลยหรือไม่ก็แบบว่าเป็นแบ่งตามผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นนักศึกษาอาจจะไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะดูในหนังสือเนี่ยครูก็มีคำถามอยู่ในตอนท้ายด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายในครั้งนี้วันนี้นะคะครูอาจารย์อังธิดาลิมปัทมปาณีแล้วก็ท่านอาจารย์กมลชวานวิทย์นะคะก็ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพวกเรานะคะก็ขอให้พวกเราได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมถ้ามีตรงไหนที่ยังไม่ได้ทำความเข้าใจหรือว่าอยากจะปรึกษาก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามานะคะที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือว่าที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็จนกว่าเราจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษา

0: สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกนะครับช่วงไทยคิดไทยทำวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับ AI Chess for All นะครับซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ช่วยในการตรวจคัดกรองโรคโดยเฉพาะโรคในทรวงอกนะครับเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับร่วมกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นอย่างไรปฏิตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
1: ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมนะครับที่ใช้ในการคัดกรองโรคทางทรวงอกนะครับจากภาพถ่ายเอ็กซเรย์นะครับชื่อก็คือ AI Chess for All นะครับ AI ก็มาจากปัญญาประดิษฐ์นะครับ Chess ก็ทรงอกคือเราใช้ในการคัดกรองโรคทางทรวงอกทั้งหลายแหล่นะครับ for all นะครับก็คือเพื่อทุกๆคนเพื่อคนไทยทุกคนนะครับคือนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการพัฒนาร่วมกันนะครับระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้ร่วมมือกันพัฒนาขึ้นมานะครับเราใช้รังสีแพทย์ถึง11ท่านนะครับจากทั้งโรงพยาบาลมะเร็งอุดรนะครับจากสถาบันโรคทรวงอกนะครับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วเราก็ใช้รูปถ่ายจากdata set จากต่างประเทศด้วยนะครับรวมทั้งหมดนี่ก็ 200,000 กว่าภาพนะครับเพื่อมาฝึกฝนให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันฉลาดมีความฉลาดในการ

0: ที่จะสามารถคัดกรองโรคต่างๆทางส่งออกได้อย่างอัตโนมัตินะครับได้ accuracy สูงครับ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่พัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับคือรูปเนี่ยจากที่เรียนไปว่าเราใช้ถึง 200,000 กว่ารูปนะครับแต่ว่ากว่าที่เราจะเอารูปแต่ละรูปมาให้ AI ได้เรียนรู้เนี่ยนะครับเราต้องมีความมั่นใจว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นโรคนั้นจริงๆนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าพิมพ์เอ็กซเรย์ที่เรามีเนี่ยนะครับก็โดยทั่วไปก็คือแพทย์1ท่านเนี่ยจะเป็นผู้วินิจฉัยนะครับแต่ว่าตรงนี้เราใช้ภาพ1ภาพเราใช้แพทย์ถึง3ท่านนะครับในการมาวินิจฉัยว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นโรคอะไรนะครับรูปบางรูปก็มีโรคหลายโรคอยู่ในนั้นนะครับเราก็เพื่อให้มั่นใจนะครับว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นประเภทนั้นจริงๆนะครับการจะทำตรงนั้นได้เนี่ย เราก็ต้องเอาแพทย์ทุกท่านเนี่ยมาทำการเขาเรียกว่าวัดความเห็นพ้องต้องกันนะครับเราเรียกว่า blind test system นะครับแล้วก็วัด interpreter คือว่าเห็นพ้องกันอย่างไรนะครับเชื่อไหมครับว่ารังสีแพทย์ในประเทศไทยนี่ก็ต้องมีการดิสคัสกันเยอะแยะมีนะครับแล้วสุดท้ายที่สุดเนี่ยโปรโตคอลร่วมกันคือกฎที่เรามาใช้ในการที่จะบอกว่าโอเคฟิล์มอย่างนี้นะโรคนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับมีการปรากฏขึ้นบนภาพของภาพถ่ายเอ็กซเรย์อย่างนี้เนี่ยเราได้ถึงจุด89ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับนั่นหมายความว่าแพทย์รังสีแพทย์ทั้งหมดทุกท่านเนี่ยก็มองไปในทิศทางเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสุ่มรูปไปให้รังสีแพทย์3ท่านอ่านอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับเราก็จะได้มาแล้วว่ารูปแต่ละรูปนี่เป็นประเภทอะไรนะครับเราก็เอามาฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์เรียกว่า deep learning นะครับหรือการเรียนรู้เชิงลึกซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากนะครับ deep learning มีจุดเด่นนะครับในการที่สามารถที่จะสกัดตัวลักษณะเด่นของโรคได้อย่างอัตโนมัติซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นยุคของเขาเรียกว่าการเรียนรู้ของเครื่องก็คือ machine learning ซึ่งจะต้องสกัดลักษณะเด่นด้วยผู้เชี่ยวชาญนะครับ deep learning สามารถทำได้อัตโนมัติแต่ว่าต้องใช้รูปเยอะนะครับแล้วก็มีภาพถึง 200,000 กว่าภาพเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเราได้ accuracy ที่สูงมากนะครับตรงนี้ที่จะบอกว่าทำอะไรได้บ้างนะครับโรคที่เราคัดกรองได้นะครับมีหลายโรคเลยนะครับตอนที่ผมอยู่กับนักศึกษาปริญญาเอกนะครับพงพันธ์เพียรพานิชนะครับก็ได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นตัวหลักเลยในการพัฒนา AI Chess for ตัวนี้นะครับก็จริงๆพงพันธ์เพียรพานิชเนี่ยนะครับก็ได้ช่วยแลบเราเนี่ยพัฒนานวัตกรรมหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตัว AI Chess for All ในการทำงานจริงนะครับตัวนี้ก็จริงๆเราใช้งานได้จริงๆก็แค่มีคอมพิวเตอร์นะครับเรามีตัวเซิร์ฟเวอร์คือมีตัว Edge Service มี Cloud Service นะครับที่ได้บริการอยู่แล้วนะครับโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยก็มีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับต่อเชื่อมเราเรียกว่า Edge Service โหลดรูปเข้าไปนะครับโหลดรูปเข้าไปเสร็จปั๊บก็มา analyze นะครับแค่ไม่กี่10มิลลิวินาทีก็รู้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็ใช้งานจริงๆเลยนะครับนี่ครับโหลดเสร็จแล้วนะครับออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยอย่างรูปนี้ก็เป็น TB นะครับ TB ก็คือเป็นวัณโรคเนี่ยโอกาสสูงมากเลย 97.44% นะครับความพิเศษของงานนี้เนี่ยนะครับคือไม่ได้บอกแค่ได้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับแต่บอกได้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับเนี่ยครับตรงนี้คือปอดเป็นแผลตรงนี้เลยนะครับเป็นรูตรงนี้เลยนะครับก็ตรงแดงๆนะครับยิ่งเป็นสีแดงเราเรียกว่าฮีทแมปนะครับยิ่งสียิ่งเข้มเป็นโทนแดงเนี่ยก็แสดงว่าตรงนั้นน่ะเป็นรอยโรคมีความเสี่ยงที่จะเป็นรอยโรคมากนะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินก็ไม่มีอะไรนะครับข้อดีของงานนี้คือรูปเอ็กซเรย์1รูปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นได้หลายโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เรียนไปครั้งแรกเนี่ยว่า AI Chess for All สามารถแยกได้กรีดได้หลายประเภทแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถเขาจะดูได้จากบาร์ชาร์ตเลยนะครับก็จะให้ความเสี่ยงของการที่จะเป็นแต่ละโรคแล้วสามารถดูฮิตแบบได้แยกแต่ละโรคด้วยนะครับนี่ก็คือความพิเศษของงานนี้นะครับใช้งานง่ายเห็นไหมครับว่าแป๊บเดียวรู้ผลเลยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ารังสีแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงนะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยโดยทั่วไปนะครับจะใช้เวลาในการดูภาพถ่ายเอ็กซเรย์1ภาพเนี่ย5นาทีนะครับแต่งานเนี้ยแค่50มิลลิวินาทีได้ไหมประมาณ50มิลลิวินาทีซึ่งถือว่าสั้นมากๆนะครับก็อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเมื่อกี้ที่เรียนถามเนี่ยก็อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าดูปั๊บส่งภาพปั๊บรู้เลยนะครับแล้วก็รองรับนะครับการใช้งานของโรงพยาบาลทั่วประเทศนะตอนนี้ก็ร้อยกว่าโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็จะขยายออกไปเรื่อยๆนะครับความที่เป็นนวัตกรรมตรงนี้ก็คือว่าทีมงานเนี่ยนะครับคิดวิธีที่จะทำให้สามารถที่จะอัปโหลดรูปที่อย่างรวดเร็วแล้วก็ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถรองรับพูดง่ายๆว่า100โรงพยาบาลเนี่ยยิงมาพร้อมกันเนี่ยทำงานได้นะครับ ตอบได้ภายใน1วินาทีนะครับแต่รูปก็ประมาณแค่50มิลลิวินาทีนะครับลองมาดูนะครับอันนี้เนี่ยเป็น abnormal นะครับคือผิดปกติเหมือนกันแต่ว่าความผิดปกติของเขาเนี่ยคือเห็นไหมครับว่าทางทรงช่องหัวอกทางด้านขวาเนี่ยจะมีก้อนอยู่ก้อนหนึ่งนะครับให้ดูง่ายๆก็คือตรงนี้เขาเป็นมะเร็งปอดนะครับคือมีก้อนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีความผิดปกติExtra-thoracic ด้วยนะครับถ้ามองเนี่ยกระดูกเขาจะคดด้วยคือมีความผิดปกติของ abnormal bone finding ด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าสามารถบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรบางทีเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันคือเนื่องจากว่าภาพถ่ายเอ็กซเรย์หนึ่งภาพอาจจะมีโรคอยู่ในนั้นหลายโรคนะครับบางคนก็เป็นหลายโรคในนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถมาดูเจาะฮิตแมปได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเป็นหัวใจโตด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับหัวใจโตด้วยนะครับสำหรับ AI Chest for All นะครับเราก็ได้มีความร่วมมือนะครับระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ได้ทำงานร่วมมือกันนะครับแล้วก็พัฒนาตรงนี้เสร็จนะครับต้องขอบพระคุณนะครับทั้งโรงพยาบาลมะเร็งอุดรนะครับโรงพยาบาลโรคทรงอกนะครับแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็ทีมงานของนักวิจัยนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในนี้ก็มีพงพันธ์พิมนิตนะครับนักศึกษาปริญญาเอกแล้วก็ท่านอื่นๆอีกนะครับทีมเราที่พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยร่วม10ท่านนะครับที่วันนี้ไม่ได้มาตรงนี้นะครับแต่เราก็ทำงานอย่างหนักจนประสบความสำเร็จตรงนี้ให้ทำ AI Chat for All นะครับโดยคนไทยเพื่อคนไทยได้ใช้งานกันฟรีทุกคนนะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าภาคภูมิใจมากทีเดียวนะครับสำหรับนวัตกรรม AI Chat for All ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการตรวจคัดกรองโรคโดยเฉพาะโรคในทรวงอกจากภาพถ่ายเอ็กซเรย์นะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนารถต้นแบบลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัตินะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับนวัตกรรมที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือรถลำเลียงเกลือนั่นเองครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิษฐาแก้วสวัสดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับรวมถึงผู้ประกอบการนะครับนั่นก็คือคุณสุ่มนั่นเองครับแล้วก็นักประดิษฐ์นะครับนั่นก็คืออาจารย์คันชิตครับขอต้อนรับทั้ง3ท่านเข้าสู่รายการของเรานะครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะพูดถึงนวัตกรรมนี้นะครับขอให้แต่ละท่านแนะนำตัวก่อนครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิษฐาแก้วสวัสดิ์นะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผมชื่อซุมซอนข่าวครับเป็นเกษตรตำบลของตำบลบางสายอำเภอบะแลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
5: ครับสวัสดีครับอาจารย์คันชิตภาวนานนท์ครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับ
2: ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทั้ง3ท่านเลยครับที่จะมาพูดถึงแนวคิดของการประดิษฐ์รถลำเลียงเกลือนะครับรวมถึงผู้ประกอบการและนักประดิษฐ์ด้วยโอเคครับรถลำเลียงเกลือนี่คืออะไรครับและแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับถามอาจารย์ก่อนเลยครับ
3: ค่ะขออนุญาตให้รายละเอียดเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการทำนาเกลือนะคะในจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็คือว่าจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็มีการผลิตเกลือนะคะมากที่สุดนะคะในประเทศไทยนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะการทำนาเกลือเนี่ยก็จะมีอยู่เป็นขั้นตอนใหญ่ๆได้ประมาณ7ขั้นตอนนะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้แรงงานคนนะคะเป็นหลักนะคะขั้นตอนที่น่าจะมีการใช้แรงงานคนมากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหานะคะในการที่ขาดแคลนแรงงานก็คือขั้นตอนในเรื่องของการขนย้ายเกลือนะคะเข้าสู่ยุ้งฉางนะคะคือโดยปกติเนี่ยหลังจากที่เกลือนะคะเกิดขึ้นในนาเกลือแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะมีการแซะเกลือนะคะเพื่อนำเกลือขึ้นมาเป็นกองเกลือนะคะจากนั้นก็จะใช้คนนะคะในการกองเกลือที่อยู่ในนาเกลือเนี่ยนะคะเข้าสู่ยุ้งฉางก็คือใช้วิธีการหาบเกลือนะคะก็คือจะเป็นลักษณะเป็นคานแล้วก็เป็นภาชนะใส่เกลือเป็นบุ้งกี่ต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็จะขนเกลือจากกองเกลือเนี่ยเข้าสู่ยุ้งนะคะแต่ว่า คนที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับการหาบเกลือตอนนี้เนี่ยก็มีจำนวนลดน้อยลงนะคะส่วนใหญ่ก็มีอายุมากขึ้นด้วยนะคะทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ย
2: ขอถามนิดนึงเพราะมันเป็นงานหนักใช่ไหมครับจำนวนถึงได้ลดลงคร
3: ับ ใช่ค่ะดำเนินเป็นงานหนักด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพนะคะทำให้คนที่จะมาทำหน้าที่หาบเกลือเนี่ย ก็ลดน้อยลงนะคะปัญหานี้เนี่ยส่งผลอะไรกับผู้ที่เป็นเจ้าของนาเกลือบ้างนะคะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะก็คือการทำเกษตรกรรมในประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าฝนตกลงมาเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเกลือที่ขึ้นเป็นเกลือเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเสียหายนะคะยิ่งถ้าขาดแคลนแรงงานหาบนะคะก็จะทำให้ขนเกลือเข้ายุงไม่ทันนะคะทำให้สูญเสียเงินที่ลงทุนไปกับการทำนาเกลือค
2: ่
3: ะทำยังไงให้เกษตรกรหรือเจ้าของนาเกลือเนี่ยสามารถที่จะขนขึ้นยุงได้ทันนะคะเราก็เลยคิดนะคะสิ่งประดิษฐ์นะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานตรงนี
2: ้
3: นะคะจากเริ่มแรกนะคะที่เราคิดเป็นลักษณะเหมือนรถเข็นค่ะนะคะก็คือเป็นรถเข็นแล้วก็คนเดินตามนะคะก็ขนเกลือได้ประมาณนึงนะคะแต่ก็อาจจะยังใช้อยู่แล้วก็ยังต้องใช้แรงงานเพราะว่าก็ต้องมีคนที่เดินตามรถอยู
2: ่
3: นะคะนำมาสู่รถการพัฒนารถลำเลียงเกลือแบบกึ่งอัตโนมัตินะคะเป็นรุ่นปัจจุบันอันนี้ก็คือว่าจะใช้เพียงแค่คนขับคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีตัวตักด้านหน้านะคะในการที่จะยกเกลือนะคะจากในกองเกลือเข้าไปในตัวตักนะคะก็คือเหมือนรถตักดินนั่นเองนะคะเพียงแต่เราเปลี่ยนที่ไปใช้ในนาเกลือนะคะไปตักเกลือแทนยกเกลือเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะขับนะคะเข้าไปเทเกลือนะคะใส่ในยุ้งฉางได้เลยนะคะ
2: เพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เราสงสารคนที่ต้องลำเลียงเกลือเองใช่ไหมครับเราก็เลยได้คิดค้นเทคโนโลยีนี้เป็นรถลำเลียงเกลือแทนใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทั้งช่วยเรื่องของความเหนื่อยล้าของผู้ที่ประกอบอาชีพหาบเกลือนะคะก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนทักษะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อน
2: ค่
3: ะขับรถลำเลียงเกลือนี้แทนนะคะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือจำนวนแรงงานที่ลดลงนะคะก็แก้ปัญหาได้ด้วยการใช้รถลำเลียงเกลือนี
2: ้
3: นะคะสามารถทำงานเก็บเกลือได้ทันเวลานะคะฝนตกขึ้นมาเกษตรกรก็ยังสามารถที่จะเก็บเกลือได
2: ้ก็ลดเวลาในการเก็บปริมาณเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ใช่ค่ะ
2: โอเคครับงั้นต่อมาที่อาจารย์คันชิตก่อนเลยนะครับเราเป็นคนที่ประดิษฐ์รถลำเลียงเกลือขึ้นมาเนาะความคิดในการประดิษฐ์นะครับแล้วก็การพัฒนานวัตกรรมนี้นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรคร
5: ับก็จริงๆแล้วในนาเกลือครับจะมีรถเป็นรถบดเกลืออยู่แล้วซึ่งเป็นรถบดดินให้ดินเนี่ยเรีย
2: บ
5: ทีนี้เราก็เลยได้ไอเดียจากรถบดดินเพราะหนึ่งคือเขาไม่ทำให้หน้าดินเสียด้วยพอไม่ทำให้หน้าดินเสียทีนี้พอเราต้องการเอาเกลือขึ้นมาวางไว้บนรถเนี่ยมันต้องการมีแรงขับเยอะก็คือมันจะต้องใช้แรงขับค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้มันมีอยู่ล้อเดียวมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยสมรรถนะมันดูแบบยังแบบมันยังไม่ค่อยพอเพียงเท่าไหร
2: ่
5: ฉะนั้นเราก็เลยไปดูในรถของรถ 4-wheel ลักษณะเป็นเหมือนแบบเอาขับเคลื่อน4ล้อเราก็จึงเพิ่มล้อมาอีก2ล้อเพื่อปึ๊บแล้วก็ให้มันขับเคลื่อนพร้อมกันเป็น2ล้อทำให้มันมีแรงฉุดเราสามารถได้ขนเกลือได้ปริมาณมากๆแล้วก็ทำให้หน้าดินยังเรียบเหมือนเดิมไม่ได้ทำให้หน้าดินเสียครับ
2: ตอนที่เราได้คิดค้นรถลำเลียงเกลือช่วงแรกๆเนี่ยครับมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับเพราะว่าอาจจะแบบนอกเป็นนวัตกรรมใหม่มันต้องมีอุปสรรคบ้างครับ
5: ครับก็คือเดี๋ยวจะมีตุงนาเกลือครับก็จะมีในส่วนของคันนาที่เราเห็นอยู่อันเนี้ยก็อาจจะแบบว่าแรกๆคือพอเราใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กไงครับก็จะมีการขับเคลื่อนที่จะขึ้นทางลาดค่อนข้างจะขึ้นไม่ไหวก
2: ็
5: อาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์อะไรเงี้ยครับมาเพิ่มตรงนี้แล้วก็ทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องเพราะว่าในนาเกลือก็จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยมีปัญหาเรื่องลึกเราก็จะพัฒนาด้านล้อพวกนี้ครับให้มันสามารถยึดเกาะแล้วก็สามารถขึ้นทางลาดชันได
2: ้ครับก็คือพัฒนาเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องของล้อด้วยใช่ไหมครับ
5: ครับ
2: เรามาฟังจากผู้ประกอบการดีกว่าครับก็คือลุงสุ่มนะครับลุงสุ่มครับการที่เราได้นำรถลำเลียงเกลือมาใช้เนี่ยครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อการที่เราได้นะครับทำงานในอุตสาหกรรมนี้ครับ
4: มันดีทดแทนที่ว่าเราใช้เครื่องไอ้เทคโนโลยีมันเบากว่าคนเยอะ
2: ครับ
4: เพราะว่าคนต้องใช้คนเยอะ
2: ครับ
4: ที่มาหาพวกนี้แล้วคนก็มีเหลือน้อยแล้ว ใช้คนคงนี้มันใช้แค่คนเดียวเอง
2: อ
4: ันนี้ถึงช่วย

0: จากตรงนี
1: ้ครับก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะครับว่าคนเนี่ยต้องใช้คนแล้วก็เหนื่อยมากเลยแล้วพอเราใช้รถลำเลียงเกลือช่วงแรกนี่ลำบากไหมครับคือเราไม่เข้าใจการใช้ไหมหรือว่าไม่เลยคร
0: ับ ไม่ลำบากเลย
1: หรอครับ
0: เพราะว่าคนที่เขาแนะนำมาใช้งี้แล้วผมก็ทดลองมันใช้ได้อะ
1: ครับ
0: มันใช้ได้
1: เป็นไงบ้างครับพอลองได้
0: ก็ดีก็ดีดีด้วยแล้วมันคนทิ้งได้ตั้งเยอะอะ
1: ครับ
0: คนเนี่ยหาแค่กุ้งกีแต่น้อยเดียวนี่รถนี่ขนได้เยอะสามารถขนเข้ายุ่งช่างได้ไว
1: ครับแล้วก็ทำให้การที่เราได้ลำเลียงเกลือสนุกด้วยใช่ไหมคร
0: ับ
1: ขับรถแทนที่ต้องมาเก็บเองยังกลับมาที่อาจารย์คันชิตหน่อยนะครับคือเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดแล้วว่าอุปสรรคมีอะไรบ้างในอนาคตคิดว่าจะพัฒนานวัตกรรมนี้อย่างไรได้มากขึ้นคร
2: ับทีนี้ในการพัฒนาที่จะพัฒนาต่อครับก็จะมีเรื่องของการตักเพราะว่าเราอาจจะทำให้หน้าตัวตักใหญ่มากขึ้นเพื่อจะบรรจุเกลือได้เยอะเพิ่มขึ้นแต่ทีเนี้ยเราก็จะต้องมาดูว่าโอเคฐานล้อหรือเครื่องยนต์เราเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ในนาเกลือก็จะแบบค่อนข้างจะแบบแล้วแต่ในนาครับที่เขาเป็นคนคอยดูแลนาเกลือว่าเขาบดดินก่อนหน้านี้ดีไหมเพราะว่าพอรถเราไปวิ่งครับมันอาจจะแบบว่ามีข้อจำกัดบ้างบางอย่างเราก็เลยจะต้องพัฒนาตัวเนี้ยในส่วนของฐานล้อหรือการขับเคลื่อนเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิ
1: มครับก็เป็นนวัตกรรม ที่เราคิดจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีกลับมาที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิษาครับคือนอกจากรถลำเลียงเกลือแล้วเรามีวิสัยทัศน์ไหมครับว่าเราอยากจะคิดค้นนวัตกรรมอะไรอีกเพื่อที่มาช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการทางด้านนี้ครับ
3: ค่ะก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะจริงๆในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการที่จะพยายามแก้ปัญหานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับชุมชนหรือว่าท้องถิ่นนะคะอย่างในจังหวัดเพชรบุรีก็จะมีเรื่องที่เป็นจุดเด่นนะคะหรือว่าจุดเน้นของจังหวัดอย่างเช่นเรื่องของเกลือนะคะเพราะว่ามีเกษตรกรที่ทำนาเกลือเยอะนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการทำตาลนะคะหรือในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่างๆนะคะซึ่งก็ตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมนะคะทางด้านเกษตรกรนะคะในส่วนของจังหวัดท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมในส่วนตรงนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้ดำเนินการนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ในการพัฒนาเรื่องของระบบการเกษตรต่อไปนะคะส่วนหนึ่งที่อยากจะขอขอบคุณไว้ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางสวก.นะคะสำหรับงบประมาณนะคะที่ทำให้เกิดนวัตกรรมนะคะรถลำเลียงเกลือนะคะแล้วก็เกิดการใช้งานจริงนะคะโดยเกษตรกรที่อำเภอบ้านแหลมนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบคุณก็คือว่าจากการได้ทำงานนะคะ ร่วมกับเกษตรกรนะคะ หรือว่ายูสเซอร์ผู้ใช้งานเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราได้เห็นปัญหานะคะซึ่งถ้าทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็เกษตรกรนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาร่วมกันได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดแล้วก็มีการนำไปใช้งานจริงต่อไปค่ะ
1: ครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้อาจารย์ช่วยฝากกับนักประดิษฐ์ทั่วไปหน่อยได้ไหมครับอย่างคุณคันชิตเนี่ยครับที่ได้ประดิษฐ์รถลำเลียงเกลือคืออยากให้เชิญชวนนักประดิษฐ์หรือคนที่เขาสามารถคิดค้นสิ่งสร้างสรรค์ได้ให้มาเน้นเรื่องของเกษตรกรว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างเพราะทุกวันนี้นักประดิษฐ์นะครับเขาสามารถประดิษฐ์ได้หลายอย่างเป็นล้านอย่างเลยอยากให้เขาหันมาเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรไทยอย่างคุณสุ่มบ้างครับว่าทำไมการที่เราประดิษฐ์สิ่งของสำหรับเกษตรกรมันสำคัญมากในประเทศไทยเชิญชวนคนดูหน่อยครับ
3: ค่ะคิดว่าทุกท่านนะคะคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเกษตรกรก็เป็นหลักสำคัญเลยนะคะในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราสามารถที่จะนำนวัตกรรมนะคะหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปช่วยทำให้การผลิตนะคะหรือว่าการทำงานของเกษตรกรเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดเวลานะคะหรือว่าไปช่วยเหลือในประเด็นเรื่องการลดต้นทุนนะคะหรือว่าเพิ่มการผลิตตรงไหนได้เนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนนะคะบุคลากรนะคะหรือว่าคนที่เป็นประชากรหลักของประเทศเลยนะคะแล้วก็ ความอะไรคะความภูมิใจนะคะหรือว่าความชื่นใจที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่นำไปใช้งานจริงและการทำงานร่วมกันของระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยแล้วก็เกษตรกรนะคะก็จะทำให้ส่งผลนะคะให้นักวิจัยมีกำลังใจนะคะที่จะทำผลงานต่อไปค่ะ
1: ครับเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของเกษตรมากเท่าไหร่แต่ทางนี้ที่เราได้เน้นนะครับเราก็เห็นเลยว่าช่วยผู้ประกอบการได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายนี้ครับถามคุณคันชิตนิดนึงนะครับว่าคุณคันชิตผมอยากทราบว่าก่อนตอนที่เราเริ่มอะไรใหม่ๆมันยากมันเหนื่อยใช่ไหมครับแต่สำหรับคนที่เขากำลังคิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่ฝากแรงบันดาลใจให้เขาสั้นๆได้ไหมครับให้อย่ายอมแพ้ครับ
2: ครับก็จริงๆแล้วทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นครับเราก็สามารถคิดอะไรจากจุดเล็กๆแล้วก็ลองพัฒนาดูครับเอาปัญหามาเป็นโจทย์เสร็จแล้วเราก็เอาความรู้ที่เรามีครับใส่เข้าไปแล้วอาจจะได้เป็นโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาใช้งานใช้ได้จริงเนี่ยครับ
1: ขอบคุณอาจารย์คันชิตนะครับและสุดท้ายนะครับที่คุณสุ่มบ้างครับอยากให้คุณสุ่มเชิญชวนผู้ประกอบการครับหันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่ามันเป็นโลกยุคใหม่แล้วนะครับทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแล้วก็ใช้นวัตกรรมให้เป็นประโยชน
0: ์ครับ ตอนนี้ผมก็เริ่มใช้แล้วใช่ไหมก็มีคนจะมาทำตรงนี้มั่ง
1: คือ
0: ให้คุณคันชิตก็มาบอกนี้มาถามให้ดูคนก็มาดูก
1: ็
0: ต้องต่อไปก็ต้องทำเหมือนกันหมดตรงนี้ที่ทำรถลำเลียงเกลือเนี่ยต้องทำเหมือนกัน
1: ครับผม
0: เพราะตอนนี้เราเริ่มเป็นคนเริ่มต้นทำมาก่อน
1: ครับ
0: ครับนี่คนก็มาดู
1: โอเคครับ
0: ผมยังไปเปิดงานให้อำเภอนายอำเภอมานะ
1: โอเคครับผม
0: นายอำเภอบ้านแหลมมาม าลองขับด้วยตัวเองเลย
1: ครับผมโอเคครับขอบคุณคุณสุ่มอาจารย์คันชิตและก็อาจารย์ปณิสานะครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้เราก็ได้เห็นนวัตกรรมนะครับที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในด้านเกษตรได้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการคนไทยและต่อประเทศชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนะครับไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเรื่องเล็กๆนะครับแต่สามารถช่วยเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
4: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับรถต้นแบบลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเป็นการสร้างความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการขนเกลืออีกด้วยนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไป

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.stou.ac.gh เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
12: เรียนมสท.ได้หรอ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
14: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาในส่วนของชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลโดยจะเป็นในส่วนของหน่วยที่1แนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองโดยในเรื่องนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับผมได้แก่แนวคิดความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรมหลักการสำคัญในกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางปกครองตอนที่1จุดหนึ่งแนวคิดความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรมจะแบ่งเป็นความหมายของกระบวนการยุติธรรมรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมและประเภทของกระบวนการยุติธรรมแต่ด้วยเวลาของเราที่อาจจะมีจำกัดนะฮะอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้นำมาพูดคุยกันได้ครบทุกเรื่องนะฮะในส่วนที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสำคัญนะครับผมขอให้นักศึกษานั้นไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองในส่วนที่ไม่ได้ถึงย้ำนะครับส่วนที่ไม่ได้พูดถึงไม่ใช่ในส่วนของเนื้อหาที่ไม่สำคัญ

คันนะฮะแต่ว่าด้วยเวลาของเรานั้นมีจำกัดในส่วนของความหมายของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมหมายถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาทการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยบุคลากรองค์กรหรือสถาบันต่างๆซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้คนในสังคมได้รับความเป็นธรรมและอยู่อย่างผาสุกดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้ของเรานะฮะก็จะมีการพูดถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในการระงับคู่พิพาทบุคลากรนะฮะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวและหลักการแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องประเภทของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งซึ่งเป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนมีทั้งคดีมีข้อพิพาทและคดีที่ไม่มีข้อพิพาทคดีที่ไม่มีข้อพิพาทดังเช่นการขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับสังเกตได้ว่าจะไม่ได้มีปัญหาหรือมีข้อพิพาทระหว่างใครกับใครนะครับผมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นการดำเนินการกับบุคคลที่กระทำความผิดอันมีโทษทางอาญาการกระทำความผิดในทางอาญานอกจากจะมีผลกระทบต่อเอกชนผู้เสียหายแล้วยังมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมอีกด้วยนะฮะเช่นคดีฆ่าคนตายคดีลักทรัพย์เป็นต้นกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเป็นกระบวนการยุติธรรมทางมหาชนมีขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกระทำการใดๆโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการกระทำการหรือละเว้นการทำการหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำดังกล่าวตอนที่ 1.2 หลักการสำคัญในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมนโยบายแห่งรัฐและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญอย่างที่ได้บอกกับนักศึกษาไปแล้วว่าเนื้อหาของเรานั้นค่อนข้างจะมีเนื้อหาอยู่พอสมควรนะฮะแต่เวลาของเรานั้นมีจำกัดดังนั้นอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดหรือกล่าวถึงในทุกหัวข้อนะครับผมแต่ก็ย้ำว่าทุกหัวข้อนั้นมีความสำคัญนะครับผมในส่วนของหลักการสำคัญในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมหลักการที่สำคัญนั้นมี3ประการได้แก่หลักฟังความ2ฝ่ายหลักการพิจารณาโดยเปิดเผยหลักความเป็นกลางหลักฟังความ2ฝ่ายนั้นเป็นหลักการที่สำคัญซึ่งหากศาลพิจารณาคดีโดยฟังความข้างเดียวแล้วและไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้โต้แย้งต่อสู้คดีก็จะเกิดการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ความในส่วนของศาลเองก็อาจจะทำให้ศาลนั้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินคดีที่ไม่ครบถ้วนหลักการพิจารณาโดยเปิดเผยเป็นแนวคิดการบริหารงานยุติธรรมแบบเสรีนิยมเป็นการทำให้การบริหารงานยุติธรรมมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นคุ้มครองคู่ความจากการพิจารณาที่เป็นการลับและตามอำเภอใจหลักความเป็นกลางเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานสำหรับคู่ความการที่ศาลทำหน้าที่โดยอิสระแยกจากองค์กรฝ่ายอื่นๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจนะนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่ในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ประกันในเรื่องของความยุติธรรมได้ดีพอนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจะมีเงื่อนไขหรือมีองค์ประกอบอื่นหรือมีมาตรการอื่นที่เข้ามาทำให้พวกศาลนั้นมีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกศาลหรือศาลจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคู่ความและต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับผมนะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือนนะฮะเงินเดือนที่ทำให้พวกศาลนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้นะฮะโดยไม่เอ็นเอียงนะฮะหรือไม่มีการเรื่องติดสินบนเป็นต้นนะฮะจริงๆนั้นก็มีอีกหลายประการนะครับผม
องค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นมีอยู่หลายองค์กรนะฮะซึ่งในรัฐธรรมนูญของเรานั้นก็ได้แก่ศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารองค์กรอัยการการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้องค์กรเหล่านี้มีหน้าที่พิจารณาข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้มี

ซึ่งเป็นตอนที่ 1.3 ผู้เกี่ยวข้องและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งคู่ความนะฮะเริ่มตอนเราเริ่มจากคู่ความคู่ความหมายถึงบุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจจะกระทำการแทนเช่นทนายความนะเจ้าพนักงานบังคับคดีหมายถึงเจ้าพนักงานศาลหรือพนักงานอื่นผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนดเช่นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะบังคับการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลศาลยุติธรรมหมายถึงศาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษาที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งสำหรับคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน 300,000 บาทอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงส่วนคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทเกินกว่า 300,000 บาทหรือคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเช่นคดีขอเป็นผู้จัดการมรดกนะฮะตามที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นก็อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้นในส่วนของวิธีพิจารณาคดีแพ่งเมื่อคู่ความที่เป็นโจทย์ได้ยื่นฟ้องศาลศาลจะตรวจคำฟ้องแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้ยกเสียหรือให้คืนไปในกรณีที่ศาลสั่งรับคำฟ้องแล้วศาลจะออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดีและให้จำเลยทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทย์ศาลจะตรวจดูคำให้การแล้วมีคำสั่งให้รับไว้หรือให้คืนไปหรือสั่งไม่รับก็ได้เช่นเดียวกับกรณีคำฟ้องของโจทย์ต่อจากนั้นศาลอาจจะนัดคู่ความให้มาศาลเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบที่เรียกว่าการชี้สองสถานแล้วนัดมาสืบพยานทั้งสองฝ่ายและสิ้นสุดที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยโจทย์หรือจำเลยมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาได้ต่อไปตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วจากนั้นแล้วก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของการบังคับคดีแพ่งนั้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วถ้าฝ่ายแพ้คดีปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเช่นยินยอมชำระหนี้แก่ฝ่ายชนะคดีหรือกระทำการใดๆตามคำสั่งศาลการบังคับคดีก็ไม่เกิดขึ้นการบังคับคดีจะกระทำก็ต่อเมื่อฝ่ายแพ้คดีหรือที่เรียกว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเช่นศาลพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทย์แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโจทย์ก็จะร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะดำเนินการตามหมายของศาลบังคับให้กับลูกหนี้บังคับลูกหนี้ตามคำพิพากษาพิพากษาชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้นนะฮะเช่นการที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยนำมาขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินใช้หนี้ให้แก่โจทย์คราวนี้เรามาดูในส่วนของผู้เกี่ยวข้องและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผู้กระทำความผิดทางอาญาหมายถึงบุคคลผู้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่มีโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมตัวได้จะมีฐานะเป็นเพียงผู้ต้องหาและต่อมาภายหลังเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ถูกฟ้องต่อศาลก็จะมีฐานะเปลี่ยนแปลงไปเป็นจำเลยผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายนะฮะก็ตรงตามชื่อเนื่องจากการกระทำผิดอาญารวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ตามกฎหมายเช่นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลมีอำนาจจัดการแทนผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลสำหรับผู้กล่าวหาหมายความถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เป็นผู้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลได้กระทำความผิดอาญาพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายมีอำนาจในการสืบสวนและสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับความ

ผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมายทนายความก็เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ในชั้นสอบสวนไปจนถึงการพิจารณาคดีชั้นศาลผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมตัวหรือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาผู้ที่จะเป็นทนายความได้นะและนับตั้งแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้วจำเลยมีสิทธิ์แต่งทนายแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกาพนักงานอัยการเมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและได้ทำความเห็นควรฟ้องหรือควรไม่ฟ้องส่งมายังพนักงานอัยการกฎหมายได้ให้อำนาจพนักงานอัยการไว้ในการที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้วก็เป็นอันว่าคดีถึงที่สุดนะในเพียงชั้นพนักงานอัยการเว้นแต่ในข้อหาที่ผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องเองได้นะผู้เสียหายก็สามารถจะดำเนินการฟ้องเองได้นะครับผมและเมื่อพนักงานอัยการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาลแล้วในกรณีนี้นะครับผมพนักงานอัยการก็จะกลายเป็นโจทย์มีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงพนักงานคุมประพฤติเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งก่อนศาลจะพิพากษาคดีและภายหลังศาลได้มีคำพิพากษาคดีแล้วโดยก่อนศาลจะพิพากษาคดีพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่สืบเสาะและพินิจจำเลยและทำรายงานเสนอต่อศาลและหลังจากศาลได้มีคำพิพากษาคดีแล้วพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ควบคุมและสอดส่องจำเลยนะฮะตามคำพิพากษาที่ให้การรอลงโทษหรือคุมประพฤติไว้ทั้งที่ฝ่ายราชทัณฑ์ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยมิให้หลบหนีในระหว่างการดำเนินคดีตามคำสั่งของศาลรวมถึงดำเนินการตามคำพิพากษาในการควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำหรือทันทสถานตามกำหนดระยะเวลาในคำพิพากษาศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมได้กำหนดเขตอำนาจศาลในการรับพิจารณาคดีไว้ซึ่งคู่ความจะต้องฟ้องคดีให้ถูกเขตอำนาจศาลมิฉะนั้นศาลจะยกฟ้องหรือไม่รับประทับฟ้องเนื่องจากการฟ้องไม่ถูกศาลหรือศาลนั้นไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงมีเฉพาะคดีที่มีโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือไม่เกิน 60,000 บาทในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นกระบวนการในชั้นศาลในการพิจารณาและสืบพยานในวิธีในคดีอาญานั้นนะฮะการพิจารณาและสืบพยานในศาลนั้นกฎหมายให้ทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยโดยก่อนนำพยานเข้าสืบโจทมีอำนาจเปิดคดีเพื่อศาลทราบคดีโจทคือแถลงถึงลักษณะของคำฟ้องรวมทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยเสร็จแล้วให้โจทนำพยานเข้าสืบเมื่อสืบพยานโจทเสร็จแล้วจำเลยก็มีอำนาจในการเปิดคดีเพื่อให้ศาลทราบคดีจำเลยโดยแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตนตั้งใจจะอ้างอิงอีกทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะสืบเสร็จแล้วให้จำเลยนำพยานเข้าสืบเมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้วโจทและจำเลยจะแถลงปิดคดีของตนด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือทั้งสองอย่างก็ได้หลังจากศาลพิจารณาคดีและสืบพยานของทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วศาลจะพิจารณาคดีศาลจะพิพากษาคดีนะครับผมนะซึ่งถ้าคู่ความไม่พอใจก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้นะทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้ศาลพิจารณาพิพากษาใหม่อีกครั้งและถ้ายังไม่พอใจคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ก็มีสิทธิ์ยื่นฎีกาไปยังศาลฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเว้นแต่ในปัญหาข้อเท็จจริงที่กฎหมายห้ามฎีกาการบังคับคดีอาญานั้นตรงนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะฮะเช่นคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่จะต้องดำเนินการตามคำพิพากษาในการควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำหรือทันทสถานตามกำหนดระยะเวลาในคำพิพากษาแต่ในบางกรณีกฎหมายจะบัญญัติให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าเหตุนั้นจะหมดไปเช่นคดีที่จำเลยต้องโทษประหารชีวิตและได้ยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษหรือหญิงใดต้องโทษประหารชีวิตถ้ามีคันอยู่ก็ให้รอการบังคับตามคำพิพากษาไว้จนกว่าจะคลอดบุตรเสียก่อนหรือบุคคลเกิดวิกลจริตก่อนถูกประหารชีวิตก็ให้รอการประหารชีวิตไว้ก่อนจนกว่าผู้นั้นจะเป็นปกติศาลยุติธรรมนั้นแบ่งได้เป็น3ชั้นศาลได้แก่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาศาลชั้นต้นนั้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไป

งทางแพ่งและทางอาญามีอยู่ในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆนะฮะได้แก่ศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนบุรีศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาธนบุรีศาลจังหวัดศาลแขวงและก็ศาลอื่นๆนะฮะได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลล้มละลายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้นไปก็เป็นศาลอุทธรณ์ฮะศาลอุทธรณ์นั้นปัจจุบันนั้นก็มีรวมกันแล้วทั้งหมด9ศาลแล้วก็ศาลฎีกานะครับผมซึ่งมีอยู่ศาลเดียวนะครับผมโดยศาลฎีกานั้นเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาลฎีกาโดยตรงนะฮะและคดีที่อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาครวมถึงเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560สุดท้ายแล้วจะเป็นในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนะฮะซึ่งมี3หัวข้อใหญ่ๆนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าด้วยเวลาของเรานั้นอาจจะพูดแค่เฉพาะบางหัวข้อแต่ก็ย้ำว่าทุกหัวข้อนั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกันแผนการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยนั้นเริ่มจากการที่ได้มีการพยายามจะจัดตั้งศาลปกครองนะฮะโดยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาพุทธศักราช2476นะฮะแต่ในขณะเดียวกันนั้นน่ะก็ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าคดีใดเป็นคดีปกครองนะฮะจึงทำให้ในช่วงต้นนั้นหรือในช่วงแรกนะฮะก็เลยไม่ได้มีการทำหน้าที่ในฐานะของศาลปกครองหรือทำหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองรูปแบบของการจัดตั้งศาลปกครองหรือการที่อยู่ในสำนักงานข้าราชการกฤษฎีกานั้นก็เป็นรูปแบบที่ได้มาจากสภาแห่งรัฐหรือกองเซเดต้านะฮะของประเทศฝรั่งเศสต่อมาในปีพ.ศ. 2522ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. 2522จัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆนะฮะคล้ายๆกับศาลปกครองแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นศาลจนถึงปี2540เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2540ซึ่งมันจะให้มีศาลปกครองซึ่งหลังจากนั้นก็ทำให้เกิดศาลปกครองแยกเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนั้นก็ได้แก่คู่กรณีหมายความถึงผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและให้หมายความรวมถึงบุคคลหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอดรวมถึงผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนด้วยในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากฎหรือการกระทำใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็มีสิทธิ์เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีสิทธิ์และหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองนอกจากคู่กรณีแล้วก็คือส่วนของศาลปกครองเองซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้พูดถึงในหัวข้อถัดไปลักษณะของวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้นมีลักษณะพิเศษก็คือ1เป็นวิธีพิจารณาที่ใช้ระบบไต่สวนนะฮะซึ่งต่างจากศาลยุติธรรมเป็นวิธีพิจารณาที่เรียบง่ายคู่กรณีอาจดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องมีทนายความไม่ต้องมีการกำหนดแบบของคำฟ้องไว้เป็นวิธีพิจารณาที่เน้นกระบวนพิจารณาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะแล้วก็ที่สำคัญประการสุดท้ายก็คือเป็นวิธีพิจารณาคดีที่มีการถ่วงดุลอำนาจของตุลาการในการตัดสินคดีก็คือมีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งเป็นตุลาการที่ไม่ได้เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีทำหน้าที่จัดทำสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเสนอความเห็นของตนต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีก่อนที่จะมีการลงมติวินิจฉัยที่ขาดคดีซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณาซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองตามระบบของประเทศฝรั่งเศสซึ่งได้เกริ่นหรือได้กล่าวถึงในเบื้องต้นไปบ้างแล้วขั้นตอนการพิจารณาคดีปกครองนั้นนะฮะก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ค่อนข้างจะมากกว่านะฮะซึ่งอาจารย์เองก็จะขอสรุปสั้นๆแล้วก่อนของหัวข้อตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นกระบวนการที่ศาลนั้นสามารถที่จะลงมาค้นหาความจริงได้เองเพิ่มเติมนะฮะซึ่งจะทำให้ในกระบวนการนั้นอาจจะใช้ระยะเวลาในช่วงนี้นานนะฮะนานกว่าในส่วนของศาลยุติธรรมและเมื่อศาลปกครองนั้นมีคำพิพากษาแล้วการบังคับคดีหรือการบังคับคดีปกครอง

นั้นก็มีอยู่5กรณีก็คือกรณีออกคำสั่งหรือกฎหรือกระทำการโดยไม่ชอบกรณีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้ากรณีชดใช้ค่าเสียหายกรณีการฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิ์หรือหน้าที่บังคับโดยสั่งให้บุคคลกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองนั้นแบ่งได้เป็นศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองสูงสุดมีศาลเดียวนะฮะจึงไม่มีข้อจำกัดด้านเขตอำนาจศาลแต่ประการใดส่วนศาลปกครองกลางนั้นมีเขตอำนาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคแล้วก็ในปี2562คือปัจจุบันเราอยู่2564นะฮะแต่ว่าจนถึงปี2562ศาลปกครองได้เปิดทำการศาลปกครองทั่วในภูมิภาคทั่วประเทศรวม14ศาลนะครับผมนะฮะก็มีศาลใหม่ๆอย่างเช่นศาลสุพรรณบุรีหรือล่าสุดก็คือศาลปกครองยะลานะครับผมนั้นอาจจะเป็นเนื้อหาบางส่วนนะฮะของศาลปกครองนะครับผมซึ่งก็น่าจะครบถ้วนในเวลาที่จำกัดของเราครับผมก็ขอให้นักศึกษานั้นไปอ่านเพิ่มเติมนะครับผมในเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องครับผมในส่วนของการสรุปในส่วนของหน่วยที่1นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ แนวคำถามคำตอบในหน่วยที่1 นะครับผมในเรื่องของแนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาแล้วก็ปกครองนะครับผมซึ่งเราก็ยกมาบางคำถามนะฮะบางคำถามเพื่อที่จะมาทบทวนนะครับผมทบทวนกันนะฮะหลักฟังความสองฝ่ายเป็นหลักการสำคัญที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมประเภทใดอีกครั้งนะครับหลักฟังความสองฝ่ายเป็นหลักการสำคัญที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมประเภทใดหลักฟังความสองฝ่ายนั้นเป็นหลักการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมหรือการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมโดยหากศาลพิจารณาคดีโดยฟังความข้างเดียวและไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้โต้แย้งต่อสู้คดีแล้วก็จะเกิดการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ความศาลเองก็จะมีข้อมูลประกอบการตัดสินคดีที่ไม่ครบถ้วนหลักการนี้เป็นหลักการที่นำไปใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองนะครับผมนะฮะคือสรุปง่ายๆว่าเป็นหลักการที่นำไปใช้ในทุกกระบวนการยุติธรรมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญาและปกครองคำถามที่2 องค์กรใดทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลองค์กรใดทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในเรื่องอำนาจที่ระหว่างศาลการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีองค์กรทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้แก่ศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลอาญาอาจทำให้มีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะฮะนั่นแสดงว่าชื่อก็จะตรงเลยกับภารกิจหรือหน้าที่นะครับผมอีกครั้งนะครับผมคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลคำถามสุดท้ายฮะศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอะไรบ้างศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีนะฮะ 1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎคำสั่งหรือการกระทำทางปกครองอื่นใดคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือเอาเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองครับวันนี้ก็น่าจะทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับผมในส่วนของชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลในส่วนของหน่วยที่1นะครับผมแนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองสวัสดีครับ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายเรื่องการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายค่ะสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะประกอบไปด้วย4ตอนใหญ่ๆด้วยกันค่ะโดยในตอนแรกนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายค่ะส่วนในตอนที่2นะคะจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยส่วนในตอนที่3เนี่ยจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และในตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กค่ะสำหรับในตอนแรกนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายค่ะก่อนอื่นนะคะนักศึกษาจะต้องรู้เกี่ยวกับความหมายของคำนี้ก่อนค่ะสำหรับคำว่าการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายเนี่ยมันหมายถึงการนำเอาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสิ่งประดิษฐ์และก็วิธีการใหม่ๆค่ะที่มันมาประยุกต์มาจากพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีที่ยังไม่ได้มีการแพร่หลายนะคะยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติหรือว่าที่มีการแพร่หลายแล้วนะคะจนไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติค่ะเอามาใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะมีความสำคัญใน3มิติใหญ่ๆด้วยกันค่ะในมิติแรกเนี่ยมีความสำคัญต่อตัวเด็กการที่เด็กได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายตรงนี้ค่ะมันทำให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็ก